0: มาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรวมทั้งงานศิลปะการประดับพระเมรุมาตรซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ขณะที่การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจอาทิการปรับส่วนยอดพระเมรุมาตรให้เป็นพระสัปตปดลสเวตฉัตรสอดคล้องกับพระอิสริยยศปรับโทนสีของหลังคาพระเมรุเป็นสีแดงอิฐซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติในส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายผ่านการจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียบแบบแผนซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป
1: วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569โดยวัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจะร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้คณะสงฆ์หนต่างๆจะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลประกอบด้วยคณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธีในวันที่9สิงหาคมณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนกลางวันที่10สิงหาคมณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่12สิงหาคมคณะธรรมยุทธประกอบพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสคณะสงฆ์หนตะวันออกประกอบพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรัง
0: นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยในวันนี้จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในประเด็นต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญแล้วร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมาขณะที่ในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมา และในโอกาสการเยือนครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมารวมถึงเป็นเวทีในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศทั้งนี้การเยือนของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียน
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติรับรองยกเลิกบัญชีเดิมและขึ้นบัญชีใหม่ตามคะแนนจริงพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
3: พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่10/2569ได้พิจารณารับรองมติการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมและรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่พร้อมกำหนดแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบในวันนี้เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยผู้ที่สอบผ่านตามคะแนนจริงและได้รับการบรรจุแล้วประมาณ 12,000 คนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปขณะที่ผู้สอบผ่านจริงแต่ยังไม่ได้บรรจุจะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งที่ว่าง
4: เมื่อเราได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้อยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนที่ไม่ถูกต้องเราสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปแล้วเป็นคนใหม่เข้ามาแทนที่เลยอันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการหาข้อปฏิบัติในการกำหนดรายงานให้กองกลางเพื่อทราบ
2: ทั้งนี้กลุ่มที่มีการปรับเพิ่มคะแนนรวม774คนซึ่งมีผู้มารายงานตัวบรรจุแล้ว561คนพบว่ามี97คนที่มีคะแนนจริงสอบผ่านเกณฑ์เดิมอยู่แล้วจึงยังคงมีรายชื่อตามคะแนนจริงแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานรัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
5: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติพร้อมหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีมีข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ใช่การเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลออกไปทั้งระบบแต่เกิดจากการนำชื่อ ผู้ใช้และรหัสผ่านที่หลุดอยู่ก่อนแล้วมาเข้าใช้งานตามสิทธิปกติเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีซึ่งขณะนี้มีผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากระบบบันทึกการใช้งานแล้วทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการโดยบังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นสำหรับระบบที่จะเก็บข้อมูลประชาชนทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ให้เห็นผลภายใน30วันพร้อมเร่งจัดทำระบบติดตามการใช้งานและกำชับหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเตือนเรื่องรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งแก้ไขโดยด่วนพร้อมกันนี้รัฐบาลได้ขอความร่วมมือประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานดิจิทัลโดยหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำกันในหลายบริการและควรเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่3บ้านโคกสว่างตำบลโคกสว่างอำเภอสำโรงจังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่7บ้านหนองยาปล่องตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่10โรงเรียนผู้เข็มตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดยะลาที่อบต.ตาเนาะแม่เลาะตำบลตาเนาะแม่เลาะอำเภอเบตงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันนี้ว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเป็นไปอย่างมืออาชีพและมีความคืบหน้าโดยทั้งสองฝ่ายบรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับพิกัดทางภูมิศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มูซแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าหากไม่มีบุคคลที่3บางฝ่ายเข้ามาแทรกแซงกระบวนการดังกล่าวแถลงการร่วมระหว่างอิหร่านและโอมานจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบและยกร่างข้อตกลงทั้งนี้อิหร่านและโอมานหารือข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซเป็นการชั่วคราวมานานหลายสัปดาห์โดยมีการพิจารณาอย่างรอบด้าน อย่างไรก็ตามนายบาเกอีเตือนว่าข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมานเพียงอย่างเดียวไม่อาจรับประกันการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้เนื่องจากสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีรอบใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพร้อมประกาศเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากเมืองมันซูรีทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นการโจมตีของอิสราเอลเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งโดยกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างแม่นยำต่อเป้าหมายทางตอนใต้ของเลบานอนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาทางการทูตที่กรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคมนี้โดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยเพื่อยุติความขัดแย้งในเลบานอนและเรียกร้องให้กองทัพอิสราเอลทยอยถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
0: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศแต่งตั้งพลเอกเดนิสลีอามินให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังระบบไร้คนขับของรัสเซียซึ่งเป็นกองกำลังทหารที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติการโดรนโดยเฉพาะประธานาธิบดีปูตินระบุว่าพลเอกลีอามินเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะรับผิดชอบกองกำลังระบบไร้คนขับและได้รับมอบหมายให้จัดตั้งกองกำลังใหม่นี้ในเสร็จสมบูรณ์และเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการในอนาคตอันใกล
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชียเอเชียนโอเพ่นฟิกเกอร์สเก็ตติ้งโทรฟี่2026ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์ประเภทจูเนียร์ชายได้สำเร็จโดยในรอบช็อตโปรแกรมรั้งอันดับที่3ทำได้ 68.53 คะแนนจากนั้นในรอบฟรีสเก็ตติ้งฮิโร่ทำได้ถึง 137.68 คะแนนรวม2รอบทำได้ 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จโดยเป็นนักกีฬาชายไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียนับตั้งแต่ปี2007ที่มีการแข่งขันมาฟุตบอลกรมพระศึกษาเดลีนิวครับ2026รุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอเกมนัดแรกในกลุ่มดีที่สนามสุพัชราไสยรองแชมป์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยจะชนะราชวินิตบางแก้ว2-1ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางพ่ายโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น1-3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีที่ใช้แข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมโดยทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับฟิลิปปินส์ในวันศุกร์ที่7สิงหาคมเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายทิติพฤกษ์จะอุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือการสปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดการแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการประสานลวดลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับชุดนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่5สิงหาคมเป็นต้นไปที่แกรนด์สปอร์ตช็อปทุกสาขาณัฐนิตรักตาบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งทีมเทควันโดไทยประเภทต่อสู้ชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้จนถึงวันที่22สิงหาคมรวมระยะเวลา2สัปดาห์โดยคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของทีมจอมเตะไทยได้รับการต้อนรับจากลีจาฮยุงนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งกรุงโซลเป็นอย่างดีพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44
11: 1นาทีกับกปท.อุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนส่วนใหญ่มักเกิดในที่คับขันอย่างเช่นบริเวณที่มีการจราจรพลุกพล่านมีสิ่งกีดขวางหรือบริเวณที่มีรถสัญจรค่อนข้างหนาแน่นซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเฉี่ยวชนกันได้ง่ายอย่างเช่นเส้นทางที่เป็นทางร่วมทางแยกวงเวียนทางแคบทางเบี่ยงหรือทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อดังนั้นเมื่อต้องขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นชุมชนหรือว่าบริเวณที่เป็นสถานที่คับขันผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นและจะต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพราะหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงของอุบัติเหตุและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนตามมาได้นะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันในรอบ1ปีเป็นเครื่องกำหนดประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศต่างกันจะมีจำนวนฤดูต่างกันคำว่าฤดูนอก

0: ระนานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนงานหัตถกรรมของชาวมอญตอนที่สองเสื้อกกเป็นงานหัตถกรรมที่ทำขึ้นใช้ในครัวเรือนผลิตจากกกเหลี่ยมที่ขึ้นตามธรรมชาติตามร่องหรือแอ่งน้ำขังถอนแล้วจักให้เป็นเส้นแบนนำไปตากแดดเมื่อแห้งย้อมสีตามต้องการนำมาสานตามรูปแบบของชาวมอญลักษณะการสานจะสานไขว้สลับบนล่างธรรมดาสานให้เส้นกกทำมุม45องศาของผืนเสื้อเอกลักษณ์เฉพาะคือการเลือกใช้สีที่มีการจับคู่สีตรงข้ามสว่างสดใสเสื่อชนิดนี้มีอยู่ในบ้านชาวมอญทุกบ้านใช้ปูนอนใช้รับแขกเรือในงานสำคัญกรณีที่มีคนตายจะสารเสื่อกกขนาดเล็กปูรองไว้ที่พื้นลงศพด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ค่ะ
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของคนในชาติพระบรมราชโองารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐ์ถายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
4: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิธัมมังสรณังกัจฉามิ

0: ทียัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตัติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเม
0: สุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

อันนบยังสนะมันนาปาทังพนามาเสง

0: อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยภันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพะดานัตติเมสนังอัญญังธัมโมเมสนังวรัง

ท่านนมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: ลิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุนตุสัพพุปะทวา
1: อันดับยังนโมกราตกังพันนามาเสนนโมอรหัต

0: ภาวันตุเต
1: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พร
2: ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเจวะเววะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาธรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอันเดกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาลภาเวระสัพพธรรมาลภาเวระสัพพสังฆาลภาเวระสัทธาโสถีภาวันตุเต
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: ถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: นี่ต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายสิลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล้าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรและถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขุปุญญสวัตติโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนัตจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ทำกุศลเหมือนรวมพวงดอกไม้พระพุทธภาษิตยะถาปิปุพพราสิมห้ากยิรามาเลคุเนบหูเอวังชาเทนะมัจเจนะกัตตบังกุสลังบะหุงบุคคลผู้เกิดมาแล้วควรทำกุศลให้มากเหมือนช่างทำดอกไม้ทำพวงดอกไม้ได้มากจากกองดอกไม้อันมากฉะนั้นอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าถ้าดอกไม้มีน้อยแม้ช่างดอกไม้ฉลาดก็ไม่สามารถทำดอกไม้ให้มากได้หากช่างดอกไม้ไม่ฉลาดเมื่อดอกไม้มีน้อยหรือมากก็ตามย่อมไม่อาจทำพวงดอกไม้ได้ฉันใดบุคคลบางคนมีศรัทธาน้อยแม้สมบัติจะมีมากก็ไม่อาจทำกุศลมากได้บางคนศรัทธามีมากแต่โภคะมีน้อยก็ไม่อาจทำมากเหมือนกันบางคนศรัทธาก็น้อยโภคะก็น้อยก็ไม่อาจทำได้ส่วนบางคนมีศรัทธามากด้วยมีโภคะมากด้วยเขาย่อมทำกุศลให้โอฬารได้นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นผู้เช่นนั้นคือมีมากทั้งศรัทธาและโภคะพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้หมายเอานางวิสาขานั่นเองในชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นสารนอกจากความดีเมื่อความแก่ความเจ็บและความตายรวมทั้งความโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันต่างๆห้อมล้อมชีวิตอยู่เสมือนภูเขาใหญ่ศิลาล้วนกลิ้งบทมาทั้งสี่ทิศมนุษย์ควรจะทำอะไรยิ่งกว่ากุศลจริยาคือประพฤติธรรมที่เป็นกุศลสมจริยาประพฤติธรรมที่สุจริตชีวิตมนุษย์น้อยเกินไปไม่ควรประมาทพอถึงวัย60ก็ใกล้ตายเต็มทีและเป็นไปได้เสมอที่จะตายก่อนนั้นมีอะไรเล่าเป็นทุนสำหรับโลกหน้านอกจากบุญกุศลอันตนได้ทำเองในเมื่อมีเรี่ยวแรงกำลังอยู่สัตว์ผู้เกิดมาจึงควรรีบเร่งขวนขวายทำบุญกุศลไว้ให้มากชีวิตจริงๆของเราคือชีวิตในโลกหน้าเสมือนเรือนอยู่ประจำของเราส่วนชีวิตในโลกนี้เป็นเสมือนศาลาพักในระหว่างทางเท่านั้นชีวิตมนุษย์เราไม่ถึงร้อยปีก็ต้องตายแต่ชีวิตของเทพแม้เพียงเทพชั้นดาวดึงก็มีระยะอายุถึง36ล้านปีมนุษย์ลองคิดดูเถิดว่าห่างกันเพียงใดและชีวิตในโลกทิพย์นั้นมิได้ทุกทรมานอย่างชีวิตในโลกมนุษย์พระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภนางวิสาขามหาอุบาสิกามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนางวิสาขานางวิสาขาได้นามตามหลังชื่อว่ามหาอุบาสิกา พราะได้มีอุปการะต่อพระศาสดาและพระสงฆ์สาวกมากไม่มีหญิงใดในสมัยพุทธกาลจะทำได้อย่างนางนอกจากเป็นผู้อุปการะพระสงฆ์แล้วยังเป็นที่รักเหลือเกินของชาวเมืองสาวัตถีและสาเกตเพราะมีอัธยาศัยงามและกว้างขวางต้นตระกูลเดิมของวิสาขาอยู่เมืองพัทยาปู่ของนางคือเมนทกะเศรษฐีเป็นเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งของเมืองพัทยาบิดาของวิสาขาชื่อธนัญชัยเป็นเศรษฐีเหมือนกันมารดาชื่อสุมนาเทวีคำเทวีในอินเดียนั้นหญิงทั่วไปใช้เป็นชื่อได้ไม่จำเป็นต้องเป็นมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินพัทยานครนั้นอยู่ในแคว้นอังคะสมัยนั้นอังคะและมคธคงจะอยู่ในปกครองของพระเจ้าพิมพิสารเพราะเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จไปทูลขอเศรษฐีใหญ่ๆกับพระเจ้าพิมพิสารนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้พระราชทานธนัญชัยเศรษฐีบุตรชายคนโตของเมนทกะเศรษฐีและเป็นบิดาของนางวิสาขาไปกับพระเจ้าประเสนที่เมื่อเดินทางมาใกล้สาวัตถีประมาณ7โยชน์ธนัญชัยเห็นสถานที่ดีจึงทูลขอตั้งบ้านเรือนที่นั่นอ้างว่าบริวารของตนมากในเมืองสาวัตถีคนมากอันแอพระเจ้าประเสนทีก็พระราชทานให้ธนัญชัยตั้งบ้านเมืองตรงนั้นชื่อว่าเมืองสาเกตเพราะพวกเขามาถึงในเวลาเย็นวิสาขาบุตรีของธนัญชัยนั้นเป็นโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบคราวเมื่อพระศาสดาเสด็จพัทยานครก่อนที่วิสาขาจะย้ายตามบิดามาอยู่สาเกตในเมืองสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีใหญ่อยู่ตระกูลหนึ่งเศรษฐีชื่อมิคาระบุตรชายชื่อปุณณวัฒนกุมารเมื่อกุมารพอจะมีปัญญาได้แล้วบิดามารดาก็ขอให้เขาเลือกหญิงที่ชอบใจแล้วจะแต่งงานให้แต่บุตรชายบอกว่ายังไม่ต้องการมีปัญญาพ่อแม่บอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้สกุลที่ไม่มีบุตรตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อเขาถูกมารดาบิดารบเร้าอยู่เสมอบ่อยๆจึงบอกว่าหากได้หญิงที่ประกอบด้วยความงาม5อย่างคือเบญจกัลยาณีก็จะแต่งงานถ้าไม่ได้ก็ไม่แต่งอะไรคือความงาม5อย่างพ่อแม่ถามคือผมงามเนื้องามกระดูกงามผิวงามและวัยงามกุมารตอบเมื่อมารดาบิดาถามถึงรายละเอียดปุณณวัฒนกุมารอธิบายว่าผมงามและเป็นผมของหญิงมีบุญนั้นคือยาวสลวยลงมาเหมือนกำหางนกยูงแล้วปลายกลับช้อนงอนขึ้นข้างบนเนื้องามนั้นคือริมฝีปากแดงสดเหมือนผลตำลึงสุกเรียบชิดสนิทดีกระดูกงามนั้นหมายถึงฟันงามไม่ห่างกันเป็นระเบียบงามดุจระเบียบแห่งเพชรผิวงามนั้นมี2 อย่างคือหากดำก็ดำเหมือนดอกบัวเขียวหากขาวก็ขาวอย่างดอกกัญญิกาวัยงามนั้นคือแม้จะคลอดบุตรแล้วถึง10ก็ยังสวยอยู่ดังเดิมพ่อแม่ของปุณณวัฒนกุมารตามใจลูกจึงเชิญพราหมณ์108คนมาเลี้ยงอาหารแล้วถามว่าหญิงที่สมบูรณ์ด้วยลักษณะเบญจกัลยาณีมีอยู่หรือไม่พวกพราหมณ์ตอบว่ามีจึงขอร้องให้พราหมณ์8คนไปเที่ยวสอแสวงหาหญิงดังกล่าวกลับมาแล้วจะให้รางวัลอย่างงามขณะที่พวกพราหมณ์ออกเดินทางก็ให้เงินไปเป็นอันมากพร้อมทั้งพวงมาลัยทองคำราคา100,000สำหรับมอบให้หญิงผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณะเบญจกัลยาณีพวกพราหมณ์ท่องเที่ยวไปตามนครใหญ่ๆก่อนเมื่อไม่พบจึงกลับมายังเมืองสาเกตพอดีมาถึงในวันมีงานนักขัตฤกษ์ประจำปีในงานนี้หญิงทุกคนที่เคยปิดหน้าก็เปิดผ้าคลุมหน้าไปสู่ท่าน้ำจึงเรียกกันว่าวิวาตนักขัตฤกษ์งานนักขัตฤกษ์เปิดเมื่องานเช่นนี้มาถึงเข้าสตรีที่ไม่เคยออกจากเรือนก็ออกในวันนี้เดินกันเป็นกลุ่มๆไปสู่ท่าน้ำเพื่ออาบน้ำคือในวันสำคัญชาวอินเดียทั้งหญิงและชายนิยมไปอาบน้ำที่แม่น้ำโดยเฉพาะแม่น้ำคงคานั้นเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์นักในวันอย่างนี้อนุญาตให้ชายหนุ่มเอาพวงมาลัยที่เตรียมมาคล้องหญิงสาวที่ตนชอบและขอแต่งงานได้หากทางฝ่ายหญิงพอใจก็รับพวงมาลัยไว้แล้วถามถึงชาติตระกูลของชายหนุ่มเจ้าของพวงมาลัยถ้าพอใจก็ให้ฝ่ายชายไปสู่ขอกมนาบิดาดังนั้นในงานนี้ชายหนุ่มผู้ดีมีสกุลจึงถือพวงมาลัยไปแอบอยู่ตามทางเพื่อมอบพวงมาลัยให้หญิงที่ตนชอบวันนั้นวิสาขาก็ออกจากบ้านไปท่าน้ำกับหญิงบริวารเวลานั้นเธอมีอายุ16ปีกำลังสาวสวยพวกพราหมณ์ที่แสวงหาหญิงเบญจกัลยาณีเข้าไปยืนอยู่ที่ศาลาริมแม่น้ำ เมื่อวิสาขาเดินมาจนถึงศาลาฝนก็ตกพวกหญิงบริวารกลัวเปียกจึงพากันวิ่งเข้าศาลาส่วนวิสาขาไม่ยอมวิ่งคงเดินไปอย่างปกตินั่นเองพวกพราหมณ์พิจารณาดูหญิงอื่นๆไม่เห็นลักษณะเบญจกัลยาณีวิสาขาเข้าไปยังศาลาผ้าและอาภรณ์เปียกโชกพวกพราหมณ์เห็นความงาม4อย่างของนางแล้วอยากจะเห็นฟันของเธอจึงแซงพูดว่าธิดาของพวกเราเฉยชาเกินไปเมื่อแต่งงานสามีคงไม่ได้กินอะไรเป็นแน่แท้ท่านว่าใครคะวิสาขาถามว่าเธอนั่นแหละแม่หนูพราหมณ์ได้ยินเสียงอันไพเราะของนางประหนึ่งเสียงกังสดานทำไมจึงว่าฉันพราหมณ์จึงอธิบายว่าหญิงบริวารของเธอเมื่อฝนตกพากันวิ่งเข้าศาลาเพื่อมิให้เสื้อผ้าอาภรณ์เปียกเธอมิได้รีบเหมือนคนอื่นปล่อยให้เสื้อผ้าอาภรณ์เปียกไปหมดวิสาขาจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าว่าฉันอย่างนั้นฉันแข็งแรงกว่าหญิงบริวารมากแต่ที่ฉันไม่วิ่งก็เพราะมีเหตุผลบางอย่างเมื่อพราหมณ์ถามว่ามีเหตุผลอะไรวิสาขาจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายเหตุผลประการที่หนึ่งคือธรรมดาหญิงเมื่อวิ่งย่อมดูไม่งามแต่เมื่อเดินไปตามปกติธรรมดาของตนนั่นแหละจึงแลดูงามเพราะท่านกล่าวว่าคนสี่จำพวกวิ่งไม่งามคือพระราชาผู้ประดับประดาด้วยเครื่องอาภรณ์ทั้งปวงเมื่อถกเขมรวิ่งไปในพระลานหลวงย่อมไม่งามคนทั้งหลายย่อมตีเตียนได้ว่าพระราชานี้วิ่งไปเหมือนสามัญชนแม้ช้างมงคลของพระราชาที่ประดับประดาด้วยกระชาพรแล้ววิ่งไปย่อมดูไม่งามแต่เมื่อค่อยๆเดินไปด้วยลีลาแห่งช้างด้วยลีลาแห่งช้างย่อมดูงามบรรพชิตเมื่อวิ่งย่อมไม่งามคนทั้งหลายย่อมตีเตียนว่าสมณะนี้วิ่งเหมือนคฤหัสถ์อีกพวกหนึ่งคือหญิงเมื่อวิ่งไปย่อมได้รับคำติเตียนว่าทำไมหญิงนี้จึงวิ่งเหมือนชายส่วนเหตุผลประการที่สองคือมารดาบิดาย่อมถนอมอวัยวะน้อยใหญ่ของธิดามาตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อให้เป็นผู้มีอวัยวะสมบูรณ์หากสตรีวิ่งไปอาจเหยียบชายผ้าหนุ่งหรือลื่นหกล้มลงมือหรือเท้าหักก็จะต้องตกเป็นภาระของสกุลอีกส่วนเสื้อผ้านั้นเปียกแล้วก็แห้งได้ข้าพเจ้ากำหนดเหตุสองประการนี้จึงไม่วิ่งขณะที่นางพูดพวกพราหมณ์คอยสังเกตฟันเห็นถึงพร้อมด้วยลักษณะแห่งฟันของเบญจกัลยาณีแล้วจึงให้สาธุการแก่นางและกล่าวว่าสมบัติเช่นนี้พวกเราไม่เคยเห็นเลยดังนี้แล้วได้มอบพวงมาลัยทองคำให้วิสาขาสอบถามเรื่องต่างๆทราบโดยตลอดแล้วจึงส่งข่าวถึงมารดาบิดาให้นำรถมารับนางได้กลับบ้านพร้อมกับพวกพราหมณ์ทั้ง8คนเศรษฐีผู้เป็นบิดาของวิสาขาถามถึงชื่อสกุลและทรัพย์สมบัติของฝ่ายชายทราบว่ามีทรัพย์อยู่40โกฏคือ400ล้านคิดว่าทรัพย์เท่านี้เมื่อเทียบกับของตนแล้วก็เล็กน้อยเหลือเกินเหมือนกับสตางค์เดียวแต่เศรษฐีก็ไม่ได้คิดถึงเงินมากนักเพราะมีมากอยู่แล้วคิดเพียงว่าเมื่อบุตรีจะได้แต่งงานมีผู้คุ้มครองรักษาก็พอแล้วจึงต้อนรับพราหมณ์พวกนั้นด้วยความยินดีพราหมณ์อยู่บ้านของธนัญชัย2วันจึงลากลับไปสาวัตถีฝ่ายมิขาลเศรษฐีบิดาของปุณณวัฒนกุมารทราบเรื่องราวจากพราหมณ์โดยตลอดแล้วพอใจว่าได้ธิดาของสกุลใหญ่ควรจะรีบไปรับมาจึงกราบทูลพระเจ้าประเสนที่โกศลพระราชาทรงทราบแล้วทรงดำริว่าตระกูลนั้นพระองค์นำมาเองควรจะทำการยกย่องให้ปรากฏจึงตรัสบอกมิขาลเศรษฐีว่าแม้พระองค์ก็จะเสด็จไปเหมือนกันมิขาลเศรษฐีได้ส่งข่าวถึงธนัญชัยว่าจะมารับวิสาขาในการนี้พระราชาจะเสด็จมาด้วยพระราชาทรงมีข้าราชบริพารมากเศรษฐีจะพอรับไหวหรือไม่ธนัญชัยเศรษฐีตอบว่าแม้พระราชาจะเสด็จสักสิบองค์เขาก็ต้อนรับได้ตัวมิขาลเศรษฐีเองก็พาคนไปมากเว้นคนเฝ้าเรือนไว้นอกนั้นพาไปหมดได้หยุดอยู่ในระยะทางห่างจากบ้านของธนัญชัยประมาณครึ่งโยชน์แล้วส่งข่าวไปให้ธนัญชัยทราบว่าตนและบริวารมาแล้วเศรษฐีส่งเครื่องบรรณาการไปต้อนรับแล้วปรึกษากับธิดาว่าจะให้ใครพักเรือนหลังไหนอย่างไรในที่สุดได้มอบให้เป็นหน้าที่ของวิสาขาเป็นผู้จัดวิสาขานั้นเป็นสตรีที่ฉลาดมีญาณเฉียบแหลมคมกล้าประดุจเพชรมีบุญญาธิการมากแม้จะอายุยังน้อยแต่สามารถจัดงานใหญ่นี้ได้อย่างเหมาะสมไม่มีใครตำหนิได้แม้คนเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าก็จัดไว้ให้เขาเพื่อให้คนเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าของแขกได้มีโอกาสเที่ยวชมบ้านชมเมืองบ้าง เขาไม่อาจตำหนิได้ว่าไปงานของวิสาขาไม่ได้ดูอะไรเลยเพราะต้องเฝ้าช้างเฝ้าม้าบิดาของวิสาขาให้เรียกช่างทองมา500คนทำเครื่องประดับชื่อว่ามหาลดาปราสาทด้วยทองสุกพันลิ่มเงินแก้วมณีแก้วมุกดาแก้วปลาลานและเพชรมีจำนวนเท่าทองพระราชาประทับอยู่ 2-3 วันตรัสกับธนัญชัยเศรษฐีว่าเศรษฐีจะเลี้ยงดูพวกเราก็ลำบากนักขอให้รีบส่งกุมารีไปเสียเศรษฐีทูลว่าบัดนี้เป็นฤดูฝนแล้วการเสด็จไปเป็นการลำบากเพราะฉะนั้นขอให้ทรงยับยั้งอยู่ที่นครสาเกตการบริการต่างๆแก่ไพร่พลของพระองค์เป็นหน้าที่ของข้าพระองค์อันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับได้ก็ต่อเมื่อข้าพระองค์ทรงเสด็จเท่านั้นตั้งแต่นั้นมานครสาเกตเป็นประดุจมีนักขัตฤกษ์ประจำ3เดือนล่วงไปเครื่องประดับของวิสาขาก็ยังไม่เสร็จเฟิร์นสำหรับหุงต้มเลี้ยงแขกหมดเจ้าหน้าที่บอกเศรษฐีเศรษฐีให้รื้อโรงช้างโรงม้าเก่าๆมาทำฟืนเมื่อโรงช้างโรงม้าเก่าๆหมดก็ให้เบิกคลังผ้าเอาผ้าเนื้อหยาบทำเป็นเกลียวชุบลงในตุ่มน้ำมันทำเชื้อเพลิงพอครบกำหนด4เดือนเครื่องประดับมหาลดาปราสาทก็เสร็จต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องประกอบของเครื่องประดับเพชร4ธนานแก้วมุกดา11ธนานแก้วประพาน20ธนานแก้วมณี33ธนานส่วนใดที่พึงใช้ได้ใช้เงินแทนเครื่องประดับนี้คลุมศีรษะยาวลงมาจดหลังเท้าลูกดุมทำด้วยทองห่วงลูกดุมทำด้วยเงินนกยูงตัวหนึ่งรำแพนอยู่เหนือศีรษะทำด้วยวัตถุต่อไปนี้ขนปีกขวาทำด้วยทอง500ขนขนปีกซ้ายทำด้วยทอง500ขนจงอยปากทำด้วยแก้วประพานในตาทำด้วยแก้วมณีคอและแววหางทำด้วยแก้วมณีก้านขนทำด้วยเงินขาทำด้วยเงินเครื่องประดับนี้มีราคา9โกดคือ90ล้านค่าจ้างทำคือค่าแรงงาน 100,000 ท่านกล่าวว่าการได้เครื่องประดับมหาลดาปราสาทนั้นเป็นผลแห่งการถวายจีวรส่วนชายย่อมได้รับจีวรละบาทอันสำเร็จด้วยฤทธิ์เป็นอานิสงส์แห่งจีวรทานในการแต่งงานบุตรีคราวนี้เองเศรษฐีได้ให้อุปกรณ์เครื่องเรือนทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้บุตรีต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นเกี่ยวกับเครื่องใช้ไม้สอยนอกจากนี้ยังให้โคไปอีกเป็นจำนวนมากนับเป็นหมื่นๆตัวแต่คนใช้ชายหญิงนั้นเศรษฐีไม่ได้จัดแต่ให้สมัครใจไปเองปรากฏว่ามีคนติดตามไปเป็นอันมากจนพ่อผัวเห็นแล้วตกใจให้คนไล่กลับเสียไม่น้อยแม้นางวิสาขาจะบอกว่าไม่ต้องห่วงใยเขาจะเลี้ยงตัวเขาเองมีข่าวเศรษฐีก็หาฟังไม่วิสาขาเป็นผู้พูดจาไพเราะและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จึงปรากฏว่าเป็นที่รักที่นิยมของคนทั้งหลายในกรุงสาวัตถีนั้นคนทั้งหลายได้ส่งเครื่องบรรณาการมาให้เป็นอันมากวิสาขาก็จัดแจงแจกจ่ายไปให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนบ้านนอกจากนี้วิสาขายังมีเมตตากรุณาต่อสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างยิ่งคืนหนึ่งนางลาแม่ม้าอาชาในตกลูกนางได้ให้หญิงคนใช้ถือประทีปลงไปดูพร้อมกับนางให้อาบน้ำอุ่นให้และให้ทาน้ำมันให้ส่วนมิคาราเศรษฐีนั้นเลื่อมใสในพวกชีเปลือยเมื่อทำ อาวาหมงคลบุตรเสร็จแล้วระลึกถึงชีเปลือยจึงให้นิมนต์มาจำนวนร้อยเลี้ยงอาหารอย่างดีและให้คนไปตามสะพายมาว่ามาไหว้พระอรหันต์พอได้ยินอรหันต์วิสาขาก็ดีใจว่าได้ไหว้พระที่เคารพเพราะตนเองเป็นโสดาบันแต่พอมาเห็นอรหันต์เปลือยของพ่อผัวเข้าเธอก็กระดากคิดว่าคนปราศจากคิริโอตปะเช่นนี้จะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำไมพ่อผัวจึงให้เรียกเรามาดังนี้แล้วไม่ไหว้ไม่นั่งกลับไปเฉยเฉยพวกชีเปลือยเห็นอาการของวิสาขาแล้วติเตียนเศรษฐีเป็นเสียงเดียวกันว่าหญิงอื่นที่ดีกว่านี้ไม่มีแล้วหรือจึงเอาหญิงกาลกินีอย่างนี้มาเป็นสะใภ้จงขับไล่นางออกจากเรือนเสียโดยเร็วเถิดเศรษฐีคิดว่าสะใภ้ของเรามาจากตระกูลใหญ่จะขับไล่นางออกด้วยเหตุเพียงคำพูดของพระคุณเจ้าหาควรไม่ดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าถือเลยนางเป็นเด็กทำไปด้วยรู้บ้างไม่รู้บ้างเมื่อพวกชีเปลือยไปแล้วมีคาราเศรษฐีนั่งรับประทานข้าวมัทุปายาตคือข้าวต้มน้ำตาลเจือน้ำนมวิสาขาอยู่ปฏิบัติขณะนั้นพระภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นปกติรูปหนึ่งมายืนอยู่หน้าเรือนวิสาขาเห็นแล้วคิดว่ายังไม่ควรบอกพ่อผัวก่อนแต่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้พ่อผัวเห็นพระจึงเลี่ยงไปยืนเสียข้างหนึ่ง เศรษฐีเห็นพระแล้วก็แกล้งทำเป็นไม่เห็นนั่งก้มหน้าบริโภคเฉยวิสาขาทราบอาการนั้นจึงบอกพระว่านิมนต์โปรดขณะเถิดพ่อโผของดิฉันกำลังบริโภคของเก่าเศรษฐีได้ฟังดังนั้นโกรธมากแม้จะอดกลั้นได้คราวที่นางไม่เคารพชีเปลือยแต่คราวนี้อดทนไม่ไหวบอกคนใช้ให้ยกข้าวมัทุปายาตออกไปพร้อมกับให้ไล่วิสาขาออกจากบ้านเพราะนางกล้าด่าว่าเขาว่ากินของไม่สะอาดในการมงคลวิสาขากล่าวว่าคุณพ่อดิฉันจะไม่ยอมออกจากบ้านโดยเหตุเพียงเท่านี้คุณพ่อนำดิฉันมาเหมือนนำทาสีมาก็หาไม่ได้ดิฉันเป็นลูกของตระกูลที่ยังมีมารดาบิดาเมื่อดิฉันมาคุณพ่อของดิฉันได้ให้พราหมณ์8คนมาด้วยเพื่อคอยดูแลชำระโทษของดิฉันหากพึงมีเพราะฉะนั้นขอให้เรียกพราหมณ์ทั้ง8คนมาชำระโทษก่อนเศรษฐีอนุโลมตามเมื่อกุฎุมพีทั้ง8คนมาแล้วเศรษฐีจึงเล่าเรื่องให้ฟังกุฎุมพีถามวิสาขาว่าเป็นความจริงอย่างนั้นหรือไม่วิสาขาตอบว่าฉันไม่ได้เจตนาว่าพ่อผัวว่าบริโภคของไม่สะอาดแต่ฉันหมายความว่าพ่อผัวของฉันมั่งมีสีสุขอยู่บัดนี้เพราะบุญเก่าไม่ต้องทำงานเหนื่อยแรงก็มีกินมีใช้ฉันจึงว่าท่านบริโภคของเก่าฉันหมายความว่าอย่างนี้กุฎุมพีกล่าวว่าในเรื่องนี้ท่านไม่สามารถกล่าวโทษธิดาของพวกเราได้ธิดาของเรากล่าวชอบแล้วเหตุไรท่านจึงโกรธ

าระกล่าวว่าการให้โอวาทแก่บุตรีเช่นนั้นไม่ควรเช่นข้อที่หนึ่งว่าไฟนายอย่านำออกก็เมื่อไฟที่บ้านของคนอื่นดับเขามาขอไฟเราจะใจแคบอย่างไรถึงกับไม่ยอมให้ไฟภายในเรือนของเราออกไปส่วนไฟนอกอย่านำเข้าก็เหมือนกันเมื่อไฟภายในเรือนของเราดับเราก็ต้องขอไฟจากภายนอกโอวาทของธนัญชัยบิดาของวิสาขาเป็นโอวาทที่ปิดบังซ่อนเร้นเราไม่สามารถเข้าใจความหมายได้นี่เป็นความผิดของวิสาขาเหมือนกันกุฎุมพีขอให้วิสาขาอธิบายความหมายของโอวาททั้ง10ข้อนั้นวิสาขาอธิบายตามลำดับดังนี้ข้อว่าไฟนายอย่านำออกนั้นหมายความว่าเมื่อเห็นโทษของพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีแล้วอย่านำโทษนั้นไปกล่าวให้คนภายนอกรู้ข้อว่าไฟนอกอย่านำเข้านั้นหมายความว่าเมื่อคนบ้านใกล้เรือนเคียงพูดถึงความไม่ดีของพ่อผัวแม่ผัวหรือของสามีก็จงอย่านำคำพูดเหล่านั้นมาพูดให้ท่านฟังอีกข้อว่าเจ้าจงให้แก่คนที่ควรให้นั้นหมายความว่าใครมายืมเงินหรือของใช้ไปแล้วนำมาส่งคืนในเวลาอันควรก็จงให้แก่บุคคลเช่นนั้นข้อว่าจงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้นั้นหมายความว่าใครมายืมเงินทองของใช้แล้วไม่ส่งคืนจงอย่าให้แก่บุคคลเช่นนั้นอีกข้อว่าจงให้แก่บุคคลทั้งที่ให้และไม่ให้นั้นเมื่อญาติหรือมิตรยากจนมาพึงอาศัยหรือยืมเงินทองของใช้จงให้แก่คนเหล่านั้นเขาจะใช้คืนหรือไม่ใช้คืนก็ตามข้อว่าพึงนั่งให้เป็นสุขนั้นหมายความว่าควรนั่งในที่อันเหมาะสมแก่ตนเช่นไม่นั่งขวางประตูเมื่อสามีหรือพ่อผัวแม่ผัวนั่งอยู่ในที่ต่ำตนเองไม่ควรนั่งในที่สูงเป็นต้นข้อว่าพึงบริโภคให้เป็นสุขนั้นหมายความว่าไม่ควรบริโภคก่อนพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีพึงดูแลปรนนิบัติท่านให้บริโภคให้เป็นสุขก่อนแล้วตนจึงจะบริโภคในภายหลังข้อว่าพึงนอนให้เป็นสุขนั้นหมายความว่าไม่พึงนอนก่อนสามีพ่อผัวหรือแม่ผัวพึงปฏิบัติท่านเหล่านั้นให้นอนเป็นให้เป็นสุขก่อนแล้วตนจึงนอนในภายหลังข้อว่าพึงบำเรอไฟนั้นอธิบายว่าพ่อผัวแม่ผัวและสามีเป็นประหนึ่งกองไฟเพราะสามารถให้ทั้งคุณและโทษให้คุณแก่ผู้ปฏิบัติชอบให้โทษแก่ผู้ปฏิบัติไม่ชอบเพราะฉะนั้นพึงปฏิบัติบำเรอท่านเหล่านั้นโดยชอบข้อว่าพึงนอบน้อมเทวดาภายในนั้นอธิบายว่าพ่อผัวแม่ผัวและสามีอันภรรยาหรือสะใภ้พึงเห็นเป็นเช่นเทวดาพึงปฏิบัติท่านเหล่านั้นโดยเคารพพึงเคารพอ่อนน้อมต่อท่านเหล่านั้นเศรษฐีมิคาระฟังคำอธิบายโอวาททั้ง10ข้อแล้วไม่อาจโต้เถียงอะไรได้นั่งก้มหน้านิ่งอยู่กุฎุมพีถามว่าท่านเศรษฐียังมองเห็นโทษอะไรๆแห่งธิดาของเราอยู่อีกหรือไม่ไม่มีแล้วเศรษฐีตอบค่อนข้างอายเล็กน้อยเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะขับไล่ธิดาของเราด้วยเหตุไรท่านทำไปโดยไม่มีเหตุผลเลยเมื่อเศรษฐียังนิ่งอยู่วิสาขาจึงกล่าวว่าเมื่อบิดาแห่งสามีขับไล่ให้ออกจากบ้านฉันยังไม่อยากออกก็เพราะยังไม่ทราบว่าฉันมีความผิดถูกประการใดแต่บัดนี้ได้รู้แน่นอนแล้วว่าฉันไม่มีความผิดฉันพร้อมที่จะกลับบ้านอย่างผู้บริสุทธิ์ขอให้ท่านทั้งหลายช่วยจัดยานพาหนะไว้ให้พร้อมเศรษฐีเห็นเหตุการณ์เป็นดังนั้นจึงยึดลูกสะใภ้ไว้ขอโทษนางที่กล่าวไปโดยไม่รู้วิสาขาบอกว่ายกโทษให้บิดาได้ทุกอย่างแต่เนื่องจากนางเจริญเติบโตมาในตระกูลอันเลื่อมใสพระพุทธศาสนาอย่างไม่คลอนแคลนมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ปฏิบัติบำรุงพระสงฆ์เลยจึงไม่ปรารถนาจะอยู่หากบิดาอยากให้อยู่ต่อไปก็ขอให้อนุญาตให้บำรุงเลี้ยงพระสงฆ์ได้วิสาขาดีใจเหลือเกินเมื่อเศรษฐีพ่อผัวบอกอนุญาตให้ทำบุญให้ทานได้ตามปรารถนาในวันรุ่งขึ้นนางจึงทูลนิมนต์พระศาสดาและภิกษุเข้ารับภัตตาหารที่เรือนของตนพวกสมณะเปลือยรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จเรือนของมิคาระก็พากันมานั่งล้อมเรือนไววิสาขาถวายน้ำแด่พระศาสดาแล้วส่งคนไปตามพ่อผัวว่าขอให้มาอังคาดคือเลี้ยงดูพระทศพลด้วยเถิดแต่พวกชีเปลือยคอยห้ามเศรษฐีไว้ว่าไม่ควรเข้าใกล้พระสมณะโคดมเศรษฐีจึงให้คนไปบอกวิสาขาว่าจงเลี้ยงพระพุทธเจ้าเองเถิดท่านไปไม่ได้เมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จแล้ววิสาขาส่งข่าวไปอีกว่าขอให้บิดามาฟังอนุโมทนาเศรษฐีคิดว่าเมื่อลูกสะใภ้ส่งคนมาตามถึง2ครั้งแล้วการไม่ไปนั้นไม่สมควรประกอบกับตนอยากฟังธรรมอยู่ด้วยแต่พวกชีเปลือยพยายามทัดทานไว้เมื่อรู้

0: ่ว่าไม่สามารถห้ามเศรษฐีได้จึงบอกว่าไปฟังก็ได้แต่ควรจะฟังนอกม่านพวกขี้เปลือยพากันล่วงหน้าไปก่อนไปกั้นม่านไว้ให้เศรษฐีฟังธรรมนอกม่านเศรษฐีก็ทำอย่างนั้นพระศาสดานั้นทรงมีบุญญาธิการมากทรงมีพระบารมีเต็มเปี่ยมแม้บุคคลอยู่คนละฟากภูเขาฟากแม่น้ำหากมีประสงค์จะให้ได้ยินพระธรรมเทศนาบุคคลนั้นย่อมได้ยินขออภัยบุคคลนั้นย่อมได้ยินไม่ต้องพูดถึงนั่งเพียงนอกม่านดังนั้นเมื่อเศรษฐีนั่งเรียบร้อยแล้วพระศาสดาจึงเริ่มอนุปุพพิกถาและธรรมปริยายอื่นๆอีกท่านว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอุปมาดังดวงจันทร์คือคนทั้งหลายมองเห็นดวงจันทร์อยู่เหนือศีรษะของตนอยู่ตรงบ้านของตนไม่ว่าเขาจะยืนอยู่ที่ใดหรือบ้านของเขาจะอยู่แห่งใดพระพุทธเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาอยู่คนฟังเข้าใจว่าตรัสอยู่กับตนท่านว่านี่เป็นผลแห่งทานที่พระพุทธเจ้าทรงทำมาดีทรงบริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากเช่นบุตรภรรยาอันเป็นที่รักเลือดเนื้อและชีวิตเป็นต้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมโดยอเนกปริยายมุ่งเอามิคารเศรษฐีเป็นสำคัญเศรษฐีทรงกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาได้บรรลุโสดาปัตติผลมีศรัทธาไม่หวั่นไหวหรือเรียกว่าอจลศรัทธาหมดความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยยกชายม่านขึ้นจุมพิตถันหญิงสะใภ้แล้วยกให้เป็นมารดาของตนในฐานะได้ชักชวนให้มองเห็นแสงสว่างทางชีวิตคนทั้งหลายจึงเรียกวิสาขาว่ามิคารมารดาเศรษฐีปล่อยหญิงสะใภ้แล้วมาจุมพิตพระบาทของพระศาสดาประกาศชื่อของตน3ครั้งเป็นธรรมเนียมนิยมแห่งการแสดงความเคารพและทูลว่าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าทานที่บุคคลทำแล้วในศาสนานี้มีผลมากเพราะได้อาศัยหญิงสะใภ้จึงสามารถพ้นจากอบายทุกทั้งปวงวิสาขามาสู่เรือนของข้าพระองค์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระองค์โดยแท้วิสาขาทูลอาราธนาพระศาสดาและนิมนต์ภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยและฉันอาหารที่เรือนของตนในวันรุ่งขึ้นอีกตั้งแต่นั้นมาเรือนของมิคาระและวิสาขามีประตูอันเปิดแล้วเพื่อพระพุทธศาสนาเศรษฐีคิดว่าวิสาขามีอุปการะมากต่อตนอยากจะให้บรรณาการอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นปฏิการะตรองเห็นว่าเครื่องประดับมหาลดาประสาทของวิสาขานั้นหนักนักสวมใส่ไม่ได้ทุกโอกาสจึงปรารถนาทำเครื่องประดับเบาๆให้ลูกสะใภ้ซึ่งสามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาสให้เรียกช่างทองมาให้ทำเครื่องประดับเบาๆชื่อคณะมัทธกะคงจะแปลว่ากลมๆ กลิ้งเกลี้ยงราคาไม่แพงนักคือแสนหนึ่งเมื่อเครื่องประดับเสร็จแล้วเศรษฐีได้ทูลนิมนต์พระศาสดาและภิกษุสงฆ์มาถวายให้วิสาขาอาบด้วยน้ำหอม16หม้อเป็นสำนวนนิยมแล้วมอบเครื่องประดับใหม่ให้ยืนถวายบังคมพระศาสดาอยู่หน้าที่อันควรแก่ตนจำเดิมแต่นั้นมาวิสาขาทำบุญมากมีทานเป็นต้นได้รับพร8ประการในสำนักพระศาสดาพรในที่นี้เป็นพรเกี่ยวกับการขออนุญาตถวายสิ่งนั้นสิ่งนี้แก่พระสงฆ์เช่นเมื่อพระจะเข้าพรรษาขอถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นต้นเธอปรากฏตนเป็นประหนึ่งจันเลขาคือวงจันทร์ในกลางนภาอากาศสว่างรุ่งเรืองมีรัศมีอันเย็นสนิทเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้เข้าใกล้และได้ประสบพบเห็นเธอมีบุตรธิดามากถึง20คนบุตรธิดาแต่ละคนมีลูกชาย10คนลูกหญิง10คนหลานของเธอก็เหมือนกันเธอมีอายุ120ปีแต่ยังสวยพริ้งเหมือนสาวๆเมื่อเดินไปกับวัดกับบุตรหลานคนที่มีรู้จักมาก่อนย่อมดูไม่ออกว่าคนไหนคือวิสาขาบุตรคนหนึ่งของเธอชื่อมิคาระเหมือนปู่ของเขาเมื่อเธอเดินคนทั้งหลายก็อยากเห็นเธอนั่งนอนยืนคนทั้งหลายก็อยากเห็นเพราะงามทุกอิริยาบถบุตรหลานของนางล้วนรูปงามผิวพรรณดีไม่มีโรคไม่มีใครตายเมื่อยังหนุ่มสาวทั้งนี้เป็นด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญของนางนางต้องไปงานมงคลอวมงคลในเมืองสาวัตถีมิได้ว่างเว้นตามที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องสุมนาเทวีวันหนึ่งบริโภคอาหารในที่รับเชิญแล้วในงานนั้นนางต้องแต่งเครื่องมหาลดาประสาทไปด้วย
1: แต่เห็นว่าจะแต่งเครื่องประดับเช่นนี้เข้าเฝ้าพระศาสดาจะไม่เหมาะจึงเปลื้องเครื่องประดับให้คนรับใช้ถือไว้ส่วนตนเข้าเฝ้าพระศาสดาด้วยเครื่องประดับลำลองชื่อคณะมัทกะที่พ่อผัวทำให้เมื่อสดับธรรมพอสมควรแล้วก็ถวายบังคมลาแล้วไปเที่ยวเดินเยี่ยมภิกษุสงฆ์กับสหายคนหนึ่งชื่อสุปิยาเพื่อพระรูปใดต้องการอะไรจะได้ถวายเมื่อเยี่ยมพระเสร็จแล้วออกมาถึงประตูวัดเชตวันจึงถามหาเครื่องประดับมหาลดาประสาทแต่ปรากฏว่าหญิงคนใช้ลืมทิ้งไว้ที่วิหารพระอานนท์เก็บไว้เมื่อคนรับใช้จะกลับมาเอาเครื่องประดับวิสาขาสั่งว่าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์เก็บไว้ก็ไม่ต้องรับคืนมาและความจริงก็เป็นเช่นที่วิสาขาคาดหมายพระอานนท์ได้เก็บไว้เป็นธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งว่าหากผู้ที่มาฟังธรรมลืมสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เป็นหน้าที่ของพระอานนท์ที่จะเก็บของนั้นไว้จนกว่าเจ้าของจะมารับคืนเมื่อหญิงรับใช้ของวิสาขามารับเครื่องประดับมหาลดาประสาททราบว่าพระอานนท์เก็บไว้นางจึงกราบเรียนท่านว่านายหญิงไม่ให้รับคืนสิ่งของที่ท่านจับต้องแล้วนางรีบกลับไปบอกนางวิสาขาวิสาขาบอกว่าจะไม่ประดับเครื่องนั้นอีกแต่ครั้นจะให้พระคุณเจ้าอานนท์เก็บไว้ก็จะลำบากกับการรักษาจึงให้หญิงคนใช้ไปรับกลับมาแต่ไม่ได้ประดับเพราะความเคารพในพระอานนท์นางต้องการขายเครื่องประดับนั้นเพื่อนำเงินมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งถวายสงฆ์เมื่อกลับถึงบ้านนางให้เรียกช่างทองมาตีราคาเครื่องประดับพวกช่างทองบอกว่า9โกฏคือ90ล้านส่วนค่าจ้างทำอีกแสนหนึ่งต่างหากรวมเป็น90ล้าน1แสนวิสาขาให้คนเที่ยวนำเครื่องประดับนั้นไปบอกขายแต่ไม่มีใครรับซื้อได้เพราะไม่มีทรัพย์ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งหญิงผู้มีบุญพอที่จะประดับเครื่องประดับนี้หาได้ยากท่านว่าในพื้นชมพูทวีปทั้งสิ้นมีหญิงผู้มีบุญอยู่3คนเท่านั้นที่ได้เครื่องประดับมหาลดาประสาทคือวิสาขา1มลิกาภรรยาของพันธุระเสนาบดี1และลูกสาวเศรษฐีเมืองพาราณสี1เมื่อขายคนอื่นไม่ได้วิสาขาจึงรับซื้อเครื่องประดับนั่นสีเองแล้วขนเงิน90ล้าน1แสนใส่เกวียนนำไปสู่วิหารถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลเรื่องทั้งปวงและความเห็นทั้งปวงของตนให้พระศาสดาทรงทราบและทูลถามว่าตนจะควรทำอย่างไหนในปัจจัย4พระศาสดาตรัสว่าวิสาขาตถาคตเห็นว่าเธอควรสร้างที่อยู่เพื่อสงฆ์ใกล้ประตูทางทิศตะวันออกแห่งนครวิสาขาดำเนินตามพระดำรัสแห่งพระตถาคตได้เอาทรัพย์90ล้านซื้อที่ดินและอีก90ล้านสร้างที่อยู่เพื่อสงฆ์สร้างอยู่9เดือนจึงสำเร็จเรียบร้อยนางบริจาคทรัพย์อีก90ล้านในการฉลองวัดวัดนั้นให้ชื่อว่าบุพพารามเพราะอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งนครสาวัตถีการสร้างวัดครั้งนี้เป็นการบริจาคอันยิ่งใหญ่ของวิสาขาซึ่งหญิงอื่นๆทำได้ยากเหลือเกินความสำเร็จครั้งนี้ทำให้วิสาขาปิติภาคภูมิเหลือเกินเพราะความปรารถนาหลายอย่างที่ฝังใจอยู่นานได้สำเร็จลงดังนั้นเมื่อเลี้ยงพระเพลเสร็จแล้วตกบ่ายวิสาขาพร้อมด้วยบุตรและหลานเดินเวียนรอบปราสาทในบุพพารามนั่นเองเปล่งอุทานด้วยความชื่นบานว่าความดำริของเราในการจะสร้างวิหารถวายสงฆ์1สร้างเตียงตั้งฝูกหมอนและเสนาสนะพันต่างๆ1ถวายโภชนทานอันประณีตแก่สงฆ์1ถวายจีวรทานด้วยผ้าชนิดต่างๆ1ถวายเภสัชทานมีเนยใสเนยข้นเนยข้นเป็นต้น1บัดนี้ความดำริทั้งปวงของเราได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงของนางแล้วเข้าใจว่านางขับร้องเพราะมีจิตวิปลาสไปจึงกราบทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธิดาของเราหาขับเพลงร้องรำแต่ประการใดไม่แต่เธอกระทำเช่นนั้นเพราะรู้สึกว่าอัจฉาสัยและความปรารถนาต่างๆของเธอได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วเธอดีใจว่าความปรารถนาที่ตั้งไว้ได้บรรลุถึงที่สุดแล้วจึงเดินเปล่งอุทานด้วยความเบิกบานใจภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าเธอตั้งความปรารถนาไว้แต่การไรพระศาสดาจึงตรัสเล่าความปรารถนาในอดีตของวิสาขาให้ภิกษุทั้งหลายทราบดังนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ วิสาขาเป็นเพื่อนของหญิงยอดอุปถายิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเธอได้เห็นหญิงสหายสนิทสนมกับพระพุทธเจ้ามากพูดกับพระศาสดาด้วยความคุ้นเคยเธอปรารถนาจะเป็นเช่นนั้นบ้างจึงทูลถามพระปทุมุตตรพุทธเจ้าว่าหญิงนั้นได้ทำกรรมอะไรไว้จึงได้เป็นยอดแห่งอุปถายิกาพระศาสดาตรัสตอบว่าเธอได้ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแสนกลับมาแล้วหากหม่อมฉันปรารถนาตำแหน่งเช่นนั้นบ้างจะได้หรือไม่พระศาสดาทรงพิจารณาแล้วทรงเห็นว่านางสามารถได้ตำแหน่งนั้นจึงทรงรับรองว่านางจะได้ตำแหน่งยอดแห่งอุปถายิกาในศาสนาแห่งพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้านางได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขฉันอาหารที่บ้านของตนเป็นเวลา7วันในวันสุดท้ายได้ถวายผ้าสาดกแก่พระสงฆ์เพื่อให้ทำจีวรถวายบังคมพระศาสดาแล้วหมอบลงแทบพระบาทตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ด้วยอำนาจผลแห่งทานนี้หม่อมฉันไม่ได้ปรารถนาความเป็นใหญ่ในเทวโลกเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเลยแต่ขอให้หม่อมฉันพึงได้รับพร8ประการในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับพระองค์ตั้งอยู่ในฐานะดุจมารดาเป็นยอดแห่งอุบาสิกาผู้สามารถบำรุงด้วยปัจจัย4พระศาสดาทรงรับรองว่านางจักสำเร็จความปรารถนานั้นในศาสนาของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้านางทำบุญอยู่จนตลอดอายุเมื่อจุติจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกเป็นเวลานานต่อมาในศาสนาแห่งพระกัสสปทศพลนางมาเกิดเป็นพระราชธิดาองค์สุดท้องพระนามว่าสังฆทาสีของพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกินางได้ตั้งความปรารถนาไว้เหมือนเดิมแม้ในศาสนาของพระกัสสปพุทธเจ้านั้นท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกอีกนานมาในศาสนานี้การบัดนี้นางมาเป็นธิดาของธนัญชัยเศรษฐีครั้นนำเรื่องอดีตมาเล่าแก่ภิกษุทั้งหลายจบแล้วพระศาสดาจึงตรัสต่อไปว่านี่แหละภิกษุทั้งหลายธิดาของเราหาร้องรำทำเพลงแต่ประการใดไม่แต่เธออุทานด้วยความเบิกบานใจที่ความปรารถนาในบุญกุศลทุกอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายจิตของวิสาขาธิดาแห่งเราย่อมน้อมไปในกุศลอยู่เสมอประหนึ่งช่างดอกไม้ผู้ฉลาดรวบรวมดอกไม้ทำให้เป็นกองโตแล้วเลือกทำพวงมาลัยให้สวยงามฉะนั้นกลิ่นศีลพระพุทธภาษิตนปุพพคันโธปริวาทเมตินาจันดนังตะคระมันลิกาวาสะตัญจะคันโธปริวาทเมติสับบาดิซาสับปุริโซปวายติจันดนังตะครังวาปิอุปลังอัทวสิกีเอเตสังคันทชาทานังศีลคันโธอนุตตโรกลิ่นดอกไม้ทวนลมไม่ได้กลิ่นจันกฤษณากลัมพักก็ทวนลมไม่ได้ส่วนกลิ่นของสัตบุรุษไปทวนลมได้สัตว์บรุษฟุ้งไปได้ทั่วทุกทิศบรรดากลิ่นหอมทั้งหลายเช่นกลิ่นของไม้จันทร์กฤษณาอุบลและมะลิเป็นต้นกลิ่นแห่งศีลเป็นเยี่ยมอธิบายความไม้หอมมีหลายชนิดบางชนิดหอมที่ดอกบางชนิดหอมที่ลำต้นเช่นจันทร์บางชนิดหอมที่รากความหอมเหล่านั้นไปได้ตามลมทวนลมไม่ได้และหอมในขอบเขตเพียงเล็กน้อยคือหอมไปได้ไม่ไกลนักเมื่อไม่มีลมพัดต้องหยิบมาดมจึงจะหอมแม้ความหอมของดอกแคฝอยในชั้นดาวดึงของพวกเทพก็หอมไปได้ตามลมเพียงร้อยโยชน์เท่านั้นแต่กลิ่นศีลของสัตบุรุษหอมไปได้ไกลทั่วโลกและหอมอยู่ได้นานนับเป็นพันปีหรือหมื่นปีดูกลิ่นศีลของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างรวมทั้งกลิ่นศีลและเกียรติคุณของคนดีอื่นๆอันพวกเรายังต้องศึกษาประวัติและผลงานของเขาอยู่จนบัดนี้คนเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ก่อนพวกเราถึง 2,000 ถึง 3,000 ปีแต่กลิ่นศีลกลิ่นแห่งความดีของท่านก็ยังฟุ้งตลบอยู่เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าบรรดากลิ่นทั้งหลายกลิ่นศีลเป็นเยี่ยมพระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธพจน์พระทรงปรารภปัญหาของพระอนุนมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องปัญหาของพระอนุนเถระวันหนึ่งพระอนุนเถระอยู่ในที่หลีกเร้นคือที่สงัดในเวลาเย็นคิดว่าพระพุทธเจ้าเคยทรงแสดงกลิ่นของไม้ไว้3อย่างคือกลิ่นที่เกิดจากดอกเกิดจากแก่นและเกิดจากรากกลิ่นเหล่านั้นฟุ้งไปตามลมเท่านั้นได้ฟุ้งไปทวนลมไม่ได้กลิ่นอะไรหนอที่ฟุ้งไปทวนลมได้ท่านเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลถามข้อสงสัยนั้นพระศาสดาตรัสตอบว่า กลิ่นศีลฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและโทนลมโดยใจความพระพุทธพจน์ดังนี้อานนท์หญิงหรือชายก็ตามถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเว้นจากปาณาติบาตเรื่อยไปจนกระทั่งถึงสุราเมรัยเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทินมีอัธยาศัยน้อมไปในทางเสียสละคนจนพอขอได้คนเช่นนั้นย่อมได้รับความสรรเสริญจากสมณพราหมณ์ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายกลิ่นแห่งความดีของเขาย่อมฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและทวนลมดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านปุพพคันโทปฏิวาทเมติเป็นอาทิมีนัยยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้นกลิ่นชั้นสูงอัปมัตโตอยังคันโทเจวายังทัคระจันดนิโยจะสิลวตังคันโทวาติเดเวสิเดเวสุอุตตโมกลิ่นกฤษณาและจันเป็นกลิ่นเล็กน้อยส่วนกลิ่นของผู้มีศีลเป็นกลิ่นสูงสุดย่อมฟุ้งไปแม้ในหมู่เทพอธิบายความท่านว่าพวกเทพไม่ค่อยลงมายุ่งกับมนุษย
2: ์ท่านฟังครับทางสถานีทุกยติพระธรรมวัฒน์สักครู่เพื่อนำธรรมะระวังกันถ่ายทอดสดการให้ศีลให้พรและการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมดุธรรมโมในช่วงก่อนจันทร์หันครับ
3: ตังพุทธัง

0: สังสังฆังอภิปุญจะยามาอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาผู้ดังภะคะวันตังอภิวาเทสวาคะโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามะยังพันเตอิสระเนรสหะอัตถังคสัมนาคตังอุปโสทังยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตติสละเนรสหะอัตถังคสัมนาคตังอุปโสทังยาจามาตะติยัมปิมะยังพันเตติสละเนรสหะอัตถังคสัมนาคตังอุปโสทังยาจามา
1: เอาต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจสมาทานศีลโดยว่าตามบทบาลีไปโดยลำดับแล้วตั้งเจตนาว่าเราจะงดเว้นไปตามองค์ศีลนั้นเพื่อความวิสิริมงคลในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุตังสรณังกัจฉามิ
0: บุตังส

0: อามิ
1: สุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัม

0: ปรมจริยา เวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: ปรมจริยา เวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทา เวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทา เวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยมัจจปมาทธานา เวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัจจปมาทธานา เวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิ
0: วิการโภชนา เวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: วิการโภชนา เวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิ
0: นัจจกีตวาดิตวิโสกัสสนมาราคันธะวิเรปณะธารณะมดนะวิภูสนธานา เวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: นัจจกีตวาดิตวิโสกัสสนมาราคันธะวิเรปณะธารณะ มันธนะวิภูสนัทธานา เวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิ
0: อุจจาสยนะมหาสยนา เวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนา เวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิ
0: อิมานิอัฏฐสิกขาปดานิอเจกังรัตตินดิวังอุโบสถวะเสนาสาธุกังรักขิตบานิ สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทา สีเลนะนิพพติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเย วันนี้ก็เป็นวันพระแรกของการเข้าพรรษามาแล้วชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายซึ่งล้วนกับเป็นชาวพุทธด้วยกันทั้งนั้นเพราะในความเป็นชาวพุทธของพวกเรานั้นเราจะมีแต่การดิ้นรนทะเยอทะยานขนขวายแสวงหาภายนอกมาหล่อเลี้ยงปากท้องร่างกายของเราอย่างเดียว โดยไม่สนใจใส่ใจในด้านจิตใจเลยมันก็ไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเน้นลงไปที่จิตเปรียบประดุจเหมือนแม่น้ำที่มีกี่สายล้วนแต่ไหลไปรวมลงที่ท้องทะเลมหาสมุทรทั้งนั้นจิตใจของพวกเราก็เปรียบประดุจดังท้องทะเลมหาสมุทร คุณงามความดีทุกสิ่งทุกประการล้วนแต่รวมลงมาเข้าที่จิตใจดวงนี้เพราะนั้นการเวลาผ่านมาปีหนึ่งผ่านมาหลายวันหลายเดือนหลายสัปดาห์ที่เราก็พากันทุ่มเทในการขวนขวายแสวงหามาหล่อเลี้ยงปากท้องเราทั้งนั้นพอมาถึงช่วงเข้าพรรษา ถ้าหากแม้เราไม่มีโอกาสไม่มีความพร้อมที่จะให้เวลาในการเข้าพรรษามาประพฤติปฏิบัติธรรมหรือมารักษาศีลมากเราก็ควรจะมีโอกาสอย่างน้อยก่อนวันพระเช่นในวันนี้เราน่าจะให้ความสำคัญในด้านการรักษาศีล ถ้าเรามีความพร้อมต่อการที่จะมารักษาศีลสมาทานศีลแปดเราก็ละวางภาระหน้าที่ธุระต่างๆทั้งหลายในครอบครัวจนทั้งสังคมทั่วไปแล้วก็ตั้งอกตั้งใจในการจะดูแลรักษาศีลแปดของเราให้บริสุทธิ์หมดจดอย่างน้อยในวันหนึ่งคืนหนึ่งมิให้ขาดมิให้ทำลาย ส่วนถ้าหากท่านใดที่ยังไม่มีความพร้อมเพราะยังมีภาระธุระในหน้าที่การงานหรือในครอบครัวแต่อย่างน้อยๆเราก็ต้องให้ความสำคัญในศีลห้า ว่าในวันพระนี่แหละเราจะรักษาศีล5มิให้ขาดมิให้ด่างพร้อยเลยตลอดพรรษานี้ถ้าพวกเราตั้งจิตอธิษฐานมั่นคงอย่างนี้แล้วเราก็ภาคเพียรที่จะทำให้ได้ดังเจตนาของเราเชื่อเถอะว่าการกระทำของพวกเรานี้จะเป็นมหาบุญมหากุศลเป็นบารมีธรรมในชีวิตของพวกเราอย่างแท้จริงเพราะนั้นพอถึงวันพระเช่นในวันนี้พวกเราชาวพุทธก็ล้วนแต่หลั่งไหลมาสมาทานศีลแต่เราจะต้องให้ความสำคัญอย่าเพียงแค่สมาทานด้วยปากของเราเมื่อเราสมาทานศีลแล้วเราต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่าให้กายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของกิเลสถ้าเราสามารถกำกับหรือควบคุมกิเลสให้มันอยู่ขอบในเขตไม่มันล้นออกมาจนนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันแล้วสิ่งของเราบริสุทธิ์หมดจดหมดเมื่อเราเป็นบุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์หมดจดแล้วเราก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ได้ไปสร้างการความปิงเกียวให้แก่บุคคลผู้อื่นการอยู่ร่วมกันของพวกเราจะมากน้อยขนาดไหนนับตั้งแต่ครอบครัวเป็นต้นไปถ้ามีศีลเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้วในความปิงอยู่แล้วเลื่อนแต่เป็นเหตุนำมาซึ่งความร่มเย็นอบอุ่นให้เกิดขึ้นในหมู่คณะของเรานับตั้งแต่ครอบครัวเป็นต้นไปจากนั้นเราก็จะพระพะห้าเพียรพยายามภาวนาให้ได้อย่างน้อยก็ในวันพระในพรรษาเราจะทำให้ได้มากที่สุดสุดกำลังความสามารถของเราถ้าพวกเราตั้งจิตเจตนาอย่างนี้แล้วเราก็พยายามทำให้ได้ตามเจตนาของเราวันพระก็จะมีคุณค่าในชีวิตของเราอย่างแท้จริงเข้าเป็นสาก็ไม่เพียงแค่เป็นประโยชน์ต่อภิกษุทั้งหลายที่รักษาไปตามพระวินัยนั้นแต่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อพวกเราชาวพุทธทั่วไปอย่างแท้จริงเพราะนั้นชีวิตของพวกเราที่มีโอกาสได้เกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธซึ่งเป็นไปได้โดยยากเราสามารถรักษาธาตุขันธ์สุขภาพร่างกายของเรามาอย่างสมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันนี้เราก็พยายามจะทำปัจจุบันนี้ให้มันดีที่สุดสมกับความเป็นชาวพุทธเราจะเป็นผู้มีความสมบูรณ์อยู่ในหลักของศีลของสมาธิของปัญญาแล้วเชื่อเถอะว่าศีลสมาธิปัญญาที่พวกเราน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลากายวาจาใจของตนเองการประพฤติปฏิบัติของพวกเรานี่แหละที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญแล้วก็จะเป็นการสะสมบุญบารมีเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆไปจนสักวันหนึ่งเมื่อบารมีธรรมที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาสั่งสมมามันเต็มอิ่มเต็มพอเมื่อไหร่แล้วไม่ว่าเราจะอยู่ณสถานที่ใดในเพศใดหรือในอิริยาบถใดก็ตามมรรคผลนิพพานจะเปิดประตูต้อนรับเราประตูของมรรคผลนิพพานนี่ไม่ได้เลือกเพศหญิงหรือเพศชายไม่ได้เลือกเพศคฤหัสถ์คารวาสหรือนักบวชแต่จะเลือกเพียงเฉพาะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์แล้วประตูมรรคผลนิพพานจะเปิดต้อนรับบุคคลผู้นั้นเพราะนั้นแม้เราเป็นคฤหัสถ์คารวาสเราก็มีโอกาสเดินเข้าสู่ประตูมรรคผลนิพพานแต่ถ้าหากไม่สนใจไม่ใส่ใจเพียงแค่รูปคำคำแม้นจะอยู่ในเพศของบรรพชิตคือพระเราก็ตามเ ชื่อถือว่าประตูมรรคผลนิพพานนั้นปิดอย่างแน่นหนาไม่ต้อนรับเพราะนั้นพวกเราท่านหลายตั้งความเชื่อมั่นลงไปในหลักธรรมหลักวินัยลงไปในข้อปฏิบัติศีลสมาธิของปัญญาของพุทธเจ้าแล้วเราก็ทุ่มเทลงไปในการประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติของเรานี่แหละจะนำพาชีวิตเราดำเนินไปสู่ความสุขความเจริญได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
0: รับพรรับพรจากนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสาคลังเอวามีวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโส

0: สวากโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมัส
1: สามิพาจัดอาหารทานกันเด้อทานอาหารกันจัดอาหารทานกันแบ่งปันไปดูแลช่วยเหลือไปได้ทั่วถึงเนอะทานอาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้ศีลและการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมดุธรรมโมพร้อมการให้พรในช่วงก่อนฉันอาหารจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:11 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
3: เพราะพวกมนุษย์กลิ่นเหม็นแรงนอกจากนี้ยังเบื่อที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีศีลธรรมมนุษย์คนใดมีศีลดีมีธรรมงามจอมเป็นที่รักของถวยเทพพวกเทพย่อมตามคุ้มครองรักษาขจัดอันตรายออกน้อมนำแต่สิ่งอันเป็นสิริมงคลเข้าไปให้สมดังพระพุทธภาษิตว่ายัสมิงประเดเสกับเปติถึงสดาภัตรานิปัสสติแปลความว่าบัณฑิตอยู่ที่ใดย่อมเลี้ยงดูสมณพราหมณ์ผู้มีศีลประพฤติพรหมจรรย์และผู้สำรวมระวังทำบุญอุทิศให้เทวดาอันสถิตประจำอยู่ณสถานที่นั้นเทวดาเหล่านั้นเมื่อได้รับการบูชานับถือแล้วย่อมบูชาและนับถือตอบและอนุเคราะห์บุคคลนั้นเหมือนมารดาบิดาตั้งใจอนุเคราะห์บุตรธิดาบุคคลผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบแต่ความเจริญการทำบุญอุทิศให้เทวดาเป็นพรีอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าเทวตาพรีเทวดาย่อมรักและตั้งใจสงเคราะห์บุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมหากเป็นพระที่มีศีลาจารวัตรดีเทวดาย่อมเคารพบูชาอย่างยิ่งเช่นพระมหากัสสปเป็นตัวอย่างเรื่องการถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เวฬุวันทรงปรารภการถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งพระเถระออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งท่านเข้ามา7วันแล้วมีความประสงค์จะสงเคราะห์คนจนท่านว่าการทำบุญกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัตินั้นอานิสงส์แรงและให้ผลไม่ข้ามวันคือให้ผลในวันนั้นท่านจึงต้องการไปโปรดคนจนคนใดคนหนึ่งในเมืองราชคฤห์แต่พวกเทพอัปสรประมาณ500นางรู้เสียก่อนต้องการให้บุญเป็นของตนจึงเตรียมอาหาร500สำรับไว้คอยดักถวายพระเถระขอให้พระเถระรับอาหารเพื่อสงเคราะห์พวกตนพระเถระรู้ว่านี่เป็นเหล่าเทพธิดาจึงบอกให้หลีกไปเสียท่านจะไปสงเคราะห์คนยากจนพวกเทพธิดารวยอยู่แล้วจะโลภไปถึงไหนแม้พวกเทพธิดาจะอ้อนวอนสักเพียงไรก็หาฟังไม่พวกเทพธิดารอหน้าไม่ติดจึงหลีกไปยังพิภพของตนไปพบกับท้าวสักกะท้าวสักกะถามว่าไปไหนกันมาเมื่อทราบเรื่องจากเทพอัปสรทั้งหมดแล้วปรารถนาจะได้บุญบ้างคิดหาอุบายอยู่ได้มองเห็นอุบายอย่างหนึ่งแล้วจึงปลอมร่างเป็นชายแก่ยากจนเป็นช่างหูกแม้สุชาดาเทพกัญญาก็ปลอมแปลงตนเป็นหญิงแก่ช่างหูกเหมือนกันท้าวสักกะทรงเนรมิตถนนช่างหูกขึ้นสายหนึ่งทอหูกอยู่พระเถระมุ่งหน้าเข้าเมืองเพื่อสงเคราะห์คนจนเห็นถนนสายที่ท้าวสกะเนรมิตขึ้นอยู่นอกเมืองได้เห็นคนแก่สองคนทอหูกอยู่พระเถระคิดว่าสองคนนี้แก่แล้วยังต้องทำงานอยู่ในเมืองนี้เห็นจะไม่มีใครเข็นใจยิ่งกว่าสองคนนี้เราจะรับอาหารเพื่อทำการสงเคราะห์คนชราทั้งสองดังนี้แล้วได้บายหน้าไปยังเรือนของเขาท้าวสักกะทอดพระเนตรเห็นพระเถระกำลังเดินมายังเรือนของตนจึงกระซิบสุรกัญญาคือสุชาดาว่าให้ทำตนให้ทำเป็นไม่เห็นท่านเสียชั่วระยะหนึ่งฉันจะลวงท่านสักครู่หนึ่งเพื่อให้ท่านตายใจและถวายบิณฑบาตพระเถระมายืนอยู่ที่ประตูเรือนสองผัวเมียทำเป็นเสมือนไม่เห็นท่านก้มหน้าทำงานอยู่ครู่หนึ่งผ่านไปท้าวสักกะจึงกล่าวขึ้นว่าที่ประตูเรือนดูเหมือนมีพระเถระยืนอยู่รูปหนึ่งยายลองไปดูสิตาไปดูเองเถอะฉันยังยุ่งอยู่สุชาดาตอบท้าวสักกะเสด็จออกจากเรือน ทรงไหว้พระเถระแล้วเอาพระหัตถ์ทั้งสองยันพระชานุถอนพระไทยเสด็จลุกขึ้นย่อพระองค์ลงหน่อยหนึ่งพลางตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเถระรูปไหนหนอแลตาของกระผมฝ้าเสียแล้วดังนี้แล้วทรงป้องหน้าดูเมื่อเห็นชัดจึงตรัสว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าพระมหากัสสปของเรานั่นเองนานๆมายังประตูกระท่อมของพวกเราครั้งหนึ่งมีอะไรอยู่ในเรือนบ้างไหมเนาะสุชาดาทำกุลีกุจอกุกกักอยู่หน่อยหนึ่งจึงให้คำตอบออกมาว่ามีตาท้าวสักกะจึงตรัสกับพระเถระว่าขอพระคุณเจ้าอย่าได้คิดว่าทานนี้เศร้าหมองหรือประณีตเลยโปรดทำการสงเคราะห์แก่กระผมทั้งสองด้วยเถิดดังนี้แล้วทรงรับบาทของพระเถระฝ่ายพระเถระก็คิดจะสงเคราะห์เขาจริงๆว่าจะเป็นผักดองหรือรำกำมือหนึ่งก็ตามเราจะรับบิณฑบาตเพื่อสงเคราะห์คนชราทั้งสองนี้ดังนี้แล้วได้มอบบาตรให้ท้าวสักกะเสด็จเข้าไปภายในเรือนทรงคดข้าวสุกออกจากหม้อใส่ให้เต็มบาตรมอบถวายแก่พระเถระบิณฑบาตนั้นมีแกงและกับมากมายพระเถระพิจารณาว่าชายผู้นี้มีศักดิ์น้อยแต่บิณฑบาตของเขาเสมือนของคนมั่งคั่งเขาเป็นใครหนอพิจารณาไปจึงรู้ว่าเป็นท้าวสักกะจึงต่อว่าทรงแย่งสมบัติของคนยากจนเป็นกรรมหนักเพราะใครๆก็ตามที่เป็นคนเข็นใจถวายบิณฑบาตแก่อาตมาภาพในวันนี้พึงได้ตำแหน่งและสมบัติพระคุณเจ้าข้าพเจ้าก็เป็นคนเข็นใจเหมือนกันใครๆอื่นจะเข็นใจยิ่งกว่ากระผมไม่ได้มีท้าวสักกะว่าพระเถระจึงกล่าวว่าพระองค์เสวยสิริที่ผสมบัติในเทวโลกจะเรียกว่าเป็นคนเข็นใจอย่างไรท้าวสักกะทูลว่าอย่างที่พระคุณเจ้าพูดมันก็ถูกเหมือนกันแต่ข้าพเจ้าได้กระทำคำดีไว้ตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นแต่ในสมัยของพระพุทธเจ้านี้เองมีเทพบุตรใหม่สามองค์มีศักดิ์เสมอกันคือจุลรสเทพบุตรมหารสเทพบุตรอเนกวรรณเทพบุตรทำคำดีแล้วเกิดที่ใกล้วิมานของข้าพเจ้ามีเดชและรัศมียิ่งกว่าข้าพเจ้าเมื่อเทพบุตรทั้งสามพาบาทบริจาริกาออกนอกวิมานข้าพเจ้าต้องหลบหนีเข้าตำหนักเพราะเดชจากสรีระของเทพบุตรทั้งสามนั้นท่วมทับสรีระของข้าพเจ้าข้าแต่พระคุณเจ้าใครเล่าจะเข็นใจยิ่งกว่าข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามพระเถระกล่าวตั้งแต่นี้ต่อไปท่านอย่าได้ทำอย่างนี้อีกเมื่อข้าพเจ้าลวงท่านถวายทานกุศลจะมีแก่ข้าพเจ้าหรือไม่มีพระองค์พระเถระตอบเมื่อเป็นดังนี้การทำกุศลย่อมเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าท้าวสักกะตรัสดังนี้แล้วทรงไหว้พระเถระพาสุชาดากระทำประทักษิณแล้วเหาะขึ้นสู่เวหาดพลางเปล่งอุทานว่าโอทานเป็นทานอันเยี่ยมเราได้ถวายดีแล้วแก่พระมหากัสสปดังนี้3ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวิหารณเวลุวนารามทรงสดับเสียงของท้าวสักกะแล้วจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าฟังเถิดภิกษุทั้งหลายฟังเสียงอุทานของท้าวสักกะผู้ถวายบิณฑบาตแก่กสบบุตรของเราแล้วภิกษุทั้งหลายทั้งเทพยดาและมนุษย์ย่อมพอใจภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดเช่นกสปะบุตรของเราดังนี้แล้วทรงเปล่งอุทานเหมือนกันว่าเทวดาและมนุษย์ย่อมพอใจซึ่งภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดผู้เลี้ยงเฉพาะตนเองไม่เลี้ยงผู้อื่นผู้มั่นคงผู้สงบมีสติอยู่ทุกเมื่อและว่าภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพเสด็จมาถวายบิณฑบาตแก่บุตรของเราเพราะกลิ่นศีลโดยแท้ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่าอัปปมัตโตอยังคันโทยะวายังตะคระจันดนิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นทางที่มารหาไม่พบพระพุทธภาษิตเตสังสัมปันนสีลานังอัปปมาดะวิหารินังสัมมะดัญญาวิมุตตานังมาโรมะกังณวินติมารย่อมหาไม่พบซึ่งทางของท่านผู้มีศีลสมบูรณ์ผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทผู้หลุดพ้นเพราะรู้ชอบอธิบายความตามพระพุทธภาษิตนี้ได้ทำอันเป็นเหตุให้มารตามหาไม่พบ3ประการคือ 1. ความมีศีลสมบูรณ์ 2. การอยู่ด้วยความไม่ประมาท 3. ความหลุดพ้นเพราะรู้ชอบในอุเทศคือพระบาลีทั้งปวงเมื่อกล่าวถึงความเป็นผู้มีศีลของภิกษุก็จะให้ข้อความว่าเป็นผู้สำรวมในพระปาฏิโมกข์ศีลหลัก เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรคือศีลส่วนปลีกย่อยหรือสมบัติผู้ดีมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยคือเห็นการล่วงสิกขาบทแม้เล็กน้อยเป็นสิ่งน่ากลัวแล้วตั้งใจสำรวมอยู่ในสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อันหนึ่งในอุเทศอื่นอีกเช่นในอปริหานิยธรรมสูตรและสารานิยธรรมสูตรกล่าวถึงศีลอันบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยวินยูชนสรรเสริญอันตัณหาและทิฏฐิเข้าไปจับไม่ได้และเป็นไปเพื่อสมาธิคือทำให้เกิดสมาธิได้ง่ายความเป็นผู้มีศีลดีของภิกษุนั้นเป็นเหตุแห่งความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสทำผู้เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสมั่นคงยิ่งขึ้นทำปัจจัยที่ทายกถวายให้มีผลมากเป็นอุบายรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนทำตนให้พ้นจากเวรและเป็นบันไดก้าวขึ้นสู่สวรรค์และนิพพานอันเป็นสถานที่มารไม่สามารถหาให้พบได้ความไม่ประมาทได้อธิบายมามากแล้วในอัปมาดวรรครวมความว่าการอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คืออยู่ด้วยการมีสติอยู่ทุกเมื่อทุกอิริยาบถความหลุดพ้นเพราะรู้ชอบความรู้ชอบนั้นคือรู้ความตามเป็นจริงในสิ่งทั้งปวงไม่ยอมให้สิ่งใดลวงได้ตัวอย่างเช่นรู้สิ่งไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงรู้สิ่งอันเป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์เป็นต้นหากรู้วิปลาสไปเรียกว่ารู้ไม่ชอบเมื่อรู้ชอบอยู่สม่ำเสมอย่อมหลุดพ้นได้วิมุตติความหลุดพ้นนั้นท่านจะแนกไว้5ประการคือ 1. ตทังควิมุตติพ้นชั่วคราวเช่นจิตเป็นสมาธิชั่วคราว 2. วิขัมภนวิมุตติพ้นด้วยอาการข่มไว้เช่นความพ้นของผู้ได้ฌาน 3. สมุจเฉทวิมุตติพ้นอย่างเด็ดขาดเช่นการพ้นของพระอริยบุคคล 4. ปัสสัทธิวิมุตติพ้นอย่างสงบประงับเป็นความเย็นอย่างหนึ่งอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสมุจเฉทวิมุตติประการที่3เหมือนไฟดับแล้วแต่ขี้เถ้ายังอุ่นอยู่ส่วนประการที่4นั้นคืออาการที่เป็นเสมือนขี้เถ้าซึ่งเย็นแล้ว 5. นิสสรณวิมุตติพ้นอย่างสลัดออกน่าจะหมายถึงการเสวยผลแห่งความหลุดพ้นไปจนตลอดชีวิตซึ่งก็เป็นผลของความหลุดพ้นประการที่4นั่นเองสืบช่วงต่อกันลงมาเปรียบให้เห็นอีกอย่างหนึ่งสมุจเฉทวิมุตติเหมือนอาการหายโรคเพราะยาเข้าไปตัดปฏิปัสสัทธิวิมุตติเหมือนความเย็นกายความสบายของกายเพราะไม่มีโรคใดๆเบียดเบียนนิสสรณวิมุตติเหมือนการมีความสุขอันยั่งยืนเพราะไม่มีโรคใหม่ใดๆเข้ามาเบียดเบียนอีกอันหนึ่งนิสสรณวิมุตตินั้นน่าจะกินความไปถึงการดับขันธ์ของพระอริยบุคคลชั้นอรหันต์อีกด้วยสลัดออกไปจากความทุกข์ทรมานในโลกนี้ทั้งปวงวิมุตติทั้ง5ประการนี้2ประการแรกเป็นโลกิยะประการที่1คนสามัญทั่วไปก็มีได้ประการที่2สำหรับท่านผู้ได้ฌานส่วน3ประการหลังเป็นโลกุตระสำหรับพระอริยบุคคลวิมุตติทั้ง5นี้บางทีเรียกว่าวิเวกคำอธิบายเหมือนกันผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติ3ประการดังพรรณนามามารย่อมหาไม่พบมานั้นแปลว่าผู้ล้างผลาญคุณความดีเช่นกิเลสมารเป็นต้นในเรื่องนี้พระศาสดาทรงปรารภการนิพพานของพระโคติกะแล้วมารเที่ยวตามหาวิญญาณของท่านมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องการนิพพานของพระโคติกะสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์สมัยนั้นพระโคติกะทำความเพียรอยู่ที่ถ้ำกาลสิลาคือหินดำข้างภูเขาอิสิคิริท่านทำความเพียรจนได้เจโตวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นครั้งคราวเช่นตทังควิมุตติและวิขัมภนวิมุตติแต่วิมุตตินั้นต้องเสื่อมไปเพราะโรคอันเรื้อรังประจำสังขารบางอย่างของท่านถึงกระนั้นท่านก็พยายามเรื่อยไปบางคราวยังฌานขั้นที่2ที่3ให้เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปอีกถึง6ครั้งพอถึงครั้งที่7ท่านคิดว่าเราเสื่อมจากฌานถึง6ครั้งแล้วคติของผู้เสื่อมจากฌานเป็นของไม่แน่นอนคราวนี้เราจะทำฌานให้เกิดขึ้นแล้วจะฆ่าตัวตายเพื่อไม่ให้ฌานเสื่อมเสียก่อนดังนี้แล้วนำมีดโกนมาวางไว้บนเตียงเพื่อจะตัดก้านคอมารเห็นอาการของพระโคติกะเช่นนั้นจึงคิดว่าภิกษุนี้นำสัตรามาเพื่อปรุงชีวิตของตนภิกษุเช่นนี้ย่อมหมดอาลัยในชีวิตเธอเริ่มตั้งวิปัสสนาแล้วอาจบรรลุอรหัตผลได้ถ้าเราจะห้ามเธอก็จะไม่เชื่อเราอย่ากระนั้นเลยเราจะทูลให้พระศาสดาทรงห้ามดังนี้แล้วปลอมตนเข้าไปเฝ้าพระศาสดา กราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้าและมีบุญมากข้าพระองค์ขอถวายบังคมพระยุคลบาทบัดนี้สาวกของพระองค์ชื่อโคทิกะกำลังจะฆ่าตัวตายขอพระองค์ทรงห้ามเถิดข้าแต่พระองค์สาวกนี้ของพระองค์เป็นผู้ยินดีในศาสนายังมิได้บรรลุธรรมอะไรเลยจะพึงทำกาละเสียกะไรอยู่ขอพระองค์ทรงห้ามเถิดขณะเดียวกันนั้นพระโคทิกะนำสัตรามาทำฌานให้เกิดขึ้นแล้วเจริญวิปัสสนาท่านได้บรรลุอรหัตพร้อมด้วยสิ้นชีวิตพระศาสดาทรงทราบโดยตลอดและทรงทราบว่าผู้มาทูลพระองค์นั้นเป็นมารจึงตรัสว่าปราชญ์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้คือไม่อาลัยในชีวิตโคทิกะถอนตัณหาพร้อมทั้งราขึ้นได้แล้วปรินิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์เป็นอันมากแวดล้อมเสด็จไปสู่ที่อยู่ของพระโคทิกะขณะนั้นมารเที่ยวแสวงหาวิญญาณของพระโคทิกะอยู่ว่าวิญญาณนั้นไปอยู่ที่ใดเมื่อไม่อาจแสวงหาให้พบได้จึงแปลงเพศเป็นกุมารน้อยถือพินสีเหลืองเข้ามาเฝ้าพระศาสดาและทูลถามว่าวิญญาณของพระโคทิกะอยู่ที่ใดพระศาสดาตรัสตอบว่าภิกษุชื่อโคทิกะเป็นปราชญ์มีศีลสมบูรณ์ยินดีในฌานมีความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนไม่ใยดีต่อชีวิตชนะเสนาแห่งมัจจุราชได้แล้วไม่มาสู่ภพนี้อีกเธอถอนตัณหาพร้อมทั้งรากได้แล้วปรินิพพานแล้วมารได้ยินดังนั้นเสียใจเศร้าโศกหายไปแล้วพระศาสดาตรัสว่ามารผู้ลามกต้องการอะไรด้วยวิญญาณของโคทิกะคนอย่างมารแม้ตั้งร้อยตั้งพันก็ไม่อาจแสวงหาที่เกิดของคุลบุตรเช่นโคทิกะได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าเตสังสัมปันนสีลานังเป็นอาทิมีนัยยะดังพระนามาแล้วดอกบัวในกองหยากเยื่อพระพุทธภาษิตยะถาสังการะทานัสมิงอุชิตัสมิงมหาประเทศปะดุมังตัทธะชาเยทะสุจิคันธังมโนรมังเอวังสังการะภูเตสุอันทภูเตปุถุชเนอันติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธะสาวโกดอกบัวเกิดในกองหยากเยื่ออันบุคคลทิ้งไว้ริมทางใหญ่ยังมีกลิ่นหอมเป็นที่รื่นรมใจฉันใดพระสาวกของสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เกิดแล้วในหมู่ปุถุชนผู้มืดบอดอันเป็นประดุจกองหยากเยื่อย่อมรุ่งเรืองกว่าปุถุชนเหล่านั้นด้วยปัญญาฉันนั้นอธิบายความธรรมชาติดอกบัวไม่ว่าเกิดในกองหยากเยื่อหรือเกิดในเปลือกตมย่อมทรงกลิ่นหอมเป็นที่รื่นรมใจหามีกลิ่นเช่นกับเปลือกตมหรือกองหยากเยื่อไม่คงรักษาคุณภาพตามธรรมชาติแห่งตนไว้เข้าทำนองไม้จันทร์แม้แห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นหัสดินก้าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลาอ้อยเข้าสู่หีบยนต์ก็ไม่ทิ้งรสหวานบัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นแม้เกิดในหมู่คนพาลอยู่ในหมู่คนพาลก็หาเป็นพาลไปด้วยไม่มีแต่จะกลับใจคนพาลเหล่านั้นให้เป็นคนดีไม่ปรับตัวไปในทางเลวสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงรุ่งเรืองด้วยปัญญาอยู่เสมอพระศาสดา

ชื่อเสียงเป็นอันมากก็จะเกิดขึ้นเพราะสิริพุทธเป็นคนรวยและมีพวกมากครหทินก็ทำตามคำของอาจารย์มันชักชวนสิริพุทธบ่อยๆว่าคบหาสมาคมกับพระสมณะโคดมนั้นไม่ได้อะไรสู้เคารพนับถือพวกนิครนอาจารย์ของตนไม่ได้จนสิริพุทธรู้สึกรำคาญวันหนึ่งสิริพุทธจึงถามว่าพระผู้เป็นเจ้าของนายรู้อะไรบ้างโอ้นายครหทินตอบท่านรู้ทุกอย่างทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันจริงๆหรือจริงนายอะไรที่ท่านไม่รู้นั้นไม่มีท่านย่อมรู้เหตุที่ควรและไม่ควรย่อมรู้ว่าเรื่องนี้จักมีเรื่องนี้จักไม่มีสิริคุทธทำเป็นเชื่อและบอกว่าทำไมนายจึงไม่บอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้เสียทีคบกันมานานมีของดีไม่บอกฉันเพิ่งทราบอนุภาพแห่งพระผู้เป็นเจ้าของนายวันนี้เองไปเถิดสหายจงนิมนต์พระผู้เป็นเจ้ามาฉันที่บ้านของฉันวันพรุ่งนี้ครหทินดีใจรีบไปบอกพระคุณเจ้านิครนของเขาสิริคุทธพูดกับท่านเองเลยหรือนิครนถามเขาพูดเองข้าพเจ้าได้ยินมากับหูเองเดี๋ยวนี้เองครหทินยืนยันพวกนิครนร่าเริงยินดีเป็นนักหนาพูดกันว่าสำเร็จแล้วเมื่อสิริคุทธเลื่อมใสพวกเราแล้วสมบัติทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นแก่พวกเราบ้านของสิริคุทธใหญ่โตมโหฬารนักสิริคุทธหาได้เลื่อมใสในพวกนิครนจริงไม่เขาต้องการแกล้งพวกนิครนให้ได้รับความอับอายขายหน้าจึงให้คนขุดหลุมยาวใหญ่ระหว่างตัวเรือนสองหลังให้เอาอุจจาระเหลวใส่ไว้จนเต็มแล้วเรียบไม้พรางตาไว้มีเชือกสำหรับดึงให้แผ่นกระดานแยกออกให้นิครนตกลงไปในหลุมขุดโดยง่ายให้คนปูอาสนะทับไว้ไม่ให้มองเห็นหลุมให้เตรียมตุ่มใหญ่ๆไว้ผูกปากตุ่มด้วยใบกล้วยบ้างผ้าขาวบ้างทำตุ่มเปล่าเหล่านั้นให้เปื้อนด้วยเม็ดข้าวต้มข้าวสวยเนยใสน้ำอ้อยและขนมมองดูเหมือนมีของเหล่านั้นอยู่เต็มตุ่มแล้วให้วางเรียงรายไว้หลังเรือนวันรุ่งขึ้นครหทินรีบไปยังเรือนของสิริคุทธแต่เช้าตรู่เพื่อดูว่าอาหารและสถานที่พร้อมหรือไม่เมื่อเห็นว่าพร้อมแล้วก็กลับไปขณะที่ครหทินออกไปพวกนิครนก็มาถึงสิริคุทออกจากเรือนไปต้อนรับไหว้ด้วยเบญจางคับประดิษฐ์แล้วยืนประคองอัญชลีอยู่เบื้องหน้าของนิครนเหล่านั้นพลางคิดว่าในว่าท่านทั้งหลายรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอดีตและอนาคตอุปถาของพวกท่านบอกข้าพเจ้าอย่างนี้ถ้าท่านรู้จริงก็จงอย่าเข้าไปในเรือนของข้าพเจ้าเพราะวันนี้ข้าวต้มก็ไม่มีข้าวสวยก็ไม่มีถ้าพวกท่านไม่รู้ก็จงเข้าไปหากท่านตกลงในหลุมขุดแล้วจะให้ตีซ้ำพวกนิครนไม่รู้ความคิดซึ่งอยู่ในใจของสิริคุทจึงเข้าไปในเรือนเมื่อจะนั่งพวกบริวารของสิริคุทก็กล่าวว่าเมื่อพระคุณเจ้าเข้ามาสู่เรือนของพวกข้าพเจ้าควรรู้ธรรมเนียมเสียก่อนแล้วจึงนั่งควรทำอย่างไรนิครนถามพวกของสิริคุทกล่าวว่าท่านทั้งหลายควรยืนอยู่ก่อนยืนอยู่ใกล้อาสนะของตนเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วจึงค่อยนั่งพร้อมกันพวกนิครนนึกชมเชยอยู่ในใจว่าธรรมเนียมนี้ดีจึงประกาศให้รู้ทั่วกันว่าจะต้องนั่งพร้อมกันเมื่อพวกนิครนพอนั่งเท่านั้นพวกมนุษย์ได้ดึงเครื่องลาดออกดึงเชือกให้นิครนพวกนั้นตกลงไปในหลุมอุจจาระแล้วปิดประตูตีพวกที่ตะเกียกตะกายขึ้นมาเมื่อเห็นว่าพอสมควรแล้วก็เปิดประตูปล่อยไปนิครนพวกนั้นไปยังเรือนของครหทินครหทินเห็นดังนั้นโกรธมากรีบไปเฝ้าพระราชาฟ้องว่าสิริคุทธทำกับนิครนอันเป็นที่เคารพนับถือของตนของตนดังนี้ขอให้พระราชาลงโทษสิริคุทธโดยปรับเป็นเงินสักพันกหาปณะพระราชาทรงส่งหมายไปยังสิริคุทธสิริคุทธทูลมาว่าขอให้พระองค์ทรงสอบสวนเสียก่อนแล้วจึงค่อยปรับหากยังไม่ได้สอบสวนอย่าเพิ่งให้ปรับพระราชาทรงเห็นชอบกับข้อเสนอของสิริคุทธพระราชารับสั่งให้สิริคุทธซึ่งเป็นจำเลยให้การขาวทูลเล่าเรื่องทั้งปวงตามเป็นจริงให้พระราชาทรงทราบและย้ำว่าอยากจะทดลองว่าพวกนิครนรู้สิ่งทั้งปวงทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันจริงดังคำของครหทินหรือไม่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นผลของความโอ้อวดในสิ่งอันตนไม่รู้จริง
พระราชาตรัสถามข

0: จริงอย่างนั้นหรือไม่เมื่อคราทินทูลรับว่าจริงพระราชาจึงตรัสว่าเจ้ายินดีคบพวกนิครนซึ่งไม่รู้เรื่องแม้เพียงเท่านี้แต่โอ้อวดว่าตนรู้ยังสอนสาวกให้โอ้อวดเสียอีกเจ้าเองนั่นแหละจะต้องถูกปรับ 1,000 กหาปณะดังนี้แล้วปรับคราทิน 1,000 กหาปณะคราทินโกรธสิริคุฑมากไม่พูดด้วยเสียนานต่อมาคิดอุบายว่าควรจะแก้แค้นสิริคุฑบ้างโดยหลอกล่อภิกษุสงฆ์อันเป็นที่เคารพนับถือของสิริคุฑเข้าสู่สกุลของตนแล้วโบยตีทำนองเดียวกับที่สิริคุฑทำแก่นิครนคิดดังนี้แล้วจึงแทรกมาทำพูดดีกับสิริคุฑอีกว่าสหายสิริคุฑธรรมดาญาติและสหายทั้งหลายย่อมมีการทะเลาะกันบ้างวิวาทกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาท่านไม่พูดกับข้าพเจ้ากับข้าพเจ้าเพราะเหตุไรสิริคุฑตอบว่าสหายที่ข้าพเจ้าไม่พูดก็เพราะท่านไม่พูดกับข้าพเจ้าก่อนสิ่งที่แล้วไปก็ขอจงแล้วไปเถิดอย่าถือโทษกันเลยเราทั้งสองจะไม่ทำลายไมตรีกันจำเดิมแต่นั้นทั้งสองได้รักใคร่สนิทสนมกันดังเดิมอีกต่อมาวันหนึ่งสิริคุฑได้กล่าวกับคราหทินว่าท่านคบนิครนอยู่จะมีประโยชน์อะไรท่านนับถือพระพุทธเจ้าและถวายทานแก่พระสงฆ์สาวกของพระองค์จะไม่ดีกว่าหรือคราหทินอยากได้ยินคำนี้อยู่นานแล้วพอสิริคุฑพูดขึ้นก็เหมือนเกาถูกแผลคันคราหทินจึงกล่าวว่าพระศาสดาของท่านรู้อะไรบ้างสิริคุฑตอบว่าพระศาสดานั้นได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นสัพพัญญูรอบรู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ไม่รู้นั้นไม่มีพระองค์ทรงรู้เหตุการณ์ทุกอย่างทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันย่อมกำหนดรู้จิตของสัตว์ทั้งหลายได้ไม่มีกำหนดไม่มีขอบเขตสหายคราทินกล่าวข้าพเจ้าไม่ทราบเรื่องนี้เลยคบกันมานานนักหนาท่านไม่เคยบอกสิ่งมหัศจรรย์เช่นนี้แก่ข้าพเจ้าขอท่านจงทูลนิมนต์พระศาสดาและภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยที่บ้านของข้าพเจ้าในวันพรุ่งนี้สิริคุฑรับปากคราทินแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมและทูลว่าคราทินสหายของข้าพระองค์ขอให้ทูลนิมนต์พระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวน500เสวยภัตตาหารที่เรือนของเขาในวันพรุ่งนี้สิริคุฑได้ทูลเล่าเรื่องทั้งปวงที่ตนกระทำแก่พวกนิครนให้พระศาสดาทรงทราบแล้วเสริมว่าข้าพระองค์ไม่ทราบว่าคราหทินให้อาราธนาพระองค์ด้วยบริสุทธิ์ใจหรือมีความคิดแก้แค้นขอพระองค์จงพิจารณาหากเห็นสมควรก็จงรับเห็นไม่สมควรก็อย่าทรงรับพระศาสดาทรงส่งพระญาณไปสำรวจดูทรงทราบเหตุทั้งปวงแล้วทรงรับทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคราหทินและมหาชนเป็นอันมากฝ่ายคราหทินปราบปลื้มด้วยคิดว่าการแก้แค้นที่รอคอยมานานจักมาถึงในวันพรุ่งนี้แล้วจึงให้ขุดหลุมใหญ่ในระหว่างเรือนสองหลังให้น้ำไม้ตะเคียนมาประมาณ80เล่มเกวียนสุมไฟไว้ตลอดคืนให้กองฐานเพลิงไม้ตะเคียนไว้วางไม้เรียบไว้ปากหลุมปิดด้วยเสือลำแพนทาด้วยโคไม้สดคือขี้วัวสดลาดไม้ผูกไว้ด้านหนึ่งด้วยหมายใจว่าเมื่อพระเหยียบที่ไม้ผูกจะต้องตกลงมาในหลุมฐานเพลิงอย่างแน่นอนต่อจากนั้นให้วางตุ่มเรียงรายไว้ทำนองเดียวกับที่สิริคุฑเคยทำสมัยเชิญนิครนสิริคุฑไปบ้านของคราทินแต่เช้าถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอาหารและที่นั่งที่ประทับเมื่อทราบว่าทุกอย่างเรียบร้อยก็ดีใจเมื่อทราบว่าพระศาสดาจะเสด็จบ้านของคราทินประชาชนก็มาประชุมกันเป็นอันมากทั้งฝ่ายนับถือพระพุทธศาสนาและฝ่ายตรงกันข้ามฝ่ายตรงข้ามคิดว่าจักได้เห็นอาคารอันประหลาดของพระศาสดาส่วนฝ่ายพุทธสาวกต้องการฟังพระธรรมเทศนาพิจิตรอันวิจิตรพิสดารด้วยพุทธลีลาอันประเสริฐวันรุ่งขึ้นเมื่อพระศาสดาเสด็จคราหทินออกมาต้อนรับภายนอกเรือนถวายบังคมด้วยเบญจางถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วยืนประคองอัญชลีอยู่พลางนึกในใจว่าพระเจ้าข้าอุปถาของข้าของพระองค์คือคราทินบอกข้าพระองค์ว่าพระองค์ทรงทราบเหตุการณ์ทุกอย่างทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันทรงสามารถรู้จิตของคนทั้งหลายได้หากพระองค์ทรงทราบจริงก็อย่าเสด็จเข้าไปหากไม่ทรงทราบก็จงเสด็จเข้าไปเถิดเพราะในเรือนนี้ข้าวยาคูหรือข้าวสวยหรืออาหารใดๆไม่ได้มีเมื่อพระองค์และสาวกตกลงไปในหลุมฐานเพลิงก็จะถูกกดขี่โบยตี ดังนี้แล้วรับบาทพระศาสดานำเสด็จและกราบทูลว่าธรรมเนียมในบ้านของตนมีว่าเมื่อภิกษุรูปหนึ่งเข้ามาในบ้านนั่งเรียบร้อยแล้วภิกษุรูปอื่นจึงควรเข้าไปทีละรูปคราทินทูลดังนี้ก็โดยประสงค์ให้ภิกษุตกลงไปในหลุมทีละรูปแล้วข่มขี่เบียดเบียนพระศาสดาทรงรับว่าดีแล้วแล้วเสด็จเข้าไปพระองค์เดียวก่อนคราทินนำเสด็จพอถึงหลุมฐานเพลิงถอยออกไปยืนอยู่ให้พระศาสดาเสด็จไปข้างหน้าพระโลกนาถผู้อนาวรณญาณทรงรู้ทุกอย่างไม่มีอะไรติดขัดทรงเหยียดพระบาทลงเหนือหลุมฐานเพลิงเสื่อลำแพนหายไปดอกบัวประมาณเท่าล้อเกวียนผุดขึ้นบนหลุมฐานเพลิงนั้นไฟดับสนิทพระศาสดาทรงเหยียบดอกบัวไปประทับนั่งณอาสนะที่เขาปูลาดไว้แม้ภิกษุทั้งหลายก็ไปทำนองเดียวกันเมื่อเห็นดังนั้นคราทินเกิดร้อนตัวรีบไปหาสริคุตโดยเร็วบอกว่าขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าโดยเถิดทำไมล่ะสริคุตถามไม่มีอะไรเลยอาหารสำหรับพระไม่มีเลยแหละแล้วคราทินได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้สริคุตทราบสริคุตบอกว่าลองไปสำรวจดูอีกทีอาหารอาจมีในตุ่มก็ได้คราทินไปเปิดตุ่มดูปรากฏว่าทุกตุ่มมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นเต็มปรีคราทินเห็นดังนั้นเอิบอาบด้วยปิติปราโมทย์เลื่อมใสพระศาสดายิ่งนักอังคาดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเมื่อเสวยเสร็จแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาว่าเพราะไม่มีปัญญาจักษุคนบางพวกจึงไม่รู้คุณของพระองค์และพระสาวกผู้ไม่มีปัญญาจักษุชื่อว่าเป็นผู้มืดบอดส่วนผู้มีปัญญาชื่อว่าเป็นผู้มีจักษุเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายะถาสังการทานัสมิงเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นแลต่อไปเป็นภาลวักวรรณนาว่าด้วยคนพาลสังสารวัตรของคนพาลพระพุทธภาษิตดีคาชาคระชาคระโตรติดีคังสั้นตสะโยชนังดีโคบาลานะสร้างซาโรสัทธมังอวิชานตังแปลว่าราตรีของผู้ตื่นอยู่ยาวนานระยะทางหนึ่งโยชน์สำหรับผู้เมื่อยลาแล้วเป็นทางไกลสังสารวัตรคือการเวียนว่ายตายเกิดของคนพาลผู้ไม่รู้พระสัทธรรมเป็นของยาวนานอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ดังนี้ราตรีหนึ่งมีอยู่3ยามเท่านั้นวงเล็บเปิดคือยามต้นยามกลางและยามสุดท้ายแบ่งเป็นยามละ4ชั่วโมงวงเล็บปิดแต่ราตรีนั้นย่อมปรากฏเป็นที่เป็นเวลาที่ยาวนานและเกินสำหรับผู้ที่มิได้หลับด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเช่นพระผู้ทำความเพียรตลอดคืนยังรุ่งเพื่อบรรลุธรรมพระธรรมกถึกผู้แสดงธรรมและผู้ฟังผู้ที่ถูกโรคภัยเบียดเบียนเช่นปวดศีรษะตลอดคืนเป็นต้นผู้ถูกจองจำทำโทษมีการถูกตัดเท้าเป็นต้นผู้เดินทางไกลต้องเดินทางตลอดคืนเหล่านี้ล้วนรู้สึกว่าคืนหนึ่งยาวนานเหลือเกินเหมือน 3-4 คืนส่วนผู้หลับนอนยังเกียจคร้านทำตนให้เป็นเหยื่อของเลือดนอนกลิ้งเกลือกอยู่จนพระอาทิตย์ขึ้นกว่าดีผู้เสพกามบริโภคอาหารชนิดดีตอนเย็นแล้วเขานอนบนที่นอนอันอ่อนนุ่มด้วยบุตรและภรรยาก็ดีย่อมรู้สึกว่าคืนหนึ่งนอนนิดเดียวนอนยังไม่ทันเต็มอิ่มโยชน์หนึ่งมี4ขาวุธเท่านั้นแต่สำหรับผู้เดินทางจนเหนื่อยแล้วย่อมรู้สึกว่าไกลเหลือเกินเมื่อยังไม่เหนื่อยโยชน์หนึ่งดูไม่มากนักเมื่อเหนื่อยแล้วโยชน์หนึ่งย่อมปรากฏเหมือน 3-4 โยชน์ส่วนสังสารวัตรของคนพาลผู้ไม่รู้ประโยชน์โลกนี้และโลกหน้าผู้ไม่รู้พระสัทธรรมย่อมยาวนานโดยปกติสงสารนั้นยาวนานอยู่โดยธรรมดาของมันแล้วสมดังที่พระบรมศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสงสารนี้ยาวนานรู้เบื้องต้นเบื้องปลายได้ยากยิ่งสงสารของคนพาลย่อมยาวนานหนักขึ้นไปอีกมองความจริงอีกด้านหนึ่งโดยถือเอาพระพุทธภาษิตนี้เองเป็นนัยยะว่าวันคืนจะนานหรือไม่นานระยะทางจะยาวหรือสั้นนั้นความรู้สึกของบุคคลมีส่วนสำคัญอยู่มากเวลาเท่ากันแต่คนหนึ่งรู้สึกว่านานเพราะกำลังตกอยู่ในห้วงทุกข์อีกคนหนึ่งกำลังหันษาอยู่ด้วยความสุขความเพลิดเพลิน ย่อมรู้สึกว่าประเดียวประดาวเหลือเกินเดือนปีก็มีเท่านั้นแต่สำหรับคนที่ตกอยู่ในภาวะอึดอัดขับแค้นเดือนหนึ่งเหมือน6เดือนปีหนึ่งเหมือน6เหมือน7 8ปีถ้าใครสามารถชื่นชมต่อวันเวลาได้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็จะล่วงไปอย่างรวดเร็วอีกประการหนึ่งวันเวลาของผู้รอคอยย่อมปรากฏเหมือนนานเหลือเกินทั้งนี้เพราะใจมัวไปจดจ่ออยู่ที่เวลาอย่างเดียวเวลานั้นถ้าเรายิ่งเอาใจใส่มันมากก็ยิ่งรู้สึกว่านานถ้าเราทำลืมๆเสียก็ไม่นานระยะทางก็ทำนองเดียวกันยิ่งเมื่อยมากระยะทางสั้นก็เหมือนยาวถ้ากำลังยังดีอยู่เดินไปได้อย่างสบายๆระยะทางก็ไม่ยาวความรู้สึกของคนมีความสำคัญอยู่เป็นอันมากแต่เวลาและระยะทางนั้นคงเดิมความจริงอีกแง่หนึ่งในทางปรัชญาเวลาและระยะทางนั้นไม่มีตัวตนอยู่จริงเวลาเป็นกระแสอันหนึ่งที่ไหลอยู่ไม่ขาดสายไม่มีขีดขั้นกำหนดแต่เราไปกำหนดมันขึ้นมาเองว่าเวลาเท่านั้นเท่านี้ระยะทางก็เหมือนกันเราไปกำหนดมันขึ้นว่าเท่านั้นเท่านี้รวมความว่าเป็นเรื่องการสมมติเมื่อสมมตินั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วก็กลายเป็นสัจจะอย่างหนึ่งขึ้นมาท่านเรียกว่าสมมติสัจจะส่วนความจริงอันแท้จริง ultimate truthนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านเรียกว่าปรมัตถสัจจะมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์ไม่ขึ้นอยู่กับสมมติหรือความเข้าใจของคนตัวอย่างเช่นระยะเวลาเป็นของมันอยู่อย่างนั้นใครจะว่านานหรือเร็วก็เป็นเรื่องของคนนั้นมันไม่รับรู้ด้วยระยะทางเท่านั้นมันอยู่ของมันอย่างนั้นใครจะว่าไกลหรือใกล้ก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นที่จะทะเลาะกันแต่มันไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจของคนเมื่อคนใดเข้าถึงความจริงได้คนนั้นก็ได้รู้จริงเห็นจริงคนที่เข้าไม่ถึงก็จะเข้ามาทะเลาะกับเขาอีกจนกว่าจะรู้แจ้งขึ้นมาจึงพูดเหมือนกันนักปรัชญาได้แสวงหาสิ่งนี้อยู่เป็นอันมากแม้นักวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันก็พากันแสวงหาว่าอะไรคือความจริงอันสูงสุดของสิ่งนั้นๆค้นคว้าไปทำบันทึกไปนานๆก็ยุติกันเสียทีหนึ่งว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ล่วงไป 200-300 ปีก็มีคนยืนขึ้นค้านว่าไม่ใช่ความจริงต้องเป็นอย่างนี้พร้อมทั้งเสนอข้อพิสูจน์ของเขาเมื่อนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเห็นด้วยยอมรับทฤษฎีนั้นก็เชื่อกันไปทั่วโลกเสียคราวหนึ่งคนธรรมดาสามัญที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ก็ช่วยกันเผยแพร่ต่อไปด้วยเพราะเชื่อเสียแล้วว่านักวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไรสิ่งนั้นเป็นสัจจะนักวิทยาศาสตร์ได้ทำเครดิตไว้ดีมากพูดถึงเรื่องสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดของคนพาลยาวนานเพราะคนพาลยิ่งอยู่นานยิ่งทำชั่วเหมือนคนติดคุกเพราะความชั่วบางอย่างแล้วไปทำชั่วในคุกอีกทำอยู่เรื่อยๆการเพิ่มโทษก็มีมากขึ้นตามเวลาที่ล่วงไปไม่มีโอกาสออกจากคุกจนตลอดชีวิตท่านว่าความชั่วนั้นยิ่งทำยิ่งมากส่วนความดียิ่งทำยิ่งหมดคือหมดความดีที่จะทำก็เป็นพระอรหันต์แปลว่าที่สุดของคนดีนั้นมีอยู่แต่ที่สุดของคนชั่วไม่มีสงสารของคนพาลจึงยาวออกไปไม่มีที่สิ้นสุดในระยะทางนั้นก็ต้องได้รับทุกข์นานาประการเหมือนคนติดคุกต้องถูกจองจำทำโทษพระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่วัดเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภเรื่องพระเจ้าประเสนที่โกศลและบุรุษคนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเจ้าประเสนที่โกศลและบุรุษคนหนึ่งวันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเลียบพระนครทรงช้างเผือกชื่อปุณธริกะซึ่งประดับด้วยขชาภรณ์ทั้งปวงสมควรแก่ราชพาหนะคนทั้งหลายทั้งห้อมล้อมเพื่อมองดูพระราชาตำรวจหลวงต้องคอยเอาหวายเขี้ยนตีให้คนเหล่านั้นหลีกทางถึงกระนั้นคนเหล่านั้นเมื่อกำลังถูกไล่ตีอยู่ก็ยังเอี้ยวคอมาดูพระราชาท่านว่านี้เป็นอานิสงส์แห่งทานที่พระราชาเคยทรงบำเพ็ญมาอย่างดีเมื่อประทักษิณพระนครมาถึงปราสาทหลังหนึ่งพระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงงามโผล่หน้าต่างออกมาแล้วหลบเข้าไปปรากฏแก่พระองค์ประหนึ่งดวงจันทร์เพ็ญหลบเข้ากลีบเมฆทรงมีพระหฤทัยปฏิพัทธ์อย่างรุนแรงในหญิงนั้นทรงอ่อนเพลียเหมือนจะตกจากคอช้างรีบประทักษิณพระนครแล้วเสด็จเข้าพระราชมณฑีรับสั่งให้อมาตย์คนหนึ่งไปสอบถามดูว่า หญิงนั้นมีสามีแล้วหรือไม่เมื่อทรงทราบว่ามีสามีแล้วจึงทรงวางอุบายเพื่อฆ่าสามีของนางแล้วนำนางมาเป็นบาทบริจาริการับสั่งให้อมาตย์ไปเรียกสามีของหญิงนั้นมาชายนั้นรู้ทันทีว่าภัยอาจเกิดขึ้นแก่ตนเพราะความสวยของภรรยาเป็นเหตุแต่ไม่อาจขัดขืนพระราชองค์การได้จึงจำต้องเข้าเฝ้าเธอจงอยู่กับเราบำรุงเราพระราชาตรัสเมื่อบุรุษนั้นมาเฝ้าอย่าเลยพระเจ้าข้าเขากราบทูลขอให้ข้าพระองค์ประกอบอาชีพและถวายสวยเป็นราชพีอย่างที่เคยทำมาต่อไปนี้ไม่ต้องให้สวยเป็นราชพีให้เธออยู่บำรุงเราแทนพระราชาทรงกำชับพระราชาตรัสดังนั้นแล้วรับสั่งให้มอบโล่และอาวุธแก่บุรุษนั้นรวมทั้งเครื่องแต่งกายแบบมหาดเล็กเขาไม่สามารถขัดขืนได้จึงจำใจต้องรับที่พระเจ้าประเสริฐที่ทรงกระทำดังนั้นก็เพื่อหาโอกาสหาความผิดให้แก่เขาแล้วลงพระราชอาญาฆ่าเสียให้ถึงตายแล้วริบเอาพัญญามาเป็นของพระองค์ชายนั้นรู้ความประสงค์ของพระราชาเหมือนกันจึงพยายามระมัดระวังปฏิบัติบำรุงโดยไม่ประมาทเพราะความพลั้งพลาดเพียงเล็กน้อยย่อมหมายถึงชีวิตของตนวันเวลาล่วงไปความเร่าร้อนทางกามได้เร่งให้พระราชาพยายามมองหาความผิดของมหาเล็กนั้นถี่ขึ้นแต่ก็หาไม่ได้จึงรับสั่งให้มหาเล็กทำสิ่งอันเหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาจะพึงกระทำได้โดยง่ายคือรับสั่งให้เขาไปทำให้เขาไปนำดินสีอรุณดอกโกมุตและดอกอุบลในท้องทะเลลึกมาถวายให้กลับมาให้ทันเวลาทรงสงสนานตอนเย็นถ้าทำไม่ได้นำของเหล่านั้นมาไม่ทันก็จะลงพระราชอาจยาถึงชีวิตจะทำได้หรือทำไม่ได้เมื่อพระราชารับสั่งให้ไปทำก็ต้องไปไม่มีข้อแม้ท่านว่าพวกทาสยังลำบากน้อยกว่าพวกราชทเวกคือมหาเล็กเสียอีกเพราะพวกทาสยังมีโอกาสบอกว่าปวดหัวตัวร้อนได้บ้างแต่พวกมหาเล็กทำอย่างนั้นไม่ได้เมื่อพระราชารับสั่งเป็นต้องทำดังนั้นบุรุษนั้นจึงคิดว่าเราต้องทำเป็นแน่แท้ดินสีอรุณและดอกโกมุตดอกอุบลที่พระราชาต้องการนั้นเกิดในพิภพนาคเราจะได้อย่างไรแต่ได้หรือไม่ได้ก็ต้องไปเขาไปพบพัญญาก่อนเล่าเรื่องทั้งปวงให้พัญญาทราบให้พัญญาหุงข้าวทำกับสำหรับไปกินกลางทางแต่ข้าวสุกไม่ทันที่ใจร้อนจะไปพอหม้อข้าวเดือดก็ให้พัญญาเทใส่ห่อแล้ววางไว้ในกระเช้ารีบออกเดินทางทันทีข้าวไปสุกในระหว่างทางเขากินแต่แบ่งไว้หน่อยหนึ่งพบคนเดินทางหิวอาหารเขาจึงให้ข้าวสุกนั้นบุรุษเจ้าของอาหารบริโภคพอตามความต้องการแล้วโปรยอาหารกับมือหนึ่งลงในน้ำประกาศด้วยเสียงอันดังขึ้น3ครั้งว่านาคครุฑและเทพยดาทั้งหลายขอจงฟังคำของข้าพเจ้าพระราชาปรารถนาจะลงอาทยาแก่ข้าพเจ้าจึงทรงบังคับให้ข้าพเจ้านำดินสีอรุณดอกโกมุตและดอกอุบลไปถวายให้ทันเวลาสงสนานในตอนเย็นวันนี้ข้าพเจ้าได้ให้อาหารแก่คนเดินทางทานนั้นมีอานิสงส์ 1,000 ข้าพเจ้าได้ให้อาหารแก่ปลาทานนั้นมีอานิสงส์ 100ข้าพเจ้าขอแบ่งส่วนบุญเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายได้โปรดนำดินสีอรุณดอกโกมุตและดอกอุบลมาให้ข้าพเจ้าด้วยพญานาคได้ยินเสียงนั้นจึงแปลงกายเป็นชายชราถามเขาว่าเขาพูดอะไรเมื่อชายนั้นกล่าวซ้ำให้ฟังจึงกล่าวว่าท่านให้ส่วนบุญแก่ข้าพเจ้าบ้างได้หรือไม่ได้เขาตอบจริงๆนะพญานาคย้ำจริงๆข้าพเจ้าให้ส่วนบุญแก่ท่านด้วยพญานาคจึงนำดินสีอรุณดอกโกมุตและดอกอุบลมาให้เขาได้ของ3อย่างสมประสงค์แล้วกล่าวขอบคุณบุรุษผู้เอื้อเฟื้อแล้วรีบกลับไปยังเมืองสาวัตถีทันทีฝ่ายพระราชาทรงดำริว่าธรรมดามนุษย์มีปัญญาและเวทมนต์มากบุรุษมหาเล็กอาจได้ของ3สิ่งมาด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หากเป็นดังนั้นความประสงค์ของพระองค์ไม่สำเร็จจึงรับสั่งให้ปิดประตูเมืองตั้งแต่ยังวันใส่กุญแจแล้วนำกุญแจไปเก็บไว้เสียเองบุรุษนั้นกลับมาทันเวลาพระราชาทรงแต่เข้าเมืองไม่ได้ตะโกนบอกให้นายประตูเปิดประตูว่าตนเป็นราชทูตนายประตูบอกว่าเปิดไม่ได้เพราะพระราชาเอากุญแจไปเก็บไว้เสียเอง บุรุษจึงเอาดอกไม้แขวนไว้ที่ประตูด้านนอกและโยนก้อนดินเข้าไปภายในกำแพงเมืองแล้วประกาศแก่ชาวพระนครที่มาประชุมกันอยู่ในที่นั้นว่าพี่น้องทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยว่ากิจอันใดที่พระราชารับสั่งให้ทำข้าพเจ้าได้ทำกิจนั้นแล้วพระราชาใคร่จะให้ข้าพเจ้าพินาศด้วยเหตุอันไม่สมควรเขาคิดต่อไปว่าจะไปหลบภัยที่ไหนดีและคิดได้ว่าธรรมดาภิกษุทั้งหลายเป็นผู้มีจิตอ่อนโยนควรไปนอนที่วัดเอาพระเป็นที่พึ่งฝ่ายพระราชาบรรทมไม่หลับตลอดราตรีนั้นเพราะความเร่าร้อนในกามพระทัยจดจ่ออยู่ที่หญิงนั้นตลอดเวลาทรงตั้งพระทัยว่าพอรุ่งอรุณก็จะให้จับบุรุษนั้นมาฆ่าเสียแล้วนำหญิงภรรยาของเขามาเป็นสนมแต่ตอนมัชฌิมยามคือระหว่าง 4:00 นถึง 2:00 นได้ทรงสดับเสียงประหลาดก้องกังวานขึ้นว่าทุสะนะโซทรงสะดุ้งพระทัยหวาดกลัวว่าอันตรายแห่งชีวิตจักมีแก่พระองค์หรือแก่พระอัครมเหสีหรืออันตรายจะเกิดขึ้นแก่ราชบัลลังก์จึงไม่อาจหลับพระเนตรลงได้ตลอดราตรีพอรุ่งอรุณก็รับสั่งให้หาปุโรหิตมาทำนายเหตุการณ์ปุโรหิตไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ครั้นจะทูลว่าไม่รู้ก็เกรงจะเสียภูมิอาจารย์และเสื่อมจากความนับถือจึงแกล้งทูลว่าอันตรายแห่งชีวิตจักมีแก่พระองค์พระราชายิ่งตกพระทัยเพิ่มขึ้นถึง2เท่าพระวรกายสันน้อยตรัสถามว่าอาจารย์ไม่มีทางแก้ไขอะไรเลยหรือมีพระองค์ปุโรหิตตอบอย่าทรงวิตกไปเลยข้าพระพุทธเจ้ารอบรู้เจนจบในพระเวททั้ง3ต้องมีทางแก้ไขอย่างแน่นอนพระราชาค่อยหายตกพระทัยไปเล็กน้อยปุโรหิตนั่งหลับตาอยู่ครู่หนึ่งพอเป็นมายาและทูลว่าขอเดชะพระองค์จะต้องบูชายันมีศาสตร์อย่างละร้อยเป็นเครื่องประกอบยันมีอะไรบ้างอย่างละร้อยพระราชาตรัสถามปุโรหิตจารณัยอย่างละร้อยดังนี้คือช้างม้าโคอุศพคือโคผู้แม่โคนมแพะแกะไก่สุกรเด็กชายเด็กหญิงรวมทั้งหมดเป็น 1,000 ปุโรหิตให้บูชายันด้วยช้างม้าเป็นต้นด้วยก็ด้วยเกรงคนจะครหาว่าให้บูชายันด้วยสัตว์ที่มนุษย์กินได้เท่านั้นเห็นแก่กินพระราชาอันมรณะภัยคุกคามแล้วรีบรับสั่งให้จับสัตว์และคนที่จะบูชายันมารวมไว้ทันทีคนจับก็จับมามากเกินต้องการเสียอีกพระราชานั้นคิดแต่จะเอาชีวิตของพระองค์รอดด้วยการเอาชีวิตของคนและสัตว์ถึง 1,000 ชีวิตมาตายแทนคนเป็นใหญ่ก็มักจะเป็นอย่างนี้สัตว์และคนมารวมกันอยู่หน้าพระลานหลวงพวกสัตว์ก็ร้องพวกเด็กก็ร้องพ่อแม่ของเด็กก็ร้องไห้เจ้าของสัตว์ก็ร้องไห้สงสารตัวสงสารสัตว์ของตัวเสียงร้องไห้ระงมไปทั้งพระลานหลวงปานประหนึ่งว่าแผ่นดินจะถล่มพระนางมาริกาเทวีทรงสดับเสียงนั้นรีบเสด็จไปสู่ตำหนักของพระราชาทูลถามเมื่อทรงทราบความทั้งปวงแล้วจึงตรัสว่ามหาราชทำไมพระองค์จึงทรงโง่เขลาถึงปานนี้เสวยมากเสียเปล่าทรงครองแคว้นถึง2แคว้นคือกาสีและโกศลแต่ไม่มีปัญญาเลยโง่จริงๆทำไมจึงพูดอย่างนั้นมาริกาพระราชาตรัสถามพระองค์ลองคิดดูเถิดควรหรือที่จะเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่นเพื่อชีวิตของตนการได้ชีวิตควรจะเป็นผลของการช่วยชีวิตไม่ใช่ผลของการทำลายชีวิตพระองค์ทรงกระทำลงไปโดยไม่มีเหตุผลเลยอันหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุคคลในโลกทรงรอบรู้เหตุทั้งปวงทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันประทับอยู่ใกล้ๆนี้เองพระองค์ควรจะไปทูลถามพระศาสดาแล้วกระทำตามคำแนะนำของพระองค์จะไม่ดีกว่าหรือพระราชาทรงเชื่อพระนางมาริกาจึงเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ถูกมรณะภัยคุกคามมิอาจทูลอะไรได้ประทับนิ่งเฉยแม้พระศาสดาตรัสถามก็ไม่ได้ทูลตอบพระนางมาริกาจึงกราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาทรงสดับเนื้อความนั้นแล้วทรงรู้แจ้งแทงตลอดโดยประการทั้งปวงจึงตรัสปลอบพระราชาว่ามหาบพิตรอย่าได้ทรงวิตกอะไรเลยอันตรายแห่งชีวิตไม่มีแก่พระองค์หรือแก่พระอัครมเหสีเสียงที่ทรงสดับเมื่อคืนนี้นั้นเป็นเสียงของสัตว์นรกผู้เคยทำกรรมอันต่ำทรามไว้สมัยเป็นมนุษย์ และบัดนี้กำลังทุกข์ทรมานอยู่ในโลหะกุมภีนรกสัตว์นรกเหล่านั้นยกศีรษะขึ้นดูแลกันและกันปรารถนาจะกล่าวข้อความบางอย่างในใจตนแต่ไม่อาจกล่าวได้กล่าวได้เพียงคนละอักษรแล้วจมลงไปอีกเสียงนั้นไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระองค์เลยเมื่อพระราชาผู้มีพระประสงค์จะทรงทราบเรื่องราวของสัตว์นรกนั้นทูลถามพระศาสดาจึงตรัสเล่าดังนี้ในสมัยพระกสปสัมมาสัมพุทธเจ้าคนมีอายุ 20,000 ปีเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จถึงเมืองพาราณสีคนเป็นอันมากชักชวนกันทำบุญแต่มีบุตรเศรษฐี4คนชักชวนกันทำบาปคือเที่ยวประพฤติผิดกาเมสุมิจฉาจารเห็นใครสวยก็เอาทรัพย์เข้าหล่อไม่เลือกว่าเป็นบุตรีใครหรือภรรยาของใครพวกเขา4คนทำกรรมอย่างนั้นอยู่ตลอดอายุเมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกไม่อยู่ในอเวจีพุทธันดร1ทำการกิริยาคือตายในอเวจีมหานรกนั้นแต่เศษกรรมยังเหลือจึงเกิดในโลหะกุมภีนรกอีกสัตว์นรกตนแรกประสงค์จะกล่าวว่าทุชีวิตัมชีวัมห้าเป็นอาทิความว่าเราทั้งหลายเมื่อยังมีพวกทรัพย์อยู่ไม่ได้ให้ทานไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนพวกเราจัดว่ามีชีวิตอยู่อย่างชั่วช้าแต่ไม่สามารถกล่าวได้ทั้งหมดกล่าวแต่เพียงคำว่าทุอักษรเดียวแล้วจมหายลงไปอีกสัตว์นรกตนที่สองประสงค์จะกล่าวว่าเมื่อเราทั้งหลายถูกไฟไหม้อยู่ในนรกถึง 60,000 ปีบริบูรณ์เมื่อไรจะสิ้นสุดแต่ไม่อาจกล่าวให้จบได้กล่าวได้แต่เพียงคำว่าสคือสัทธิวัสสหัสสานิเท่านั้นแล้วจมลงไปสัตว์นรกตนที่สามประสงค์จะกล่าวว่าสหายทั้งหลายที่สุดย่อมไม่มีนัตถิอันโตที่สุดจักมีได้อย่างไรที่สุดจักไม่ปรากฏเพราะว่ากรรมชั่ว
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีที่ขอยุติพระธรรมโอวาทเพียงเท่านี้เพื่อนำท่านมารับฟังการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมตามทายาสายของหลวงพ่อสุธรรมธรรมโมในช่วงหลังจากงานครับ
2: ขึ้นมาหาลูกปู่แล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมากอดขึ้นมากอดแน่อะไรวะนั่งเลยโ
3: ว้ย
2: รัดเนี่ยฝ่ายไอ้ขี้หมาเอ้ยไอ้ขี้หมาเดี๋ยวหลวงปู่จะเอาบวชนี่น้อยหรือเปล่าเออนี่อะไรเนี่ยดูเนี่ยอานิจจาวตสังขารานอุปาทวยะธัมมิโนอุปจิตวานิโรจันติเตสังอุปสมุสุขนสัพเพสัตตามรันติจามะลิสุจามะลิสะเลมสัทเทวหังมะลิสามิยัตติเมเอกสังสโยนี่เห็นมั้ยเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้นี่อะไรเนี่ยเอาเปล่าครับ
4: อะไรลูกอยู่บนหมดเลย
2: นี่เร็ว
4: ลูกครับ
2: เข้าหัวเลยเอาเนี่ยเร็วมาอะไรครับว่าไงเราเนี่ยลูกหมูเมียเนี่ยไอ้ลูกหมา
4: เอาจีบเอา
2: ไอ้ลูกหมาทำบุญวันเกิด9สิงหาคมน้อมถวายผ้าขาวเพื่อบังสกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้มีคุณทั้งหลายบิดามารดาเจ้ากรรมในเวรทุกภพทุกชาติสรรพสัตว์ทั่ว3แดนโลกธาตุจงได้รับส่วนบุญนี้ด้วยเทอญทิติการเชื้อสัตบงกตน้องอ้อผู้ถวายทิติการเชื้อสัตบงกตทำบุญวันเกิด9สิงหาคมถวายปัจจัยส่วนองค์หลวงปู่สุธรรม 1,000 บาทโอ้เอาบุญหลายๆเนี่ยบุญรักษาเนี่ย เออเอามามามาเข้ามามาเมื่อไหร่เพิ่งลงเมื่อเช้านี่เองโอ้เก่งมากเลยเว้ยแล้วกลับเมื่อไหร่ได้เนี่ยจะกลับเมื่อไหร่กลับพรุ่งนี้เลยเอออ้าวดีโชคดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยโอ้ดีมากเลยดีมากเลยเฮ้ยไอ้หมอแล้วมันน้ำหนักเท่าไหร่วะแล้ววะเนี่ยฮะโอ้โหเดี๋ยวนี้น้ำหนักมันเป็นร้อยกันทั้งนั้นหรือวะถ้าเป็นหมูเนี่ยขายได้ตังค์เลยเว้ย
3: ใช่คร
2: ับ อ้าวอ้าวอ้าว

0: เอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาอืมอืมอืมนั่นเองโถเห็นจับมือลาวเลยเนาะอืมโอ้แจ้งกระดาษนี่
1: น
0: ี
1: ่นี่เป็นปัจจัยใช่ไหมครับ
0: อืมอืมอืมเหรอโอ้อืมใช่ใช่เอาอนุโมทนาด้วยเด้อโตเทียนเทียนพึ่งแท้นี่จุดนี่หอมเทียนจับเมืองลาวเนี่ยมีที่พึ่งแท้บ้านเราหาไม่ได้หายากมันไม่มีใครทำอืมอืมอืมเหรออืมอืมก็ดีเล่บาทดีมันจุดทั่วไปแล้วก็จุดทำน้ำพุทธมนต์ด้วยนะแต่ถ้าทำเทียมบาทนึงบอกให้เขาทำไส้ใหญ่ซะหน่อยนึงเพราะเวลาเนี้ยเราจุดแจ้งแบบนี้ลมมันจะไม่ดับถ้าไส้เล็กๆแป๊บเดียวระดับแล้วใช่ไหมไส้ใหญ่ซะหน่อยนึงอืมจ้าจ้าถ้าไส้ใหญ่เนี่ยมันเราบางทีเราไม่ได้จุดในห้องเลยนะมันจุดที่โล่งแจ้งแบบนี้ไม่มีลมเลยนะถ้าไส้เล็กมันดับใช่ใช่ใช่ต้องโบทนาด้วยนะให้เด็กบุญหลายๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปว่าจังไรนะสีสะเก็ดเออเอาดีเอาไอ้ยูดีมีแห้งเด้อดีมากเลยนี่ของคุณมาดิมาเอาเฮ้ยยายคือถือไม่เท่าสองอันเลยไงอ่ะโจเออยังมาเลยจะไปหานางอยากหลายโจเอาบุญรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เนอะยายเด้อเดี๋ยวก็บันแลนหลอดซาร่าได้เลยล่ะเอาลูกหลานเอามามานี่มาเอาบุญรักษาทุกคนเนอะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ดีมีสุขตลอดไปเอาเช่นกันเลยนะเช่นกันเลยว่าไงมาเอ้ดีมากเลยเหลาเองเหรอมาต้องเหลาเองแม่เว่ย
2: เซ็นยาวกลับไปบูชาที่บ้านครับ
0: ภาพถ่ายหรือภาพวาดเนี่ยภาพถ่ายจะมาทำข้างหลังพวกนี้มันหาลูกที่ไหนเราไม่เห็นลูกหรอกที่นี่เราไม่ได้เห็นลูกเราที่นี่โอ้ถ่ายแล้วไม่เอามาโชว์

อ้าวมีอะไรมาก็มาดีมากเลยรักษาทุกคนให้อยู่ดีมีสุขกันเอาดีมากเลย

0: เป็นกรรมการเนี่ยแต่ป่านนี้เลย
1: ครับประมาณ15คน
0: เลย
1: เป็นอาหารไม่ก่อนเช้าเที่ยงเที่ยงให้ก่อนข้าวของให้
0: เออ

0: ได้อะไร
1: แฟ
0: นอืม

เอาไม่มีอะไรกับเปียริยาบทกันเนาะรับพรรับพรโอ้เอามาแลกเปลี่ยนด้วยนี่ไม่ยอมขัดพุ่นด้วยเพี้ยงเอารับพรกันรับพรกันยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรมติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเกปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรมตุสังกปาจันโทเป็นระโสยะธามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทนสุริสานิจังพุทธาปจายุโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโดสุขังพระลังภาวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเต

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงหลังฉันยังหันของหลวงพ่อสุธรรมดุธรรมโมจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา10:15 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่ 1 บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชัน

www.kpcrpid.org/kpcrpid/8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id@hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569

ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียรเกล้าแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิการ่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา9นาฬิการ่วมทำบุญเพื่อแสดงอัจฉริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธี

ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโดยการโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอรัตนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญ113ปีชาตการองค์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรและถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขุบุญยัสสวัตติโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: าพปัจจุบันของอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้คงยากที่ใครจะหวนนึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่นี่เมื่อเกือบ50ปีมาแล้วสถานที่นี้เกี่ยวร้อยไว้ด้วยเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการทรงหาอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรหมู่บ้านเขาเต่าครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงดูแลในเรื่องการจัดหากี่ทอผ้ามาตั้งไว้เพื่อให้ผู้หญิงได้หัดทอผ้าในเวลาว่างจากการทำประมงเรื่องราวที่เกิดขึ้นณโรงทอผ้าเล็กๆที่หมู่บ้านเขาเต่ายังเป็นความทรงจำไม่รู้ลืมของนางอมลวรรณเอี่ยมสำอางปัจจุบันอายุ62ปีประธานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า
1: คนที่นี่ทำงานประมงส่วนมากแล้วก็ทำเกษตรส่วนน้อยนะคะเรื่องทอผ้ายากมากเราเกิดมาไม่เคยเห็นแม้แต่เส้นฝ้ายที่เราทออยู่เคยรับพระราชทานเหรียญคนขยันจากพระองค์ท่านนะกับพระองค์ท่านก็ดีใจด้วยนะคะพระองค์พระนางเจ้านะคะความคิดของพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านคิดไกลถ้าพระองค์ท่านไม่ได้คิดนะตอนนั้นวันนี้ก็ไม่มีตรงนี้ไม่มีรายได้สู่ชุมชนเขาเต่า
0: ในขณะเดียวกันราวพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสรรที่ดินบริเวณหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีให้ราษฎรเข้าไปทำมาหากินและโครงการได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงทราบความต้องการของฝ่ายแม่บ้านอยากได้อาชีพเสริมทำในยามว่างจึงโปรดให้หน่วยราชการเข้าไปช่วยฝึกอบรมการประดิษฐ์เครื่องจักสานต่างจากป่านสอนนารายซึ่งเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่มากมายในเขตอำเภอชะอำและหัวหิน
2: ก็จำได้ค่ะวันนั้นก็เย็นแล้วค่ะท่านเสด็จมาถึงท่านก็อยากทอดพระเนตรกระเป๋าป่านสอนนารายท่านก็จะหยิบขึ้นมาดูนะคะดูแต่ละใบเนี่ยแล้วสีสันของเราเนี่ยสุดยอดในช่วงนั้นเพราะว่าเราให้สีไม่เป็นหรือมากจะเป็นพื้นขาวตัดแดงตัดเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็รับสั่งว่าสีสดไปอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็จะไปนั่งรอบๆที่ท่านประทับอยู่ค่ะทุกคนก็จะได้ยินหมดว่าท่านรับสั่งว่าอะไรรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าชาวหุบกระพงนี่โชคดีค่ะที่ท่านมานั่งกับพื้นแล้วก็ให้อาชีพเราก็สอนน้องสอนพี่สอนบุตรหลานของเราให้รักอาชีพนี้ค่ะเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพพระราชทานค่ะ
0: การสร้างอาชีพเสริมด้วยงานหัตถกรรมทั้งการทอผ้าที่เขาเต่าหัวหินและการประดิษฐ์เครื่องจักสานจากป่านสอนนารายที่หุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีนับเป็นปฐมบทแห่งการทรงงานด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเก็บเกี่ยวพระประสบการณ์จากปัญหาความแตกต่างของพื้นที่และผู้คนแสงอรุณแรกแห่งศิลปาชีพค่อยๆถอดทอดพ้นขอบฟ้าเส้นทางการทรงงานของพระองค์

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเน้นว่าดูดาตรงไหนความบกพร่องอยู่ตรงนั้นขอเชิญรับฟังครับ
2: วันนี้เป็นวันทำบุญประเพณีอะไรก็ตามเถอะคือเป็นวันทำบุญพวกเปรตพวกอะไรทราบได้ดีทราบดีกว่าคนเราอีกนะพวกเปรตคือพวกนี้พวกหิวโหยมากคอยที่จะรับอาหารจากญาติมิตรที่ไปทำบุญให้ทานแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกนี้รู้ได้ดีทุกอย่างคือสอดคือส่องมารอเช่นอย่างเรามาทำบุญอย่างนี้นะเขาจะพวกเปรตนี่ทั้งหลายนี่เขาจะมาแอบคอยฟังคอยรับทานที่ญาติทั้งหลายอุทิศมาทำบุญให้ทานอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกนี้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานกลับไปบางรายถึงขึ้นสวรรค์เลยก็มีนะมีเยอะในหนังสือท่านแสดงไว้ขึ้นสวรรค์จากญาติมิตรที่ทำบุญอุทิศถวายให้นะแล้วพวกกลับมานี่หน้าเหี่ยวหน้าแห้งใจจะเป็นจะตายจะสลบสลายกลับไปเพราะไม่มีญาติมาทำบุญให้ทานเลยพวกนี้พวกเป็นทุกข์มากพวกที่เป็นสุขก็มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติที่มาทำบุญนี่แล้วไปถึงสวรรค์มีเยอะในคัมภีร์ท่านบอกไว้คัมภีร์พระพุทธเจ้าไม่ใช่คัมภีร์โกหกโรคเหมือนคัมภีร์กิเลสนะคัมภีร์กิเลสนี่เต็มตั้งแต่ส่วนเรื่องโกหกทั้งนั้นนะเราได้ทำบุญนี่นอกจากเราเป็นบุญกุศลสำหรับเราแล้วพวกญาติพวกมิตรทั้งหลายยังได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากเราอยู่ญาติเกี่ยวข้องกันมาตั้งดึกดำบรรพ์ไม่ใช่ว่าเกิดมาญาติเมื่อวานปีกายปีก่อนนะญาตินานแสนนานมารอรับส่วนกุศลของเราพอใครได้ทำบุญให้ทานส่วนกุศลที่ส่วนกุศลให้ญาติเหล่านี้ก็ได้ผ่านพ้นจากทุกข์เป็นลำดับลำดาไปเพราะฉะนั้นบรรดาเปรตทั้งหลายจึงเสาะจึงแสวงเรื่องงานการมีที่ไหนที่ไหนจะเข้าไปแทรกไปแทรกคอยรับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติของตนที่จะทำบุญอุทิศไปให้ว่างั้นแต่มีพระจำมานะวันนี้เป็นวันเขาเรียกบุญอะไรวันนี้เนื้อก็เราเนื้อ
3: ใต้ว
2: ัน
3: น
2: ี้
3: ภาคใต้น่ะเขาจะทำบุญเดือนสิบเขาจะที่ให
2: ้เ
3: ป็ดทำให้เป็ดค่ะในภาคของคนไทยถึงภาคอีสานเราเลยไหมคะม
2: ัน
3: เลยมาแล้ว
2: มันเลยมาแล้วพวกนี้กลายไปเป็นผีไปเลยแล้วเหรอที่ไหนที่ไหนก็มีญาติมีวงเหมือนกันนั่นแหละสำคัญอยู่ที่ตรงนั้นเมื่อญาติมีสมุนที่ไปให้แล้วได้รับด้วยกันวันนี้มีคนวันนี้มีงานอันหนึ่งเรียกว่ามากเป็นงานทำบุญให้ทานส่วนเจ้าของก็ได้รับบุญกุศลแล้วพวกญาติมีทั้งหลายก็ได้รับส่วนกุศลจากเราท่านแสดงไว้ในกิโลพุทธกันทสูตรชัดเจนมากทีเดียวพวกเปรตที่มาแล้วกลับไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเปลี่ยนชั้นเปลี่ยนภูมิไปเรื่อยๆก็มีพวกที่มาแล้วจิตใจเหี่ยวแห้งเสียอกเสียใจกลับไปมีเยอะเป็นอย่างนั้นท่านแสดงไว้เรามีญาติด้วยกันทุกคนอยากเข้าใจเรื่องนี้มีด้วยกันทุกคนญาติใกล้ญาติไกลญาติเป็นเวลานานกระชั้นเข้ามามีญาติทั้งนั้นน่ะแล้วให้อุทิศส่วนกุศลนี้ไปให้ญาติของตนของตนนั่นจะเป็นบุญกุศลทั้งญาติของตนและทั้งตนด้วยนะพากันจำเอาที่ภาษาภาคอีสานเราเขาไม่เรียกว่าบุหรี่เขาเรียกว่ากอกยาดูเอาเนี่ยกอกยาแท้เป็นอย่างนี้เขาเรียกกอกยาที่นี่ก็พอดีท่านทิ้งทอง ท่านชิ้นทองอีกเหมือนกันมาจากวิวรขึ้นรถมาปีนั่นมันสงครามโลกไฟหายากรถยนต์ต้องใช้ถ่านรถยนต์ต้องใช้ถ่านมันไม่มีน้ำมันนะที่นี่พอดีท่านยิ่งทองขึ้นรถมาคันนั้นเองละเพราะงั้นจึงจำได้ดีไอ้บ้าตัวนี้เก่งนะถ้าเป็นเรื่องตลกเรื่องเล่นนี้ท่านยิ่งทองนี่จำได้แน่นยำมากเลยนี่ก็นั่งรถมาที่นี่แต่อีตาคนหนึ่งอะแจกอยู่ข้างถนนแกขุดสวนขุดไร่อยู่นั่นนะแกไม่ได้สูบยาสูบบุหรี่เนี่ยแกก็ฉลาดดีเหมือนกันนี่แกก็ออกมารอถนนเวลารถเข้ามาแกก็โบกมือให้รถเขาหยุดที่นี่พวกอยู่ในรถเขาก็บอกว่านี่รับไหมเขาว่างั้นมีคนเดียวนี่รับไหมวะเอารับได้ข้าวบุหรี่ซองหนึ่งก็เอาเขาพูดกันบนรถนะเอารับได้ข้าวบุหรี่ซองหนึ่งก็เอาเอาไปถึงนั่นก็แกโบกมือไว้โบกมือเอาขึ้นดูโอ้ยพ่อไม่ขึ้นเนาะพ่อโบกมือมาขอต่อก็อย่าเฮ้ยหัวตาจะกินทำไมก็เลยให้เขาแก่ต่อกุญยาอย่างเดียวก่อนมันไปไหนไปนี่แหละมาต่อกุญยามาเนี่ยต่อกุญยาพอไปถึงนั่นแกก็โบกมือให้รถหยุดทีนี้รถเขาก็หยุดเขาก่อนจะหยุดเขาถามก่อนนี่รับไหมมีคนเดียวเท่านี้วางเออรับเจ้าเนี่ยได้ค่าบุหรี่ซองเก่าก็วางนั่นเอาไปถึงนั่นก็จอดรถปุ๊บเอาขึ้นดวงมันอยากโอ้ยพ่อไม่ขึ้นแล้วพ่อโบกมือว่าขอต่อกอกยาโอ้ยตาบดตาจะได้ไหมก็เลยให้เข้าต่อกอกยาต่อไปต่อบุหรี่ไม่ใช่ติดพอดตอกยาแล้วแกก็ไปออกจากนี่แกก็ไปขุดสวนแกได้สูงพวนถมดังเข้าใจไหมแกก็สบายทั้งนี้ติดรถอะไรไม่ติดก็รถอันนั้นรถถ่านไม่ใช่รถน้ำมันแต่อย่างนั้นไม่ได้โอ้ยเท่าหานก็เป็นเท่าหานว่าเท่าหานจะหัวเราทุกคนเนี่ยว่าได้เครียดหรือเท่าเนี่ยโอ้ยเป็นก็เท่าหานเดียวหยุดจังไรเปิดรถมันก็บ่ติดเอาก็ยิ้มเสร็จคือรถใช้ถ่านมันติดเครื่องไปง่ายพอติดแล้วพอเครื่องรถย้ายไปก็เห็นแกขุดสวนอยู่นั่นขุดไร่ขุดสวนเนี่ยเท่าห้ารถจี้เอาหน้ามองลงไปหานี่เท่าห้าเลยนี่แล้วหัวเราะกันลั่นนะด่าว่าเท่าห้าทุกแต่มีแต่หัวเราะทั้งนั้นคือไม่เคยเห็นไปโบกมือเนี่ยไปโบกมือให้รถหยุดพอหยุดอยู่แล้วก็ไปขอต่อบุหรี่สูบบุหรี่มันเคยมีไหมประเทศไทยเรามันก็มีนะที่ท่านถึงทองมาเล่าหัวเลาะลั่นอย่างเดียวนี่นะเป็นอย่างนั้นนะเห็นอันนี้เหตุที่จะพูดนะภาษาภาษาอีสานก็ว่ากอกยาเขาไปเรียกว่าบุหรี่เขาเรียกกอกยาพอไปเห็นแกโบกมืออย่างนั้นนั่นจะรับไหมคนมีคนเดียวรับไหมนะเขาปรึกษากับพวกรถต่อรับก็รับซะได้ค่าบุหรี่ซองหนึ่งเก่าเขาว่าพอไปจอดนั่นปั๊บเอาขึ้นดูมันโอ้ยพ่อไม่ขึ้นแล้วพ่อโบกมือนี่มาเพื่อขอต่อกอกยาต่อมดทาก็เลยต้องจำเป็นต้องได้ต่อหามผีตกป่าช้าไม่เผาได้ไงใช่ไหมนี่มันจำเป็นแล้วก็เลยให้จะต่อยาไฟต่อสิ่งบุหรี่พี่รถเรามันพอต่อเสร็จแล้วติดเครื่องมันไม่ติดเลยสิรถยังไงก็ไม่ดีรถเป็นทับเท่าห้าเนี่ยเพราะก็เท่าห้าเนี่ยแล้วหัวเราะกันลั่นนะเป็นเพราะเท่าห้าเนี่ยรถไม่ไป จนกระทั่งรถไปได้แล้วพารถย้ายไปนี่เนี่ยเนี่ยเท่าห้าอยู่จุดขุดสวนอยู่ข้างถนนเท่ากับขุดเฉยฟ้อนชมดังนี่เป็นความจริงเนี่ยไม่ใช่เล่นๆท่านนิ่งทองไปได้เรื่องมาเองท่านนิ่งทองนั่งรถมาด้วยนะพี่พูดเรื่องเขาตอบของยามันก็ฉุนอยู่นะยาไม่ได้ไปฝากให้ผู้เฒ่านะไปโบกมือนะยานี่ฉุนนี่ไปฝากให้ผู้เฒ่านั้นออกโบกมือต่อวันนี้วันที่สามนะเมื่อเช้านี่ก็อยู่ๆฝนก็ตกนะผู้ป่าตกมาเลยแต่มันก็ตกฝอยเมื่อเช้าตกฝอยวันที่สามฝนยังตกอยู่นึกว่าข้าวจะทันน้ำพอถึงขนาดนี้แล้วข้าวทันน้ำดำล่าเนี่ยสำคัญมากนะแปดโมงครึ่งแล้วนี่มาจากอุบลที่ท่านสิงห์ทองเล่านี่นะมาจากอุบลมานครพนมมาทางอุบลทางสายนั่นแหละสายอำนาจเจริญผ่านมาเนี่ยยอมสารภาพเลยตั้งแต่ไปอยู่ภูทอกอันนี้ท่านสิงห์ทองยอมสารภาพเอาใครเก่งให้มาว่างั้นนะเล่าให้อาจารย์มะเวยฟังอาจารย์มะเวยก็อยากไปดูเหตุการณ์เหมือนให้ไปใครที่ไม่เชื่อว่าผีมีหรือเปรตมีอะไรให้ไปตัดสินกันในเขาลูกนี่แหละว่าอันนี้มันเขาเรียกภูทอกนะเราผ่านไปผ่านมาอยู่นั่นจากนั้นที่มาอำเภอนาแกแล้วก็ไปอำเภอคำใจอีเราเคยผ่านไปผ่านมามีเขาลูกนี้เขาเรียกภูทอกมันมีเขาลูกเดียวใหญ่ๆอยู่นั่นที่นี่ก็ผู้เฒ่าหลวงตาองค์หนึ่งท่านมันอยู่ในภูเขาลูกนั่นนะมันลูกนั่นมันแตกแง่ไปทางโน้นอันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งอันใหญ่ที่มันเป็นลอกลงมาจากภูเขาและผู้เฒ่าอยู่ถ้ำนั้นและถ้ำนี้เป็นถ้ำหนึ่งสำหรับรับแขกพระแขกพระคันธุกามาส่วนมากจะมาพักถ้ำนี้ส่วนถ้ำนั้นผู้เฒ่าหลวงตานั้นผู้เฒ่าอยู่เป็นประจำแล้วแหละจนกระทั่งรู้เรื่องของเขาเรียกพญานาคได้ดีว่างั้นพอท่านยินทองไปถึงนั้นผู้เฒ่าก็บอกเลยคุณหลานว่างั้นมาวันนี้ให้ตั้งใจให้ดีนะญาติจะมาเยี่ยมนะตามธรรมดาพระคันธุกะมาจากที่ต่างๆมาพักที่นั้นพญานาคจะลงมาจะแสดงอาการต่างๆหลายประเภท ให้ได้เห็นว่างั้นผู้เฒ่าก็เตือนอย่ากลัวนะว่างั้นพ่อหลวงพ่อเคยอยู่นี่มานานแล้วแหละรู้นิสัยของพญานาคตัวนี้ได้ดีเขามาทักทายธรรมดาเขาไม่ได้มาเป็นภัยอะไรต่อเราแล้วไม่ต้องกลัวเขาจะแสดงอาการอะไรก็ตามให้ทราบกิริยาแห่งการต้อนรับของเขาอย่างนั้นแหละว่าบอกไว้ก็กลัวจะกลัวท่านทิ้งทองก็เป็นคนกล้าหาญไม่ใช่เล่นนะเนื้อก็พอดีก็มาจากนั่นแหละบ้านศรีฐานบ้านท่านทิ้งทองบ้านศรีฐานแล้วแต่ก่อนมันไม่มีรถยนต์ต้องเดินทางมาที่จะมาหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่หนองขือเนี่ยเดินทางมาพอดีมาถึงภูเขาลูกนั่งค่ำมาพอดีแล้วมากับพระมาด้วยกันแต่ว่ากี่องค์ไม่ทราบหากมีพระมาด้วยกันพอมาขึ้นถ้ำมาแล้วผู้เฒ่าก็เรียกมาอยู่ข้างๆเรียกตะโกนเรียกมาได้ยินชัดเจนก็เตือนว่านี่ญาติพี่น้องจะมาเยี่ยมนะกลางคืนวันนี้นะเพราะหลวงคุณหลานมาใหม่เขาจะมาทักทายแล้วอย่ากลัวนะบอกมีลักษณะต่างๆที่เขาจะมาแสดงอาการแสดงอาการก็อะไรก็ตามเป็นการทักทายไม่มีภัยมีกรรมอะไรแล้วไม่น่ากลัวแล้วก็พอดีกลางคืนท่านก็บอกโกงท่านสารภาพพอเดินทางมาทั้งวันท่านว่าแล้วมาก็นอนพอสามทุ่มท่านก็นอนคิดว่าพอตื่นขึ้นตอนดึกท่านจะเดินจงกรมท่านว่านะเพราะท่านยิ่งท้องทำความเพียรเดินจงกรมเก่งมากนะ แล้วก็มานอนองค์นึงมันเป็นภูเขายาวเป็นถ้ำถ้ำยาวมาทางนี้นะผู้เฒ่านั้นอยู่ทางด้านนั้นที่นี่เป็นร่องภูเขามีสระหนึ่งอยู่ข้างบนสระน้ำไม่กว้างนักนะอยู่ข้างบนเขาเขียนประกาศไว้ว่าห้ามไม่ผู้ยาวผู้หญิงลงอาบน้ำที่สระนี้ถ้าลงอาบแล้วน้ำนี่จะเหม็นคลุ้งไปหมดเลยถ้าต้องการให้ตักขึ้นไปใช้เอาอาบเอาตักขึ้นไปอาบเอาอย่าลงวางนั้นเขาประกาศไว้เลยเนี่ยพญานาคนี่เป็นเจ้าของอยู่พอสามทุ่มเท่านั้นแหละที่นี่นะก็พญานาคมาปลุกนะท่านนอนหลับสนิทอยู่นี่มาเป็นเหมือนงูเหมือนตัวเท่านี้นะว่าต้นเท่าต้นเสาพอตื่นขึ้นโฟโฟอยู่นี่นี่อยู่บนหัวนี่นะท่านนอนอยู่นี่บนเตียงบนแค่นี่งูตัวใหญ่ตัวนั้นก็มาโฟโฟอยู่นี่พอตื่นขึ้นแล้วโฟโฟอยู่แล้วก็ร้องเลยท่านนิ่งทองร้องว่าหลวงพ่อหลวงพ่อมันเสียงอะไรงูใหญ่มาจากไหนนี่จะมากืนผมนี่นะบอกแล้วว่าอย่ากลัวบอกแล้วนี่เด้ออย่ากลัวยังไงมันจะงับหัวผมอยู่เดี๋ยวนี้นะว่างว่างั้นนะบอกแล้วไม่ฟังว่างั้นไม่มีอะไรแล้วไม่ฟังอะไรมันจะตายเดี๋ยวนี้นี่ท่านนี่ต่อเวลากลัวมันจะตายเดี๋ยวนี้นะว่าแล้วทำไงล่ะพอคนพูดอย่างนั้นมันก็เงียบนะเสียงเงียบนั่นเลยที่นี่พอหยุดเสียงขึ้นอีกแล้วขึ้นตรงนี้ท่านทิ้งทองมีพระมาด้วยองค์หนึ่งไปตะโกนเรียกพระนั้นมาให้พระมาช่วยดูจุดไฟดูมันงูใหญ่อะไรนักหนานะผู้เฒ่าพูดไม่เชื่อเลยหมดเวลาความกลัวมาแล้วพูดให้ที่พระเวลาพระมาก็ให้เอาไม้ยาวๆไม้ยาวๆเอาโคมไฟนี่เกาะกับไม้นี่จุดไฟแล้วให้ส่องไปข้างหน้าอย่าถือโคมไปเดี๋ยวมันจะไปเหยียบงูท่านทิ้งทองสั่งท่านนู้นก็เอาไฟมาจุดไฟมาไฟมาถึงจนกระทั่งถึงคนไม่เห็นอะไรเงียบไปเลยพอพระองค์นั้นไปแล้วก็กล้องขึ้นอยู่ข้อขึ้นอยู่ที่ตัวเก่งๆนะฮัทท่านทิ้งทองเอาละแล้วเมื่อคืนนั่นเลยไม่ได้นอนทั้งคืนท่านว่าโถกลัวจริงๆนะไม่ธรรมดามันเหมือนมันอ้าปากอย่างนี้มันโฟ่ลงมาหัวเราเนี่ยเหมือนว่าจะงับออกเลยนี่ท่านว่าหลวงพ่อตะโกนบอกมาเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเลยมีแต่ความกลัวท่านเล่าให้ฟังนะพอตื่นเช้าแล้วเผ่นเลยท่านบอกท่านบอกกงนี่นะตื่นเช้าแล้วเผ่นเลยแล้วทำไมเผ่นจะเผ่นไม่เผ่นได้ยังไงงูมันตัวเท่าลำตาลท่านว่างั้นอ๋อที่นี่เอ้าถ้าใครไม่เชื่อว่าที่นี่มีเปรตมีผีแล้วให้มาทดลองให้เอาคนเก่งๆที่ไม่เชื่อเรามาให้มันได้ตกแผ่นตกภูเขาสักหน่อยว่างั้นนะพูดให้อาจารย์มาอวยฟังใครมาเป็นอย่างนี้ทางนั้นผู้เฒ่าก็บอกยืนยันได้เลยถ้าใครอยากทดลองคาถาของตัวเก่งว่าเก่งขนาดไหนให้มาว่างั้นนะคือไอ้พญานาคนี่มามีหลายแบบนะบางทีก็เหมือนลากต้นตาลมาลากต้นตาลทั้งต้นลงมาจากภูเขาซาซาซาซาลงไว้ผู้เฒ่าอยู่ตรงนั้นถ้ำอยู่นี่เขาลากมาตรงกลางลงไปตรงนั้นหายเงียบทำทุกแบบที่จะทำจะไม่มีอะไรเท่านั้นแหละว่างั้นท่านทั้งสองได้เห็นชัดเจนโหกลัวจริงจริงจนตัวสั่นท่านว่างั้นนะเพราะฉะนั้นจึงว่าเอาถ้าใครว่าไม่มีเปรตไม่มีผีแล้วให้มาภูเขาลูกนี้เดี๋ยวมันจะแผ่นตกภูเขากลางคืนแหละว่างั้นท่านว่าเนี่ยพูดอย่างอาถรรพ์มากนะโถกลัวที่สุดเลยท่านว่าก็มันจะงับอยู่นี่หนาวหลวงพ่อพูดไม่มีความหมายเลยบอกไม่กลัวไม่มีความหมายตื่นเช้าเปิดเลยท่านนอนคืนเดียวเราผ่านไปผ่านมาภูเขาลูกนี้แต่เราไม่ได้ขึ้นถ้าเราขึ้นนี่จะขาหักลงไปแล้วตกภูเขาเนาะไปโดนเอาอย่างนั้นนะแต่เราไม่เคยขึ้นถ้ำนี้หากผ่านไปผ่านมาเสมอเพราะเป็นทางเดินเที่ยวกรรมฐานท่านทิ้งทองเราไปโดนแล้วเล่าให้อาจารย์โมอวยฟังต่อหน้าต่อตากันเลยอาจารย์โมอวยก็ตั้งใจฟังจริง จะพาเพื่อนไปดูมีโอกาสเมื่อไหร่นะให้ไปเอาตัวเก่งๆนะไปคนที่ไม่เชื่อเปรตเชื่อผีว่ามีอะไรละเอาตัวนั้นละไปว่างั้นนะแต่ไปให้ตั้งทายดีเดี๋ยวตกภูเขาไปดูตัวนั้นคือกลัวตกเพ่นตกภูเขาเดี๋ยวนี้ก็ตัวนี้ก็คงจะมีแสดงอาการอย่างนี้นี่พญานาคนั่นพญานาคอยู่บนสระสระน้ำนั่นคืออย่างนี้มีสำหรับพระกรรมฐานโอ้ท่านเคยพอแล้วแหละไม่ได้แสดงอาการอย่างนี้แสดงกับท่านให้เห็นกันต่อหน้าต่อตาบีกรรมฐานแต่ท่านไม่ได้เป็นบ้าโฆษณาหลวงกรรมฐานด้วยกันท่านรู้ได้ดีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางธรรมอย่างนี้แล้วมองปั๊บที่ท่านเห็นเลยเห็นเลยนั่นก็ของอันนี้มีอยู่เหมือนสิ่งเหล่านี้เหมือนคนเหมือนสัตว์ทั่วไปจะไปลบล้างเขาได้ยังไงว่าไม่มีถ้าลบล้างเขาก็ว่าไม่มีก็ลบล้างเราสิมันเหมือนกันสัตว์ประเภทต่างๆอำนาจโหกรรมเรื่องบุญเรื่องกรรมเกิดขึ้นแล้วแต่จะเป็นยังไงเป็นเปรตเป็นผีมองเห็นหากันไม่เห็นแต่แสดงฤทธิ์เห็นทันทีถ้าไม่แสดงไม่เห็นพวกเปรตพวกผีมีหลายประเภทนะไม่ใช่ประเภทเดียวพวกนี้มีหลายประเภทกรรมที่ทำมานั่นแหละมันได้รับผลหรือพูดเรื่องคือว่ามันรับในสายตาเราแล้วเราก็ไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีแต่ท่านผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตใจคือจิตตภาวนาสำคัญเป็นไม่อยู่นะไม่ว่าพวกแคบกับแคบทั้งใดไม่ว่าพวกเปลือกพวกผีประเภทใดมันกับท่านจะรู้ไปหมดแต่ท่านไม่เหมือนเรารู้แล้วก็เฉยเหมือนไม่รู้เหมือนเราเกี่ยวข้องกับประชาชนญาติโยมรับแขกประชาชนนี่รับแขกพวกเปลือกพวกผีก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตอนบ่ายสามสี่โมงรับแขกประชาชนมือพระมหากษัตริย์เป็นต้นพอตอนค่ำมารับแขกพระเห็นไหมอ่ะคือท่านแสดงว่าพอเชื่อมคืนรับแขกเทวดาตั้งแต่ท้ามหาผมลงมาเป็นแขกเทพท่านก็บอกว่าเป็นอย่างไรนี่เป็นพุทธกิจงานจำเป็นของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วหลอกโลกได้ยังไงพอค่ำคืนไปถึงมายามก็ทรงเยียวยาอยู่สัตว์โลกเรื่องยานดูสัตว์ตัวเองดูหัวใจนะไม่เรื่องดูสมบัติเงินทองเข้าของรถถามบรรยากาศอะไรนะมองดูหัวใจของคนนั้นจะเป็นเศรษฐีหรือผู้คนทุกข์ไร้ถึงใจก็ตามถ้ามือปืนใสเรียนเข้าไปดูความจะปวดรู้สึกอะไรก็ปวดนะเรียกว่าเรื่องยานดูสัตว์ไม่เรื่องดูสมบัติเงินทองเข้าของรถถามบรรยากาศอะไรเรียนรู้หัวใจมือไปใส่อย่างไรอยู่ไหมอย่างนั้นต่างหากซึ่งท่านเรียกว่าเรียนญาติสัตว์ตัวโลกที่ว่าปะเบวิโยกานังตอนข้ามมาก็ประโยชน์ออกบุญสบายตัวจักถอยไม่ยกกระท่านี่เราจะว่ามนุษย์เราใหญ่กว่าโลกกว่าสงสารมากกว่าโลกกว่าสงสารเลยพวกเปิดพวกผีใจก็พวกยังมากกว่ามนุษย์เราในยังมนุษย์นี่นะนั่นฟังสิจะไม่เห็นเขากระลบร้างเขาว่าไม่มีแล้วก็มีตั้งแต่มนุษย์นี่อย่างนั้นต่างหากนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ลบร้างท่านยอมรับตามความเป็นจริงเลยประเภทไหนประเภทไหนทรงทราบตลอดทั่วถึงหมดแล้วยอมรับตามนั้นสามนั้นเลยคือว่าสาวกหลายจึงว่ารับวันมืดบอดเขาทุกวันท่านผู้รู้ผู้เห็นอยากเห็นตามดอกธรรมชาติเนี่ยท่านก็จะพูดจะหาอะไรพูดแล้วก็เหมือนจะไปไล่บ้าเขาฝังเขาจะหาว่าบ้ากันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งที่เขาเป็นบ้ากันทั้งโลกนะท่านก็เฉยเฉียท่านไม่ใช่บ้าท่านเห็นอย่างนั้นจริงๆแบบประหลาดอัศจรรย์ใครจะเกินพระกรรมฐานผู้ที่ท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านพวกเปรตพวกผีสัตว์ประเภทต่างๆที่ลึกลับเปิดเผยในญาณความรู้ของท่านทั้งนั้นแหละนี่ท่านเห็นแล้วท่านรู้แล้วท่านก็นิ่งเฉยๆหากว่ามีโอกาสที่จะคุยกันสนทนากันเกี่ยวกับพวก สักเปรตประเภทนี้ซึ่งมีความรู้ไปทางเดียวกันท่านก็คุยกันได้อย่างสบายสบายยอมรับกันเลยไม่ปฏิเสธกันยอมรับเหมือนอย่างที่เคยพูดกันฟังพระหนึ่งไปอยู่ก็ท่ามเปรตนะไปอยู่ได้สามคืนเพ่งนะแล้วองค์นี้อยู่ท่ามหนึ่งเองมาแล้วถามทำไมต้องมาเสียละก็มันอยู่ไม่ได้เปรตกวนมันเป็นไงมันกวนอย่างนั้นเอามาผมจะไปอยู่วะเนี่ยก็อย่างนั้นความรู้อย่างเดียวกันนะเอาไปเรื่อยกับทนได้สักกี่วันวะว่างั้นพอไปอยู่องค์ก่อนนั้นก็อยู่สามคืนองค์ที่หลังไปได้สองคืนแล้วโผล่มาแล้วมาอะไรโอ้ยทนไม่ไหวอย่างเห็นไหมท่านไปที่เสด็จเมื่อไรทนไม่ไหวกลัวเหลือเกินนั่งแล้วลืมตาอยู่มันก็เห็นอยู่ในจิตหลับตาก็ยิ้มแล้วจ้ามันเห็นก็ว่าจะภาวนาห้าสาสามมันมีจะเปิดแต่ผีซึ่งเรื่องฝืนปรารถนาแล้วอยู่หาอะไรอย่างนั้นนะก็มาทางนั่นเห็นไหมฉันยอมรับไปความรู้เหมือนคนใจอยู่ด้วยกันเห็นด้วยกันข้ามกันได้ยังไงความใจอย่างทราบอย่างเดียวกันมันก็ยอมรับกันอย่างนั้นแล้วเรื่องธรรมะที่เนี่ยที่เรื่องรับมากนะมันมีอยู่กับทุกคนความโลภความโกรธราคะตัณหามีอยู่กับหัวใจทุกคนใครไปรู้ได้เห็นได้ไม่มีนะไม่มีรู้ได้เห็นได้ละได้ไม่มีมีพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านมีเท่านั้นที่ว่าเป็นสาระของโลกรู้ได้เห็นได้ถอดถอนชำระออกหมดได้เลยพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกลำดับมาก็พระสาวกที่ท่านสอนวิสีการวิจารณาชำระสัจสังให้รู้ให้เห็นมันยังไงไงสอนวิสีภาวนาวิสีภาวนาเป็นวิสีการที่ชำระที่เองก็รู้ได้เห็นได้ชำระได้จนกระทั่งโล่งหมดไม่มีเหลือกิเลสภายในจิตใจโล่งมาเห็นท่านรู้ได้เห็นได้ชำระของท่านได้บรรดาพระอรหันต์แล้วพวกเราที่ละไม่ได้จะหาว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็นบ้างั้นเหรอเอาว่าสิทั้งละกิเลสได้หมดไม่มีเหลือพวกเราที่ทำกิเลสเป็นคนดีทั้งหมดเอาพิจารณาสิพวกเราพวกคนดีทั้งหมดพวกตาบอดพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ที่ชั่งละกิเลสได้โดยสิ้นเสียงนั้นเป็นบ้าทั้งหมดเอาพิจารณาสินี่แหละความรู้ต่างกันอย่างนี้ความรู้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์สามารถทำละสิ่งที่เป็นภัยเป็นโรคเรื้อรังของพวกของใต้คือกิเลสเหนือโรคเรื้อรังคิดอยู่ในใจเอาที่เขาจะเก่งก็เก่งขนาดไหนนะรักวิชาไหนเอามาพิสูจน์กิเลสอยู่ภายในจิตใจชำระกิเลสออกให้ได้ให้เหนือวิชาพระพุทธเจ้าไปมีไหมในโลกอันนี้พูดนะอย่างจังๆเลยนะความรู้อันนี้เป็นความรู้ธรรมดาเมื่อไหร่ที่จะไปเห็นกิเลสตัวสำคัญถอนมันออกได้หมดทั้งรากเสียไม่มีเหลือเป็นพระผู้บริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงขึ้นมาคือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์มีได้ที่ไหนไม่มีนี่ละเห็นได้รู้ได้อย่างนั้นอ่ะพวกเราเต็มอยู่นี่มันไม่มีใครเห็นใครรู้นะเต็มอยู่ในหัวอกไม่มีใครเห็นใครรู้ว่านี่เป็นความโลภนี่เป็นความโกรธนี่เป็นราคะตัณหานี่เป็นบุญนี่เป็นบาหัวใจมันผู้สร้างขึ้นมาไม่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นหมดนั่นเป็นอย่างนั้นนะเมื่อท่านเห็นหมดแล้วท่านก็แก้ไขตามนั้นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกตรัสรู้ขึ้นมาผลแล้วก็สั่งสอนสาวกมีเบญจวัคคีย์ทั้ง5สายเปี้ยมเข้าไปธรรมจักรกับปวัตตนสูตรขึ้นต้นปฐมเทศนาจากนั้นก็อนัตตลักขณสูตรเรื่อยไปนี่ถอดถอนกิเลสสอนสอนด้วยธรรมวิธีการพุทธเจ้าสอนนี่วิธีการถอดถอนกิเลสเป็นท่านนั้นก็ฟังเข้าเปิดออกแล้วก็บรรลุธรรมขึ้นเป็นลำดับเช่นพระโสดาอย่างพระอัญญาโกณฑัญญะจากนั้นก็วันหลังต่อมาก็ทั้ง5นั่นแหละเทศนั้นแต่ละกระสุนควรแก่ทำขั้นนี้แล้วอันนี้จากทุกขังนันตาเป็นสิ่งที่ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงปล่อยหมดนั่นถึงนั่นแล้วก็ปล่อยหมดเป็นอรหันต์ขึ้นมานั่นเห็นไหมล่ะนี่ใครรู้ได้เห็นได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์แรกแล้วพระสาวกทั้งหลายมีอัญญาเป็นเจ้าขี่ทั้ง5เป็นอันดับ2ขึ้นมาเรื่อยๆนี่แหละใครรู้ได้เห็นได้วิชาอันนี้ใครรู้ได้ วิชานี้ใครหามาได้ไม่มีมีผู้ที่เจ้าเท่านั้นแล้วชำระกิเลสขาดจะบั้นลงไปเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาล่ำลือโลกธาตุแดนพรหมโลกลงมาถึงทั่วถึงกันหมดท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่ว่าโลกธาตุโลกธาตุสามแดนโลกธาตุที่ท่านพูดอนันตมาเมื่อออกไปแล้วว่าดาสาสะอาญาจารดาสาสะที่โลกธาตุหมื่นโลกธาตุไปที่หมื่นโลกธาตุสะเทือนสะท้านหวั่นไหวทั่วถึงกันหมดจากธรรมพระธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาแสดงธรรมนี่กระเทือนไปหมดเลยนั่นเห็นไหมล่ะมันต่างกันหรือไม่กับพวกเรานะโลกเรื้อรังคือโลกวัฏวนได้แก่โลกกิเลสอวิชชาปัจจยาสังขาราไม่มีใครรู้ใครเห็นอันนี้แหละพาให้สัตว์ทั้งหลายจมไปเลยขึ้นลงขึ้นลงไปสวรรค์ชั้นพรหมลงมาลงนรกอเวจีเป็นการเป็นที่ท่องเที่ยวของจิตดวงนี้ที่มีกิเลสครอบหัวมันอยู่นั่นนั่นพอท่านถอนนี้หมดแล้วดีดผึ่งถึงนิพพานเลยเป็นยังไงความรู้ของพระพุทธเจ้ากิเลสเหล่านี้ไม่ใช่มีเฉพาะพระพุทธเจ้าไม่มีในพวกเราเราจึงไม่เห็นความชั่วพวกเราเป็นครั้งกิเลสเหมือนกันแต่ไม่มีใครเห็นพระพุทธเจ้าก็เป็นครั้งกิเลสแต่พระองค์ทรงเห็นและลื้อถอนอะไรหมดโดยสิ้นเชิงพระอรหันต์ทั้งหลายก็เป็นกิเลสมีคนมีกิเลสเหมือนพวกเราเป็นครั้งกิเลสเหมือนกันแต่ลื้อถอนอะไรหมดไปยังไงความรู้สามารถต่างกันไหมความรู้ของพระพุทธเจ้ากับความรู้ของโลกทั้งหลายต่างกันหรือไม่เอาไปเทียบดูสินะยกขึ้นเลยว่าความรู้ของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เอกเป็นครั้งแห่งธรรมทั้งหลายเต็มพระทัยสอนโลกให้สว่างแจ้งขึ้นมาจนกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเนี่ยกิเลสอยู่ในใจใครรู้ใครเห็นได้พระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านสามารถรู้ได้ถอนเอาได้หมดภัยโดยประการทั้งปวงนั่นมันต่างกันไหมล่ะกับพวกเราเห็นนี่อยู่ด้วยกันคนหนึ่งเห็นคนหนึ่งไม่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระสาวกทั้งหลายเห็นละได้ด้วยขาดสะบั้นไปหมดพวกเราเห็นไม่เห็นแต่สั่งสมขึ้นทุกวันมันต่างกันนะสั่งสมกิเลสตัณหาเรานี่ขึ้นทุกวันทุกวันทั้งที่ไม่เห็นมันนั่นแหละหากสั่งสมมันขึ้นทุกวันเต็มหัวใจพวกนี้มีแต่ครั้งกิเลสนั่นออกไปจะดีเดี๋ยวหมูหมาเป็ดไก่มันก็เป็นครั้งกิเลสมันสู้พวกนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันแตกคือนะระวังนะไอ้พวกที่เราพวกที่มึงอย่าด่วนออกมานะพวกนี้ครั้งกิเลสไปมึงจะแตกหลงที่มึงไม่ได้กินข้าวในวันไอ้ที่เข้าใจไอ้พวกที่คุณน่ะคุณสงสารไอ้พวกที่ขังกิเลสเดินผ่านมันนั่นพวกที่มันจะไม่กินข้าวเป็นก็ปลาหมดนะทั้งไอ้พวกที่ไอ้หมีไอ้หยองอ่ะไอ้จำดาวมันยังไม่กินข้าวสุดอยู่หลงมานะไอ้พวกนี้เลิกไปก่อนสู้ค่อยมากินไม่งั้นสู้จะไม่กินข้าวละขังกิเลสซัดสู้นะพวกนี้เขาไม่เห็นละสู้กันเลยระวังไอ้นี่เข้าใจไหมเจ็บมันมีอย่างนี้แหละเพราะงั้นอะไรมหาสมบัติบุญเรืองเนี่ยที่เคยพูดออกทีวีมหาสมบัติบุญเรืองอยู่ว่านรนาถออกทางทีวีไปเรียนอะไรมาออกทางทีวีนั้นแล้วมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเราเรื่องของเราเกี่ยวข้องอะไรวะหลวงตามหาบัวนี่แล้วว่าไงฮะผู้กับเอาชี้แจงมา
4: บอกครับหลวงตามหาบัวเทศของหลวงตามหาบัวเนี่ยเป็นอัดเป็นธรรมแบบธรรมะแท้จริงของพระพุทธเจ้าที่เคยแสดงอันดับสองก็ว่ามีอุปมาอุปไมยด้วย
2: อ
4: ันดับสามก็บอกมีตลกขบขันด้วยครับ
2: นั่นแหละอันที่สามอันตลกขบขันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นในนี้จะว่าไงเอาละพวกนี้มันมัดเทศมันไว้หมดแล้วอยู่ในนู่นละสู้ออกได้ไอ้พวกที่ออกไปสู้หิวข้าวสู้หิวข้าวสู้ออกไปได้พวกนี้เขาจับพวกภัยสู้ไว้เรียบร้อยแล้วแหละสู้ไปกินข้าวได้มันนี่ที่ไหนมันยังมาพูดได้สักปั้นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาพูดเหมือนว่าพวกนี้เป็นกางกิเลสหมาแตกก็นั่นแหละก็ใช่ไปเอาละพอพูดไปมากเดี๋ยวพวกนี้เป็นบ้าไปแล้วสังสมเดี๋ยววัดล่างถ้ามันสังสมมากกว่านี้เดี๋ยววัดล่างนะเอาละพอแล้วมีอะไรที่นี่
5: พ่อเจ้าขานี่
2: อะไร
5: ม
2: ัน
5: น
2: ี่
5: เยอะค
2: ่ะ
5: คุณประภาพรสิทธิบุญค่ะ
2: ฮะ
5: คุณประภาพรสิทธิบุญถวายปัจจัยประจำเดือน 5,000 แล้วก็เพิ่มอีก 45,000 เช็คใบนี้ 50,000 พร้อมทายทานเจ้าค่ะ
2: เออพอใจพอใจเอามาจะเอากองบุญฟังเอามาจะเอากองบุญกองกุศลนี่ชำระกิเลสมันแตกหนีหมดไอ้ผู้กี่เราจะได้ออกหากินเข้าใจนี่ชำระกิเลสเข้าใจไหม
6: หล
2: ว
6: งตาเจ้าขาเก็บมันเข้าเรียนถวายปัจจัยประจำเดือน 3,000 บาทพร้อมชาตรัสทองร่วมไม้300บาทเจ้าค
2: ่
6: ะ
2: เออพอใจพอใจพอใจ
5: วันนี้คณะผู้ลงบุญบูชาทำด้วยทอง2บาทเจ
2: ้
5: าค
2: ่
5: ะ
2: เออได้ทอง2บาทเหรอมาเหมือนพวกทองพวกซักฟอกกิเลสตัวเป็นภัยเอาวันนี้ได้สักกี่ได้สักกี
5: ่
2: ก็ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรเห็นไหมล่ะน้อยเมื่อไรที่ว่าจะสามเดือนโลกธาตุนี่มันน้อยนิดเดียวเวลาท่านแสดงออกมาเป็นหมื่นโลกธาตุกระเทือนสะท้านบั่นไหวหมดสร้างกัมปีสร้างประกัมปีสร้างประเวทีอัปมาโนจะโอโรปาโซโลเกปาตุระโหติเรียกกระเทือนสะท้านไปหมดแม้เทวดูเทวดาอินพรมทั้งหลายจะมีอนุภาพขนาดไหนสู้ทำไม่ได้ว่างั้นเราสรุปความแปลว่าเข้าใจไหมเทวานางเดวานุภาวังอนุภาพแห่งเทวดาทั้งหลายสู้ไม่ได้เข้าใจเหนือหมดอนุภาพแห่งธรรมพระพุทธเจ้าเหนือหมดว่างั้นนะมาโอ้ว่าจะไปจะไปเลยไม่ได้ไปมีเรื่องไง
5: ฮะอีกต้นน
2: ึ
5: งค่ะอ
2: ีกต้นนึงเหรอ
5: ค่ะ
2: เออ
5: มาบุญสามบุญฉายไลโสตจินดาทำบุญให้เธอ 2,000 บาท
2: เออ
5: ส
2: ิ้
5: นชีวิตแล้วบูชากันเทศตกผ้าของหนูอีก 3,000 ค่ะ
2: ก่อนนาเราจะลุกไปขึ้น
5: คราวที่แล้วที่บอกต้อง 5,000
2: เออมา
5: อีก 9,000
2: ของเราจะลุกไปขึ้นเรื่อยจะตายคนนั่นเป็นหน้าคนนี้ปรนาเราดูนาฬิกาเรื่อยๆเราอยากจะไปทุบนาฬิกาหนึ่งมันโม้ทุบคนเมื่อไรก็จะไปทุบนาฬิกาเชื่อว่านะ
7: มี 2,000 หยับเทียนนะเรนโบอโลคยา 2,000 นิยาพิชาติระเบียบ500
2: โอ้เดี๋ยวมันจะฆ่าคนนะ
7: กองแย่500
2: โดแล้วเราจะไปนั่น9โมงแล้วยังไม่ถึงไหนโอ้ที่นี่ที่นั่นนะเอาละโอ้โหเหนื่อยเลยเหนื่อย
8: ทองคำวันนี้ได้3บาท17สตางค์คร
2: ับ
8: ผม
2: เออจะอะไรเราจะไม่ได้ไปหันหน้าหันหลังอยู่นี่นะอยู่ว่าไงทู่ปวดเข่าเข่าขัด
0: ท่านมาฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเน้นว่าดูดาตรงไหนความบกพร่องอยู่ตรงนั้นในรายการภาษาธรรมครับในนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่าความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวงขอเชิญท่านรับฟังครับ
9: โปรดเตรียมตัวตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานจิตภาวนากรรมฐานก็เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเป็นประจำวันนี้ให้ภาษิตข้อหนึ่งที่ว่าการยินดีในธรรมชนะเสียซึ่งการยินดีทั้งปวงนี่เป็นพุทธภาษิตเราทั้งหลายในข้อนี้เราควรยึดยกมาพินิจพิจารณาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าการยินดีในธรรมนั้นชนะแปลว่าชนะหรือเลิศก็ว่าได้กว่าการยินดีทั้งปวงไม่หมายความว่าทั้งหมดที่เรายินดี บันดาลให้สิ่งที่ให้เกิดความพอใจหรือความยินดีเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมก็เท่ากับเราสนับสนุนธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงพระดำรัสไว้ประการยินดีในธรรมเราก็เพื่อทำให้ปรากฏว่าการยินดีในธรรมนั้นมีคุณค่าแค่ไหนมีประโยชน์อย่างไรถ้าเราไม่ยินดีในธรรมหมกมุ่นอยู่ในทางโลกส่วนเดียวนั้นจะเป็นอย่างไรในข้อนี้เราพิจารณาถึงโลกถึงธรรมทัศนะทิศทางของโลกนั้นเราก็ได้ผ่านมาพอสมควรเราก็ได้อยู่ในโลกพอสมควรความสุขเกี่ยวเนื่องโดยโลกที่ต้องการคืออมิตรเหล่านั้นเราก็ได้ผ่านมาพอที่จะหยิบยกมาพิจารณาให้รู้ว่าโลกนั้นความสุขจากไหนไปถึงไหนเพียงพอแค่ไหนส่วนความสุขในทางธรรมก็คือการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมการประพฤติธรรมอยู่ที่ไหนพระองค์ทรงชี้มาตัวเราอีกบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมก็คือตั้งอยู่ในกายที่ประพฤติธรรมหรือเคลื่อนไหวไปตามธรรมอยู่ในวาจาเดินตามธรรมจิตใจของเราตั้งอยู่ในธรรมเรียกว่าประพฤติธรรมคำว่าธรรมตรงกันข้ามกับอธรรมธรรมในข้อนี้ท่านพูดถึงในส่วนดีแต่ส่วนในส่วนชั่วนั้นบางครั้งท่านก็บอกธรรมะเป็นกลางกลางเมื่อแยกออกแล้วมีส่วนดีและส่วนชั่วแต่ในธรรมที่บางครั้งพระองค์ทรงแสดงว่าธรรมเป็นส่วนดีทั้งหมดสิ่งที่ชั่วนั้นจะเรียกว่าอธรรมคือไม่ใช่ธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมเราควรหมายว่าการประพฤติดี คือบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมคือตั้งอยู่ในสิ่งที่ดีผู้รู้ธรรมก็รู้สิ่งที่ดีที่ถูกต้องผู้เห็นธรรมก็เห็นส่วนดีที่ถูกต้องถ้าเราเห็นดีเห็นถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะได้รับผลคือตามที่สิ่งต้องการคือความสุขเพราะฉะนั้นการยินดีในธรรมมีอะไรบ้างที่พระพุทธเจ้าให้ควรยินดีก็ยินดีในการในทานในศีลในภาวนาในสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานี่เรียกว่ายินดีในธรรมเพราะธรรมสามอย่างนี้เป็นเครื่องดำเนินจิตใจของเราเข้าสู่ความฉลาดเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องทำให้เราเห็นรู้สิ่งที่ไม่ดีก็เข้าใจชัดว่าสิ่งนั้นไม่ดีแต่สิ่งที่ไม่ดีนั้นไม่ควรทำเราก็มีจิตเบื่อหน่ายหรือมีจิตเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัยจากสิ่งที่ไม่ดีนั้นขึ้นในจิตในใจมีความละอายมีความสะดุ้งกลัวในการที่จะกระทำในสิ่งที่ไม่ดีนั้นอย่าว่าแต่ตัวเองทำเลยแม้แต่เห็นคนอื่นทำในจิตใจของเราก็นึกสลดสังเวชใจและมีความหวาดกลัวภัยที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นเพราะทุกคนไม่ต้องการภัยไม่ต้องการเวรไม่ต้องการความมัวหมองไม่ต้องการทุกข์ที่จะเกิดขึ้นแม้แต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ต้องการ แต่หากเราทั้งหลายไม่ต้องการเพียงแต่ทุกข์อย่างเดียวไม่พอถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องทุกข์และในเรื่องเหตุให้ทุกข์เกิดเพราะทุกคนก็ไม่ต้องการอยู่แล้วอย่าว่าแต่คนแม้แต่สัตว์ก็ไม่ต้องการทุกข์แต่ก็หนีไม่พ้นทุกข์เหล่านั้นเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ร่ำไปนับร่องนับรอยไม่ถ้วนจะเกิดเวลาไหนก็เกิดเรื่องของทุกข์ทั้งหลายสำหรับที่เราทั้งหลายไม่สนใจในทางธรรมคือรู้ความจริงคำว่าธรรมนี่เพื่อศึกษาให้รู้สภาวะแห่งความจริงแล้วก็จะได้เลือกประพฤติปฏิบัติอันถูกต้องถูกที่

งหลายที่จะทำไม่ได้หรือรู้ไม่ได้ถ้าเราพิจารณาต่อเนื่องกันไปแล้วจิตยอมรับความจริงในข้อนี้แล้วเราทั้งหลายก็จะได้เป็นนิสัยอุปนิสัยเป็นปัจจัยในการที่จะหลีกทางจากสิ่งที่ไม่ดีด้วยการกระทำความดีหลีกทางจากสิ่งที่ไม่สงบด้วยมายินดีในความสงบทำในส่วนที่ให้เกิดความสงบก็มีทำในส่วนที่ให้เกิดความรู้ก็มีเกิดความรู้ความเห็นก็มีเพราะฉะนั้นอุบายอันใดที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้วางไว้เป็นหลักสูตรที่ให้เราทั้งหลายนำมาใช้ให้เกิดความสงบเราก็นำมาใช้ปฏิบัติตามถ้าด้วยความเพียรด้วยความพยายามอันถูกต้องด้วยความกระทำอันถูกต้องอยู่ในพื้นฐานคือชีวิตความเป็นอยู่อันถูกต้องการกระทำความสงบมันก็เป็นสิ่งที่สะดวกสบายขึ้นมาเพราะความสงบนั้นต้องสงบมาจากหยาบภายนอกจนถึงภายในส่วนละเอียดแต่ส่วนหยาบไม่สงบแล้วจะให้จิตใจสงบส่วนละเอียดนั้นเป็นการที่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะสงบส่วนหยาบก็สงบทางกายกรรมคือการกระทำเพื่อต้องการผลงานให้ชีวิตอยู่ได้ก็เราก็ต้องเลือกอย่าให้ทำกรรมที่หยาบที่เกิดเป็นเวรเป็นภัยกระทบกระเทือนตอบสนองมาทางกายนี่ก็ก่อกวนถึงจิตใจในการที่จะทำสมาธิให้สงบในการพูดออกมาใดๆทางวาจาก็เช่นเดียวกันต้องให้อยู่ในร่องในรอยเพื่อให้เกิดความสงบความงามในทางวาจาอย่าให้มีปัญหาทางวาจาเกิดขึ้นเป็นความวุ่นวายเป็นความเศร้าหมองเป็นผลอันกระทบกระเทือนใจทั้งเราและบุคคลอื่นถึงแม้ว่าเป็นเรื่องของคนอื่นแต่เมื่อเราพูดไปแล้วออกจากปากของเราแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็กลายเป็นของเราและกระทบกระเทือนถึงเราถึงจิตใจเราด้วยเขาก็ทุกข์ด้วยพระพุทธเจ้ามองเห็นอำนาจสำคัญในความสงบสุขจากภายนอกถ้าเราไม่สำรวมระวังไม่ละแล้วจะเราจะบริกรรมพุทโธเท่าไหร่มันก็มีสิ่งขัดขวางอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้รักษากายรักษาวาจาเป็นพื้นฐานหยาบเสียก่อนส่วนนี้ให้มันสะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าสุจริตสิ่งเหล่านี้มันสะอาดแล้วเราระลึกขึ้นมาแล้วมันก็ดีใจภูมิใจที่เราไม่มีเวรมีภัยในตัวของเราจากบุคคลผู้อื่นจากสิ่งอื่นชื่อว่าเป็นความสงบในส่วนหนึ่งของศีลเป็นความสุขส่วนหนึ่งของการรักษาศีลซึ่งเป็นพื้นฐานเมื่อมีศีลเป็นพื้นฐานแห่งความสงบแล้วเราจะอบรมภาวนาด้วยใช้สติดูเฉพาะจิตส่วนกายนั้นเราก็ปิดประตูแล้วนั่งให้เรียบร้อยไม่ได้ทำการงานใดๆแต่พอที่จะเข้าไประเวงระหว่างมันหยุดแล้ววาจาก็หยุดแล้วยังแต่จิตใจยังไม่หยุดเพราะฉะนั้นจิตใจเป็นนามธรรมคิดอารมณ์นึกอารมณ์เสวยอารมณ์สัมผัสอารมณ์อยู่ตลอดเวลากายนั้นอจิตใจนั้นถ้าหากไม่ได้รับกฎอบรมมีนิสัยในทางที่สงบมาก่อนแล้วย่อมไม่มีหลักไม่มีฐานกระทบกระเทือนผสมกันยุ่งเหยิงมาตลอดเลือกไม่ได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดผลที่สุดแม้แต่คิดก็เข้าใจว่าคงจะไม่มี

0: ลตอบแต่ยังใดเพราะความคิดจึงไม่หยับยั้งความคิดปล่อยให้ความคิดเพราะไม่มีใครรู้ใครเห็นเพราะว่าจึงไม่มีผลมาจากที่อื่นเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วจึงไม่ค่อยจะสำรวมไม่ค่อยจะรักษาเพราะเราไม่เห็นทุกข์ภัยที่เกิดขึ้นจากความคิดไม่ดีแล้วเราไม่ค่อยเห็นความสุขความเจริญจากคิดไปในสิ่งที่ดีที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้วางไว้เพราะฉะนั้นคนทั่วไปจึงไม่นิยมรักษาจิตใจกันปล่อยจิตใจให้ไปคิดร้อยแปดถ้าพูดถึงความจริงแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ให้ความสำคัญทางจิตใจมากกว่าส่วนอื่นๆมีผลที่เกิดขึ้นจากความคิดทางจิตใจมหาศาลเพราะกายและวาจานั้นไม่สามารถจะปรุงแต่งตามลำพังนอกจากจิตใจที่ยื่นส่งมาให้หรือส่งมาเท่านั้นจึงจะมีปฏิกิริยาแสดงออกมาเพราะฉะนั้นมโนกรรมจึงเป็นกรรมที่สำคัญที่สุดกว่ากายธรรมและวาจีกรรมเพราะเป็นมูลฐานเป็นรากเหง้าเข้าหมดเป็นตัวสมุทัยที่แท้จริงเมื่อเป็นเช่นนี้เราทั้งหลายควรอบรมจิตใจให้ความสำคัญในการคิดนึกให้มากให้จงหนักถ้าเรามีสติเข้าไปกำกับคอยสังเกตการปรุงแต่งจิตใจของเราที่มีผลเกิดขึ้นจากการคิดนึกไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีไม่ว่าทุกข์หรือความสุขที่เกิดขึ้นกระทบกระเทือนจิตใจบางครั้งเราไม่สามารถจะลึกเหตุได้แต่ผลมันเกิดขึ้นคือความเศร้าใจความทุกข์ใจความขัดเคืองในจิตในใจนี่เป็นผลเกิดขึ้นแล้วเราพยายามทบทวนจากผลว่าอารมณ์นี้ไม่ใช่มีดั้งเดิมตลอดมาเพิ่งเกิดเปลี่ยนมาก่อนนั้นอารมณ์ของเราไม่เป็นอย่างนี้เราก็มาทบทวนถอยไปดูอารมณ์เหล่านั้นมันเปลี่ยนได้อย่างไรเมื่อก่อนจิตใจของเราดีนั่งสบายสบายมาบัดนี้มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นเองเราก็ทบทวนมันเปลี่ยนตอนไหนอาจสามารถที่จะรู้ได้มีอะไรกระทบบ้างมีอะไรปรากฏการก่อขึ้นมาภายในจิตใจของเราบ้างจากภายนอกหรือปรุงมาจากภายในโดยตรงอันนี้เกิดขึ้นประโยชน์ที่ได้จากการมีสติระลึกกำหนดรู้จิตของเราเองจะโดยวิธีการนั่งภาวนาสังเกตหรือหาช่องว่างหาเวลาว่างเมื่อไรเราก็สังเกตทบทวนจิตบางครั้งเราทำกิจการงานอย่างอื่นต้องใช้ความคิดความนึกต้องใช้ปัญญาสอบสองเราก็เอาไปใช้เสียก่อนเมื่อมีเวลาว่างเมื่อไรเราก็มาคิดทบทวนเหตุผลเราก็จะได้ทราบความจริงทางเกิดแห่งทุกข์และตัวทุกข์ที่เกิดมาจากเหตุเมื่อเรารู้ทุกข์พร้อมด้วยทางเหตุแล้วตามความเป็นจริงแล้วเราไม่ควรมองไปที่อื่นไกลส่วนมรรคกับนิโรธมันก็อยู่ด้วยกันที่เราพิจารณาอยู่นั่นแหละเมื่อเรารู้แล้วเราเบื่อหน่ายปล่อยวางแล้วจิตก็ได้ความสุขได้ความสงบในขณะที่เรารู้ความจริงเพราะจิตไม่ต้องการทุกข์อยู่แล้วที่มันเกิดขึ้นก็เพราะมันไม่รู้เหมือนกับเราไปเหยียบหนาม ถ้าเราเห็นแล้วไม่มีใครจะไปแกล้งเหยียบเลยหรือเหยียบไฟแต่เตาไฟที่มีเปลวกำลังลุกอยู่ถ้าโดยปกติแล้วเราจะไม่แตะต้องเลยเพราะเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์เป็นภัยชั้นใดก็ดีสิ่งที่ไม่ดีทุกจากสิ่งที่ไม่ดีก็ทำไม่ดีหรือคิดไม่ดีถ้าจิตนี้เข้าใจเห็นชัดอันถูกต้องแล้วมันจะไม่แตะต้องเลยมันจะต้องสลัดออกเหมือนกับเราไปจับไฟรู้ร้อนได้สลัดทันทีหรือเราไปถูกอาสารพิษที่กัดต่อยทันทีแล้วก็ต้องชักออกมาทันทีถ้าเห็นก่อนไม่มีใครอยากแตะต้องเลยเพราะฉะนั้นในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนทั้งแต่เพื่อไม่ความไม่ประมาทให้เห็นก่อนไม่แตะต้องก่อนนั้นเป็นการดีที่สุดแม้แต่แตะต้องแล้วผลมันเกิดขึ้นแล้วเจ็บแล้วแต่เราก็ต้องอย่าให้สิ่งเหล่านั้นผ่านไปโดยไร้จากการพิจารณาให้รู้เหตุรู้ผลรู้ปัจจัยแล้วเพื่อป้องกันที่ไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปอีกในข้างหน้าเมื่อเรารู้ความจริงแล้วนี่การปฏิบัติศึกษารู้จิตใจดูจิตใจของเราเหตุที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าทุกข์ที่มาจากเหตุก็เนื่องจิตใจของเราที่ไม่มีความรู้ต่อเนื่องกันในสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาความรู้ของเราจึงไม่เป็นพลังและเป็นกำลังที่ให้เกิดรู้ความจริงขึ้นมาได้ถูกอารมณ์ที่หลอกตลอดเวลาให้เราเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ได้รับความกระทบกระเทือนดีใจบ้างเสียใจบ้างอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เพราะขาดอะไรเพราะขาดสติเพราะขาดสมาธิเพราะขาดความรู้ตัวนี้เองเป็นทำให้แปรเปลี่ยนแปลงความสุขทุกข์ความเป็นอยู่ของเรากระทบกระเทือนหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาไม่นักแน่นมั่นคงไม่เชื่อตัวเองทั้งไม่เห็นธรรมะไม่รู้ธรรมะนี่ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงมีการภาวนาเพื่อยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามเรื่องเหล่านั้นให้ปรากฏชัดขึ้นในจิตใจของเราเรียกว่าภาวนาเราจะนั่งให้มีสติใช้สติระลึกตามที่เราเคยปฏิบัติมาหรือครั้งใดที่เราเคยได้ความสุขเราก็ทบทวนพยายามนี่แล้วทำใจสบายอย่างไรระลึกปล่อยวางอย่างไรทบทวนใจดีอย่างไรศรัทธาของเราอย่างไรความพยายามของเราต่อเนื่องกันอย่างไรเราก็เต็มใจให้ดีให้มีศรัทธาเลื่อมใสมีความเพียรพอเหมาะสมที่จิตจะได้ความสงบเพราะจิตความสงบนี่จิตละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่หยาบมาขัดขวางสงบไม่ได้เราก็พยายามกำหนดรู้ความรู้นั้นเราก็ต้องมีสตินั้นก็ต้องมีความรู้อยู่ด้วยกันในการที่กำหนดส่วนใดส่วนหนึ่งเราจะบริกรรมพุทโธเราก็กำหนดรู้พุทโธถ้าหากว่าเราสังเกตอยู่ในพุทโธนั้นไม่ใช่ว่ามีแต่พุทโธอย่างเดียวอย่างอื่นมันค่อยมีมาคอยเตือนคอยแทรกคอยนี่กระซิบกระซาบในนั้นให้เราเผลอให้เราฟุ้งซ่านออกไปนี่ท่านเรียกว่ามารมาขัดขวางไม่ให้เราระลึกพุทโธให้ต่อเนื่องกันไปให้ทิ้งพุทโธแล้วไปเรื่องตามเรื่องราวของมันที่มันหลอกให้ทิ้งการทิ้งงานเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความเพียรพยายามอาศัยความพอใจใครจะชวนไปไหนก็ไม่ไปกิเลสชวนไหนมาชักชวน ให้ปรุงขึ้นมามันก็ไม่ไปให้ทำงานงานอยู่นั่นเพราะเรางานของเราอยู่นี่เราจะต้องทำงานอันนี้เราทิ้งไปไม่ได้อยู่ในพุทโธอันนี้แหละในเวลาที่เราบริกรรมพุทโธนั้นก็ระวังมารตัวนี้คือกิเลสสมานตัวนี้มันแทรกซึมได้ทุกอย่างพอรู้ว่าจิตของเรากล้ามันก็ยุโยงให้กล้าจนเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญขึ้นมากิเลสมันเป็นอย่างนั้นทำไปจนฟุ้งซ่านเวลาจิตใจของเราอ่อนไม่กล้าอ่อนเหมือนก็จะสงบเหมือนจะสบายเหมือนจะมีความสุขกิเลสมันก็แทรกเข้ามาอีกมารก็เข้ามาอีกให้หลับไปเลยไม่รู้เลยทอดทิ้งการงานหลับไปทอดทิ้งพุทโธให้หลับไปถ้าจิตเราแข็งก็ทอดทิ้งพุทโธให้ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นอีกมันได้ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นสตินั่นเองกับความรู้ตัวปัจจุบันนั่นเองทำให้จิตใจของเราอยู่กลางๆถ้าเราสามารถอยู่กลางๆไม่ใช่หลับและไม่ใช่ฟุ้งไปพุทโธในเฉพาะปัจจุบันปัจจุบันนี่ทำให้เราเป็นกลางอยู่ตลอดกับสติกับรู้นี่เองระลึกไประลึกไประลึกไปจนกว่ามันจะปรับตัวได้จากร่องรอยที่เคยเที่ยวมาโดยส่วนสุดทั้งข้างนอกและส่วนฟุ้งออกไปหรือทางสงบละเอียดทางเกิดความเกียจคร้านหลับลงไปหมดร่องรอยอันนั้นแล้วมันก็ตั้งตัวร่องรอยอยู่ในท่ามกลางขาดจากอารมณ์ภายกิเลสภายนอกภายในจิตใจนั้นเมื่อไม่มีสิ่งใดมาชักชวนแล้วมันเข้าสู่อารมณ์อันเดียวเรียกเอกคตาเข้าสู่ความวิเวกความสงบในอารมณ์กลางนี่ภาวนาพุทโธถ้าเราดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราสติของเราก็รู้เข้าก็รู้ออกก็รู้ไม่ต้องปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเพราะลมเข้านั้นมีอยู่ตลอดมีปัจจุบันอยู่เสมอทั้งหลับและตื่นเมื่อชีวิตยังอยู่ตราบใดลมหายใจเข้าออกก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราเป็นคนมีชีวิตอยู่ลมต้องเข้าออกตลอดเวลาถ้าสติของเราไม่มั่นมันเผลอลมมีอยู่มันก็ไม่รู้ลมเข้าก็ไม่รู้ว่าเข้าแต่เมื่อไรลมออกก็ไม่รู้ว่ามันออกไปแต่เมื่อไรเลยมันเกิดโมหะครอบงำมันหลงไปแล้วก็มีอันอื่นมาชวนไปที่อื่นนี่เกิดไปรู้เรื่องอื่นที่เราไม่ได้ตั้งใจอยากรู้ไม่ได้ต้องการอยากเห็นมันก็ไปรู้อันนั้นบ้างอันนี้บ้างไม่เป็นสาระประโยชน์สิ่งเหล่านี้เราก็รู้เท่าเองเพราะฉะนั้นเราดูแต่ลมเข้าลมออกรู้ไปแต่จิตนั้นมันมีความอยากหนุนหลังอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันไม่เห็นตามที่ตั้งใจมันก็อยากเห็นเมื่อมันไม่สงบมันก็อยากสงบหนุนให้เกิดความเบื่อหน่ายบ้างให้ความเกลียดข้าในฟุ้งซ่านบ้างเมื่อไม่เป็นตามที่ต้องการเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็รู้เท่าว่าเป็นเรื่องมารที่มาขัดขวางเพราะฉะนั้นเราจะเอาชนะสิ่งแบบนี้ให้ได้จนกว่าจะจิตของเราอยู่แน่วแน่จริงๆถ้ายังไม่อยู่เราก็ภาวนาต่อไปพยายามระลึกต่อไปเรื่อยๆจนกว่าบางครั้งก็จนกว่าจิตใจมันเหนื่อยมันอ่อนเหมือนกับเด็กมันอยากเล่นแล้วเราห้ามมันหยุดมันก็ไม่หยุดอยากให้มันนี่มันก็อยากไปเล่นพอเรามันเล่นไปพอมันรู้สึกเหนื่อยมันก็อยากนอนเองความง่วงนอนเกิดขึ้นความอยากพักผ่อนชั้นใดจิตใจของเราในขณะต่อสู้กันบางทีถ้าหากว่าทั้งทุกฝ่ายนั้นไม่ตกลงกันไม่ได้ก็ต้องนาน ถ้าหากว่าตกลงได้มันก็สงบได้เร็วมีสมาธิได้เร็วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเพิ่งสังเกตถ้าหากว่าเรารักษาภายนอกรักษากายในวันนั้นเราสำรวมระวังดีการพูดกันทำอะไรเราก็ทำโดยราบรื่นไม่มีเรื่องกระทบกระเทือนแรงสังเกตดูภาวนาก็สงบง่ายเปรียบเหมือนเสื้อผ้าของเราถ้าเราใช้วันนั้นเราสามารถระวังไม่ให้เปื้อนสิ่งที่สกปรกภายนอกมากเพียงแต่เราใช้ในตัวของเราในวันนั้นเราซักก็ไม่เสียเวลาเพียงแต่กลิ่นไอของเราติดอยู่เท่านั้นเราพอถูกน้ำซักไปมันก็ออกถ้าหากว่าสิ่งมลทินจากภายนอกที่มันหยาบนี่แล้วการลงทุนซักดีไม่ดีเสื้อผ้าก็ขาดนี่นะมันโทษถึงขนาดนี้จากภายนอกฉันใดจิตใจของเราที่มันหยาบภาวนาไม่ลงไม่สงบให้ง่ายๆอยู่ในสงบง่ายก็เพราะกระทบกระเทือนจากสิ่งที่หยาบหรือมันเก็บสิ่งที่หยาบไว้ในใจจึงไม่ลงในทางธรรมง่ายๆไม่มีความเคารพง่ายๆไม่มีความเชื่อง่ายๆมันดันไปตามทิศทางของมัน
1: ตามฟังธรรมที่ท่านได้รับฟังจบวันนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่าความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวงในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่10เดือนมีนาคมพุทธศักราช2550ณวัดป่าศรีไผ่วันอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมขอเชิญท่านฟังครับ
1: เอาเล่นไปหมาไปเล่นก็ไปสอดตาฟังนี่นะไปเล่นหมาเล่นเลยโอ้หมามันไม่ได้ตาฟังนี่แล้วตาฟังไปเล่นเดี๋ยวเป็นต้นต้นไม้เนี่ยนะเข้าใจไหมล่ะหมาเขาตาลีวิ่งเขาออกไปไหนจะไปไล่เจ้าของไปไล่หมาแล้วเดี๋ยวไปชนต้นไม้นะเข้าใจไหมแถวนี้ไม่มีโรงพยาบาลนะมีแต่โรงศพนะตาเสียนี่ก็หลวงตาแล้วรักษาตาให้นี่คือคนบ้านเนี่ยก็กระปางก็ที่กรุงเทพเวลาเรารักษาตาแล้วเรามาอยู่วัดป่าวันตาก็เลยติดมาด้วยเราเลยเรียกว่าเท่าตาฟางเท่าตาฟางยังกล้าหาไล่มาตาดีอยู่โอ้ยเออมันทำไมก็ไขที่หน้าที่พอเงินหมาวันตาดีมันเลี้ยงไปถึงสมีบไหนจะฟองยังนี่ยังนี่ไม่ถึงไหนอ่ะ
2: กราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนกระผมและพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสงเคราะห์โรคในวันนี้เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีอำเภอนาแกในปี2550นับเป็นความเมตตาอย่างสูงที่จะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเดชพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนอันจะเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาก่อให้เกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองเราซึ่งจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พ่อแม่ผู้มีพระคุณบรรพบุรุษนักรบทั้งหลายที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขมาตราบเท่าทุกวันนี้นับว่าเป็นบุญกุศลของพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ได้มีโอกาสมาทำบุญร่วมกันในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอกราบอาราธนานิมนต์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาและรับภาพป่ามหากุศลสงเคราะห์โลกในลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาครับผม
1: วันนี้นะว่าเป็นวันมหามงคลแก่พี่น้องชาวอำเภอนาแกตลอดทั่วประเทศไทยที่อุตส่าห์พยายามสละเวลาหน้าที่การงานแม้ที่สุดชีวิตก็สละได้เพื่อการมหากุศลช่วยชาติของเราในครั้งนี้หลวงตาก็เป็นพระแก่ๆอายุร่วมร้อยปีแล้วแหละเป็นอุตส่าห์ตะเกียกตะกายมาเดินมาไม่ไหวก็ขึ้นรถมาเพื่องานการมหากุศลสำหรับพี่น้องชาวไทยเราวันนี้เป็นโอกาสอันดีงามอย่างยิ่งซึ่งนานๆจะได้พบสักทีหนึ่งได้เห็นทีหนึ่งตั้งแต่สร้างอำเภอนาแกมาก็เป็นเวลาร้อยปีแล้วมั้งนะรู้จะถึงร้อยปีแล้วเพิ่งจะมาปรากฏในวันนี้ฉลองครบรอบร้อยปีด้วยงั้นเราก็มันฟังไม่ชัดก็ด้นเอาเดาเอาไปว่าเข้าใจไหมล่ะอันไหนไปไม่ได้ไม่ยอมติดด้นไปเดาไปแต่เขาไปในป่าเขาไม่ยอมติดเขาบุกป่าไปเลยทางไม่มีเขาก็บุกป่าอันนี้เราไปไม่ได้ตรงไหนเราก็บุกไปเลยนะ อันนี้ทางฝ่ายพระสงฆ์ก็มีพระกมลชัยกมโลเจ้าอาวาสวัดป่าศรีไพรวันประธานทางฝ่ายคารวาสนายธีรเดชวงราชรองผู้ราชการจังหวัดนครพนมและนายสมชิตศิริพันธ์พิริยะนายอำเภอนาแกมาเป็นประธานในงานนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวไทยเราได้อุตส่าห์พยายามมาจากทุกทิศทุกทางนับแต่กรุงเทพมาจนกระทั่ง ถึงใกล้แถวใกล้เสียงนี่เรียกว่าทั่วประเทศไทยมาในงานนี้กันทั้งนั้นเนี่ยวันนี้เป็นวันสร้างมหากุศลผลประโยชน์อะไรจะเกิดขึ้นจากขึ้นแก่จิตใจของเราทุกท่านสมบัติเงินทองเข้าของมีมากน้อยใครก็รักใครก็สงวนเก็บรักษาไว้แต่เวลาทำบุญทำกุศลต่างท่านต่างเสียสละแย่งความรักความสงวนสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นออกมาเป็นทานมหากุศลอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นของใหญ่โตมากยิ่งกว่าสมบัติเงินทองที่เราเก็บไว้ซะอีกนี่เงินเหล่านี้เป็นเงินมหากุศลจะยกพวกเราทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปเป็นลำดับลำดาหากมาเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ผู้มีศักดิ์ศรีดีงามมีศีลมีธรรมเป็นที่เคารพยำเกรงแก่ท่านผู้น้อยทั้งหลายให้เขากราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจนี่จะเป็นมนุษย์จากนั้นก็บุญกุศลส่งให้พวกเราที่เกิดขึ้นจากการสร้างมหากุศลคราวนี้ก็จะส่งสูงขึ้นไปโดยลำดับลำดาดังสวรรค์พรหมโลกนิพพานท่านมีไว้สำหรับต้อนรับคนดีทั้งหลายตั้งแต่จาตุมขึ้นไปเรียกว่าสวรรค์6ชั้นแล้วกับพรหมโลกก็16ชั้นนิพพาน1ชั้นมีไว้สำหรับคนดีมีความรักใคร่ใกล้ชิดติดพันกันกับอัตกับธรรมเป็นตาอยู่ด้วยกันบำเพ็ญคุณงามความดีความดีทั้งหลายเหล่านี้แหละจะนำพี่น้องทั้งหลายให้ไปสถานที่พึงหวังดังที่กล่าวมาแล้วนี้ส่วนทางต่ำใครที่มีจิตใจชั่วช้าละโมกทำแต่ความเสียหายใส่ตัวเองใส่บ้านใส่เมืองสังคมต่างๆคนนี้ก็มีสถานที่รองรับไว้เช่นเดียวกันเช่นนรกหรือพวกมนุษย์ก็เป็นเศษมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์มีราคาพอที่ใครจะยกมือไหว้ได้ลงคอแม้แต่หมาเขาก็ไม่ไหว้มนุษย์ประเภทนั้นนะพวกนี้สร้างแต่บาปแต่กรรมหาบแต่บาปแต่กรรมตื่นนอนขึ้นมาขวนขวายตั้งแต่บาปแต่กรรมใส่หัวใจตนเองจากนั้นก็ทำความเดือดร้อนให้แก่ส่วนรวมทั้งหลายตายไปเป็นไปเมืองผีแล้วก็ยังต้องตั้งกรรมการเมืองผีขึ้นอีกชำระความของคนชั่วช้าละโมกคนนี้ไม่ใช่ว่าเมืองผีเขาจะรับได้ง่ายๆนะไปเมืองผีเขายังมีคณะกรรมการจัดขัดคัดเลือกคนที่ทำความชั่วช้าละโมกหนักเบามากน้อยเพื่อเพียงไรคัดไว้เป็นพักเป็นพวกคัดไว้เป็นพักเป็นพวกตลอดถึงอนันตริยกรรมเป็นกรรมที่หนักมากที่สุดกรรมที่หนักมากท่านเรียกว่าอนันตริยกรรมความทุกข์นี่หาเวลาชั่วฟ้าแลบไม่ได้เลยเป็นทุกข์ตลอดสายนี่เรียกว่าผู้สร้างอนันตริยกรรม5เป็นกับกรรมที่หนักมากที่สุดในแดนโลกสงสารเหล่านี้จึงไม่ควรที่จะสร้างกรรมประเภทนี้ขึ้นเมื่อยังพอมีลมหายใจมีสติติดตัวอยู่บ้างแล้วขอให้พากันระวังงดเว้นอันนี้ให้ดีเพราะอันนี้เป็นกรรมที่หนักมากท่านเรียกอนันตริยกรรมเป็นกรรมที่หนักมากสุดยอดของกรรมชั่วทั้งหลายคือ1อนันตริยกรรม5นั้นคืออะไรคือฆ่ามิลา1ฆ่ามารดา1ฆ่าพระพุทธเจ้าแต่แม้แต่ยังไม่ตายก็ตาม1ยุโยงให้สงฆ์ทั้งหลายที่มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแตกแยกจากกัน1นี่เรียกว่าการฆ่าพระอรหันต์1นี่มี5ประการเรียกว่าเป็นกรรมที่หนักมากที่สุดขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าการอนันตริยกรรมมี5ประการที่หนักมากเหมือนกันหมดเลยนั่นคือการฆ่ามารดา1ฆ่าบิดา1ฆ่าพระพุทธเจ้าแต่แม้ไม่ตายก็ตาม1ฆ่าพระอรหันต์1ยุโยงให้สงฆ์ท่านมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแตกแยกจากกันเป็นฝักเป็นฝ่ายสร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้ทั้งทางโลกทางธรรม1มี5ประการนี้ขอให้ระลึกรู้ในตัวเองอย่าทำเป็นเด็ดขาดถ้าทำลงไปแล้วกรรม5ประการนี้เอาไว้ไม่อยู่คณะกรรมการใดตัดสินลงไม่ได้ปล่อยเลยปล่อยเลยลงมหานรกอเวจีเรียกว่านรกมหานรกอเวจีเป็นนรกอเวจีที่หนักมากที่สุดปล่อยลงไปนั่นเลยกี่กับกี่กัน ถึงจะมีทางฟื้นขึ้นมาได้นี่นะการตกนรกเนี่ยแม้ตั้งแต่เราตากแดดตากฝนเท่านั้นเราก็เป็นทุกข์ทำไมจะไปตกนรกด้วยการสร้างความชั่วช้าในโลกโดยความสมัครใจของตนเองอย่างนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งเลยจึงขอให้พากันสร้างบุญสร้างกุศลวันนี้ก็เป็นวันความพร้อมเพียงสามัคคีของบรรดาพี่น้องเราทั่วประเทศไทยมีอำเภอนาแก่เราตั้งเป็นหลักขึ้นเพื่อศรัทธาทั้งหลายจะได้ไหลมารวมกันสร้างมหากุศลแก่ชาติบ้านเมืองบรรพบุรุษของเราสืบต่อไปตัวของเราเองที่มาบำเพ็ญนี้บุญกุศลทั้งหลายที่เรามาสร้างนี้ก็เป็นสมบัติของเราแต่ละท่านและท่านส่วนบุญกุศลที่เราบริจาคเพื่อท่านผู้ใดผู้ใดอุทิศเพื่อท่านผู้ใดบุญกุศลนั้นก็จะ ตามไปสนองท่านผู้ใดจะได้รับต่อไปเนี่ยบุญกุศลเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรตั้งอกตั้งใจสร้างนะเกิดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายไม่ได้ลึกถึงอัดถึงธรรมไม่ได้ลึกถึงการให้ทานแม้เข้าปั้นหนึ่งลึกเท่าทัพพีหนึ่งก็ไม่ได้ให้ทานสิ่งของเงินทองมีมากมีน้อยประกอบโกยเข้ามาใส่พุงกิเลสตัณหาเสียหมดกินไม่พอกินไม่อิ่มทั้งกอบทั้งโกยทั้งกินทั้งกืนไปหมดเลยเจ้าของที่จะเอามาเป็นสาระด้วยการทำบุญให้ทานเลยไม่มีคนคนนี้อยู่เป็นคนก็อดอยากขาดแคลนตายไปเป็นเมืองผีแล้วก็เป็นผีที่อดอยากขาดแคลนไม่ใช่จะอดอยากขาดแคลนตั้งแต่เมืองมนุษย์เรานะเมืองผีก็อดอยากขาดแคลนแม้ไปลงไปเป็นผีเป็นเปรตไปขนาดนั้นแล้วก็ยังมีผู้ควบคุมรักษาเปรตมีหลายประเภทผีมีหลายประเภทผีประเภทธรรมดาเรานี่เป็นประเภทหนึ่งผีที่โหดร้ายทารุณเป็นผีอันตรพาล นั้นเป็นประเภทหนึ่งประเภทนี้ต้องใส่กรงรักษาไว้มีผู้ควบคุมมีเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายเมืองผีเป็นผู้ควบคุมรักษาไว้เวลาถามเขาทำไมจึงพวกผีเหล่านี้จึงต้องถูกขังเอาไว้ทำไมไม่ปล่อยให้เป็นอิสระเหมือนพวกผีทั้งหลายเล่าก็เพราะพวกผีนี่เหล่านี้เป็นผีอันตรพาลเวลาอยู่เป็นมนุษย์ก็กวนบ้านกวนเมืองหาความสงบสุขไม่ได้โฉกลักปล้นจี้สะดมแล้วแต่จะได้อะไรๆมาซึ่งเป็นการกวนจิตใจและสมบัติเงินทองของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งนั้นตายแล้วจึงต้องมาเป็นผีมาเป็นผีแล้วก็เป็นผีที่โหดร้ายทารุณอีกหลังแกพวกเปรตพวกผีทั้งหลายด้วยกันหาความเป็นสุขในความเป็นผีจึงที่มีความทุกข์มากอยู่แล้วก็ยังหาไม่ได้ยังถูกพวกเปรตพวกผีนี่ ที่เป็นผีอันธพาล นี่ทำลายอีกเขาจึงต้องสร้างกองเอาไว้กองผีอันธพาลก็มีกองผีธรรมดาเหมือนอย่างเรือนจำเรานี่ธรรมดาเรือนจำที่ถูกคุมขังอย่างกระทัดรัดเข้าไปอย่างนั้นก็มีอันนี้ก็เหมือนกันเมืองผีที่อยู่ ธรรมดาเป็นผีได้รับความทุกข์ความทรมานตามอำนาจแห่งกรรมของตนอย่างนั้นก็มีผีที่เป็นอันธพาลก็อาละวาดแต่ผีทั้งหลายได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนั้นก็มีเขาจึงต้องได้ทำกรงขังพวกผีอันธพาลนี่ไว้นี่ไว้นั่นแหละนี่ละเป็นข้อบังคับอยู่ทุกแห่งทุกหนในเมืองผีก็มีข้อบังคับเป็นขั้นๆส่วนไปทางดีทางดีท่านไม่มีข้อบังคับแหละไปสวรรค์ก็เสวยบุญกุศลที่ตนได้สร้างไว้มากน้อยเช่นจาตุมไปถึงปรินิมิตวสาวดีชั้นที่6ของสวรรค์นี่ก็ไปเสวยตามบุญกรรมของตนไม่มีใครบีบบังคับให้อยู่ที่นั่นให้อยู่ที่นี่ให้เสวยสิ่งนั้นให้เสวยสิ่งนี้หากเป็นกรรมดีของตนได้สร้างมามากน้อยเพียงไรการอยู่ก็ไปอยู่สถานที่เหมาะสมกับความดีของตนการเสวยทิพสมบัติที่ได้ไปจากแดนมนุษย์ที่สร้างไว้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ก็เสวยตามอำนาจแห่งกรรมดีของตนเป็นชั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงพรหมโลกพรหมโลกอายุตั้งหลายหมื่นปีนี่ก็อยู่ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมแต่สวรรค์นี่ก็เหมือนกันอายุยืนแต่สู้พรหมโลกไม่ได้จากนั้นก็ก้าวเข้าสู่นิพพานผู้ที่สร้างบุญสร้างกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมเต็มหัวใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วนั้นผู้นั้นถึงพระนิพพานคือถึงความเพียงพอ ด้วยความเลิศเลอไม่มีอะไรเลิศเลอยิ่งกว่าความพอในท่านผู้สิ้นกิเลสหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าผู้พอพอแล้วทุกอย่างจะเอาอะไรไปเพิ่มเติมอีกสิ่งนั้นไม่อัศจรรย์ถึงเอาไปเพิ่มเติมก็ตกออกตกออกเพราะฉะนั้นบรรดาท่านผู้สิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานแล้วท่านจึงปล่อยวางโดยสิ้นเชิงความสรรเสริญก็สรรเสริญดีขนาดไหนก็สู้ธรรมที่ท่านเสวยอยู่ด้วยความพอดีพอดีด้วยความพอแล้วด้วยความเลิศเลอนั้นไม่ได้ตกออกความนินทาสรรเสริญอะไรไม่เลิศเลอเหมือนบุญกุศลที่สร้างไว้แล้วเต็มหัวใจท่านไปได้เลยมีแต่ตกออกนั่นละบรรดาท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วโลกธรรม8เข้าไม่ถึงตกออกหมดเลยไม่มีอะไรเลิศเลอยิ่งกว่าธรรมภายในใจที่ว่าพอแล้วด้วยความเลิศเลอนี่ละผู้นี้ละถึงนิพพานเมื่อเขาถึงแดนนี่แล้วเรียกว่าเมืองพออย่างเลิศอย่างเลอดังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่ตะเกียกตะกายสร้างความดีงามเหมือนพวกเราท่านๆนี้นั่นแหละใครจะไม่หึงไม่หวงเงินบาทหนึ่งก็ต้องหวงทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติเงินทองเขาของได้มาเป็นของตนเต็ม 100% มีสิทธิมีอำนาจรักษา 100% แต่ทำไมจึงต้องเสียสละไปทำบุญให้ทานก็เห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่นี้เองท่านจึงต้องเสียสละสิ่งนี้สละส่วนย่อยแต่ไปได้ส่วนใหญ่ก็คือมหากุศลผลบุญยกเราให้ถึงสวรรค์นิพพานได้ฉะนั้นเราทุกคนพระพุทธเจ้าทุกองค์จึงต้องสอนให้เสียสละคือการทำบุญให้ทานจะมีแต่หึงหวงกินไม่พอกินไม่พอกินแบบรีดแบบไถแบบโคตรแบบโกงกินไม่หยุดไม่ถอยพวกนี้จมลงในนรกเงินทองเข้าของจะกองเท่าภูเขาก็เป็นกองภูเขาไปเสียเจ้าของก็จมลงในนรกจมในนรกเพราะการทำความชั่วช้าละโมบแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันและแก่ตัวเองนั่นแหละเป็นสำคัญมากเวลาตายแล้วก็ไปลงนรกจมไปเลยสมบัติเงินทองกองเท่าภูเขาก็เป็นภูเขาอยู่งั้นน่ะไปช่วยอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่นี่จึงพากันช่วยตัวเองด้วยการสร้างคุณงามความดีอย่าปล่อยปละละเลยความดีทั้งหลายความชั่วนั้นมันเป็นภัยได้เป็นสัตว์มันก็เป็นภัยต่อสัตว์เป็นมนุษย์เป็นภัยต่อมนุษย์เป็นอะไรก็ตามถ้าลงว่าความชั่วแล้วมันเป็นภัยได้ทั้งนั้นติดได้หมดนั่นน่ะถ้าภัยอันนี้ไม่มีอยู่ในสุสาสุขร่มเย็นจึงขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายอุตส่าห์พยายามสร้างบุญสร้างกุศลเกิดมาในชาตินี้เราตกแต่งเอาที่เกิดที่อยู่ไม่ได้นะต้องอาศัยกรรมของเราบิดามันดาที่ว่าเป็นแดนเกิดเป็นเพียงที่อาศัยเข้าหลบซ่อนอยู่ในเวลาในการที่จะมาอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นี้เท่านั้นส่วนสมบัติที่เป็นของเราแท้เป็นแก่นแท้แก่นแท้นั้นคือบุญกรรมของเราใครทำกรรมชั่วได้ก็ไปเกิดสถานที่ชั่วสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนชั่วทั้งนั้นไม่มีคำว่าดีเลยนี่ผู้ทำความชั่วอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่มีของดีถ้าว่าได้เมียกับเมียปากเปียกเมียมันทะเลาะเบาะแว้งกับผัวถ้าว่าได้ผัวกับผัวขี้เหล้าเมาสุราไม่เห็นบ้านเห็นเรือนคันเห็นก็ไปเห็นอยู่บ้านอีสาวนู่นนะมันไม่มาอยู่บ้านเมียมันก็มีเหมือนกันมันไม่มาสนใจมันวิ่งไปหาอีสาวนู่นนะถ้าผู้หญิงมันก็วิ่งไปหาไอ้หนุ่มนั่นนะนี่แหละพวกนี้แหละพวกหมากัดกันผัวเมียได้มาแล้วว่าจะเป็นคู่บารมีช่วยกัน บำเพ็ญกองการกุศลผลบุญให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่านี้กลับมาเป็นเรียนวิชาหมาทะเลาะกันและกัดกันอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยนี่มันมีหลายประเภทให้ท่านทั้งหลายคัดเลือกให้ดีการปฏิบัติตัวเองไม่ใช่การทำลงไปแล้วจะหายไปไม่หายทำดีเป็นดีทำชั่วเป็นชั่วตลอดมาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่าน สอนไว้ทั้งนั้นว่ากรรมสาโกมีกรรมเป็นสมบัติของเราทั้งดีทั้งชั่วถ้าเป็นทั้งดีก็เป็นสมบัติดีงามของเราถ้าเป็นทั้งชั่วก็เป็นกรรมเป็นเวรเป็นคู่ฆ่าศึกศัตรูต่อเราเองจึงให้คัดเลือกการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำในสิ่งที่ดีในธรรมท่านสอนไว้ว่านิธรรมะกัลยาณไสโยให้พิจารณาใครควรก่อนจะลงมือทำสิ่งใดก็ตามอย่าทำด้วยความพลั่วพลาดอย่าทำด้วยความผุนผันอย่าทำด้วยความทะเยอทะยานอย่างเดียว ให้มีอัตมีธรรมเป็นเครื่องไตรกรองพินิจพิจารณาความดีความชั่วความได้ความเสียกับสิ่งเหล่านั้นก่อนแล้วค่อยทำลงไปจะไม่ค่อยผิดพลาดคนเราเนี่ยนี่ก็ให้พากันพิจารณาเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะกลับมาเกิดอีกไม่ได้นะถ้ากรรมไม่พาให้มาเกิดอีกจะไปเกิดเทวดายินพงก็เกิดไม่ได้ถ้ากรรมดีไม่พาไปจะไปตกนรกก็ไปไม่ได้ถ้ากรรมชั่วไม่พาไปจะไปดีไปชั่วเลือดแล้วแต่กรรมของตนทำลงไปเรียบร้อยแล้วไปเป็นภัยและเป็นคุณต่อตนเท่านั้นอย่าให้เลือกเว้นซะก่อนการงานอะไรที่จะทำ เรื่องพุทธศาสนาเป็นศาสนาพื้นเพแห่งมรรคผลนิพพานตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่กับพุทธศาสนาจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายอย่าลืมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตื่นก็ตื่นนอนขึ้นมาให้กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนแล้วจะไปประกอบหน้าที่การงานอะไรค่อยไปเวลาจะหลับจะนอนก็ให้กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สวดมนต์ไหว้พระตามแต่กำลังของตนที่จะได้มากน้อยแล้วอย่านั่งภาวนาอย่างน้อยควรไม่ต่ำกว่า5นาทีทำจิตใจให้สงบเย็นการภาวนาเป็นยังไงท่านสอนไว้ว่าภาวนาคือการอบรมใจระงับดับฟืนดับไฟของใจที่มันคิดมันปรุงทั้งวันทั้งคืนลงด้วยจิตตภาวนาซึ่งเป็นน้ำดับไฟแล้วใจจะสงบเย็นลงไปเย็นลงไปนี่เรียกว่าแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งไม่เสียท่าเสียทีการประกอบหน้าที่การงานก็ไปกันทั้งวันทั้งวันแต่เวลาจะหลับจะนอนจะพักผ่อนธาตุขันของเราว่างขอให้ได้สร้างความดีงามในวาระสุดท้ายที่จะพักหนึ่งการหลับการนอนเวลาที่จะประกอบการงานหนึ่งก็ให้ได้กราบไหว้พระสวดมนต์ก่อนแล้วค่อยไปเวลาจะหลับจะนอนก็ให้นั่งภาวนาให้จิตใจสงบเย็นซะก่อนแล้วค่อยนอนให้พากันจำมานะเราเป็นลูกชาวพุทธไม่ใช่ลูกสัตว์ลูกสัตว์ไม่มีละพุทโธธัมโมสังโฆเขาไม่สนใจถ้าเป็นลูกคนลูกชาวพุทธแล้วมีพุทโธธัมโมสังโฆระลึกบาประลึกบุญได้อยู่ตลอดอันใดที่จะเป็นบาปเป็นกรรมให้พากันละเว้นให้ห่างไกลสิ่งใดที่เป็นความเป็นกุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่แล้วให้พากันยิ่งเต้นขนขวายเข้าสู่ใจของตนใจนี้แหละจะเป็นนักสมบุกสมบันพาเกิดพาตายก็คือใจตรงนี้แต่ใจตรงนี้จะไปเกิดโดยลำพังตัวเองไม่ได้ต้องมีกรรมดีกรรมชั่วติดแนบไปกับใจถ้าใจทำชั่วช้าละโมกแล้วก็จะมีแต่ฟืนแต่ไฟเป็นก่อกรรมก่อเวรไปเผาไหม้ตัวเองในภพชาติต่างๆไม่มีสิ้นสุดยุติลงได้เลยถ้าผู้ทำกรรมดีแล้วไปเกิดที่ไหนก็มีแต่กรรมดีกรรมดีพบปะอะไรกันดีสมบัติเงินทองเข้าของเพื่อนฝูงสามีภรรยามีแต่คนดีคนดีทั้งนั้นเป็นที่พอใจพอใจแล้วสร้างแต่ความเพราะเราสร้างแต่ความดีเอาไว้ให้พากันคิดให้ดีนะอย่าเห็นแก่ได้แก่เอาเห็นแก่ทำอย่างเดียวเสียหายนะต้องใช้ความคิดความพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งพุทโธอย่าลืมเวลาจะหลับจะนอนขอให้ระลึกพุทโธธัมโมสังโฆภายในใจอย่างน้อยให้นั่งภาวนาซะพุทโธพุทโธเวลานั้นไม่ให้จิตคิดไปทางไหนให้คิดตั้งแต่พุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆอย่างเดียวมีสติติดแนบอยู่กับความคิดของตนนั่นเรียกว่าจิตสร้างกุศลจิตสร้างความสงบร่มเย็นไว้สำหรับเป็นที่พึ่งของตนมีพุทโธพุทโธเป็นพื้นฐานมีสติครอบงำอยู่กับพุทโธให้รับทราบในงานของตนนั่นเรียกว่าการภาวนาอบรมใจใจจะมีความสงบร่มเย็นเท่าอบรมไป มากเข้ามากเข้าจะเป็นความสว่างสวัยนอกจากความสงบร่มเย็นภายในจิตใจแล้วจะเป็นความสว่างสวัยขึ้นภายในจิตใจจากนั้นก็สว่างจ้าไปเลยนี่แหละอำนาจแห่งการอบรมจิตใจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมาก็เพราะการภาวนาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่เป็นสังฆังสรังคชามีของพวกเราก็เป็นขึ้นมาเพราะการภาวนาเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่าเป็นลูกแหวกแนวไม่มีพุทโธธัมโมสังโฆติดตัวเลยมีแต่ความโลภความโกรธราคะตัณหาเต็มหัวใจนี่เอาไฟเผาตัวเองไปตลอดภพตลอดชาติภพใดชาติใดก็มีแต่ไฟเผาตนเสียไปที่ไหนก็บ่นก็บ่นอะไรก็บ่นเรื่องกรรมของเจ้าของเขาเอาไฟมาจี้เจ้าของแล้วก็บ่นว่าร้อนร้อนใครเป็นคนจี้มันถึงร้อนก็เจ้าของเองเป็นคนจี้ไปรับความทุกข์ความลำบากระวนมาจากไหนก็เจ้าของไปทำความชั่วไว้แล้วก็เท่ากับเอาไฟมาจี้ตัวเอง ไปที่ไหนก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนท่านผู้ที่อยู่ไม่ได้เอาไฟเผาตน อยู่ด้วยการทนุถนอมบำรุงรักษาตัวเองในทางที่ถูกที่ดีแล้วไปเกิดในภพใดชาติใดจะมีตั้งแต่ความสุขความเจริญทั่วหน้ากันนะจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายจดจำเอาไว้วันนี้หลวงตาบัวก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านแก้งนี่แต่ก่อนบ้านแก้งนี่เป็นทะเลภาวนาของหลวงตานะบ้านแจ้งแถวนี้บ้านนาโศกอะไรนี่แถวนี้ล่ะมาเที่ยวภาวนาอยู่นี่ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไปไปมามาภาวนาอยู่ตามแถวนี้พึ่งห่างไปนี่ก็รู้สึกว่านานอยู่นะตั้ง 5-60 ปีตั้งแต่หลวงปู่มั่นมรณภาพไปแล้วเราก็ไม่เคยได้ย้อนกลับมาภาวนาอยู่แถวนี้อีกเนี่ยวันนี้เป็นโอกาสดีได้มาเยี่ยมบ้านเก่าที่เก่าที่เราได้เคยบำเพ็ญความดีงามมาเราจึงระลึกถึงความดีงามออกจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่เลี้ยงดูเราไม่ตายในเวลามาภาวนานี้อย่างถึงใจทั่วหน้ากันนะบ้านแจ้งนี่ก็เลี้ยงดูเรามาเราเคยมาพักอยู่ที่บ้านแจ้งไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมาภาวนาไปถ้ำพระเวทแล้วกลับลงมาพักอยู่ตามแถวนี้แหละ ภาวนาอยู่เรื่อยๆแถวนี้เป็นทำเลภาวนาของเราแต่ก่อนถ้าทราบไปพูดท่านทั้งหลายก็จะไปทราบว่าหลวงตาบัวเคยมาหรือไม่มาบางคนอาจจะเข้าใจว่าไม่มาเลยเราเป็นทำมาเป็นทำเลภาวนาทางด้านในแถวนี้วันนี้จึงได้ย้อนกลับมาบ้านเก่าเยี่ยมบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่เลี้ยงดูอาหารการกินไม่ใช่งั้นหลวงตาบัวตายแล้วแหละมาอยู่บ้านแก้งอันนี้ข้าวปั้นหนึ่งก็ไม่ได้กินตายทิ้งเปล่าๆก็ไม่เคยได้ยินบ้านแก้งเลี้ยงดูตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ได้กลับมาสนองอุ่นสนองคุณทางพี่น้องทางแถวนี้วันนี้ก็ได้เทศนาว่าการให้พี่น้องทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นขวัญใจไปนำไประลึกปฏิบัติตนให้เป็นคนดีนะการทำบุญให้ชาญญาจะหนีสีเหนียวไม่ใช่ของดีความจะหนีสีเหนียวคือตัดทางเดินของตนไปที่ไหนตีบตันอันตู่คนใดมีความตนีทีเหนียวคนนั้นจะตีบตันอันตู่ควรจะมีไม่มีควรจะได้ไม่ได้ควรจะเป็นมาไม่เป็นไปที่ไหนเจอตั้งแต่ความอดอยากขาดแคลนเพราะเจ้าของตัดหนทางเจ้าของนครตนีเห็นแต่ปุ่มอันเดียวไม่เห็นแต่ศีลแต่ธรรมเพื่ออนาคตคือการข้างหน้าของตนบ้างเลยมีเท่าไรกินไปคืนไปเลยตายแล้วเน่าเฟะไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงสร้างความดีไว้ให้ดีใจจะได้อาศัยความดีนี่ไปเกิดในสถานที่ดีกติที่เหมาะสมนะวันนี้ก็เทศเพียงเท่านี้นะไม่ได้เทศมากมายนักเวลานี้เท่าแก่ชรามาแล้วเทศลำบากลำบนไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเทศเป็นชั่วโมงขึ้นไปเดี๋ยวนี้เทศไปรู้สึกอ่อนลงโดยลำดับเพราะเราเทศมานี้ได้เท่าไหร่50กว่าปีแล้วนะตั้งแต่2493มาจนกระทั่งวันนี้นานไหมล่ะ2493มาจนกระทั่งป่านนี้ตั้ง50กว่าปีแล้วนี่เทศตลอดมาแล้วเรียกว่าทั่วประเทศไทยเราประเทศทั้งนั้นแม้ว่าที่ไหนจะใหญ่ขนาดไหนทั่วประเทศไทยเราได้เที่ยวประเทศหมดเลยการที่เทศเหล่านี้ก็เพราะการช่วยชาติเพราะชาติมันคนทั้งประเทศการเทศศาสนาว่าการต้องแนะนำสั่งสอนคนทั้งประเทศเพื่อเข้าใจจึงไปเทศได้อย่างกว้างขวางมากวันนี้ก็มาเทศนาว่าการในสถานที่นี้เพื่อเป็นที่ระลึกเป็นขวัญใจของพี่น้องทั้งหลายว่าอย่าลืมดังที่ท่านแสดงไว้ใน ภาษิตของพระเวสสันดรท่านยกไว้เป็น3ประการพระเวสสันดรที่ออกจากพระเวสสันดรก็มาเป็นพระพุทธเจ้ามาจากไหนนั่นล่ะท่านก็สาวไปหาต้นเหตุที่มาของพระพุทธเจ้าคือมาจากอะไรบ้างทานังเทติการให้ทานหนึ่งศีลังรักขติการรักษาศีลหนึ่งแล้วก็ภาวนังภาเวตวาการภาวนาอารมณ์จิตใจให้มีความสงบหนึ่งนี่ท่านผู้บำเพ็ญเหล่านี้เอกโจสักขังคัจจติเอกโจโวขังคัจจตินิสังสยังท่านผู้มีศีลมีทานมีการภาวนาประจำใจนี้บางพวกไปสวรรค์บางพวกไปนิพพานนั่นที่ว่าบางพวกลงนรกไม่เคยมีแต่ว่าบางเอกโจสักขังคัจจติบางพวกไปสวรรค์ เอกโตโมกขังคัจจติบางพวกถึงนิพพานนิสังสยังโดยไม่ต้องสงสัยว่าการทำบุญให้ทานแล้วการศีลทานทั้งหลายจะพาท่านทั้งหลายให้ล่มจมไม่มีพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสสอนไว้แบบเดียวกันจึงขอให้ยึดหลักศีลหลักทานการภาวนานี้ไว้เป็นสมบัติของใจท่านทั้งหลายจะเบิกกว้างในอนาคตที่เป็นไปในภพหน้าชาติหน้าจะพบประสบพบเห็นตั้งแต่สิ่งที่เจริญหูเจริญตาเจริญใจเสวยแต่สิ่งที่ดีงามทั้งหลายตลอดไปนั่นแหละการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันธ์แก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายมีท่านผู้เป็นประธานเป็นต้นเป็นประมาณทั่วหน้ากันเถิดโอ้เหนื่อยเอาทั้งนั้นล่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่10เดือนมีนาคมพุทธศักราช2550ณวัดป่าศรีไผ่วันอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมในรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อไป

0: ทางเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลและหมู่เพื่อนๆวัดต่างๆทั้งหลายในอุดรธานี
1: ตลอดจนศรัทธาญาติโยมหลายๆวัดที่มารวมกันณวัดป่าบ้านตาดแห่งนี้ในวันนี้ก็ด้วยการสานต่อนะตั้งแต่ท่านเจ้าคุณใหญ่วัดโพได้พาหมู่พาคณะมากราบคารวะหลวงตาเป็นประจำทุกปีจนหมู่คณะยึดเอามาเป็นประเพณีแม้นหลวงตาท่านได้ละขันจากไปแล้วแต่หมู่เพื่อนหมู่คณะครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ยังไม่ได้ล้มเลิกประเพณีอันนั้นก็ยังสานต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมาปัจจุบันสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้นำพาประพฤติปฏิบัติมาสิ่งใดก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วเราผู้เป็นอนุชนรุ่นหลังเราผู้เป็นลูกๆหลานๆเราก็ควรอย่างยิ่งที่จะสานต่อที่จะเดินตามรอยของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านนำพาประพฤติปฏิบัติมาเพราะพอเข้าพรรษาแล้วแต่ละวัดแต่ละวัดเราก็อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ว่าทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็ล้วนแต่อยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะตามพระวินัยที่อนุญาตให้อยู่จำพรรษาณอาวาสนั้นเพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วในช่วงเข้าพรรษาก็เป็นโอกาสที่พวกเราท่านทั้งหลายจะได้ไปสู่สำนักต่างๆทั้งหลายที่พวกเรามีความสนิทสนมมีความเคารพในองค์ท่านนั้นเพื่อไปคารวะไปแสดงออกถึงความเคารพความอ่อนน้อมที่มีต่อผู้หลักผู้ใหญ่ดังในมงคลสูตร38ประการพระพุทธเจ้าก็ทรงกล่าวไว้ในมงคลอันหนึ่งว่ากาลโวจะนิวาโตจะเอตัมมังคนุปตมังความเคารพ1ความอ่อนน้อม1เป็นมงคลอันสูงสุดเพราะการที่พวกเราได้ไปแสดงออกถึงความเคารพถึงความอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ย่อมได้รับความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างแน่นอนแล้วเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ท่านให้ความรักให้ความเมตตาต่อพวกเราท่านได้ย่อมได้แนะนำบอกกล่าวชี้แจงเรียกว่าให้โอวาทต่อพวกเราที่เราจะได้นับน้อมนำเอาไปปรับพฤติปฏิบัติได้เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของพวกเราเพราะในวันนี้สิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายโดยมีท่านเจ้าคณะจังหวัดอุดรเป็นผู้นำพามาสู่วัดป่าบ้านตาดก็เพื่อการคารวะองค์หลวงตาเป็นสำคัญจึงเป็นการแสดงออกถึงความเคารพถึงความอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่อย่างแท้จริงแล้วเชื่อเถอะว่าสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นับตั้งแต่องค์หลวงปู่มั่นได้นำพาคณะศิษยานุศิษย์ประพฤติปฏิบัติมาเป็นข้อวัดเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นกติกาในวัดป่าทั่วไปจะว่าทุกแห่งก็ได้คำว่าวัดป่าที่เกิดขึ้นมาก็ล้วนแต่มีองค์หลวงปู่มั่นเป็นองค์บูรพาจารย์ข้อวัดข้อปฏิบัติกติกาทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่รวมเป็นร่องรอยอันเดียวกันอาจจะแตกต่างกันบ้างที่การเวลาหรืออาจจะมีปีกย่อยนิดๆหน่อยๆแต่หลักสำคัญแล้วก็คืออยู่ในกฎกติกาอันเดียวอยู่ในข้อวัดอันเดียวกันเพราะนั้นวัดป่าแต่ละวัดเราจะไปสู่สำนักวัดป่าที่ไหนก็ตามเราจะไม่เก้อเขินในเรื่องข้อวัดในเรื่องข้อปฏิบัติถ้าหากพวกเราหนักแน่นมั่นคงอยู่ในข้อวัดข้อปฏิบัติอยู่ในสำนักของตนเองแล้วเราจะเข้าไปสู่สำนักไหนก็ตามเถอะเราจะไม่

แค่ครูบาอาจารย์นำพาประพฤติปฏิบัติมานั้นเชื่อเถอะว่าข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่นำพาผู้ประพฤติปฏิบัติตามไปสู่ความเจริญในธรรมดังเช่นเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าบูรพาจารย์องค์ต่างๆทั้งหลายที่ผ่านมานั้นที่ได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติกับองค์หลวงปู่มั่นได้นำเอาข้อวัดข้อปฏิบัติที่หลวงปู่มั่นได้วางไว้แล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติมาอย่างยาวนานทุกๆองค์ดังที่พวกเราได้ยินชื่อแม้เราไม่ได้พบองค์ท่านเราก็ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของท่านหรือเราอาจจะเคยได้อยู่กับท่านหรือได้พบท่านต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเราก็เห็นชัดเจนเลยว่าครูบาอาจารย์ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมที่ชาวผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมยอมรับให้ความเคารพให้ความเลื่อมใสมาด้วยตลอดเพราะฉะนั้นข้อวัดข้อปฏิบัติกฎกติกาทั้งหลายที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้นำพาพวกเราประพฤติปฏิบัติมานี้ให้พวกเรามั่นใจได้เลยว่าข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่จะนำพาผู้ประพฤติปฏิบัติตามไปสู่ความเจริญในธรรมจนถึงที่สุดสู่มรรคผลนิพพานได้อย่างไม่ต้องเครือบแคลงสงสัยเพราะนั้นข้อวัดข้อปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในที่เราได้ปฏิบัติตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาอย่างยาวนานนั้นไม่น่าจะมีข้อเครือบแคลงสงสัยอะไรในข้อปฏิบัติต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเพราะข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านั้นได้รับการพิสูจน์โดยการปฏิบัติมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่มาอย่างยาวนานและท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความเจริญในธรรมมาแล้วทั้งนั้นจนถึงจุดหมายปลายทางแห่งมรรคผลนิพพานที่เรามีความเชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราซึ่งเป็นอนุชนรุ่นหลังเป็นลูกรุ่นหลานเราเดินตามรอยของบุรพาจารย์ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นให้เราเดินให้เราน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติด้วยความเชื่อมั่นว่าข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีความผิดพลาดหรือแม้แต่นิดเดียวไม่มีคำว่าปีกแวะออกนอกลู่นอกทางจากหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเมื่ออยู่ในขอบเขตอยู่ในหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจ้าอยู่ในปฏิปทาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นำมาประพฤติปฏิบัตินั้นมันสมบูรณ์ต่อความเจริญในธรรมสมบูรณ์ต่อมรรคผลนิพพานชนิดที่พวกเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเหมือนกับองค์ศาสดาของพวกเราแล้วไม่ต้องไปเพิ่มเติมไม่ต้องไปตัดทอนเพราะมันมีความสมบูรณ์มาอย่างยาวนานเป็นข้อพิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นแจ้งประจักษ์จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับหลักธรรมหลักวินัยที่พระเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้หรือปฏิปทาข้อวัดข้อปฏิบัติต่างๆทั้งหลายที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามพาประพฤติปฏิบัติมานั้นถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนน้ำที่มันเต็มแก้วพอดีน้ำที่อยู่ในแก้วมันพอดีกับแก้วเต็มเปี่ยมเหมาะสมพอดิบพอดีไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปตักน้ำเพิ่มเติมเข้าไปอีกเพราะมันมีแต่ล้นเลอะเทอะเราไม่จำเป็นจะต้องไปตักออกอีกเพราะมันพองมันไม่เต็มแต่ความพอดีต่อแก้วก็คือน้ำในแก้วอันนี้ก็เช่นกันหลักธรรมหลักวินัยหลักกฎกติกาข้อวัดข้อปฏิบัติที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นำพาประพฤติปฏิบัติมานั้นมันมีความสมบูรณ์มีความเต็มอิ่มต่อมรรคผลนิพพานชนิดที่พวกเราไม่ควรที่จะไปเพิ่มเติม

0: ว่าอันนี้มันยังไม่เข้มขัดพอยังไม่สมบูรณ์พอเราต้องเพิ่มอันนั้นเข้ามาเพิ่มอันนี้เข้ามาพอถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นประเภทพวกเลอะเทอะหรืออันนี้ไม่จำเป็นมันไม่ทันสมัยมันขัดต่อมรรคผลนิพพานมันขัดต่อการเวลาแล้วเราไปตัดออกอันนั้นก็ประเภทพ้องเพราะนั้นพวกเราเชื่อมั่นในองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ได้นำพาพวกเราประพฤติปฏิบัติมาเมื่อเราตั้งความเชื่อมั่นลงไปแล้วเราก็มีหน้าที่ที่ทุ่มเทในการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาซึ่งพวกเราอยู่กันอย่างอบอุ่นหนาแน่นก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะมาปฏิบัติธรรมร่วมกันเรามีอะไรความสงสัยในข้อปฏิบัติเราก็หันหน้าเข้ามาศึกษาหันหน้าเข้ามาสนทนาธรรมกันเมื่อเราหายสงสัยคลายความสงสัยในข้อปฏิบัติต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเราก็ต่างปีกแวะแยกย้ายออกไปทำความภาคความเพียรนี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราอย่างแท้จริงเพราะพวกเราที่ออกมาจากครอบครัวออกมาจากสังคมไม่ว่าจะเป็นภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาพวกเราก็ล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันว่าเราจะเข้ามาสู่วัดสู่วาสู่ศาสนาเพื่อศึกษาข้ออัดข้อธรรมแล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลากายวาจาใจของตนเองเพื่อมุ่งสู่ความเจริญในธรรมถึงที่สุดก็คือมุ่งสู่มรรคผลนิพพานเมื่อพวกเรามีจิตเจตนาออกมาอย่างนี้แล้วแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของพวกเราเราก็ควรย้อนเข้ามาตรวจตาดูว่าเจตนาของเราที่เราตั้งจิตเจตนามาจากบ้านจากเรือนจากครอบครัวจ่อสังคมแล้วเรายังมีความมั่นคงอยู่ในเจตนาของเราอย่างนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้หรือไม่ถ้าเราตรวจตาดูแล้วเรายังรักษาจิตเจตนาของเรามาอย่างมั่นคงไม่มีสิ่งใดเลยที่จะมาคอนแคลนดึงจูงเจตนาของเราให้ไขว้เขวออกไปอันนี้แหละเราจะภูมิใจในตัวของเราเองได้จากนั้นเราก็มาตรวจตาดูการประพฤติปฏิบัติของเราเองว่าการปฏิบัติของเราเป็นอย่างไรภายนอกเราก็มีหลักพระวินัยเรามีข้อวัดกิจวัตรกฎระเบียบต่างๆทั้งหลายที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นำพาประพฤติปฏิบัติมาเปรียบประดุจเหมือนเป็นกระจกเงามาส่องดูข้อปฏิบัติของพวกเราว่ายังมีความสมบูรณ์อยู่ในหลักพระวินัยนั้นหรือไม่ยังมีความสมบูรณ์อยู่ในกฎกติกาอยู่ในระเบียบอยู่ในข้อวัดหรือไม่ถ้าเราตรวจตาดูแล้วสิ่งใดยังขาดตัวบกพร่องเราก็ต้องเป็นผู้ที่เต็มใจที่จะปรับปรุงที่จะแก้ไขเราอย่าใช้ทิฏฐิมานะความดื้อรั้นดันทุรังหรือถือตัวถือตนว่าเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราเป็นผู้เหนือเขาเราก็ไม่ยอมในการปรับปรุงตัวเราเองถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนับวันมันจะสะสมหมักหมมเข้าไปสู่จิตสู่ใจของเราให้จิตใจของเรามีความแข็งกระด้างมีความหยาบไปในเส้นทางของกิเลสล้วนแต่ทำลายตัวของเราเองจนกระทั่งทำลายหมู่ทำลายคณะจนกระทั่งถึงทำลายวัดสำนักต่างๆทั้งหลายได้ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราไม่ปรารถนาเราไม่ต้องการเพราะนั้นเมื่อเราตรวจตาดูแล้วเห็นข้อใดที่ยังบกพร่องอยู่เราต้องเต็มใจยินดีที่จะมาปรับปรุงแก้ไข เหมือนพระเราในพระวินัยท่านก็กำหนดไว้ให้พวกเรามีการลงอุโบสถการลงอุโบสถทุกกึ่งเดือนก็เพื่อให้พวกเรานั่นแหละได้มาตรวจตาดูว่ากึ่งเดือนที่ผ่านมานี้พระวินัยของเราสมบูรณ์หรือไม่ยังมีข้อขัดตกบกพร่องอย่างไรเพื่อเราจะได้ปรับปรุงตัวเราเองไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาทเพราะนั้นภายนอกสิ่งเหล่านี้นะเราอย่ามองข้ามเพราะว่าสิ่งภายนอกนี่มันจะนำพาเข้าไปถึงภายในจิตในใจของเราถ้าภายนอกเรายังปล่อยให้ความหยาบมันมาครอบงำเราได้มันก็ดึงจูงเข้าไปถึงภายในจิตในใจของเราให้หยาบให้กระด้างแล้วเราจะมาชำระจิตใจของเราได้อย่างไรเมื่อเราตรวจตาดูว่าพระวินัยที่ผ่านมาในชีวิตของเราที่เราน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติข้อวัดกิจวัตรกฎกติกาทั้งหลายที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นำพาประพฤติปฏิบัติมานั้นเรามีความสมบูรณ์หรือไม่ถ้าเราเห็นชัดเจนแล้วว่าเราปฏิบัติมาได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างถูกต้องอันนี้ก็เป็นความภาคความภูมิใจให้เกิดขึ้นมาในตัวของเราได้แต่เมื่อเรามาตรวจตาเห็นความสมบูรณ์ในตัวตนของเราแล้วเราก็อย่าประมาทนอนใจว่าตราบใดก็ตามที่เรายังเป็นปุถุชนยังมีกิเลสแม้จะเบาบางหรือเล็กน้อยก็ตามถ้าพวกเราประมาทนอนใจเปิดช่องให้กิเลสได้เมื่อไหร่แล้วกิเลสอาจเข้ามาครอบงำจิตใจของเราเหนืออำนาจที่เราประพฤติปฏิบัติมาอย่างยาวนานได้เราอาจจะเป็นข้าทาสของกิเลสอย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเพราะความประมาทของเรานั่นเองเพราะนั้นเมื่อเราตรวจตาดูตัวของเราเองเห็นชัดเจนเลยว่าข้อปฏิบัติต่างๆทั้งหลายในข้อวัดในกฎกติกาในพระวินัยของเรามีความสมบูรณ์มาอย่างสม่ำเสมอแล้วเราก็ต้องพยายามรักษาความสมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปนี่จึงเป็นความถูกต้องในการตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทจากนั้นภายในจิตในใจของเราเราก็ต้องย้อนเข้ามาตรวจตาดูอีกเช่นกันเพราะว่าการภาวนานั้นการอบรมจิตอบรมใจของเรานั้นเราไม่ใช่เพียงแค่ถึงเวลาเราก็มานั่งหลับตาพุทโธพุทโธพุทโธพอถึงเวลาเลิกก็เลิกกันไปเท่านั้นเป็นพอว่าฉันได้ภาวนามาแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นรู้สึกว่ามันจะหยาบขึ้นไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะองค์หลวงตาท่านจึงเตือนอยู่เสมอว่านักภาวนานั้นต้องเป็นนักสังเกตต้องเป็นผู้ที่ช่างสังเกตต้องเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบระมัดระวังต่อกิเลสท่านมาเปรียบเทียบว่าสัตว์ป่ามันระมัดระวังในความระแวงภัยไม่ว่าจะยามกินยามนอนมันมีแต่ความระแวงภัยระมัดระวังอยู่ตลอดมีเสียงอะไรผิดปกติปั๊บนิดเดียวเท่านั้นน่ะมันรู้ตัวทันทีแป๊กโดดออกแล้วถ้าบอกสัตว์ป่ามันระแวงภัยขนาดนั้นมันยังไม่พอสำหรับพระกรรมฐานเราที่จะระมัดระวังกิเลสต้องเหนือยิ่งกว่านั้นอีกนี่คือองค์หลวงตาที่ท่านพูดไว้เสมอเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติของพวกเรานั้นเราก็ต้องตรวจตาดูจิตใจของเราโดยเพราะจิตใจของเราเมื่อเราปูพื้นฐานภายนอกของเราด้วยพระวินัยด้วยศีลด้วยข้อวัดด้วยข้อปฏิบัติด้วยกฎกติกามาดีแล้วต่อจากนั้นเราก็ต้องมาตรวจตาดูจิตใจของเราจิตใจของเรานี้มันยังมักกับเครื่อมแส่สายออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะทางฝั่งหน้ายินดีหรือหน้ายินร้ายก็ตามฝั่งชอบหรือชังก็ตาม มันก็ล้วนแต่ก่อโกยเอาอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเข้ามาก่อกวนอยู่ภายในจิตในใจของเราทำให้จิตใจของเราก็เพิ่มยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับอารมณ์เรื่องราวอยู่ตลอดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะประสบกับความสุขได้ความสุขมาได้อย่างไรเมื่อการดำเนินชีวิตของเราโดยเฉพาะเพศนักบวชมีจิตใจที่เล่าร้อนมีจิตใจที่ขัดแฝงมีจิตใจที่ว้าวุ่นไปกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาชีวิตเพศนักบวชของพวกเราชีวิตชาววัดของพวกเรานั้นมันจะมีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ความทุรนทุรายหาความสุขแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้อันนี้ไม่เป็นมงคลสำหรับเราเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาตรวจตาดูเฝ้าสังเกตดูว่าจิตใจของเรานั้นมันยังมีความกระเพื่อมเกาะเกี่ยวไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอยู่มากน้อยขนาดไหนเมื่อเราต้องการให้มันสงบระงับจากการเกาะเกี่ยวกับความนึกคิดปรุงแต่งก่อโกยเอาอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเข้ามาแผ่เผาเข้ามาครอบงำจิตใจของเราก็ต้องมีหลักให้จิตมันยึดไว้ให้แน่นหนามั่นคงการจะยึดอยู่ได้อย่างแน่นหนามั่นคงก็ขึ้นอยู่กับสติความระลึกได้หรือความระมัดระวังที่จะกำกับจิตควบคุมจิตให้อยู่กับหลักธรรมนั้นเช่นเราจะยกเอาอานาปานสติหรือการกำหนดลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทหรือเราจะกำหนดเอาแต่เฉพาะคำบริกรรมของพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นมาเป็นหลักให้จิตมันยึดไว้หลักสำคัญตัวสติอย่าปล่อยให้มันหลุดขาดวิ่นออกไปจดจ่อตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในการกำหนดดูกับคำบริกรรมนั้นเช่นว่าเราจะยกเอาคำบริกรรมออกพุทโธพุทโธขึ้นมาเราอย่าไปคาดหมายข้างหน้าข้างหลังอย่าไปคาดหมายอดีตอนาคตทุกสิ่งทุกประการเราต้องวางออกไปจากจิตของเราไม่ส่งไปในทางยินดีหรือยินร้ายเราต้องให้จิตของเรามีความมั่นคงอยู่กับบทบริกรรมออกพุทโธพุทโธถ้าสติมันแน่นเราจะสัมผัสรับทราบรับรู้ในคำบริกรรมออกพุทโธพุทโธได้อย่างชัดเจนในความรู้สึกของเราแต่ในขณะใดที่เรายังบริกรรมอยู่แต่สติมันขาดวิ่นจิตมันมีแต่หลุดออกไปจากคำบริกรรมออกพุทโธพุทโธมันเมอไปเกาะเกี่ยวกับความนึกคิดบุงแต่งแม้นเราจะบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ก็ตามแต่เราไม่ได้สัมผัสรับทราบในคำบริกรรมนั้นเลยนี่แสดงว่าการภาวนาของเราล้มเหลวแล้วเราจะต้องปรับปรุงจิตของเราให้แน่นหนามั่นคงขึ้นไปทุ่มเทลงไปในการกำหนดในการเพ่งด้วยความมีสติด้วยความระมัดระวังที่จะรักษาจิตควบคุมจิตให้มันอยู่กับคำบริกรรมให้มันต่อเนื่องเมื่อเราหมั่นทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตดวงนี้ก็จะค่อยๆมีความคุ้นเคยในการอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธเมื่ออยู่กับพุทโธได้อย่างต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เคยครอบงำจิตมาแต่เก่าก่อนมันก็มีแต่จางออกไปจางออกไปอารมณ์เรื่องราวที่ครอบงำจิตมาแต่ไหนแต่ไรเมื่อมันจางออกไปจากการครอบงำจิตแล้วเราจะสัมผัสถึงความเบาถึงความสบายอกสบายใจที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจดวงนี้แทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นนี่การภาวนาของเราเริ่มสัมผัสผลเป็นเบื้องต้นเพราะเรามันภาวนาจิตอยู่กับพุทโธพุทโธได้อย่างต่อเนื่องเราจะมีความรู้สึกถึงความเบาถึงความสบายอกสบายใจมันก็จะทำให้เรามีความดูดดื่มมีความยินดีมีความพอใจ ในการภาวนาที่เราเรียกว่าฉันทะเมื่อเรามีพื้นฐานของฉันทะแล้วต่อไปการทำการภาวนาของเราทุ่มเทด้วยความภาคความเพียรเราก็สามารถทุ่มเทได้โดยไม่ต้องไปบังคับตั้งแต่เก่าก่อนแต่เบื้องต้นการปฏิบัติของพวกเรานั้นเมื่อจิตมันยังไม่ได้สัมผัสผลจากการภาวนามันก็คอยมีแต่คอยจะแส่สายออกนอกลู่นอกทางคอยจะดุกดิกโลเลเหลวไหลเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องมีความภาคความเพียรต้องบังคับมันให้มากต้องตั้งใจให้มากให้แน่วแน่อย่าไปยอมความหล่อแหละโลเลเหลวไหลทั้งหลายเหล่านั้นเราต้องฝืนความหล่อแหละโลเลเหลวไหลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเอาจริงเอาจังในการประพฤติปฏิบัติในการทำความเพียรเมื่อเราทุ่มเทอย่างจริงจังอย่างภาคเพียรแล้วเมื่อจิตของเราได้รับผลจากการภาวนาเป็นเบื้องต้นมีความเบิกบานมีความผ่องใสมีความเบามีความสบายเราเห็นผลของการภาวนาของเราแล้ว มันก็เกิดฉันทะเมื่อเรามีพื้นฐานของฉันทะจากผลแห่งการปฏิบัติแล้ว ต่อจากนั้นการปฏิบัติของเรานั้น เราไม่ต้องบังคับตัวเราเองเหมือนแต่เก่าก่อนแต่เริ่มต้นเดิมทีนั้น ต้องอาศัยการบังคับให้มากอย่าปฏิบัติแบบสบายๆเพราะงานทุกอย่างไม่ว่างานทางธรรมหรืองานทางโลกที่มีความสำเร็จมีความก้าวหน้าล้วนแต่เดินไปบนเส้นทางแห่งความยากความลำบากไม่มีใครเดินไปบนเส้นทางแห่งความสะดวกสบายไอ้ความสะดวกสบายต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเส้นทางแห่งความล้มเหลวเพราะนั้นการปฏิบัติของเราอย่าไปยอมแพ้กลัวต่อความทุกข์กลัวต่อความยากความลำบากบอกกล่าวเตือนตัวเราเองว่านี่แหละคือเส้นทางแห่งความสำเร็จนี่แหละเป็นเส้นทางแห่งความก้าวหน้ามั่นคงในธรรมเพราะพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของพวกเรานั้นท่านเดินมาบนเส้นทางนี้ก่อนพวกเรา ครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัตทรงธรรมท่านก็เดินมาบนเส้นทางนี้เช่นกันและขณะนี้เราก็เดินบนเส้นทางขององค์ศาสดาเราก็เดินบนเส้นทางของครูบาอาจารย์แล้วจะทำให้เราล้มเหลวได้อย่างไรนี่ตั้งความเชื่อมั่นลงไปอย่างนั้นเราก็จะมีกำลังจิตกำลังใจที่จะทุ่มเทในการประพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้นไปเมื่อการปฏิบัติของเรามีความต่อเนื่องไม่ขาดวัดขาดตอนด้วยความภาคความเพียรแล้วสักวันหนึ่งจิตมันจะรวมตัวเข้าสู่ความสงบได้เมื่อจิตที่รวมตัวอยู่ในความสงบจนอิ่มพอของจิตแล้วจิตที่ถอนออกมาจากความรวมตัวมาสัมผัสรับทราบภายนอกนับตั้งแต่ร่างกายนี้เป็นต้นไปจิตนั้นจะมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธิจิตที่ถอนตัวออกมาจากความรวมตัวนั่นแหละจะเป็นจิตที่มีสมาธิเป็นเครื่องอยู่จากนั้นการประพฤติปฏิบัติของเราดำเนินทางด้านปัญญามันจะมีความแหลมคมมีความรอบคอบมีความแยบคายในการพิจารณาอย่างยิ่งแต่ถ้าเราไม่มีพื้นฐานของความสงบภายในจิตในใจเลยการพิจารณาทางด้านปัญญามันก็มักจะปีกแวะออกนอกลู่นอกทางหลอดแหละเลี้ยวไหลอาจจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านขึ้นมาก็ได้แต่แม้จิตเรายังไม่เคยมีความสงบละเอียดดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นถ้าหากจิตเราสัมผัสกับสิ่งใดที่ควรค่าต่อการพิจารณาเพราะถ้าเราก็พิจารณาได้ไม่ใช่จะคอยให้มันจิตมีความสงบซะก่อนแล้วจึงมาพิจารณาบางทีมันก็ไม่ทันต่อกิเลสที่จะเอาภายนอกต่างๆทั้งหลายที่มาสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายของพวกเรานั่นแหละมาครอบงำจิตใจมาทำลายจิตใจของเราได้ เพราะนั้นเมื่อจิตสัมผัสสิ่งใดที่ควรต่อการพิจารณาดูดดื่มต่อสิ่งนั้นเราก็ยกเอามาพิจารณาได้แต่การพิจารณาของเราอย่าทิ้งหลักไตรลักษณ์ให้มีไตรลักษณ์นี่เป็นรั้วเป็นขอบเขตเหมือนกับเราจะท่องเที่ยวอยู่ในวัดป่าบ้านตาดถ้าเราไม่มุดออกนอกกำแพงเราจะไปทิศซ้ายทิศขวาทิศหน้าข้างหน้าข้างหลังก็ตามเราจะไม่หลงวัดป่าบ้านตาดอย่างแน่นอนแต่ถ้าเรามุดออกนอกรั้วเราอาจจะหลงวัดป่าบ้านตาดไปไม่ถูกวัดป่าบ้านตาดก็ได้การปฏิบัติธรรมการพิจารณาธรรมก็เช่นกันถ้าเรายกเอาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตามาเปรียบประดุจเหมือนกำแพงธรรมะให้เราขี้คายพิจารณาอยู่ในหลักของอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาตามความถนัดตามความคล่องแคล่วหรือตามความชัดเจนในความรู้สึกของเราเราขี้คายพิจารณาลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นอนิจจังก็ตามคุ้ยเขี่ยแยกแยะตามสภาพที่มันแสดงออกความเป็นจริงของมันในความแปรเปลี่ยนไปไม่คงที่หรือทุกขังที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้หรืออนัตตาซึ่งมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นมันปฏิเสธความต้องการของสัตว์โลกหมดเราจะต้องการอย่างไรหรือไม่ต้องการอย่างไรเขาไม่ได้มารู้สีรู้สาด้วยแต่เขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่าอนัตตาเพราะนั้นเรามองไปรอบนับตั้งแต่กายของเราเป็นต้นไปจนรอบบนรอบล่างรอบข้างซ้ายข้างขวาก็ล้วนแต่อยู่ในหลักอนิจจังทั้งนั้นแต่พวกเราไม่พิจารณาแม้เราจะอยู่กับความจริงทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ไม่เห็นความจริงทั้งหลายเหล่านั้นด้วยปัญญาของเราเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติของพวกเราถ้าเราเดินไปบนเส้นทางที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นำพาประพฤติปฏิบัติมาแล้วเชื่อเถอะว่าการประพฤติปฏิบัติของพวกเราย่อมนำพาพวกเราไปสู่ความเจริญในธรรมจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางได้โดยเฉพาะการเข้าพรรษาที่พวกเราอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่นอย่างพร้อมเพียงกันก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้ปรึกษาหารือจะได้ศึกษาในข้อวัดในข้อปฏิบัติผู้เก่าก็ต้องเป็นหลักให้แก่ผู้ใหม่เข้ามาศึกษามาเรียนรู้จากการดูจากการเห็นจากการได้ยินได้ฟังได้ผู้ใหม่ก็ต้องให้มีความใส่ใจที่จะศึกษาคือให้รู้จักดูให้รู้จักฟังแล้วก็นำไปคิดพิจารณาเมื่อลงใจในจากการคิดพิจารณาแล้วรีบเร่งตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัตินี่แหละจึงขึ้นชื่อว่าผู้เข้ามาศึกษาเข้ามาประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นเมื่อพวกเราอยู่รวมกันด้วยความสามัคคีพร้อมเพียงกันมีจุดมุ่งหมายจิตเจตนาอันเดียวกันนับตั้งแต่ออกมาจากครอบครัวออกมาจากสังคมเราแล้วแล้วก็รักษาจิตเจตนาของเราได้อย่างมั่นคงไม่คอนแคลนไม่ผิดเพี้ยนเลยแม้แต่นิดเดียวให้พวกเราตั้งความเชื่อมั่นลงไปได้ว่าการประพฤติปฏิบัติของเราที่เดินอยู่บนร่องรอยที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นำพาประพฤติปฏิบัติมานี้จะนำพาเราไปสู่ความเจริญในธรรมจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางมรรคผลนิพพานได้อย่างแท้จริงอันนี้ก็ขออนุโมทนาต่อบูเพื่อนครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์ตลอดจนคณะศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่ได้มาพร้อมกันในวันนี้และก็ขอด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้นำพาพวกเราประพฤติปฏิบัติมาแล้วพวกเราก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักที่พ่อแม่ครูบาจะนำพาประพฤติปฏิบัติมาขอจงได้รวมเป็นพลังหนุนส่งให้พวกเรามีกำลังจิตกำลังใจที่น้อมนำเอาหลักธรรมหลักวินัยหรือข้อวัดปฏิปทาต่างๆทั้งหลายที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นำพาประพฤติปฏิบัติมาแล้วนั้นก็ขอให้นำพาการปฏิบัติของพวกเราไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ถึงมรรคผลนิพพานส มดังเจตนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุลำต่อไปก็จะเป็นการคารวะรูปเหมือนองค์หลวงตาพระเดชพระคุณพระพัทธสารโกศลหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดก็จะพาคณะสงฆ์รวมทั้งอารัสถาญาติโยมได้กราบคารวะรูปเหมือนองค์หลวงตาเสร็จก็จะได้กราบคารวะองค์หลวงพ่อสุธรรมเป็นดับสืบไปอันดับต่อไปก็กราบรัตนาครับ
2: เดี๋ยวขอปารภให้ญาติโยมแล้วก็พระได้รับทราบในเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยเราก็จะไปคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามที่เคยปฏิบัติจะมีพระเถระรูปหนึ่งท่านได้แจ้งให้กระผมแจ้งให้อาตมาทราบในนามของเจ้าคณะจังหวัดอุดรท่านให้ส่งข่าวในพรรษาไม่ต้องไปคารวะแต่ถ้าใครจะไปกราบถ้าท่านใดจะไปสนทนาธรรมไปได้แต่ไม่ต้องไปคารวะก็คือวัดป่าดานวิเวกหลวงปู่ทุยนะก็ขอให้ญาติโยมทุกคนได้รับทราบแล้วก็พระทุกรูปถ้าได้ยินว่ารูปไหนจะไปคารวะก็บอกว่าให้ไปกราบได้แต่อย่าไปคารวะคนที่รับผิดชอบก็คือกับผมและธรรมภาพถ้าไปจากอุดรเอามาจากไหนมาจากอุดรเอ้าท่านเจ้าคุณทำไมไม่บอกเพราะฉะนั้นก็แจ้งให้ทราบเพราะวันนี้มาเยอะมากทั้งพระทั้งโยมอาจจะมีจังหวัดอื่นที่มาด้วยหลวงปู่ท่านอายุ93ท่านยังเทศท่านยังให้คำตอบของใครที่ไปถามเรื่องธรรมะได้แต่ท่านไม่ให้คารวะยกเว้นท่านใดรูปใดที่ไปปรามาสครูบาอาจารย์อาจจะปรามาสโดยไม่ได้เจตนาก็ตามถ้าไปพูดเหตุผลให้ท่านฟังนะท่านจะรับแต่ที่เรามาแบบเนี้ยเป็นธรรมเนียมที่พวกเรามาก็ปฏิบัติได้แต่องค์หลวงปู่ทุยนั้น2ปีแล้วที่ท่านไม่ให้ไปคารวะดอกไม้ก็ไม่ต้องเอาไปไปกราบท่านตามเวลาปกติบ่ายสามโมงท่านจะลงมาที่ศาลาการเปรียญก็ไปกราบท่านไปฟังเทศท่านสั้นๆไม่ได้นาน10นาที5นาทีเท่านั้นแหละเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านรับทราบว่าถ้าท่านใดจะไปคารวะหลวงปู่ทุยไม่ต้องไปนะให้ไปกราบไปจังหันตอนเช้าได้7โมงเช้าท่านรับบาตรแล้วก็ฉันเสร็จก็รับแขกก็ให้พรให้ธรรมะช่วงบ่ายอีกวาระหนึ่งบ่ายสามโมงนะอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติของวัดป่าดานวิเวกหลวงปู่ทุยนะก็ขอแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าใครจะชวนไปคารวะให้ฟังผมว่าอย่าไปถ้าไปในนามอุดรผมก็ไม่รับผิดชอบนะเพราะว่าได้ประกาศให้ทราบแล้วท่านแจ้งมาทุกจังหวัดเลยทั้งเจ้าคุณอุดรเจ้าคุณอุบลเจ้าคุณโคราชให้ไปบอกหมู่คณะอย่ามาคารวะไม่ได้ล่วงละเมิดไม่ได้ล่วงโทษอะไรกันเลยไม่มีโทษอะไรกันเลยแต่ถ้าจะมาฟังอัดฟังธรรมมาถามธรรมะนี่ไปนะท่านบอกว่าไม่ห้ามให้รับทราบตามนี้นะหลังจากนี้ก็คุกเข่าหันหน้าไปทางรูปเหมือนหลวงปู่ทั้ง3รูปที่เป็นบุรพาจารย์ได้ใจคารวะ

คุกเข่ากราบพร้อมกันก่อนกราบขออนุญาตหลวงพ่อ

กราบหลวงพ่อก่อนนะครับกราบครับใช้เทเรนะครับไม่ต้องว่านโม

ขอโอกาสครูบาอาจารย์นะครับที่มีดอกดาวเรืองไม่ต้องมาถวายองค์หลวงพ่อนะครับเพราะว่าองค์หลวงพ่อท่านเกศรนะครับเพราะว่าพระอุปถัมภ์มาแจ้งเมื่อกี้นี้ครับขอบคุณครับถ้ามีดอกไม้ดอกดาวเรืองนะครับมาฟังผมก็ได้ใส่พานไว้ไม่ต้องไปถวายองค์หลวงพ่อนั่งด้วยหลวงพ่อท่านไปผมเกศรนะครับขอความเมตตาหมู่คณะด้วย

0: เช็คไม่ได้ครับผมมาทั่วจังหวัดทั่วจังหวัดอุดรจังหวัดอื่นก็มาครับตำบลลำพูก็มีครับผม
1: ปีต่อไปท่านมหาประมวลเข้ามาก่อนเช็คนะว่าวัดมากี่วัดมากี่วัดแต่ละวัดมากี่รูป
0: ครับผม
1: สมัยก่อนหลวงตาท่านเคยถามเนี่ยถามหลวงพ่ออินนี่แหละผมก็อยู่ด้วยหลวงพ่อก็ตอบไปได้ว่าคงสิหลายอยู่ท่านนี้คงจำได้เนาะนั่นแหละต่อไปต้องลงทะเบียนต้องลงทะเบียนว่ามากี่วัดแล้วก็พระแต่ละวัดมากี่รูปจะได้รู้
0: ครูบาอาจารย์เสร็จก็ญาติโยมก็ส่งต่อมาวางที่พันด้านหน้าพระอาจารย์ได้เลยหรือว่าเอาตอนไหนครับผมก็เสร็จหมดเลยเอามาคงไม่เยอะเท่าไหร่ผู้หญิงโยมผู้หญิงก็ใส่พันโยมผู้ชายก็ถวายพระเดชพระคุณเลยใจใส่พานนี้ได้เลยนะก้อนดอกไม้ก็วางในด้วยเดี๋ยวหลวงพระเดชพระคุณจะจับผ้าไว้เสร็จได้ยังครูบาเดี๋ยวให้พระเสร็จก่อนแล้วเขาเข้ามาเดี๋ยวอีกสองลูกใจเย็นเอาไม่ชีวางนี้วางนี้แล้วก็พานวางนี้เลยปัจจัยวางเลยวางพานเนี่ยตีมาเก็บนี้ด้วยตีเอาวางนี้เลยไม่ชีวางนี้เลยเอาวางใส่ผ้าก็ได้เอาวางใส่ผ้าปัจจัยใส่นี้เอาวางใส่ผ้าปัจจัยวางใส่พานเลยอันนี้นี่วางนี้เลยแล้วคารวะเสร็จใครจะร่วมทำต่อค่อยมาวางที่พานเดี๋ยวให้เสร็จพิธีก่อนให้วางแต่ดอกไม้พอไม่ต้องกราบก็ได้จะได้เร็วขึ้นวางงานแล้วก็พนมมือเลยก็ออกไปหมู่คณะจะได้สะดวกเอาเลยต่อไปไปวานาก็วางนี้เลยวางนี้เลย
2: เรียบร้อย

0: ขออนุโมทนาโฆษกโฆษกฝ่ายโยมไม่ใช่ฝ่ายพระไปคารวะที่วัดไหนก็ตามไม่อยากจะให้ได้ยินเสียงประกาศเรื่องบริจาควัดนี้จำนวนเท่านี้วัดนู้นจำนวนเท่านู้นมาให้โฆษกอ่านมันก็เลยกลายเป็นเรียลัยมาวันนี้ดีๆเงียบนะหรืออาจจะประกาศก่อนก็ไม่ทราบแต่อาตมาก็มาเร็วอยู่นะไม่มีอย่างเงี้ยดีโยมมาก็นั่งสำรวมนั่งดูครูบาอาจารย์นั่งดูพระพุทธรูปอย่าไปประกาศจะทำบุญไม่ต้องไปประกาศให้ใครเขารู้หรอกแต่ก่อนประกาศวัดนั้นเอามาส่งเท่านี้วัดนี้มาส่งเท่านู้นอย่างนี้นะมันก็เลยกลายเป็นวุ่นวายเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ไปทุกวัดจะดีขออนุโมทนาโฆษกเด้อมาหรือเปล่าไม่รู้นั่งอย่างนี้มั่ง
1: ครบแล้วครับนิมนต์หมอบนะครับผม
2: อาหังขมามิตุมเฮหิปิเมขมิตะบังด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายอาจจะเคยประมาทพลาดพังได้ล่วงเกินผมหรืออาตมาไปแล้วทั้งในอดีตหรือปัจจุบันก็ตามทั้งต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามทั้งได้รู้อยู่หรือไม่รู้อยู่ก็ตามผมเรืออาตมาขอโหสิกรรมทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่พวกท่านทั้งหลายเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมสืบเนื่องต่อไปและหากแม้มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดก็ตามที่ผมหรืออาตมาอาจจะเคยประมาทพลาดพังได้ล่วงเกินพวกท่านทั้งหลายไปแล้วทั้งในอดีตหรือปัจจุบันก็ตามทั้งต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามทั้งได้รู้อยู่หรือไม่รู้อยู่ก็ตามก็หวังใจว่าพวกท่านทั้งหลายของโอโหสิกรรมทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่ผมเรืออาตมาด้วยและต่อจากนี้ไปก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงมีกำลังจิตกำลังใจที่น้อมนำเอาหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้อย่างสมบูรณ์ยิ่งนั้นไปประพฤติปฏิบัติก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงเป็นบุคคลผู้เจริญในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นเนืองนิดจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์โดยเร็วพันหากการดำเนินชีวิตของท่านทั้งหลายขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตตลอดไปหากแม้ท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตเจตนาปรารถนาสิ่งใดไว้แล้วในชีวิตที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอความปรารถนาทั้งหลายเหล่าท่านของท่านจงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกองค์เถอดยังมีใครไม่เคยเข้าไปพิพิธภัณฑ์ธรรมจีดีเราบ้างเลยเนาะนะแต่ใครยังไม่เคยเข้าก็เข้าไปได้เด้อหรือใครเข้าไปแล้วอยากจะเข้าอีกก็เข้าได้เด้อเมื่อวานนี้ไปสำรวจไปทดสอบดูไอ้หูฟังไงหูฟังจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอะไรต่ออะไรมาเมื่อวานคณะทีมคุณตุ่มมาแล้วก็คณะกรรมการของเราชุดนี้จะครบวาระในวันที่1กันยายนแล้วก็ประชุมก็เสนอกรรมการก็จอขึ้นมาแล้วก็หลวงตาด็อกเตอร์ขึ้นมาอันนี้ก็เดี๋ยวครูหมึกคงจะให้เอาเอกสารแล้วเพราะว่ามันต้องยื่นกองในทะเบียนแล้ววันที่หนึ่งก็ต้องมารับอย่างที่หลวงปู่บ้านจิกอ่ะสุขภาพไม่มีอะไรเลยนะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยบอกฮะนี่อยู่บอกที่ไหนเห็นต้องจ่อยเห็นเลยเบิกแย่งสุขภาพดีแล้วตอนที่สายอยู่มาแล้วนี่สำคัญสุขภาพ
3: แยกกันทีอ๋อไป ี๋ยวตอนนี้มันจะดำเนินการขอสั่งวัดจะขอสั่งวัดก็น่าทีนี้อาตาจะออกพอได้แล้วเดี๋ยวให้เจ้าหน้าจังหวัดเจ้าหน้าเพิ่มบางทีมีกระสานยังไม่ยังทั้งเจ้าหน้าผ่านเด็ดเองเสร็จยังไม่ยังพอแล้วก็โครงเรื่องเข้ากันจะตั้งใช้เป็นจังหวัดมากนะครับ
4: วันนี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตเครีภูจ้อก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่12เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรขอเชิญท่านฟังครับ
1: ถ้าหากว่าสู้ไม่ไหวแล้วจึงวางเฉยในทางพุทธศาสนาแต่ไม่ให้เป็นเรนเป็นภัยศาสนาใดๆก็ดีอยู่จะว่าดีน้อยมีมากมันก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้มีสิทธิ์ที่จะเลือกเอาพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นแบบศาสนารับจ้างถ้ารับจ้างแล้วเมื่อตังหมดมันก็ขบถคืนเพราะมันไม่เห็นเองถูกไหมเกลือเค็มขนาดไหนพระบรมศาสดาเกลือเค็มขนาดไหนเออพวกเธอกินดูคิดดูจะชิ้นความสงสัยไม่ต้องถามท่านในกรณีเราบอกท่านทั้งหลายก็เป็นเพียงขี้บอกเท่านั้นเราจะทำแทนท่านทั้งหลายไม่ได้เนื้อนอนก็นอนเองกระหายน้ำก็ดื่มเองเนื้ออาหารก็ทานเองเราเป็นเพียงขี้บอกเท่านั้นถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทำได้เหตุนั้นเราจึงเคารพธรรมเราไม่สำคัญตัวว่าอยู่เหนือธรรมไม่สำคัญว่าเราเกิดก่อนธรรมธรรมเกิดก่อนเราแต่ไหนมาแล้วพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็มาเทศน์อันเดียวกันไม่ได้รับเล่าพรบกันเลยพระบรมศาสดาสอนเป็นธรรมดาอยู่เองทำไมจึงไม่พูดปฏิบัติพระพุทธศาสนาหน่อยนะเพราะพระพุทธศาสนาเป็นของสูงไม่เป็นฐานันดรศักดิ์ของผู้บารมีต่ำต้อยจะมาเลื่อมใสแต่ผู้ที่บารมีสูงก็มาจากวัดที่อื่นเหมือนกันเช่นพระโมคคัลลาสาเดบุตรก็มาจากวัดที่สนชัยนาตบุตรใช่หรือไม่และก็มาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาจึงสำเร็จพระสวัสดิวันสักขาคามีนาคามีเป็นลำดับไปชัดทั้งหลายสี่เท่าสองเท่าสักเสือกสักครางสักน้ำเลยสัตว์อยู่ในน้ำดำในดินวินในอากาศที่มีวิญญาณของสิงมันจะมารวมพลศาสนาพุทธหมดเมื่อมันเบื่อจากลัทธิของมันแล้วมันเคลื่อนมาเองเช่นพระบรมมศาสดาไปเรียนกับอุตกะดาบทรามบทกาลามโคตอุตกะดาบทรามบทได้เพียงสมาบัติแปดเห็นว่าไม่ใช่หนทางตัดสรุปข้อสูงในความจึงไปปฏิบัติส่วนตัวอีกจึงสำเร็จพระอรหันต์จึงเป็นธรรมอันเก่าไม่เห็นธรรมอันเก่าพระพุทธศาสนาบัญญัติตามธรรมเก่าเอสัทธรรมโมสนันตโนพระพุทธเจ้ามาได้ตั้งล้านพระองค์ก็มาสอนธรรมอันเดียวกันลัทธิอื่นศาสนาอื่นก็จะมาสมานสามัคคีกันที่ศาสนาพุทธทั้งนั้นเพราะเดี๋ยวนี้กำลังเมากำลังมัวอยู่ก็มาไม่ได้พอเห็นโทษในสิ่งใดมันก็เคลื่อนไปคนเราแต่ก่อนเราก็กำลังเป็นว่าอยู่ฆราวาสเมื่อเราเห็นโทษแล้วก็ยังมาบวชเนี่ยเมียสองอีกซ้ำตายคนหนึ่งเลิกกันคนหนึ่งเห็นโทษในทางฆราวาสว่าถุดไม่เป็นกูก็สังขารสิ่งที่จะเอามาก็สังขารกูสังขารต่อสังขารสร้างกันทำไมมันจึงจะเจริญกูต้องไปปฏิบัติให้มันจิตเหนือความหลงไปซะถ้าอย่างนั้นกูก็จะมาเที่ยวทั้งในวัฏสงสารหลงอยู่นี่เองนึกได้อย่างนั้นแล้วก็จึงมาบวชมาคราวนี้248886มาคราวนี้คราวก่อนนั้นบวช4พรรษาสามเณร3พระ1แล้วก็ลาสิกขาแล้วก็ไปสร้างฆราวาสอยู่ประมาณ10ปีก็ออกจากฆราวาสเขาถึงแก่กรรมภรรยาถึงแก่กรรมก็เลยมาบวชอยู่อุดร3พรรษาบวชคราวนี้มาอยู่กับหลวงปู่มั่น4พรรษามีหลวงปู่มหาบัวควบด้วยออกจากนั่นก็ลงไปภูเก็ตพังงากับหลวงปู่เทศ3พรรษาขึ้นมาอีกขึ้นมาองค์เดียว ถ้าจะมาตรงหน้าเขาข้ากลับเขาก็จะส่งให้แล้วไม่พอใจจะอยู่เพราะที่คับแคบแล้วก็หาอุบายเล็กมาข้ามเขานางหงข้ามภูเขาทอยจังหวัดพังงามาข้ามที่ไหนก็นอนที่นั่นพักแห่งละสองเดือนสามเดือนว่ามีในชีวประวัติหมดแล้วใครไปอ่านชีวประวัติของอาตมาน้ำตาไม่อะไรเก่งเกือบละคนนั่นนั่งหนึ่งไปอ่านไปพอถึงไปฝากตัวกับหลวงปู่มั่นร้องไห้เลยแล้วก็สามีของแกเป็นคนยะโสเนี่ยเป็นนายพลตำรวจทุกเกษียณแล้วแต่เป็นคนจันทบุรีอีอันนี้มันเคยเป็นหลานหลวงปู่นะพอดูหนังสือมาถึงนี้แล้วมันก็ร้องไห้ แกว่าให้แม่บ้านของแกทุกในโลกนี้ไม่เท่าเราถ้าพูดเรื่องทุกคืนหลังไม่เท่าเราหามดินกินหญ้าดังไถนาต้มเกลือฉีดเทาเลื่อยไม้สักนี่ไม่ใช่นักเลงสมัยนั้นมันไม่มีค้าลายพวกเกิดปีกุลไม่มีค้าลายพระวันเชลา54ข้าลายไม่มีเริ่มก็เลยยกก็เลยไม่สักข้าลายเพื่อนคนหนึ่งว่ามึงมันเป็นนิสัยผู้หญิงกูดูข้างหลังมันเหมือนผู้หญิงมึงมาสักซะกับกูเพื่อนเอ๋ยเงิน50 ตังค์มึงไม่มีหรือมึงไม่มีกูจะให้สักหมายเพศผู้ชายเฉยๆดอกเพราะเขาหยุดคารายแล้วในรอบชันเมืองร้อนเราก็เลยสักกับเขาเนี่ยแต่เราก็ละอายอยู่เหมือนกันคนอื่นมาเห็นเขาก็จะว่าเออพระองค์นี้คงจะมาจากเขาใหญ่กระมังแต่เราก็ต้องเล่าให้ฟังอันนี้แท้แล้วว่าไงเป็นคดีดำคดีแดงในโรงในศาลกับเราไม่มีเราเป็นฆราวาสอยู่ทางโลกนึกคนวันนอกนึกว่าจะให้เป็นที่สามที่สี่เขาในด้านทรัพย์สินไอ้ที่แท้เป็นขี้โหร่เขาบวชมาก็นึกว่าจะให้เป็นที่สามที่สี่ของท่านแต่ก็เป็นที่ขี้โหร่อีกละกรรมฐานเห็นภายในวัฏสงสารอย่างเต็มที่ก็คือมีกุญแจถือเปิดพระนิพพานอย่างเต็มที่เหมือนกันเมื่อเห็นภายในวัฏสงสารอย่างเต็มที่ความเพลินก็ดับไปณที่นั่นเองความทะเยอทะยานในโลกทั้งปวงก็ดับไปณที่นั่นเองก็ละอาทุกวันนี้เตรียมตัวตายเท่านั้นเตรียมตัวตายก็คืออะไรก็คือภาวนาสมบัติพัฒนาสังหารนิมทรัพย์อสังหารนิมทรัพย์วิญญาณกับทรัพย์สวิญญาณกับทรัพย์มันเป็นเมืองขึ้นของตรายรักหมดแล้วพระธรรมออกมาจากธาตุดินจะทำรู้ร้าสักเพียงใดก็ตามดินก็พังลงเป็นดินน้ำก็พังลงเป็นน้ำไฟก็พังลงเป็นไฟลมก็ลงไปเป็นลมตามเดิมกิเลสก็ไปบวกกิเลสบุญก็ไปบวกบุญมรรคผลนิพพานก็บวกมรรคผลนิพพานของใครของมันโลกคือหมู่สัตว์ชราพยาธิเข้าไปใกล้มายั่งยืนโรคคือหมูสัตว์จำเป็นจะได้ทิ้งซากไว้ในแผ่นดินโรคคือหมูสัตว์บกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาผู้ใดปฏิบัติศีลธรรมผู้นั้นกิเลสจะไม่เป็นนายหน้ามากผู้ใดไม่ปฏิบัติศีลธรรมผู้นั้นกิเลสต้องเป็นนายหน้าใช่หันว่าหันกำลังหันหน้าวิ่งมันก็บอกมันบังคับได้แล้วเราจะให้เป็นกิเลสเป็นนายหน้าหรือเราจะให้ธรรมะเป็นนายหน้าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราจะถามเดี๋ยวนี้ ถ้าเราให้กิเลสเป็นนายหน้าความสุขของเราจะมาจากประตูใดความเห็นของเราชนิดนั้นเป็นสงบอุ่นแล้วหรือยังเขาต้องตอบอีกถ้าเราให้ธรรมะของพุทธศาสนาเป็นนายหน้ากับให้กิเลสเป็นนายหน้าอันไหนจะดีกว่ากันอันนี้ก็ให้เราตัดสินตัดสินเองเห็นเองเรามีกิเลสหรือไม่เรามีโรคปวดหลงไหมถ้าตายแล้วเขาไม่เหยียบย่ำเราจะว่ายังไงเราก็ไม่ว่าอะไรพาเป็นทุกข์ก็คือใจใช่ไหมถ้าตายแล้วเนี่ยเขาจะมาเหยียบเนี่ยก็ไม่ว่าถ้ายังไม่ตายมึงไม่รู้จักกูหรือทุกข์ไหมเจ้าเรียงการอาหารอาหารคือคำข้าวพัชหารอาหารคือสัมผัสมโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาความนึกคิดวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณจักขุวิญญาณวิญญาณทางดวงตาโสตวิญญาณวิญญาณทางหูคานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกเคี้ยวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นกายะวิญญาณวิญญาณทางใจมโนวิญญาณวิญญาณกายะวิญญาณวิญญาณทางกายมโนวิญญาณวิญญาณทางใจบางท่านก็ถามว่าวิญญาณมีจริงไหมผู้ตอบผู้ถามก็เอามโนวิญญาณมาถามผู้ตอบก็เอามโนวิญญาณตอบก็ไม่ควรถามกันตอบกันบางท่านก็บอกว่าตายแล้วเกิดไหมผู้มาถามก็ก้อนเกิดก้อนตายมาถามผู้ตอบก็ก้อนเกิดก้อนตายตอบก็ไม่ควรถามตอบกันภาษาเดบุตรนับเม็ดหินเม็ดทรายท่านนับยังไงเม็ดหินเม็ดทรายจะเข้ามหาสมุทรนับได้หมดลมก็นับได้หมดพัดอยู่ที่ไหนรับได้หมดฝนตกอยู่ที่ไหนก็รับได้หมดดินมีอยู่ที่ไหนก็รับได้หมดน้ำมีอยู่ที่ไหนก็รับได้หมดไฟก็มีอยู่ที่ไหนก็รับได้หมดท่านนับยังไงท่านนับลงเป็นฝ่ายย่นฝ่ายสังขโหสังขะสังขโหไม่สงเคราะห์ดินมันเป็นปฐวีธาตุเป็นของแข็งถ้าจะว่าในบาลีท่านจงนับเม็ดหินเม็ดทรายให้ดูหรูนับธาตุดินให้ดูหรูเอกปฐวีธาตุหนึ่งดินนับเม็ดแดดนับเม็ดน้ำให้ดูหรูฝนตกที่ไหนก็ตามในมหาสมุทรก็ตามเอกอาโปธาตุหนึ่งน้ำนับความอบอุ่นแล้วของแดดของธาตุไฟซะเอกเตโชธาตุหนึ่งไฟนับลมซะลมพัดที่ไหนนับดูดูเอกวายโยธาตุหนึ่งลมจะว่าเขานับผิดมันก็ไม่ถูกถ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงอสงไขยผู้นับก็เป็นผีว่าผู้ไปเป็นกรรมการฟังก็ผีว่าเหมือนกันใช่หรือไม่เห็นความตายคณะเจ็ดหนึ่งในปัจจุบันความตายในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นทุกคณะคิดหนึ่งทุกในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นอนิจจังคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วพระโลกจะไม่ได้อนิจจังส่องทะลุภูเขาเลยภูเขาเขาลูกระเบิดซึ่งลงก็แตกกระเจิงพระพุทธศาสนาสอนให้โง่มีปัญญาเป็นหัวหน้าศีลจารวัตรระบาดเขามีปัญญาเป็นหัวหน้าถ้าไม่มีปัญญาเป็นหัวหน้าเขารักษาศีลไม่คุ้มสิ่งห้าข้อท่านร้องละเมิดเข้ามาเป็นข้อเดียวเป็นกองคืนกันอยู่ที่ดวงใจเป็นเชือกห้าเดียวสิ่งแปลกก็แปลกเดียวสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่ใจปัญญารอบรู้ในที่ใจตกลงสิ่งสมาธิปัญญากลมกลืนกันอยู่เรียกว่าใจชี้ขาดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจไม่ได้ไปบวกที่เป็นฝ้าอาสาใจเป็นผู้รู้นอกจากใจมันมีอะไรเป็นผู้รู้เอาละที่นี่เหนื่อยเรื่องเอานำมามาปวดมะที่นี่ท่านผู้ใดสงสัยอะไรก็ถามมาสักพูดมาสักแซงมาดูจะแก้ได้ไหมปล่อยให้แซงเอ้าไม่ต้องถามปล่อยให้แซงแซงเลยเอ้าเอาแพ้เอาชนะกันที่ไหนไม่ได้ก็จะยอมไว้คราวหน้าจึงเจอกัน ฉยไม่ให้โกรธใช่กันถ้าแก้ไม่ได้คราวหน้าก็เจอกันแก้กันอีกพูดไม่ถูกพูดจนมันถูกนึกไม่ถูกนึกจนมันถูกนึกไปในทางดีไม่ใช่นึกไปทางอันอื่นผู้ใดอยากได้วิชาชิบหายอยากให้ไปเล่นเลขเนอะไปเรียกบ่อยเนี่ยพวกราชการพวกราชการเงินเดือนขึ้นให้แต่ก่อนเคยใช้รถปิกอัพอะไรอะไรเงินเดือนขึ้นให้กับรถเบนรถวอนโววอนเวอะไรขึ้นไปอีกมันก็ไม่พอกินละพวกพ่อข้าเขาก็ไม่เป็นพี่บ้าเขาก็ขึ้นราคาของเขาเหมือนกันแล้วก็พวกชาวนาเนี่ยตายเลยแล้วไม่มีประตูเลยแล้วพวกมีเงินเดือนค่อยจำชั่วพวกกรรมกรก็ตายเหมือนกันพวกข้าราชการก็พวกพ่อข้าเนี่ยน้ำขึ้นมันก็ขึ้นด้วยน้ำลงมันก็ลงด้วยเหมือนเรือพวกหากินทางกระปั้นเนี่ยมึงตายหากินชาวไร่ชาวนาเนี่ยตายค้าขายเล็กๆน้อยพระพุทธศาสนาไม่ให้เอาเรื่องโลกมาพูดพระพุทธศาสนาไม่สอนโลกจะไปสอนผีตัวไหนพระพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ด้วยกายกรรมคือทำอะไรประกอบด้วยเมตตาสอนคารวะเนี่ยคารวะสอนคารวะทำกับพระด้วยกายกรรมคือทำอะไรประกอบด้วยเมตตาสองโดยวจีกรรมคือพูดอะไรประกอบด้วยเมตตาสามโดยมโนกรรมคือคิดอะไรประกอบด้วยเมตตาสี่ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อาเมสถานหน้าที่ของคารวะหน้าที่ของพระเนรหนึ่งห้ามไม่ทำความชั่วสองให้สร้างอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสี่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก่มหกบอกทางสอนให้นั่นถ้าพระพุทธศาสนาไม่สอนโลกจะไปสอนผีตัวไหนขอเข้ามากินจะเอาอะไรแทนเขาเหนื่อยเรื่องนี้เนาะอะไรพูดอะไรทุกผู้ที่เล่นเลขแปลว่าผู้ไม่รู้จักทางชิบหายแต่ทางชิบหายและทางเจริญก็ยังไม่รู้แล้วยังไงจึงจะเจริญอีพ่ออีแม่ภาคอีสานเอ๋ยทางชิบหายก็ยังไม่รู้ทางเจริญก็ยังไม่รู้ทำไมจึงจะเจริญในด้านวัตถุนิยมและอรมณ์คติอีพ่ออีแม่เอ๋ยทางชิบหายท่านภาคอีสานพูดอีพ่ออีแม่เอ๋ยนะแม่งพูแม่งผึ่งโอ้อาแม่งเมามันบินเข่าตะเกียงมันก็ว่ามันถี่ร่วยได้แล้วบีขาดออกมาน่ะเข้าสิไปเอาฟื้นถิ่มจะไฟเพื่อแลกเอาโดดก้อนขึ้นมาตั้งหาบเอาเขาเอาถิ่มจะไฟเขาหุงเขาต้มน้ำมันดีตัวอันนี้เอาฟื้นถิ่มจะไฟเพื่อแลกเอาโดดก้อนกันได้กี่เท่าเนี่ยแล้วก็กำอกทีเดินทรายกำดินทรายหวานลงในทะเลให้มันเต็มหวานลงในมหาสมุทรอินเดียให้มันเต็มดูหรูมันไม่เต็มฮะสัตว์เขียนมามือฟังหมดเนี่ยอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าได้ทำแล้วก็เคยทำทีหลังดอกอย่ามาทำแข่งเราเลยเราประสบการณ์มาแล้วจึงได้มาสั่งสอนพวกเธอพระพุทธเจ้าอย่ามาทำแข่งดีกับเราเลยรีบฟังซักพระบรมศาสดาสอนพระพุทธเจ้าเฮ็ดฟ้องแห้งทั้งหลายก็หลายมันเป็นบ่มาเฮ็ดได้เฮ็ดว่าเบิ่งฟ้องแห้งหมดล่ะจึงได้มาสอนเฮามาเฮ็ดน้ำก้นเพิ่นดอกนะไฟใหม่เฮือนใหม่สร้างคนกรุงเทพมีกี่คนอยู่นี่ฟังออกไหมล่ะพูดอย่างนี้นั่นไม่ออกตัวว่าเกิดกรุงเทพฮะเดี๋ยวพวกนี้จะบ่นนะฟังไม่ออกไม่รู้อะไรพูดสองคนเท่านั้นไม่เอาไม่ยอมเขาก็จำไม่ไหวเขาก็จำไม่ไหวฟังไม่ออกเนี่ยวันนี้สันชีสาเลยเนี่ยตอนนี้ก็สันชีสาเลยเอ้าจะยกอุทาหรณ์โมคคัลลาสารีบุตรเอ๋ยวันนี้ มันยังเช่าอยู่เราไปเล่นโบกเล่นเบี้ยเล่นเอาคีย์บอร์ดกันเถิดเอาบาทกันเถิดทางหนึ่งก็ไม่ได้ไปบินทบาทละเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงเคารพธรรมใช่ไหมนั่นเพราะของมันจะไปอยู่ทางหนึ่งตระกูลอันว่างข้างจะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะจะสามสี่ไม่เสียนะว่าสรุปที่หายแล้วไม่พูดแล้วนะพระสรุปต้องฆ่าไม่มีจักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตรีหรือทุศีลให้เป็นแม่เรียนพ่อเรียนทวงจะดำรงตระกูลก่อนเรียนสถานสี่ประการนี้เสียไปไม่ว่ามันก็ไม่แต่บ้านแต่เรือนที่ดินมันไม่ไหมไฟไม่เรียกไม่สาไม่บัตรไม่เบอร์ไม่อวัยวะที่ดินมันไม่ไปหมดเลยขายไปขายไปขายมาขายไปขายมามันก็เป็นประเทศจีนมันก็เป็นประเทศญี่ปุ่นในพวกไทยจะไปอยู่ไหนพวกลาวจะไปอยู่ไหนนี่ทีนี้ไม่มีเลยแล้วไปตื่นเงินล้านเงินแสนเงินล้านไปตลาดสามวันพอหมดใช่ไหมทีนี้เศรษฐกิจทุกวันนี่มันชิบหายเลยเรียกผาบัตรเบอร์เนอะด้วยอบายมุกเนอะมีแต่พระเขียนแอปอยู่พวกคารวาสไม่ช่วยมันก็สู้ไม่ไหวรัฐบาลไม่ช่วยมันก็สู้ไม่ไหวฮะฮะเลขผู้ใดยังถือว่าเลขว่าผาว่าบัตรว่าเบอร์เป็นของเจริญผู้นั้นบารมียังอ่อนมากยังรักษาตัวไม่คุ้มมีทรัพย์เท่าไรก็หมดวิดาบรรดาจะแบ่งปันให้กี่ล้านล้านก็ตามมันก็หายสู้ไม่ไหวเสียหมดวิชาชิบหายไม่ใช่วิชาเจริญเอ้ายกกระทาหอนรัฐบาลก็เป็นพ่อเป็นแม่ประชาชนก็เป็นลูกลูกกับพ่อกับแม่เป็นเล่นเล่นไปเล่นเล่นกันมันก็บ้าจริงเก่งใช่ไหมนั่นถ้ารัฐบาลไม่มีรัฐบาลก็มาปล้นประชาชนประชาชนไม่มีประชาชนก็ไปปล้นรัฐบาลนั่นมีแต่ว่าด้วยกันทั้งรัฐบาลทั้งประชาชนด้วยออกกฎหมายกฎหมู่กฎพรรคกฎพวกมันมองดูคำสอนพุทธศาสนามันก็บ้าทั้งนั้นนะพูดแบบนี้ละใครโกรธก็ตามถ้าอย่างนั้นพระไตรปิฎกเอาไปเผาไฟทิ้งซะนอนเฝ้าทำไมพระไตรปิฎกก็มีอยู่ในกรุงเทพยิ่งมากอบายมุขคือเหตุเครื่องชิบหายหกหนึ่งดื่มน้ำเมาสองเที่ยวกลางคืนสามเที่ยวดูกันเล่นสีเล่นการพนันห้าพวกคนชั่วเป็นมิตรหกเกียรติขั้นทำงานผู้หวังเจริญด้วยพวกกระทับจงเล่นเหตุเครื่องชิบหายหกประการนี้เสียนั่นนั่นนั่นคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าอย่างนั้นพิมพ์ไว้ทำไมเอาไปเผาไฟทิ้งซะทีนี้เราก็มองเห็นอยู่แล้วว่าผู้เล่นเลขเล่นผาเล่นบัตรเล่นเบอร์เอ้าเขาเอาเงินที่เล่นเล่นเล่นผาเล่นบัตรเล่นเบิร์นไปฝากคลังไว้กี่ล้านไม่มีเสียเลยอีพ่ออีแม่เอ๋ยนะมีแต่ธนาคารไม่ใช่ธนาคารมันคลานอยู่มันไปไม่ไหวเนี่ยทีนี้พวกรอบออกไปเล่นประเทศนอกหาบเงินเข้ามาไหมมีแต่เอาไปให้เขาใช่ไหมเห็นในหนังสือพิมพ์เอาไปให้เขาทั้งนั้นไม่ได้หาบเอามาเลยพวกเราไปเล่นเฮโรเฮราอะไรประเทศนอกไม่ได้เลยมาเขาแบมือมาทีนี้ได้ทราบข่าวว่าจะเอาทุ่งกุลาในเป็นที่เล่นการพนันทุ่งกุลาร้องไห้มันร้องไห้แต่กุลาก็ยังดีจีนก็จะร้องไห้ไทยก็จะร้องไห้ลาวก็จะร้องไห้เขาเอามาเขาก็มาหุบไปหมดเอาไปหมดเงินประเทศไทยแต่เราไปเล่นกับเขาก็ยังไม่ได้มาสักตังเลยนี่ถ้าเราไปฝากเขาไปหมดนั่นเอาไฟเข้ามาล่อเอาไฟเข้ามาเผาประเทศลองดูดูชิบหายหมดนะถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะเอาออกวัดโรงสุราก็เอาออกโรงลิเกละครก็เอาออกโรงนวดก็จะเอาออกลงอบลงเอ็บลงที่บ้านการพนันก็เอาออกรายได้ถึงจะมีน้อยก็ตามแล้วไม่ทำชิบหายมันก็เราไม่มีวิชาชิบหายในใจเพราะมันเป็นปัญหาอันนี้เรียนมีแต่วิชาชิบหายทั้งนั้นอยู่นี่วิชาไฟเผาโลกอบายมุขเป็นไฟเผาโลกยังไม่รู้อบายมุขเป็นของ มุขะมุขะชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากหรือเป็นปากเป็นทางแห่งความชิบหายเราก็ยังไม่รู้ว่าทางเจริญทางเสื่อมยังไม่รู้แล้วทําไมจึงจะเจริญก็มีแต่เสื่อมกับเสื่อมเสื่อมคูณเสื่อมแต่คือก็คือมันเป็นทางเสื่อมไม่ใช่ทางเจริญไม่มีปัญหาเลยอันนี้ของตื้นของเพียงกอสระอากาขอสระขาเท่านั้นเรายังไม่รู้จักชาวโลกยังเห่อเหิมเพราะอะไรเพราะกิเลสมันไส้หันขวหันได้แล้วไม่มีธรรมะจะไปไส้หันขวหันเลยถูกไหมทีนี้ใครจะพูดอะไรก็พูดอีกซะเดี๋ยวจะหยุดเนี่ยจะทำอะไรก็ทำซะเออจะทำอะไรก็ทำซะนี่อันนี้วะเดี๋ยว
2: ก็จะดูว่าถ้าไปดูแบบภาษาดีบุตรนี่ก็ได้กำไร
1: เพื่อนภาษาดีบุตรโมคคลาพากันไปดูนครเพื่อนวันนี้เราไม่เพลินนะวะทำไมจริงเหงามากเพื่อนวันนี้ทำไมไม่ร่าเริงเหมือนวันก่อนเออคนที่มาอยู่ในมหรสพนี่ก็ต้องตายหมดไม่มีใครอยู่ไม่มีใครเหลืออยู่เราจะมาเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ยังไงเรานึกอย่างนี้เออเราก็นึกเหมือนกันเพื่อนวันนี้เราก็ไม่สนุกถ้าอย่างนั้นเราก็ไปออกไปหานักปราชญ์เถิดเมื่อเจอแล้วก็บอกกันเนอะต่างคนต่างไปพอไปเจอภาษาลีบทพอไปเจอพระอัตชีก็มาบอกกันเล่ากันให้กันฟังก็ได้สำเร็จพระโสดาบันเหมือนกันนะถ้าไปดูเพื่อเป็นเครื่องนายเพื่อเป็นเครื่องสดสังเวชมันก็ไม่เป็นปัญหาอันนี้มันไปหลงกับเขาอ่ะมันก็ไปดูหนังจริงๆมันก็ไปหลงหนังกันใช่ไหมผู้ชายก็ไปหลงหนังผู้หญิงก็ไปหลงหนังผู้ชายใช่ไหมถูกไหม นั่นมันไปอย่างนั้นเป็นส่วนมากถ้ามันไปเทียบใส่ธรรมะมันก็ไม่เป็นปัญหาเนี่ยใช่ไหมล้านคนก็ไม่มีคนหนึ่งเนอะถูกไหมนั่นแต่ข้างพุทธการก็มีมันทำสุราเขาไม่ไหวทำไมมีว่าให้คนบ้ากิน ถ้ากินแล้วก็เป็นบ้าหมดถ้าไม่เชื่อเขามาให้หลวงปู่กินดูพวกนี้กินหมดบ้าทั้งกันหมดเนี่ย บ้าเฉยๆหรอกพูดเข้าข้างตัวอันพวกขับรถสายหน้าสายหลังก็ตายด้วยมองสุรานั่นเองสายหน้าสายหลังไปนะพวกรถเพื่อให้ต้องการอบอุ่นก็เอาผ้ามาห่มพระบรมศาสดาไม่ได้สอนอย่างนั้นจะให้พรแค่ก่อนนั่งลงด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้าไม่มีประมาณแล้วก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้มันขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่มาในที่นี้ก็ดีทั่วทั้งไตรโลกาจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนโดยไม่เหลือทุกทั่วหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเธอเอาละเอาภาษาไทยเลยภาษาพระพุทธฟังไม่ออกมันก็เท่ากับว่าแก้วเจ้าขากินข้าวกับกล้วยพระบรมศาสดาตรัสรู้ทำอะไรบ้างอริยสัจสี่คืออะไรบ้างจริงอย่างประเสริฐนะโรคโกรธหลงมีไหมถ้าโรคโกรธหลงมีการปฏิเสธบรรเทาหรือเหือดแห้งหายไปก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่หรือไม่ถ้าโรคโกรธหลงไม่มีโรคจะมีเวรมีภัยไหมทำคุ้มครองโลกคืออะไรบ้างพระพุทธเจ้ามาเทศตรงกันไหมใครเป็นผู้เทศเก่งก็พระสมานพระพุทธเจ้าทั้งหลายใช่หรือไม่พระสร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่พระพุทธเจ้ามีความประสงค์อะไรมีจริยายังไงในพุทธจริยาสามพุทธะจริยาสร้างบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วญาตะจริยาจะได้สงเคราะห์ญาติโลตะจริยาจะได้สงเคราะห์โลก โลกมีอะไรเป็นแดนเกิดต้นโลกมีไหมต้นของโลกมีอยู่ที่ไหนใครเป็นผู้สร้างโลกโลกทั้งปวงรวมลงมาเป็นสังขารโลกใช่ไหมสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้จากโลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่จักรามาพุทธะหกชั้นพรหมโลกได้แก่รูปภพถึงหกชั้นและอรูปภพสี่ชั้นโลกทั้งหลายรวมลงมาเป็นสังขารโลกสังขารมีสองอุปาทินากาสังขารสังขารมีใจครองอรูปาทินากาสังขารสังขารที่มันมีใจครองสังขารทั้งสองนี้มีภาพพจน์เป็นยังไงบ้างเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายอดีตคืออะไรคือสังขารที่ล่วงไปอนาคตคือสังขารที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือสังขารที่กำลังเป็นอยู่สังขารที่กำลังเป็นอยู่ในสกลร่างกายมีกายสังขารสภาพอันแต่งกายคือลมหายใจเข้าออกเมื่อกี้สังขารสภาพอันแต่งจิตสภาพอันแต่งวาจาจิตตาสังขารจิตตาสังขารสังขารนั้นสภาพอันแต่งจิตสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปเมื่อกี้สังขารพูดมาแล้วก็ล่วงไปจิตตาสังขารนึกขึ้นแล้วก็ล่วงไปสิ่งที่จะตั้งอยู่ไม่ได้สิ่งที่ล่วงไปก็คือทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดทุกข์สิ่งนั้นก็อยู่ตามอำเภอใจของตนไม่อยู่ในอำนาจวาสนาของใครมีทุกข์อยู่ตามอิสระมีเกิดดับอยู่ตามอิสระผู้มาหลงเป็นใครผู้มาหลงเป็นความโง่ใช่ไหมที่เรียกว่าอวิชชาผู้ทะเยอทะยานในสังขารทั้งหลายคือใครคือกิเลสตัณหาใช่หรือไม่ทะเยอทะยานในของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนความทะเยอทะยานนั้นทะเยอทะยานในโลกไหนไม่มีอันนั้นก็ไม่ใช่ทุกข์ใช่ไหมตาหูจมูกกลิ่นกายใครไปใส่ชื่อหรือนามให้ตาหูจมูกกลิ่นกายแบ่งออกเป็นสองตาหูจมูกกลิ่นกายเป็นรูปขันธ์ใจเป็นนามขันธ์และชีพฐานสี่ย่นลงเป็นสองใช่ไหมกายก็ย่นเป็นกายตามเดิมเวทนาจิตธรรมย่นลงเป็นนามขันขันห้าย่นเป็นสองรูปขันก็ขันตามรูปขันตามเดิมรูปสังขารก็ว่ารูปประโลกก็ว่ารูปประธรรมก็ว่ารูปสังขารก็ว่านามสังขารก็ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายทั้งนั้นอยู่ใต้อำนาจของไตรลักษณ์ไตรลักษณะมีลักษณะอยู่สามอย่างอันนี้จะตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกข์ตัวอาความเป็นทุกข์อนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตนเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายสัตว์ทั้งหลายมาหลงอะไรหลงหนังหุ้มอยู่ในรอบว่าเป็นของเที่ยงว่าเป็นของสุขว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นของสวยของงามความหลงอันนั้นถูกไหมใครจะเป็นผู้รู้ตามเป็นจริงก็คือสติปัญญาใช่หรือไม่เมื่อสติปัญญารู้ตามเป็นจริงแล้วความหลงก็แตกกระเจิงใช่หรือไม่ดินมีอะไรบ้างดินภายในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ใช่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามีธาตุดินเรียกมาไว้นี่ซะธาตุน้ำดีเสลดขังอยู่เป็นงวงๆคืออาหารเรามาเขาแหวกน้ำเสลดลงปิดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บถ้าไม่มีน้ำเสลดขังอยู่นี่พวกเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะกำลังกินปฏิกูลไม่ได้คุ้งเลยหนองมีอยู่ตามชีระบาดแผลเลือดมีสองอย่างตั้งอยู่ทั่วม้ามหัวใจตาปอดไหลซึมซาบลงไปในห ัวใจท้อปอดเหมือนน้ำคลั่งจางๆจืดๆสิ่งที่เป็นก้อนทั่วมากหัวใจท้อปอดเหงื่อออกจากตามขุมขนขุมผมในเวลาร้อนจัดหรือเวลาท่าพิการมันพ่นอยู่ตามจังหวะบ่าหรือหน้าผากหรือหลังมือหลังเท้าน้ำตาไหลออกจากขุมตาทั้งสองเปรียวมันโคคงจะเป็นน้ำมันในท้องหรืออะไรเราก็ไม่ชัดอันนี้น้ำลายไหลออกจากใต้ลิ้นมาอยู่กับพุ่งแก้มทั้งสองน้ำมูกออกจากสมองศีรษะไหลลงมาทางนาสิกน้ำไขข้ออยู่ตามข้อกระดูกน้ำมูกอยู่กับเพาะปัสสาวะกำลังนี่ก็ดินนี่ก็น้ำเอามากองไว้นี่ซะไฟที่ร่างกายให้อบอุ่นไฟที่ร่างกายให้กระชุ่มโชมไฟที่ร่างกายให้กระวนกระวายไฟที่เพาะอาหารให้ย่อยไฟสี่นี่ถักดินน้ำไฟเนี่ยมากองไว้นี่ซะลมพัดขึ้นวางบนลมหาวลมเลอลมอ้วกลมไอลมจามลมพัดลมว่างต่ำลมถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะหรือผายลมลมในท้องนอกไส้ลมในไส้ลมพัดไปตามตัวเช่นเองลมหายใจเข้าลมหายใจออกดินน้ำไฟลมแยกออกแล้วเราเขาอยู่ที่ไหนไม่มีที่นี่เหมือนกุฏิวิหารแยกเครื่องมูออกเครื่องวนออกอะไรออกข้างล่างพื้นออกคำว่ากุฏิวิหารก็ไม่มีท่านใดก็ดีเมื่อแยกธาตุดินน้ำไฟลมออกแล้วสำหรับว่ามนุษย์หรือคนหรือสัตว์หรือบุคคลตัวเราเขาสัตว์ไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกสลายมีธาตุดินน้ำไฟลมผสมกันอยู่เรียกว่ารูปขันธ์เพราะว่ารูปประโลกเพราะว่ารูปประธรรมเพราะว่าเกิดขึ้นแล้วก็แปลว่าในแต่สลายนามนามังแปลว่าชื่อมันเวทนาความสวยอารมณ์ทุกทุกเวทขาเวทนาเกิดขึ้นมาจากอะไรสัมผัสนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาตาไปเห็นรูปถ้าถือตัวเป็นของสบายก็เป็นสุขเวทนาถ้าถือว่าเป็นของกลางก็เป็นเวทขาเวทนาถ้าถือว่าเป็นของที่ไม่ชอบไม่พอใจก็เรียกว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกสลายสัญญาทีนี้มาจากไหนอาศัยรูปกระทบในตาจำได้ว่ารูปนั้นรูปนี้เรียกว่ารูปะสัญญาเสียงจำได้ว่าเสียงนั้นเสียงนี้เขาเรียกว่าสัทธะสัญญากลิ่นจำได้ว่ากลิ่นนั่นกลิ่นนี้ก็เรียกว่าคานะสัญญารสจำได้ว่าเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวก็เรียกว่าระสะสัญญาโผฏฐัพพะกระทบกายเย็นร้อนอ่อนแข็งจำได้ว่ามีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้อบอุ่นก็ดีหรือถือว่าเป็นของสนุกก็ดีก็จะเป็นโผฏฐัพพะสัญญาธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจธรรมารมณ์คืออะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ล่วงไปตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ยังไม่มาถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กำลังเป็นอยู่เรียกว่าธรรมารมณ์เป็นนิทานของตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ล่วงไปแล้วเป็นนิทานของตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ยังไม่มาถึงเป็นนิทานของตาหูจมูกเลี้ยงกายใจที่กำลังเป็นอยู่ที่กระทบภายนอกมาสัมผัสกันเขาเรียกว่าธรรมารมณ์ถ้าถือเป็นของสนุกก็เป็นสุขเวทนาถ้าถือว่าเป็นของทุกข์ก็เป็นทุกขเวทนาถ้าถือว่าเป็นของเฉยๆมันสูงกว่าทุกข์เรียกว่าอุเบกขาเวทนาสัญญาก็เหมือนกันเหตุฉะนั้นจึงว่ารูปสัญญาสัทธะสัญญาคันธะสัญญาระสะสัญญาปุถะสัญญาธรรมะสัญญาหรือขึ้นได้กับแปรปรวนแตกสลายเหมือนกัน ทวิตกในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผัสสะในธรรมลมก็เรียกว่ารูปวิตกสัทธวิตกคันธวิตกราสาวิตกผัสสะวิตกธรรมวิตกที่นี่วิจารในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมลมก็เรียกว่ารูปวิจารสัทธวิจารคันธวิจารราสาวิจารผัสสะวิจารธรรมวิจารวนเวียนอยู่นี่สัตว์ทั้งหลายวนเวียนอยู่ในโลกใบนี้แหละอย่ารักอย่าชังอย่าหลงอายตนะภายในมีตาเป็นต้นอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นวิญญาณมีจักขุวิญญาณมันต้นกระทบกันเรียกสัมผัสจักขุสัมผัสโสตสัมผัสฆานะสัมผัสจิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสสัมผัสนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาสุขทุกข์ว่างทุกข์ว่างอุเบกขาว่างมีชื่อตามอายตนะภายในเป็นหกคือจักขุสัมผัสสัจจะเวทนาโสตสัมผัสสัจจะเวทนาฆานะสัมผัสสัจจะเวทนาจิวหาสัมผัสสัจจะเวทนากายะสัมผัสสัจจะเวทนามโนสัมผัสสัจจะเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาพัทยาทยานเวทนาสุขเกิดดับเป็นเหมือนกันตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นกามอุปาทานถือมั่นในกามทิฏฐุอุปาทานถือมั่นในสินพศสีระพตุอุปาทานถือมั่นในสินพศอัตวาทุปาทานถือมั่นวัฏวตนกามุปาทานที่มันในกามทิฏฐุปาทานที่มันในทิฏฐิและความเห็นสีนภัตตุปาทานที่มันในสินทศอัตวาทุปาทานที่มันวาทะวาตัววาตนอัตวาทุปาทานทั้งหลายเป็นจอมผลของอุปาทานทั้งปวงถ้าครบอัตวาทุปาทานแตกกระเจิงแล้วอวิชชาตัณหาอุปาทานก็แตกไปละทีนั้นเองกิเลสทั้งหลายก็ตั้งอยู่ไม่ได้กิเลสมีเครื่องระงับกิเลสจึงมีเครื่องพ้นกิเลสจึงมีเกิดแก่เจ็บตายถือว่าเป็นทุกข์โลภโกรธหลงถือว่าเป็นทุกข์เครื่องปฏิบัติเพื่อละโลภละโกรธละหลงจึงมีถ้ามืดไม่มีสว่างก็ไม่มีถ้าโง่ไม่มีขนาดก็ไม่มีถ้าเย็นไม่มีร้อนก็ไม่มีสภาวะทั้งปวงมันของแก่กันเหตุนั้นจึงปฏิเสธพระนิพพานและเครื่องปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ไม่ได้ใครหาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเลยพระอรหันต์ทั้งหลายหาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเลยเหตุนั้นจึงข้ามทะเลหลงของตนไปซักข้ามทะเลหลงข้ามที่นี่ข้ามไปที่อื่นขาฉีดตายข้ามมืดก็ข้ามที่นี่ข้ามมืดข้ามที่นี่นี่มืดนี่ข้ามมืดมืดข้างนอกสว่างข้างนอกส่วนเมื่อด้านในความหลงด้านในคือสติปัญญาจะข้ามได้พระอรหันต์หาไม่เห็นหาความสุขในโลกไม่เห็นเราจะมาหาความสุขในโลกคล้ายๆกับว่าจะแข่งดีกับพระอรหันต์เลี่ยมก้างท่านแข่งหรือไม่ท่านหาเก่งกว่าเราแล้วไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเลยเหตุนั้นจึงข้ามเทหลงของตนไปซะพวกเราแข่งดีกับพระอรหันต์ใช่ไหมเรามาหาความสุขในโลกแข่งกันแข่งไปแข่งมาก็เอากิเลสออกมาอวดกันนี่เพราะกำปั้นก็กำปั้นเพราะข้อนก็ข้อนไม่มีกำปั้นใช่ไหมทุกวันนี่มีแต่ปากเหล็กใช่ไหมโป้งเลยโป้งโป้งโป้งเลยใช่ไหมตัวอะไรก็ตัวกิเลสใช่ไหมนั่นพระพุทธศาสนาสอนปกครองโลกอะไรบ้างย้อนเกินมาอีกใช่ไหมท่านเป็นโรคกบาลคุ้มครองโรคสองอย่างความร้ายตาบาปความกลัวตาบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้ยอดขึ้นมาหาที่ต่ำเทศสูงก็ยอดลงมาหาต่ำเทศต่ำแล้วก็ยอดมาหาสูงเที่ยวขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างนั่งเหมือนเราขึ้นบันไดขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ลงลงขึ้นเหมือนนักมวยลุกก็มีถอยก็มีถอยก็ต้องถอยมีท่าลุกก็ต้องลุกมีท่าใช่ไหมเราปฏิเสธพระพุทธศาสนาไม่ได้ท่านเป็นโรคบาลคุ้มครองโรคสองอย่างความร้ายตบาบความกลัวตบาบเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้เบื้องต้นสอนเบื้องต้นนั่นขอสลากาขอสลากาอะไรเนี่ยเลขหนึ่งเลขสองเลขสามน่ะเอ้าสอนเบื้องต้นนั่นถ้าหากว่าไม่มียาอายตบาบไม่มีความกลัวตบาบแล้วมันก็ไปร่วงแล้วว่าเชียนห่างใช่หรือไม่นั่นทุกวันในอนามานกันอยู่ก็เพราะร่วงแล้วว่าเชียนห่างใช่ไหมนั่นนั่น ถ้าธรรมไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ธรรมได้พระบรมศาสดาเห็นนั้นเราจึงเคารพธรรมไม่สำคัญว่าตัวอยู่เหนือธรรมเลยธรรมที่เราแสดงนี้ไม่ใช่เข้าข้างใครไม่ใช่พรรคมากพวกมากเป็นธรรมาธิปไตยไม่ใช่ราชาธิปไตยไม่ใช่อัตตาธิปไตยไม่ใช่โลกาธิปไตยเป็นธรรมาธิปไตยไม่เข้าข้างคนชั้นต่ำหรือขั้นสูงเลยใครเอาไปปฏิบัติก็ได้รับผลตามส่วนคุณค่าของเหตุที่ปฏิบัติน้อยหรือมากเหมือนดิ่งเหมือนระดับน้ำเหมือนเครื่องวัดเครื่องตวงที่มันชอบไม่โกงทำความสอนในพุทธศาสนาใครเป็นผู้บัญญัติบาปบุญคุณโทษถูกก็พระพุทธศาสนาเท่านั้นใช่หรือไม่อันอื่นก็ถูกอยู่แต่ว่าถูกไปทางโลกีเป็นส่วนมากถูกทางโลกีด้วยถูกทางโลกุตระด้วยเอ้ามนุษย์สมบัติพระพุทธศาสนาสอนอย่างไรบ้างสอนให้เว้นอบายมุขใครหรือไม่สอนให้ทำมาหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอบายมุขทุกประเภทเป็นมนุษย์ในบัตรสวรรค์ในบัตรพรหมในบัตรนิพพานในบัตรใครหรือไม่นั่นมนุษย์ในบัตรสวรรค์ในบัตรพรหมในบัตรนิพพานในบัตรไหนถ้าว่าเป็นมนุษย์สมบัติแล้วก็เป็นสวรรค์สมบัติก็เป็นพรหมสมบัติก็เป็นพระนิพพานสมบัติไปเป็นลำดับถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็ตรงกันข้ามกรรมและผลของกรรมมีอยู่ถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อเหมือนกันเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันกรรมและผลของกรรมมีอยู่แม้ศาลตัดสินศาลไต่สวนจะทอมถูกหรือไม่ถูกก็ไม่เป็นปัญหาผลของกรรมยังอยู่ข้างหลังอีกจะตามสนองจองขานเพราะท่านไปทำไมเพราะท่านถือศาสนาอื่นใช่ไหมก็จะไปถือศาสนาไม่ได้ถือศาสนาพุทธใช่ไหมถูกไหมก่อนไม่ได้มาหมู่เดียวกันหรือมาหมู่เดียวกันไหมไม่กินได้พัดใช่ไหมไม่กินได้พัดกันก็เลยไปเลยใช่ไหมผู้ใดไม่เชื่อคำสอนของพุทธศาสนาผู้นั้นจะก้าวหน้าไปสู่ทางอุดมคติก็ลำบากเหมือนกันถ้าอุดมคติไม่มีอยู่ในหัวใจวัตถุนิยมก็พลอยลำบากด้วยมีเท่าไรก็ไม่พอเพราะไม่มีสถานีเพราะไม่มีที่ห้ามเบรกถ้าชาวโลกมีเส้นห้ามบริบูรณ์สงครามก็ไม่มีใช่ไหมโซ่ตรวนก็ไม่มีทหารก็ไม่ต้องมีก็ได้ตำรวจไม่ต้องมีก็ได้ขายของไม่ต้องเฝ้าก็ได้กุญแจก็ไม่ต้องมีเวรยามก็ไม่ต้องมีถ้าชาวโลกมีเส้นห้าเท่าที่ควรเอ้าชาวโลกมีมากขนาดไหนทุกวันนี่มดโลกก็ไม่ต่ำกว่าหลายหมื่นล้าน200ประเทศกำลังแต่ละประเทศก็คงมี50-60ล้านก็มีร้อยล้านก็มีที่นี่จำพวกที่เราอยู่ในโลกนี้ผู้มีศีลห้าประจำมีพอ5,000คนไหมหมดโลกก็คงไม่มีโรคราฆ่าฟันกันอยู่ทุกวันนี้เพราะร่วงละเมิดศีลห้าใช่ไหมโรคเอดส์เกิดขึ้นเพราะโรคร่วงละเมิดศีลห้าใช่ไหมถ้าไม่มีขอบเขตใช่ไหมวิ่งไทยวิ่งลาววิ่งเจ็ตวิ่งจีนกดขี่กันโชคต้นสะดมก็มาจากอชินาทานหรือปานาติบาตศีลจะรับข้อละข้อถ้าสามารถร่วงข้อหนึ่งได้ก็สามารถร่วงได้หมดถ้าดื่มสุราเมาข้อแรกก็สามารถร่วงได้หมดถ้าไม่ละอายต่อบาปไม่กลัวต่อบาปก็สามารถร่วงได้หมดอีกเหมือนกันก็หมายตังมาอยู่เหตุนั้นจึงปฏิบัติศีลธรรมควบคู่กันไปถึงว่ามีศีลห้ามีศีลสี่ก็ยังดีอยู่ศีลสามศีลสองก็ยังดีมีอยู่มันไม่ได้สักข้อเลยในโลกอันนี้มันก็ลำบากเหมือนกันพระก็เหมือนกันพระถ้าเสียดายจะตียุงอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีอีกเหมือนกันมันก็ไม่ได้ทั้งศีลห้าเลยนั่น

ทำไมแผ่นดินสูงไม่สูงไม่เสมอกันสูงต่ำรุ่มรุ่มดอนมนุษย์ก็เหมือนกันผู้ใดมีความเห็นอยู่ในชั้นไหนก็ว่าความเห็นนั้นถูกใช่ไหมแมลงวันมันก็บอกว่าความเห็นของมันถูกแมลงผู้แมลงพึ่งมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันความเห็นมันถูกใช่ไหมผู้ใดติดอยู่ในชั้นไหนผู้นั้นก็ยืนยันชั้นนั้นของเราถูกนอนมันก็บอกว่ามันถูกอยู่แมลงวันมันก็บอกว่ามันถูกความผิดไม่มีใครยอมผิดใช่ไหมเพราะไม่มีเครื่องวัดเพราะไม่มีเครื่องตวงถ้าเอาคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นวัดเครื่องวัดเครื่องตวงแล้วมันก็สบายเราปฏิบัติได้ตอนไหนเราก็รู้เราไม่ปฏิบัติได้ตอนไหนเราก็รู้เพราะมีเครื่องวัดเป็นบุตรที่มีพ่อมีแม่เป็นศิษย์ที่มีครูถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็อัตโนมัติลำบากผู้ที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบไม่ได้ไหมก็ไปไม่ได้เราก็ไปไม่ได้ท่านผู้อื่นก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะโทษบางชนิดไข้กับยาพิษเคลือบน้ำตาลโทษบางชนิดไข้กับหลุมฐานเพลิงก็ให้ผลในปัจจุบันเวลาไปล่วงเวลาไปหลุมเข้าเวลาไปกระโดดลงหลุมฐานเพลิงสิ่งนั้นไม่ใช่ได้ล่วงแล้วสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจผู้ไม่เสียดายล่วงละเมิดเสียงท่าไม่ใช่ดาล่วงละเมิดอบายมุขไม่ใช่ดาอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่ใช่ดาอยากจะถือเรื่องดียามดีไม่ใช่ดาอยากจะจองเวรท่านผู้ใดไม่ใช่ดาอยากจะฆ่าขายเจ้าผานฆ่าขายมนุษย์ฆ่าขายสัตว์เป็นเลยได้สัตว์ที่ทั่วฆ่าก็เป็นอาหารฆ่าขายละมอฆ่าขายยาพิษการฆ่าขายห้าอย่างนี้ไม่มีในพระโสดาบันเลยพระโสดาบันเป็นบุญบานหน้าบุญบานหน้าเข้าสู่พระนิพพานไม่ถอยหลังบาปก็นับวันจะร่อยหรอไปเหมือนดังพระจันทร์ในวันข้างขึ้นเหมือนดังพระจันทร์ในวันข้างแรมบุญก็นับจะวานหน้าขึ้นเหมือนดังพระจันทร์ในวันข้างขึ้นพอไปถึงพระอนาคามีก็ไปจบบาปบุญกันที่นั่นพอไปถึงพระอรหันต์ก็จบบาปบุญกันที่นั่นเนื้อบาปเนื้อบุญไปแล้วพระบุญก็สร้างพอแล้วบาปก็ละพอแล้วต่อจากนั้นวิญญาณไปที่สุทธิก็ไม่มาเกิดอีกทำแต่ละวัดละบาทส่งต่อพระนิพพานหมดทำของพระโสดาบันก็ส่งต่อพระนิพพานทำสังฆปทาคามีก็ส่งต่อพระนิพพานทำของพระอนาคามีก็ส่งต่อพระนิพพานทำของพระอรหันต์จบแล้วนะโมตัวเดียวส่งต่อพระนิพพานได้นะโมพระโสดาบันเป็นนะโมที่ไม่หลงทางดังที่ว่ามาแล้วนั้นนะโมสักขาคามีนะโมแปลว่านอบน้อมนะโมพระอนาคามีเป็นนะโมที่ไม่มีโรคไม่มีโกรธแต่ไม่หลงละเอียดอยู่นะโมพระอรหันต์นอบน้อมจนไม่มาเกิดแก่เจ็บตายนอบน้อมจนไม่มีโรคไม่โกรธไม่หลงเลยนอบน้อมจนไม่มีเราไม่เขาเลยเห็นเป็นแต่ธาตุทั้งปวงเห็นแต่เป็นแต่สังขารทั้งปวงในโลกอันนี้ไม่ได้ร้องว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลดังที่ชาวโลกสมมติแต่ว่าผู้ราเราเขาเหมือนกับคนอื่นแต่ไม่ติดอยู่เหมือนน้ำข้างใบบัวท่านทุกคนไปแล้วเอ้าพระอรหันต์รักษาจิตไหมพระอรหันต์ไม่รักษาจิตถ้าจิตของท่านดีแล้วเนื้อเหตุเนื้อผลไปแล้วถ้าพระอรหันต์รักษาจิตอยู่พระอรหันต์ก็เป็นทุกข์ใจว่าความคุมนักโทษเพราะเกรงนักโทษจะลักหนีเกรงนักโทษจะทำอันตรายแก่ตนด้วยเหตุนั้นพระอรหันต์จึงไม่ได้รักษาจิตเพราะจิตดีพอแล้วแต่พวกเราไม่รักษามันผิดจริงจริงใช่ไหมรักษาผิดจริงจริงการรักษามีการปฏิบัติจึงมีการรักษาไม่มีการปฏิบัติก็ไม่มีการรักษาไม่มีมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งไม่ใช่บาปเชื่อบุญไม่ใช่คุณเชื่อโทษก็ไม่มีการรักษาประเภทหนึ่งคือเป็นพระอรหันต์แล้วการรักษาไม่มีการรักษาก็มีอยู่สองประเภทพระโสดาบันก็รักษาอยู่ต่ำกว่านั้นลงมาก็รักษาอยู่แต่เป็นโลกีต่ำกว่าพระโสดาบันลงมาเป็นโลกีเป็นน้ำหลายวนเป็นคนหลายใจเป็นพาเรือในอ่างมดบาปแล้วก็ไปหาบุญมดบุญแล้วก็ไปหาบาปมดบาปหาบุญมดบุญ

0: หนาบาปวนเวียนกันอยู่ไม่ไปถึงไหนส่วนพระโสดาบันก้าวหน้าไปสู่พระอรหันต์บางท่านก็รู้ชาเดียวพระนักเกศเดียวบางท่านก็ยั่งอยู่เกิดอีกท่านหนึ่งว่าสามธาตุว่าเจ็ดธาตุว่าบางท่านก็พอถึงพระโสดาบันก็รุดถึงพระอนาคามีรุดถึงพระอรหันต์เลยก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่เราจะคิดทางนั้นนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะรู้เท่าใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทําลายใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะส่งเสริมใจส่งเสริมในสิ่งที่ควรส่งเสริมกีดกันในสิ่งที่ควรกีดกันมิตรดีสหายดีตอนไหนดีมิตรดีสหายดีพ่อดีแม่ดีปู่ย่าตายายดีครูดีอาจารย์ดีตอนไหนทำถูกก็ส่งเสริมตอนไหนทำชั่วก็กีดกันเพราะไม่ใช่ศาสนาพระพุทธเจ้าหากินทางวางเฉยถ้าหากว่าสู้ไม่ไหวแล้วจึงวางเฉยในทางพุทธศาสนาแต่ไม่ให้เป็นเรื่องไทย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตเมื่อวันที่12เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2537มีชื่อกันเห็นว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนเมษายนพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าปลูกใจเพื่อความดีก็เชิญท่านรับฟังครับ
2: ทอง50ตังค์ครับแล้วเงิน 5,250
3: เอาไว้ให้นะรับแล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจทั้งสองฝ่ายเป็นมงคลถูกต้องแล้วไม่จำเป็นต้องจับยัดใส่มือแล้วมัดใส่คอเจตนาลงกันปุ๊บบริสุทธิ์ตรงนั้นนี่แค้นหมดแล้วเหรอเนี่ย
2: ยังครับยังครับ
3: นั่นทีอันนี้ยกขึ้นเทียนเลยพี่
4: ต
3: ั้
4: งไว้ก่อน
3: ยกขึ้นแกวางมันวางมันอะไรต่ออะไรบ้างก็ยื่นเต็มไปหมดเลยไม่ทราบอะไรก็อะไรอันนี้มาแก้วเดียวมันเหมือนกันทั้งสองแก้วนี่
4: ครับครับ
3: หรือมาอะไรนั่งหนาเดี๋ยวละพอนะ
4: แต่น
3: ี้เต็มไปหมดเลย
4: นี่ให้มันนัดไป
3: ฮะใบมันเหมือนกันทั้งสองแก้วแล้วนะดูตอนเช้าคนก็มากแล้วตอนเย็นหรือว่าจะไม่มีคนอะไรเห็นที่มันเต็มไปหมดเลย
4: เข้ามา
3: แล้วเมื่อเช้านี่เท่าไรกี่บาทนะ180กว่าบาท
2: 186คร
3: ับ 186บาทเมื่อวานนี่252บาทนะ
4: คร
3: ับแต่พอเราบาทเดียวถ่ายแล้วถ่ายแล้ว
5: เรื่องสาขาคุณแม่มันเกิดวันที่28เมษายนถวายทอง2บาท
3: เออพอใจ
2: 500จัดชุด510ครับจ
3: ั
2: ดที่ให้ทาน510ครับ
4: 510
2: ชุดครับ
4: 510พอ
3: แล้วเราคนมาเอานะทางนี้ไปทางนี้ไม่กำหนดนะดูนะดูที่กองผ้าเห็นไหมนั่นมันจะได้ใส่รถ10ล้อไปจะเล่นกองผ้าต้องใส่รถ10ล้อไปกว่าจะถึงวันกลับดีไม่ดีมันจะอีกได้อีกเท่าตัววะอันนี้เพิ่งมาได้8วัน9วันกองผ้าอะไรแล้วกว่าจะกลับโอ้ยมันจะมากกว่านี้วันนี้ก็ไปเลี้ยงช้างเหลือเฟือนะคือพวกอ้อยพวกอะไรพวกข้าวโพดกล้วยอ้อยเหลือเฟือเข้าไปโรงเหล้าพอให้พวกนี้เสร็จแล้วยกไปโรงช้างเลยไปทีไรก็เป็นอย่างนั้นคือให้เหลือพอเลี้ยงช้างพวกที่จำนวนที่มานี่แล้วเสร็จจากนี้แล้วก็ยกไปหาโรงใหญ่โรงช้าง ันนี้ก็ไปเต็มเอียดเลยรถดูมันเท่าไหร่คันนะวันนี้
4: 7คันครับพี่ก้าว
3: รถ7คัน6ล้อคันหนึ่งด้วยนั่นนะ
4: ครับ
3: เต็มเอียดเอาไปเอาให้ช้างเสร็จจากนั้นยกไปโรงช้างไปที่ไหนก็สงสารสัตว์นั่นแหละซึ่งต้องไปช่วยทางนู้นช่วยทางนี้ช่วยไปหมดนั้นอยู่อุดรก็เหมือนกันนะอุดรก็ยกไปช่วยทางนู้นยกไปช่วยทางนี้ตลอดเลยวัดเรานี่พูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นวัดเสียสละเสียสละรอบวัดเลยกระจายออกหมดเลยไม่มีชิ้นใดที่เราจะมาถือไว้เป็นสมบัติของตัวเองไม่มีได้มาเท่าไรออกหมดของหมดเพราะอำนาจแห่งความเมตตาความเมตตามีเท่าไรกวาดออกหมดเพราะความตนีทีเหนียวนี้มีเท่าไรไม่พอกวาดต้อนเข้ามากวาดต้อนเข้ามานั่นแหละท่านว่าธรรมกับกิเลสมันอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันแต่เป็นคุณและเป็นข้าศึกของบุคคลคนนั้นแต่ผู้เดียวจะรับทั้งคุณทั้งโทษนี่เป็นน้ำอะไรนะน้ำอะไรก็ลองดูก่อนมันต้องทดลองก่อนดินี่มันถูดัดสันดานมาแล้วมันต้องเลยทดลองก่อนท่านเนตรเป็นเพื่อนกันแต่อายุท่านแก่กว่าเราปีนึงส่วนพรรษานั้นท่านอ่อนกว่าเราเพราะท่านเคยเป็นมหานิกายมาแล้วก็มายัตติอันนี้พรรษาสังยัตติทั้งลดลงให้เข้าสู่ระดับทางด้านธรรมยุทธ์นะท่านเล่าให้ฟังน่าขบขันนะนั่นท่านใจเป็นธรรมอยู่ตอนเป็นโลกท่านก็เล่าให้ฟังตอนเป็นธรรมท่านก็เล่าให้ฟังไปเที่ยวกรรมฐานเข้าไปบ้านนั้นแหละบ้านสิงห์ท่านสิงห์ทองบ้านสีฐานโอ้ยต้องพันหลังคาเรือนบ้านใหญ่โตมากทีเดียวตั้งอำเภอขึ้นที่นั่นก็ได้เพราะบ้านใหญ่โตเราเคยผ่านไปหนหนึ่งรู้ได้ชัดเลยพอมาถึงบ้านนี้ก็ที่วัดศรีฐานวัดป่านั้นมันมีแม่ชีอยู่ในนั้นเพราะแม่ชีเขาเอาหมักสมอเอาน้ำตาลมาถวายมีเวลาเขาเอามาถวายก็กำลังเพียมากท่านว่าเดินทางเพิ่งกลับมามาถึงที่นั่นเขามาเขาเอาอะไรมาถวายก็ในสมอก็สวยงามมากกว่านะที่นี่ส่วนน้ำตาลกับเกลือเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่เขาก็มีอะไรขั้นเอาไว้นะท่านไม่ดูท่านว่างั้นนะนี่แหละที่น่าขบขันท่านไม่ดูเห็นเขาขาวเหมือนกันก็นึกแต่ว่าเป็นน้ำตาลหรือเป็นเกลือนะท่านว่างั้นนี่ท่านก็เอานั่นแหละมีดเล็กๆแกะหมักสมอนั้นลงมาจิ้มถ้วยนั้นแหละถ้วยนั้นมันมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเกลือแล้วสีอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดว่าเขาได้กันหมดเลยแต่ที่เขาขั้นไว้ท่านก็เห็นแต่ท่านไม่ดูว่ากันนะใจพอแกะสมอลงแล้วลองทดลองดูว่าใส่จับลงไว้ตรงนี้ที่นี่มันไปถูน้ำตาลนะที่เกลือมันอยู่ทางนี้แต่ไม่รู้ก็ลงไปนี่ก็โอ้หวานซึ้งว่ากันนะเราจะนี่เตรียมใหญ่นี่ตอนท่านเตรียมใหญ่นะท่านเล่าให้ฟังเป็นธรรมดีนะท่านเล่าเองท่านก็เป็นธรรมอันนี้พอเตรียมใหญ่แกะอันนี้ออกแล้วเอาเม็ดออกมีตั้งแต่หมักสมอก็เป็นร่องๆอันนี้สร้างกั หลงละจุดนี่ที่สองจุดที่สองเป็นเกลือ ไปก็โลงก็ใส่เต็มเหนียวเลยเพราะจุดนี้เป็นน้ำตาลที่มันมีอะไรผ่านอยู่เขาก็ทำให้แต่ท่านไม่ดูใช่ปะท่านนึกว่าเป็นอันเดียวกันพอเอาอันนี้แกะแล้วก็เม็ดออกยังเหลือแต่ร่องมันก็บรรจุน้ำตาลได้สักกระทอหนึ่งกระสอบหนึ่งไปเอาขึ้นมาเอาหลังนี่ฟัดสักเขือทั้งกระทอเลยใส่ลงไปใส่ป้าลงไปนี่ท้อมันไม่ใช่น้ำตาลเนี่ยมันเป็นเกลือทั้งหมดเลยจะทำไงอันหนึ่งมันจะไม่ยอมกลืนมันต้องกลืนแต่นี่อันเป็นธรรมนะใครเป็นคนโลภมานี่ได้ไม่พอนี่เอาตรงนี้นะว่าท่านบอกว่าเอาให้ได้เลยกลืนให้หมดเลยตั้งแต่นั้นเกิดว่านั่นเห็นไว้ละท่านพูดเป็นธรรมของท่านดีถึงพอมันเป็นเกลือแล้วท่านจะขายมันอันหนึ่งจะขายบอกไม่ให้ขายตัวนี้ตัวโลภฟาดตัวโลภยิ่งผมท่านว่ามันหรือน้ำตาลกับเกลือมันเหมือนกันเลยท่านเนธท่านเป็นพระสุขุมดีนะเป็นเพื่อนกันเคยไปปฏิบัติด้วยกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนั่นนะเพราะเข้าไปพอออกจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วสวดธรรมราก็เป็นอย่างนั้นต่างองค์ต่างแยกไปเลยทีแรกจะไปจะด้วยกันจะสององค์หรือสามองค์ก็แล้วแต่เพราะออกจากหมู่บ้านมันไปแล้วที่นี่ก็แยกละองค์ไหนจะไปทางไหนก็ไปตามปัญญาใสของตนก็แยกทางไปคราวนั้นก็ไปด้วยกันกับเราพอไปถึงกลางภูเขากลางป่านั่นนะที่นี่เราก็แยกไปอีกทางหนึ่งท่านก็แยกไปทางหนึ่งของท่านนะท่านกล้าหาญมากนะไปกลางคืนนี้ท่านมาไปเดินจงกรมที่ไหนมันฝึกจิตยากท่านบอกงั้นนะท่านจะไปหาที่ดัดสันดานช่วยว่าเนี่ยอุบายวิธีการของพระกรรมฐานท่านดัดสันดานกิเลสอยู่ภายในใจของท่านท่านดัดอย่างนั้นนะท่านนี่เวลาไปอยู่นั้นสถานที่ไปอยู่ก็เป็นป่าเป็นเขาเรียบร้อยแล้วควรที่จะอยู่ได้อย่างสะดวกสบายแต่ท่านไม่เอาที่นี่ก็ว่าเหมาะสมสู้ที่นั่นไม่ได้นะท่านไปหาที่เหมาะสมกว่านี้หาที่เหมาะสมก็ในป่ามันก็มีแต่ป่าเสือว่าตรงไหนที่เป็นหินดานกลางแจ้งหรืออะไรมีร่มไม้ที่มีอากาศดีๆท่านมักจะเอาผ้าปูนั่งไปปูลงที่นั่นนั่งที่นั่นแหละกลางภูเขากลางป่าเสือป่าสัตว์ป่าเนื้อนะองค์นี้อาถรรพ์มากกลางคืนท่านไปเลยบนเขาไปนั่งภาวนาอยู่บนเขาที่มันโล่งๆอากาศดีๆท่านจะไปหาที่เหมาะๆแล้วผ้าปูนั่งปูลงแล้วก็ท่านก็นั่งภาวนาอยู่ที่นั่นในกลางป่าป่าเสือนะแถวนั้นมีแต่เสือทั้งนั้นแหละแล้วท่านอยากมาเมื่อไหร่ท่านก็มาเรียนวิธีการของพระกรรมฐานท่านดัดสันดานท่านเรื่องกลัวใครไม่กลัวเรื่องความเป็นความตายกลัวทุกข์แต่อุบายวิธีการหนึ่งที่จะให้ได้คุณสมบัติหรือธรรมเหนือกว่านั้นยังไม่นั่นท่านก็หาที่เหนือกว่านั้นคือดัดสันดานตัวเองอีกทีอยู่ที่นี่ภาวนาจิตใจมันชักดีชักดีไม่ค่อยสงบเย็นไปที่นั่นคือไปที่นั่นไปที่เสือชุมชมเป็นทางเสือผ่านไปผ่านมาไปอยู่ที่นั่นแหละทีนี้สละเลยจิตมันก็เมื่อมันกลัวแล้วมันก็เข้าภายในคือถ้าส่งไปข้างนอกส่งไปเท่าไหร่ยิ่งกลัวนะคือส่งไปหาเสือกลัวเสือไม่เข็ดหลับชอบจะคิดไปหาแต่เสือกลัวผีชอบจะคิดไปหาตั้งแต่ผีทั้งที่ว่ากลัวแต่จิตมันไม่กลัวมันคิดไปหาผีมันกลัวมันจะคิดไปหาทำไมนั่นมันต้องหดเข้ามานี่มันชอบคิดท่านจึงไปดัดสันดานในที่เช่นนั้นนั่งภาวนา องค์นี้โชคหน้าชมเชยสุขุมมากนะไปด้วยกันแต่จะเป็นนิสัยยังไงไม่ทราบนะท่านกับเรารู้สึกว่าท่านสนิทตายใจกับเรามากเคารพมากนะเราก็แก่พรรษากว่าท่านเพียง 3 พรรษาเท่านั้นแหละตอนนั้นไปด้วยกันดูท่านได้10พรรษาเรา13พรรษาไปตอนที่ยังไม่แยกนะไปท่านชอบเที่ยวอย่างนั้นนะไปดิทำบางทีท่านรู้สึกขนลุกท่านว่างั้นนะไปเขากงนี่เราก็เคยไปเขากงมันมีถ้ำอยู่ข้างบนที่นี่ทางจากตีนเขานี่ลงไปหมู่บ้านเขาไกลกลางคืนมานี่เสือมันร้องควนครางหาตัวเมียนั่นแหละมันร้องอ้าวหึมอ้าวหึมลงไปเหมือนจะถึงหมู่บ้านแล้วก็ร้องกลับมาบางทีจนมาถึงหน้าถ้ำท่านว่านั่นนะท่านนั่งภาวนาอยู่มันมาถึงหน้าถ้ำมันจะขึ้นมาเราเหรอท่านว่างั้นนะคิดแต่ให้กลัวไม่กลัวท่านว่างั้นสักเดี๋ยวร้องลงไปแล้วร้องขึ้นมาคือร้องหาตัวเมียหาคู่กันตัวหนึ่งได้ยินเสียงก็มาหากันเวลาเสือเวลาสัตว์คึกขนองมีเขากงท่านไปอยู่คนเดียวท่านเราก็เคยไปแต่เราไม่ขึ้นมันสูงไปดูเพียงตีนเขาแล้วโอ้ขึ้นลำบากเลยไม่ขึ้นท่านไปภาวนา นั่นปลาเสือเท่านั้นนี่แหละพระกรรมฐานไปมักจะได้ถูกดัดชั้นดานตลอดคือจิตใจมันดิ้นมันดิ้นต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องบังคับทีนี้เวลามันคิดถึงเสือถึงสัตว์ถึงเสือเนื้อลายต่างๆออกไปข้างนอกมันก็ยิ่งเพิ่มความกลัวเข้าไปนะคิดไปหาสัตว์เหล่านี้มากเท่าไหร่ยิ่งกลัวท่านแม่ร้านท่านคิดเข้ามาป้าหาธรรมภายในใจหากจะใช้คำบริกรรมใดก็ให้สติติดอยู่กับคำบริกรรมให้ทำงานอยู่กับบทธรรมคือคำบริกรรมสติติดอยู่กับนั้นไม่ให้ไปคิดออกนอกลู่นอกทางซึ่งเป็นเรื่องสัตว์เรื่องเสือเรื่องผีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านไม่ให้ออกท่านให้อยู่กับบทธรรมทีนี้เมื่ออยู่กับบทธรรมธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองให้จิตก็สงบเย็นเข้ามาเย็นเข้ามาถ้าไปคิดถึงเรื่องสัตว์เรื่องเสือเรื่องไปอย่างนั้นมันเตลิดนะมันยิ่งเพิ่มความกลัวมากเข้ามากเข้ามีท่านทำของท่านอย่างนั้นไปที่ไหนน่ากลัวจะเลยยิ่งเข้าไปดัดสันดานนี่แหละท่านผู้ที่ได้ทำมาสอนพวกเราทั้งหลายในครั้งพุทธกาลคือสาวกอรหันต์ท่านสำเร็จมาจากมหาวิไลป่ามหาวิไลป่าครั้งพุทธกาลกับมหาวิไลทุกวันนี้ผิดกันคนละโลกมหาวิไลป่ามีแต่ชำระกิเลสโดยทายเดียว พระพุทธเจ้าก็อยู่มหาวิไลป่า6ปีนี่เป็นมหาวิไลหลักธรรมชาตินะอยู่ในป่าบำเพ็ญในป่า6ปีได้ตรัสรู้ขึ้นมาบรรดาพระสาวกทั้งหลายไปอบรมศึกษากับท่านก็ไปอยู่ในป่าอย่างเดียวกันมีองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จพระสกิทาคาองค์นี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นลำดับที่ว่าเป็นสังฆังสรณังคัจฉามิของพวกเราล้วนแล้วจากท่านเป็นนักสำบุกสำบันสละเป็นสละตายจริงๆไม่ใช่ไปแล้วก็ล้างมือเปิบแล้วมานะไปแบบรอดเป็นรอดตายมาเอาควรตายเอาตายบูชาธรรมไปเลยเนี่ยท่านไปอย่างนั้นเอาตายก็ตายไปบูชาธรรมไปเลยสละตลอดเลยทีนี้การภาวนาเมื่อจิตใจเด็ดเกี่ยวเฉียบขาดมัดเข้าสู่ธรรมมันต้องไม่คิดออกข้างนอกเมื่อจิตใจกับธรรมกลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจรักษาจิตใจใจก็มีความสงบร่มเย็นเข้ามาถ้าเป็นขั้นปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ท ถ้าเป็นขั้นสมถะคือความสงบก็ใช้คำบริกรรมกับสติติดแนบกันไม่ให้คิดกับเรื่องสัตว์เรื่องเสือเรื่องอันตรายอะไรไม่ให้คิดให้คิดกับบทธรรมที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนโดยไถ่เดียวถ้าคิดเรื่องสัตว์เรื่องเสือเรื่องอะไรเป็นภัยห้ามไม่ให้คิดให้คิดกับสิ่งที่เป็นคุณนั่นท่านจึงคิดเนี่ยจิตตั้งได้ไม่สงสัยเหนือสติไปไม่ได้นะ เรื่องการฝึกอบรมตัวเองนี้สติเป็นสำคัญแต่สตินี่ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่จนกรอกจนมุมและไม่จนกรอกจนมุมสถานที่ธรรมดาตั้งสติมักพลาดมักเผลอเสมอนะสติสถานที่จะเข้าจนกรอกจนมุมที่อัจฉริยะสนที่หัวเลี้ยวหัวต่อนี่สติจะติดแนบกับคำบริกรรมหรือกับจิตที่อยู่ในภูมิใดสติติดอยู่ในนั้นตลอดแล้วมีแต่การสั่งสมหรือส่งเสริมความสงบร่มเย็นความสง่าผ่าเผยภายในใจออกเป็นลำดับลำดาเพราะอำนาจแห่งธรรมนี่แหละที่ว่าธรรมรักษาใจกิเลสทำลายใจธรรมรักษาใจถ้าปล่อยให้กิเลสคิดไปตามกระแสของมันตัวเองนั้นกลัวกลัวสัตว์กลัวเสือกลัวเปรตกลัวผีแต่ชอบคิดกับพวกนี้ที่เป็นภัยต่อตัวเองเสมอจิตมันก็ลงไม่ได้นี่เมื่อมันคิดเหล่านั้นปัดออกความคิดเหล่านี้เป็นภัยคิดแต่ทำซึ่งเป็นคุณโดยไถ่เดียวเท่านั้นถ้าตั้งสมมติว่าจิตอยู่ในฐานสมาธิสงบเย็นสติจับอยู่กับที่สงบเย็นนั้นถ้าจิตยังตั้งฐานไม่ได้ก็เอาคำบริกรรมเข้ามาเอาสติจับอยู่กับคำบริกรรมคำบริกรรมติดกับจิตนี่ก็สร้างคุณขึ้นมาแล้วความสงบก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆเรื่อยนี่เรียกว่าการภาวนาหาเหตุหาผลหาทางทำได้ไม่สงสัย ไอ้ทำสุ่มสี่สุ่มห้าไปทำอะไรไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ค่อยได้เรื่องไรแล้วนะภาวนาอยู่กี่ปีกี่เดือนเอาปีเอาเดือนมาอวดกันมันเกิดประโยชน์อะไรเอาเหตุเอาผลอันเป็นหลักประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสนั่นสิเข้ามาแก้ไขตัวเองเมื่อได้ผลยังไงก็แสดงให้คนอื่นฟังอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นที่ว่าครั้งพุทธกาลท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานส่วนมากมีแต่ป่าเรียกว่ามหาไร่ป่าไร่ของป่าเขาเขายุคขมูลจนกระทั่งปัจจุบันนี้พระโอวาทข้อนี้จะลบล้างไปไม่ได้เด็ดขาดเมื่อพุทธศาสนายังมีอยู่เป็นธรรมจำเป็นประจำพุทธศาสนาเรื่อยมาเฉพาะอย่างยิ่งกับนักบวชคือพระเราพอบวชแล้วท่านว่าลุกขมูลเลยเสนาสนังอนุสาสสี่อนุสาสแปดนิสัยสี่อกรณียกิจสี่อากรณียกิจสี่กิจไม่ควรทำมีสี่ประการนิสัยสี่ก็คือนี่แหละนุกมูลเสนาสนังเป็นเครื่องอาศัยการบำเพื่อการบำเพ็ญให้รับความสะดวกสบายพอบวชเสร็จแล้วก็นุกมูลเสนาสนังนิสายปปชาตทัตเตยาวชีวังอุสาโหกรณียโยบรรพชาสมุดแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลุกขมูลล้มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเหลื่อมผาป่าช้าป่าแล้วชัดที่แจ้งลองฟังอโปกาศอันเป็นที่เบิ่งว่างสะดวกสบายบำเพ็ญเพียรด้วยความมีสติสตังอยู่อย่างนั้นและขอให้อุตส่าห์พยายามบำอยู่และบำเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิดนักฟังที่นะตลอดชีวิตเถิดของนักบวชเอาชีวิตเข้าแรกเลยนั้นไม่ได้ว่าจืดจางว่างเปล่าอะไรหรือว่าจืดชืดชืดเลยวันเลยคืนไปเลยจืดไปหมดใช้ไม่ได้นะธรรมะนี่เป็นธรรมะปัจจุบันแก้กิเลสได้ปัจจุบันถึงมรรคผลนิพพานได้ปัจจุบัน สดสดร้อนร้อนจึงไล่พระเข้าอยู่ในป่าในเขา นั่นแหละครั้งพุทธกาลท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินได้ฟังให้ฟังเสียเวลานี้ โอวาทข้อนี้จะไม่มีมาใน ชาวพุทธของเราแม้ที่สุดนักบวชก็ไม่มีใครกล่าวถึงถือว่าเป็นของคือของล้าสมัยไปหมดแล้วตัวเองคือล้าสมัยจนหมดละค่ำราคายังเหลือแต่ลมหายใจไม่คิดดูตัวเองบ้างเลยไปคิดเนี่ยอัตธรรมที่มีค่ามีราคามหาศาลว่าเป็นของคือของล้าสมัยไปเสียเวลานี้นี่ก็เพราะกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายธรรมที่มีค่ามากให้ลดตัวลงจนกระทั่งไม่มีค่าไล่เข้าป่าเข้าเขาถือว่าเป็นของคือของล้าสมัยอย่างสมัยปัจจุบันเราได้ยินอย่างชัดๆไม่อัศรสังเวชมากนะพระที่มาแสดง ในถ้ำกลางแห่งชาวพุทธเราทั้งพระทั้งคารวะได้ยินทั่วถึงกันนี้ไม่ใช่พระธรรมดาเป็นพระนักเทศนักเทศเขาเรียกว่าเมื่อ นักเทศเก่งๆเขาเรียกธรรมคถึกเอกนักเทศเอกแล้วยังมาตำหนิได้ลงคอการตำหนิก็ตำหนิเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาความไม่พอใจของตัวเองความเครียดแค้นตำหนิดีเตียนด้วยความกระทบกระทั่งกันนั่นแหละแล้วออกมาว่าพระที่อยู่ในป่าเป็นพระวิกลจริตนั่นฟังที่ไหนมันฟังได้ไหมพระที่อยู่ในป่านี่ก็พูดเพื่อกระทบกระแทกพระกรรมฐานเราไม่ชอบกรรมฐานแล้วพระไปพูดกระทบกระแทกแต่มันไปกระทบถึงองค์ศาสดาซึ่งเป็นวงของพุทธศาสนาให้อยู่ในป่าตลอดมานี้หารู้ไหมว่ากระทบกระเทือนยังไงมากนี่คือเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าทรงสอนตัดโลกให้ผู้นักบวชให้อยู่ในป่าในเขาลูกขมูลลงมาแต่เราว่าพวกอยู่ในป่าในเขาเป็นพระวิปุลจริตนี่ฟังสินะเนี่ยกิเลสมันเลวเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปอย่างนี้พูดแล้วเรายังสลดสังเวชอยู่นะเราได้โต้ไปแล้วออกทางวิทยุเอาให้ค้านมาว่าไม่เงียบเลยไม่ได้ยินเสียงค้านนะมันก็เรียนมาด้วยกันมาโกหกตกตากันได้ยังไงอวดดีวิเศษวิโสเลยทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจเป็นช่วงเป็นฐานในหัวใจมีแต่กิเลสทั้งนั้นแล้วมาอวดพระพุทธเจ้าไงพระพุทธเจ้าสอนไว้นี่ไม่มีกิเลสสอนด้วยความไม่มีกิเลสสอนพระแต่เราเป็นคลังกิเลสเลยไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าด้วยความอวดดีอวดดีความเย่อหยิ่งจองหองเพื่อกระทบกระเทือนคนอื่นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมันทำได้ลงคอมนุษย์เรานี่กิเลสมันหยาบอย่างนี้นะขอให้ท่านทั้งหลายฟังนี่หลวงตาบัวจวนจะตายแล้วนะนี่อายุได้93 94จะเต็มแล้วนะเพราะวันที่12สิงหา2500นี่ล่ะ550เนี่ยเดือนสิงหาวันที่2ครบ94ปีตั้งแต่บวชของพระเหลืองมานี่มันจะเป็น73ปีแล้วมั้งนะเราก็ลืมไปแล้วแหละนั่นล่ะบวชมานานขนาดนั้นนะเนี่ยเราพูดอะไรมันมาเกี่ยวอย่างนี้แล้วก็ลืมแล้วนะเอาละอะไรลืมก็มันหายไปเสียฟังเอาตั้งแต่ที่ยังไม่ลืมนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมาตลอดในธรรมบทนี้ไม่เคยลดละเป็น อนุสาสอนอย่างเด็ดเฉียบขาดซะด้วยใครมาลบล้างไม่ได้เลยเท่ากับเหยียบหัวพระพุทธเจ้านั่นเองจึงยังมาจนกระทั่งทุกวันนี้แม้อุชาจะไม่ชอบไม่พอในการอยู่ในป่าในเขาแต่เวลาสอนผู้บวชใหม่ต้องสอนธรรมบทนี้ไม่สอนไม่ได้เป็นธรรมที่เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดเป็นธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรง นั่นแหละท่านสอนมาเวลานี้ค่อยจืดจางไปจืดจางไปไหมธรรมเหล่านี้จะไม่มีในวงศาสนาจะมีแต่กิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองถ้าเป็นเรื่องของกิเลสทันสมัยล้ำยุคล้ำสมัยไปหมดพวกเราที่ลูกศิษย์ตถาคตลูกชาวพุทธนั้นเป็นพวกล้ำยุคล้ำสมัยเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปต่อหน้าต่อตาสดๆร้อนๆไม่มียังอายเป็นไปทุกวันทุกวันนะให้ท่านทั้งหลายรู้ตัวเสียศาสดาองค์เอกเป็นศาสดาองค์เอกมาดั้งเดิมตั้งแต่ขณะตรัสรู้ที่แรกจนกระทั่งปรินิพพานจนกระทั่งทุกวันนี้ ยังเป็นศาสดาองค์เอกไปตั้งกับตั้งกันจากความบริสุทธิ์ของศาสดาองค์นี้และองค์นั้นๆไม่ใช่เป็นของคือของล้าสมัยเอกเป็นปัจจุบันตลอดมานี่ท่านสอนไว้สอนพวกเราพวกสัตว์โลกโง่ขนาดไหนศาสดาองค์เอกเลิศเลอขนาดไหนสามโลกธาตุนี้เป็นครูสอนทั้งหมดท่านว่าสัทธาเทวมนุษย์สารหนัง เป็นครูสอนทั้งเทวบุตรเทวดาอินพรหมทั้งหลายไม่มีใครที่จะยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าซึ่งจะสอนเขาไม่ได้อย่างนี้ไม่มีท่านสอนมาหมดนั่นนี่ละธรรมประเภทนี้สอนได้สามไตรโลกธาตุไอ้ของเราถ้าหากว่ามีอยู่บ้างในใจสอนอะไรสอนตัวเองมันก็ทะเลทลายดีดิ้นเยียบหัวเจ้าของไปสอนให้ไปวัดไปว่าฟังศีลฟังธรรมรำบุญบริจาคทานสอนให้ภาวนาเอามันเอาความขี้เกียจไปทับซะดิหงายหมอนลงไปหงายหมาลงไปหงายหมอนลงไปหงายเสือลงไปพลิกขึ้นมาเสือขาดกี่ผืนพลิกขึ้นมาดูหมอนขาดกี่ลูกกี่ลูกตื่นขึ้นมาก็มาเย็บหมอนเย็บเสือพอเสร็จแล้วนอนอีกจมอีกขาดพวกเรามีแต่อย่างนี้นี่นะไม่ได้มีศีลมีธรรมติดตัวเลยนี่นี่พุทธศาสนานี่กำลังถูกกิเลสตัณหาเหยียบย่ำทำลายจากชาวพุทธเราขอให้พากันลื้อฟื้นขึ้นมาในหัวใจของเราที่หวังจะเอาความเลิศเลอจากความดีความดีนความเหยียบย่ำทำลายศาสนาเหยียบย่ำทำลายพุทธเจ้านั่นไปสวรรค์นิพพานแข่งพุทธเจ้าอย่าหวังนะมีแต่เรื่องจะจงโดยชายเดียวไม่มีใครสอนสัตว์โลกให้ได้พอดีพอดีด้วยสวากขธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี่เลยนอกจากศาสดาองค์เอกสอนไว้พอดีพอดีให้เราดึงตัวของเรากิเลสนั่นแหละตัวมันดื้อด้านหันธรรมกับพระพุทธเจ้าคู่ต่อสู้พระพุทธเจ้าคู่ต่อสู้กับเราก็คือกิเลสในหัวใจเราให้แก้มันออกพยายามแก้มันออกนะ ใจดวงนี้เป็นของธรรมดาเมื่อไหร่ทุกในสามในโลกธาตุไม่ไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจสัตว์ที่สร้างบาปสร้างกรรมสร้างทุกข์ไว้มากๆทุกจะอยู่ที่นั่นแห่งเดียวสามในโลกธาตุตรงไหนตรงไหนพอที่จะเป็นที่ประดิษฐานหรือเป็นที่สถิตอยู่ของทุกไม่มีมีแต่อยู่ในหัวใจสัตว์โลกเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นโลกเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนจึงเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันให้เกิดความกระทบกระเทือนไปหมดนั่นแหละแล้วที่นี่เวลาเราสร้างความดีงามทั้งหลายขึ้นให้ดีโดยลำดับลำดาแล้วที่นี่เป็นการลื้อฟื้นนี่กับตรัสความสุขในสามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรเกินหัวใจไปได้เลยหัวใจเป็นจอมหรือเป็นความสุขที่อัศจรรย์เลิศเลอเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อปฏิบัติให้ได้ตามธรรมของศาสดาเองซึ่งเป็นผู้ทรงความสุขไว้อย่างเลิศเลอเรียบร้อยแล้วมาสอนพวกเราพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติลื้อฟื้นจิตใจที่มันกำลังหมอบจมอยู่กับกิเลสนี่ขึ้นมาอย่าพากันตื่นกับกิเลสตื่นไม่รู้จักโทษจากภัยของมันไม่มีความเชฟหลัดเข็ดหลาบอิ่มพอยิ่งนับวันจะเสริมขึ้นนะเวลานี้นะ เรื่องของกิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองที่สุดในชาวพุทธเราก็จะไม่มีธรรมเหลืออยู่จะมีแต่กิเลสเข้าเผาหัวอกหัวอกความเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนมีแต่เรื่องไฟของกิเลสแสดงเปลวออกเผาบ้านเผาเมืองโลกนี้จะชิบหายนะถ้าปล่อยให้กิเลสทำงานอย่างนี้ต่อไปไม่นำธรรมเข้ามายับยั้งหรือดับกิเลสบ้างเลยแล้วจะหาที่จุดที่หมายปลายทางไม่ได้ไหมจุดหมายปลายทางที่เราจะปลงความทุกข์ลงได้เอาความสุขขึ้นมาครองมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ในธรรมะพุทธเจ้านี้แล้วไม่มีที่อื่นหมดพระพุทธเจ้าทรงค้นคว้าหาความสุขได้เป็นบรมสุขนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วผู้ที่ก้าวเดินตามพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระโสดาสกิทานาคาอรหันต์จนกลายเป็นสังขังสนังกัจฉามิของพวกเรามามีน้อยเมื่อไหร่นี่ที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำคือทำล้าสมัยเหลือตัวคือตัวล้าสมัยจริงๆมันก็ถ่วงต่ออัตต่อธรรมกีดขวางทางศีลทางทานทางการกุศลของเราคือกิเลสอยู่ในหัวใจของทุกคนให้ดูมันบ้างนะ กิเลสตัวนี้รุนแรงมากนะมันฝังอยู่ลึกๆนี่นะมันอยู่กับหัวใจของทุกคนแต่ไม่มีใครมาเปิดดูมันเอาธรรมเปิดเข้าไปเห็นนี่พระพุทธเจ้าท่านเปิดด้วยธรรมสาวกทั้งหลายท่านเปิดด้วยธรรมจึงเห็นกิเลสที่เป็นมหาภัยอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกทั่วไปหมดแล้วก็สอนใครจะอุตส่าห์พยายามตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตนให้พากันปฏิบัตินะเวลาตายมันไม่มีค่าอะไรนะ เวลามีชีวิตอยู่นี่กับพลมหายใจมีความรู้ครองอยู่ภายในร่างกายของเราแล้วมันจะตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะเนี่ยอยู่ด้วยกันไปตั้งแต่วันตกคลอดออกมาเป็นการอยู่เสี่ยงมาเสี่ยงมาจนกระทั่งบัดนี้เราเป็นที่แน่ใจเมื่อไหร่ว่าเราจะไม่ตายจะเราจะตายเมื่อไหร่ไม่ได้แน่ใจนะอยู่ด้วยกันด้วยการเสี่ยงความเป็นความตายของตนแล้วความดีความดีที่จะสร้างไว้สำหรับเกาะสำหรับยืนให้เป็นที่ตายใจคือการสร้างบุญสร้างกุศลให้เราอุตส่าห์ขนขวายนะอย่านอนใจแล้วมันจะจมนะให้พากันพิจารณาศาสนานี่จมไปโดยลำดับลำดา เรียนมาเอาคัมภีร์ไหนก็เรียนพระไกรปิฎกก็เรียนจบแต่มันเป็นนกขุนทองเป็นหนอนแกะแทะกระดาษไปเสียมันไม่เป็นอัดเป็นธรรมตามที่เรียนมาโดยมีการศึกษาเข้าติดแนบกันปฏิเวธคือความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายอันเป็นผลงานของตนจะไม่ปรากฏมันจะมีตั้งแต่นกขุนทองไปที่ไหนก็เรียนนี่ถ้าเรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้มีแต่ชั้นกิเลสหลอกคนทั้งนั้นแหละถ้าชั้นทำแล้วเรียนตรงไหนเอานำมาพิจารณาแยกแยะให้ดูแล้วผิดพลาดตรงไหนแก้ไปตามแบบแปลนคือธรรมที่ท่านสอนไว้โดยถูกต้องแล้วนั้นเราก็ค่อยดีวันดีคืนขึ้นไปต่อไปก็ดีสุดท้ายเรารับรองเราได้เลย จิตใจตรงนี้ถ้ามีธรรมเข้าไปแฝงเข้าไปแฝงเข้าไปความแน่ใจในคติของตัวเองทั้งความเป็นอยู่และตายไปจะแน่ใจไปโดยลำดับถ้าไม่มีศีลมีธรรมความดีงามเข้าไปเกือบแฝงบ้างเลยเนี่ยอยู่ด้วยการเสี่ยงดีไม่ดีร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแต่ยังไม่ตายตายแล้วนี่มันจะลงนรกบกไหม้ละที่สร้างแต่ความชั่วช้าละโมกให้เป็นความเดือดร้อนแก่จิตใจของตัวเองและผู้มาเกี่ยวข้องกระทบกระเทือนเป็นความเสียหายไปตามๆกันหมดแล้วก็เป็นไฟไปตามๆกันสิ่งเหล่านี้หรือจะพาโลกให้แน่นอนเพื่อความสุขไม่มีต้องเอาความสุขจากความดีงามทั้งหลายให้ไปฝึกหัดดัดแปลงตนเองนะถ้าฝึกหัดดัดแปลงไปโดยลำดับลำดาแล้วมันจะมีความอบอุ่นขึ้นมานะทีแรกเราไม่เกี่ยวข้องกับศีลกับธรรมพอพูดถึงเรื่องความตายไม่แห่ใจเหี่ยวห่อเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีทันใดนะไม่อยากพูดถึงเรื่องความตายต้องเอาเรื่องความเพลิดความเพลินเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามากบเอาไว้พอหายใจได้นี่คนไม่มีความดีพูดถึงเรื่องความตายนี่ไม่อยากพูดจะสลบสลายในขณะพูดนั่นเลยในขณะคิดนั่นเลยนะแต่เวลาได้สร้างความดีงามขึ้นมาความเป็นความตายนั้นมันเลยเป็นเพื่อนกันระลึกถึงความเป็นความตายมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้มีความไม่ประมาทตั้งเนื้อตั้งตัวพยายามสร้างคุณงามความดีให้มากขึ้นมากขึ้นทีนี้ความดีหนักเข้าในจิตใจแล้วทีนี้อบอุ่นนะจะเป็นจะตายก็ไม่เห็นมีอะไรจะเป็นจะตายความดีอยู่กับหัวใจไม่ได้อยู่กับธาตุขันธ์ดินน้ำลมไฟที่แตกกระจายไปนะมันอยู่กับหัวใจนี่นะหัวใจเป็นผู้สร้างขึ้นมาความดีทั้งหลายบุญกุศลอยู่ที่หัวใจเวลา ตายก็ธาตุขันธ์แตกสลายไปใจที่เป็นไปด้วยบุญด้วยกุศลที่ตนสร้างมานี้ไม่พลัดไม่พรากไม่จากกันไปเลยนี่ไปละไปสวรรค์ได้ถ้าสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีพาใครไปสวรรค์นิพพานได้นะบุญกุศลต่างหากพาไป สวรรค์นิพพานจนกระทั่งถึงนิพพานได้เพราะการสร้างความดีให้สร้างเกิดขึ้นมาอย่าอยู่เฉยเราเป็นลูกชาวพุทธปลูกตลอดเวลาธรรมะพุทธเจ้าตั้งแต่ตรัสรู้มาสอนโลกเรียกว่าปลูกใจสัตว์โลกให้รู้เนื้อรู้ตัวดังที่ท่านแสดงไว้ ในธรรมก็พอจำได้บ้างนานแล้วไม่ได้มาท่องบทอะไรนะโกนูฮาโซยิมานันโดนิจจังปัจฉลิเตสติอันตกาเลนะโอนัทธาปดีปังนักเวสสะก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะอำนาจของกิเลสครอบงำหัวใจอยู่จนลืมหูลืมตาได้ตลอดมา ท่านตั้งหลายยังเพลิดเพลินหัวเลาะลั่นกันอยู่หาอะไรนั่นทำไมไม่สอดแสวงหาที่พึ่งนี่พระพุทธพจน์แสดงออกมาแปลออกมาเป็นภาษาไทยเป็นอย่างนี้ทำไมไม่สอดแสวงหาที่พึ่งลื่นลึงบันเทิงถึงแค่วันตายเท่านั้นมันเกิดประโยชน์อะไรให้ลื่นลึงบันเทิงกับศีลกับธรรมสินี่นี่แหละพระพุทธเจ้ากระตุกเอาเพราะมันประมาทมากสัตว์โลกเราท่านเลยกระตุกถึงขั้นโกนุหะโซติมานันโดนิจจังปัจจริเตสติอันตกาเลนะโอนัทธาปรีปังนกเวชธาก็เมื่อโลกสันนิวาสเนี่ยมันร้อนอยู่เป็นฟืนไฟเผาไหม้อยู่ในอกเพราะอำนาจของกิเลสครอบงำหัวมันยังมาหัวเลาะลั่นกันได้อยู่ทำไมไม่สอดแสวงหาที่พึ่งนั่นท่านกระตุกพวกเราให้ตื่นนะถ้าเราเป็นลูกชาวพูดให้ตื่นพินิจพิจารณาตามบัตรธรรมของพุทธเจ้าศาสดาเอกไม่เคยโกหกใครนะไม่เหมือนกิเลสที่อยู่ในหัวใจของสัตว์และบุคคลโกหกทั้งนั้นมาแต่โกแท้ปู่ย่าตายายเข้ามามีแต่สกุลโกหกสกุลแห่งธรรมทั้งหลายไม่เคยโกหกใครศาสดาเอกตัดขึ้นมาแม่นยำแม่นยำเรียกว่าสวดคาถาธรรมตัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วไม่มีที่จะได้แก้ไขดัดแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดได้เลยเพราะชอบเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบแล้วถ้าเป็นอาหารก็ไม่เผ็ดนักไม่จืดนักไม่เค็มนักนั่นเรียกว่าอาหารพอดีพอรับทานรับทานเนี่ยธรรมพุทธเจ้าเป็นสวดคาถาธรรมตัดไว้พอเหมาะพอดีกับกำลังของสัตว์ที่จะยืดได้เป็นลำดับจนกระทั่งถึงนิพพานเรานำไปพืชปฏิบัตินะศาสนานี่เอกแล้วในโลกนี้อย่าพากันเหยียบย่ำทำลายศาสนาโดยเห็นว่าเป็นมูดเป็นพูดไปเสียแต่ยกมูดคูดคือกิเลสตัณหาทั้งหลายขึ้นเป็นเงินเป็นทองทั้งแท่งกันไปจะพากันจมไปนะจมด้วยสองทั้งแท่งของกิเลสตัณหาไม่รู้ตัวนะให้พากันไปพิจารณาอย่างใครที่จะมาสอนตามหลักความอัดความจริงมันมีที่ไหนทุกวันนี้ใครเรียนมาก็เรียนรูปคำๆปฏิบัติรูปคำๆผลที่จะปรากฏขึ้นมาพอได้ประจักษ์หัวใจนำไปสอนคนอื่นด้วยความถึงใจมีที่ไหนเวลานี้นะพุทธศาสนาก็มีแต่คัมภีร์เวลาเต็มบ้านเต็มเมืองหาอัตถาธรรมจริงที่จะมีอยู่ในหัวใจจากการปฏิบัติน้องตนเองตามทางของพุทธศาสนามันมีที่ไหนมันมีแต่หนอนแท้กระดาษเท่านั้นนะเอาไปปฏิบัติสิพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เป็นหนอนแท้กระดาษสอนให้ปฏิบัติตามละชั่วทำดีละชั่วทำดีไปเรื่อยและหลุดพ้นจากทุกข์ได้ตามศาสดาเพราะธรรมที่สอนนี้สอนเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับลำดาไปไม่ได้สอนฉุดลากสัตว์ให้ลงในความทุกข์ความทรมานทั้งหลายให้พากันจดจำมันนะเราก็สงสารนะเรื่องความเป็นความตายนี่จะอ่านได้ชัดเจนในตัวเองผู้บำเพ็ญความดีงามมาแล้วระลึกถึงความเป็นความตายนี่อบอุ่นในตัวเองนะเพราะมีที่พึ่งได้แก่บุญกุศลเต็มอยู่ในหัวใจไม่พัดพรากจากใจแต่ธาตุขันธ์พัดพรากพอลมหายใจขาดฉะนั้นแต่กระจัดกระจายดินน้ำลมไฟอยู่ในร่างกายแตกไปหมดเลยไม่มีอะไรอยู่ติดกันได้เลยนะแต่บุญกุศลกับใจติดกันได้ตลอดไปให้สร้างอันนี้เป็นที่ตายใจถึงเวลามันจะตายเอาตายไปจิตใจไม่เคยตายจิตใจอยู่กับบุญกับกุศลสงบร่มเย็นไปเรื่อยๆขั้นต่อไปกล้าหาญขึ้นมานะคนมีบุญมีกุศลมากๆกล้าหาญนะเรื่องความตายไม่โลกทานกล้าหาญชาญใจจนกระทั่งทะลุขาดสะบั้นไปหมดความกล้าไม่มีความกลัวไม่มีต่อความเป็นความตายหรือความเป็นอยู่อะไรอะไรไม่มีท่านพอแล้วในหัวใจของท่านสถานที่ใดจะไปเกิดไปตายที่ไหนใจนี้ทำท่านจัดให้สมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเหล่านี้ท่านไม่กำหนดเรื่องความเป็นความตายดูลมหายใจไปสรันถึงการเวลาที่มันยังมีชีวิตอยู่ก็เอาเยียวยารักษากันไปพาอยู่พากินพาขับพาถ่ายพาหลับพานอนถ้ามีโรคมีไปใกล้เก็บก็รักษากันไปเมื่อทนไม่ไหวไม่ไหวแล้วหรือสลัดผู้ไปเลยเพราะเหล่านี้ไม่ใช่ที่พึ่งใจที่กับทำต่างหากเป็นที่พึ่งของกันและกันอันนั้นดีดผึ่งเลยนั่นท่านไม่ได้ตื่นเต้นนะกลัวท่านก็ไม่กลัวกล้าท่านก็ไม่กล้าท่านผู้มีธรรมในใจยิ่งมีธรรมเต็มหัวใจแล้วไม่มีปัญหาจะอยู่จะเป็นจะตายอะไรก็เท่านั้นแหละท่านไม่เป็นอารมณ์ให้พากันตั้งนี่แหละปลูกใจเจ้าของ พื่อความดีทั้งหลายเมื่อได้ความดีมากแล้วไม่ตื่นเต้นนะพูดโกงๆอย่างนี้แหละไม่ตื่นเต้นพูดให้ฟังท่านทั้งหลายฟังหรือว่าโกหกหรือเวลานี้นะปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายมากโกหกท่านทั้งหลายหรือแล้วพระพุทธเจ้าปฏิบัติแทบเป็นแทบตายมากโกหกสัตว์โลกหรืออันนี้ก็มาปฏิบัติแทบเป็นแทบตายจนเขาเจอขั้นจะสลบสลายไม่เคยสลบก็บอกไม่สลบนั่นขนาดนั้นหนักขนาดนั้นอาธรรมที่ได้มาจากการค้นขวาแทบเป็นแทบตายนั้นมาปรากฏในหัวใจเต็มหัวใจเมื่อเต็มหัวใจแล้วเปิดออกมาในผลของตัวเองที่ได้อุตส่าห์พยายามมาให้พี่น้องทั้งหลายฟังไม่ใช่ทำโกหกทำที่สอนเวลานี้ไม่ใช่ทำโกหกนะทำจริงทางจังทำเราทำจริงๆเห็นจริงๆรู้เห็นจริงๆตั้งแต่ขั้นสงบสมาอะไรสมถะธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติหลุดพ้นเต็มในหัวใจหมดเวลานี้ที่สอนโลกเราไม่ได้สนใจในธรรมทั้งหลายนะเราหมดเรื่องความสงสัยผู้ถ้ามันชัดเจนเต็มอัดเต็มธรรมอยู่ในท่ามกลางพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยในตรงนั้นตั้งแต่ขณะที่จิตขาดสะบั้นไปจากวัฏวนเป็นมีพระนิพพานขึ้นมาในหัวใจสุดร้อนเป็นธรรมธาตุอยู่ในท่ามกลางแห่งธรรมธาตุด้วยกันหมดเราไม่สงสัยพระพุทธเจ้าว่าเป็นองค์เช่นไรมีมากมีน้อยอะไรเต็มอยู่ในหัวใจแล้วไปวัดไปเทียบไปหาอะไรนั่นเหมือนแม่น้ำมหาสมุทรที่มีอยู่เต็มพื้นแผ่นดินนี้แล้วฝนตกลงมาจากบนฟ้ามากน้อยอะไรตกลงไปมันก็เป็นมหาสมุทรไปหมดแล้วไปแยกได้ยังไงอันนี้จิตดวงใดก็ตามเมื่อถึงขั้นที่บริสุทธิ์พุทโธดีดผึ่งเข้าไปหามหาวิมุตติมหานิพพานแล้วเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานเป็นพระธาตุอันเดียวกันหมดเลยแล้วจะไปแยกที่ไหนหาที่ไหนนั่นแหละท่านไม่หาเรียกว่าท่านอยู่ในท่ามกลางแห่งมหามูลฐานนิพพานท่ามกลางแห่งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทุกพระองค์เป็นอันเดียวกันเลยนั่นนี่ละการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าไม่มาโกหกโลกนะเราจะให้แต่กิเลสมันหลอกตลอดเวลาตื่นขึ้นมาวันไหนก็วิ่งตามกิเลสวิ่งตามกิเลสจะวิ่งตามอัตตาธรรมนี้ยากนะนี่แหละมันจะจมมีแต่ความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสี่ยงทุกข์เสี่ยงความลำบากที่จะเพื่อเป็นความสุขเป็นที่แน่ใจมันจะไม่มีนะถ้าจะมานะเอาละด้วยตรงนี้ละเหนื่อยได้สักกี่นาทีแล้ววันนี้นะเหนื่อยแค่ไปใช้ไปเหนื่อย
2: 30 นาที
3: เ
2: หรอ30 นาทีครับ
3: เนี่ยพอดี30 นาทีโอ้แค่ไปใช้มาเหนื่อยเหนื่อยฮะไปแล้วจะกลับไปแล้วเหรอเออไปก็ดีนะนี่ไม่ลืมบุญลืมคุณโอ้มีบุญมีคุณมากรถเราเป็นรถโอเคลากไปพอไปถึงนั้นแล้วนี่เป็นคนเอาเข้าโรงซ่อมตั้งแต่วันไปถึงเอาไปเข้าโรงซ่อมเลยจนซ่อมเสร็จ2-3 วันนั่นน่ะดูที่เสียมากไหมซ่อมให้หมดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาก็ขึ้นรถมาสบายเลยนี่เราไม่ได้ลืมนะเราไปเที่ยวทางไปหาดใหญ่ที่ไปพักดูนานๆก็คือไปซ่อมรถนั่นแหละจะว่าก็รถมันเสียมันไปไม่ได้เขาซ่อมรถเสร็จแล้วผูกไว้ก็ไม่อยู่เปิดเลยเออไปสวัสดีนะดีละสวัสดีไปนี่เราแค่นี้ก็ออกไปที่อยู่แล้วนั่นเนี่ยยังแค่วันละ30 นาทีก็ดีเอาละได้ทุกวันคือเหนื่อยเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนธาตุขันเครื่องมือไม่ดีพอเทศไปนี่อ่อนลงอ่อนถ้ายิ่งเร่งธรรมะเท่าไหร่ก็ยิ่งอ่อนเร็ววันนี้ก็ไปเลี้ยงช้างอาหารเหลือเยอะนะที่ไปเลี้ยงช้างช้างจำนวนที่เข้ามาที่นั่นเลี้ยงหมดพอแล้วเหลือจากนั้นยกไปโรงช้างทั้งหมดเลยไปทุกที่อย่างนั้นคือไม่ไปทำแบบย่อยๆแย่ๆไปเหลือเฟือไปวันนี้ก็เหลือจากนี้ก็ยกไปโรงช้างอยู่นั่นเป็นร้อยนู่นน่ะช้างนี่เขาไปเลี้ยงช้างพวกนั้นเนี่ยปวดขาแล้วนะอยู่ไปอยู่มาปวดขาแล้วนี่มันเป็นยังไงก็ไม่รู้พระบางองค์ท่านเดินจงกรมตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างมีนะ พระกรรมฐานดวงสายพระแม่อุจันมั่นเราคือเดินจงกรมตั้งแต่เริ่มมืดจนกระทั่งสว่างเป็นวันใหม่มาม
6: ี
3: ในวงสายพระแม่อุจันมั่นเรานี่ยังไม่เคยเดินจงกรมตลอดรุ่งไม่เคยมีแต่นั่งตลอดรุ่งมีพูดอย่างอาถรรพ์เดียวนั่งซะจนก้นแตกมันจะไม่หนีได้ยังไงคนเจ้าของก้นแตกเองนั่งติดเว้นคืนหนึ่งอย่างมากสองคืนเอาเว้นคืนหนึ่งนั่งภาวนานะจนกระทั่งพ่อแม่อาจารย์มั่นล้างเอาไว้ก้นแตกนี่มีนั่งตลอดรุ่งจนก้นแตกมีแต่เดินตลอดรุ่งไม่เคยมีสำหรับเราไม่เคยถึงจะกี่ชั่วโมงหลายชั่วโมงก็ตามแต่มันไม่ตลอดรุ่งส่วนนั่งนี่ตลอดเลยทะลุเลยพูดอย่างนี้ใครจะไปเชื่อล่ะชื่อมาพูดอย่างนี้แล้วก็พูดไปอย่างนั้นแหละคนที่จะมาเชื่อจำมาพูดนี้ดีไม่ดีเขาเชื่อว่าเราโกหกด้วยซ้ำไปทั้งที่เรานั่งจนก้นแตกนั่งตลอดรุ่งนะเขาก็จะไม่เชื่อนั่งตลอดรุ่งจนก้นแตกเราเป็นแล้วเขาจะไม่เชื่อเพราะเขาไม่เคยถ้าว่านอนจนหมอนแตกเสื่อขาดเขาจะเชื่อกันทั้งบ้านเข้าใจไหมอันนี้เขาเชื่อกันทั้งนั้นแหละนั่งจนก้นแตกเขาไม่เชื่อนี่ก็พ่อแม่ครูอาจารย์มั่งนะแล้วมันนิสัยมักขาดผลท่านก็เห็นความตั้งใจของเราเพราะจริงจังทุกอย่างถ้าหลวงจะทำไปแล้วจริงจังมากคือเราเมื่อท่านล้างเอาไว้นั่งตลอดรุ่งนั่งตลอดรุ่งนั่งวันไหนมันได้ของก็จะตั้งขึ้นมานั่งธรรมญาธรรมญามันไม่จนกรอบจนภูมิมันก็ไม่เห็นธรรมมาแก้กันเพื่อมันนั่งจนกรอบจนภูมิไม่ยอมให้มันอยู่หมุนชื่อเพื่อนชื่อปัญญาเดี๋ยวธรรมก็จ้าขึ้นมาเชื่อมันทุกข์มากแสงชาติถึงจะเป็นจักรยานอะไรนั้นหยับหมดเลยหรือจะยันอัศจรรย์ขึ้นมาในหัวใจแทนชื่อนั่นเหมือนเราเป็นแล้วเราพูดได้เหงื่อข้างก็เป็นไปหลายคืนก็วันไหนเปลี่ยนก็ไปเล่าทั้งฝั่งเหงื่อไม่ใช่เล่าธรรมดาเล่ายำแบบน้ำมือแฉมเปี้ยนเฉยๆนะคือมันเมื่อมันเปลี่ยนขึ้นมาใจแล้วมันจะอาถรรพ์นะคนเราเมื่อมันยังไม่เปลี่ยนจะเอาอะไรมาพูดมันก็ไม่อาถรรพ์เมื่อเวลามันเปลี่ยนขึ้นมานี่อาถรรพ์มากนะคือมันเปลี่ยนขึ้นภายในจิตใจกาเบี้ยท่านอยากให้ท่านได้ยินได้ฟังแล้วขาดตัวบกพร่องตรงไหนท่านจะแก้ให้เราความหมายว่างั้นนะเราจึงเอาเต็มที่เต็มที่อันนี้ก็ท่านให้ล้างนะแล้วก็รู้ไปวันไหนก็ไปเล่าจากความวัฏจักรที่ย่างเจอรุ่งวันไหนได้ทุกวันไม่มีพลาดคือคนเราเวลาจะจนกรอบไปมุมจริงมันมีสติปัญญาเอาตัวรอดได้นะถ้าอยู่เฉยมันก็โง่เข้ามันเวลามันจะเป็นจะตายจริงมันหาทางออกด้วยสติปัญญาทุกมากพอจิตสติปัญญามันยิ่งหมุนตลอดเดี๋ยวพุ่งออกได้เวลาเล่าให้ฟังที่แรกท่านก็ชมเชยครั้งต่อมาท่านก็ค่อยสงบเงียบๆไปเรายังไม่รู้ว่าท่านจะขึ้นท่าไหนแต่เรามันไปขั้นผ่านโผล่ท่านดูพอท่านทรงปฏิบัติมัชฌิมาโดยธรรมชาติมานานเท่าไหร่พอเครื่องไปนั่งปั๊บลงไปท่านขึ้นแล้วนะเรายังไม่ได้พูดนะเพราะท่านทราบแล้วว่าวันนี้มันจะพูดอะไรแล้วดูลักษณะมันก็รู้มันจริงจังมากพอขึ้นไปมากตัวอะไรที่มันขาดมันพยศพาโผลโจรทยานมากๆสารถีฝึกมากเขาต้องฝึกกันอย่างหนักขึ้นเร็วนะพอเราไปกราบหลวงท่านขึ้นเลย ถ้าม้าตัวไหนมันผ่าโผงโจรทะยานม้าไม่ฟังเสียงการฝึกของเจ้าของนายสารสีที่ฝึกม้าเขาต้องเอาอย่างหนักฟังว่าไม่ควรกินหญ้าไม่สิไม่ควรกิน

0: ให้อยู่ในความพอดีเพราะท่านอยู่ในความพอดีอย่างอัศจรรย์ตลอดมาอยู่แล้วเรามันไม่มีความพอดีมาอยู่มีจะอ่อนแอผาดโผนไปหาความพอดีไม่ได้เพราะนั้นความรู้ของท่านกับของพวกเราความรู้ของท่านจอมปราดความรู้ของเราจอมโง่มันผิดกันขนาดนั้นนะพอท่านแยกออกมาเข้าใจมอบเลยยอมปวดขาค่อยๆเหยียดออกมาค่อยเบาเอาวางเลยเหยียดขาก็มายังไม่ถึง2 ทุ่มนะเรามาจากวันนี่ก็พอดีชั่วโมงกว่านี้หน่อยมาถึงที่พอมาถึงก็เทศเลยที่จะเล่าให้พี่น้องใหญ่ฟังปริญญาทราบไว้นะผู้ที่ตั้งอกตั้งใจค้นแลกแปลธาตุที่เลิศเลยขึ้นมาให้โลกได้เห็นยังมีอยู่มากอยู่นะมีส่วนมากก็อยู่ในป่าในเขานะนี่แหละค้นแลกแปลธาตุธรรมธาตุขึ้นมาให้โลกได้เห็นอย่างที่ว่าที่อะไรที่เขาจะปั้นลูกครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นก็เหมือนกันนะมีวัดอโศกฮะกี่องค์นะได้อ่านหรือเปล่า
1: 28ครับ
0: ฮะ
1: 28องค์ครับ28องค์
0: ลองว่าลำดับได้ไหมจำได้ไหม
1: จำได้เท่าที่
0: เอาพูดเท่าที่จำได้เอาว่าเลย
1: ก็หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวน
0: ฮะ
1: หลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่พร
0: ม
1: หลวงปู่ตื้
0: อ
1: หลวงปู่คือคำดีหลวงปู่ล่าหลวงปู่สิงห์ตาเจ็บละก็
0: การกงมาการกงมาท่านพอดีเมื่อประเภทที่กล่าวมาประเภทน้ำหนึ่งนะเราจะว่าเป็นพระอรหันต์ล้วนไม่ผิดเพราะพูดเป็นภาษาธรรมถ้าภาษาที่มันจะคัดค้านการทานตลอดเพราะมันไม่เคยหาธรรมมันหาแต่ส่วนแต่ฐานที่เหลือเข้าใจไหมพอทำขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ยอมฟัง
1: ของจริงมาแล้วครับ
0: เอาว่าเนี่ย
1: หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่สิงห์หลวงปู่ดุลหลวงปู่ชอบหลวงปู่พรมหลวงปู่อ่อนหลวงปู่หลุยหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่สามหลวงปู่กงมาท่านพอลีหลวงปู่ตื้อหลวงปู่คำดีหลวงปู่ติ๋มองค์หลวงตาแล้วก็พระอริยะเวทีเขียนปทเก้าปู่เจี๊ยหลวงปู่บัวสิริคุณโนวัดป่าหนองแตงหลวงพ่อชาหลวงปู่ทวัดท่านพระอาจารย์จวนพระอาจารย์สิงห์ทองหลวงปู่ผางมัญจาคีรีขอนแก่นหลวงปู่ล่าหลวงปู่ผาง
0: บ้านดงแดง
1: บ้านดุง
0: บ้านดุง
1: ธานีครับ
0: บ้านดงแดงอยู่กับหลวงปู่ผมบ้านนี้มี2 องค์ฮะ
1: 28 องค์ครับ
0: หลวงปู่หลวงพ่อร่างผางอยู่ที่บ้านดงแดงท่านอาจารย์พรมก็บ้านตรงเด่นนั่นก็อาถือกายพระธาตุของเราแล้วได้บอกตั้งแต่วันไปเผาศพกันนะแล้วก็ซื้อบรรดาลูกศิษย์นี่ไปนี้ให้พยายามเอาอาถือของท่านให้ได้นะว่าอาถือของท่านนี้จะกลายเป็นพระธาตุแน่นอนระหว่างเพราะเราทราบไว้ก่อนแล้วนี่นะตั้งแต่ยังไม่ตายสมทนาธรรมกันจนไม่มีอะไรเหลือนี่พอไปพอเผาศพแล้วคณะกรรมการเขาไม่ทราบว่ากี่ชั้นเลยเขาแค่ไม่ได้สุดท้ายหมดบังไม่ได้นะ

0: vom.
1: นะ
0: ไม่ได้มีอะไร
1: หลวงปู่คำตัน
0: ตันนี่องค์หนึ่งแน่แน่ไม่ผิด
1: ใช่แต่ช่องแต่ใช่แต่ช่องที่วัดเขาไม่มีแล้วมี28บอกว่า
0: หลวงปู่จันทร์แน่หลวงปู่จันทร์ก็เป็นตาปลาขาวมาไปอยู่กับวัดเรานั่นน่ะวัดห้วยทรายไปวัดห้วยทรายไปนั่งไปภาวนาเล่าภาวนาให้ฟังหน้าฟังอ้าวชอบคนหน้าว่าอ้าวฟังเราเลยจัดบริขารให้เองเลยนะจัดบริขารที่บ้านห้วยทรายไปบวชที่มุกดาหารเลยบวชให้จากนั้นก็จากกันมาที่นี่นานๆมาเจอกันมาเล่าทำไอ้ฟังจับใจจับใจตลอดมาเนี่ยจริงว่าแน่ใจองค์นี้องค์หนึ่งแล้วที่เข้าช่องแล้วเข้าช่องนี้จะมีแต่ช้ากับเร็วเท่านั้นแหละแต่ให้ถอยไม่มีจะพุ่งเลยองค์นี้องค์หนึ่งแล้วมาแน่นอนหลวงพ่อจันทร์นี่นี่แหละที่ว่ามาเพชรน้ำหนึ่งมันมีน้อยมาเลยท่านเหล่านี้คุ้ยเสี่ยวกุดค้นอยู่ตามป่าตามเขาหน้าเนี่ยเนี่ยที่ได้มาพูดเนี่ยมีกี่องค์ที่ว่าเนี่ย
1: 28
0: เออเนี่ย
1: มีมากกว่าแต่ก็มีช่องแค่นี
0: ้แต่อยู่ในนั้นไม่สมบูรณ์หมดนะเฉียดเฉียดยังมีเฉียดเฉียดอยู่ในนั้นมีนี่อธิการเป็นพระได้พระธาตุหลวงปู่อันนั้นหลวงปู่ตื่นโถ
1: คร
0: ับ เวลาท่านคุยนี่ไม่มีใครอยากคุยกับท่านเพราะท่านเป็นธรรมล้วนๆเลยพูดอย่างกงไปกงมาเป่งเป่งเลยนะใครไม่อยากเข้าใกล้ชิดติดพันกับท่านนะเวลามรณภาพแล้วอธิของท่านนี่ใหม่สวยงามมากนะเหลืองอร่ามเลยเจ้านะสวยงามมากที่สุดเลยอันนี้หลวงปู่ตื่นเนี่ยเราไปเห็นเองไปดูที่วัดเลยให้เขาออกมาให้ดูสวยงามมากทีเดียวเหลืองเหมือนทองคำนะคือจิตที่จะเป็นพระธาตุในนี้มันมีเป็นขั้นเป็นตอนนะคือท่านผู้บำเพ็ญอรหันต์คิดปปัญญาบรรลุธรรมได้เร็วแล้วก็นิพพานไปเสียไม่นานอันนี้อธิจะเป็นพระธาตุช้าหน่อยนะแล้วท่านที่ผู้ดีค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆแล้วก็สำเร็จจากนั้นนิพพานอันนี้เป็นพระธาตุได้เร็วผู้ปฏิบัติเป็นไปโดยลำดับแล้วสำเร็จแล้วก็นิพพานเป็นพระธาตุได้เร็วแต่ผู้เป็นชิปาปัญญาเพราะบรรลุธรรมถึงขั้นสุดยอดแล้วนิพพานไปเสียนี้จะเป็นพระธาตุได้น้อย คือได้ช้าหน่อยหากเป็นเรื่องเป็นแน่ๆคือจิตนี้บริสุทธิ์นี่นะคือจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยมันฟอกธาตุฟอกขันธ์อยู่โดยหลักธรรมชาติคือจิตท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วนี่ท่านอยู่ในธาตุในขันธ์ก็ตามนะแต่จิตของท่านที่บริสุทธิ์มันฟอกธาตุขันธ์อยู่ในนี้เป็นอัตโนมัติช้าๆไปอย่างนั้นแหละเวลาท่านเข้าสมาธินั่น 100% ท่านเข้าสมาธิสมาบัติภาวนานี้เป็นจิตนี่ฟอกธาตุขันธ์โดยลำดับ 100% เนี่ยมันต่างกันถ้าผู้ที่สำเร็จไปแล้วแล้วไปนิพพานไปเสียเร็วๆยังจิตยังไม่ได้ฟอกธาตุขันธ์ให้ละเอียดละออนี่เป็นพระธาตุได้ช้าถ้าผู้ที่เป็นมาโดยลำดับสม่ำเสมอพอบรรลุธรรมแล้วก็นี่ผ่านไปนี่เป็นได้เร็วมันต่างกันนะคือจิตนี่เวลาบริสุทธิ์แล้วยังฟอกธาตุขันธ์อีกนะฟอกโดยหลักธรรมชาติเป็นอัตโนมัติฟอกอยู่ภายในนะนี่เวลาท่านเข้าสมาธิสมาบัติภาวนานี้ยิ่งฟอกอันนี้ 100% ฟอกตลอดเลยเพราะฉะนั้นอัฐิจึงจะเป็นกระดูกเหมือนกันก็ตามของท่านมีโอกาสกลายเป็นพระธาตุเป็นอัฐิพิเศษไปได้นะของคนทั่วไปเป็นไม่ได้นะแต่ของพระอรหันต์เป็นได้เพราะจิตท่านพิเศษซากฟอกธาตุขันธ์ซึ่งเป็นของหยาบกลายเป็นของพิเศษขึ้นมาได้จึงกลายเป็นพระธาตุได้ต่างกันอย่างนั้น ก็มีเท่านั้นแหละวันนี้นะโอ้ยวันนี้มีคนมาฟังเทศมากเลยนะเออมีงั้นเราฟังเทศวันนี้นะเราเทศมาได้นานเพียง30นาทีเหนื่อยนะไม่เหมือนแต่ก่อนเหนื่อยเราเสียดายตั้งแต่ธาตุขันธ์อย่างดีนี่แหมเทศนะเออเราอย่างร้องโกกเลยนะคือตอนธาตุขันธ์มันดีๆอยู่นี่นะได้เทปมาอาจเทปอาจเทปเวลาเทศที่มันหมุนก็มันแต่เทศนี่แล้วส่วนมากเราเทศสอนพระนะประชาชนมันก็เป็นแกงหม้อใหญ่เทศสอนพระนี่แกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วเลยเจ้านะนี่เราสอนตั้งแต่ก่อนตั้งแต่อยู่วัดป่าบันตาไม่มีประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องสอนพระนี่ 100% พุ่งเลยนี่ละเป็นธรรมะเผ็ดร้อนที่สุดเรียกว่าธรรมะขั้นสุดยอดของธรรมนะจากนั้นมาก็เป็นกลายเป็นแกงหม้อใหญ่เทศสเปะสปะไปอย่างนั้นนะถ้าจะตีแรงมันก็จะถูกหัวเด็กจะถูกหัวคนแก่ไอ้คนตัวคึกตัวคนนองมันแอบอยู่กับคนแก่กับเด็กก็ตีมันไม่ถูกเข้าใจไหมมันก็สนุกคึกขนองไอ้พวกบ้าเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าแล้วให้พรนะเสร็จแล้วก็จะให้ศีลให้พรล่ะนะมีอะไรอีกล่ะหมดแล้วนะหมดแล้วจะให้พรนะหรือให้แล้วเหรอก็มันลืมมันจำไม่ได้นะนั่นสมมติว่าให้ไปแล้วเขาบอกว่ายังไม่ให้จะให้อีกนะนี่นะมันจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะให้พร อันนี้ไปถวายพระนะถวายธรรมีก็ให้พระทำเองให้เยอะ
1: ครับนะครับที่ว่าเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยแล้วหลวงตาเคยกล่าวว่าบางองค์ท่านอธิษฐานก็ไม่เป็นเพชรน้ำหนึ่ง
0: นั่นอันนี้อาจเป็นได้อยู่นะ
1: หลวงตา
0: ถ้าทุกคนท่านเนี่ยอธิษฐานยาให้อาถิของท่านกายวิปัสสนานี้อาจเป็นไปกับคำอธิษฐานก็ได้แล้วไม่เป็นจากนั้นก็ได
1: ้ที่ผ่านมาไม่มีนะครับที่ผ่านมาไม่มีหรือมีแต่เราก็ไม่รู
0: ้เราทราบไม่ได้แล้วงั้นท่านอธิษฐานเมื่อไรหรือไม่อธิษฐานเราก็ไม่ทราบหาด้นเดาหาอะไร หากเป็นได้สมมติว่าท่านตั้งสัจจะอธิษฐานอาถิของท่านไม่กลายเป็นประสาทหรืออาจจะแยกไปให้เป็นยังไงอีกเป็นได้นะฤทธิ์ของจิตที่เป็นเจ้าของของวัดของธาตุนี่สำคัญอยู่นะคงก็มากแต่ว่าเต็มไปหมดเลยตอนนี้ไปอยุธยาเขาเล่นน้ำกับญาติโยมกันนะเขาเล่นน้ำแต่ไม่เหมือนปีกายเลยที่ไปนั้นถนนแน่นหมดเข้าไม่ได้เลยวันนี้บางหน่อยยังแล้วมันเป็นวันคำลบสองเนาะถ้าเป็นวันที่อยู่สามเมื่อวานก็น่าจะแน่นเลยเรื่องน้ำเต็มนะอยุธยากรุงเทพเราสู้ไม่ได้นะอยุธยาเก่งมากเราที่พูดตรงเราไม่เคยเรื่องน้ำไม่เคยตั้งแต่วันหนุ่มเป็นไปเราก็ไม่ไปเล่นกับเขาเคยมาบวชเป็นพระยิ่งแล้วเลยพระว่าองค์ยังถูกสาดน้ำเหมือนกันนะแต่เราไม่เคยถูกสาดน้ำนะข้าสาดเขาก็สาดบนหลังคาไปเลยเราก็วิ่งไปรถเขาก็สาดบนหลังคาไปใช่ไหมต้องให้สาดถูกตัวไม่มีก็พูดอย่างนี้เราก็พูดถึงเรื่องภาคอีสานไม่เล่นกันเหมือนเด็กนะภาคอีสานนี่เหมือนเด็กมันเป็นเด็กจริงๆนะภาคอีสานเนาะคือแกก็เป็นเด็กก็เขาก็มีความจัดความจริงนะคือภาคอีสานนี่ทำบ้างไฟเต็งนะบ้างไฟทะลุบ้างเขาเรียกบ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนคำว่าหมื่นหนัก12กิโลเรียกว่าหมื่นไฟแสนก็12 120 120กิโลเลยทำบังไฟแล้วเขามีกฎกันบังคับกันในเกมเล่นของเขาเนี่ยใครเป็นคนเก่งๆทำบังไฟขึ้นเก่งๆแล้ว ามามันแต่เขาไม่มีสัญญาด้วยเสียงเนี่ยสัญญาปากกันตรงนั้นเอานะถ้าบ้างไฟขึ้นจริงๆนั่นแหละเขาจะหามรอบเมืองไปเลยเขาว่าหามรอบเมืองไปถ้าบ้างไฟไม่ขึ้นจะจมจมที่จมเขาจับขยำไปที่จมขึ้นไม่ได้เลยว่าอะไรให้เขาก็ไม่ได้มันกดเล่นของเขาเขาจะเขาไปขึ้นแล้วจมที่จมมันเอาขึ้นไม่ได้เลยเขาซัดไปที่จมแล้วว่าอะไรก็ไม่ได้นี่เป็นความจริงไม่เขาไม่ถือสากันนะจมก็ยอมจมเพราะบางไฟเราไม่ได้สาต้องเอาเจ้าของลงจมที่จมถ้าหากว่าบ้างไฟขึ้นนี่เขาหามรอบเมืองเลยคือมันขึ้นจริงๆบ้างไฟมันมีประเภทขึ้นตรงแนวนี่เป็นอันดับหนึ่งเอียงหน่อยมันมีหลายประเภทบ้างไฟนะบ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนทางภาคอีสานเก่งเป็นบ้างไฟนะบนภาคกลางเรามีบ้างไหมเนี่ยถ้าหากว่ามีจะมีทางภาคอีสานมาเป็นช่างนะตั้งแต่สมัยท่านจักรคุณวลีอยู่วัดพระงามมีเอาภาคอีสานมาท่านยกว่าทั้งภาคอีสานใครเก่งวิชาไหนเอามามดมาแสดงฉลองพระงามท่านนะก็นี่ก็กระเชือนเหมือนกันนะโอ้วาสนาท่านเก่งเหมือนกันนะเอาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จได้นะฉลองพระงามเนี่ยมาเอาคนภาคอีสานมาเล่นคือใครเก่งทางไหนท่านจะเรียกมาหมดมาเล่นในงานนี้คือเล่นแบบไม่ถือกันแบบเล่นแบบภาคอีสานมาเล่นให้ทางภาคกลางเขาดูเป็นยังไงเนาะเล่นทุกอย่างแล้วก็มาขอขันนั่นเราเลยไม่ลืมคือมันขันเขาขันเราไม่เลยไม่ลืมท่านเจ้าคุณอุบลีท่านก็นั่งนั่นแล้วนี่เขาแห่มาที่เขาเรียกเซิงเขาแห่เซิงบังไฟเขาแห่บังไฟมานี่เขาพวกนักเซิงมีขับรำทำเพลงทุกแบบที่เขาจะใช้เนี่ยแล้วก็มาถึงบทหนึ่งนี่เลยไม่ลืมนะมาถึงบทหนึ่งเขาก็แซงมานี่แล้วภาษานี่ทางภาคกลางไม่เข้าใจที่เขาก็เล่นของเขาไปธรรมดาของเขาแล้วแล้วพวกคุณหญิงคุณนายเต็มอยู่กับท่านเจ้าคุณบาลีเขาร้องอย่างนี้เขาว่าไงไม่เห็นแปลได้ความไม่เข้าใจมันหมายความว่าโอ้ยอย่าให้แปลเลยมันภาษาเล่นของเขาว่าโอ้ยอยากฟังตอนนี้ก็อยากฟังคือขยันขยอเอาให้ได้นะคืออยากฟังให้ท่านอธิบายให้ฟังว่างั้นเถอะนะเขาก็เซิงมานี่ขับลำจำเพลงทุกแบบเขามานี่ฟังนั่นนะขึ้นก็ที่สี่บ่ขึ้นก็ที่สี่เขาใจไว้เขาก็ล้อไว้นี่เลยทั้งนี้ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนั่นถามอะไรว่าอุ้ยภาษาบ้าเขาจะไม่สนใจเขาแล้วทั้งนี้ยิ่งเอาไปกูรีกูจอยุ่งกันหมดให้ฉันเล่าให้ฟังให้ฟังเหลืออะไรอย่างนี้ให้ฟังแล้วไม่มีอะไรเหลือมาไม่มียอมรับหมดเลยเอาจะเล่าให้ฟังว่าขึ้นก็จะเย็ดไม่ขึ้นก็จะเย็ดว้าขึ้นเลยแน่บอกแล้วเนี่ยนั่นแหละภาษาเล่นเขาเหมือนมันจะเอาทั้งขึ้นทั้งร่องมันจะเอาทั้งขึ้นทั้งร่องขึ้นก็จะเอาไม่ขึ้นก็จะเอามันยังไงกันนี่หัวเราะกันลั่นอย่างนั้นแหละเขามาเสิร์ฟมาอะไรภาษาเล่นของเขาอย่างนั้นแหละ
1: อะไรนะ
0: เจอกันละนี่อะไรอัน
1: นี้ชื่อ28องค์
0: ลองอ่านแล้วเราก็ลืมเนี่ยลองอ่านดูเป็นองค์ไหนบ้างนะถ้าพอจะอะไรบ้างเราก็จะแทรกเข้าไป
1: 1หลวงปู่เสา2หลวงปู่มั่น3หลวงปู่สิงห์4หลวงปู่ดูล5หลวงปู่ชอบ6หลวงปู่พรม7หลวงปู่อ่อน8หลวงปู่หลุย9หลวงปู่ขาว10หลวงปู่ฟั่น11หลวงปู่แหวน 12หลวงปู่3 13หลวงปู่กงมา14ท่านพอลี15หลวงปู่ตื้อ16หลวงปู่คำดี17หลวงปู่สิมหลวงปู่สิมที่มันก็นี่ไงหลวงปู่สิม
0: เออแล้วนะก็มีเฉียดๆอยู่2
1: 18องค์หลวงตาครับ
0: เอออย่ามาไล่เราเรามีแต่หันไปแล้วนะหันไปแล้วนี่ไงเราเข้าใจไหมหันหาอย่างนี้เลยหันไปแล้วนะหันไปแล้วนี่เราเข้าใจไหมนี่ละท่านหันไปอย่างนั้นเราหันมาแล้วนี่เรามันผิดกัน
1: เราเลยเขาบอกไม่เข้าใจเอาลูกตาเลย
0: เ
2: น
0: ี่ยเข้าใจไม่บอกหัวมันละไม่บอกหัวมันละมันเด็กมันจะเสียวิชาขังเราไปละที่นะ
1: ไปเราไม่จบแล้วเนี่ยยัง18องค์เลยครับ
0: เ
1: นี่ย19ครับ19พระอริยเวทีเขียนปอ9ครับ
0: พระอริยเวทีมหาเขียน9ประโยคนะท่านเรียนจบ9ประโยคที่พอจบแล้วเขาให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดท่านก็ลาให้ดูปีเดียวเลยลาออกจากเจ้าคณะจังหวัดไปอยู่บ้านท่านนั่นแหละไปปฏิบัติกรรมฐานอย่างนี้เราก็ไม่ทราบแต่ก่อนเห็นแต่ท่านเอาผ้าบางทีท่านเขียนจดหมายไปฝากเลยนะให้พระนำไปฝากพระองค์นี้อยู่กับเราเดี๋ยวฝากพระองค์นั้นให้ไปอยู่กับเราเรื่อยๆอย่างนี้แหละเราก็ไม่ได้คิดนะเรื่อยมาเนี่ยท่านเอาพระของท่านไปฝากอยู่กับเราอย่างนี้จนกระทั่งท่านมรณภาพแล้วว่าอาถิของท่านกลายเป็นพระธาตุที่นี่เราก็ซักย้อนหลังไปยังไงเอาว่ามาที่นาวาที่ไหนได้แทบของเราที่เทศเด็ดเด็ดขาดขาดอยู่นั้นหมดเลยบอกว่าพอค่ำเข้ามานี่ท่านใครจะไปยุ่งท่านไม่ได้ท่านว่างั้นนะท่านจะเปิดเทปฟังออดออดออดออดอยู่องค์เดียวตลอดเลยโอ้อะไรยอมรับเนี่ยเจ้าคุณเสียนที่อริยเวที9ประโยคมรณภาพแล้วอัฐิกลายเป็นพระธาตุเป็นยังเงียบอย่างนี้นะก็ท่านฟังอยู่ตลอดนะว่าไงเวลาสืบถามที่ไหนเทพพวกเราที่เพชรเพชรร้อนๆอยู่นั้นหมดเลยพอตกค่ำก็มานี่ใครไปยุ่งท่านไม่ได้ท่านจะเปิดเทปฟังโดยตลอดอย่างนี้เรื่อยมาเพราะนั้นเราถึงลงใจเลยละเออเอาละเข้าใจว่ะเอาละ
1: ย
0: ี่
1: ส
0: ิ
1: บอาจารย
0: ์
1: เจี๊ยครับ
0: เออ
1: ย
0: ี่
1: สิบอาจารย์เจี๊ยยี่สิบเอ็ดหลวงปู่บัวสิริวันโนป่าหนองแฟงครับยี่สิบสองหลวงปู่ชาย ี่สิบสามหลวงปู่สุวัตยี่สิบสี่พระอาจารย์จวนยี่สิบห้าพระอาจารย์สิงห์ทองยี่สิบหกหลวงปู่ผางมันจาคีรีขอนแก่นครับยี่สิบเจ็ดหลวงปู่ล่ายี่สิบแปดหลวงปู่ผางนี่บ้านดุงอุดรธานีครับ
0: พระธาตุผางเนี่ยใช่แล้วอธิการกายประธานเวลาท่านมรณภาพแล้วเวลาท่านตายเงียบเงียบกลางคืนดึกๆท่านอยู่ลำพังองค์เดียวจนพระเป็นบ้าบางองค์ยกโทษท่านมาท่านไม่เห็นมีเกี่ยวข้องกับใครพระเต็มวัดเต็มว่าท่านอยู่แต่องค์เดียวองค์เดียวลักษณะยังไงวะผิดแปลกเขาความจริงท่านอยู่คนเดียวท่านเหมาะแล้วกับธรรมประเภทนี้เข้าใจไหมภาพบ้าไม่รู้เรื่องรู้แล้วพอเวลาอัดถึงด้านกายพระธาตุถึงมาลู่กันบางท่านผางเคยอยู่กับเราแล้วนะออกจากนั้นก็มานี่แล้วแม่อยู่บ้านดงเย็น
1: ครับ
0: ท่านก็มาเสียที่นั่นแหละแต่ก่อนอยู่กับเราเอาละไปละนะหมดละเลิกกันละที่นี้นะ เก็บละไม่เอาอะไร
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนเมษายนพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าปลุกใจเพื่อความดีในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับกันนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่19ครับ

ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเชี่ยวชาญในทางนี้มานานเริ่มแต่สมัยท่านพักอยู่ถ้ำสาริกานครนายกเป็นต้นมาซึ่งระยะนั้นทราบว่าท่านได้22พรรษาจากนั้นมาจนถึงวันท่านมรณภาพพรรษาก็ร่วม60แล้วท่านจึงมีความชำนิชำนาญในทางนี้มากโลกมนุษย์เราต่างก็มีใจเป็นของคู่ควรกับสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกับท่านที่สามารถปฏิบัติจน

สิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ในโลกสมมติอีกด้วยจึงเป็นเรื่องลำบากที่จิตไม่มีระดับความพอดีเป็นธรรมเครื่องอยู่ถ้าจิตมีความสามารถด้วยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมซึ่งเป็นหลักรับรองความรู้จริงเห็นจริงเท่าที่ควรแล้วสิ่งที่ได้รู้ด้วยใจอย่างประจักษ์แล้วแม้คำคัดค้านทั้งแผ่นดินว่าไม่จริงมาลบล้างก็เป็นคำคัดค้านที่เป็นโมฆะโดยประการทั้งปวงสิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือความจริงของผู้รู้จริงเห็นจริงนั่นแหละไม่มีสิ่งใดจะสามารถมาลบล้างได้เพราะความจริงย่อมไม่ขึ้นอยู่กับคำเสกสรรและติชมใดๆนอกจากเป็นสิ่งที่จริงอยู่อย่างตายตัวตามหลักธรรมชาติเท่านั้นตามป่าตามเขาของอำเภอต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าท่านพระอาจารย์มั่นได้ท่องเที่ยวซอกแซกทุกซอกทุกมุมกว่าจังหวัดอื่นๆเพราะท่านอยู่ที่จังหวัดนั้นมาหลายปีและนานกว่าที่อื่นๆการบำเพ็ญธรรมก็สะดวกความรู้ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆก็มีมากกว่าที่อื่นๆท่านว่าท่านอยู่ที่เชียงใหม่นานเพราะเหตุหลายประการคือสถานที่บำเพ็ญเหมาะสมมากหนึ่งชาวป่าผู้มีภูมิจิตที่น่าสงสารควรอนุเคราะห์มีอยู่มากความผิดปกติของคนในเขาที่มีจำนวนน้อยซึ่งควรได้รับการอบรมส่งเสริมเพื่อความมั่นคงต่อไปดีกว่าจะปล่อยทิ้งไว้อันอาจมีการเสื่อมถอยลงได้หนึ่งและเพื่อสงเคราะห์พวกเทวดาทั้งหลายหนึ่งพวกกายทิพย์นี้ชอบมาถามปัญหาและฟังเทศท่านเสมออย่างน้อยวันพระละสองครั้งนอกจากนั้นยังมีพวกนาคพาบริวารมาฟังธรรมท่านอยู่เสมอเช่นกันท่านว่ากลางคืนท่านไม่ค่อยว่างจากการรับแขกจำพวกกายทิพย์เลยบางคืนพวกเทพจากเบื้องบนชั้นนั้นๆมาเยี่ยมบางคืนพวกรุกขเทพมาเยี่ยมบางคืนพวกพญานาคมาเยี่ยมพวกเทพเบื้องบนชั้นนั้นมาแต่ละครั้งหัวหน้าเขาประกาศให้ท่านและเทวดาทั้งหลายทราบก่อนจะถามปัญหาและฟังธรรมว่ามีจำนวนหมื่นบ้างแสนบ้าง

0: ประกาศว่ามีจำนวน500บ้าง 1,000 บ้างเวลาท่านลงเดินจงกรมตอนเย็นจิตจะรับทราบความนัดหมายแห่งการมาของพวกเทพเหล่านั้นแทบทุกเย็นบางครั้งก็ปรากฏเอาเวลาเข้าทีภาวนาว่าเทวดาชั้นนั้นจะมาเยี่ยมเวลาเท่านั้นชั้นนั้นจะมาเวลาเท่านั้นรุกขเทพพวกนั้นจะมาเวลาเท่านั้นและพวกนั้นจะมาเวลาเท่านั้นพวกนาคจะมาเวลาเท่านั้นบางคืนมีถึง 2-3 พวกท่านต้องนัดเวลามาให้มาตรงกันโดยพวกหนึ่งนัดให้มาราว5ทุ่มบ้างพวกหนึ่งนัดให้มาราว6ทุ่มบ้างอีกพวกหนึ่งนัดให้มาราว7ทุ่มบ้างตามแต่เห็นควรไม่ให้เวลาตรงกันเพราะพวกเทพแต่ละชั้นละภูมิมีพื้นเพทางจิตใจและธรรมที่ควรแก่ตนต่างกันพวกหนึ่งมาต้องการฟังธรรมประเภทหนึ่งอีกพวกหนึ่งต้องการฟังธรรมอีกประเภทหนึ่งเพื่อความเหมาะสมกับภูมิของเทวดาที่มีประเภทต่างๆกันท่านจำต้องนัดให้มาในเวลาต่างกันเพื่อสะดวกแก่การแสดงและการฟังทั้งสองฝ่ายเพราะความจำเป็นดังกล่าวนี้ทำให้ท่านพักอยู่ที่เชียงใหม่นานเฉพาะพวกเทพทั้งเบื้องบนเบื้องล่างปรากฏว่ามาเกี่ยวข้องกับท่านเป็นประจำยิ่งกว่ามนุษย์และนาคครุฑพูดผีทั้งหลายทั้งนี้เนื่องจากผู้เข้าถึงจะพวกกายทิพย์ในทางจิตใจมีจำนวนน้อยมากจึงเป็นความจำเป็นมากในการทำประโยชน์แก่พวกเทวดาแม้เทวดาเองก็เคยพูดกับท่านแล้วแทบทุกจำพวกเกี่ยวกับผู้ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจกับพวกเทวดาและไม่สนใจว่าเทวดาก็เป็นกำเนิดชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในโลกอยู่อาศัยตามกรรมของตนและมีความหวังในสิ่งที่พึงพอใจเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไปฉะนั้นเทวดาจึงไม่มีความหมายสำหรับมนุษย์ประเภทดังกล่าวนั้นเมื่อมาพบท่านผู้ทรงคุณธรรมอันสูงสุดที่มีญาณอย่างทราบว่าสัตว์เป็นสัตว์คนเป็นคนเทวดาเป็นเทวดาและอะไรเป็นอะไรไม่ปฏิเสธอันเป็นการให้เกียรติแก่ภพกำเนิดของสัตว์นั้นๆเช่นนี้ซึ่งนานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งจึงอดที่จะเกิดความปิติยินดีอย่างทราบซึ่งไม่ได้และพากันมากราบไหว้ถามปัญหาข้อข้องใจและฟังธรรมเสมอเพื่อดื่มโอชารสพระสัทธรรมเข้าไปหล่อเลี้ยงเชิดชูจิตใจความเป็นอยู่แห่งภพชาติของตนให้มีความสุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังนั้นเทวดาทั้งหลายจึงเคารพเลื่อมใสท่านผู้มีคุณธรรมสูงมากทั้งรู้เรื่องและเห็นอกเห็นใจพวกเทวดาว่าเป็นสัตว์ที่มีความหวังอะไรๆที่เป็นสิริมงคลแก่ตนและมีความหมายเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไปท่านเล่าว่าสัตว์จำพวกกายทิพย์ในกำเนิดต่างๆที่พอมีทางตะเกียกตะกายช่วยตัวเองได้มาติดต่อเกี่ยวข้องกับท่านเพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือมีจำนวนมากกว่ามนุษย์หลายเท่าแต่เป็นสิ่งลี้ลับสำหรับพวกเราผู้ยังไม่สามารถรู้เห็นได้ในทางจิตใจสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นปัญหาต่อสังคมมนุษย์ชนิดไม่มีทางแก้ให้ตกได้แต่ทั้งนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการรู้เห็นของทุกรายไปผู้มีความสามารถในทางจิตใจสิ่งเหล่านี้ย่อมกลายเป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกับเรื่องธรรมดาทั่วไปที่มนุษย์สามารถสำหรับท่านพระอาจารย์มั่นรู้สึกจะถือเป็นเรื่องธรรมดาท่านจึงสามารถทำหน้าที่เกี่ยวกับพวกกายทิพย์ตลอดมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนท่านจำเป็นต้องมีการเกี่ยวข้องเสมอในเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากท่านเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ท่านว่าท่านได้ทำการเกี่ยวข้องกับพวกกายทิพย์ที่มีภพภูมิต่างๆกันมากกว่าที่ทั่วไปโดยที่สัตว์จำพวกเหล่านี้ส่วนมากชอบมาติดต่อกับท่านขณะที่พักอยู่ในที่เปลี่ยวๆอันสงัดปราศจากผู้คนพลุกพล่านหรือสัญจรไปมาประกอบกับเชียงใหม่เป็นทำเลที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะมีป่ามีเขามากท่านเองขณะพักอยู่ที่เช่นนั้นก็มีเวลาว่างจากภาระภายนอกมากกว่าที่อื่นๆจึงเป็นโอกาสที่พวกกายทิพย์จะเข้าถึงได้ง่ายเทวดาประเทศเยอรมันมาขอฟังเทศท่านนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่เรื่องหนึ่งในบรรดาเรื่องที่เกี่ยวกับเทวดาที่ท่านเคยสงเคราะห์เรื่อยมาเทวดาพวกนี้มาจากประเทศเยอรมันมาขอฟังเทศท่านขณะที่พักอยู่หมู่บ้านอีก้อกับพวกมูเซอร์ในเขาลึกโดยเขาแสดงความประสงค์ออกมาเลยว่าอยากฟังเทศชัยชนะคาถาท่านกำหนดหาบทธรรมที่ตรงกับความต้องการของเขาธรรมก็ผุดขึ้นมาภายในว่าอโกเทนะชิเนโกทังเป็นต้นบอกความหมายขึ้นมาพร้อมและแสดงให้พวกเทวดาฟังว่าธรรมนี่แหละเป็นยอดแห่งธรรมที่ผู้หวังความชนะจะพึงเจริญให้มาก โลกที่มีความร่มเย็นเป็นสุขต่อกันตลอดมาก็เพราะธรรมนี้เป็นเครื่องปราบปรามความชั่วทั้งหลายมีความโกรธเป็นต้นให้เสื่อมสิ้นอำนาจในการทำลายสังคมมนุษย์และเทวดาทั้งหลายทำให้โลกมีความเจริญและสงบสุขโดยทั่วกันเทวดาคนมีธรรมนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวประสานกันโลกถ้าขาดชัยชนะธรรมนี้แล้วอย่างน้อยก็เกิดความไม่สงบสุขมากกว่านั้นก็สังหารทำลายกันให้ฉิบหายย่อยยับโดยทายเดียวโลกจะเอาความโกรธแค้นมาปราบปรามข้าศึกทั้งภายในภายนอกทั้งใกล้และไกลทั้งวงแคบและวงกว้างด้วยความโกรธแค้นอันเป็นของไม่ดีและเป็นเครื่องทำลายตนและผู้อื่นจึงไม่มีทางสำเร็จได้ตลอดกาลถ้าขืนปราบด้วยความโกรธแค้นมากขึ้นเพียงไรโลกก็ยิ่งจะเป็นไฟประลายกันเผาผลาญกันให้ย่อยยับจนไม่มีอะไรเหลืออยู่เพียงนั้นเพราะความโกรธแค้นเป็นไฟอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่นำไปทำการหุงต้มอะไรไม่สำเร็จทางสำเร็จของมันก็คือทำโลกให้วอดวายไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้นผู้ต้องการให้โลกยังคงเป็นโลกที่มีความหมายและน่าอยู่จึงควรเห็นโทษของความโกรธแค้นอันเป็นเครื่องทำลายนี้ว่าเป็นไฟมหาวินาศไม่ควรนำมาใช้จะเป็นการก่อไฟเผาตนและผู้อื่นให้เป็นไฟไปตามๆกันโลกอยู่ได้ด้วยเมตตาคือความเอ็นดูสงสารกันทุกตัวสัตว์ที่มีชีวิตครองตัวอยู่ไม่พึงเบียดเบียนทำลายกันด้วยความโกรธแค้นหรือด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องซึ่งไม่มีประมาณแห่งความอิ่มพอและไม่มีทางสิ้นสุดแห่งการทำลายกันพระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษของมันด้วยพระปัญญาอันแหลมคมไม่มีทางสงสัยและทรงเห็นคุณในความเมตตาว่าเป็นธรรมอ่อนโยนและสมัครสมานรักใคร่ไม่ตีต่อกันระหว่างสัตว์โลกทุกชั้นทุกภูมิซึ่งมีความรักสุขเกลียดทุกข์เสมอหน้ากันจึงประทานไว้เพื่อความมั่นคงแห่งสันติสุขแก่โลกตลอดกาลนานหากเมตตาธรรมยังมีในใจของสัตว์โลกอยู่ตราบใดโลกยังจะมีความยังจะมีหวังความสุขความสมหวังอยู่ตราบนั้นแต่ถ้าเมตตาได้ห่างเหินจากใจของสัตว์โลกการใดการนั้นแม้สัตว์โลกจะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคนานาชนิดอย่างพึงพอใจก็ตามแต่จะไม่มีความสงบสุขตกค้างอยู่ในวงสัตว์โลกนั้นเลยส่วนที่ได้รับจะมีแต่ความเดือดร้อนขุ่นเคืองไปทุกหย่อมหญ้าดังนั้นเมื่อเราทราบอยู่แก่ใจว่าธรรมเป็นธรรมและเป็นเครื่องนำความเจริญมาสู่ตนและทราบอยู่ว่าโลกที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณเผาอยู่ในดวงใจเหมือนไฟลุกโพล่งอยู่ด้วยเชื้อคอยแต่จะสังหารทำลายสิ่งต่างๆให้ย่อยยับดับสูญลงไปทุกเวลานาทีเช่นนี้จึงควรเร่งบำเพ็ญตนให้พ้นภัยไปเฉพาะหน้าซึ่งยังควรแก่วิสัยพอจะทำได้หากการอันควรผ่านไปแล้วจะเสียใจภายหลังเพราะโลกนี้คือโลกอนิจจังและตั้งอยู่บนร่างกายและจิตใจของคนและสัตว์ไม่เลือกหน้านี่เป็นใจความย่อแห่งชัยชนะคาถาที่ท่านแสดงแก่เทวดาที่มาจากประเทศเยอรมันฟังพอจบเทศนาเทวดาสาธุการ3ครั้งเสียงสะเทือนไปทั่วโลกธาตุเสร็จแล้วท่านถามเขาว่าทำไมเทวดาอยู่ถึงประเทศเยอรมันซึ่งชาวมนุษย์ถือว่าไกลแสนไกลจึงทราบเลยว่าอาตมาพักอยู่ที่นี่เขาตอบว่าสำหรับท่านแล้วจะอยู่ที่ไหนเขาก็ทราบกันทั้งนั้นอีกประการหนึ่งเทวดาในประเทศไทยเคยไปมาหาสู่กับเทวดาในประเทศเยอรมันไม่ได้ขาดพวกเทวดาไม่ได้ถือว่าประเทศไทยกับประเทศเยอรมันหรือประเทศใดๆอยู่ห่างกันเหมือนที่พวกมนุษย์เข้าใจกันแต่ถือว่าเป็นประเทศเขตแดนที่พวกเทวดาไปมาหาสู่กันได้สะดวกสบายธรรมดาธรรมดาเรานี่เองเพราะไม่ได้ไปด้วยเท้าหรือด้วยยานพาหนะดังมนุษย์ทั้งหลายไปกันแต่เทวดาเหาะลอยไปด้วยฤทธิ์เหมือนกระแสจิตที่ส่งไปในที่ต่างๆเพียงขณะเดียวก็ถึงจุดที่หมายการไปมาของเทวดาจึงสะดวกกว่าชาวมนุษย์อยู่มากท่านว่าเทวดาประเทศเยอรมันมาฟังเทศท่านเสมอเช่นเดียวกับรุกขเทวดาซึ่งสถิตอยู่ในที่ต่างๆของเมืองไทยมาฟังเทศท่านบ่อยๆฉะนั้นความเคารพของเทวดาไม่ว่าชั้นบนชั้นล่างมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือเวลาเขามาเยี่ยมท่านในสถานที่ที่มีพระอยู่กับท่านเทวดาจะไม่เข้ามาด้านที่มีพระอยู่นั้นเลยหนึ่งมายามดึกสงัดเวลาพระท่านพักจำวัดหนึ่งมาถึงแล้วพร้อมกันทำประทักษิณ3รอบหนึ่งมีความสงบเสงี่ยมโดยทั่วกันหนึ่งเวลาจะจากไปพร้อมกันทำประทักษิณ3รอบก่อนแล้วค่อยๆเดินถอยห่างออกไปพอเห็นว่า พ้นเขตที่พักท่านอันเป็นที่ควรเคารพแล้วต่างค่อยเหาะลอยขึ้นบนอากาศเหมือนสำลีฉะนั้นหนึ่งเทวดาทั้งหลายทำความเคารพท่านโดยอาการอย่างนี้ท่านอยู่ในเขาจังหวัดเชียงใหม่สถานที่บำเพ็ญสะดวกทั้งกลางวันกลางคืนท่านมีความรื่นเริงในทิฏฐธรรมสุขวิหารคือทำเป็นเครื่องอยู่สบายในเวลาขันยังครองตัวอยู่การนั่งสมาธิภาวนาเป็นไปตามเวลาที่ต้องการไม่มีสิ่งมาเป็นอุปสรรคทำให้ขาดวรรคขาดตอนท่านมีความสุขกายสบายใจมากการสงเคราะห์ผู้มาเกี่ยวข้องนั้นในเวลากลางคืนก็เป็นพวกเทวดาซึ่งมีภูมิละเอียดตามคตินิสัยอยู่แล้วจึงไม่เป็นภาระกังวลมากในการต้อนรับและการสงเคราะห์ด้วยธรรมที่เกี่ยวกับประชาชนก็มีบ้างเป็นบางการเช่นตอนบ่ายหรือเย็นส่วนพระของท่านเองถ้าวันจะมีการประชุมท่านก็นัดให้เองตามที่เห็นควรเช่น1 ทุ่มเป็นต้นโดยมากก็เป็นผู้มีภูมิจิตสูงนับแต่สมาธิขึ้นไปถึงปัญญาเป็นขั้นๆทั้งเป็นผู้มุ่งมั่นต่อธรรมและฟังกันแบบบำเพ็ญเพียรเพื่อมรรคผลนิพพานในขณะฟังจริงๆการแสดงธรรมแก่ผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมต่างกันและสูงขึ้นไปตามลำดับลำดาเช่นนั้นท่านก็แสดงธรรมไปตามลำดับภูมินับแต่ภูมิสมาธิขึ้นไปหาภูมิปัญญาเป็นขั้นๆจนถึงขั้นละเอียดสุดคือวิมุตติหลุดพ้นแทบทุกครั้งผู้มีภูมิจิตนั่งฟังท่านอธิบายธรรมภาคต่างๆทำให้จิตเพลิดเพลินไปตามธรรมขั้นนั้นๆจนลืมตัวและลืมเวลาปกติท่านเทศสอนพระล้วนๆทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนากว่าจะยุติก็กินเวลาไม่ต่ำกว่า2 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแต่ผู้ฟังไม่ได้สนใจกับเวลาเวลายิ่งไปกว่าสนใจไปตามกระแสธรรมที่ท่านกำลังแสดงไปเป็นระยะในเวลานั้นขณะฟังถ้าจิตของผู้ฟังอยู่ในระดับใดก็ได้กำลังเพิ่มระดับเดิมของตนขึ้นเป็นลำดับในทุกครั้งที่รับการสดับธรรมฉะนั้นการฟังธรรมทางภาคปฏิบัติด้วยความสำรวมระวังและทดสอบจิตไปตามขณะที่ฟังจึงจัดเป็นความเพียรสำคัญภาคหนึ่งไม่ด้อยกว่าการทำความเพียรในอิริยาบถและความเพียรภาคอื่นๆท่านผู้แสดงก็มีความมุ่งหมายอยากให้ผู้ฟังได้รู้เห็นความจริงตามธรรมที่แสดงออกทุกระยะไปเช่นเดียวกันและแสดงไปตามความคิดนึกความแสดงออกของจิตทั้งที่เป็นฝ่ายสมุทัยและฝ่ายมรรคของผู้ฟังจริงๆเพื่อให้รู้ทั้งโทษและคุณที่ควรละและควรเจริญให้ยิ่งขึ้นไปในขณะที่นั่งฟังยิ่งกว่าขณะอื่นใดในเวลานั้นผู้มีสติจดจ่อต่อจิตซึ่งเป็นที่รวมของธรรมไม่ให้ส่งไปที่อื่นย่อมได้รับความสงบตามขั้นสมาธิและได้อุบายต่างๆตามขั้นของปัญญาที่สามารถไตรตรองตามธรรมซึ่งท่านกำลังแสดงในขณะนั้นผู้ที่ควรผ่านไปได้ในขณะฟังก็ผ่านไปเป็นพักๆฟังคราวนี้ได้อุบายอย่างหนึ่งขึ้นมาฟังคราวหน้าได้อุบายอีกอย่างหนึ่งขึ้นมานับเป็นการเพิ่มสติปัญญาด้วยการฟังอยู่เสมอจิตย่อมเจริญก้าวหน้าทั้งทางสมาธิทุกขั้นและปัญญาทุกภูมิเป็นลำดับจนสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยการปฏิบัติและการฟังที่ผู้แสดงเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงและแสดงถูกต้องกับจุดความจริงที่กำลังเป็นไปในผู้ปฏิบัติที่มาอบรมศึกษาฉะนั้นการฟังสำหรับพระธุดงค์กรรมฐานจึงถือเป็นกิจจำเป็นทางภาคปฏิบัติเช่นเดียวกับการปฏิบัติภาคอื่นๆเสมอมาจะห่างเหินต่อการฟังย่อมไม่ได้เมื่อครูอาจารย์ผู้สามารถทางจิตใจมีอยู่ด้วยเหตุนี้พระธุดงค์ผู้มุ่งอัตธรรมอย่างแท้จริงจึงชอบแสวงหาครูอาจารย์ผู้คอยแนะนำทางจิตตภาวนาเป็นนิสัยและเคารพรักในอาจารย์มากหวังพึ่งเป็นพึ่งตายด้วยจริงๆท่านให้อุบายแนะนำอย่างไรย่อมเข้าถึงใจจริงๆและนำไปใคร่ครวญและปฏิบัติตามเต็มสติกำลังของตนถ้ายังมีแง่สงสัยหรือมีข้อสงสัยที่เกิดจากการภาวนาในแง่ใดบ้างก็มาขอคำแนะนำจากท่านอีกแล้วนำไปปฏิบัติเป็นอาจินฉะนั้นครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในทางจิตตภาวนามีอยู่ณที่ใดพระธุดงค์กรรมฐานจึงมักไปรุมล้อมอยู่กับท่านณที่นั้นดังท่านพระอาจารย์มั่นท่านอาจารย์สาวเป็นตัวอย่างทั้งสององค์นี้นับว่ามีลูกศิษย์ที่เป็นพระธุดงค์จำนวนมากเป็นพิเศษในภาคอีสานแต่เวลาที่พระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่เชียงใหม่นั้นท่านตั้งใจปลีกองค์จากหมู่คณะออกบำเพ็ญเป็นพิเศษไม่ต้องการความยุ่งเหยิงวุ่นวายจากภาระต่างๆมีการอบรมสั่งสอนเป็นต้นเพื่อเร่งความเพียรให้ถึงจุดที่หมายและเพื่อความอยู่สบายในทิฏฐธรรม แม้เช่นนั้นก็จำต้องได้รับภาระในการอบรมสั่งสอนประชาชนและพระเนนอยู่โดยดีดังที่รู้ๆกันอยู่ทั่วไปว่าท่านมีลูกศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จำนวนมากมายในประเทศไทยก่อนหน้าที่ท่านจะปลีกจากหมู่คณะไปบำเพ็ญอย่างเด็ดเดี่ยวแต่ผู้เดียวที่เชียงใหม่ท่านเคยพูดเสมอว่าเวลานี้กำลังท่านยังไม่เพียงพอทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นท่านจึงได้ปลีกออกไปตามเจตนาเดิมที่พูดไว้และบำเพ็ญเต็มกำลังจนสิ้นความสงสัยทางจิตใจทุกด้านดังที่เคยกล่าวผ่านมาบ้างแล้วจากนั้นมาท่านไม่เคยพูดอีกเลยว่ากำลังไม่พอครั้งหนึ่งท่านเดินธุดงค์ไปในเขาด้วยกัน3องค์มีท่านพระอาจารย์ขาววัดถ้ำกลองเพนอุดรธานีและท่านพระอาจารย์มหาทองสุขวัดสุทาวาสสกลนครติดตามไปด้วยพอไปถึงช่องแคบจะขึ้นเขาก็เผอิญไปเจอช้างใหญ่เชือกหนึ่งที่เจ้าของเขามาปล่อยทิ้งไว้แล้วหนีไปไหนก็ไม่ทราบเห็นแต่ช้างเที่ยวหากินอยู่ปากช่องขึ้นเขางาของมันยาวเกือบวาเห็นแล้วน่ากลัวพิลึกท่านปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรทางก็จำเพาะมีเท่านี้ไม่มีที่พอปลีกแวะไปได้บ้างเลยท่านพระอาจารย์มั่นบอกให้ท่านพระอาจารย์ขาวพูดกับช้างซึ่งกำลังกินใบไผ่อยู่ติดๆกับทางที่ท่านจะผ่านไปช้างอยู่ห่างกับท่านประมาณ10วายืนหันก้นมาทางพระมันยังไม่เห็นพระเวลานั้นท่านพระอาจารย์ขาวก็เริ่มพูดกับช้างว่าพี่ชายเราขอพูดด้วยประโยคแรกมันยังไม่ได้ยินชัดเป็นแต่หยุดกินใบไผ่ท่านอาจารย์ขาวพูดขึ้นอีกว่าพี่ชายเราขอพูดด้วยพอประโยคนี้จบลงมันรีบหันหน้ามาทางพระยืนอยู่ทันทีหูกลางเต็มที่และยืนนิ่งไม่กระดุกกระดิกท่านก็พูดซ้ำกับมันอีกว่าพี่ชายเราขอพูดด้วยพี่ชายนั้นตัวก็ใหญ่กำลังก็มากส่วนพวกเราเป็นพระทั้งกำลังมีน้อยและกลัวพี่ชายมากพวกเราขอเดินผ่านไปที่พี่ชายยืนอยู่นั้นขอให้พี่ชายหลีกทางให้พวกเราบ้างพอมีทางไปได้ถ้าพี่ชายยืนอยู่ที่นั้นพวกเรากลัวพี่ชายมากไม่กล้าเดินผ่านไปที่นั้นได้พอพูดจบลงช้างตัวนั้นรีบยืนหันหน้าเข้ากอไผ่ข้างทางทันทีเอางายาวๆสอดเข้าไปในกลางกอไผ่ซึ่งแสดงว่าไม่ทำไมแล้วให้มากันได้พอช้างหันหน้าเข้ากอไผ่เรียบร้อยแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็บอกกันว่าทีนี้เขาไม่ทำไมแล้วพวกเราไปได้ท่านอาจารย์ทั้งสองขอนิมนต์ให้ท่านพระอาจารย์มั่นเดินกลางท่านอาจารย์ขาวเดินหน้าท่านอาจารย์มหาทองสุขเดินหลังพากันเดินผ่านไปที่ก้นช้างห่างกันประมาณ1วาโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพอเอิญพอเดินผ่านช้างไปได้ประมาณวาเศษขอกรดท่านอาจารย์มหาทองสุขก็ไปเกี่ยวเอาขแหนงไม้ไผ่เข้าพอดีปลดอย่างไรก็ไม่ยอมออกต้องพยายามปลดอยู่นั้นนานจนเหงื่อโชกไปทั้งตัวเพราะกลัวช้างมากซึ่งกำลังยืนดูท่านอยู่ขณะที่กำลังปลดขอกรดอยู่นั้นได้ชำเลืองดูตาช้างตัวกำลังยืนนิ่งเหมือนตุ๊กตาอยู่นั้นได้เห็นตาช้างตัวนั้นใสแจ๋วน่ารักมากกว่าจะน่ากลัวแต่ใจก็ยังกลัวอยู่ในขณะนั้นพอพ้นไปได้แล้วใจกลับเห็นช้างตัวนั้นเป็นสัตว์ที่น่ารักมากเมื่อผ่านกันไปหมดแล้วท่านอาจารย์ขาวหันมาพูดกับมันว่าพี่ชายเอ๋ยพวกเราผ่านมาแล้วขอให้พี่ชายหากินได้ตามสบายเถิดพอจบลงเท่านั้นเสียงมันฉุดลากกิ่งไม้ดังฟูดฟาดขึ้นทันทีเมื่อไปถึงที่พักแล้วจึงได้สนทนากันถึงช้างตัวแสนรู้นั้นว่าเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าสงสารมากเป็นแต่มันพูดไม่เป็นเท่านั้นขณะสนทนากันท่านอาจารย์มหาทองสุขกราบเรียนถามท่านอาจารย์มั่นว่าขณะนั้นท่านอาจารย์ได้กำหนดดูจิตมันบ้างหรือเปล่าว่าช้างตัวนี้นึกอะไรบ้างขณะที่พวกเราเรียกและพูดกับมันตลอดขณะที่เราเดินผ่านกับมันมากระผมอยากทราบบ้างเพราะเป็นสัตว์ที่น่ารักและน่าสงสารมากขณะพวกเราเรียกมันพอได้ยินเสียงเรียกเห็นมันทำท่าตึงตังหันหน้ากลับมาหาพวกเราทันทีทันใดราวกับจะวิ่งมาขยี้ให้แหลกละเอียดในขณะนั้นจนได้แต่พอทราบเรื่องแล้วกลับเป็นมนุษย์ขึ้นมาในร่างสัตว์และรีบหันหน้าเข้ากอไผ่เอางายาวๆสอดเข้ากลางกอไผ่ยืนนิ่งเหมือนสัตว์ไม่มีวิญญาณซึ่งเป็นการบอกอย่างชัดเจนว่าพวกน้องๆพากันมาเถอะพี่ไม่ทำไมแล้วพี่เก็บสัตราอาวุธซ่อนมันหมดแล้วเชื่อและมาเถอะในทํานองนี้แล้วก็พูดเชิงหยอกเล่นกับท่านอาจารย์ขาวพังว่าท่านอาจารย์ขาวก็พิสดารไม่ใช่เล่น ูดกับช้างซึ่งเป็นสัตว์ทั้งตัวราวกับพูดกับมนุษย์ทั้งคนว่าพี่พวกน้องกลัวไปไม่ได้ขอให้พี่หลีกทางให้หน่อยพวกน้องจะได้ไปกันได้ไม่ต้องกลัวพี่ไอ้พี่ก็เหมือนเทวบุตรใจมหาเวสสันดรพอได้ลูกย้อเข้าไปสักลูกเท่านั้นก็อิ่มท้องรีบจัดแจงหลีกทางให้ทันทีทันใดไม่รีรอแต่น้องคนเล็กเซ่อออกการพอผ่านพี่ไปได้ขอกรดก็เกิดไปเกี่ยวกับแขนงไม้ไผ่กรดเท่าไรก็ไม่ยอมออกแต่พยายามให้อยู่กับพี่จนได้ใจหายหมดขณะที่กำลังปลดขอกรดอยู่นั้นกลัวพี่จะเล่นไม่สื่อท่านพระอาจารย์มั่นพอฟังคำท่านอาจารย์มหาทองสุขพูดหยอกเล่นท่านอาจารย์ขาวว่าฉลาดพูดกับช้างแล้วเลยหัวเราะใหญ่ไปพักหนึ่ง
1: จึงพูดต่อไปว่าทำไมจะไม่กำหนดดูมาเล่าแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนกและลิงเรายังกำหนดดูมันในบางเวลานี่มันเรื่องถึงตายจะไม่กำหนดได้หรือเวลาท่านอาจารย์กำหนดดูช้างตัวนั้นมันคิดอย่างไรบ้างผู้ถามท่านตอบทีแรกได้ยินเสียงพวกเรามันตกใจจึงรีบหันหน้ามาอย่างรวดเร็วเป็นท่าและความคิดจะต่อสู้พอมองเห็นพวกเราซึ่งมีสีผ้ากาสาวพัดครองอยู่มันก็รู้ทันทีว่าเป็นเพศที่เย็นและไว้ใจได้เพราะมันเคยเห็นมาจนชินตาชินใจแล้วเจ้าของมันก็เคยเสี่ยมสอนมาจนพอแล้วไม่ให้ทำอันตรายแก่เพศนี้ฉะนั้นพอพวกเราพูดกับมันซึ่งเป็นคำที่มันชอบมากอยู่แล้วว่าพี่ดังที่ท่านขาวพูดกับมันก็ยิ่งทำให้มันชอบใจใหญ่และหลีกทางให้ทันทีผู้ถามมันรู้ภาษาที่เราพูดกับมันได้ทุกคำหรือเปล่าทำไมจะไม่รู้ไม่ฉะนั้นจะเอามันมาลากไม้เข็นทรงในป่าในเขาได้หรือเดี๋ยวมันฆ่าตายทิ้งเปล่าสัตว์พันนี้เขาต้องฝึกสอนจนมันรู้ภาษาคนได้ดีถึงจะนำมาทำงานชนิดต่างๆได้ช้างตัวนี้อายุมันเป็น100 ปีขึ้นไปดูงามันสิยาวเกือบวาแล้วมันอยู่กับคนมากี่ปีแม้เจ้าของของมันก็น่ากลัวเพิ่งเกิดมาไม่กี่ปียังมาเป็นกวานมันได้มันจะไม่แสนรู้ภาษามนุษย์อย่างไรเล่าต้องรู้อย่างไม่มีปัญหาขณะที่มันหันหน้าและสอดงาเข้ากอไผ่มันคิดอย่างไรบ้างผู้ถามท่านตอบก็มันรู้เรื่องแล้วนั่นเองมันจึงให้ทางไม่คิดจะทำอะไรผู้ถามขณะที่พวกเราเดินผ่านมันมานั้นท่านอาจารย์ได้กำหนดดูใจมันมาตลอดทางผ่านหรือเปล่าว่ามันอ่านคิดอย่างไรบ้างขณะที่พระกำลังเดินผ่านมาท่านตอบกำหนดดูก็เห็นแต่มันให้ทางอยู่แล้วโดยไม่คิดอะไรอื่นกระผมกลัวว่าเวลาพวกเรากำลังเดินผ่านมามันอาจคิดสนุกขึ้นมาอยากทำลายพวกเราเล่นสนุกไปตามประสาสัตว์จึงเรียนถามอย่างนั้นท่านว่าหาคิดเรื่องพิสดารที่โลกเขาไม่ได้คิดกันมาถามถ้าชอบคิดซอกแซกดังที่คิดถามเรื่องช้างก็คงมีหวังพ้นทุกข์ได้ในวันหนึ่งแน่นอนแต่นี่คงไม่สนใจคิดนิสัยมนุษย์เราชอบเป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมถ้าสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่ชอบคิดแต่ที่เสียเวลาและเป็นโทษแล้วชอบคิดแบบถึงไหนถึงกันนี่ก็จะพยายามคิดและถามเรื่องช้างไปตลอดคืนจนไม่ต้องสนใจกับธรรมะธรรมโออะไรเลยหรือพอถูกขู่เท่านั้นเรื่องช้างเลยจบลงทันทีเพราะกลัวท่านจะเข็นใหญ่ในวงเล็บนี่ท่านอาจารย์มหาทองสุขเล่าให้ฟังเรื่องการพูดคุยอะไรกับท่านแบบไร้สติว่าควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรบ้างนี่เคยโดนท่านดุมามากรายบางรายถึงกับเสียสติในวาระต่อไปก็มี

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งวันนี้นำเสนอมาตอนที่19ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่หลุยส์จันทสาโรวัดตั้มผาบิ้งอำเภอเมืองจังหวัดเลยเมื่อวันที่18เดือนกันยายนพุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่าหลักการภาวนาขอเชิญท่านฟังครับ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้า
1: ธรรมังสรณังคัจฉามิ
0: ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรม
1: สังฆังสรณ
0: ังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ดุติยามปิบุตรังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยามปิบุตรังสรณังคัจฉามิ

0: ตั้งใจตั้งอกตั้งข้าพเจ้า
1: ข
0: ้
1: าพเจ
0: ้
1: า
0: ขอถึงสิ่งพระพุทธเจ้า
1: ขอถึงสิ่งพระพุทธเจ
0: ้
1: า
0: ที่เป็นในพรานนาน
1: และ
0: พระธรรม
1: ที
0: ่พระผู้มีพระเจ้าตัดชุดตัดชุด
1: ร
0: ู
1: ด
0: ได้
1: แล
0: ้
1: ว
0: และพระอริยสงฆ์ว่าเป็นผู้พึง
1: ผ
0: ู้ระลึก
1: คือ
0: นับถ
1: ือ
0: ของข้าพเจ้า
1: ในว
0: ัน
1: นี
0: ้จนต้นไป
1: จน
0: ตลอด
1: ถ
0: ึงชีวิตแห่งข้าพเจ้านี่
1: แ
0: หละอากาศสามครั้งอะไรเดี๋ยวละปฏิญาณตนถึงว่าใครชนะคมแล้วนะผู้หญิงเป็นอุบาสิกานะผู้ชายได้เป็นอุบาสกแล้วทีเดียวบวชในศาสนานะจะทำพรหมพระเหมือนอย่างที่เป็นมาแล้วนะนั่นอย่าถือมงคลตื่นข่าวนะนั่นรักษาพระพุทธศาสนานะตำราแฝงไว้มากแฝงมากเดียวผู้ที่นับถือพระไตรสนาคมผิดสมองนะคือหมายความว่าวันจมวันโคนะนั่นตำราพรางเขาว่างั้นเสือคอยเสือเข็นนะนั่นตำราพรางเขาว่าเช่นนั้นถึงเราดูเดินห้าบาทตำราพรามในเอ็นเดือนะพาลูกพาหลานไปชายทะเลเที่ยวอาบน้ำไม่ได้นั่งและที่สักหัวของอาสาหัวสักก้าวให้เคาะกรรมอะไรไปตาไหลไปตามกระแสน้ำไงแม่ทีเดียวผิดเพี้ยนนั่นเหตุนั้นนายพระไตรสนคมได้เห็นเนี้ยให้ถือเลือกดีไม่ถือเลือกดียอมดีนะนั่นถือเหตุถือผลนะนั่นถือกรรมเราทำได้ได้ทำชั่วได้ชั่วนะนั่นไม่ถือในตอนในทีเดียวเนี่ยตำราพรางเขาวันจมวันโคนั่นคือหมายความว่าวันไหนจมไปดูนะคนนะต้นไม้ภูเขาเหล่ากาก็จมไปอย่างที่ว่านั้นก็ไม่จบเนี่ยไปตำราพรางของหกแล้วนะวันไหนตำราพรางเขาว่าวันไหนจมภูกันเนี่ยไปดูคือเห็นในน้ำเห็นภูขึ้นมาเนี่ยของหกเทียนะไรพกาเนี่ยเสียข้อเสียแขนนะนั่นเมื่อเสียข้อเสียแขนเช่นนั้นไอ้ตำราพรางก็กลัดว่าเช่นนั้นแล้วที่นี่เสียได้เช่นนั้นเสียข้อเสียแขนนี่มันก็เป็นพระอรหันต์กันหมดในโลกเลยนั่นนี่แหละเป็นของที่ไม่จริงเดียวนี่และปฏิญาณตนเพื่อพวกไรชนคมเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วนะอย่าไปถือความตื่นข่าวนะนั่นให้รู้จริงเห็นจริงในพระศาสนาจิตสมองเดียวถือเลือกดียามดีไม่ได้ในทางพุทธศาสนาเลือกดียามดีมัดวันเดียวนะมัดวันความพร้อมเพรียงนี่แหละเป็นความที่เลือกดียามดีนะจะพบปลูกอะไรเอาหัวเอาเบื่อกันนี่ไม่ต้องหาวันหาเวลาเรื่องพระเจ้าพระสงฆ์ก็ไม่หาเวลาเดียวนั่นความพร้อมเพรียงนี่เป็นสำคัญเดียวในทางพุทธศาสนานะอย่าให้เอาตำราทางเข้าไปผสมเดียวไม่ได้นะจะทำให้จิตสมองเทียนั่นพระไตรสนคมได้ทีนี้แต่ก่อนองค์สมเด็จพระพุทธภาคนะพระองค์บวชด้วยพระองค์เองเอหิภิกขุหนึ่งนั่นก็เสื่อมไปแล้วองค์สมเด็จพระพุทธภาคให้ชาวกบวชพระไตรสนคมพุทธเถรธรรมโมสังโฆอย่างที่พูดมาบวชเป็นพระได้นะในครั้งพุทธกาลนะนั่นต่อมาอันนี้หายไปให้อนะให้คณะอุบาสกอุบาสิกาปฏิทิน

ห้ามเพื่อนเรือช้างเรือหรือเรือสุนัขเรืออะไรเนี่ยพระองค์ห้ามเพื่อห้ามไม่กินเรื่องงูนะนั่นงูละนับถือพระไตรสนคมอย่าไปกินนะนั่นนี่แหละพระไตรสนคมที่กล่าวมานั้นขอให้ตั้งอกตั้งใจรักษาศีลห้าให้ต้องรักขอให้ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญทานเทวาเทพกนะให้ตั้งอกตั้งใจในการที่ทรมานจิตผู้โทในดวงจิตนะนั่นเมื่อละพระกายชนะคมขอยุติแต่เพียงเท่านี้ระยะนี้เชิญฝึกหัดจิตทางสมาธิเดียว การฝึกหัดจิตนั้นนั่งสมาธินะมือขวาทับมือซ้ายมือขวาทับมือซ้ายจะนั่งคัตมาตก็ได้นั่งพระเพียรก็ได้ไม่เป็นปัญหานะวางตัวให้ตรงนะแล้วกายแวกหนึ่งกายแวกหนึ่งความสงัดทางกายแม่นประการหนึ่งวัดเจวะแวกหนึ่งห้าไปคุยกันเสียงกบติดจำตะกบกำพระติเทศไปแม่นประการหนึ่งมัดโนไปแวกได้ทะแน่น่ะคือหมายความว่าโอปนิโกนน้อมคุณของพระพุทธเจ้าเข้ามาในดวงจิตนะบริกรรมพุทโธพุทโธแดงอยู่นะแดงอยู่ในพุทโธทีเดียวนี้ความแดงอยู่นี่แหละสำคัญนะความเป็นแดงนะความแดงอยู่นะนั่นความสงบนะเนี่ยต้องการในตอนนี้มากที่สุดเท่าเดียวหลายประการหนึ่งความเร่งอยู่เช่นนั้นทีนี้ปัญญาของสมถะมันส่อเข้ามาในดวงจิตนะมันส่อขึ้นมาเดียวความเร่งอยู่แล้วก็ส่อขึ้นมางั้นความอธิญาณธรรมะเกิดขึ้นในดวงจิตนะถึงไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาถึงที่ไม่เห็นก็เห็นขึ้นมามันบ้วนมันส่อขึ้นมานะนั่นนี่แหละค่อยกำหนดไว้ขอให้เกิดขึ้นในดวงจิตเดียวเขาเรียกว่าปัญญาสมถะปัญญาสมถะนะสมกรณีที่แวดล้อมเนี่ยแวดล้อมเนี่ยรักษาสมถะให้มั่นคงเดียวเนี่ยสมถะในเทเนไอความสมาธิมือสามเทเนสนะขันธิกาสมาธิหนึ่งอุจจาระสมาธิหนึ่งอัปปนาสมาธิหนึ่งไอความเป็นหนึ่งนั่นเองแหละไม่ใช่อื่นไกลนั่นเมื่อกรณีแวดล้อมหัวใจของเราสมถะนะงั้นเมตตาหนึ่งและเอเดตอนหนึ่งนั้นให้ระวังเวลาเกิดเป็นหนึ่งแล้วนะอย่าตั้งอยู่ในความเป็นหนึ่งนะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาทีเดียวนี่วิปัสสนาในที่นี้คือหมายความว่าสันนิษฐานโดยอวัยวะร่างกายสังขารเนี่ยนั่นสันนิษฐานโดยอวัยวะร่างกายสังขารนาตาเนื้อโมตไทยทั้งแจนมันนะนั่นทำด้วยอธิกระดูกอธิกระดูกนะนี่พิจารณาอธิกระดูกเท่าไหร่กระดูกขาวอย่างไรเยื่อในกระดูกอย่างไรนะกระดูกศีรษะหรือที่ไหนนะก็ต้องแล้วแต่จะถูกจะเลยทั้งตัวนะนั่นกำหนดดูอะไรดูแล้วเท่านั้นก็อย่าไปทิ้งทุกอย่างในจังการนะให้กำหนดในตอนนั้นประหารเท่าไหร่นี่เมื่อแหละฉันได้ต้องกวดกราดูอันอวัยวะร่างกายสังขารนะทุกขังอนิจจังอนัตตาของเทวดานะของธาตุขันธ์ของเรานะนั่นถ้าถึงกระดูกนะนั่นไม่เห็นกระดูกนะแล้วทีนี้นะข้าก็ไม่รู้นั่นพระประมาณเอาซะก่อนกระดูกตรงเช่นนั้นเช่นนั้นกะประมาณเอาข้าคะแนนเอาเดาเอาเองซะก่อนทีแรกนะนั่นทำไปบ่อยๆทำไปบ่อยๆไอ้ความรู้กว้างขวางแล้วไอ้ความรู้ลึกซึ้งเข้าไปแล้วนั่นต้องการอันนี้ทีเดียวเมื่ออาถิกระดูกนะพิจารณาศีรษะลงไปถึงเท้าแต่เท้าขึ้นมาอันลมปฏิลมให้ชำนาญมากที่สุดเมื่อขันใดขอให้ตั้งอกตั้งใจเช่นนั้นและอุปการนะครับอารมณ์ชนิดไม่ถูกอนาปานุสติกล่าวคือระลึกถึงลมหายใจนะหายใจอย่างหยาบก็รู้จักหายใจอย่างกลางก็รู้จักเพื่ออยากรู้จักนะนั่นแล้วกำหนดนาเช็ดนาเช็ดนะนาจมูกนะมันผ่านจมูกนั้นประการหนึ่งแล้วถ้าไม่กำหนดในตอนนี้กำหนดสับเพื่อท้องน้อยนะมันผ่านนะกำหนดนะลมหายใจเรื่อยเถอะไอความรู้ความฉลาดนะรู้ทีเดียวรู้ลมหยาบมันก็รู้ลมอย่างกลางก็รู้ลมอย่างละเอียดที่สุดนะนั่นผ่อนลงไปผ่อนไปหยุดลมหายใจนะหายใจทุกเส้นขนนั้นเรียกว่าปฏิภาคในเม็ดหายใจทุกเส้นขนนั้นเรียกว่าม่างกายม่างกายนะให้ฉลาดนะ ในเป็นโอหานิของท่านจากคนเลยสั่งสอนจังหวัดพระนครนะโอหานท่านอาจารย์มั่นนะรักษาพุทโธนะนั่น

0: พุทโธแทนอานาปานสตินั้นแล้วถึงได้นะท่านจันมั่นสอนนะสอนคนละบทนะพระเนรไปหาท่านระหว่างที่ท่านอยู่ผู้นำบันผืนนายนั้นท่านบอกว่าอาพวกท่านนะพระเนรนะท่านทั้งหลายได้เรียนกรรมฐานห้ามาแล้วนั่นกรรมฐานห้าเนี่ยสำคัญนักเถียงหนังสือมูลไทยก็บอกว่าพระอุปชาองค์ไหนนะอุปสมบทคุณบุตรแล้วหากไม่บอกกรรมฐานห้าแล้วตัดมากับผลดุพานของคุณบุตรไปได้เถียงเนี่ยขันเกศาลมานะขาทันตาตาจอนะเอาธาตุแล้วขึ้นสอนนะนั่นเอาธาตุขึ้นสอนฮะก็เพราะยังไงมนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายสัตว์ประชาชนติดธาตุเดียวติดวันนะวันนะท่านอาจารย์มั่นว่าอวันนะวันนะนะติดวันนะเมื่อติดวันนะแล้วคว่ำคว้าในดวงจิตเอาสันโหนสันโหนเกิดขึ้นในดวงจิตแล้วทีเดียวนั่นคือหมายว่าชายกำหนดวันนะของผู้หญิงนะสันโหนเกิดขึ้นว่าหญิงคนนั้นรูปร่างอย่างนั้นสูงต่ำอย่างนั้นอัธยาศัยอย่างนั้นนะเขาอ่านนะนั่นแล้วได้ผู้หญิงอ่านผู้ชายวันนะเกิดขึ้นอย่างนั้นรูปร่างดำต่ำขาวอย่างนั้นวันนะของผู้ชายสูงต่ำอย่างนั้นนะแล้วเพื่อนต่างคนต่างกำหนดนะยงสการนะตัณหาเนี่ยมันดึงสการนะนามธรรมมันดึงสการแล้วนะแล้วก็ดึงรูปธรรมสการนะ เมื่อเรื่องดึงรูปธรรมสการแล้วธรรมวิวาห์มงคลเป็นผัวเป็นเมียกันอ้าวเอาการใหญ่แล้วนะ เพราะบุตรลูกบุตรหลานเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเครื่องผูกพันนะนี่ละมันติดวันนะวันนะเนี่ยต้องให้เพ่งวันนะให้เพ่งธาตุพิจารณาธาตุสอนจิตนะพิจารณาธาตุสอนจิตยาวจิตสอนธาตุนะเอาธาตุสอนจิตนะพิจารณาธาตุให้ละลายธาตุให้เห็นธาตุนะมังกายนะให้ละลายธาตุให้เห็นทุกขังอนิจจังแลนตาที่ละลายเดียวนะอำนาจความละลายอำนาจทุกขังอนิจจังแลนตาปังหารแล้วเนี่ยหนังสือมุตไทยนะว่าชักสะพานชักสะพานไม่มานไต่ขึ้นมาได้นะชักสะพานได้เท่านี้ชักด้วยสมถะไม่ได้ไม่ไหวเกิดขึ้นเองเองกล่าวเคยสมาธินะสู้ไม่ได้คือหมายความว่าความสงบชั่วคราวนั่นติดสมาธินะนั่นสมาธิเนี่ยคล้ายๆกับยะหินขับยานะนั่นเมื่อเอาหินขึ้นแล้วยาต้องเกิดขึ้นเองเองนั่นโชคปัญญาไม่ได้เทียทุกขังดวงจังอันตาเนี่ยประหารนะเป็นสมุทเหตุประหารเทียเนี่ยเป็นความรู้ความฉลาดของพระอาหารคือนาโชคนะนั่นไตรลักษณะทุกขังอนิจจังอนัตตาเป็นอาวุธของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอาวุธของพระประเจกเป็นอาวุธของพระอรหันต์เถอะนั่นสำคัญนักไม่ติดต่ออะไรๆทั้งหมดนะถอนอุปทานความยึดถือได้ทีเดียวในตอนนี้นะเป็นตัววิปัสสนาตัวเป็นตัววิปัสสนาเถอะค้นคว้าค้นคว้าเถอะนั่นหาอุบายหาอะไรความเสื่อมความเจริญของอวัยวะร่างกายสังขารนะนั่นว่าเท่านั้นเหนื่อยแล้วก็ไปสงบอารมณ์ความเป็นเดิมอยู่นั่นสงบนะเพื่อประโยชน์ยังไงความเหนื่อยแล้วนอนนะนั่นความสงบไม่แล้วนั่นแล้วเท่านั้นหายเหนื่อยแล้วออกมาพิจารณาคณะโสดอีกทีนะแต่นั้นพระโยคาวจรเจ้าคณะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนะต้องเดินสองชนิดเดินสมถะหนึ่งเดินวิปัสสนาหนึ่งนะนั่นแก้เกลือแก่อาสวะภายในเจตของเรานะพระพุทธเจ้าก็แก่ได้เวทีในพระอรหันต์สมณะนะแต่เดินมรรคให้ถูกนะมรรคให้ถูกมรรคให้ถูกนะปัญญาเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบนะปัญญาเห็นชอบนะเห็นอวัยวะร่างกายสังขารนะมันไม่มั่นไม่เที่ยงนะเจนเข้าไปทวารอันเดียวนะมันทำงานต่างอยู่ในกลางอยู่ที่แรกนะอย่างตนคือโสอย่างตนนั้นเจนเข้าไปนั่นมาแค่ทำกลางทำงานตึงตังคล้ายๆเครื่องจักรนะประโยชน์สารมันคลายออกนะเก่าทวารนะในพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายเห็นความเกิดก็เห็นด้วยความแปรในทำกลางก็เห็นด้วยความสลายในที่สุดก็เห็นด้วยเหตุนั้นนิยมสรรเสริญพระพุทธเจ้าของเรานะนั่นอาทิกรยานนางองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเทศเพราะในข้างต้นนั้นประการหนึ่งมัทเธกรยานางองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเทศเพราะในธรรมกลางทหารเกลือนะประโยชน์สารกรยานนางอันองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเทศเพราะในที่สุดนะนั่น นี่แหละไอ้ความรักกิเลสนะรักกิเลสด้วยสองวิธีสมถะหนึ่งวิปัสสนาหนึ่งนะสมถะนี่สมาธิชอบนะมันมีอยู่ในมรรคแล้วนะแล้วไตรลักษณะก็หาในดวงจิตนะก็มีอยู่แล้วปัญญาชอบปัญญาชอบนะนั่นปัญญาผิดแต่ทีนี้คือหมายความว่าอวัยวะร่างกายสังขารของเรานี่ยังคงอยู่ยังงามอยู่ยังเป็นก้อนอยู่นะละลายไม่ได้นะนั่นนี่แหละหวงดูนะผัวหวงเมียเมียหวงผัวนะหวงทรัพย์สมบัติยศบรรดาศักดิ์ทุกอย่างนะนั่นหวงเข้ามาในดวงจิตแล้วนะเกิดปัญหาตันแล้วหวงแล้วนะนั่นเมื่อเองนะมันติดธาตุต้องแก้ธาตุเคลียร์นี่คือหมายความว่าน้ำปากเอาน้ำบ่งนะนั่นประการหนึ่งไฟไหม้ที่ไหนต้องดับที่นั่นนะนั่นคันที่ไหนต้องเกาที่นั่นนะนั่นเหตุนั้นมาติดวันนะต้องแก้วันนะแก้ธาตุสอนเกิดเคลียร์ธาตุละเอียดแล้วจิตต้องละเอียดเลยนั่นยกกรรมฐานห้าเดี๋ยวพระอุปชายกกรรมฐานนะเอาธาตุสอนคนบทนะธาตุสอนคนบทไม่ใช่เอาจิตนะมโนบุพังคมโนเสถามโนมายาไม่ใช่เช่นนั้นเอาธาตุเคลียร์นี่เพราะฉะนั้นท่านจันบ้านท่านบอกว่าพระอุปชาคนไหนไม่บอกกรรมฐานห้าแก่กรบทแล้วนั่นตัดมรรคตัดผลโดยกรองเรียกนั่นผู้ที่ทุกกรบทที่บทใหม่นะนั่นแล้วอีกประการหนึ่งเวลาเนี่ยนั่งเข้าพุทโธพุทโธในดวงจิตนะให้ขลังอยู่ในดวงจิตเนี่ยรักษากรณีปัญญาสมถะเกิดขึ้นในครั้งนั้นหมายความว่าอย่านะอย่าคิดถึงอดีตนะอดีตล่วงแล้วมาอันองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าไม่คิดให้นึกเสียนั่นสิ่งใดมันล่วงไปแล้วไม่ควรคิดควรนึกให้มาถมปัจจุบันนะคิดนึกนะทีนี้มาถมปัจจุบันมันยกจิตปัจจุบันไม่ขึ้นแล้วนะจิตไม่สว่างจิตไม่ปลุกโปร่งแล้วนะนั่นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนั้น ไม่คิดถึงอนาคตนะอนาคตที่ยังไม่มาถึงอย่าเถอะองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าห้ามสาวกนะสิ่งใดยังไม่ถึงเราอย่าค้นคว้านะนั่นค้นคว้าแล้วมาทับปัจจุบันมันยกเกิดไม่ขึ้นนะเหตุนั้นแหวกอดีตออกแหวกอนาคตออกนะให้ชำระปัจจุบันสำคัญนะประจบปัญญาปัจจิตินะค้นคว้าเถอะให้แห่นปัจจุบันทุกขังในจังดาแปลไงยังไงนะกระดูกยังไงนะเยื่อในกระดูกยังไงเอาอันเดียวนะอย่าไปเอามากไปได้เชียวอานาปานสติเอาอันเดียวนั่นสัพพโธเอาอันเดียวนั่นอย่าไปเอามากไปได้นะเพราะนั้นไอ้องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรมานพระองค์อยู่ที่ปราติลิอิติมฤคายวันในกลางนั้นท่องอานาปานสติอย่างเดียวนะอานาปานสติอย่างเดียวอารมณ์ลมนะนั่นแล้วถ้าได้ลูดถัดน้ำลูดถัดไฟลูดถัดเดินก็เพราะอย่างไรเสถาเป็นสหาชาติกันหากว่าลูดถัดอันหนึ่งแล้วลูดหมดเพียเหตุนั้นพุทโธพุทธะแล้วเหตุนั้นอนาปานสติเนี่ยพระพุทธเจ้ากำหนดเพียนั่นกำหนดเข้าไปอ้าวแม้ถึง6ปีนะหัวเย็นไปนะเกือบนะไม่สำเร็จนะก็สำเร็จได้สยามภูมิพุทธะเกิดขึ้นในท้องในหัวใจนามพระทัยของพระพุทธเจ้าทีเดียวเป็นพระพุทธเจ้าไงนี่แหละอันเดียดสำคัญนักอย่าไปค้นคว้าเทียงยกตัวอย่างในสมัยหนึ่งพระมหาบุรุษนะยังไม่ได้สำเร็จในครั้งนั้นทุกถึงกรุงกบิลพัทนะหมาเราเป็นกษัตริย์ผ่านมาแล้วนั่นทุกถึงนางสนมหกเบอร์นะเครื่องหนึ่งสักยะราชเครื่องหนึ่งกุริยะราชฝ่ายบิดาฝ่ายมันดานะมาผสมนะนางขนมหกหมื่นนะนั่นหรือว่าจะนางกระสัดสวยงามที่สุดนะนั่นคือกรองของพระโพธิสัตว์ในครั้งนั้นแล้วก็คิดถึงนางวิภานางเอก เกิดขึ้นครั้งนั้นคิดถึงราหุลมงกุฎราชสมบัติเกิดใหม่นะระหว่างนั้นนำใจโพธิสัตว์นะเกิดกรองเช่นนั้นมารใหญ่มาแล้วทีเดียวไหนคือข้ามาบ้างอะไรล่อมาถือดาบถืออาวุธมาทุกอย่างเถอะใครข้าจะแย่งบัลลังก์ของโพธิสัตว์ในครั้งนั้นตอนนั้นพระมหาบุรุษมรดเช่นดงพระทายกลัวเถียวนั่นเอามือออกจากตักนะวางหน้าตักนะนั่นนี่แหละอันตรายนะอาเดชอันตรายถึงขนาดนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคไหนสาวกคิดนึกเถียวคิดนึกปัจจุบัน คาถาคตนาชนะเจริญปัจจุบันนะพระชนะเจริญปัจจุบันนะนะในตอนนี้สำคัญมากเลยโสดนะและอุปการน่ะปัจจุบันธรรมะนั่นท่านอาจารย์มั่นธนวานะหัวหนึ่งแขนสองขาสองนี่พูดในถึงมุตุไทยนะนั่นก็สำคัญมุตุไทยสำคัญเป็นวาจาของท่านอาจารย์มั่นในระหว่างท่านจะมีชีวิตอยู่นั่นรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์แท้และอุปการหนึ่งไอ้มุตุไทยนะใครๆก็เห็นแล้วว่าพระอรหันต์ทำโกฏฐานอะไรอันหนึ่งนะนั่นโกฏฐานโกฏฐานอะไรหนึ่งนะนั่นสมมติว่าพระพุทธเจ้าโกฏฐานอนาปานสตินะมากมากก็ไปมากก็ไปอ้าวบรรลุได้ทีเดียวนี่เพราะฉะนั้นมุดหนังสือมุดตัวท้ายอธิกระดูกอธิกระดูกนะเนี่ยบริกรรมเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปอ้าวไอ้ความรู้ความขวางนะความรู้ลึกความรู้ลึกลึกซึ้งนะนั่นลึกซึ้งก็ไปทำก็ไปนะก้าวหน้าเรื่อยๆใช่ไหมนั่นอย่าให้ขาดเป็นวักเป็นตอนนะเร่งเร่งนะใจอุปบาทใจนะหมุนตัวเป็นเกลียวนะแต่ว่าเดินมักให้ถูกนะนั่นพร้อมอย่างที่กล่าวมานะทำไปทำไปไอ้ความรู้ความฉลาดนะมันลงไปถึงพื้นแล้วเนี่ยมันข้ามขันห้าไปแล้วเนี่ยลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปแล้วเนี่ยเกิดญาณทัศนะญาณทัศนะทัศนะในพื้นนี้นะความรู้ความฉลาดของพระอาหารหันต์ชนะศพนะญาณญาณแปลว่ารู้นะทัศนะแปลว่าความเห็นนะเห็นอะไรเห็นอริยสัจเห็นของจริงเลยนะนั่นเห็นทุกข์นะเห็นสมุทัยนะเห็นนิโรธนะนิโรธนิโรธนิโรธนะแปลว่าทำให้แจ้งนะแจ้งในธาตุนะนั่นในธาตุอธิกระดูกนะนั่นแจ้งในแจ้งในธาตุนะอนัปปานุสตินะนั่นแจ้งเทียงรู้แจ้งแทงตลอดอีกด้วยนะแจ้งทั้งหัวแทงเข้าไปถึงเท้าเทียงรู้แจ้งถึงเท้าแทงเข้าไปถึงศีรษะนะอนุโลมปฏิโลมบ่อยๆนะนั่นไอ้ความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นซะแล้วเทียงนี่ผู้หญิงเรียกว่าเมธีนักปราชญ์ผู้หญิงนะผู้ชายเรียกว่าเมธานักปราชญ์ผู้ชายนะไอ้ความรู้ความฉลาดสำคัญนะเดี๋ยวทำไปบ่อยๆนะนะตรงนี้ก็โตทำให้มากนะนะมากเท่าไรเท่าไรนะอ้าวสติก็แน่นหนาเดียวนี่การจันมันว่าตีเหล็กนะตีมากๆเข้าไปอ้าวมันแน่นเองนะมันแน่นเองแน่นเองนะนะนี่ละคือแรกนะไม่เห็นนะภาวนาไม่เห็นนะกะประมาณเอาซะก่อนนั้นเป็นส่วนนั้นคาดกันเอาซะก่อนนั้นเป็นส่วนนั้นเราเอาซะก่อนนั้นมันยังไม่คุ้นเคยนะเมื่อทำไม่บ่อยบ่อยเข้าไปแล้วนานหนักนานหนักเข้าไปวางอิทธิบาทเข้าไปนั้นตรงนี้ทำให้มากเข้าไปนั้น หมุนตัวเป็นเกลียวเข้าไปนั้นได้ที่นี่เดินมักให้ถูกด้วยนะนั้นแล้วก็เดินอย่าเป็นวักเป็นตอนนะขาดต้องขันขาดครึ่งขาดกลางนะนั่นนั่นเองนะไอ้ความรู้ความฉลาดจะประดุงขึ้นมาในดวงจิตเดียวนี่มันถ่ายถอนนะนั่นถ่ายถอนบุตรชนจิตบุตรชนจิตหนาดีราคะโทสะมหาถ่ายออกไปแล้วนั่นจิตอริยะเข้าไปแทนนะอวิชชาออกไปแล้ววิชชาเข้าแทนนะนั่นไม่น่าสำคัญนักเดียวพระอาจารย์มันทำโทษอีกว่าอวิชชาหอบมาแต่เด็กนั่นหลายภพหลายชาติเลยมากองปัจจุบันนะนั่นเมื่อกองปัจจุบันเป็นอาสวะนะดำเปรตนะนั่นดำเปรตทีเดียวดำด้วยราคะโทสะโมหะเนี่ยดำด้วยความร้อนอดีตซึ่งแปลว่าไฟความร้อนในราคะความร้อนในโทสะความร้อนในโมหะเดียวนะนั่นดำเปรตเนี่ยคล้ายๆกับมึกดำผสมกับผ้าขาวที่สะอาดนะผ้าขาวที่สะอาดกลายเป็นดำไปซะแล้วเธอนะนั่นต้องอาศัยอะไรอาศัยสบู่นะสบู่คล้ายๆกับพุทโธพุทโธนะนั่นเอาผ้าไปใส่จำอางเอาน้ำใส่นะนั่นแล้วเธอเนี่ยนะเมื่อขยี้นะนั่นเมื่อขยี้เป็นเนื้อแล้วเอาไปละลายน้ำนาทีที่ไหลเชี่ยวนะนั่นควันดำนั่นมันไหลไปตามกระแสน้ำเธอเนี่ยนั่นทำให้ผ้าขาวสะอาดได้เธอเนี่ยพุทโธพุทโธฟอกหัวใจให้ประณีตได้เพียงนั่นอำนาจพุทโธนะเมื่ออำนาจพุทโธในดวงจิตแล้วนั่นเกิดมโนภาพใจโตเทียงหนึ่งจิตสงบนะสองจิตมีราชสมัยนะนั่นสามจิตมีอำนาจนะนั่นอำนาจพุทโธสิงในดวงจิตนะพระพุทธเจ้าประทับในดวงจิตของใครคนนั่นอำนาจใหญ่เทียงนั่น บุญวาสนาเขาใหญ่อำนาจเขาใหญ่เพียงเป็นมนุษย์ก็จริงอยู่นะเป็นมนุษย์เทโวเป็นมนุษย์เทโวนะนะมนุษย์ก็จริงอยู่นะแท้แท้จริงเกียรตินั้นสูงด้วยธรรมะเพียงนะอำนาจพุทโธเรียงในดวงจิตนะนะแล้วก็นึกเน่งอยู่ในพุทโธนะนะก็โชคบอกว่าพรามผู้เน่งอยู่นะยอมแก้ความสงสัยได้นะถ้ามันเน่งอยู่มันเห็นนะมันเห็นความแปรนะนั่นทุกครั้งในจังนางแปลในนั่นเพียงแก้ความสงสัยได้เพียงแน่มันเน่งอยู่นะนั่นเป็นการเนื้อแวดล้อมสมาธินะนั่นสมาธิความเน่งอยู่เข้าฌานปัญญาวิปัสสนานั้นยกจิตขึ้นสู่ขั้นขวาเพียงหาเนี่ยของอวัยวะร่างกายสังขารของเราไม่เพียงนะนั่นเพชรนะหนังสือมโนทายท่านจนมันว่าธรรมะทั้งหลายมันสว่างโล่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ปิดไม่บังนะสว่างนะนะมันไม่สว่างแต่หัวใจของเรามันเดือดเนี่ยนั่นสว่างโล่ทั้งกลางวันกลางคืนคือหมายความว่าสังวโรสังรวมดูในร่างกายของเรามันทำงานตึงตังอยู่นะเนี่ยเอามือคำหัวใจมาฉีดลงเห็ดออกมาเลี้ยงอวัยวะร่างกายสังขารนะนั่นมันแปรมันปนปันอยู่นะสว่างโล่ทั้งภายในอวัยวะร่างกายสังขารนะคงกับคำที่ท่านอาจารย์มั่นท่านกล่าวนะนั่นสว่างข้างนอกโลนะเนี่ยคือหมายความว่าดูต้นไม้ภูเขามันเคลื่อนที่หมดทุกอย่างเถียงนั่นมันแปรที่มันเหลือวิสัยนะนั่นเป็นสาธารณะไปด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นของบรมชิตอย่างเดียวนะเป็นของคฤหัสถ์ด้วยนะเอสานุมานขาท่านตาจะจบไม่ใช่มือแต่พระแต่ใดเนี่ยญาติโยมกลุ่มมือเนี่ยนั่นโดยครบหมดทุกอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านว่านะนั่นอันยังมนุษย์เสสุมนุษย์เลิศเถียงชมพูอันนี้เป็นชมพูที่เลิศมากที่สุดเถียงพรหมโลกสวรรค์ไม่เลิศอบายภูมิทั้งสี่ไม่เลิศเถียงพยาคุพยานาเป็นอาภัพบุคคลไม่ควรแต่ธรรมวินัยนั่นไม่เลิศนะนั่นมันเลิศมนุษย์นะมนุษย์เป็นที่ประชุมใหญ่ประชุมใหญ่คล้ายๆกับว่าประเทศไทยนะ71 72ธรรมดารถไฟนะประชุมโดยหัวลำโพงนะนะประเทศไทยแล้วทีนี้นะรถไฟนะจะไปต่างจังหวัดนะนั่นมันออกไปจากหัวลำโพงมาเทวดาของมนุษย์ก็เหมือนกันมันออกไปจากเป็นอินเป็นพรหมเป็นไรนะเป็นนรกเอเวจีมันออกไปจากมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยมนุษย์นักนาโกหนึ่งมนุษย์เปโตหนึ่งมนุษย์เดชาโนหนึ่งนะนั่นมนุษย์เนี่ยเทวาหนึ่งเทวดานะมนุษย์พระพุทธเจ้ามนุษย์ประเจกมนุษย์พระอรหันต์มันกลั่นออกไปจากมนุษย์ทั้งนั้นที่ไอ้ของเราเนี่ยนะนั่นไอ้ความดีความชั่วทั้งหลายกลั่นออกไปจากมนุษย์เนี่ยเหตุนั้นไอ้พวกเรานะเวลานี้น่ะมาค้าขายนะขาดทุนใหญ่ในคราวนี้ทีเดียวหัวจะรวยใหญ่ในคราวนี้ทีเดียวนะนั่นแล้วก็เชวิตของศาสนาเชวิตน่ะในระหว่างที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเรามาเกิดนะนั่นเชวิตน้อยที่สุดเพียงแม้องค์สมเด็จพระพุทธเจ้า80 ปีนิดเดียวเท่านั้นไม่เหมือนกับศาสนาองค์อื่นนะปู่ท่านคง60,000นะปู่ตาคม40,000แต่พระโพธิ์20,000นะพระเจ้าไม่กลายนะ80,000นะนั่นถ้าไปถึงนั้นไม่ตายนะนั่นเพราะฉะนั้นพวกเราให้ตั้งอกตั้งใจอาตมาคาถาอาจารย์ให้กล่าวว่ามนุษย์ตายแล้วฝ่าแบบตึ๊บนิดเดียวนะหายไปนะนั่นทันพอทันทำความดีทำก็ทำไม่ทำเสียท่าใหญ่ในคราวนี้เที่ยวนั่นฝึกหัดจิตให้มากเที่ยวนั่นอย่าให้จิตเป็นอนาถานะนั่นบริกรรมพุทโธนั้นมี2-3ชนิดพุทโธนั้นอย่างหนึ่งตามธรรมดานะยังตามที่โทษนะเนี่ยอย่างกลางยึดสังขารติงพุทธเจ้าให้มั่นนะนั่นอย่างกลางอย่าอุกฤษนะชีวิตของเราของรักนะตัดหัวถวายในพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้านะนั่นให้ของรักเป็นทานย่อมได้ของที่รักของที่พึงใจนะนั่น3ระยะเดียวบริกรรมพุทโธนะนั่นมนุษย์น่ะมันไม่ครบหมดสวรรค์ไม่ได้สุขอย่างเดียวทุกข์ไม่มีอริยสัจไม่พออบายภูมิไม่ได้ทุกข์อย่างเดียวไม่พอมนุษย์น่ะไม่ทุกข์ไม่สมุทัยไม่นิโรธมีมรรคพอทุกอย่างเดียวเนี่ยให้ได้อกได้ใจว่าเราเกิดเป็นมนุษย์นะหญิงก็เป็นหญิงที่เลิศแล้วเนี่ยชายก็ชายที่เลิศแล้วเนี่ยนั่นธรรมะวินัยอันองค์สมเด็จพระพุทธภาคเทศก็เป็นของเลิศนะคล้ายๆกับว่าผ้าที่ประณีตนะ การไม่พึงงามที่สุดนะต้องยินได้ต้องได้รับได้ที่ประณีตเยอะนะนั่นได้ที่เร็วๆมาเย็บไม่สมควรได้ที่ประณีตทีเดียวขอทราบอีกทีว่าอย่าคิดถึงอดีตนั้นอย่าคิดถึงอนาคตนั้นให้เปรียบเปรียวทั้งสองอย่างนี้นั่นให้ค้นคว้าในปัจจุบันประจวบประจวบวิปัสสนิประจวบประจวบปัญญาปัจจุบันนี่สถาคตจะชนะเฉลี่ยตัวปัจจุบันนะปัจจุบันนะนะตัดอดีตอนาคตนะนั่นเนื้อตอนหนึ่งและเอตอนหนึ่งสมถะปัญญาหนึ่งวิปัสสนาปัญญาหนึ่งสมถะปัญญานั้นจิตสงบเพียงนั่นแต่ความแดงอยู่ได้ถึงนั้นปัญญาสัมผัสมันส่อเข้ามาในดวงจิตนะนั่นอาจจะจันเที่ยสิ่งใดไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นสิ่งใดเกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเที่ยวนะส่อเข้าในดวงจิตนะทุกข์ทุกข์นั่นไงส่อเข้าในดวงจิตนะนั่นนั่นเป็นปัญญาสมถะมีกรณีแวดล้อมจิตเที่ยวป้องกันในความสมาธิเกิดขึ้นในดวงจิตขันธ์กายสมาธิหนึ่งอุจจาระสมาธิหนึ่งอัปปนาสมาธิหนึ่งกรณีแวดล้อมนะแวดล้อมทีเดียวไม่ให้นิวรณ์รบกวนได้เนี่ยในอุปการในวิปัสสนานั้นหมายความว่าเป็นหนึ่งแล้วนั่นยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเนี่ยขนขวาเนี่ยนะไม่ละกิเลสด้วยเวทีเนี่ยทีเดียวนั่นสมถะละไม่ได้กิเลสเนี่ยมีแต่ติดความสงบอย่างเดียวนั่นเหตุนั้นท่านอาจารย์มั่นเป็นห่วงโยคาวจรเจ้าเกิดในสมัยเดน่ะเป็นหลงสมาธิมาคือโสตรีติดรูปติดพมโลกเที่ยวนั่นมันอ่อนทางวิปัสสนานะคล้ายกับฤาษีนะฤาษีท่านทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ในป่าหิมพานต์นะมากทั้งเหมือนเมินเที่ยวเหาะเหินเดินอากาศได้เนี่ยสมบัติฉลาดในการแสดงฤทธิ์เที่ยวท่านเหล่านี้นะแต่อ่อนทางปัญญาไม่อาจถึงมรรคถึงผลได้เที่ยวแม่อ่อนนะจุดด้วยเข้าเครื่องในฤทธิ์เดชมากเที่ยวนี่อ่อนทางปัญญาไม่เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เหมือนพระประเจกนะพระอรหันต์นะท่านแก่ทางปัญญาท่านชำระในดวงจิตเป็นสมุทเฉทนะประหารนะนั่นนี่แหละฉันใดก็เลยให้ความตั้งอกตั้งใจอย่าประมาทเดียวหนึ่งความประมาทนั้นยังว่าบ่อยๆนะคนประมาทนั้นอายุร้อยปีหามีประโยชน์ไม่นะถ้าอยู่ในโลกแล้วก็ทำบาปเรื่อยๆเที่ยวจิตสมองทุกติยอมได้เที่ยวแม้ถึงร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เที่ยวนั่นอยู่ได้นานเท่าไรยิ่งทำบาปทำมาเทียวให้ตกนรกให้ตกนรกลึกซึ้งกันไปเดียวนะคนไม่ประมาทนั้นไม่ชีวิตคนราตรีเดียวราตรีเดียวในที่นี้ในพระไตรปิฎกว่าวันหนึ่งก็คืนหนึ่งแม้ระลึกถึงธรรมะบ่อยๆอะไรบ่อยๆชำระในดวงจิตบ่อยจิตมีเป็นวิหารเป็นวิหารธรรมมีธรรมะเครื่องอยู่ของจิตแล้วนะแม้ท่านเหล่านั้นอยู่ในโลกโลกละเริงแม้ชีวิตไม่เป็นปลายในโลกนะตายไปก็เป็นละเริงบนสวรรค์น่ะเนี่ยทีเดียวผู้ที่ไม่ประมาทแล้วที่ไม่คิดละตรีเดียวประเสริฐนะประเสริฐนะนั่นก็หมายให้ความสุขติโลกสวรรค์จะเกิดขึ้นแก่ท่านนะผู้ฝึกหัดเจตให้ฝึกหัดเจตเที่ยวทุกวันทุกคืนเที่ยวต่อไปข้างหน้านะนั่นก็เพราะยังไงบ้านเมืองทุกวันนี่เขี่ยวเข็นกันมากทีเดียวนั่งเสือพิมพ์นะนั่นไหนก็เหมือนกับเอื้อมมือแล้วนั่นทุกอย่างเที่ยวนั่นข้างนอกนะนั่นแล้วก็เรื่องรถเรื่องลาตายกันมากเที่ยวนั่นแล้วทีนี้โจรผู้ร้ายก็ซุกซนด้วยนะนั่นเหตุนั้นไม่มีที่พึ่งแล้วนอกจากว่าพุทธธรรมประสงค์ไปแล้วนะนั่นสำคัญในตนในทีเดียวให้ฝากชีวิตไว้ในศาสนานะนั่นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคพระองค์ไม่กลัดความสรรเสริญอมิตรบูชาพระองค์สรรเสริญปฏิปฏิบูชาใกล้ต่อสวรรค์นิพพานเพียงปฏิปฏิบูชาในที่นี้นะคือรักษาศีลให้มันนะทำสมาธิให้เกิดขึ้นนะปัญญาให้สอดส่องดูอวัยวะร่างกายทุกส่วนนะให้เบื่อหน่ายนะให้ข้ามมรรคผลไปได้นะนั่นพระองค์ต้องการในตอนนี้เพียงมากที่สุดนะจดให้วิเวกเพียงธรรมะทำได้ในบ้านก็ทำได้ในวัดที่สงบก็ทำได้เพียงครั้งพุทธกาลนั้นกรุงราชคฤหะหมานครสถานกว้างใหญ่กรุงสาวัตถีนะท่านเหล่านั้นครองเรือนก็ทำไมสำเร็จโสดาบันได้นะหัวใจเป็นอริยะเจ้าได้นะนั่นความกังวลก็มากมายเหมือนกันก็ทำไมสำเร็จได้นะเช่น นางสุขาบินิกาเศรษฐีท่านเป็นพ่อค้าแม่ค้าในสมัยนั้นกลางวันทำขายของอย่างเต็มเปี่ยมเทียศีลไม่ขาดเทียนั่นกรรมบทเสร็จไม่ขาดเทียนะบริสุทธิ์ในดวงจิตนะนั่นและอุปการหนึ่งนะเอาทางราชการนะภรรยาที่มาสารท้าภรรยาเธอนะนั่นว่าการผ่านผ่านพระนครในกรุงราชสุขากว้างขวางใหญ่โตที่พิลึกเลยนะนั่นในสมัยนั้นก็ทำไมนะศีลห้าของพระองค์ก็คงเที่ยวกรรมบทเสร็จก็คงเที่ยวนะนั่นไม่ขาดไม่บินไปนะนั่นนี่แหละฉันใดก็เลยให้ทานตั้งอกตั้งใจตั้งใจให้มากเถอะให้รักเก็บไว้ทั้งตัวนะนี่ถอดตัวลงไปนรกแหมมากที่สุดนะลองครั้งจะเป็นเน็ตนะนั่นแปลกยังใครชั่วหน่อยนะเวลาเช้า500เล่มกลางวัน500เล่มเวลาเย็น500เล่มนะนั่นยังมีการหันใจบ้างนรกที่ลองครั้งเป็นเน็ตเดียวนี่แล้วเพื่อนนั่นแหละยกตัวอย่างว่าคล้ายๆกับพระมารายหนึ่งพระโมคคราหนึ่งนะเข้าไปเยี่ยมสัตว์นรกในครั้งนั้นนะอาจารย์มากกับพระอรหันต์ทั้งหลายอาจารย์พระสององค์เลยนะดับไฟในโลกได้ทีเดียวนะมีอำนาจมากนะในระหว่างไหนท่านไปนะไฟในโลกต้องดับนะแม้ไอ้สัตว์ในโลกนั่นล่องเกลียวกล่าวเที่ยวได้รับความสุขหายใจได้เงี้ยเที่ยวขอให้พระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี่มากอยู่ขอให้พระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี่นานๆนะตอนนั้นพระเถระบอกว่าไม่นานอาจจะมาเยี่ยมเธอชั่วคราวนะในชีวิตของเนี่ยมนุษย์น้อยนะของเธอไม่ต้องกลับต้องการให้ฉันอยู่ยังไงได้นะตอนนั้นจัดนรกนะขอให้บุกมาขอฝากคำไปมนุษย์นะโบย่าตายายลูกหลานเนี่ยตกนรกแล้วได้ทำความชั่วที่นั่นแล้วนะขอให้ท่านฝากท่านไปเนี่ยเขาอยากให้พวกนั้นมีความประมาทเหมือนกับข้าพเจ้าตกนรกอยู่ในสมัยนี้นะตอนนั้นพระอรหันต์กินาศพมาบอกพี่น้องแม่พากันลงห่งร้องไห้เดียวคิดถึงการเรื่องนั้นคิดถึงการเดี๋ยวทีนี้นะมันตกนรกมันสายเกินไปแก้ไม่ได้นะนั่นคล้ายๆกับว่าคนทำคดีอุกชะกันนะฆ่าคนลงไปแล้วนั่นเดี๋ยวติดคุกลงไปแหมเราไปทำคดีกว่านะมันลึกได้ทีหลังนะมันสายเกินไปแก้ไม่ตกนะนั่นเพราะนั้นให้พุทโธพุทโธในดวงจิตนะการตายของเราไม่ครั้งเดียวนะนั่นมหันตทุกข์ใหญ่โตนะไม่จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนอัตภาพนะควรเสียนะจะเอาใจพุทโธให้มันได้หรือเปล่าในตอนนี้นะนั่นแล้วก็ถูกลูกกระสุนปืนดังนั่นแล้วก็ถูกลูกระเบิดดังนั่นถูกความดังการเดินตายนะเดินความเดินหงายตายอยู่เดินอยู่นะนั่นความเดินอยู่ในวังนั้นเวทนามันกล้าหาญนักเลือกถึงพุทโธได้หรือเปล่านะในตอนนี้ทีเดียวนะไอ้ความชำนาญในพุทโธนะสำคัญนักทีเดียวนี่ติดที่ไหนเมื่อจะเกิดแต่ที่นั่นในระหว่างที่เธอนะถอดใจจิตลงไปแล้วนะจิตที่ไหนก็จะเกิดที่นั่นนะพระอาตมาพูดบ่อยๆนะอย่างพระนะที่บวชในสำนักพระพุทธเจ้านะคุณพราหมณ์คนหนึ่งเมื่อบวชแล้วเธอไปเดินทุดงปีหนึ่งปีที่สองมาเขาถวายผ้าชาดกในจังหวัดอื่นนะในเมืองอื่นนะนั่นหยาบเนี่ยผ้าชาดกในตอนนั้นหยาบนะมาฝากศีรษะไว้นะนั่นมาฝากศีรษะไว้แล้วก็เธอก็เดินทุดงเรื่อยๆไปศีรษะมาคลีดูนะเป็นของที่หยาบมาฟักมาฟันเนี่ยนั่นมาแช่น้ำสมัยมาคลีทอสมัยเป็นของที่ประณีตไว้ให้น้องชายนะนั่นต่อไปน้องชายไปอนิจจังไม่เที่ยงจีวรนะไปบวชมาไม่ได้ถ่ายถอนนะนั่นเขาเรียกว่าจีวรสำรวจให้คำคลาไปแล้วเนี่ยนั่นไม่ใครถวายในครั้งนั้นแต่ต้องมาหาพี่สาวทวงเอาผ้าคืนนะนั่นพี่สาวเอาให้ส่งให้เธอมาเคลียร์ดูไม่ใช่ของฉันนะของฉันยาวกว่านี้นะตอนนั้นพี่สาวต้องปลอบใจเธอนะเธอเป็นน้องนะเธอบวชนะฉันรักเธอนะเธอจะเอายาออกจากนรกนะถ้าฉันแปลของยาไปเป็นของประณีตให้เธอใช้นะตอนนั้นพระดีอกดีใจหอบผ้าเข้าวัดเศรษฐพลเนี่ยแม้จิตใจของพระเจ้าพระสงฆ์ช่วยเย็บเนี่ยอ้าวเย็บเนี่ยยอดดีงามแล้วเนี่ยพระองค์นั้นน่ะพับไว้บนหัวนอนนะขึ้นลงกดนะชูขึ้นบ่อยๆนะนะหัวใจติดเข้าเครื่องแล้วจีวรนะที่ประณีตนะอีกงามที่สุดนะนั่นอันนี้จังไม่เที่ยงเธอตายไปซะแล้วเนี่ยอ้าวเป็นเลนซะแล้วตัวเล็กๆเทียนั่นหวงจีวรซะแล้วเทียในคราวนั้น
1: พระพุทธเจ้าแตกศอกนะไม่เหมือนเสียศอกทุกวันนี้นะไอ้ความแตกศอกในตอนนั้นไอ้ความติดของเธอนะเรศตรงไปเป็นแรงตัวเล็กๆเลยนะนั่นหวงจีวรเนี่ยนะนั่นทีนี้จะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเกิดของพระพุทธเจ้าเทียมธรรมดาพระพุทธเจ้าเวลาเช้าพระองค์บิณฑบาตนะฉันบิณฑบาตเสร็จแล้วบรรโทมนะนั่นถึงเวลาเย็นปฐมยามพระองค์ให้องค์ว่าแก่ภิกษุภิกขุในอุบาสกอุบาสิกานะนั่นให้แผ่เทียพระองค์ทรมานพวกในเดียวนั่นแล้วที่มัชฌิมยามกลางคืนนะพระองค์แก่มหาเทวดามาจากตุนหิตตังสีนะนั่นเพื่อให้ความเผ็ดของเทวดาออกอินดวงจิตนะนั่นปฐมสมัยนานคือหมายความว่าพระองค์หน้าเพ่งโดนะใครจะถูกในยานของตถาคตนะนั่นเพ่งไปเพ่งมาเพ่งทะเวททั้งสี่นะเข้าไปในวัดของพระองค์นะนั่นพระองค์ก็นึกในใจว่าเอ๊ะเมื่อวันเธอเนี่ยพระนะที่ตายไปเกิดที่ไหนหาพระหวันไม่เห็นแล้วหานรกอบายภูมิไม่เห็นแล้วโลกจักก็เป็นเลนแล้วเดียววันพรุ่งนี้ตถาคตต้องไปช่วยแด่เลนเพราะยังไงนะอ้าวพระตายแล้วไอ้จีวรนั่นเป็นของสงฆ์สงฆ์ได้แก่กันนะประชุมกันนะนั่นจะได้แก่กันบางคนละชิ้นละชิ้นเดียวนั่นสถาคตต้องช่วยไม่ช่วยไม่ได้ไอ้เลนนะหวงจีวรอยู่หากว่าแก่กันแล้วนั่นเลนจะโกรธทั่วกันโดยสีนี้ไปตกนรกนะถวันสถาคตต้องช่วยนะระหว่างนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคเดินไปสงฆ์ก็ประชุมกันจะแจกจีวรไปแล้วเดียวองค์ก็ถามว่าพวกเธอนะประชุมกันยังไงนะอ้าวประชุมอย่างนี้พุทธเจ้าค่ะมรดกพระที่ตายไปนั้นตกเป็นของสงฆ์ได้แก่กันแล้วพุทธเจ้าค่ะไหนๆดูที่พระพุทธเจ้านะเอาพระองค์เอื้อมพระหัตถ์เอาจับจีวรหนึ่งแล้วตาพระองค์ตาพระมหาบุรุษน่ะเหลือบดูนะแหมนี่อะไรนะคือพระหัตถ์นะนั่นตอนนั้นสงฆ์ทั้งหลายแหมดูนะพิลึกพิเลเดียวหัวชนกันแค่ไม่ใช่เอื้องไกลพุทธเจ้าค่ะนี่เป็นแรงตัวเล็กๆน่ะมันเว้งไปเว้งมาอยู่กันในตอนนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคหยุดอย่าเพิ่งแจกนะไอ้เล่นไม่อายุ7วันรอซะก่อนนะใครแจกระหว่างเวลานี้น่ะเล่นไปโกรธพวกเธอเลยไม่ตกนรกรอซะก่อนถึง7วันนะเล่นเนี่ยตายไปสู่บนสวรรค์เทวโลกด้วยอำนาจปาฏิโมกข์ของท่านที่รักษาสัมมาวจรแม้ท่านองค์นั้นยังไม่สำเร็จมรรคผลนะนั่นเพียงแต่รักษาความเมตตาในปฏิโมกข์ไปสู่โลกสวรรค์นั่นนี่แหละฉันใดก็ได้พวกเรานะมันหลายนาทีเดียว1ทำราชการก็มี2เป็นพ่อค้าก็มี3เป็นชาวสวนก็มีชาวนาก็มีนะชาวอยู่ในมนุษย์โลกนะนั่นเวลาใกล้จะตายสำคัญนักเดียวไอ้ชาวนานะนั่นตายลงไปแล้วอ้าวนาทุกคนควรจะตายลงไปแล้วนะนาของเรายังไม่ได้เก็บเกี่ยวยังไงอย่างนี้เดียวตายปุ๊บนะไหนเป็นปูไปซะแล้วนั่นเป็นปูนะนั่นแล้วทีนี้นะบริสุทธิ์ถึงเรือนเนี่ยเช่นมาฟังเทศนะตายในระหว่างนี้นะอ้าวเรือนของเราจะเป็นยังไงฮะอ้าวตายลงไปติดเรือนซะแล้วเนี่ยเป็นตุ๊กแกซะแล้วนั่นไม่อย่างนั้นชาวสวนนะอ้าวติดสวนนะทุเรียนของเราเป็นยังไงเงาะของเราเป็นยังไงนั่นนี่อ้าวตายไปเป็นดวงแล้วนะเกาะอยู่ในต้นไม้ทุเรียนซะแล้วเนี่ยนี่แหละฉันใดก็เลยขอให้ตั้งอกตั้งใจมากเดี๋ยวให้เช่นในพุทธะให้มากไปเลยนะนั่นพระอาจารย์มั่นท่านว่าคนไหนฝึกหัดภาวนาเรื่อยๆนั้นไปง่ายที่สุดไปง่ายที่สุดนะไม่เด่นนะมันเข้ารู้จักอารมณ์นะอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้มันเข้ามันออกเลยมันชำนาญนะนั่นเข้าสุขภวังค์ไปเลยทีเดียวนั่นไปง่ายไปอย่างสุขตอไปดีด้วยนะนั่นคนที่ไม่รู้จักพุทโธอ้าวทั้งเด่นทั้งอะไรสารพัดทุกอย่างอ้าวคติของเราจะไปเกิดที่ไหนเอายุ่งแล้วเดียวเป็นนิวรณ์แล้วนั่นเหตุนั้นเองแหละขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากเดียวนั่นยกตัวอย่างพระพุทธเจ้านะในสมัยใดในครั้งนั้นมันมีกาเศรษฐีนะป่วยอย่างเต็มที่เดียวพระองค์ได้ทราบว่าคือหาบดีของพระคือว่าคือหาบดีป่วยหนักเรียกพระเสด็จบทมาเรียกพระอานนท์มาเนี่ยอนอนท์เสด็จบทนะไปเยี่ยมคือหาบดีนะเธอไม่คุ้มมากนะเธอสร้างวัดสร้างวาสถาคตไม่มีเวลาซะแล้วเดียวนะเธอไปนะตอนนั้นพระเสด็จบทไปแล้วพระอานนท์ประชาสมณะเดินตามหลังไปนะนั่นไปมาคนมากซะด้วยนะดูใจของบริษัทเศรษฐีจะขอใจได้ข้างนั้นนะตั้งหมื่นๆทีนะในเรือนของเธอและอีกประการหนึ่งบริษัทเศรษฐีนะนอนเตียงอยู่ในท่ามกลางเดียวพระเสด็จบทแหวกตัวของอุทางเข้าไปเดียวนะครับกับพระอานนท์นะนั่นไปถึงแล้วพระเสด็จบทนั่งอยู่ข้างหัวพระอานนท์อยู่ที่กลาง พระบุตรถามเบญจกาเศรษฐีนะเป็นยังไงการป่วยนะเบญจกาเศรษฐีมาแหมเต็มเทนะพระพุทธเจ้านะเดี๋ยวนี้คล้ายๆกับว่าเมื่อก่อนที่กำเริบเพียรนะคมเครียดนะจะตัดสายใจซะแล้วงั้นตอนนั้นพระพุทธบุตรนะถามว่าท่านระลึกได้ไหมธรรมะนะการบำเพ็ญทานภาวนาของท่านนะระลึกได้ไหมตอนนั้นเบญจกาเศรษฐีนะอ้าวระลึกได้ข้าพเจ้าเป็นโชดาบันนะไม่หลงไม่ลืมนะอย่างนั้นอย่างนี้นะนั่นตอนนั้นพระเทวบุตรดีอกดีใจว่าคือหักบดีไม่เสียท่าเดียวจำจิตได้คำนวณได้เดียวนะแล้วก็ท่านก็ลากลับนะเมื่อลากลับกับพระอนนท์ไปแล้วไหนเท้าของพระเทวบุตรย่างเข้าวัดนะบิณฑิกาเศรษฐีคำกริยาตายแล้วเดียวนั่นจะเกิดนะเป็นชั้นดุสิตนะจะเกิดในชั้นดุสิตนะรับสมบัติท่านโดยสุดพระโชดาบันมหึมากกว่าทั่วเทพทั้งหลายนะนั่นนี่แหละฉันใดก็ได้ทานตั้งอกตั้งใจให้รักตัวที่สุดใครๆก็ไม่ชอบไอ้ในโลกนะได้กันไอ้ในโลกไอ้หญิงในโลกเนี่ยผู้ชายในโลกเนี่ยโกรธเลยเพราะเป็นของที่ต่ำช้าเรื่องนะไอ้สวรรค์นี่สำคัญนักนะยาดีเนี่ยท่านอาจารย์มั่นท่านกล่าวว่าเวลาตายไปนะอย่าไปพักในโลกนะอาบายภูมิหนังสือนะมันร้อนไงคอยพักบนสวรรค์นะรอพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมากลับนะจะได้เคลื่อนจากสวรรค์มาเกิดทำศาสนาของพระองค์นะนั่นแม้เรื่องศาสนาสมเด็จกลายยังรออยู่นะนั่นพุทธทันดอนหนึ่งนะศาสนาสมณโคดมหายไปแล้วเนี่ยพุทธทันดอนหนึ่งแผ่นดินสูงโยต์หนึ่งมีพระพุทธเจ้ามากลับอีกครั้งหนึ่งพระเบ็ดกลายมากลับแล้วในตอนนั้นในสวนจะกลับแม้ที่เล็กเตี้ยนะไม่มีพระพุทธเจ้ามากลับนะนานที่สุดเตี้ยนะตัวองค์อื่นมาได้สิบองค์นะสิบองค์อนาคตนะเก้าองค์ไปไกลในกลับนี้นะยังช่างปาริไลนะพยามาหนึ่งนะภาพช่างนาคเลนะพระเจ้าไปเสนาโกศลนะนะพยามานะนั่นอยู่กับข้างหน้านะนี่นะเป็นนับกลับนับกันไม่ได้เดี๋ยวอนาคตข้างหน้านะตัวของนั่นจะมากลับในโลกนะนั่นนี่แหละฉันได้บริหารตั้งอกตั้งใจให้ฝึกหัดจะได้เนื้อทีเดียวพุทโธพุทโธฟอกอัธยาศัยอีกประเนยทีเดียวนะนั่นเจ้าประทับในดวงจิตของใครจิตของนั่นต้องสูงนะนั่นสูงนะแก่กล้านะนั่นพวกท่านทั้งหลายนะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกานะนั่นบุตรของพระพุทธเจ้านะนั่นอุบาสิการาชธิดายศใหญ่ลูกของกษัตริย์กล่าวคือพระพุทธเจ้าโพธานะมงกุฎราชกุมารนั่นยศใหญ่เดียวเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเดียวบุตรของกษัตริย์นะกษัตริย์ในที่นี้ไม่ใช่กษัตริย์โลกีนะกษัตริย์อย่างเอกนะโลกุตระนะพระพุทธเจ้านะนั่นมียศมากเหลือเกินพวกท่านนะนั่นอะไรๆต้องกลัวผีต้องกลัวอะไรต้องกลัวหมดนะใครจะมาทำร้ายนะตัวกษัตริย์นะจะเดือดหัวขาดนะอย่างนั้นเขากลัวเขาเกรงกลัวพระพุทธเจ้ามากที่สุดนะนั่นอีศกนี้มีเดชชาติภาพมากที่เราเนี่ยนี่แหละฉันใดก็เลยขอให้ตั้งอกตั้งใจตั้งใจอย่าประมาทนะนั่นเมื่อท่านทั้งหลายได้สดับกลับฟังแล้วโอปิโกนอตริโยในข้อวัดนะปฏิบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะก็เห็นอานิสงส์ในพระพุทธศาสนาโดยง่ายสมควรแก่กาลเวลาและอัตมาวิสัชนามาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้มะเนชอติระสอยาถาสัพพิติโยวัชันตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีดีขายุกภวะอาภิวาทนาสีริกษะนิจังอุทธาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัชันติอายุวันโนสุขังพระลัง
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ลุยจันทสาโรวัดตั้มผาบิ้งอำเภอเมืองจังหวัดเลยเมื่อวันที่18เดือนกันยายนพุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่าหลักการภาวนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอบทตอนที่33ครับ
3: เราเองก็นับเข้าในจำนวนสัตว์โลกผู้ขี้คลาดหวาดกลัวทุกข์จะปฏิบัติตัวอย่างไรกับทุกข์ที่กำลังแสดงอยู่นี้จึงจะเป็นผู้องอาจกล้าหาญด้วยความจริงเป็นพยานเอาละ เราต้องสู้กับทุกข์ด้วยสติปัญญาตามทางศาสดาและครูอาจารย์สั่งสอนไว้เมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์มั่นท่านก็ได้เมตตาสั่งสอนอย่างถึงใจไม่มีทางสงสัยท่านสอนว่าให้สู้ด้วยสติปัญญาโดยแยกแยะขันธ์นั้นๆออกดูอย่างชัดเจนก็เวลานี้ทุกขเวทนาเป็นขันธ์อะไรเป็นรูปเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณและเป็นจิตได้มั้ยถ้าเป็นไม่ได้ทำไมเราจึงเหมาเอาทุกขเวทนาว่าเป็นเราเป็นเราทุกเราจริงๆคือทุกขเวทนานี้หรืออะไรกันแน่ต้องให้ทราบความจริงกันในวันนี้ถ้าเวทนาไม่ดับและเราไม่รู้แจ้งทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาอย่างจริงใจแม้จะตายไปกับที่นั่งภาวนานี้เราก็ยอมแต่จะไม่ยอมลุกจากที่ให้ทุกขเวทนาหัวเราะเย้ยหยันเป็นอันขาดนับแต่ขณะนั้นสติปัญญาทำการแยกแยะห้ำหั่นกันอย่างเอาเป็นเอาตายเข้าว่าระหว่างสงครามของจิตกับทุกขเวทนาต่อสู้กันอยู่เวลานั้นกินเวลา5ชั่วโมงจึงได้รู้ความจริงจากขันธ์แต่ละขันธ์ได้เฉพาะอย่างยิ่งรู้เวทนาขันธ์อย่างชัดเจนด้วยปัญญาทุกขเวทนาดับลงในทันทีที่พิจารณารอบตัวถึงที่ท่านว่าท่านได้เริ่มเชื่อสัจธรรมมีทุกขสัจเป็นต้นว่าเป็นของจริงแต่บัดนั้นมาอย่างไม่หวั่นไหวแต่นั้นมาเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆขึ้นมาใจมีทางต่อสู้กันเพื่อชนะทางสติปัญญาไม่อ่อนแอปวกเปียกใจมักได้กำลังในเวลาเจ็บป่วยเพราะเป็นเวลาเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายกันจริงๆทำที่เคยถือเป็นของเล่นโดยไม่รู้สึกตัวมาประจำนิสัยปุถุชนในเวลาธรรมดาไม่จนตรอกก็แสดงความจริงให้เห็นชัดในเวลานั้นขณะพิจารณาทุกขเวทนารอบแล้วทุกดับไปใจก็รวมลงถึงฐานของสมาธิหมดปัญหาต่างๆทางกายทางใจไปพักหนึ่งจนกว่าจิตถอนขึ้นมาซึ่งกินเวลาหลายชั่วโมงมีอะไรค่อยพิจารณากันต่อไปอีกด้วยความอาถรรพ์ต่อความจริงที่เคยเห็นมาแล้วท่านว่าเมื่อจิตรวมลงถึงฐานสมาธิเพราะอำนาจการพิจารณาแล้วไข้ได้หายไปแต่บัดนั้นไม่กลับมาเป็นอีกเลยจึงเป็นที่น่าประหลาดใจว่าเป็นไปได้อย่างไรข้อนี้สำหรับผู้เขียนเชื่อทั้งร้อยไม่ขัดขานเพราะเคยพิจารณาแบบเดียวกันนี้มาบ้างแล้วผลก็เป็นแบบเดียวกับที่ท่านพูดให้ฟังไม่มีผิดกันเลยจึงทำให้สนิทใจตลอดมาว่าธรรมโอสถสามารถรักษาโรคได้อย่างลึกลับและประจักษ์กับท่านผู้ปฏิบัติที่มีนิสัยในทางนี้โดยมากพระธุดงค์กรรมฐานท่านชอบพิจารณาเยียวยาธาตุขันธ์ของท่านเวลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงียบๆโดยลำพังไม่ค่อยระบายให้ใครฟังง่ายๆนอกจากวงปฏิบัติด้วยกันและมีนิสัยคล้ายคลึงกันท่านจึงสนทนากันอย่างสนิทใจที่ว่าท่านบำบัดโรคด้วยวิธีภาวนานั้นมิได้หมายความว่าบำบัดได้ทุกชนิดไปแม้ท่านเองก็ไม่แน่ใจว่าโรคชนิดใดบำบัดได้และโรคชนิดใดบำบัดไม่ได้แต่ท่านไม่ประมาทในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวท่านถึงร่างกายจะตายไปเพราะโรคในกายแต่โรคในจิตคือกิเลสอาสวะต่างๆก็ต้องให้ตายไปด้วยอำนาจธรรมโอสถท่านบ้างเหมือนกันฉะนั้นการพิจารณาโรคต่างๆทั้งโรคในกายและโรคในใจท่านจึงไม่ได้ลดละทั้งสองทางโดยถือว่าเป็นกิจจำเป็นระหว่างขันธ์กับจิตจำต้องพิจารณาและรับผิดชอบกันจนวาระสุดท้ายพระอาจารย์องค์นี้ท่านชอบรักษาไข้ด้วยธรรมโอสถตลอดมาครั้งหนึ่งท่านพักอยู่ภูเขาแถบจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นที่ชุกชุมด้วยไข้มาลาเรียหลังจากฉันเสร็จวันนั้นก็เริ่มไข้จับสันขึ้นในทันทีทันใดผ้าห่มกี่ผืนก็มีแต่หนักตัวเปล่าๆหาความอุ่นไม่มีเลยท่านจึงสั่งให้งดการบำบัดหนาวทางภายนอกจะบำบัดทางภายในด้วยธรรมดังที่เคยได้ผลมาแล้วและสั่งให้พระหลีกจากท่านไปให้หมดและให้รอจนกว่ามองเห็นบานประตูกระต๊อบกุฏิเล็กๆเปิดเมื่อไรค่อยมาหาท่านเมื่อพระไปกันหมดแล้วท่านก็เริ่มภาวนาพิจารณาทุกขเวทนาดังที่เคยพิจารณามาทราบว่าเริ่มแต่9นาฬิกาคือ3โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงจึงลงกันได้ไข้ก็สางและหายไปแต่บัดนั้นจิตก็รวมลงถึงฐานและพักอยู่ราว2ชั่วโมงเสร็จจนร่วม6โมงเย็นจึงออกจากที่สมาธิภาวนาด้วยความเบากายเบาใจไม่มีอะไรมารบกวนอีกเลยไข้ก็หายขาดจิตก็ปราดเปรื่องลือเรื่องในองค์ท่านและอยู่ด้วยวิหารธรรมเรื่อยมาจนปัจจุบันท่านเป็นพระที่อาถรรพ์เฉียบขาดทางความเพียรมากยากจะหาผู้เสมอได้องค์หนึ่งแม้อายุจะก้าวเข้าวัยชราภาพแล้วแต่การทำความเพียรยังเก่งกล้าสามารถเสมอมามิได้ลดละ เดินจงกรมแต่ละครั้งตั้ง 5-6 ชั่วโมงจึงหยุดพักแม้แต่พระหนุ่มๆยังสู้ท่านไม่ได้นี่แหละความเพียรของปราชญ์ท่านต่างกับพวกเราอยู่มากซึ่งคอยแต่จะคว้าหาหมอนเอาท่าเดียวประหนึ่งหมอนเป็นสิ่งประเสริฐเลิศกว่ามรรคผลนิพพานเป็นไหนๆคิดดูแล้วน่าอับอายตัวเองที่เก่งในทางไม่เป็นสาระที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาท่านนึกถึงอะไรสิ่งนั้นมักจะมาตามความรำพึงนึกคิดท่านเสมอเช่นนึกถึงช้างว่าหายหน้าไปไหนเป็นปีๆแล้วไม่เห็นผ่านมาทางนี้บ้างเลยหรือถูกในพรานยิงตายซะแล้วพอตกกลางคืนดึกๆช้างตัวนั้นก็มาหาจริงๆและเดินตรงเข้ามายังกุฏิที่ท่านพักอยู่มายืนลูบคลำสิ่งต่างๆในบริเวณกุฏิท่านพอให้ทราบว่าเขามาหาแล้วก็กลับเข้าป่าเข้าเขาและหายเงียบไปเลยไม่กลับมาอีกเวลารำพึงนึกถึงเสือก็เหมือนกันว่าเสือที่เคยเดินผ่านมาที่นี่บ่อยๆบัดนี้หายหน้าไปไหนนานแล้วไม่เห็นมาอีกหรือถูกเขาฆ่ากันตายหมดแล้วเพียงนึกถึงเสือตอนกลางวันแต่พอตกตอนกลางคืนเสือก็มาเที่ยวเพ่นพ่านภายในวัดและบริเวณที่ท่านพักอยู่จริงๆพอเป็นนิมิตให้ท่านทราบว่าเขายังอยู่ยังไม่ตายดังที่วิตกถึงแล้วก็หนีไปไม่มาซ้ำๆซากๆอีกเลยท่านเล่าว่าตอนนึกถึงสัตว์ต่างๆรู้สึกแปลกอยู่มากผิดธรรมดาพอนึกถึงทีไรถึงสัตว์ชนิดไรสัตว์ชนิดนั้นมักจะมาหาท่านแทบทุกครั้งที่นึกถึงเขาคล้ายกับมีอะไรไปบอกข่าวให้สัตว์นั้นทราบและให้มาหาท่านพระวิเศษทางภายในอย่างท่านคงมีเทพาอารักคอยให้อารักขาและคอยอำนวยความสะดวกตามความคิดเห็นต่างๆอยู่เสมอพอคิดอะไรขึ้นมาจึงมักมีเครื่องสนองตอบทางความคิดเสมอมาถ้าไม่มีทำไมจะมีอะไรมาหาท่านตามความคิดเสียทุกครั้งเช่นนั้นอย่างเราท่านคิดคนละกี่พันเรื่องละกี่ร้อยกี่พันหนก็ไม่เห็นมีอะไรมาตอบสนองความคิดความต้องการบ้างเลยพอให้ทราบว่าเราก็มีอะไรดีๆพอตัวผู้หนึ่งที่ควรได้รับความเทิดทูนอย่างท่านนอกจากคิดลมๆแรงๆไปพอให้กวนใจได้รับความลำบากทรมานเปล่าๆเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรพอเป็นชิ้นดีแฝงมาบ้างเลยจึงน่าอับอายความคิดของตัวที่ขนแต่กองทุกข์มาให้วันละกี่ร้อยกี่พันเรื่องจนสมองทื่อหมดกำลังที่จะทำงานต่อไปพระอาจารย์องค์นี้ท่านมีลูกศิษย์มากมายทั้งพระเนรและคารวะจากภาคต่างๆของเมืองไทยมาศึกษาอบรมศีลธรรมกับท่านเสมอมิได้ขาดแต่ทุกวันนี้ท่านพยายามรักษาความสงบเฉพาะองค์ท่านมากกว่าปกติที่เคยเป็นมาเพื่อวิบากขันธ์จะได้สืบต่อกันไปเท่าที่ควรและเพื่อทำประโยชน์แก่โลกที่ควรได้รับซึ่งมีอยู่มากมายปกติหลังจากฉันเสร็จแล้วท่านเริ่มเข้าทางจงกรมทำความเพียรราว 1-2 ชั่วโมงแล้วออกจากทางจงกรมเข้าห้องพักและทำภาวนาต่อไปจนถึงบ่าย 2 โมงถ้าไม่มีธุระอื่นๆก็เข้าทางจงกรมทำความเพียรต่อไปจนถึงเวลาปัดกวาดลานวัดท่านถึงจะออกมาจากที่ทำความเพียรหลังจากสงน้ำเสร็จก็เข้าทางจงกรมและเดินจงกรมทำความเพียรต่อไปถึง 4 หรือ 5 ทุ่มจึงหยุดแล้วเข้าที่สวดมนต์ภาวนาต่อไปจนถึงเวลาจำวัดแล้วพักผ่อนร่างกายราว 3 นาฬิกาคือ 9 ทุ่มเป็นเวลาตื่นจากจำวัดและทำความเพียรต่อไปจนถึงเวลาโคจรบิณฑบาตจึงออกบิณฑบาตมาฉันเพื่อบำบัดกายตามวิบากที่ยังครองอยู่นี่เป็นกิจวัตรประจำวันที่ท่านจำต้องทำให้ขาดได้นอกจากมีธุระจำเป็นอย่างอื่นเช่นถูกนิมนต์ไปในที่ต่างๆก็มีขาดไปบ้างท่านผู้มีคุณธรรมสูงขนาดนี้แล้วท่านไม่หวังความสุขรื่นเริงจากอะไรยิ่งกว่าความสุขรื่นเริงในธรรมภายในใจโดยเฉพาะท่านมีความเป็นอยู่อันสมบูรณ์ด้วยธรรมภายในอยู่ในท่าอิริยาบถใดใจก็มีความสุขเสมอตัวมันเจริญขึ้นและเสื่อมลงอันเป็นลักษณะของโลกที่มีความเจริญกับความเสื่อมเป็นของคู่กันทั้งนี้เพราะท่านมีใจดวงเดียวที่บริสุทธิ์สุดส่วนมีธรรมแท่งเดียวเป็นเอกีภาพไม่มีสองกับอะไรพอจะเป็นคู่แข่งดีแข่งเด่นจึงเป็นความสงบสุขที่หาอะไรเปรียบไม่ได้จิตที่มีความบริสุทธิ์เต็มภูมิเป็นจิตที่มีความสงบสุขอย่างพอตัวไม่ต้องการอะไรมาเพิ่มเติมส่งเสริมให้เป็นความกระเพื่อมกังวลเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์แก่จิตดวงนั้นเลยแม้แต่น้อยท่านที่ครองจิตดวงนี้จึงชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบความเกลื่อนกลนวุ่นวายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องรบกวนความสงบสุขในหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างพอตัวให้กระเพื่อมรับทราบทางทวารต่างๆท่านจึงชอบหลีกเร้นอยู่ตามอัธยาศัยซึ่งเป็นการเหมาะกับจริตนิสัยที่สุดแต่ผู้ไม่เข้าใจตามความจริงของท่านก็มาคิดไปต่างๆว่าท่านไม่ต้อนรับแขกบ้างท่านรังเกียจผู้คนบ้าง ท่านหลบหลีกเอาตัวรอดแต่ผู้เดียวไม่สนใจอบรมสั่งสอนประชาชนบ้างความจริงก็เป็นดังที่เรียนมานั่นเองการอบรมสั่งสอนคนจะหาใครที่อบรมด้วยความบริสุทธิ์ใจและเต็มไปด้วยความเมตตาไม่สนใจกับอามิตรหรือสิ่งตอบแทนใดๆเหมือนท่านรู้สึกจะหายากมากเพราะการอบรมสั่งสอนคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยท่านสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงจริงและมุ่งประโยชน์แก่ผู้รับด้วยความเมตตาหาที่ตำหนิไม่ได้นอกจากที่ไปรบกวนท่านแบบนอกลู่นอกทางดังที่เขียนผ่านมาแล้วเท่านั้นจึงไม่อาจต้อนรับและสั่งสอนได้ทุกรายไปพระสุดวิสัยของพระจะทำไปนอกลู่นอกทางตามคำขอร้องเสียทุกอย่างของผู้ไม่มีขอบเขตความพอดีท่านเองก็พลอยได้รับความลำบากและเสียหายไปด้วยที่น่าสงสารการจำพรรษาบางปีท่านจำที่ภูเขาองค์เดียวโดยอาศัยชาวไร่เพียง 2-3 ครอบครัวเป็นที่โคจรบิณฑบาตท่านว่าเป็นความผาสุกเย็นใจอย่างยิ่งในชีวิตของนักบวชเพื่อปฏิบัติธรรมวันคืนหนึ่งๆเต็มไปด้วยความเพียรไม่มีภารกิจการใดๆเป็นเครื่องกังวลเวลาเป็นของตัวความเพียรเป็นของตัวทุกๆอิริยาบถจิตใจกับธรรมเป็นของตัวในอิริยาบถ ทั้งปวงไม่มีอะไรมาแบ่งสรรปันส่วนพอให้เบาบางลงไปจากปกติเดิมวันคืนเดือนปีของนักบวชผู้มีราตรีเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากจนหาอะไรเทียบไม่ได้ท่านว่าตอนท่านจำพรรษาองค์เดียวที่ภูเขาแห่งหนึ่งเขตจังหวัดสกลนครกับกาฬสินธุ์ต่อกันซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านราว 3-400 เส้นที่นั่นมีสัตว์ป่าชุกชุมมากเช่นเสือช้างกระทิงวัวแดงอีเก้งหมูกวางต่างๆเวลากลางคืนจะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านี้ร้องกังวานป่าและเที่ยวหากินมาใกล้ๆบริเวณที่ท่านพักอยู่แทบทุกคืนบางครั้งแทบมองเห็นตัวมันเพราะมาใกล้ๆที่อยู่ท่านเองรู้สึกเพลิดเพลินไปกับสัตว์เหล่านี้ด้วยความเมตตาสงสารเขาปีท่านเข้าไปจำพรรษาอยู่องค์เดียวในภูเขาลูกนี้แต่จำไม่แน่ว่าเป็นพ.ศ.เท่าไรจำได้แต่เพียงว่าท่านจำพรรษาที่นั่นหลังจากท่านอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วไม่นานนักท่านว่าในพรรษานั้นเวลาทำสมาธิภาวนาปรากฏว่าท่านอาจารย์มั่นมาเยี่ยมและแสดงสัมโมทนียธรรมให้ฟังเสมอตลอดพรรษาการทำข้อวัดในบริเวณท่านที่พักจำพรรษาตลอดการจัดบริการต่างๆไม่ถูกต้องประการใดท่านได้ตักเตือนอยู่เสมอพรรษานั้นจึงเป็นเหมือนอยู่กับองค์ท่านอาจารย์มั่นตลอดเวลาท่านมาแสดงประเพณีของพระธุดงค์ผู้มุ่งต่อความหลุดพ้นให้ฟังว่าธุดงค์ขวัตต่างๆควรรักษาให้ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ประทานไว้อย่าให้เคลื่อนคลาดและยกธุดงค์ขวัตสมัยที่ท่านพาหมู่คณะปฏิบัติเวลามีชีวิตอยู่ขึ้นแสดงซ้ำอีกเพื่อความแน่ใจว่าที่ผมพาหมู่คณะดำเนินตลอดวันสิ้นอายุของผมก็เป็นธุดงค์ขวัตที่แน่ใจอยู่แล้วไม่มีสงสัยจึงควรเป็นที่ลงใจและปฏิบัติตามด้วยความเอาใจใส่และอย่าพึงเข้าใจว่าศาสนาเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าและเป็นสมบัติของพระสาวกองค์หนึ่งองค์ใดแต่เป็นสมบัติของผู้รักใคร่สนใจปฏิบัติทุกๆคนที่มุ่งประโยชน์จากศาสนาพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านไม่ทรงมีส่วนอะไรกับศาสนาที่ประทานไว้สำหรับโลกเลยอย่าไปเข้าใจว่าพระองค์และสาวกทั้งหลายจะพลอยมีส่วนดีและมัวหมองไปด้วยจะปฏิบัติผิดหรือถูกประการใดก็เป็นเรื่องของเราเป็นรายๆไปไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านมาปฏิบัติอยู่ที่นี่ก็เป็นความมุ่งหมายของท่านโดยเฉพาะการปฏิบัติผิดหรือถูกจึงเป็นเรื่องของท่านเองโดยเฉพาะเช่นกันฉะนั้นจงทำความระมัดระวังการปฏิบัติเพื่อความอยู่สบายในทิฏฐธรรมท่านเองก็กำลังจะเป็นอาจารย์ของคนจำนวนมากจึงควรทำกรุยหมายที่ถูกต้องดีงามไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กุลบุตรสุดท้ายภายหลังผู้ดำเนินตามจะไม่ผิดหวังความเป็นอาจารย์คนนั้นสำคัญมากจึงควรพิจารณาด้วยดีอาจารย์ผิดเพียงคนเดียวอาจพาให้คนอื่นๆผิดไปด้วยเป็นจำนวนมากมายอาจารย์ทำถูกเพียงคนเดียวก็สามารถนำผู้อื่นให้ถูกด้วยไม่มีประมาณเช่นเดียวกันท่านควรพิจารณาเกี่ยวกับความเป็นอาจารย์หมู่มากให้รอบคอบเพื่อคนอื่นจะมีทางเดินโดยสะดวกราบรื่นไม่ผิดพลาดเพราะความยึดเราเป็นอาจารย์สั่งสอนคำว่าอาจารย์ก็คือผู้ฝึกสอนหรืออบรมกิริยาความเคลื่อนไหวที่แสดงออกแต่ละอาการควรให้ผู้อาศัยยึดเป็นหลักดำเนินได้ไม่เป็นกิริยาที่แสดงออกจากความผิดพลาดเพราะขาดการพิจารณาไตรตรองก่อนแสดงออกมา พระพุทธเจ้าที่ว่าทรงเป็นศาสดาสอนโลกนั้นไม่ได้เป็นศาสดาเพียงเวลาแสดงธรรมให้พุทธบริษัทฟังเท่านั้นแต่ทรงเป็นศาสดาอยู่ทุกอิริยาบถทรงสีหสายาตคือนอนตะแคงข้างขวาก็ดีประทับนั่งก็ดีประทับยืนก็ดีเสด็จไปในที่ต่างๆแม้ที่สุดเสด็จภายในวัดก็ดีล้วนเป็นศาสดาประจำพระอาการอยู่ทุกอิริยาบถพระองค์ไม่ทรงทำให้ผิดพลาดจากความเป็นศาส

าไม่ได้เป็นอย่างโลกดังกล่าวมาแต่ทรงเป็นศาสดาอยู่ทุกพระอิริยาบถตลอดวันนิพพานแต่ละพระอาการที่แสดงออกทรงมีศาสดาประจำมิได้บกพร่องเลยใครจะยึดเป็นสรณะคือหลักพึ่งพิงเพื่อดำเนินตามเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นโดยไม่เลือกว่าเป็นพระอิริยาบถหรือพระอาการใดจึงสมพระนามว่าเป็นศาสดาของโลกทั้งสามแม้ขณะจะเสด็จนิพพานก็ทรงสีหสายญาณนิพพานไม่ได้นอนทิ้งเนื้อทิ้งตัวกลัวความตายร่ายมนบนเพ้อไปต่างๆดังที่โลกเป็นกันมาประจำแผ่นดินแต่ทรงสีหสายญาณนิพพานส่วนพระไทยก็ทรงทำหน้าที่นิพพานอย่างองอาจกล้าหาญราวกับจะทรงพระชนอยู่กับโลกตั้งกับตั้งกันความจริงคือทรงประกาศความเป็นศาสดาในวาระสุดท้ายด้วยการเข้าฌานและนิโรธสมาบัติ

เรียนเชิญทุกท่านโปรดลุกขึ้นยืนครับแสดงความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังคัจฉามิ
0: พุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: สังฆังสระนังคัจฉามิ
0: สังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ต

0: ติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: สรณะกัมมนังนิทิตัง
0: อามะพันติ
1: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อดินนาดานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
0: วิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังปรูทะมังคะลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะปริตังปรูทะมังคะลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาสายะปริตังปรูทะมังคะลัง

อุดรธานีและหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านตลอดญาติโยมอุบาสิกาและคณะลูกศิษย์วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเรามาร่วมฟังสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีนี้สิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพวกเราประสบนิกรของพระองค์ได้มาร่วมกันวันนี้ฟังพระสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทั้งสองพระองค์พวกเราในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์แห่งพระพันปีหลวงของพวกเราและพระองค์พาพระองค์ได้สร้างคุณประโยชน์มากมายคราวที่เสด็จกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปดูแลประชาชนที่ได้รับความลำบากหรือในถิ่นทุรกันดารเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขถ้าเสด็จไปก็ทำให้สถานที่แห่งนั้นๆได้รับประโยชน์มากมายและก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์พานะพระองค์สมัยที่ทรงงานที่อุดรธานีนะแล้วก็ที่หนองบัวลำพูนะพระองค์ก็ได้เสด็จนะอยู่กับประชาชนชาวอุดรธานีแล้วก็หนองบัวลำพูและว่างๆพระองค์ก็เสด็จนะมาทรงสนทนาธรรมสมัยเมื่อพระหลวงตาท่านยังทรงขันอยู่นะมาสนทนาธรรมที่วัดป่าบ้านตาดกับหลวงตามหาบัวนะพวกเรานะได้บำเพ็ญกุศลนะฟังพระสวดมนต์นะอย่างพระองค์พาก็ได้สิ้นพระชนนะ50วันนะเพิ่งผ่านมานะแล้วก็พวกเราก็ทำจิตภาวนาคือกำหนดจิตภาวนาก็คือกำหนดลมหายใจนะเพื่อให้จิตสงบนะโดยการนั่งเงียบๆนะดูลมหายใจเข้าออกอย่างพุทธเจ้าพระองค์ครั้งเป็นพระสิทธัตถะนะได้เสด็จออกบวชนะก็ได้กำหนดอนาปานสติลมหายใจเข้าออกนะคือนั่งขัดบัลลังก์ที่ใต้ต้นโพใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะที่พวกเราชาวพุทธไปกราบไหว้อยู่ที่ประเทศอินเดียนะได้อบรมอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกนะคือลมยาวเข้ายาวเราก็ทราบว่าลมเข้ายาวนะลมออกยาวเราก็ทราบว่าลมออกสั้นนะคือเราอยู่ที่เราจะกำหนดที่ดั้งจมูกหรือที่กลางอกที่สามแห่งนะแล้วก็ที่ตรงกลางสะดือนะเราก็ไล่ขึ้นมาพอลมเข้าก็เข้าที่ทางจมูกแล้วก็ไปที่กลางอกแล้วก็ไปที่สะดือนะแล้วพอปล่อยลมออกมาก็ไล่ขึ้นมา
สามรอบแล้วเข้าออกสามรอบแล้วมากำหนดที่ดั้งจมูกอย่างเดียวนะดูลมเข้าลมออกเนี่ยนี่คือพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญนะแล้วก็พระองค์ก็ได้บรรลุธรรมชั้นแรกคือบุพเพนิวาสานุสตินะคือระลึกชาติหนหลังของพระองค์ได้นะว่าไปเกิดไปจุติไปเกิดที่ไหนไปอยู่สมาคมไหนทราบหมดเหมือนกันนะคือไปเกิดไปตายไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินะนี่จากการภาวนาการอบรมจิตนะแต่ก่อนไม่ทราบนะไปทำแต่ก่อนไปทำหลายอย่างหลายประเภทเพราะไม่ทราบเพราะทางไม่เคยเดินไปกำหนดไปบำเพ็ญทรมานตัวเองนะอย่างที่ท่านสวดธรรมจักรนี้นะคือท่านบอกว่าทางสองอย่างนะที่ไม่เดินนะก็คืออัตตกิลามัฏฐานโยคนะคือบำเพ็ญตัวเองทรมานตัวเองเปล่าๆนะแล้วก็กามสุขานิการโยคนะคือหมกมุ่นอยู่ในกามนะท่านให้เดินทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทานะคือไม่ไปทางทรมานตัวเองหรือไปทางหมกมุ่นไปในกามนะตรงทางสายกลางพอจิตสงบก็บรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณนะความเกิดความตายของพระองค์นะรู้หมดนะพอกลับมาบำเพ็ญนะจิตอีกครั้งที่สองนี้ทรงบรรลุจตุปาฏิยานนะคราวนี้รู้ชาติผลหลังของมนุษย์ผู้อื่นนะคือคนอื่นสัตว์อื่นนะว่าไปเกิดไปตายที่ไหนนะรู้หมดนะก็ประมวลเข้ามาครั้งที่สามก็ทรงบรรลุอาสวะขยายานนะคือหลุดพ้นจากจิตหลุดพ้นจากกิเลสนะคือการบำเพ็ญของพระองค์นะคือเพื่อจิตสงบแล้วพระองค์ก็พิจารณาสังขารร่างกายนะอย่างที่พระท่านสวดนะรูปังอนิจจังนะรูปังอนัตตานะท่านรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงอันนี้จังนะคือไม่เที่ยงนะก็เป็นไปเพื่ออาพาธนะนะถ้าไม่เที่ยงมันเป็นไปเพื่ออาพาธนะนี่คือการพิจารณาปัญญานะสุดท้ายจิตก็เบื่อหน่ายนะคลายความยินดีนะพอเราพิจารณาไปสังขารร่างกายที่แต่ละท่านแต่ละคนนี่คือมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมันไม่เที่ยงนะจากเด็กนะก็มาเป็นหนุ่มสาวนะก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะจากหนุ่มสาวก็ไปเป็นแก่ชรานะสุดท้ายก็แตกสลายไปนี่คือปัญญาท่านให้พิจารณานะพอเราพิจารณาแล้วนะก็เข้าใจก็ปล่อยวางนะไม่ได้ยึดถือสุดท้ายก็ปล่อยทั้งหมดนะจิตหลุดจากกิเลสทั้งมวลนะเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์นะอย่างพุทธเจ้านะท่านได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณนะได้สำเร็จเป็นพุทธเจ้านะพระองค์แรกนะคือไม่มีใครเป็นครูนะของพระองค์นี่คือการกำหนดจิตภาวนานะอย่างครูบาอาจารย์อย่างหลวงตาอย่างหลวงปู่มั่นนะของพวกเรานะท่านก็กำหนดลมหายใจเข้าออกเหมือนกันแต่ต้องกำกับโดยพุทโธนะพุทโธพุทเข้าโธออกพุทเข้าโธออกนี้นะเพื่อไม่ให้จิตเผลอนะจิตอะไรเราจะได้สืบต่อนะจนสงบ
นะพอจิตสงบแล้วก็ว่างนะเหมือนกับเราไม่มีร่างกายนะเป็นไปได้นะเวลาจิตสงบเพื่อกิเลสสงบแล้วนะไม่วุ่นวายไม่ทำความเดือดร้อนให้จิตนะจิตสงบจิตก็เบาสบายนะพอสงบบ่อยๆก็ให้พิจารณาปัญญานะคือสังขารร่างกายนี่แหละนะคือมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะสุดท้ายก็แตกสลายไปนะนี่คือการอบรมจิตภาวนานะต่อไปก็ขอเชิญนะท่านทั้งหลายนะได้อบรมจิตภาวนานะสัก91วินาที93วินาทีเนาะแล้วก็47วินาทีนะเดี๋ยวจะพาอบรมจิตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลพิจารณาต่อไป

ต่อไปพระสงฆ์จะอนุโมทนานะเป็นภาษาบาลีนะยะทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปา

บัดนี้การประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัจฉรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กราบลาพระรัตนตรัยกราบลาประธานสงฆ์และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และหน้าพระรูปตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับ

เรียนเชิญท่านโปรดลุกขึ้นยืนครับแสดงความเคารพพระฉายาลักษณ์เสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพ

แสดงความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะเรียนธิราเทพยวดีตรงหน้าถวายความเคารพครับโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานและหัวหน้าส่วนราชการครับได้ร่วมบันทึกภาพครับที่บริเวณด้านหน้าพระรูปและหน้าพระฉายาลักษณ์ครับตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับให้ส่วนราชการได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลครับวันนี้ขออนุโมทนากับที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานีโดยการนำของท่านสุทธิโรจน์เจริญธนศักดิ์ปลัดจังหวัดอุดรธานีครับพร้อมส่วนราชการนะครับได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในวันนี้ครับขออนุโมทนาอย่างยิ่งครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569นี้ครับในช่วงเวลา 19:00 นจะมีพิธีทำวัดเย็นและเจริญพระพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในโอกาส113ปีชาตกาลอัจฉริยบูชาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนครับเพื่อน้อมรำลึกแล้วก็แสดงความกตัญญูกตเวทีในส่วนของวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับในช่วงเวลา 7:15 ครับพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับจะได้ออกรับบิณฑบาตที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์นะครับฉะนั้นในช่วงเวลา 7:15 เรียนเชิญผู้ศาสนิกชนครับได้เตรียมความพร้อมที่บริเวณพิพิธภัณฑ์จากนั้นในช่วงเวลา 7:30 ครับพ่อแม่ครูอาจารย์จะออกรับบิณฑบาตที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์จากนั้นครับจะกลับเข้าสู่บริเวณศาลาใหญ่เพื่อที่จะประกอบพิธีทักษิณานุปทานและประกอบพิธีถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรครับพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีครับในวันพุธที่12สิงหาคมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่อยู่บริเวณภายในวัดป่ามะตันแห่งนี้แล้วก็พุทธศาสนิกชนที่รับชมทางไลฟ์สดอยู่ครับกับผมนายมนุเชษฐ์ขติสอนนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีขอยุติการทำหน้าที่พิธีกรแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: อะไรจะมาขีดขวางเอาฟ้ามาสมุทรไม่มีสงสัยว่าใครที่งานมีโยงผมเอาเลยงานเราไม่เอาอะไรมาเป็นแบบเป็นฉบับนิ่งกว่านี้นะโลกสกปรกเอามาเป็นแบบเป็นฉบับได้ยังไงมันก็เลอะเทอะหมดทั้งชาติทั้งศาสนาเข้าได้ไงอันไหนไม่ได้ปัดออกอันไหนได้ยอมรับออกแล้วก็มีผู้มีเกียรติอาชีพขนาดไหนมาพูดมาชี้แจงเรื่องราวอะไรก็ตามถ้ามันขัดตรงนี้แล้วไม่เรื่องด้วยนะเนี่ยเราไม่เห็นจะสำนวนวัวหารคำพูดคำจาว่าพร้อมไปถือสัญญาว่าเป็นของอีกของอีกอย่างเดียวถ้ามันขวางอยู่แล้วมีมือพิจิตรในนั้นแหละตัดออกทันทีออกเลยถึงร่างข้าวใจเราอุตส่าห์พยายามจะเกียกตะกายมาตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานที่จะจมลงทะเลดังที่อ่านเบื้องต้นก็ทราบไม่ใช่แล้วพากันจะเกียกตะกายมาเห็นผลประโยชน์ด้วยมาจนคลื่นขู่ตัวขึ้นมาได้มีสักขีพยานก็ทองความกองเคลื่อนเคลื่อนชุดอยู่นั้นแล้วมาแสดงเหตุผลกลไกตามหลักตามเกณฑ์ที่ถูกต้องแม่นยำมาตลอดเสียหายไปตรงไหนนอกจากจะเป็นที่ภาคภูมิใจในกำลังวังชาของเราและน้ำใจของเราที่ขนขวายมาแสดงในที่แล้วการอ่านก็อ่านตามนี่มันเป็นที่ภาคภูมิใจสั่งว่ามอบเงินที่สองในศาลของมันกันเราเลือกขึ้นมาเลยเราฟังใครเมื่อไรสามโลกชาติเราไม่เคยหวั่นเราจะเอาธรรมออกเดินเดินเดินตลอดโลกมันสกปรก มันคอยจีบคอยขวางคอยผักคอยดันคอยฉีกคอยเตะอยู่นั่นเรื่องโลกสกปรกเรื่องข้าศึก นี่ก็ข้าศึกของชาติของศาสนาเพราะมันแทรกซุกหย่อมย่าอยู่ว่างเพราะเราเป็นผู้รักษาชาติรักษาศาสนาทั้งพระมหากษัตริย์ด้วยเราต้องเข้มงวดกวดขันในการรักษาอะไรควรรับไม่รับก็รับอะไรไม่ควรรับปัดออกทันทีทันทีอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้รักตัวสงวนตัวคือชาติของตัวศาสนาของตัวพระมหากษัตริย์ของตัวใช่ไหมล่ะต้องปัดเลยเราอ่อยแอมสุภาพได้หรือนี่สุภาพมันสุภาพด้วยความหลอกลวงนะทำจะเป็นสุภาพกับมันไม่ได้มันหลอกลวงต้มตุ๋นปากหวานยังมันออกปากหวานไงปลอมให้หลงมีไม่หลงบอกคนมาเนี่ยอะไรบูมอะไรจะจับคุประยะเลยทำจับจับกิเลสมันทำไมมันจะจับไม่ได้วะเราเคยจับกิเลสจับหัวใจเราขาดสะบั้นไปแล้วทำไมจะจับเรื่องนอกๆนี้ไม่ได้วะนั่นต้องอย่างนั้นเถอะอะไรก็ตามถ้าเราลงได้สั่งอะไรแล้วเราพุ่งแล้วนั่นอะไรมาผ่านไม่ได้เลยขาดสะบั้นไปเลย นี่พิจารณาเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกอย่างการช่วยชาติบ้านเมืองนี้ เรานำธรรมออกหน้าเลยเราไม่เอาอะไรมาออกหน้านะคือเราจึงไม่มีความระแคะระคายภายในใจของเราในการนำพี่น้องทั้งหลายทั้งด้านวัตถุและนามธรรมและแก่อัตธรรมเข้าสู่ใจเราจะพิจารณาทุกแง่ทุกมุมทั้งด้านวัตถุก็ดีทั้งด้านธรรมะก็ดีถือธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินตลอดธรรมก้าวเดินไปทางไหนทางไหนจะไปตามธรรมไม่ได้ไปตามโลกกิเลส ็ เป็นความสะดวกราบรื่นเรื่อยมาก็ไม่เห็นขัดข้องที่ตรงไหนวัตถุของเราก็ภาคภูมิใจแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายตั้ง11ตันกับ37กิโลครึ่งนี่ที่เข้าเรียบร้อยแล้ววันนี้แล้วยังเป็นซึมซาบออกมาจากน้ำใจที่รักชาติของพี่น้องทั้งหลายอีกไม่มีกำหนดนะนี่ก็จะไหลซึมเข้ามาเรียกว่าประเภทไหลซึมไหลซึมไปเสริมกองใหญ่กองใหญ่กองใหญ่ให้หนาแน่นมั่นคงขึ้นในกลางหลวงของเราก็เท่ากับหัวใจของแต่ละคนมีความแน่นหนามั่นคงความเป็นอยู่ปูวายการทำมาหาเลี้ยงที่การซื้อการขายคล่องตัวโดยลำดับลำดาไปเพราะอันนี้อยู่จุดกลางเข้าใจไหมล่ะนี่ได้พิจารณาเต็มกำลังแล้วนะเราจึงได้อุตส่าห์พยายามแล้วก็ว่าจะแล้วภายในที่กำหนดนี้จะไปเจอเอาที่ทองคำในคลังหลวงมีน้อยมากน้อยมากกระเทือนใจตลอดแต่ควรพูดก็พูดไม่ควรพูดเก็บไว้ซะก่อนเอาส่วนใหญ่ออกมาก่อนเช่นอย่างทองคำที่จะพาพี่น้องละเอาให้ได้เท่านั้นเป็นระยะยาวเดินทางนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องเหล่านั้นต่อจากนั้นก็แยบออกไปหาขี้เข้าใจไหมจากนั้นเราค่อยกระจายออกแล้วทีนี้กระจายออกเรียกว่าทุ่มลงแล้วก็ค่อยไหลนั่งลงมาที่นี่เป็นประเภทไหลซึมที่เหมาะกับโอกาสอันดีงามของพี่น้องชาวไทยเรานับว่าดวงชะตาราศีของชาติไทยเราประกอบกับพุทธศาสนาเป็นร่มโพล่มใสพาก้าวพาเดินได้ความราบรื่นดีงามตลอดมานี่เรายังเชื่อพี่น้องทั้งหลายดังที่เคยเชื่อมาแล้วจนกระทั่งบัดนี้ว่าทองคำนี้จะค่อยไหลซึมเข้าไปไหลซึมเข้าไปหนุนกองที่มีอยู่แล้วให้กระจายออกแน่นหนามั่นคงออกแล้วการทุกสิ่งทุกอย่างของชาติไทยเราจะขยายตัวออกไปนี่เราคิดอย่างนั้นนี่เราก็เชื่อแล้วว่าจะค่อยไหลซึมมาระยะนี้ก็ดูมันได้หลายกิโลแล้วมั้งเนาะเมื่อวานหรือวันไหนก็ได้ตั้ง7กิโลแล้วนะนอกจากที่มอบนี่นะคือที่เศษที่เหลือยังไม่ได้หลอมเนี่ยจะไม่ได้มอบเนี่ยจำนวนเหล่านี้ดูมันลูกคุณยายพูดให้ฟังเมื่อวานหรือวันไหนนะหรือว่าได้7กิโลแล้วนั่นเห็นไหมซึมก็มายังไม่ถึงไหน7กิโลเข้ามาแล้วนะมันค่อยซึมเข้ามาอย่างนี้เรื่อยๆแล้วค่อยหนุนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่อยกระจายออกไปความสะดวกความแน่นหนามั่นคงกระจายออกความสะดวกทุกอย่างกระจายออกไปตามอันนี้แหละเนี่ยหัวใจของชาติคือทองคำเรามีทองคำไว้เป็นเครื่องประกันตัวแล้วหายใจได้อันนี้เราจึงสงวนเสาะแสวงนั้งหนามาจึงได้พเดียงให้พี่น้องหลายทราบไว้ในโอกาสอันดีงามอย่างนี้ว่าเหมาะสมแล้วที่เราทั้งหลายจะได้ค้นขวายตามกำลังความสามารถของเราเท่าที่เป็นไปได้แค่ไหนก็แค่นั้นหลวงตาก็เคยเรียนให้ทราบแล้วทีนี้จะไม่บอกไม่บังคับไม่ขู่ไม่เข็นเหมือนคราวแรกทั้งถูกทั้งตีกระเป๋าไหนเงินไหนทองเดี๋ยวนี้บอกว่าไม่เอาแบบนั้นไม่เอาแล้วนี่แบบไหลซึมนี่ก็เรียนให้บรรดาพี่น้องหลายทราบถึงความจำเป็นแห่งคลังหลวงของเราเวลานี้ยังบกพร่องอยู่มากทีเดียวเพราะงั้นเราจึงได้แยบออกมาเพื่อจะได้ต่างคนต่างซ่อมแซมเมื่อเรามีต้นทุนตั้งไว้แล้วค่อยซ่อมแซมไปแล้วค่อยมีความแน่นหนามั่นคงไปโดยลำดับนะถ้าจะไม่ได้เวลานี้จะไม่มีนะจะหมดไปเลยได้มีเท่าไหร่ก็จะเท่านั้นนะอันนี้เป็นโอกาสอันดีน้ำก็กำลังไหลอยู่ไม่ขาดว่าขาดตอนก็ปล่อยให้ไหลก็ไปเลยไหลใหญ่แล้วไหลเล็กไหลน้อยไหลซึมก็ไปเลยนี่แหละเมื่อถึงการควรแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ยังเรียนหรือบอกให้พี่น้องหลายทราบเมื่อถึงการควรที่จะ ยับยั้งหรือว่าจะอยู่ขนาดไหนทำไมจะไม่มีปากปากมีอยู่แต่ก่อนแล้วพูดได้สบายเข้าใจไหมเดี๋ยวนี้มันพูดไม่ได้ก็เพราะยังต้องการเนี่ยพูดได้แต่ทางจะเอาเข้าใจไหมทางจะปิดยังไม่พูดเวลานี้นะขอให้ได้พอสมควรก่อนนี่แหละที่ว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสมมากทีเดียวไม่มีโอกาสใดที่จะเหมาะสมมากกว่าเวลานี้เวลานี้กำลังเรากำลังขนทองเข้าสู่กลางหลวงของเรา

ยังเศษเหลือไปเศษเหลือไป เราก็ภาคภูมิใจมาเป็นลำดับไม่บกพร่องเท่าที่เราผ่านมาแล้วก้าวเดินมาแล้วพาพี่น้องทั้งหลายก้าวเดินมาไม่มีอะไรบกพร่องบรรดาพี่น้องทั้งหลายก็พร้อมจิตพร้อมใจกันเสียสละหาเราเป็นเศรษฐีที่ไหนเมืองเรายังจะจมแม้ยังอุตส่าห์หาทองคำมาได้ทั้ง11ตันมีอย่างเหลือเนี่ยสำคัญอันนี้นะไม่ออกจากน้ำใจจะออกจากอะไรน้ำใจมีความรักชาติความรักความเสียสละนี่ออกมาได้มีมากมีน้อยออกได้เต็มกำลังของตัวเองจนกระทั่งถึงบัดนี้วันนี้ก็ประกาศกล้องขึ้นได้เต็มปากแล้วว่าทองคำเราได้แล้วเข้าสู่ครั้งหลวงทั้งสองครั้งนี้ เป็น11ตันกับ37กิโลครึ่งนะนั่นเข้าเต็มเหนียวแล้ว11ตันกับ37กิโลครึ่งส่วนเงินบาทก็เคยเรียนให้ทราบแล้วไม่พูดถึงละมีเท่าไหร่ก็กระจายตลอดอย่างนี้ นี่ก็คือคุณค่าการฟังเสียงผู้นำนั่นเอง และผู้นำก็เป็นคนประเภทใดอีกก็ประเภททั้งที่ท่านทั้งหลายเห็นนี่แหละ การเป็นผู้นำของเราเราเริ่มต้นมาตั้งแต่เป็นผู้นำตัวเองอันนี้เราก็ไม่ได้ต้องตีความเป็นผู้นำของเราเรื่อยมานะตั้งแต่เริ่มแรกการศึกษาเราเรียนก็เหมือนเราทันเขาได้เราได้เป็นธรรมดาเวลาออกปฏิบัตินี่จะไม่ค่อยเหมือน พอจิตมันดิ่งมันฝังลึกนะนี้พูดถึงเรื่องอดีตให้บรรดาพี่น้องหลายทราบมันอาจจะมีนิสัยอันหนึ่งฝังอยู่ในใจลึกๆเวลาธรรมดาก็เป็นธรรมดาพอไปอ่านหนังสือธรรมะเขาท่านเกี่ยวกับเรื่องสวรรค์นรกพรหมโลกนิพพานจิตใจดูดดื่มดูดดื่มไปทางสวรรค์พรหมโลกเขาอ่านหนักเข้าหนักเข้ามันพูดถึงเรื่องนิพพานพระพุทธเจ้าพระอรหันต์บำเพ็ญที่นั่นที่นี่ตรัสรู้ธรรมเป็นพระอรหันต์เลิศเลอขึ้นในโลกจิตใจดูดดื่มเข้าไปตรงนั่นที่นี่ดูดดื่มแล้วมีความมุ่งมั่นเข้าไปเรื่อยๆอันนี้เวลาเรียนหนังสือมันก็เป็นอยู่ภายในใจอยู่กับเพื่อนกับฝูงก็เหมือนลิงเหมือนข้างนะลิงข้างแบบพระนั่นแหละไม่มีเสียหายกิริยามีตลกขนองหยอกเล่นกันภาษาพระว่างั้นเถอะเขาเป็นลิงแล้วก็เป็นลิงกับเขาเป็นแบบไหนก็เป็นกับเขาแต่เรื่องอัตธรรมภายในใจที่ฝังลึกนี่ไม่พูดให้ใครฟังนะไม่พูดเราไม่ได้ปล่อยนะภาวนาเรียนหนังสืออยู่ก็เป็นอยู่ลึกๆเข้าห้องนั่งภาวนาเวลามาหมู่เพื่อนมาทำอะไรเข้าห้องทำอะไรวะโอ้ยคนมันจะตายอยากหลับก็หลับอยากนอนก็นอนอยากนั่งก็นั่งแล้วไปงั้นเสียความจริงเข้าภาวนาถ้าไปพูดเรื่องภาวนาฟังมาได้แล้วเฮ้ยอย่าไปสวรรค์นิพพานนี่เดี๋ยวคอยก็หน่อยน่ะมันจี้เอามันเล่นนี่เห็นไหมลิงเล่นลิงจะผิดจะถูกอะไรก็มันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็แขนซ้ายแขนขวาตีกันแล้วเอาผิดเอาถูกกับแขนไหนล่ะแต่ว่าเขาผิดก็จะไปว่าอะไรก็พวกเดียวกันพวกนั้นเก็บบางทีเดินจงกรมเวลาเงียบๆดึกๆลงมาเดินจงกรมก็วัดทั้งวัดจะไม่มีพระเดินอะไรคนมาเดินมาฮะทำอะไรไอ้ทีแรกเราก็เซอร์ไปหน่อยบอกว่าเดินจงกรมเราก็ว่างั้นเลยนะฮะมันเดินจงกรมจะไปสวรรค์นิพพานตอนนี้เหลือขึ้นแล้วนะโอ้ยรอซะก่อนนายเย็นจบแล้วค่อยไปด้วยกันไปเงินมันหน้าโมโหนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาไม่บอกเลยเรื่องภาวนานี้เรียกว่าไม่บอกแต่เดินโยกมไปเจอเอาอย่างนั้นเราเซ่อๆทีแรกเราก็บอกอย่างนั้นตามกงเพราะว่างั้นคราวหลังพีคใหม่พอมาเจอกันกลางคืนดึกเดินพระเดินมาจะทำอะไรโอ้นั่งเรียนหนังสือมันจะตายก็ต้องเปลี่ยน

0: ยบทเปลี่ยนบรรยากาศบ้างสิไปนั่นเสียไม่ให้จับได้แต่ภายในอยู่ลึกๆไม่ถอนนะนี่แหละอันหนึ่งมันอาจจะเป็นนิสัยฝังลึกอยู่ภายในใจเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานมันมุ่งมั่นจนกระทั่งถึงได้ออกปากพูดชัดๆเลยละทีนี้เพราะเป็นความมุ่งมั่นเต็มหัวใจแล้วนี่เวลานี่เรียนก็เรียนเพื่อออกปฏิบัติเท่านั้นนะพอเรียนจบแล้วจะออกปฏิบัติกรรมฐานโดยขาเดียวเท่านั้นเราบอกคงๆที่นี่บอกจนกระทั่งเรื่องกระเทือนไปถึงพระผู้ใหญ่สมเด็จนั่นแหละมีพระไปเล่าให้ท่านฟังไหมสิไหนว่าท่านบัวน่ะเรียนแล้วจะออกกรรมฐานใช่ไหมเราก็ไม่ตอบนี่โอ้ยอย่าโดนออกสิให้ได้หกประโยคซะก่อนค่อยออกเป็นว่างแล้วก็นิ่งคงมีคนเล่าให้ท่านฟังสำหรับเราเองโอ้ยไม่เล่าอย่างนี้อย่างนั้นก็มีเป็นหนักแน่นอยู่ตลอดมีก็โอกาสก็อำนวยเหมือนกันนะพอเรียนจบตามคำอธิษฐานไว้แล้วให้ได้ปริญญาสามประโยคเท่านั้นเรียกว่าแบบแปลนแผนผังในการก้าวเดินภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพานนี่สมบูรณ์แบบแล้วถ้าโรงเรียนจบประโยค3แล้วออกทันทีเลยความหมายว่างั้นนะนี่แหละพอเรียนจบเท่านั้นน่ะทีนี้มองดูอะไรเหมือนว่าใบไม้เหลืองไปหมดเลยนะเป็นโลกใหม่ขึ้นมาแล้วคือจะอยู่ต่อไปอีกไม่ได้แล้วเราตั้งสัจจะไว้แล้วว่าเรียนจบประโยค3เราจะไม่เรียนประโยค4สอบประโยค4ต่อไปจะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวนี่ก็เรียนจบประโยค3แล้วขาดไปแล้วที่นี่มีแต่จะปฏิบัติต่อคำสัตย์ความจริงที่ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้เท่านั้นไม่มีทางอื่นไปนานหลังที่นี่ก็พอดีสมมรรคสมหมายที่เราจะออกอยู่แล้วด้วยอันนี้เวลาอยู่ในกรุงเทพก็ติดองค์เดียวนี่แหละผู้ใหญ่นี่แหละสมเด็จท่านวัดพระศรีมาธาตุสมเด็จมหาวีระวงศ์เพราะท่านเมตตามากสำหรับเราแต่เราก็เคารพท่านมากท่านเป็นนักเสียสละตั้งแต่เราผ่านปลายปริยัติมานี้เราไม่เคยเห็นองค์ไหนที่จะเป็นนักเสียสละเหมือนสมเด็จมหาวีระวงศ์อันนี้ยกนิ้วให้เลยไม่มีเหลืออะไรตกมามากน้อยไม่มีเหลือเราเป็นคนเก็บรักษาสิ่งของท่านซะเองจะไม่รู้ได้ยังไงหมดไม่มีอะไรเหลือหมดเราจึงได้เทิดทูนสุดหัวใจจนกระทั่งทุกวันนี้นะทางฝ่ายปริยัติก็สมเด็จมหาวีระวงศ์ทางฝ่ายปฏิบัติก็พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่สองอย่างสององค์เนี่ยอยู่ในหัวใจเรานี่อันนี้เวลาอันที่เราจะออกพอดีท่านออกไปต่างจังหวัดสิได้โอกาสเข้ากราบลาสมเด็จมหาวีระวงศ์ติโสอ้วนพระบรมนิวาสเพราะตอนนั้นสมเด็จมหาวีระวงศ์เรานี้ท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จท่านเป็นราชกวีอยู่ท่านนั้นพอท่านนั้นอนุญาตแล้วออกเลยนี่ก็ง่ายนะนี่แหละเรื่องราวมันออกก็ออกเลยตลอดเลยนะมีนี่การปฏิบัติก็ค่อยราบรื่นไปเรื่อยๆแล้วก็เอาจริงเอาจังไม่เลยคิดว่าจะขอท้อถอยน้อยใจอ่อนแอในการประพฤติปฏิบัติลังเลสงสัยทางนั้นทางนี้อะไรจะไปหรือจะอยู่ไม่มีมีจะพุ่งจะออกปฏิบัติให้ได้มรรคผลนิพพานโดยถ่ายเดียวนี่จากนั้นกับการปฏิบัติก็กลมกลืนกันไปกลมกลืนกันไปการปฏิบัติเมื่อความมุ่งมั่นหนักแน่นแล้วมันจะมาอ่อนแอขี้เกียจขี้ข้านได้หรือคนเรามันต้องหมุนพอไปได้ยาโอสถอันใหญ่หลวงจากหลวงปู่มั่นด้วยแล้วที่นี่จากนั้นมาก็ผึ่งเลยเจ้านะนี่พูดถึงเรื่องความภาคเพียรของเราสรุปแล้วเราก็ไม่เคยได้ตำหนิ ความภาคเพียรของตนว่าย่อหย่อนอ่อนข้อที่เสียจิตค้านอ่อนแอท้อแท้เลวไหลที่จุดไหนจุดไหนไม่มีแต่พุ่งเรื่อยไปจนกระทั่งเต็มเหนียวแล้วก็ในมาสอนโลกทั้งหลายเราจึงหาข้อตำหนิเราไม่ได้เลยไม่มีข้อที่จะตำหนิพุ่งถึงจุดด้วยความเอาเป็นเอาตายไอ้เรื่องความทุกข์ความทรมานไม่ต้องพูดในระหว่างน้องมวยเขาต่อยกันเจ็บปวดเขารู้เองใช่ไหมล่ะอันนี้ระหว่างกิเลสกับธรรมฟาดกันมันก็แบบเดียวกันบางครั้งถึงแบบสลบสไลด์ก็มีแต่ไม่เคยสลบหากเป็นหากมีเสียดอยู่ตลอดนั่นแหละจึงได้ออกมาสั่งสอนโลกเราดำเนินมาเราก็ไม่เคยได้ทำหนี้ติดเตียนเจ้าของมีข้อบกพร่องที่ตรงไหนนี่ก็ไม่เห็นเคยเห็นมีเรื่องความโง่ความฉลาดเป็นธรรมดาแต่เรื่องความบึกบึนนี่ไม่ถอยบางอันเดิมจนได้มานำพี่น้องทั้งหลายโดยไม่ขาดไม่ทิ้งแต่ยังได้นำมานี่แล้วการนำนี่ก็เหมือนกันเอาธรรมเป็นสายทางเดินตลอดแล้วไม่เอาโลกสงสารมาเป็นอารมณ์หรือเป็นทางเดินยิ่งกว่าธรรมที่เรากำหนดไว้ภายในใจในใจทุกอย่างอะไรเรื่องนอกเรื่องนาอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรที่ขัดกับธรรมปัดออกอะไรที่เหมาะสมกับธรรมแล้วออกอย่างนั้นแหละที่นำพี่น้องทั้งหลายนี่เหมือนกันจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้อันนี้เรื่องวัตถุก็สมใจดังที่ท่านทั้งหลายทราบทั่วหน้ากันแล้วทีนี้เรื่องนามธรรมการแนะนำสั่งสอนก็สั่งสอนมากขนาดไหนดังที่เขาอ่านวันนี้มากไหมนี่อ่านเพียงออกช่วยชาติบ้านเมืองเพียง6ปีนะว่ากี่กันเทศก็ดีแล้วเทศก่อนหน้านี้มาขนาดไหนยิ่งต้นไปแล้วมีแต่ธรรมะเผ็ดร้อนๆดุเดือดเรียกว่าแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วหม้อเล็กหม้อจิ๋วสอนขาล้วนๆตลอดมานี่กินมีมากขนาดไหนอันนี้เพียง6ปีที่เรามาสั่งสอนพี่น้องเท่าไหร่ที่ก่อนหน้านี้มานานเท่าไหร่แล้วสอนมาเรื่อยๆอย่างนี้นี่แล้วก็พอใจในอัตในธรรมที่เราสอนบรรดาพี่น้องเท่าไหร่ไม่ได้สอนด้วยความรูปคำครับกำดำกำขาวสงสัยสนเทถูกหรือไม่ถูกนายไม่มีออกแง่ไหนผึงแน่วตรงต่อความจริงความจัดความจริงภายในใจทุกอย่างออกมาตลอดอย่างนี้จนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็ไม่สงสัยเพราะงั้นเวลาเราสั่งอะไรอย่างนี้เช่นอย่างบอกให้ขึ้นมาอ่านอย่างอะไรมาผ่านไม่ได้เลยเรียกมาเลยเอานั่นนี่แหละอย่างบัดนี้ก็เหมือนกันเรียกเข้ามาเลยเอาเลยถ้าลงอันนี้ได้ออกเต็มเหนียวแล้วอะไรมาผ่านไม่ได้ขาดไปเลยเดียวนี่เรียกว่าธรรมเราเป็นที่แน่ใจถนัดใจโล่งในหัวใจของเราแล้วอะไรมาขวางไม่ได้นี่คือธรรมออกเลยเราจึงไม่เอาอะไรมาเป็นประมาณมากนะโลกเขาจะว่าขวางหน้าขวางตาขวางใจเขาอะไรก็ตามไม่ขวางธรรมแต่อย่างเดียวดีถูกต้องเพราะธรรมไม่เคยพาให้ใครผิดพลาดพระพุทธเจ้าถูกต้องจึงได้เป็นศาสดาสาวกถูกต้องด้วยธรรมทั้งนั้นนี่เราพิจารณาด้วยอดด้วยธรรมก้าวเดินจะผิดไปที่ไหนนั่นก็ทำอันเดียวกันทำดำเนินอย่างเดียวกันเนื้อที่เรียกว่าธรรมเป็นความตายใจได้ทุกอย่างทางทุกวันนี้สอนโลกก็เหมือนกันเราสอนด้วยความแน่ใจของเราทุกอย่างเพราะงั้นใครจะยึดจะเกาะให้ยึดนะเวลาหลวงตาบัวตายแล้วจะมาลูบมาคำไม่ได้นะพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรสดร้อนๆตลอดมานะจนกระทั่งปัจจุบันนี้อย่าเข้าใจว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วนานเกินการไปแล้วนะกลายเป็นธรรมคลึกล้ำล้าสมัยอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วอย่าเข้าใจว่าบาปบุญนรกอเวจีทั้งหลายพระพุทธเจ้าแสดงไว้นานแล้วคลึกแล้วล้าสมัยแล้วสวรรค์นิพพานทั้งหลายคลึกล้าสมัยแล้วมันทันสมัยตั้งแต่ความทะเยอทะยานความดีความดิ้นที่จะเอาตัวลงไปในหลุมนรกใหญ่โตนั้นอันนี้ทันสมัยให้ระวังตัวนี้ให้ดีนะ พระพุทธเจ้าแสดงไว้ทุกบททุกบาทเป็นสวาขาธรรมทั้งนั้นไม่ได้มาโกหกโลกจำข้อนี้ให้ดีสดสดร้อนร้อนไม่มีคำว่าคือหรือว่ายืดยาวนานที่ไหนสดสดร้อนร้อนสดสดร้อนร้อนตลอดมาว่าอะไรพระพุทธเจ้าแสดงอะไรไว้ทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์แล้วแสดงออกมาแสดงมาทั้งฝ่ายโทษฝ่ายคุณให้เราไปลูกชาวพุทธขอให้ยึดหลักนี้ให้ดีนะอย่าล้อแหละนะล้อแหละก็คือล้อแหละตัวเองแล้วล้อแหละที่กิเลสเข้าแล้วนั่นน่ะจะทำลายตัวเราแล้วให้พากันระวังว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์โทษร้อนๆเหมือนกันหมดเลยให้พากันระมัดระวังไม่ระวังไม่ได้นะ ทิพย์หายเพราะความสัมพันธ์ทั้งตัวนั่นแหละนี่ธรรมที่สอนไว้สดสดร้อนนี่ก็สอนแบบสดสดร้อนเหมือนกันที่สอนโลกทุกวันนี้แล้วไม่ได้ไปรู้ไปคำมาจากที่ไหนสอนประจักษ์จากหัวใจที่รู้ที่เห็นไปยังไงขึ้นมาแม้แต่กิเลสภายในใจละเอียดขนาดไหนใครจะมองเห็นมันได้ง่ายๆหรือกิเลสโลกนี่ไม่มีใครเห็นกิเลสนะนอกจากพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ละเอียดขนาดไหนกิเลสไม่มีใครเห็นได้เห็นได้จนสังหารมันให้ขาดบั้นลงไปกลายเป็นผู้เลิศเลอขึ้นมามีพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เท่านั้นนอกนั้นไม่มีไม่ปรากฏเนี่ยละเอียดไหมกิเลสแล้วใครไปทำไปสังหารมันได้ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์สังหารไม่ได้นี่ละเอียดขนาดไหนท่านยังฟาดมันพังขาดทลายในหัวใจจะไม่ละเอียดหรอว่าได้ยังไงในธรรมสองโลกของท่านกิเลสก็ไม่มีอะไรมัวหมองในใจพอที่จะปิดบังให้สอนรู้ความคำสอนด้วยความกระจ่างแจ้งโลกวีทูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงท่านสอนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนั้นนี้ก็เป็นสดสดร้อนเหมือนกันบาปบุญนรกสวรรค์สดสดร้อนกิเลสสดสดร้อนพิจารณาอยู่ภายในจิตใจแก้วได้สดสดร้อนร้อนสดสดร้อนพังลงไปกิเลสพาลงไปใจบริสุทธิ์ผุดขึ้นมาสดสดร้อนๆแบบเดียวกันหมดรู้เห็นอะไรจะไปจืดไปจางที่ไหนสดสดร้อนๆแบบเดียวกันหมดนี่แหละท่านสอนธรรมท่านสอนด้วยความสดสดร้อนๆนะเราจะไปฟังแบบรู้ๆคำๆนะเอาการสถานที่เวลาเป็นเรื่องกลมายาของเหตุมาหลอกลวงพระพุทธเจ้าก็นี่ผ่านไปแล้วนั่นฟังดินรกสวรรค์ก็ไม่มีแล้วบาปไม่มีบุญไม่มีศาสนาล่วงไปนานแล้วศาสนาไม่ได้อยู่กับการสถานที่เวลามืดแจ้งนะอยู่กับหัวใจคนทั้งบาปทั้งบุญอยู่ที่หัวใจคนนะแล้วอยากเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะล่วงโรยไปตามการสถานที่เวลาไม่ได้ล่วงโรยใครสร้างที่ไหนไม่ว่าบาปบุญจะเป็นขึ้นกับหัวใจนั่นนะสดๆร้อนๆอยู่ที่หัวใจนะท่านหลายอยากเข้าใจว่าตัวรอดอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจให้จับอันนี้ให้ดีถ้าจับอันนี้ได้แล้วจะดีไปโดยลำดับคนเรา นี่ได้ปฏิบัติมาก็ยิ่งจวนจะตายบอกอยู่เรื่อยๆแล้วนะเตือนเรื่อยๆแล้วนะว่าที่จะอยู่ต่อไปเหมือนว่าอยู่ยืมวันยืมคืนอยู่ไปอย่างนั้นแหละอยู่กับโลกกับสงสารเกิดมากี่กับกี่กันก็ไม่เคยคิดนานเท่าไหร่ตั้งแต่วันเกิดมาอีกถึงนี่กี่ปีก็ไม่เคยคิดมาถึงระยะนี้มันยิบยับยิบยับก็เตือนแล้วการช่วยโลกช่วยสงสารจะเป็นจะตายทายวันหนึ่งกี่ครั้งกี่หนมันก็ยังนั่นยังบึกบืนช่วยโลกช่วยสงสารเต็มพลังความสามารถขึ้นมาอยู่โดยลำดับตรงด่านพอจากหลังจากนั้นแล้วมันมีลักษณะยิบยับยิบยับจึงได้เตือนอันตั้งหลายนะอย่าพากันนอนใจนาวคำพูดคำใดนั้นแหละสดๆร้อนจับให้หนีนะพระพุทธเจ้าแสดงว่าอะไรทำเป็นอันเดียวกันรู้เห็นอย่างเดียวกันผิดกันไปไหนวะว่างั้นเลยให้พากันออกไปตั้งใจประพฤติปฏิบัติเวลานี้โลกโสกโปกนี้มันท่วมท้นไปหมดนะคุณงามความดีจะไม่มีใครบองล่ะจะมองตั้งแต่ความเพื่อเพลินความนิ่งเหลืองบันเทิงอันจะพาให้ลงไปจบในนรกมันมองกันทั่วหน้าไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลตัวไหนวิ่งลงต้องลงไม่มีใครวิ่งขึ้นนะแต่พากันนั้นเรามีศาสนาพุทธอยู่แล้วเลิศเลอสุดยอดแล้วเกิดมาพบพุทธศาสนายิ่งมีความเคารพเริ่มใสยืดให้ดีเกาะให้ติดไม่เช่นนั้นจะจมนะ ไม่มีใดเลิศในโลกอันนี้พุทธศาสนาเลิศสุดยอด พุทธศาสนาจะรวมลงมาที่ใจใจจะจ้าขึ้นมาที่นี่เลยไม่มีอะไรสว่างยิ่งกว่าใจพระอาทิตย์ร้อยดวงสู้ใจสว่างไม่ได้นะความสว่างนั้นสว่างเลิศเลยยิ่งกว่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์เป็นเรื่องโลกเรื่องสมมติส่วนความสว่างของใจนี้เป็นธรรมวิมุตติหลุดพ้นจ้าไปหมดครอบโลกธาตุมันต่างกันนะ ชาวพุทธเราอยากให้ฟื้นทางด้านจิตใจขึ้นบ้างจะได้เป็นสักขีพยานของพุทธศาสนาขึ้นที่ใจของตัวเอง เพียงแต่เรียนตามตำรับตำราท่านเหมือนเราเหมือนท่านไม่ค่อยมีเกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่ใช่เรียนเพื่อความตั้งใจปฏิบัติยิ่งเรียนเอาชั้นเอาภูมิไปแล้วเหมือนเขาเรียนต่างโลกเรียนธรรมก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเรียนเพื่อปฏิบัติท่านเตือนตรงไหนแล้วสะดุดใจระมัดระวังตลอดนี่เรียกว่ามีภาคปฏิบัติไปด้วยอย่างนั้นถูกต้องในงานให้สนใจทางภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนาอยากให้รู้เห็นจิตดวงนี้แหละที่หมอบอยู่ตลอดกิเลสครอบหัวมันตลอดลำเหมือนหนึ่งว่าจะไม่ได้แสดงฤทธิ์ให้เห็นเลยนะแต่เวลาเปิดออกเปิดออกก็แสดงขึ้นมาจุดที่หมอบนี่แหละเราจ้าขึ้นมาที่นี่ไปยังไงเราเคยคาดเคยคิดที่ไหนเป็นขึ้นมาอย่างนั้นประจักษ์กับหัวใจแล้วไม่พูดออกมาได้ยังไงไม่อุทานออกมาได้ยังไงมันเต็มหัวใจแล้วจะไปถามใครเจ้าก่อนล่ะเมื่อมันพุ่งขึ้นมาเต็มเหนี่ยวแล้วนี่แหละธรรมเป็นอย่างนั้นเวลาขึ้นเต็มที่แล้วเต็มหัวใจพระพุทธเจ้าพระสาวกไม่ต้องถามกันผางขึ้นมาทีเดียวต่างองค์ต่างเต็มตัวเต็มตัวนั่นเป็นอย่างนั้นนะท่านจะไปถามใครเราก็ไม่เคยได้ยินว่าสาวกตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมแล้วยังไปทูลถามพระพุทธเจ้าไม่เคยมีแม้พระองค์เดียวแม้ที่สุดตั้งแต่ไปที่จะไปถามปัญหาท่านเพื่อแก้กิเลสครั้งสุดท้ายพอไปจนถึงนี้ไปแก้ปัญหาที่เวลาฝนตกไปอยู่ที่ใต้ถุนพระกตวุฒิฝนตกพิจารณาธรรมะขั้นสูงตกน้ำตกลงมาจากชายคาแล้วก็หยดย้อยลงมากระทบกับน้ำของล่างตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปท่านพิจารณาสังขารและธรรมของท่านภายในใจทั้งดีทั้งชั่วเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับแล้วเข้าถึงวิชาผืนขาดกระบั้นพอฝนตกอยู่แล้วกลับเลยว่าจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าแท้ๆไม่ไปท่านเห็นไหมพอถึงขั้นจุดเลยไม่ไปก็จ้าขึ้นมาแล้วไปถามหาอะไรถามพระพุทธเจ้าก็แบบเดียวกันก็เหมือนถามตัวของเรานี่ไปถามใครความจังความจริงความจังอยู่กับหัวใจถามที่ไหนมันก็ชัดเจนอยู่นี่นี่แหละธรรมะสดๆร้อนๆด้วยกันการลงในปฏิบัติไม่มากก็น้อยแม้จะไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ตามนะการภาวนานี้มีอนิสงส์มากอยู่ตลอดนะมีอนิสงส์มากกว่างานการกุศลทั้งหลายและนี้ยิ่งได้รู้ได้เห็นแล้วยิ่งเพิ่มก็อีกเพิ่มดูดดื่มทุกอย่างมีกำลังเป็นอาจเป็นธรรมประจำตามกันหมดนะเรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเป็นเรื่องใหญ่โตอยู่มากแต่เวลานี้พุทธศาสนาเราเรื่องภาวนานี้รู้สึกจะไม่มีจะมีแต่วงกรรมฐานมั่งเล็กๆน้อยๆไปนอกจากนั้นไม่มียิ่งเรียนมากเท่าไหร่ยิ่งไม่สนใจกับภาวนาเลยนะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไปมองเห็นกันจะไปสวรรค์นิพพานนี่หรือมันเป็นบ้าสดๆร้อนๆได้เห็นใจไหมล่ะนั่นมันปฏิบัติเมื่อไหร่ถ้าปฏิบัติมันจะไปว่าอะไรแย่อะไรอย่างนั้นเข้าใจไหมเท่านี้มันก็จับได้แล้วนั่นเพราะงั้นจึงต้องเก็บปิดเลยไม่ให้รู้เหมือนไม่รู้ไม่ชี้เรื่องภาวนาเราไม่เคยเล่าให้ใครฟังเรียนหนังสืออยู่แต่ทำทุกวันนั่นอยู่ในใจดูแลเรื่องๆไม่เคยพูดแต่เวลาเดินโยกมันออกที่เปิดเผยดึกๆนึกว่าใครจะไม่ไปพบไปเห็นก็ไปเจอเขาทำอะไรมาไอ้เราก็เซ่อๆโง่เดินจงกรมเฮ้ยจะไปสวรรค์นิพพานเรานี่คือขึ้นเลยงวยรอซะก่อนที่เรียนจบแล้วค่อยไปแล้วกันโคตรพ่อโคตรแม่มันเคยไปสวรรค์นิพพานหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็พูดเล่นไปแขนซ้ายแขนขวาตีกันใครจะผิดจะถูกมันก็แบบเดียวกันลิงกับลิงเจอกันก็เป็นอย่างนั้นตอนนั้นเวลาเข้าพวกลิงฝูงลิงแล้วก็เป็นลิงก็เขาไปเสียออกมาเป็นตัวของตัวไปเรื่องของตัวไปเสียเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่มีใครสนใจเรียนหนังสือมันก็เรียนไปเฉยนะเห็นในพวกเดียวกันจึงต้องได้เก็บซ่อนตัวไม่ให้รู้เรื่องรู้ราวเรื่องเดินโยมแต่เรื่องภาวนาไม่ให้รู้เลยไม่เคยพูดให้ฟังเป็นอะไรเป็นอยู่ภายในใจ เห็นบอกเวลาออกปฏิบัติโน้นค่อยเป็นก็ไปแล้วออกสนามปฏิบัติพระต่างองค์ต่างปฏิบัติที่นี่เปิดเผยต่อกันได้ในวงกรรมฐานด้วยกันใครรู้ใครเห็นเป็นยังไงเราจะมาแสดงต่อกันเพราะวิถีจิตใจนี่ก็เหมือนเราเดินทางไปที่ไหนตามีหูมีมันก็เห็นไปเห็นไปรู้ไปจิตใจนี่เป็นอาจนะของตัวเองมันก็รู้ไปเห็นไปหมดนั่นแหละตามนิสัยของตนควรที่จะรู้สิ่งใดสิ่งใดมันจะรู้ทีนี้ผู้ปฏิบัติด้วยกันคนหนึ่งรู้อย่างหนึ่งคนหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งว่าพูดกันมันก็เข้ากันได้ชนิดนี่ทางเดินของจิต
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหารือแบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคนผู้นำสหรัฐระบุการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหารือแบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอ่องไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายหารือเต็มคณะเพื่อยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมยืนยันเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดบนพื้นฐานของมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในการหารือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีเสนอให้ทั้งสองฝ่ายเร่งลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมหลังการกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมียวดีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานการลงทุนและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจควบคู่กับการลงนามความร่วมมือด้านแรงงานยืนยันการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการแรงงานเมียนมาในไทยรวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานถูกกฎหมายนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนการจัดการคุณภาพน้ำและการบริหารทรัพยากรน้ำร่วมกันตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาและการจัดการภัยพิบัติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศชวิศาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนเป็น5ปีผลักดันแรงงานเข้าสู่ระบบกฎหมายและนำแรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคม
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเตรียมนำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาฉบับใหม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาปรับปรุง MOU ฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี2559เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO สาระสำคัญของ MOU ฉบับใหม่คือการขยายกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีเพื่อให้แรงงานเมียนมาสามารถเข้าสู่ระบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นรวมถึงกำหนดให้แรงงานนอกภาคเกษตรสามารถทำสัญญาจ้างและพำนักทำงานได้สูงสุด2ปีโดยจะเปิดโอกาสให้แรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้อีกครั้ง
5: ส่วนสำคัญเนี่ยก็คือในเรื่องของกรอบระยะเวลาของตัว MOU เองที่เพิ่มเป็นระยะเวลา5ปีเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วน ให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดำเนินการในเรื่องของการเป็นแรงงานที่ถูกต้อง
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์กล่าวว่าปัจจุบันแรงงานเมียนมาในประเทศไทยมีประมาณ4ล้านคนถือเป็นกำลังสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงมุ่งดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับแรงงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับงบประมาณและพิจารณามาตรการที่เหมาะสมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดร่วมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อผลักดันมาตรการดังกล่าวซึ่งแนวทางอาจมีลักษณะคล้ายโครงการเที่ยวคนละครึ่งโดยมีเป้าหมายให้เม็ดเงินกระจายไปถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงส่วนความเป็นไปได้ในการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากต้องพิจารณาหลายด้านทั้งข้อเสนอจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงการคลังและความเหมาะสมของมาตรการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคน
6: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดปี2569โดยมุ่งดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวผ่านกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมเฉพาะในแต่ละภูมิภาคสำหรับพื้นที่จีนตะวันออกสำนักงานเซี่ยงไฮ้ได้ชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism โดยร่วมกับพันธมิตร Land Space และแพลตฟอร์ม tunew.comนำเสนอแคมเปญฟื้นฟูสุขภาพกายและใจควบคู่กับการโฆษณาผ่านโรงภาพยนตร์และสถานีโทรทัศน์เพื่อเจาะกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อสูงด้านภูมิภาคจีนตะวันตกสำนักงานเฉินตูมุ่งเน้นโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมโดยร่วมกับ ZX Tour ดึงดูดนักวิ่งมาราธอนสู่เมืองรองพร้อมนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมทริปสัมผัสวิถีชุมชนในเชียงใหม่และเชียงรายขณะที่ภูมิภาคจีนตอนเหนือสำนักงานปักกิ่งได้จัดกิจกรรมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเมืองชางชุนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 80,000 คนทั้งนี้นักท่องเที่ยวจีนยังคงครองอันดับ1ของตลาดต่างชาติโดยช่วงวันที่1มกราคมถึง5สิงหาคม2569มีผู้เดินทางเข้าไทยแล้วกว่า 3,140,000 คนและททท.คาดการณ์ว่ายอดรวมทั้งปีจะสูงเกิน5ล้านคนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงดีอีร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน SME นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือ Tourism Data Platform ให้มีความเป็นเอกภาพโดยการดำเนินงานเบื้องต้นได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการบูรณาการข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SME ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการพัฒนาระบบภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงการคลังพอใจพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีขณะที่นักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจกว่า 22,000 รายเตรียมเปิดจองรอบต่อไปวันที่4กันยายนนี
7: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความสำเร็จของการเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่1วงเงิน 4,000 ล้านบาทซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลามโดยเฉพาะช่องทางบอนคอนเน็กที่มียอดจองซื้อทะลุกว่า 16,500 ล้านบาทหรือสูงกว่าวงเงินจำหน่ายถึง8เท่าทำให้กระทรวงการคลังต้องใช้วิธีจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อกระจายสิทธิ์อย่างทั่วถึงส่งผลให้มีนักลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น 22,703 รายเป็นการจองซื้อผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,590 รายและบอนคอนเน็ก 21,113 ราย โดยได้รับวงเงินสูงสุดต่อรายที่ 117,000 บาทซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจะได้รับเงินคืนภายในวันนี้ความสำเร็จนี้ตอกย้ำถึงมิติใหม่ของการออมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำที่ให้ผลตอบแทนจูงใจมีช่องทางหลากหลายและมีตลาดรองรับสภาพคล่องอย่างโปร่งใสสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายรอบใหม่ผ่านวอลเล็ตสบม.ในวันที่ 4-15 กันยายน 2569และผ่านบอนคอนเน็กระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2569พร้อมเตรียมแผนเปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช 2570 ปฏิพลสารพงมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้เป็นโอกาสยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกระทรวงคมนาคมระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและส่งข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการสืบสวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลพร้อมยืนยันว่ายังไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันพร้อมผลักดันให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยเป็นมาตรฐานเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วขณะที่ตำรวจเตรียมส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในวันที่12สิงหาคมนี้นายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนณกองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือให้การแล้วโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้บังคับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13คนแบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบ11คนและอีก2คนคือนายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสำหรับนายธีรุจและนายเรืองเดชถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม6ข้อหาอาทิปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จรวมถึงร่วมกันปลอมและเปิดเอกสารราชการขณะที่ผู้ต้องหาอีก11คนถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งนี้เบื้องต้นมีผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนส่วนที่เหลือกำลังประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่10สิงหาคมนี้ก่อนที่ตำรวจจะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ภายในวันที่12สิงหาคมนี้พร้อมทั้งประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องหากพบความผิดปกติจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป10เดือนแรกปีนี้กรมสรรพสามิต ปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายได้กว่า 32,000 คดีเป็นคดียาสูบมากที่สุดโดยยึดของกลางได้กว่า 4,860,000 ซอง
9: นายพรชัยถีระเวศอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยผลการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศโดยเฉพาะขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนที่ยังคงเป็นรูปแบบการกระทำผิดที่พบมากที่สุดซึ่งสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับภาพรวมผลการปราบปรามในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31กรกฎาคม2569กรมสรรพสามิตสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้รวม 32,812 คดีโดยคดียาสูบมีสัดส่วนสูงถึง 2,160 คดีพร้อมยึดของกลางได้กว่า 4.86 ล้านซองเฉพาะในเดือนกรกฎาคม2569เพียงเดือนเดียวมีการจับกุมคดีรวม 3,196 คดีโดยเป็นการยึดยาสูบผิดกฎหมายจำนวน 48,205 ซองซึ่งคดีสำคัญที่มีมูลค่าสูงที่สุดเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจากการตรวจยึดบุหรี่ยี่ห้อกรองทิพย์กว่า 1.24 แสนซองมีประมาณการค่าปรับสูงถึง 124.08 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการบูรณาการตรวจยึดสินค้าหนีภาษีล็อตใหญ่ในอีกหลายพื้นที่ทั้งสงขลาสตูลนครศรีธรรมราชเชียงใหม่นนทบุรีและระยองแม้กลุ่มขบวนการจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการลักลอบและขนส่งอย่างต่อเนื่องก็ตามนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยด้านเสือโคร่งลงพื้นที่สำรวจและหาสาเหตุกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิต
10: นายสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตหัวหน้าฝ่ายจัดการสุขภาพสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญเสือโคร่งของประเทศไทยและทีมวิจัยเสืออยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วเพื่อเตรียมสำรวจและหาสาเหตุจากเหตุการณ์สัตว์ป่าทำร้ายเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเนื่องจากการที่เสือโคร่งกัดเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติของเสือจึงเป็นกรณีศึกษาที่ทีมวิจัยต้องหาคำตอบโดยยึดหลักนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่าและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เพราะการจับเสือมาตรวจรหัสพันธุกรรมหรือ DNA เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าจากร่องรอยตีนขนเสือเลือดและหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
11: ในทีมนักวิจัยเสือโคร่งเนี่ยด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยมีนักวิจัยที่มีผลงานในระดับสากลในระดับนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยในเครือข่ายของนักวิจัยเสือโคร่งทั่วทั้งโลกเนี่ยเขามีการพูดคุยมีการสื่อสารกันอยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นมีการให้คำแนะนำกันอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการจัดการแล้วก็มันก็จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สังคมก็จะเปิดโอกาสสำหรับได้การเรียนรู้ในเรื่องของแนวทางปฏิบัติในเรื่องแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เวลาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยต้องการสมาธิในการดำเนินการเป็นอย่างมาก
10: ด้านนายสัตวแพทย์ภัทรพลย้ำว่าขอให้ฟังข้อมูลจากทีมวิจัยในพื้นที่และยืนยันการจับเสือไม่ใช่ล่าเสือขออย่าเข้าใจคาดเคลื่อนหากเสือโคร่งตัวใดทำร้ายเจ้าหน้าที่จะนำไปปรับพฤติกรรมในคอกเลี้ยงซึ่งแผนปรับพฤติกรรมขึ้นอยู่กับว่าเสือตัวไหนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวติยาพันยังเทียนรายงาน
2: ปิดท้ายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมประสาน17จังหวัดรับมือฝนตกหนักวันนี้ถึงวันที่9สิงหาคมนี
12: ้นายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งวอลลุ่มบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ล่าสุดได้ประสานแจ้งเตือนไปยัง17จังหวัดอาทิจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารหนองบัวลำพูนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าสนับสนุนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลทันที ชนันชิดาสังทองรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
16: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox 5ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่มีจุดประสงค์เพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าเขาต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแต่เตือนว่าสหรัฐอาจกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากความพยายามทางการทูตของทั้งสองฝ่ายประสบความล้มเหลวความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังทางการอิหร่านอ้างว่าสหรัฐพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐได้ลงนามไว้เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการปูทางไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ในวันนี้ที่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อรับมือกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่กำลังปกคลุมหลายพื้นที่ของเกาหลีใต้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายผู้นำเกาหลีใต้ยังเน้นย้ำถึงการคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเพิ่มมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้คาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ในกรุงโซลจะมีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสพร้อมเตือนว่าอิทธิพลของพายุดอลฟินอาจทำให้สภาพอากาศร้อนจัดในเกาหลีใต้ทวีความรุนแรงขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6-9 สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 22:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 16:09 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
17: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
18: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
19: ปรับเพียงนิดเพ
17: พื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน
19: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2519ในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญท่านรับฟังครับ
20: ใจเราแต่ละคนละคนเป็นสถานที่เกิดแห่งโลกและธรรมหรือจะพูดว่าเป็นสถานที่เกิดแห่งกิเลสกับธรรมก็ได้เราจะเพาะอะไรจะบำรุงอะไรให้มากสิ่งนั้นก็เจริญงอกงามมันกิเลสนั้นน่ะมันเต็มอยู่ภายในหัวใจแล้วจนกระทั่งธรรมแทรกลงไม่ได้ในหัวใจหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแต่เมื่อไปออกไปจนพ้นหนวดก็คือไปกำจัดเปลี่ยนแปลงวัตถุอาตาเป็นวัตถุที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจเพื่อถ่ายเทเอาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นออกแล้วเพราะทำให้เกิดขึ้นภายในใจใจที่มีกิเลสไม่มีธรรมภายในตัวเองเลยก็ต้องมีแต่เรื่องของกิเลสแสดงทั้งวันทั้งคืนการเคลื่อนไหวไปมากระเพื่อมออกแต่ละขณะขณะย้อนแล้วตั้งแต่เป็นการก้าวเดินหรือเคลื่อนย้ายของกิเลสออกเที่ยวหากินไปไม่มีวันมีคืนไม่มียืนเดินนั่งนอนอิริยาบถการสถานที่ไม่มีพวกนี้ไปอยู่ตลอดเวลาเว้นแต่หลับสนิทเท่านั้นคือการหลับสนิทกิเลสมันก็ทักตัวมันทั้งขานความคิดความปรุงสัญญาความสำคัญมั่นหมายมันก็ระงับดับไปหมดเพราะอาศัยขันนี้เป็นเครื่องมือผมที่เหล็กสิ่งเหล่านี้ระงับที่เหล็กก็ต้องหยุดระงับลงไปคนที่หลับสนิทนั่นคือที่เหล็กก็พักพวกที่ได้นิพพานพวกคนมีที่เหล็กได้นิพพานก็พอจะเทียบกันได้ก่อนได้ตอนที่หลับสนิทเพราะตอนนั้นไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวกวนเลยเงียบสนิทเรียกว่าคนมีกิเลสได้สัมผัสนิพพานก็พอจะพูดได้เป็นเครื่องเทียบเทียมกันในขณะที่หลับสนิทไม่ได้ละเมอเพ้อฝันไปใดทั้งสิ้นพอหลังจากนั้นแล้วก็ มีแต่เรื่องของกิเลสแสดงตัวอยู่บนหัวใจเรียกว่ากิเลสเกิดก็ถูกผิดอะไรไปกิเลสแพร่กระจายออกไปทุกแห่งทุกคนทุกเวลาก็ไม่ผิดทีนี้พอมาปฏิบัติอุบายวิธี เรื่องราวที่กิเลสจะเกิดก็พยายามระงับสาเหตุของมันด้วยหลักธรรมซึ่งเป็นคู่ปราบกันทีนี้เมื่อกิเลสถูกปราบด้วยหลัก

ายไปเรื่อยๆนี่ด้วยความเพียรประเภทต่างๆอุบายวิธีต่างๆของโยคาวจรผู้ประกอบความเพียรทั้งหลายดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างเมื่อธรรมเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆกิเลสก็ค่อยดับไปเรื่อยๆธรรมเกิดขึ้นมากกิเลสก็ยิ่งดับไปมากสติปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญความเพียรเป็นเครื่องหนุนความหมายมั่นปั้นมือหรือความมุ่งมั่นเป็นเหมือนกับเครื่องดึงดูดให้สติปัญญาก้าวเดินให้ความเพียรหนุนกันไปความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งได้เห็นผลปรากฏเป็นลำดับลำดับด้วยแล้วความมุ่งมั่นมันก็ยิ่งมีกำลังมากและธรรมก็เกิดขึ้นเรื่อยๆสมาธิธรรมเกิดขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นสงบเพียงเล็กน้อยพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็สงบมากมากขึ้นไปเรื่อยๆสติที่มีน้อยก็มีความเจริญขึ้นเรื่อยๆปัญญาที่เคยล้มลุกคลุกคลานหรือไม่เคยปรากฏขึ้นมาเลยแต่พอมีความสงบแล้วหาอุบายใช้ปัญญาก็เกิดขึ้นได้เป็นลำดับลำดับนี่สิ่งล้วนแล้วตั้งแต่ธรรมมรรคธรรมทางดำเนินหรือเครื่องมือผลก็คือสิ่งที่สติปัญญาทำได้แก้ได้หลุดลอยไปเป็นความหายกังวลขึ้นมาขาดว่าขาดตอนไปเป็นลำดับทำจึงเกิดเรื่อยๆทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลฝ่ายเหตุคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเกิดขึ้นเรื่อยๆมีกำลังขึ้นมาเรื่อยๆเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆสามารถแก้ที่เหลืออาสวะต่างๆไปได้โดยลำดับลำดับมีเรียกว่าฝ่ายเหตุทำเป็นฝ่ายเหตุก็เจริญผลได้จากความสงบสุขหรือความหายกังวลความหมดเสี้ยนหมดน้ำภายในจิตใจก็หมดไปเรื่อยๆที่ท่านเรียกว่ามรรคผลนิพพานจนกระทั่งกิเลสอาสวะทุกประเภทซึ่งเคยฝังอยู่ภายในจิตใจแทบไม่ทราบว่าใจคืออะไรเพราะมีแต่ความเคลื่อนไหวมีแต่กิเลสทั้งนั้นแสดงตัวอยู่ดั้งเดิมแต่แล้วก็ถูกสติปัญญาศรัทธาความเพียรปราบลงอย่างราบไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนี่จึงว่าทีนี้ธรรมเกิดเต็มภูมิใจที่เป็นเรือนรังของกิเลสแต่ก่อนกลายมาเป็นภาชนะสำหรับธรรมโดยสมบูรณ์นอกจากธรรมกับใจกลายนอกจากใจเป็นภาชนะของธรรมโดยสมบูรณ์แล้วใจกับธรรมยังเป็นอันเดียวกันด้วยเมื่อเข้าถึงขั้นจิตคือธรรมธรรมคือจิตหรือธรรมคือตามธรรมคือใจใจคือธรรมแล้วมันก็หมดปัญหานี่เรียกว่าธรรมเกิดอย่างเต็มภูมินอกจากนั้นแล้วคือหลังจากนั้นแล้วยังเป็นอุบายแห่งธรรมที่เกิดขึ้นเรื่อยๆอุบายวิธีการต่างๆคือความแยกคายของธรรมแต่ละอย่างอย่างที่จะแตกแขนงออกมาจากความบริสุทธิ์นั้นอันเป็นอุบายวิธีที่จะแนะนำสั่งสอนคนหรือเป็นเครื่องเตือนสติต่างเป็นเครื่องรุ่นเริงสำหรับจิตดวงนั้นก็มีขึ้นมาเรื่อยๆดังที่ท่านอาจารย์มั่นได้พูดในปัญหาซึ่งตอบประชาชนทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องคือรีบนั้นเป็นต้นท่านเคยกล่าวเสมอว่าอาจทำได้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของท่านเรื่อยๆคำว่าอาธรรมเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงว่าธรรมเป็นเครื่องแก้กิเลสของท่านเพราะกิเลสของท่านสิ้นไปหมดแล้วแต่ทำไมจึงธรรมจึงเกิดอยู่เสมอคือธรรมเหล่านี้เป็นธรรมรื่นเริงเป็นอุบายวิธีต่างๆให้เกิดความรื่นเริงมันถึงตามธรรมชาติของจิตที่มีธรรมเป็นเครื่องรื่นเริงเท่านั้นและอุบายวิธีต่างๆที่จะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นใดก็ตามเกิดขึ้นเรื่อยๆเห็นอะไรก็ทำก็เกิดคือเป็นอุบายวิธีปรากฏขึ้นมาอุบายวิธีปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะได้เห็นไม่ว่าได้ยินได้ฟัง

0: ไม่ว่าจะสัมผัสกับเรื่องอะไรสติปัญญาคอยที่จะผลิตเป็นธรรมขึ้นมานั่นผลิตอยู่เรื่อยๆนั่นจึงว่าธรรมเกิดเรื่อยๆจึงทำให้เชื่อครั้งพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นหลังจากพระองค์ตรัสรู้ธรรมแล้วธรรมจะพึงเกิดเรื่อยๆอย่างนี้ยิ่งเป็นภูมิของศาสดาด้วยแล้วธรรมยิ่งจะเกิดมากมายก่ายกองยิ่งกว่าที่ปรากฏในเรานี้นะท่านว่าเพราะอะไรธรรมจึงเกิดเพราะจิตเป็นธรรมอยู่แล้วกระเพื่อมนิดขึ้นมาก็เป็นธรรมเกิดก็เป็นธรรมปรากฏจนกระทั่งวันปรินิพพานธรรมเหล่านี้จะมีความเคลื่อนไหวมีการแสดงตัวอยู่เสมอภายในจิตใจของผู้บริสุทธิ์นั้นนั้นแต่ไม่ได้แสดงขึ้นเพื่อแก้กิเลสของท่านหากแสดงขึ้นตามลวดลายของธรรมลึกตามความเหมาะสมของจิตที่เป็นธรรมแล้วธรรมกับจิตก็เป็นอันเดียวกันก็แสดงความเคลื่อนไหวอยู่ภายในจิตอย่างนี้ก็ถูกเพราะไม่มีอะไรเข้าไปแทรกภายในจิตมีแต่ธรรมล้นเหนือเวลาจิตเป็นธรรมแล้วธรรมย่อมเป็นไปเช่นนั้นย่อมเกิดอยู่นั้นเสมอเวลาจิตเป็นกิเลสเป็นอาสวะนั้นก็มีแต่เรื่องของกิเลสอาสวะแต่สัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรเป็นแต่เรื่องกิเลสเกิดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนั้นจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้รับการเหนี่ยวแลหรือการอบรมส่งเสริมเราอย่าไปตีตนก่อนไข้ว่าเราไม่มีวาสนาหรือเรามีวาสนาน้อยอันนี้มันจะทำให้เราท้อใจซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสยุแย่หลอกลวงเหมือนกันหรือขับกล่อมให้เราลืมเนื้อลืมตัวไปในความพยายามที่จะบำเพ็ญความดีให้ยิ่งขึ้นไปเรื่องของเจตนี้แทรกอยู่ทุกระยะเผลอตัวไม่ได้เช่นอย่างเรามีอำนาจวาสนาน้อยอย่างนี้เป็นต้นนี่เราอยากเข้าใจว่าเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องของกิเลสมันเคยกล่อมจัดโลกให้หลับสนิทอันนี้มันก็ต้องกล่อมยิ่งเราจะไปจากมันด้วยแล้วมันก็ยิ่งแสดงท่าทางมากเช่นพระพุทธเจ้าจะเสด็จออกทรงผนวชทีแรกก็ยังมีพยามารมาทูลราธนาให้พระองค์ทรงรออยู่สัก7วันแล้วขุมทรัพย์จะเกิดขึ้นที่7มุมเมืองให้รออยู่สักก่อนจะเดินไปจะเดินเสด็จพวกไม่รอขุมทรัพย์ก็เป็นโลกียทรัพย์เนี่ยถ้ากี่มุมเมืองก็คือโลกียทรัพย์ทั้งนั้นนี่เราไม่ต้องการโลกียทรัพย์เราต้องการโลกุตระทรัพย์โลกุตระสมบัติสมบัติเราจะมารออะไรทรัพย์เจ็ดมุมเมืองมุมเมืองอันนี้ท่านว่าท่านไม่ฟังเสียงเสด็จออกไปเลยนั่นตั้งแต่ก่อนไม่เห็นทรัพย์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นล่ะท่านครองราชสมบัติอยู่กี่ปีทำไมไม่เห็นว่าอะไรจะเกิดแต่เวลาจะเสด็จออกทรงผนวชทำไมสิ่งนั้นจึงจะมาเกิดมันก็เรื่องมารคือความพัวพันความเกี่ยวข้องผูกมัดพระทัยของพระองค์นั่นเองเมื่อได้ทรงพิจารณ์ด้วยทัศนติปัญญาโดยละเอียดถี่ถ้วนมาแล้วจึงไม่ทรงหวั่นไหวไม่ทรงยับยั้งไม่ทรงหลงงมงายกับโลกียทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็เด็ดออกไปจนได้ตรัสรู้ถึงโลกุตระสมบัติคือความบริสุทธิ์หมดจดได้แก่พระนิพพานหรือได้แก่วิมุตติหลุดพ้นเราผู้บำเพ็ญธรรมก็เหมือนกันในเรื่องมารมันคอยสอดใส่แทรกคอยเกลี้ยกล่อมอยู่เสมอมีอำนาจวาสนาน้อยนั่งภาวนาก็ไม่เรื่องราวอะไรนอนพอดีกว่าเนี่ยไปนอนมันดีกว่าที่ไหนใครๆเขาก็นอนกันทั้งโลกถ้ามันดีกว่าภาวนาคนทั้งโลกนี้มันก็ควรจะดีไปหมดแล้วจำเป็นอะไรจะต้องมาภาวนาให้เสียเวลาได้เหนื่อยเปล่าๆหากว่านอนดีกว่านะมันไม่ดีกว่าการทำความดีคือภาวนาเพื่อความดีกว่าการนอนทำไมจึงกลับเห็นเป็นฐานไฟไปได้แล้วเห็นการหลับนอนดีกว่านี้ไปได้เนี่ยพี่นายเรื่องอุบายความหลอกลวงของกิเลสมันแทรกมาได้ทุกแง่ทุกมุม มันไม่ดีก็ทราบว่ามันไม่ดีพอเรากำลังพยายามจะทำให้มันดีเวลานี้มันยังไม่ถึงขั้นที่ดีตามความพยายามเราก็ต้องทำมุ่งหน้าทำไปมันจะพ้นวิสัยแห่งความพยายามนี้ไปได้อย่างไรทำนี้เป็นทำที่เป็นเครื่องส่งเสริมสิ่งที่กระต่ำให้สูงขึ้นโดยลำดับสิ่งที่เจ้าหมองให้มีความมองใสขึ้นสิ่งที่ยังไม่ดีให้ดีขึ้นด้วยการทำความดีของเราเหตุใดการนอนจะไปดีกว่าการทำดีอันนี้การทำดีนี้ต้องเป็นของดีเสมอเด็กตั้งแต่เกิดมาที่แรกตัวแดงๆเท่านั้นเมื่อได้รับการบำรุงรักษาจากพ่อแม่พี่เลี้ยงทั้งหลายนั่นยังเจริญเติบโตขึ้นมาจนเป็นผู้ใหญ่ได้เนี่ยจิตใจก็เป็นเช่นเดียวกันการพยายามบำรุงส่งเสริมจิตใจด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเหตุใดจะไม่ดีแล้วเหตุใดเรื่องการหลับการนอนซึ่งโลกทั้งหลายนอนกันทั้งนั้นจะเป็นของดีกว่านี้ไปได้ถ้าเราจะเอามาพิสูจน์มาพิจารณากันเรายิ่งจะเห็นความอยากของกิเลสที่มันหลอกเราอย่างถนัดชัดเจนนี่คือธรรมอย่างนี้แหละเรื่องธรรมกับกิเลสรบกันรบแบบนี้แก้กันแบบนี้ไม่งั้นเราไปไม่ได้มีน้อยที่ไหนวาสนาผู้สร้างวาสนานี่คือเรามันน้อยไปไหนนะการทำความดีอยู่ทุกวันทุกเวลาเวลาคือการสร้างฐานะทางด้านจิตใจของตนด้วยคุ้มทรัพย์อันดีงามคือทรัพย์ภายในให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับลำดับทำไมจะไปเร็วกว่าการหลับการนอนการท้อถอยการไม่ทำความดีอะไรเสียทั้งสิ้นนั่นเสียการทำนี้เป็นของดีอยู่แล้วเป็นการสร้างอำนาจวาสนาบุญญาภิสัมพันธ์ขึ้นภายในตัวของเราด้วยการทำดีอย่างนี้เหตุใดจะไม่ดีเด็กที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เราเห็นได้หรือวันหนึ่งวันหนึ่งว่ามันเติบโตขึ้นแปลกหูแปลกตาเราวันละเท่าไหร่เราไม่เห็นทราบด้วยกันแต่เราปฏิเสธได้เมื่อไรว่าเด็กเมื่อได้รับการบำรุงรักษาโดยถูกต้องแล้วมันโตขึ้นมาอย่างเป็นท่านๆเราๆอย่างนี้มันโตขึ้นมาวันละเล็กละน้อยจนกระทั่งเห็นได้ชาติเวลานี้เราโตเท่าไหร่ออกมาจากเด็กๆนั่นการเจริญทางด้านจิตใจคุณงามความดีทั้งหลายมันก็ค่อยเจริญขึ้นโดยลำดับลำดับแต่ทางด้านจิตใจนี้ยังมีที่สิ่งที่จะเจริญให้เห็นได้ชัดเป็นบางการบางเวลามีคือไม่ได้เป็นแบบเด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่โดยถ่ายเดียวแต่อย่างไรก็ตามหลักธรรมชาติของความดีหรือของจิตที่เราได้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นการอบรมส่งเสริมจิตดวงนี้อยู่เสมอนั้นจะต้องมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆแม้เจ้าตัวไม่ทราบก็เป็นความเจริญอยู่ภายในตัวของจิตเองเมื่อได้ถึงการเวลาที่เหมาะสมกันแล้วจะแสดงผลให้ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะระยะจะเพราะอย่างยิ่งการจิตตภาวนาจะทำให้เห็นได้เป็นระยะระยะคือเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้จิตเจริญเช่นเราภาวนาจิตตั้งแต่ก่อนเราไม่เคยทราบเลยว่าจิตของเรามีความสงบเป็นอย่างไรใครจะพูดว่าจิตสงบจิตเป็นสมาธิอย่างไรก็ตามเราไม่เคยทราบแต่เมื่อมาภาวนาแล้วมันมีขณะหนึ่งจนได้ที่จะทราบเรื่องเช่นนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นความประจักษ์อันหนึ่งและต่อจากนั้นไปยังจะมีความประจักษ์เรื่อยๆขึ้นไปโดยลำดับไม่เหมือนเด็กโตขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ว่าเจ้าตัวเด็กก็ดีเราทั้งหลายผู้ดูแลเด็กก็ดีไม่ทราบว่าเด็กเติบโตขึ้นวันละเท่าไหร่เห็นได้ชัดนะนี่ส่วนจิตตภาวนานี่เห็นได้ชัดคือเห็นเป็นพักๆเห็นเป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมเมื่อไรก็ปรากฏขึ้นมาแม้จะยังไม่ปรากฏเช่นนั้นก็ตามสมบัติของเราคือคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้มากน้อยเป็นของเราอยู่แล้วภายในใจฝังอยู่ภายในจิตใจไม่ได้สูญหายไปไหนถึงจะไม่แสดงออกมาทางร้านทางลวงอย่างสินค้าทั้งหลายก็ตามก็ทราบชัดว่าสินค้านี้อยู่ในร้านสมบัตินี้อยู่ในใจจะน้อยไปไหนสมบัติมีอยู่ในเราทุกตลอดเวลาด้วยความดีที่เราได้สร้างมาถึงจะไม่แสดงตัวมาอย่างชัดเจนเหมือนสินค้าออกหน้าร้านก็ตาม แต่ก็ปรากฏอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งเหมือนสินค้าอยู่ในร้านเก็บได้อย่างมิดชิดถึงการแสดงก็แสดงออกมาเองเราจึงควรภูมิใจในการบำเพ็ญของเราไม่มีใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพูดในการส่งเสริมวาสนาบารมีด้วยการกระทำความดีอย่าลดละท้อถอยนี่อำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารจะเจริญขึ้นได้ด้วยการพยายามบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอนี้เป็นหลักสำคัญมากเมื่อถึงการที่จะแสดงออกอย่างเต็มที่แล้วปิดไม่อยู่อยู่ในร้านก็จะออกหน้าร้านออกมาให้เห็นชัดๆเช่นเดียวกับเด็กมันอยู่ในท้องแม่ถึงการมันแล้วมันก็ต้องโดดออกมาจนได้มันเต็มที่แล้วมันอยู่ไม่ได้มันต้องออกมาสมบัติภายในอยู่ในภายในจิตใจของเราก็ตามเมื่อถึงการที่จะแสดงออกมากน้อยแล้วปิดไม่อยู่เหมือนกันต้องแสดงออกมาในขณะที่ไม่แสดงก็ไม่สูญหายไปไหนถ้าว่าเป็นแบบโรคทั้งหลายก็เรียกว่าฟักตัวอยู่ภายในจิตใจคำว่าฟักตัวก็คือค่อยสั่งสมตัวขึ้นมาเรื่อยๆคุณงามความดีที่เราสร้างไว้ภายในตัวของเราเองก็สั่งสมตัวขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันวันนี้ก็สร้างวันนั้นก็สร้างสร้างวิธีไหนด้วยอุบายอะไรก็ตามจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาคือการสร้างความดีทั้งนั้นแล้วความดีนี่จะไปไหนใครเป็นคนสร้างเราเป็นคนสร้างก็จะแสดงบ่งบอกถึงใจว่าเป็นผู้เป็นหัวหน้าหาริเริ่มแล้วผลจะไปไหนถ้าไม่ไปหาตัวเหตุผู้ริเริ่มจะไปไหนก็รวมอยู่ที่ใจทั้งหมด
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2519ในโอกาสเทศนาอบรมพระในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่6เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้เป็นวันธรรมสวนะครับ
1: วันธรรมสวนะหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแหวนมคตได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิจกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแหวนมคตและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาธรรมเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับ
2: ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ
0: โอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดและต่อด้วยพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11คันตามลำดับดังต่อไปนี้พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่4เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2505มีชื่อกันเทศว่าอย่าประมาทนอนใจในชีวิตต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่4เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าสมบัติสองเจ้าของตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนเมษายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนเมษายนพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าสดสายสดขวาโลกมิตรทำลายกรรมฐานต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่า ตามดูความจริงตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่24เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2507ในโอกาสเทศนาอบรมพระจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2528ในโอกาสเทศนาอบรมพระต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนตุลาคมพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าอย่าให้กิเลสครอบงำใจตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่20เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่ากิเลสเป็นภัยต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่26เดือนกันยายนพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าฝังใจมานานและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าความบริสุทธิ์จากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่30เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าจิตสว่างขาตธรรมไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสุรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ผู้แทนพระองค์เชิญดินพระราชทานฝังศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบจุดตรวจบุเกซามีเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียมีมติเอกฉันท์เลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ณอาคารสิรินธารานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 17:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลตามด้วยบทสวดธรรมจักขปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันธรรมสวนะขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

ยังขันมานุสติในยังกะโรมะเส

0: ตังเยนะวาจายวะเจตสาวาธัมเมกุปมังปะปะทังมะยายังธัมโมปะติกันตุอัจฉยันตังกาลันตะเอสังวะริตุวะธัมเม
1: หันตมยังสังฆานุปปีนัยยะ

0: เจตสังวาสัมมิเตุตัมมังสัจจังมยายังนัมโคปฏิคันธังโสเตระังปารังตะเลสังปะริโกสัมปิ
1: อาชมยาปาจเวคิกวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตาสะปะสิริงสะปะสัมปะ

0: บัดนี้จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาที่เป็นโอวาทคำสอนขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อให้สำเร็จประโยชน์เป็นธรรมสวรรค์นามัยมีสงแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะเหตุนั้นขอบรรดาท่านผู้ฟังทุกๆท่านพึงได้ตั้งจิตตั้งใจของตนเพื่อจะสดับรับฟังซึ่งโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้สำเร็จประโยชน์ในขณะที่ฟังเทศน์ด้วยและจะได้สำเร็จประโยชน์ในการซึ่งต่อจากนั้นไปด้วยการฟังธรรมคำสอนของสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้านั้นเป็นความจำเป็นสำหรับเราซึ่งเป็นพุทธบริษัททุกๆท่านเพราะธรรมะคำสั่งสอนของพระองค์เต็มไปด้วยหลักเหตุผลผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติจะเป็นทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องที่แนวทางให้ทั้งสองทางผู้ที่จะดำเนินในทางโลกก็ย่อมเป็นความจำเป็นสำหรับอุบายวิธีหรือความฉลาดที่จะนำไปปฏิบัติในกิจการนั้นๆให้ถูกต้องและราบรื่นแก่ตนเองผู้ที่จะปฏิบัติในทางด้านธรรมะก็จะเป็นความสะดวกไม่ติดพลาดเพราะสิ่งใดถ้าปราศจากการสดับรับฟังให้เข้าอกเข้าใจและรู้วิธีการไว้ก่อนแล้วไปทำโดยไม่ได้ศึกษาไม่ว่าทางโลกและทางธรรมย่อมอาจสามารถที่จะทำให้ผิดพลาดหรือแม้ได้ผลก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นบรรดาจิตการงานทั้งปวงต้องอาศัยการสำเนียกศึกษามาเรียบร้อยการศึกษาจึงเป็นของจำเป็นหรือเป็นเข็มทิศอันหนึ่งที่จะชี้แนวทางในการดำเนินของเราไม่ว่ากิจการงานใดๆทั้งนั้นถ้าปราศจากการศึกษาเพื่อความเข้าอกเข้าใจแล้วการงานที่ตนจะพึงกระทำนั้นๆย่อมไม่สมบูรณ์เฉพาะอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าจึงทรงสนพระทัยเหลือเกินปรากฏว่าได้สร้างพระบารมีมาเป็นเวลานานเพื่อจะอบรมแนะนำบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายให้ได้รู้จักหนทางที่ดีที่ชั่วแล้วจะได้ดำเนินตนของตนให้ถูกทางนั้นๆแม้พระองค์เองที่ปรากฏว่าสยามภูรู้เองเห็นเองก็ตามเราจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงศึกษามาจากไกลนั้นโดยถ่ายเดียวก็เป็นการผิดเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะการศึกษาสำเนียกหรือการสนใจในหลักเหตุผลนั้นเป็นการศึกษาอยู่ในตัวแล้วองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านเสด็จทรงผนวดบวชเป็นคนขอทานในพระศาสนาบำเพ็ญความภาคความเพียรเจริญภาวนาสละพระทิฏฐิมานะจากความเป็นกษัตริย์ทำพระองค์เจ้าให้เป็นคนขอทานเจริญเมตตาภาวนาอยู่ในป่าในเขาซึ่งใครๆก็จำไม่ได้ว่านี่คือใครเพราะเห็นเป็นสมณะเพียงศีรษะล้นล้นเท่านั้นที่พระองค์เจ้าได้อยู่พระองค์เดียวเช่นนั้นคล้ายกันกับว่าไม่ได้สำเนียกศึกษาจากใครแต่แท้ที่จริงครูสอนของพระองค์เจ้านั้นมีอยู่รอบ ด้านทั่วๆไปทั้งกลางวันกลางคืนพระองค์เจ้าเห็นใบไม้ร่วงหล่นลงมาจากต้นก็พิจารณาว่าใบไม้นี้เมื่อผลิออกมาที่แรกก็เป็นใบอ่อนแล้วก็ปรากฏเป็นใบแก่แล้วก็ลดร่วงตกลงมาชีวิตสังขารของเราก็เช่นเดียวกันกับใบไม้สิ่งต่างๆซึ่งนอกไปจากนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับใบไม้ที่ลดร่วงตกลงมาจากขั้วของเขาพระองค์เจ้าก็พิจารณาเทียบเหตุผลข้างนอกข้างในให้รู้ชัดตามเรื่องความเป็นจริงเพราะสภาพภายนอกกับสภาพภายในมีลักษณะเช่นเดียวกันคือมีความตั้งขึ้นมีความแปรไปในท่ามกลางมีความแตกกลับในที่สุดเมื่อพิจารณาถึงพระองค์เจ้าเองก็มีลักษณะเช่นนั้นมีเรียกว่าพระองค์เจ้าทรงสดับธรรมเทศนาซึ่งเป็นหลักธรรมชาติอยู่ในป่าพระองค์เดียวก่อนที่พระองค์เจ้าจะเสด็จออกทรงผนวดก็ปรากฏว่าได้รับการศึกษาในหลักธรรมชาติเช่นเดียวกันในคืนวันที่พระองค์เจ้าจะทรงผนวดเสด็จออกบวชก็ปรากฏว่าได้เห็นบรรดาบริษัทบริวารซึ่งได้อยู่ในหอปราสาทของพระองค์เจ้าคล้ายกันกับว่าคนตายและเป็นป่าช้าผีดิบไปเสียทั้งหมดแม้พระองค์เจ้าเองก็ปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นอีกเหมือนกันจึงเป็นเหตุให้มีความรุ่มร้อนในพระทัยเราจะหาที่ไหนเป็นที่พึ่งแม้บริษัทบริวารหรือหอประสาทราชมณฑลที่เราอาศัยอยู่ตั้งแต่วันเราเกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้แต่ก่อนก็ปรากฏว่าเป็นความร่มเย็นเป็นที่รื่นเริงบันเทิงในใจมาในวันนี้มองดูไปข้างไหนก็ปรากฏเป็นเช่นเดียวกันกับป่าช้าผีดิบไปเสียทั้งสิ้นแม้หอปราสาทที่เราอยู่ณบัดนี้ก็ไม่ทราบว่าจะล่มจมหรือทลายลงเมื่อไรพิจารณาย้อนเข้าไปถึงพระองค์เจ้าอีกสภาพคือสังขารร่างกายของเราที่ประชุมขึ้นมาจากดินน้ำลมไฟกลายเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมานี้ก็จะต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันกับสภาวะทั้งหลายซึ่งมองเห็นอยู่ณบัดนี้สิ่งทั้งหลายที่จะเป็นไปได้ความเที่ยงแท้ถาวรปรากฏว่าไม่มีในที่ไหนซึ่งพระองค์เจ้าจะได้เข้าพึ่งพิงอิงอาศัยให้เป็นความร่มเย็นพระทัยก็มองเห็นอยู่แต่ทางเดียวที่คือการเสด็จออกทรงผนวดเพื่อจะหาที่มีเวกสงัดประกอบความภาคความเพียรพิจารณาถึงเรื่องต้นเหตุคือป่าช้าผีดิบที่พระองค์เจ้าได้ทรงปรากฏในคืนวันนั้นให้ชัดเจนแจ่มแจ้งลงไปเทียบพระองค์เจ้ากับบรรดาบริษัทบริวารทั้งหลายเหล่านั้นได้เสมอกันไปหมดในเรื่องความเกิดเขากับเรามีลักษณะอันเดียวกันความแก่เขากับเราก็มีลักษณะอันเดียวกันความทุกข์ความลำบากในสังคมร่างกายเขากับเราก็เช่นเดียวกันพิจารณาออกไปนอกพระราชวังจนกระทั่งทั่วทั้งดินแดนในไตรโลกธาตุนี้มีสภาพเช่นเดียวกันกับเราไม่มีเกาะไม่มีดอนใดๆที่จะเป็นเกาะเป็นดอนเพื่อความร่มเย็นเพื่อความแน่นหนามั่นคงเพื่อความไว้วางใจมีแต่จะเป็นไปเพื่อความแตกความสลายเช่นเดียวกันกับเรานี้ทั้งนั้นพระองค์ก็มองเห็นอยู่ทางเดียวคือทางตรงผนวดจะได้ทีนี้พิจารณาถึงเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายให้ชัดเจนในพระทัยของพระองค์เจ้าจนถึงกับพระองค์เจ้าได้เสด็จออกไปเสียจริงๆนี่ก็แสดงว่าพระองค์เจ้าได้ทรงศึกษาในหลักธรรมชาติจึงเป็นของมีอยู่โดยทั่วไปให้เกิดผลเกิดประโยชน์ให้พระองค์เจ้าได้เกิดความสงบสังเวชในความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นของมีอยู่เต็มทั่วทั้งโลกทั้งสงสาร ไม่ว่าเขาไม่ว่าเราไม่ว่าคนหรือสัตว์ชั้นไหนๆเมื่อตั้งรูปตั้งกายขึ้นมาแล้วความเปรตสภาพจะต้องเป็นเงาตามตัวไปตามๆกันอย่างนี้นี่เป็นความศึกษาที่พระองค์เจ้าได้ทรงค้นพบในเบื้องต้นมีหลักเหตุผลเป็นเครื่องเทียบเทียงในคนอื่นตัดอื่นกับพระองค์เจ้าว่ามีลักษณะเป็นแบบพิมพ์อันเดียวกันคืออนิจจังความแปรสภาพมีเต็มตัวเช่นเดียวกันความทุกข์ความทรมานในโลกนี้ไม่ใช่โลกที่เป็นสุขล้วนๆโลกที่เป็นอยู่ด้วยความหมุนตัวเป็นเกลียวใครจะอยู่เฉยๆไม่ได้เมื่อมีสภาพร่างกายขึ้นมาแล้วแสดงว่าสภาพนี้จะต้องเป็นสภาพที่ให้ก่อกังวลไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้รับได้นอนก็ไม่ได้ไม่ได้รับทานก็ไม่ได้ไม่ได้เดินเหินไปมาเปลี่ยนอิริยาบถก็ไม่ได้เราอยู่กับโลกไม่ได้คือเมื่อไม่ทำไม่ได้จึงเรียกว่าโลกนี้คือโลกไม่ได้จะอยู่ให้อยู่สบายมันอยู่ไม่ได้นั่งให้สบายก็ไม่ได้นอนให้สบายก็ไม่ได้จะไม่ต้องอยู่ต้องกินต้องหลับต้องนอนทำตามสะดวกกายสบายใจมันไม่ได้โลกอันนี้กลายเป็นโลกไม่ได้เสียทั้งนั้นในพระทัยของพระองค์เจ้าโลกไหนจะเป็นโลกได้เราพระองค์เจ้าจึงได้สืบสวนที่นิพพิจารณาทวนหาเหตุผลก็มีตั้งแต่ว่าโลกุตตรธรรมคือธรรมที่บุคคลประพฤติแล้วให้เป็นผู้ที่ก้าวไปพ้นไปเสียจากโลกไม่ได้นี้ให้ถึงซึ่งโลกได้ลูกถึงโลกแน่นอนคือหมายคำว่าโลกุตตรธรรมเป็นธรรมที่สูงสุดที่สุดแล้วก็โปร่งพระทัยเสด็จออกเวลากลางคืนทั้งที่พระองค์เจ้าก็ทราบอยู่แล้วว่าพระองค์เจ้าเป็นกษัตริย์และมีบริษัทบริวารทั่วทั้งแผ่นดินที่อยู่ในแว่นแฟ้นและในร่มพระบารมีของพระองค์แต่ก็เสด็จออกไปพระองค์เดียวมีนายฉันนะตามเสด็จเพื่อจะนำม้ากันทกะกลับคืนเท่านั้นก็ได้เสด็จออกไปทรงพิจารณาในต้นเหตุที่พระองค์เจ้าได้ทรงปรากฏในคืนวันนั้นจนเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นย่นหัวข้อใจความที่พระองค์เจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นเวลา6ปีถ้าพูดตามภาษาของเราเรียกว่าเกือบเป็นเกือบตายเพราะกษัตริย์เสด็จออกบวชความที่ว่าเป็นกษัตริย์อะไรก็เป็นกษัตริย์ทั้งนั้นเครื่องทรงทุกชิ้นเป็นของกษัตริย์อาหารการบริโภคเป็นเครื่องกษัตริย์ที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทุกอย่างเป็นของกษัตริย์ทั้งนั้นเมื่อได้เสด็จออกทรงผนวดบวชเป็นคนขอทานแล้วความเป็นกษัตริย์ก็หายสูญไปยังเหลือแต่ความเป็นคนอนาถาหรือคนขอทานไม่มีคุณค่าราคาแม้แต่น้อยในพระองค์เจ้าและทรงพยายามสละทิฏฐิมานะจากความเป็นกษัตริย์ของพระองค์เจ้าให้หมดโดยสิ้นเชิงยังเหลือตั้งแต่คนขอทานเท่านั้นซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกันกับคนขอทานทั่วธรรมดาทั่วไปซึ่งเราเห็นอยู่ด้วยตาของเรานี้แล้วก็ทรงพินิจพิจารณาถึงหลักความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นโลกไม่แล้วโลกคนอยู่ไม่ได้เรียกว่าโลกหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาตื่นของเก่าตื่นของใหม่เข้าใจว่าเป็นของใหม่อยู่เรื่อยๆอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าโลกวัฏจักรเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทีนี้พิจารณาถึงโลกนี้ให้ชัดเจนแล้วในพระทัยของพระองค์ก็เต็มไปด้วยโลกอันนี้เหมือนกันคือในเจตสิกกระทำก็แสดงความแปรปรวนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปดีไปชั่วไปอดีตอนาคตตรงกลับไปกลับมาอยู่เช่นนี้ถ้าเห็นชัดท่านเรียกว่าปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทกำหนดพิจารณาถึงเรื่องความเกิดความดับของสังขารทั้งของเขาทั้งของเราตลอดทั่วทั้งโลกธาตุเห็นจะเป็นสภาพว่าเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นคือในจังทั่วทั้งโลกธาตุนับตั้งแต่ตัวของเราไป ทุกขังเป็นความทุกข์เช่นเดียวกันอนัตตาตายแล้วใครจะถือเอาสิ่งใดๆจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าไม่ได้ผลที่สุดแม้จะผมเช่นเดียวซึ่งเป็นของเบาที่สุดที่เราไปไหนมาไหนติดตามตัวของเราไปได้แต่เมื่อได้จากโลกนี้ไปแล้วต้องมอบไว้คืนเป็นสมบัติเดิมคือดินน้ำลมไฟตามเดิมสิ่งที่เหลือไปก็คือดวงใจและสิ่งที่แฝงไปกับดวงใจนั้นคืออะไรก็คือความดีและความชั่วซึ่งตนได้สั่งสมเอาไว้ในคราวที่ตนมีชีวิตอยู่ธรรมชาติทั้งสองนี้เป็นเงาตามตัวเมื่อพระองค์เจ้าได้ทีนี้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็ยังย้ำเข้าไปอีกว่าบาปเป็นความชั่วก็เป็นสภาพที่เห็นได้ครับแต่บุญที่เป็นความดีนี้จะส่งหรือตามเราไปถึงไหนพระองค์เจ้าเขาพิจารณาถึงบุญถึงบาปอีกใครเห็นครับโดยทางปัจจัยการเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทค้นเข้าไปถึงเรื่องอวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราจนกระทั่งถึงสมุทโยโหติเป็นลำดับลำดับเรื่องความเกิดตั้งกำเนิดมาตั้งแต่อวิชชาต่อติดต่อแขนงเป็นลำดับลำดับเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นใบเป็นดอกเป็นผลต่อต้นต่อลำไปจนกระทั่งถึงสมุทโยโหตินี้ท่านเรียกว่ารากเหง้าของอวิชชาเป็นเครื่องติดต่อแขนงไปอย่างนี้เมื่อพระองค์เจ้าได้พิจารณาย้อนกลับไปกลับมาจนเห็นชัดตามเป็นจริงในอวิชชาว่าเกิดขึ้นจากธรรมชาติคือใจดวงนี้แล้วจึงได้กำหนดที่นี้พิจารณาถึงเรื่องใจดวงที่เป็นอวิชชานั้นด้วยปัญญาด้วยพระปัญญาของพระองค์ในคืนวันเดือนหกเพ็ญปรากฏว่าพระองค์เจ้าได้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนอวิชชาก็ได้แตกประเด็นไปจากพระทัยของพระองค์เจ้าในคืนวันนั้นจึงปรากฏว่าพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ในเดือนหกเพ็ญมีเป็นอันว่าพระองค์เจ้าได้ขบคิดพินิจพิจารณาถึงปัญหาตั้งแต่คืนวันนั้นจนกระทั่งถึงวันเดือนหกเพ็ญนับเป็นเวลาหกปีปัญหาทั้งหมดในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายในเรื่องความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแห่งจิตใจและธาตุขันธ์ทั้งหลายได้จบสิ้นลงในวันนั้นและได้ทราบชัดว่าพุทโธคือความบริสุทธิ์ได้ผุดขึ้นแล้วในพระทัยของพระองค์เป็นพุทโธที่พ้นจากกิเลสตัณหาอาสวะเป็นพุทโธที่บริสุทธิ์เต็มที่เป็นพุทโธที่หมดความกังวลเรียกว่าผ่านพ้นโลกไม่ได้นี้ไปเสียกลายเป็นโลกที่ให้นามว่าโลกุตระธรรมหมายถึงว่าธรรมที่สูงกว่าแดนแห่งสมมุติคือแดนแห่งเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปได้เป็นองค์แรกเมื่อพระองค์เจ้าได้ตรัสรู้ในคืนวันนั้นแล้วจึงได้ทรงมีพระทัยที่จะแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์แต่การตรัสรู้ครั้งแรกของพระองค์เจ้านั้นมีความท้อพระทัยในการที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์เห็นว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงได้รู้ได้เห็นนี้เป็นธรรมที่เหลือวิสัยของมนุษย์ผู้ที่มีกิเลสอย่างพวกเราทั้งหลายจะสามารถรู้ได้แต่เมื่อพระองค์ได้พิจารณาถึงองค์ของพระองค์เจ้าเทียบกันกับบรรดามนุษย์ทั้งหลายแล้วพระองค์ก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับบรรดามนุษย์ทั่วไปในโลกเหตุใดพระองค์เจ้าจึงรู้ได้เห็นได้ล่ะรู้ได้เพราะเหตุใดเห็นได้เพราะเหตุใดก็จะย้อนเข้าถึงปฏิปทาข้อดำเนินเมื่อมีปฏิปทาเครื่องดำเนินให้ถูกทางแล้วต้องเป็นเหตุให้ถึงจุดหมายอยู่โดยดีจึงได้มีพระทัยที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์ว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายในเมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนในแนวทางที่ถูกต้องแล้วนั้นจะสามารถรู้ได้เห็นได้เช่นเดียวกันกับเราจึงได้ทรงพระทัยที่จะแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายเป็นลำดับมาจึงปรากฏมาพระองค์เจ้าได้เป็นศาสดาของพระองค์อย่างสมบูรณ์แล้วก็เป็นศาสดาสอนโลกได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้น วันนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามมาเป็นบำเพ็ญกุศลในสถานที่นี้อันเกี่ยวกับเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีย์ท่านถึงมรณภาพบรรจุศพของท่านไว้ในโกฏิและได้มาสดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาได้มาโปรงธรรมสังเวชว่าท่านเจ้าคุณกับพระธรรมเจดีย์กับเรานี้เป็นพระธาตุธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันเดียวกันตามบาลีที่กล่าวขึ้นไว้หน้าเบื้องต้นนั้นว่าอจิรังมัตยังกายโยกายนี้เป็นของไม่ตั้งอยู่แน่นหนาท้าวรเช่นเดียวกับกันกับของพระคุณท่านปัทวิงอภิเศษสติอย่างไรก็ต้องจะต้องนอนทับในแผ่นดินในเมื่อวิญญาณได้ปราศจากไปแล้วนี่แสดงเป็นเรื่องให้เราทั้งหลายได้ที่นิพพานาถึงองค์ของท่านที่มรณภาพไปแล้วกับเราที่ยังมีชีวิตอยู่นี้มีความแตกต่างกันที่ตรงไหนก็ต่างกันตรงที่ผู้มีวิญญาณยังครองอัตภาพนี้อยู่กับท่านผู้ที่มีวิญญาณไปสลัดแล้วเขาให้ชื่อว่าคนตายเมื่อวิญญาณได้ปราศจากตัวของเราไปแล้วเราเขาจะเรียกเราว่าอย่างไรอีกก็ต้องย้ำลอยกันลงไปเช่นเดียวกับพระคุณท่านที่ปรากฏเป็นสักขีพยานของพวกเราทั้งหลายอยู่ณบัดนี้เพราะฉะนั้นบรรดาเราท่านทั้งหลายที่มานี้จึงมาพงพระธรรมสังเวชเป็นเหตุที่จะให้ลึกถึงตัวของเราไม่ประมาทนอนใจบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเป็นเครื่องพยุงจูงใจเราให้ไปเกิดในสถานที่ดีแม้เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามก็ยังเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นมนุษย์ที่มีความเฉลียวฉลาดสามารถด้วยอำนาจวาสนาความรู้วิชาตลอดถึงครัวสมบัติถึงการบริวารจะเป็นมาด้วยอำนาจแห่งความดีของเราเมื่อตายแล้วหมดการกระทำดีกระทำชั่วยอมเสวยผลกรรมที่ตนได้ทำไว้แล้วบัดนี้เราทั้งหลายทุกท่านยังไม่สายเกินไปเป็นผู้พอเหมาะพอสมเรียกว่ามัชฌิมาในความเป็นอยู่แห่งชีวิตของเราก็เป็นมัชฌิมาความที่เราจะทำคุณงามความดีก็กำลังพอดีพองามเป็นมัชฌิมาสามารถที่จะบำเพ็ญตนของตนให้เป็นไปเพื่อความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมได้ด้วยการกระทำของเราเมื่อตายแล้วนั่นจึงหมดวิสัยที่จะทำดีต่อไปก็ดีจะทำชั่วต่อไปอีกก็ดีทำไม่ได้นิรันดร์ถังมักกะริงคลังท่านก็เหยียบด้วยท่อนไม้ท่อนปืนไม่เป็นประโยชน์อันใดแต่ท่อนไม้ท่อนปืนนั้นเอามาทำเป็นปืนหุงต้มก็ยังได้หรือจะมาทำประโยชน์อย่างอื่นก็ยังได้ส่วนเราที่ตายไปแล้วจะทำอย่างนั้นไม่ได้จะทำเป็นปืนเป็นฐานก็ทำไม่ได้จะทำปลาน้ำปลามันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนั่นเรียกว่าเราเองหมดราคาสำหรับเราจะบำเพ็ญคุณงามความดีต่อไปก็ไม่ได้พระองค์เจ้าท่านได้กล่าวไว้ว่านิพพานนางปรมังสุญญังพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่สูญสิ้นจากทุกข์จากภัยจากความเสียดกันในทั้งหลายทุกอย่างนิพพานนางปรมังสุขังในขณะเดียวกันเมื่อสูญสิ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นยังกลายเป็นธรรมบรมสุขยิ่งกว่าความสุขใดๆในโลกนี้อีกโกนุหาโซจิมานันโดนิจังปัชริเตสติเพราะเหตุนั้นบรรดาท่านทั้งหลายจงรีบมาตามเราตถาคตในเดี๋ยวนี้อย่าพากันมีความประมาทนอนใจในชีวิตจิตใจของตนเองซึ่งปรากฏอยู่กับด้วยลมหายใจเท่านั้นเมื่อลมหายใจดับลงหมดลงไปแล้วจะเป็นคนหนุ่มคนแก่คนขนาดไหนก็ตามเขาเรียกว่าคนตายทั้งนั้นอย่าได้พากันประมาทนอนใจกับลมเพียงเท่านี้ให้รีบตามเราตถาคตไปด้วยข้อปฏิบัติด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาให้มองดูตัวของเราให้ชัดมองดูหนังดูเนื้อดูตัวของเราให้ชัด หนังภายนอกที่เราไปดูในโรงหนังโรงดีเจโรงละครเขานั้นเป็นหนังที่จะเพิ่มความสุขทะเยอทะยานความฟุ้งเฟ้อเหิมเป็นเหตุให้เสียนิสัยตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงเป็นผู้ใหญ่เสียเงินเสียทองเพราะสิ่งเหล่านั้นก็มากมายโดยที่ไม่ค่อยจะได้คติในทางที่ดีนอกจากจะเป็นคติในทางที่เสื่อมเสียโดยมากการที่เรามาดูในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกของเราซึ่งเป็นภาพยนตร์มีตัวกับตัวของเรานี้จะไม่ต้องเสียอัดเสียสตางค์ยิ่งจะได้เกิดธรรมสังเวชเป็นเหตุที่เคยเดินตามรอยของพระองค์เจ้าว่าโกนุฮาโซสีมานันโดยาพากันรุ่มเริงบันเทิงจนเกินไปให้มองดูสุปนละกายความแก่ความเท่าความกระลาความจะแตกความจะทำลายนั้นจะไม่ทำลายที่ไหนนอกจากจะแตกในตัวของเราจะตายในตัวของเรารีบเร่งหาคุณงามความดีเวลานี้ตะวันยังไม่อับกระดกคือตัวของเรายังไม่ตายให้รีบเดินตามพระธรรมคตมาเดี๋ยวนี้พวกท่านทั้งหลายจะปลอดภัยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะจะไม่กลุ่มลุ่มเผาหล่นท่านทั้งหลายอีกต่อไปเช่นอย่างเราตถาคตนี้แล้วภาคนี้จะเกิดสุดท้ายในครั้งเดียวเท่านี้จะได้เป็นผู้ที่ตัดขาดจากมิจฉาสหายของความเกิดแก่เจ็บตายความกังวลทั้งหลายอีกต่อไปจะไม่ต้องมาสู่โลกซึ่งเป็นโลกหมุนตัวเป็นเกลียวนี้อีกต่อไปนี่เป็นเรื่องที่ท่านประกาศให้บรรดาเราพุทธบริษัททั้งหลายได้ทราบธรรมะคำสั่งสอนที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไปนั้นเป็นมัชฌิมามีความเป็นกลางอยู่เสมอใครทำดีวันใดทำความชอบเมื่อไรให้ทานวันใดเจริญภาวนาหรือรักษาศีลเมื่อไรเป็นคุณงามความดีประจำตนอยู่ตลอดเวลาให้เดินตามตถาคตเข้าไปอย่างนี้นี่เป็นพระโอวาทขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ท่านแสดงถึงเรื่องธรรมชาติที่ประเสริฐเลิศที่สุดกว่าสิ่งใดๆในโลกคือนิพพานังปรมังสุญญังหนึ่งมาแก่นิพพานเป็นธรรมชาติที่สูญสิ้นจากสิ่งข้างบนทั้งหลายชื่อว่ากองทุกข์แม้แต่น้อยจะไม่มีในพระนิพพานนั้นหนึ่งนิพพานังปรมังสุขขังไม่มีความสุขอันใดที่เราทั้งหลายได้ผ่านมาในโลกนี้จะเป็นเหมือนกับความสุขพระนิพพานนั้นหนึ่งโกนุฮาโซจิมานันโดท่านทั้งหลายอย่าเพื่อเทินรื่นเริงบันเทิงกับท่อนไม้ท่อนฟืนอันมันจะแตกกระดับและลมหายใจปอดๆอยู่นี้จนเกินไปเลยจงตามมรรคคตไปด้วยข้อวัดด้วยข้อปฏิบัติด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาอย่าเป็นผู้นอนใจประมาทในชีวิตสังขารของตนเขาตายเต็มอยู่ทั่วทั้งแผ่นดินซึ่งเป็นครูสอนเราแล้วทำไมจึงพากันประมาทเล่านั่นแสดงเหมือนกับว่าสอนเราอยู่อย่างนี้ธรรมชาติสังขารร่างกายของเราเขาแสดงการท้าทายเราอยู่เสมอว่าสภาพอันนี้น่ะเป็นสภาพที่ว่าถ้าพูดตามภาษาของเราก็เหมือนอย่างว่าแสดงความขัดข้องหรือแสดงความเอาเปรียบเอารัดเราตลอดเวลาทำไมจึงว่าแสดงความเอาเปรียบเอารัดถ้าไม่ได้นอนเป็นยังไงนั่นอยู่เฉยๆมันอยู่ไม่ได้ต้องพยายามทะเนาพะนออุปถัมภ์อุปถากดูแลรักษาอิริยาบถทั้ง4เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำเพื่อกายของเรานี้ทั้งนั้นนี่โลกอันนี้เป็นอย่างนี้แต่การแสดงธรรมะทั้งหมดนี้แล้วแต่บรรดาท่านผู้ฟังจะนำไปปฏิบัติให้ได้ผลประโยชน์แก่ตนมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับกำลังสติปัญญาหรือความคิดของตนเองที่จะเป็นไปได้วันนี้ได้แสดงถึงเรื่องอจีรังวัตยังกายโยไม่ว่ากายของใครๆทั้งนั้นไม่จีรังถาวรเรื่องเกิดตายๆถึงเราจะว่าเรามีอายุยืนอยู่ตั้ง60 70ปีก็ตามจากนั้นมาถึงวันตายมันก็คล้ายๆกันกับว่าเป็นเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นนี่การล่ำลือล่ำไรการซ้ำซ้ำซากๆแห่งความเกิดแห่งความทุกข์จึงเป็นของที่น่ารำคาญสำหรับนักปราชญ์ท่าน
1: เราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ของนักปราชญ์คือพระพุทธเจ้าแม้จะไม่สามารถทำได้อย่างพระองค์ก็ตาม แต่ก็ควรจะนำแบบของพระองค์ไปที่นิพพิจารณาและอุปสาประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เจ้าแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งเพื่อธรรมและประสงค์จงมาโปรดเกล้าโรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์มาด้วยความเต็มอกเต็มใจให้มีความสุขกายสบายใจทุกทิวาราตรีการดังได้รับประทานวิสัชนามาในธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จภูมิพระภาคเจ้าก็เห็นมาสมควรที่เวลาขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ

ดุด่าขู่เข็ญขับไล่ถ้าเราจะชมเชยสรรเสริญผู้ที่ควรแก่การชมเชยสรรเสริญอย่างอื่นเราเป็นไปไม่ได้อานนท์นั่นฟังที่พุทธพจน์ก่อนนี่แหละพุทธพจน์เรายกเป็นคำภาษาบาลีนะเราไม่ได้หวั่นอะไรเลยเรากราบธรรมเราตถาคตกราบธรรมเท่านั้นนะฟังดิธรรมเป็นสิ่งที่เลิศโลกธรรมเป็นสิ่งที่เหนือโลกเรากราบธรรมเท่านั้นเราถือธรรมเป็นจิตใจเราปฏิบัติบำเพ็ญธรรมเรารู้เราก็รู้ธรรมนะเราจึงเคารพธรรมนี่นะพุทธพจน์เราได้อ่านโดยแล้วรู้สึกมันเข้าใจแล้วสิเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงมีความหนักแน่นในธรรมจิตใจให้หมุนเข้าสู่ธรรมอย่าอยู่เสมออย่าให้กระแสของโลกทั้งหลายที่เป็นกิเลสนั้นเข้ามาเหยียบย่ำทำลายยุแย่ก่อกวนจิตใจซึ่งล้วนแล้วเป็นตั้งแต่เป็นกระแสของกิเลสทั้งนั้นอย่าให้เข้ามายุ่ยแย่ก่อกวนพัดผันจิตใจที่เรากำลังประคับประคองรักษาอยู่ด้วยความเพียรของเราถึงขนาดที่เราเป็นเราตายอยู่แล้วเพื่อทำทั้งหลายเราจงเห็นโทษอยู่เสมออย่าชินชาต่อสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายให้ทำความเข้าใจกันอยู่เสมอจึงจะสมนามว่าผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความมีสติเรื่องความมีสตินี่คือความระลึกรู้สิ่งที่เป็นภัยเป็นคุณอยู่กับตัวเสมอไปอะไรเป็นภัยอะไรเป็นคุณต้องรู้ต้องระมัดระวังต้องกำจัดสิ่งที่ควรกำจัดพยายามส่งเสริมรักษาหรือบำรุงสิ่งที่ควรบำรุงคือใจของเราใจเป็นสมบัติสองเจ้าของนี่เคยพูดแล้วเคยเขียนในหนังสือก็เคยเขียนแต่กิเลสนั่นน่ะครองใจมาเป็นเวลานานเราเองไม่อาจสามารถที่จะนับอ่านเรื่องภพชาติเกิดแก่เกิดตายในภพน้อยภพใหญ่กำเนิดต่างๆได้จนกระทั่งบัดนี้ว่าเป็นมานานเท่าไหร่นี่ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะพาให้เกิดให้ตายให้ทุกข์ให้ลำบากซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นตัวภัยทั้งนั้นไม่ว่าจะกำเนิดเกิดในภพใดความทุกข์ต้องมีอยู่ในทุกภพทุกชาติไม่มากก็น้อยเพราะความเกิดกับความตายมันเป็นคู่กันความเกิดกับความทุกข์มันจึงมาด้วยกันทุกขังนัตถิอชาตัสสะทุกข์จะไม่มีเฉพาะผู้ไม่เกิดเท่านั้นนั่นเป็นสิ่งที่ลบล้างกันได้อย่างไม่มีอะไรเหลือเลยถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์เพราะอะไรก็ทุกข์เพราะความเกิดความเกิดมีสาเหตุมีกำเนิดมาจากไหนมีกำเนิดมาจากอวิชชาตัวลุ่มหลงสำคัญอยู่ภายในจิตฝังลึกจนจิตกับกิเลสประเภทที่ให้เป็นเชื้อสาเหตุที่ให้เกิดนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่สามารถที่จะทราบได้อย่างง่ายได้เลยจึงต้องใช้ความพยายามเอาให้เต็มที่เต็มฐานเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นก็เป็นตายก็ตายถึงคราวเร่งต้องเร่งถึงคราวหนักต้องหนักถึงคราวสู้ต้องสู้นะ ถึงคราวรถยนต์ผ่านผันมันหักมีมันหักรู้ในตัวเองนั่นแหละอยากเขาแต่จะเข้าใจว่าการรถยนต์ผ่านผันนั้นเป็นการคลี่คลายเป็นการผ่อนตัวโดยความคิดเฉยๆทั้งๆที่เหตุผลหรือจังหวะไม่อำนวยอันนี้ก็เผลอตัวได้เหมือนกันผู้ปฏิบัติจะทราบตัวเองว่าความพักผ่อนหรือความคลี่คลายมีความถูกความสบายบ้างในการประกอบความภาคเพียรหรือความเหน็ดเหนื่อยความพักของจิตก็คือเข้าสู่ความสงบเย็นใจนั่นมีเวลาออกรบกับข้าศึกด้วยสติปัญญาก็ต้องหมุนให้เต็มที่เต็มฐานอย่าเสียดายอะไรความทุกข์ให้ถือเป็นสัจธรรมอย่าถือเป็นเรานี่เป็นหลักความจริงเป็นหลักธรรมความถูกต้องทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในกายเป็นสำคัญที่เห็นได้อย่างเด่นทุกข์ขึ้นที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจย่อมรับช่วงออกจากกายนี้เข้าไปเพิ่มภายในจิตใจนี่ประการทุกข์ที่ผิดกิเลสขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจโดยร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
อะไรเดียบเดียงนี้นั่นเป็นทุกข์เพราะกิเลสล้วนๆทุกข์เพราะธาตุขันธ์อันเป็นสาเหตุที่จะให้เกิดกิเลสขึ้นมาคือความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการนั่งนานเจ็บนั่งกดนั่งจิตจะต้องมีความสายแสมีความคิดปรุงต่างๆส่วนมากก็เป็นเรื่องของกิเลสให้เรายึดเราถือเลยกลายเป็นว่าทุกข์ในร่างกายทั้งหมดนี่เป็นเราและกายทั้งหมดก็เป็นเราถ้าเราเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์กายเราเป็นทุกข์หรือเรากับกายเป็นอันเดียวกันทุกข์กับเราทางกายเป็นอันเดียวกันก็จะกลายเป็นว่าเราเป็นทุกข์เมื่อเราถือว่าเราเป็นทุกข์แล้วก็จะมีความรักความสงวนในตัวเองไม่อยากให้เป็นทุกข์ความไม่อยากให้เป็นทุกข์ก็เป็นนิพพานตัณหาเลยหาความจริงไม่ได้เพราะไม่มีทางที่จะค้นคว้าหาความจริงตามหลักความจริงที่ว่าทุกข์นั้นคือความจริงล้วนๆตามหลักสัจธรรมผู้ปฏิบัติถ้าได้เห็นความทุกข์เป็นความจริงล้วนๆประจักษ์กับจิตใจแล้วทุกข์จะเกิดมากน้อยเพียงไรก็ตามจะไม่สามารถเหยียบย่ำทำลายจิตใจหรือทำจิตใจให้เอ็นเอียงได้เลยนี่เคยปฏิบัติมาแล้วไม่ใช่มาคุยให้เพื่อนฝูงฟังเฉยๆเราได้ปฏิบัติมาแล้วประจักษ์ใจจึงกล้าพูดให้เพื่อนฟังโดยไม่ต้องพูดถึงว่าการโอ้อวดไม่โอ้อวดเราพูดตามหลักความจริงสอนหมู่เพื่อนด้วยตามหลักความจริงด้วยเจตนาหวังเกิดประโยชน์แก่หมู่เพื่อนสมกับผู้ตั้งใจมาอบรมศึกษากับเราเราเทศพูดให้ฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกเวทนาเกิดขึ้นมาหลายด้านหลายทางเกิดขึ้นมาเพราะการเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีแต่เพิ่งทราบว่าก็คือทุกขเวทนาประเภทเดียวกันที่เรียกว่าสัจธรรมนั่นเองทุกเกิดขึ้นโดยการเจ็บที่นั่นปวดที่นี่หรือทุกเกิดขึ้นเพราะการนั่งนานเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสัจธรรมให้ถือทุกนั้นเป็นจุดเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณายอกย้อนถึงใจถึงกายที่ทุกเข้าไปพาดพิงที่ทุกอาศัยเกิดขึ้นกับกายส่วนใดร่างกายส่วนใดเช่นปวดแขนปวดขาปวดอวัยวะต่างๆจุดไหนเป็นจุดที่เด่นกว่าเพื่อนที่สุดบรรดาทุกข์ที่เกิดขึ้นนั่นละขึ้นในร่างกายนั้นให้ถือจุดนั้นเป็นจุดตั้งสติพิจารณาด้วยปัญญาแยกแยะขยายดูเรื่องของทุกข์ให้ชัดเจนกำหนดดูทุกข์ไม่มีอาการอย่างใดเลยมีแต่เรื่องความทุกข์ส่วนร่างกายมีอาการต่างๆเอาเทียบเคียงกันดูทุกสัดทุกส่วนแล้วนอกจากนั้นก็ย้อนเข้ามาถึงจิต3อย่างนี้แหละสำคัญมากแยกแยะดูความจริงไม่ต้องปรารถนาไม่ต้องอยากให้ทุกข์ดับไปความอยากนั้นเป็นตัณหาจะเป็นการเพิ่มทุกข์ขึ้นให้มากขึ้นและไม่สมหวังแทนที่จะเป็นมากคือข้อปฏิบัติกำจัดทุกข์ให้พลาดจากใจหรือระงับลงทางร่างกายเลยกลายเป็นเรื่องทุกข์มีกำลังมากขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจถ้าอยากให้ทุกข์หายเป็นอย่างนั้นไม่ต้องอยากเวลาทุกข์จะเกิดขึ้นมาไม่อยากมันก็เกิดขึ้นได้เราจะพิจารณาทุกข์ให้เห็นตามความเป็นจริงของมันโดยแยกแยะที่ในที่มันเกี่ยวข้องตรงไหนมันถึงได้แสดงทุกข์ขึ้นมาร่างกายของเราส่วนไหนดูให้ดีจิตจะต้องหมุนติ้วติ้วคือปัญญานี่แหละคำว่าจิตหมุนติ้วค้นหาเหตุหาผลทุกปรากฏขึ้นมากเท่าไรจิตยิ่งจะหนีจากจุดนั้นไม่ได้ต้องหมุนติ้วติ้วอยู่ภายในนั้นจึงเรียกว่ากำหนดสัจธรรมพิจารณาสัจธรรมรบกับข้าศึกแยกดูกายที่สำคัญว่าเป็นทุกข์อาการใดแยกดูเวทนาให้เห็นชัดเจนมันก็สักแต่ว่าทุกข์อยู่เท่านั้นไม่มีความหมายสิ่งใดตัวทุกข์เองก็ไม่ทราบความหมายของตนร่างกายก็แม้แต่ว่าเป็นทุกข์ก็ไม่ทราบความหมายของตนผู้ใดเป็นผู้ไปให้ความหมายว่ากายเป็นทุกข์ทุกขเวทนาปรากฏตัวอย่างนี้ว่าเป็นทุกข์ใครเป็นผู้ไปให้ความหมายนี่ถ้าไม่ไปจากสัญญาอารมณ์ของเรานี่จะเป็นอะไรไปมันก็ไม่พ้นที่จะต้องย้อนเข้าไปดูจิตถ้าว่าจิตเป็นทุกข์จริงๆดูให้ดีดูด้วยปัญญาดูด้วยการสอดส่องดูด้วยข้อสังเกตในขณะนั้นอย่าดูเผลอๆอย่าดูอยากให้รู้เฉยๆความดูอยากให้รู้ไม่ใช่ดูหาความจริงไม่ต้องอยากให้ค้นหาความจริงให้เจอเท่า
เท่านั้นเนี่ยนี่เป็นหลักกลางๆเป็นมัชฌิมาแท้ถ้าเอาความอยากเข้าไปตั้งในจุดใดจุดนั้นจะเป็นสมุทัยขึ้นมาจนได้เพราะฉะนั้นทุกข์จะเกิดขึ้นจนถึงกับร่างกายจะแตกเอาแตกไปเรื่องความแตกกับความการผสมตัวเข้ามาเป็นก้อนนี่มันเป็นธรรมชาติของมันซึ่งเป็นของคู่กันมันรวมตัวได้มันก็กระจายตัวได้แต่ยังไงก็ตามขอให้รู้ความจริงที่มันอยู่ในระหว่างของสิ่งทั้งสองทั้งสามที่ผสมกันอย่างนี้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาจึงดูให้เห็นชัดเจนเรื่องของร่างกายเจ็บปวดที่ตรงไหนดูให้มันเห็นชัดจนกระทั่งว่าหนังก็สักแต่ว่าหนังชัดด้วยปัญญาจริงๆเนื้อสักแต่ว่าเนื้อเอ็นกระดูกส่วนต่างๆของร่างกายสักแต่ว่านั้นนั้นเท่านั้นไม่เห็นเขานิยมว่าเขาเป็นทุกข์แม้ทุกข์จะเป็นเหมือนฝุ่นเหมือนไฟเขาก็ไม่มีความหมายในเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์ตัวทุกเองที่กำลังแผดเผาอยู่นั้นมันก็ไม่ทราบความหมายของมันด้วยมันก็ไม่ทราบว่ามันได้ทำให้ผู้ใดเป็นทุกข์ด้วยใครเป็นผู้ให้ทำความสำคัญมันหมายกับสิ่งนี้ย้อนดูจิตให้มันเห็นชัดเจนแล้วจะไม่พ้นกำหนดเข้ามาดูจิตก็ให้เหมือนกันกับเราดูกายดูเวทนาดูด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยสติดูด้วยความอยากรู้ความจริงดูให้เห็นความจริงแล้วจิตก็จะมีตั้งแต่ความรู้เฉยๆเวลารู้เข้ามาจริงความรู้นี้กับเวทนาเป็นอันเดียวกันได้หรือถ้าหากว่าความรู้กับเวทนากับกายเป็นอันเดียวกันเวลาทุกเวทนาดับไปแล้วทำไมจิตมันมีอยู่ล่ะนี่ถ้ามันเป็นอันเดียวกันนี่จิตมีอยู่ตั้งแต่วันเกิดทุกเวทนาหน้านี้เพิ่งเกิดมาในขณะนี้เท่านั้นถ้ามันเป็นอันเดียวกันทำไมมันไม่เกิดมาตั้งแต่โน้นพร้อมกันแล้วมันดับไปได้ยังไงมันไม่ต้องดับเพราะจิตไม่ดับเนี่ยนี่มันไม่ใช่อันเดียวกันนี่เยอะแยะมันหมุนกันอยู่นั่นความอยากให้หายอย่าเอาเข้าไปเกี่ยวข้องกับนังขาดถ้าไม่อยากเพิ่มความทุกข์ขึ้นมามากและเป็นการสั่งสมกิเลสคือสมุทัยให้ทอดทุนขึ้นในจิตใจเดี๋ยวหงายไปไม่รอดแม้เวลาจะตายก็จะเสียท่าผู้เช่นนั้นผู้ที่ตั้งใจดูสัจธรรมนี้แหละเป็นผู้ที่จะได้ชัยชนะหรือทรงตัวได้ตลอดไปจนกระทั่งถึงอวสานแม้ไม่ทิ้งกิเลสในขณะนั้นก็ตามก็เป็นผู้ทรงตัวได้ด้วยสติปัญญาสติปัญญาเป็นสำคัญที่จะประคองจิตใจไปได้ ได้ด้วยความปลอดภัยยิ่งจิตมันหลุดพ้นแล้วไม่ต้องพูดแหละพูดไปอะไรความการฝึกหัดตนเองต้องมีความแก้กล้ามีสามารถอยู่เสมออย่าทำจิตให้อ่อนแออย่าเห็นสิ่งใดในโลกนี้ว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมหรือยิ่งกว่าความรู้ความเห็นที่เราจะปลดเปลื้องกิเลสอาสวะซึ่งผูกพันอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ลดน้อยลงไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยนี่แหละคือสมบัติอันประเสริฐได้จากจิตที่หลุดพ้นหรือได้จากจิตที่มีคุณธรรมสูงขึ้นเป็นลำดับหนักเหมือนกับเรามีสมบัติที่มีค่ามากโดยลำดับลำดับนะแล้วยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้นยิ่งกระทั่งจนถึงเมืองพอจิตเอาทำให้ถึงเมืองพอเราอย่าไปหวั่นไหวกับโลกธรรมใดๆซึ่งเคยเป็นมาตั้งกับตั้งกันแล้วในโลกนี้เต็มไปด้วยความเกิดแก่เจ็บตายความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาทุกเพศทุกวัยทุกกำเนิดของสัตว์หาความสุขความสบายไม่ได้เราจะไปหาความสุขในโลกนี้หาที่ตรงไหนมันไม่เจอเพราะมันมีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ทางกายก็เป็นทุกข์การยืนเต้นขวนขวายก็เป็นทุกข์การอยากได้อยากร่ำอยากรวยอะไรก็เป็นทุกข์สมมติขึ้นมาอะไรก็ติดแต่นั้นแม้แต่กระดาษอย่างเขาสมมติว่าธนบัตรใบละร้อยละพันนี่เราก็ทราบดีชัดๆกระดาษมันก็ยังหลงจนตาเป็นฟืนเป็นไฟโลกกันโลกว่าถ้าจะดูไม่ได้จนกระเทือนโลกโกรธก็จนกระเทือนโลกมันมีความสุขเหลือความโลภมันก็เป็นไฟอันหนึ่งขณะที่อยู่เฉยๆเหมือนเรานั่งเฉยๆไม่มีโรคภัยอะไรขึ้นจะเกิดขึ้นภายในร่างกายแล้วยังมีความผาสุกภายในร่างกายลองโรคที่ใดเกิดขึ้นดูสิกายจะต้องหวั่นไปตามอันนี้จิตอยู่เฉยๆไม่มีโรคชนิดหนึ่งเช่นความโลภเป็นต้นเข้ามาหักโหมขึ้นเข้ามาโจมตีเข้ามาทำลายจิตใจก็ปกติเมื่อสิ่งเหล่านี้เข้ามานี่จิตใจต้องเป็นฟืนเป็นไฟต่างๆเดือดร้อนวุ่นวายเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่เลยความโกรธมันก็เป็นเงาตามตัวไปนั่นแหละกับความโลภเมื่อไม่ได้อย่างใจหวังมันก็โกรธโลกมีอันนี้เป็นหัวใจมีอันนี้เป็นใหญ่ภายในจิตใจเมื่อโลกเนี่ยนี้เป็นใหญ่ภายในจิตใจแล้วโลกไหนคนไหนรายใดจะมีความสุขเพราะธรรมชาตินี้
ก็คือฟืนคือไฟอยู่แล้วเมื่ออยู่ที่ตรงไหนต้องแผดเผาที่ตรงนั้นให้เหี่ยมให้เจียมไปหาความสุขความสบายไม่ได้จนกระทั่งวันตายถ้าอันนี้ยังครอบคลุมในหัวใจตายก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลยตายด้วยความห่วงความ

ซึ่งภายในตนนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้ฉลาดแต่พออย่างยิ่งเราเป็นพระเป็นนักปฏิบัติเอาให้จริงให้จังมัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมอยู่เสมอที่จะยกเราให้พ้นจากทุกข์เมื่อเราได้ยึดหลักมัชฌิมาเป็นเส้นทางดำเนินหรือเป็นเครื่องมือปราบปรามกิเลสกิเลสมันจะหนาแน่นมาจากที่ไหนก็เกิดที่หัวใจเท่านั้นขอให้ผลสติปัญญาขึ้นให้เพียงพอกับกิเลสแล้วมันจะหมอบลาไปกิเลสตัวใดได้หมอบลงไปหรือลดน้อยลงไปความสุขจะปรากฏขึ้นมานี่แล้วพอเห็นโทษของมันแล้วกิเลสประเภทใดที่ปรากฏตัวออกมาในความรู้สึกเจ้าของจะเริ่มมีความไม่สบายมีความหวั่นความไหวความผิดปกติขึ้นทันทีทันใดถ้ามันแสดงขึ้นมากก็ยิ่งแสดงให้ผิดปกติมากระงับมันลงไปด้วยสมาธิด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรในมากได้น้อยเราจะเห็นความสุขความสบายซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรมอย่างชัดเจนและในขณะเดียวกันก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายแห่งความเดือดร้อนเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับหัวใจนี่ก็เป็นของเราเพื่อนนะวิธีต่อไปจะไม่มีเวลาว่างไม่ว่างๆเลยมาพูดเสียนะเป็นที่เข้าใจตั้งใจกับคิดปฏิบัติเรามีงานอันเดียวเท่านี้ไม่มีงานอันใดพระที่เป็นงานแท้งานเป็นสาระคุณงานแก้กิเลสถอดถอนกิเลสนี่เป็นงานของเราแท้ถอนเสี่ยงถอนน้ำคือกิเลสทั้งปวงออกจากจิตใจตามสติกำลังสติปัญญาของตนมีเป็นความชอบธรรมตามหลักพระพุทธเจ้าเราให้คิดย้อนหลังไปถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านเมื่อจะเกิดความท้อแท้อ่อนแอหรือท้อถอยมาคิดท่านถึงท่านตามที่เราลึกนึกน้อมท่านเป็นสรณะอยู่ตลอดเวลาว่าพุทธังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิอย่าเพียงระลึกเฉยๆระลึกเอาเป็นคติตัวอย่างเอาเป็นเนติแบบฉบับสาวกทั้งหลายเหล่านั้นท่านเป็นคนเหมือนเราหรือท่านเป็นตบเทบุตรเทวดามาจากไหนท่านเป็นคนเหมือนเราบางท่านบางองค์ก็มาจากสกุลละเอียดอ่อนมากทีเดียวเช่นสกุลกษัตริย์หาความทุกข์ความลำบากในส่วนร่างกายน้อยสมบัติเงินทองเต็มไปหมดท่านสละออกมาเห็นของเหล่านั้นเป็นของเศษของเดนไปเลยบางท่านบางองค์ก็ออกมาจากเทนาบดีกรุงผีพ่อค้าเศรษฐีทั้งที่ท่านเหล่านั้นเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ทั้งยศฐานบรรดาศักดิ์ฐานะความมั่งมีท่านทำไมท่านพิสละสิ่งเหล่านั้นออกมาปฏิบัติธรรมจนเห็นธรรมแล้วปรากฏเลื่อนขึ้นมาในขณะเดียวกันท่านก็ทราบสิ่งนั้นว่ามันเป็นเศษเป็นเดนเท่านั้นไม่เป็นของสาระสำคัญยิ่งกว่าธรรมจนได้บรรลุธรรมขึ้นมาองค์ไหนอยู่ในสกุลใดก็ตามเมื่อได้ออกมาบวชในพุทธศาสนาแล้วท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติความมีความภาคเพียรแม้ตั้งแต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินมาท่านก็สละความเป็นพระเจ้าแผ่นดินออกจากกิริยามารยาทและความรู้สึกภายในจิตใจมาถือว่าตนเป็นกษัตริย์จนหมดไม่มีอะไรเหลือมีตั้งแต่เพศนักบวชที่จะประกอบความภาคเพียรเหมือนกับพระทั้งหลายท่านปรับตัวของท่านลงได้ขนาดนั้นท่านจึงสามารถเป็นจอมปราบขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชายึดหลักท่านเป็นอย่างนั้นในครั้งพุทธกาลมีแต่งานอย่างนี้นะงานเดินจงกรมงานนั่งสมาธิงานภาวนามีงานของพระพูดกันไม่ได้พูดเรื่องอื่นเรื่องใดการบ้านการเมืองการซื้อการขายการร่ำรวยเรื่องหญิงเรื่องชายนั้นไม่เอามาเกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องของโลกได้ออกมาจากสิ่งเหล่านี้แล้วเพราะความเห็นโทษว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไผ่จึงได้ปลีกตัวออกมาแล้วจึงไม่นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจอีกนอกจากเมื่อสลัดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่พระศาสนาแล้วยึดธรรมเป็นหลักหน้าที่การงานที่เคยทำมาแบบโลกๆนั้นสลัดปัดทิ้งหมดมีตั้งแต่งานของพระ

งานของธรรมเรียกว่าสมณธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นโดยถ่ายเดียวประพฤติปฏิบัติตนโดยอัดด้วยธรรมจึงปรากฏผลขึ้นมาอยู่เสมอไม่ขาดวักขาดตอนองค์นั้นสำเร็จมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นเห็นในเขาลูกนั้นในป่านั้นในถ้ำนั้นในเงื่อมผานั้นเนี่ยสำเร็จอยู่เรื่อยๆเพราะท่านทำอยู่ไม่หยุดผลจะไม่ปรากฏขึ้นได้เวลาสนทนากันก็มีสันเลขาธรรมเป็นเครื่องสนทนาสันเลท่านเรียกว่าสันเลขากถาแปลว่าเพื่อความหลุดพ้นหรือเพื่อความถอดถอนสันเลขะขัดเกลาถอดถอนกิเลสนี่ว่าสันเลขาธรรมหรือสันเลขากถาถ้ามีแต่ธรรมก็เรียกว่าสันเลขาธรรมถ้ามีการกล่าวด้วยก็เรียกว่าสันเลขากถาแล้วการกล่าวถึงนี่ทำเครื่องทำละกิเลสทั้งหลายนี้อะไรท่านกล่าวในข้างพุทธกาลมีหลักของการกล่าวของสมณะมีเขตมีแดนในข้อที่หนึ่งพากันฟังให้ดีเราเคยพูดมากี่ครั้งกี่หนแล้วแต่ว่าพระเอามากันอยู่เรื่อยๆผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็อาจไม่อัปปิชตาเป็นผู้มีความมากน้อยนั่นไม่ได้สอนให้มากๆในวัตถุต่างๆลาภสักการะบูชามีอะไรมากเพียงไรก็ตามเอาแต่เพียงน้อยเท่านั้นนี่เป็นอันนี่เป็นเยี่ยมสันตุถีคือความสันโดษนี่ลดกันลงมาตามมีตามได้ใช้สอยบริโภคตามมีตามเกิดไม่วุ่นวายไม่รบกวนประชาชนญาติโยมผู้ใดทั้งสิ้นบริโภคใช้สอยตามสิ่งที่มีที่เกิดขึ้นด้วยความชอบธรรมเท่านั้นนี่ลดดรอปลงมาจากอัปปิชฌาความพูดเด็ดเดี่ยวเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยวิเวกตาข้อที่3ชอบสงัดทั้งสถานที่อยู่สงัดทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสงัดทั้งใจคือสมกับคำว่าสมณธรรมบำเพ็ญตนเพื่อความสงบสงัดจิตภายในจิตใจใจไม่สงบใจไม่สงัดหาความสุขไม่ได้เพราะจริงต้องพยายามตะล่ำกระแสจิตลงด้วยความภาคเพียรมีความสงบตัวได้ก็เป็นความสงบได้และมีความสุขในระดับหนึ่งวิเวกตาวิริยารัมภาประกอบความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอในอิริยาบถต่างๆไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนมีความเพียรมีสติเป็นหลักประจําในอิริยาบถต่างๆเรียกว่าเป็นความเพียรในทุกอิริยาบถได้นี่ท่านวิริยารัมภาปรารภความเพียรหรือประกอบความเพียรอสังขคณิกาไม่คุกคีกับเพื่อนกับฝูงซึ่งเป็นเพศเดียวกันตลอดถึงประชาชนศรัทธาใครก็ตามอสังขคณิกาไม่คุกคีตีมงอย่างนี้ก็ศีลพยายามระมัดระวังศีลของตนอย่าให้ด่างพร้อยทะลุขาดไปได้รักศีลเหมือนกับรักจิตใจของตนเองศีลกับธรรมก็อันเดียวกันธรรมประเภทหยาบท่านเรียกว่าศีลเพราะจะต้องบังคับกันทางกายทางวาจามีใจเป็นผู้รับผิดชอบสมาธินี่กล่าวถึงความสงบสงัดของจิตใจนี่แหละสันเลขกถากล่าวมาเป็นลำดับของนั่นละปัญญาสนทนากันกล่าวกันถึงเรื่องปัญญาใครมีความมีอุบายแยกคาประการใดบ้างเล่าสู่การฟังสนทนาซึ่งกันและกันไม่ว่าสมาธิประเภทใดก็สนทนาซึ่งกันและกันพี่ได้สองน้องได้หนึ่งต่างคนต่างได้อุบายจากกันแต่สนทนาเรื่องสมาธิของผู้ใดเป็นมีอากัปกิริยาอย่างไรบ้างเพราะอุบายของจิตที่จะฝึกฝนตนให้รับความสงบนี้มีต่างๆกันโดยอุบาตามจริตนิสัยของผู้ที่ชอบและสมาธิมีอาการอย่างไรบ้างก็สนทนากันปัญญามีความฉลาดแหลมคมขนาดไหนลึกตื้นอย่างละเอียดกว้างแคบขนาดไหนของแต่ละนาราลายนำมาสนทนากันเพื่อเป็นคติเตือนใจหรือเป็นเครื่องประดับความรู้ต่อแก่กันและกันจากนั้นก็พูดถึงเรื่องยิ้มมุดความหลุดพ้นอันเป็นสิ่งที่มีความขยิบยิ้มย่องมากเป็นยอดแห่งความปรารถนาซึ่งเนื่องมาจากเบื้องต้นตั้งแต่อภิเทตาจนกระทั่งถึงปัญญาและกับวิมุตติญาณทัศนะกล่าวถึงเรื่องความรู้แจ้ง
ความหลุดพ้นของตนนี่เรียกว่าสันเลขกระทำสิบประการที่นักบวชทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านกล่าวท่านสนทนากันท่านสนทนาเป็นอัตเป็นธรรมเป็นกาเลนะธรรมสากัจฉาคือเป็นการเป็นสมัยแล้วก็เอตัมมังคามุตตัมมังเป็นอุรมมงคลแต่คู่สนทนาทั้งสองฝ่ายนี่สันเลขธรรมท่านสนทนากันแต่ครั้งพุทธกาลไม่มีการเมื่อบ้านการเมืองการได้การเสียยุ่งเหยิงวุ่นวายกับโลกสงสารเหมือนกับนักบวชเราทุกวันนี้ซึ่งในปากไม่มีอะไรในหัวใจไม่มีอะไรนี้ตั้งแต่โลกล้วนๆระบายมาฟังไม่ได้แล้วมันจะเข้ากันได้ไหมกับครั้งพุทธกาลเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็มีแต่ชื่อสิชื่อนักบวชว่าทรงศีลก็ไม่ทราบศีลไปได้แค่ไหนเป็นไปอย่างไรเพราะคำพูดก็ไม่ได้สังรวมศีลจะไปแค่ไหนมันจะไม่มันไม่กลายเป็นศูนย์ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ศีลกับศูนย์มันใกล้ๆกันแล้วจะเอาสมาธิมาจากไหนเมื่อไม่แม้แต่ความปรารภถึงสมาธิก็ไม่เคยปรารภเราอย่าพูดเลยว่าได้บำเพ็ญสมาธิด้วยจิตตภาวนาแล้วจะเห็นผลที่ไหนหายุ่งเหยิงวุ่นวายไปในสิ่งที่ไม่เข้าท่าเข้าทางทางที่ท่านให้เดินไม่ยอมเดินงานที่ท่านให้ทำไม่ยอมทำทำแต่งานที่เป็นค่าศึกที่เป็นการฝืนธรรมอันเป็นค่าศึกต่อธรรมอยู่เป็นประจำนิสัยประจำอิริยาบถจะปรากฏคุณงามความดีอันเป็นสาระสำคัญให้เป็นที่ภาคภูมิใจแก่ตนได้อย่างไรเมื่อการปฏิบัติมันเผลอหรือมันเหยียบย่ำทำลายธรรมอยู่โดยเจ้าตัวไม่รู้อย่างนั้นแล้วก็ไม่มีผลอะไรภูมิใจกับความเป็นนักบวชความเป็นพระของตนเท่านั้นมีประโยชน์อะไรภูมิกับความว่าเรามีศีลเท่านั้นเป็นประโยชน์อะไรถ้าไม่ภูมิในคุณสมบัติที่เราประกอบทำขึ้นจนปรากฏเป็นผลที่พึงใจขึ้นมาเป็นลำดับลำดับเรียกว่าอัตตสมบัติจะเป็นสมาธิสมบัติก็ตามปัญญาสมบัติก็ตามจนกระทั่งถึงมุตติสมบัตินี่เป็นคุณสมบัติที่เป็นที่ภาคภูมิใจซึ่งเกิดขึ้นมาจากการประกอบความภาคเพียรทั้งหลายมันแต่นู้นละอภิชตานั่นน่ะเป็นเครื่องชำระความมากเป็นค่าศึกกันกับมหิสตามหิสตาหมายถึงความมากมากเรื่อยมาเป็นลำดับท่านสอนว่าอย่างนี้วิธีการแก้กิเลสเพราะกิเลสมันชอบขัดกันมันชอบแย้งกันกับธรรมเช่นอย่างสิบธรรมสิบประการนี้ท่านสอนอภิชตากิเลสมันบอกให้ได้มากมากตายเราเอาสมบัตินั้นมาเผาเจ้าของมันยิ่งชอบมีกองเงินกองทองสมบัติอะไรก็มาเผากันไม่ต้องไปหาผืนกิเลสมันชอบเนี่ยมันขัดกันอย่างนี้กับกิเลสกิเลสต้องขัดกับธรรมเสมอแย้งธรรมเสมอต่อสุดทู่ธรรมเสมอถ้าจิตเราอยากเราชอบในสิ่งใดพึงทราบเถิดว่าจิตนั้นเป็นไปกับกิเลสแล้วถูกกิเลสจูงจมูกไปแล้วแล้วมันจะเอาขึ้นเขียงจับยำเท่านั้นเองนอกจากจิตได้กล้าเข้าสู่ภูมิอัตภูมิธรรมพอเป็นที่ไว้ใจได้แล้วดำเนินตามเรื่องของตนรู้เหตุรู้ผลรู้อัตรู้ธรรมรู้ดีรู้ชั่วภายในจิตทั้งตนโดยเฉพาะนั่นเป็นอีกแง่หนึ่งจิตถึงขั้นนั้นแล้วต้องเป็นความอยากในธรรมความอยากในธรรมเป็นมากไม่ได้เป็นกิเลสเหมือนความอยากแบบโลกทั้งหลายอยากกันเป็นธรรมะวิเวกตาท่านสอนว่าให้ชอบวิเวกแต่กิเลสมันชอบเกลื่อนกลวุ่นวายสถานที่ใดคนหนาแน่นเป็นที่ชุมนุมเป็นที่เอิกเกริกเทหาแล้วกิเลสมันชอบให้ไปที่ไหนแหน่เดี๋ยวมันขัดกันอย่างนี้มันจะวิเวกตาได้ไหมวิเวกตาเป็นเรื่องของธรรมเป็นเรื่องความชอบความเกลื่อนกลวุ่นวายนั่นเป็นเรื่องของกิเลสวิริยะลำพาประกอบความเพียรเรื่องของกิเลสมันว่าอุทิตังปรมจริยังว่าอะไรอุทิตังหินยังไม่ได้อย่างมันขัดกันผู้ชิดตังหินยังไม่ได้อย่างแปลว่าอะไรแปลว่าผู้มีความเพียรอันไรเร็วนั่นฟังสิคือความเพียรไปในทางที่เร็วนั่นแหละความเพียรของกิเลสมันเพียรให้เร็วไม่ใช่เพียรให้ดีมันผิดกันกับวิริยะลำพาขัดกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเรื่องวิมุตติขัดกันอยู่เสมอเรื่องของกิเลสให้พึงทราบมาเป็นอย่างนี้ต้องเป็นเรื่องต่อสู้กับธรรม
ขัดกับธรรมแย้งกับธรรมเสมอแล้วให้พึงสังเกตในความรู้สึกของตนแม้มันจะแสดงขึ้นมาอย่างไรจะชอบมันก็ตามให้พึงใช้สติปัญญาพิจารณาถึงความชอบของตนเองนั้นเป็นธรรมหรือไม่ถ้าไม่เป็นธรรมแล้วแต่ก็ต้องทราบชัดในขณะเดียวกันว่ามันเป็นกิเลสแล้วให้ฝืนทันทีสลัดทันทีทั้งที่อยากทั้งที่เสียดายเพราะความอยากเป็นเรื่องของกิเลสความเสียดายเป็นเรื่องของกิเลสความสลัดออกจากสิ่งที่เสียดายสิ่งที่อยากนั้นเป็นเรื่องของธรรมเราจะดำเนินตามพระพุทธเจ้าเราต้องสลัดฝืนต้องฝืนใจไม่ฝืนได้ไม่ฝืนไม่เรียกว่าต่อสู้กันต้องเป็นฝืนถ้าเราคล้อยไปอย่างนี้ไม่เรียกว่าผู้ปฏิบัติไม่เรียกผู้ฝืนกิเลสผู้ปราบปรามกิเลสผู้ต่อสู้กิเลสผู้จะหวังเอาชัยชนะกิเลสต้องเป็นผู้แพ้เสมอไปไม่เข้ากำหลักธรรมที่ว่าต่อสู้ต้องให้ทราบตัวเสมอเราได้ยินแต่ข่าวท่านหลวงนั้นสำเร็จโสดาท่านหลวงนี้สำเร็จสกิทาคาท่านหลวงนั้นสำเร็จอนาคาท่านหลวงนี้สำเร็จอรหันต์อรหันต์นะครับอยู่ในที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นนี่เป็นผลของท่านที่สำเร็จขึ้นมาข่าวแห่งความเพียรของท่านเป็นยังไงความเพียรซึ่งเป็นตัวเหตุกับข่าวความเพียรที่เป็นตัวเหตุกับข่าวผลที่ท่านได้รับมันก็กลมกลืนกันไปท่านถึงได้รับแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องมองดูทั้งเหตุมองดูทั้งผลต้องการผลแล้วต้องบำรุงเหตุให้ดีเราดูผลไม้ต้นนี้หรือไม้ต้นนี้มันชอบปุ๋ยอะไรอะไรเป็นอาหารของมันที่เหมาะสมกับมันอันนี้แสดงผลออกมาให้เป็นที่พึงใจกับเจ้าของเราต้องคิดอย่างนั้นเรามองดูตั้งแต่ผลอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงเหตุที่จะทำให้ผลมันต้องบุญพูนสุขพูนผลมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องมองดูทั้งเหตุปุ๋ยของมันชอบอะไรและรักษาให้ดีอย่าให้เป็นอันตรายต่ออยู่จากสิ่งใดนะมีใจของเราที่จะต้องซึ่งเราจะต้องการผลจากใจอยู่แล้วมีอะไรเป็นค่าสืบของใจพยายามกำจัดตัวแมงสำคัญมันกัดอยู่เรื่อยๆราคะก็กัดโทสะก็กัดโมหะก็กัดความขี้เกียจอ่อนแอมันกัดความท้อถอยมันกัดความอำนาจวาสนาน้อยมันกัดมรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วมันกัดมีแต่เรื่องกัดทั้งนั้นตัวแมงเหล่านี้เนี่ยแมงกิเลสมันเป็นอย่างนี้ท้อแท้อ่อนแอกัดอาจจะเดินยังกรมนั่งสมาธิภาวนาเหมือนจะเอาเข้าตะแกรงแกงเอาไปฆ่าไปประหารชีวิตมันกัดเรื่อยๆนี่ตายลงในหมอนแล้วไม่รู้จักตื่นนั่นมันกัดแล้วทราบว่าตัวแมงมันอยู่งั้นน่ะอยู่ภายในจิตใจมันแทรกมันสิงมันกระซิบกระซาบมันซึบมันซึมอยู่นั้นตลอดเวลาเพราะมันดูกับจิตนี่เราพยายามกำจัดมันออกด้วยวิธีการต่างๆเราจะได้เห็นธรรมดวงล้ำเลิศภายในจิตใจเพราะความภาคเพียรของเราความต่อสู้ของเราเบื้องต้นก็ต้องยากลำบากยากก็ยอมรับกันไม่ยอมถอยยอมรับว่ายากว่าทุกหน้าที่การงานต้องมีลำบากเหมือนกันเพราะคำว่าทำแล้วอยู่เฉยไม่ได้ต้องมีความเคลื่อนไหวการประกอบความภาคเพียรก็มีความเคลื่อนไหวต้องเป็นความลำบากเอาให้เป็นผลเป็นที่พอใจเจตเป็นสิ่งที่ฝึกได้ถ้าฝึกไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนจิตไม่เคยได้เคยอาจเคยทำแล้วมันก็เหมือนกับยักษ์กับผีตัวหนึ่งมันจะมีอาจมีธรรมมีเหตุมีผลมาจากไหนนอกจากให้ได้สมใจตัวเองเท่านั้นนี่คือเรื่องของกิเลสล้วนๆภายในจิตใจไม่มีธรรมเขาแทรกเลยเป็นอย่างนี้ผลที่แสดงมาจึงหาความสุขไม่ได้สำหรับตัวเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเขากระทบกระเทือนไปหมดเพราะอำนาจของกิเลสของแต่ละคนละคนที่มันฆ่าเท่ากันเพราะมนุษย์เรานี้มันเป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกมันอยู่ด้วยลำพังตนเองไม่ได้จึงต้องกระทบกระเทือนกันเพราะอำนาจความเป็นแห่งความเป็นภัยภายในจิตใจระบายออกต่อกันและกันเมื่อฝึกหัดดูโดยสม่ำเสมอไม่ลดละสิ่งพยศทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องลดลงไปได้โดยลำดับเพราะอำนาจของความภาคเพียรของเรานั่นเองหยุดไม่เคยสงบได้ก็สงบเพราะรักษานี่นะมันจะไปไหนสงบได้เย็นใจได้สบายได้เพราะการรักษาการบำรุงด้วยความเพียรการพยายามรักษาวิถีจิตที่มันคิดในแง่ต่างๆอันเป็นภัยไม่ยอมให้คิดถ้าจะคิดให้คิดแง่ธรรมในธรรมแง่เดียวบังคับมันอย่างนี้นี่เด็ดมันก็ค่อยจางออกไปจางไปใจก็ได้รับความสงบพอใจสงบแล้วก็เห็นคุณค่ามันพยายามเร่งคุณค่านั้นมีเพียงความสงบเท่านั้น
ความสงบมากกว่านั้นคือขึ้นเป็นคุณค่ามากกว่านั้นยังมี

จิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงในสัตว์แต่ละประเภทแต่ละรายละรายเป็นสิ่งที่ลี้ลับและสลับซับซ้อนมากทีเดียวไม่มีใครสามารถจะค้นคิดเห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากวิชาธรรมที่สัมปยุตด้วยการปฏิบัติทดสอบประหนึ่งว่าแยกธาตุแยกขันธ์ด้วยภาคปฏิบัติเท่านั้นจึงจะสามารถรู้ได้เป็นลำดับลำดาดังพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นไม่มีสิ่งใดปิดบังลี้ลับได้ในวันบรรดาจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงที่พระองค์จะไม่ทรงทราบถ้าไม่มีวิชาธรรมคือถ้าไม่มีศาสดาผู้ทรงรู้ทรงเห็นอย่างรู้แจ้งแทงทะลุมาแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาปิดบังโลกอยู่ตลอดไปไม่มีจิตวิญญาณดวงใดจะเล็ดลอดผ่านพ้นจากตาข่ายของภพชาติที่มีกิเลสเครื่องแทรกหรือบังคับใจนี้ให้หลุดพ้นไปได้เพราะธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากจริงๆจนไม่มีใครจะพิสูจน์พินิจพิจารณาโดยลำพังตนเองได้และไม่มีแก่ใจจะคิดไม่สะดุดใจอะไรเลยมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แรกอันดับต่อมาก็พระสาวกที่ได้รู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายก็เท่ากับรู้แจ้งแทงทะลุกิเลสเครื่องปิดบังนี้ไปด้วยกันเราลองถามดูสิว่าในโลกนี้นะทั้งที่ความจริงนั้นในจิตวิญญาณของแต่ละรายละหลายเป็นนักท่องเที่ยวที่สลับซับซ้อนมากที่สุดไม่มีอะไรเกินดวงวิญญาณที่สับเปลี่ยนวนเวียนเกิดตายเกิดเรื่องกอไผ่กอหนึ่งหนึ่งนั้นรากของมันสลับซับซ้อนมากขนาดไหนกอไผ่ที่รากหนาที่สุดก็คือกอไผ่ถ้าเรานำมาเทียบจิตวิญญาณแต่ละดวงนั้นดวงหนึ่งที่สร้างความเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่สลับซับซ้อนวกไปเวียนมานั้นมากยิ่งกว่ารากไผ่ในกอไผ่กอหนึ่งเป็นไหมไหนเพราะเกิดแล้วตายเล่าเกิดแล้วตายเล่ามานี้กี่กับกี่กันแล้วจึงไม่สามารถที่จะนับได้พระพุทธเจ้าท่านอเนกชาติสังสารังนั้นมีชาติเป็นอเนกมาฟังถ้าหากไม่มีธรรมะมาเป็นเครื่องสกัดตัดปันออกปล่อยให้จิตวิญญาณดวงนี้ถูกกิเลสผลักไสเกิดแล้วตายเล่าอยู่อย่างนี้จะมากมูลที่สุดหาประมาณไม่ได้เลยที่ว่ารากกอไผ่นั้นแต่ละกอละกอสับสนขนาดไหนนั้นนี่หมายถึงหลายกอหลายรากเมื่อเทียบแล้วยังสู้จิตวิญญาณของแต่ละดวงที่สับสนสร้างความสับสนใส่ตัวเองเพราะอำนาจของกิเลสเพียงอันเดียวนี้เท่านั้นยังมากยิ่งกว่ากอไผ่กอหนึ่งหนึ่งเป็นไหนๆนะพอสร้างมากี่กับกี่กันแล้วแล้วยังจะเป็นต่อไปอีกไม่มีประมาณถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องตัดฟันให้ขาดจากภพจากชาติเสียแล้วจึงจะมีทางยุติได้ในการสร้างภพสร้างชาตินับแล้วนับเล่ายิ่งกว่ารากผักเป็นไหนๆที่ท่านทำที่ทำท่านกล่าวไว้ว่าความมืดดำของสัตว์ก็คือความมืดดำในภพชาติความเป็นมาของตัวเองนั่นแหละไม่มีใครจะสามารถทราบได้นี่ตัวสร้างภพชาตินี้จึงสนุกสร้างภพชาติโดยถ่ายเดียวไม่มีคำว่าตัดภพตัดชาติให้แก่สัตว์ทั้งหลายเ
ถ้าธรรมไม่มีเลยสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีทางจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่มีคำว่า1 2 3คือนับไม่ได้ถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้แต่ละพระองค์ก็คือมาเปิดช่องเปิดทางให้สัตว์ทั้งหลายผู้ที่เคยสร้างความดีไว้ด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นให้ได้สร้างความดีเพิ่มขึ้นและเปิดทางให้ได้หลุดพ้นไปดังพระอรหันต์ท่านนี่เป็นผู้แน่นอนแล้วว่าหลุดพ้นได้โดยสิ้นเชิงนอกจากนั้นก็พระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นต่ำขึ้นมานี่ก็เป็นความแน่นอนในภพชาติไม่กี่ภพกี่ชาติอย่างมากก็เพียง7ชาติเท่านั้นก็ยุติลงได้หมดปัญหาในการเกิดแก่เก็บตายไม่มีอีกแล้วตลอดกาลไหนๆนะแล้วผู้ที่สร้างความดีไว้ก็เหมือนต้นไม้ที่ได้รับการบำรุงจากปุ๋ยทั้งหลายก็เจริญเติบโตขึ้นมาจิตใจที่มีความดีเป็นเครื่องอุดหนุนหรือสนับสนุนหล่อเลี้ยงก็เป็นจิตใจที่จะแน่นอนต่อความหลุดพ้นของตนนี่แหละการมีธรรมก็คือการสร้างความหมายการสร้างธรรมชาติที่ควรยุติให้แก่สัตว์ทั้งหลายได้พบชาตินี้ได้สั้นวิลดลงมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้ถ้าไม่มีธรรมเลยก็ไม่มีทางออกเลยในจิตวิญญาณนี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปพรรณนาถึงเรื่องพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายโดยถ่ายเดียวที่มองข้ามหัวใจตนเองซึ่งเป็นอย่างเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วการที่จะให้ทราบเรื่องเหล่านี้อย่างชัดเจนก็คือการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงพาดำเนินมาแล้วและสั่งสอนไว้แล้วนี้เป็นลำดับไปที่เรียกว่าสาวโกผู้สดับตรับฟังแล้วพยายามแกะไปตามร่องรอยแห่งศาสดาที่วางไว้แล้วนั้นก็จะถึงฝั่งแห่งความพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยในการใดการหนึ่งจนได้แล้วย้อนเข้ามาถึงตัวของเราเองในการปฏิบัติจะไม่สงสัยเมื่อถึงขั้นของจิตที่จะไม่สงสัยตนเองแล้วย่อมจะรู้ชัดเจนไปโดยลำดับแล้วสามารถที่จะตีแผ่ไปถึงจิตวิญญาณทั้งหลายได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเพราะสภาพสิ่งที่แวดล้อมหรือปิดบังนั้นเหมือนกันแล้วจะเบาบางลงไปได้ด้วยการปฏิบัติกำจัดสิ่งที่หนาแน่นปิดบังทั้งหลายนี้ออกไปได้โดยลำดับเมื่อธรรมชาติที่ปิดบังนี้ค่อยจางออกไปจากจิตใจในขณะเดียวใจเดียวกันจิตใจก็จะเริ่มทราบเรื่องของตัวเองและทราบเรื่องสิ่งเกี่ยวข้องพัวพันไปได้โดยลำดับและสามารถที่จะกำจัดออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจนี้แล้วในบรรดาเชื้อที่จะพาให้บกเย็นเกิดตายอยู่ยังที่เคยเป็นมานั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นด้วยสันทิฏฐิโกของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยแม้พระศาสดาประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามท่านเพราะความชัดเจนนั้นพระพุทธเจ้าชัดเจนในพระองค์ฉันใดเราผู้ตัดกิเลสให้ขาดสะบั้นจากจิตใจของเราเองก็ชัดเจนในตัวเองฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลาย
ที่ได้บรรลุธรรมแล้วจึงไม่ปรากฏว่าพระสาวกองค์ใดเกิดความสงสัยแล้วไปทูลถามความบรรลุของตนไม่มีเลยนั่นเพราะความรู้แจ้งเห็นชัดนี้ในหัวใจของผู้ปฏิบัตินั้นมีน้ำหนักเท่ากันกับความรู้แจ้งของพระองค์และพระองค์ทรงทราบพระองค์โดยเด่นเด่นชัดมีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นจิตดวงนี้ที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี้จึงสามารถตีแผ่กระจายไปในบรรดาจิตทั้งหลายที่ยังไม่บริสุทธิ์และที่วกเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดตายสับสนปนเปพบในพบน้อยพบใหญ่ไม่ทราบกี่พบกี่ชาติกี่ภูมินี่สามารถรู้แจ้งแทงทะลุไปโดยตลอดทั่วถึงไม่สงสัยเพราะเราเป็นผู้ที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้นสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ปรากฏอยู่กับใจปรากฏอยู่กับความรู้ของเราผู้ปฏิบัติเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเราได้เห็นอย่างชัดเจนภายในใจของเราแล้วเราจะปฏิเสธสัตว์ทั้งหลายว่าไม่เกิดไม่ตายไม่เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิได้อย่างไรความเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมินั้นมันเป็นสิ่งเคลือบแฝงอยู่กับใจไม่ใช่ใจแท้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเคลือบแฝงได้เช่นเดียวกับผ้าของเราที่ย้อมด้วยสีต่างๆเช่นนั้นจิตใจจึงมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ในภพน้อยภพใหญ่สูงๆต่ำๆรุ่มๆดอนๆด้วยเหตุนี้บรรดาภพใดภูมิใดจึงไม่ว่างจากสัตว์ทั้งหลายที่จะไปเกิดไปถือปฏิสนธิในภพภูมินั้นๆเพราะอำนาจแห่งกรรมของตนหมุนไปเองตัวของเราสร้างเองและมีสิ่งผลักดันให้พาสร้างกรรมให้พาเกิดคือกิเลสตัวที่ละเอียดแหลมคมที่สุดก็คืออวิชชานี่เป็นเชื้อของจิตที่จะให้เกิดตายโดยไม่ต้องสงสัยผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเชื้อของจิตอันนี้ได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไม่สงสัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าไม่ทรงสงสัยในพระองค์แล้วประกาศสอนธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบตามความจริงที่เปิดเผยขึ้นแล้วในพระไตรเราเองผู้ปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้นไม่สงสัยในความเป็นของตนไม่สงสัยในความเป็นมาของตนและไม่สงสัยในความที่จะเป็นไปอีกต่อไปได้อย่างไรเพราะขณะนี้ได้ขาดสะบั้นไปหมดแล้วไม่มีเงื่อนต่อที่จะเกิดพบเกิดชาติดังที่เคยเป็นมาแล้วก็จักกับใจไม่สงสัยการที่แสดงออกด้วยความรู้ความเห็นอย่างจริงจังไม่สงสัยจะสะทกสะท้านที่ตรงไหนไม่มีคำว่าสะทกสะท้านไม่มีคำว่าลูกคำคำเพราะเป็นสิ่งที่ผ่านความรู้นี้มาแล้วด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามความรู้นี้เป็นธรรมชาติที่ต้องยอมรับว่ารู้รู้ไปตลอดเป็นแต่เพียงว่ารู้ในระยะหนึ่งเป็นรู้ที่สับปนไปด้วยสิ่งจำตอมทั้งหลายรู้ในระยะสุดท้ายเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์สามารถที่จะแทงทะลุปุ่มไปได้อย่างไม่ถามผู้ใดนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมสอนโลกพระองค์ทรงถือพระทัยของพระองค์เองนี่เป็นพื้นเป็นฐานเป็นเรื่องเป็นราวเป็นภพเป็นชาติสับเปลี่ยนวกเวียนเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่พระองค์ถือเรื่องของพระองค์นี่ที่สมบูรณ์แล้วกับสิ่งทั้งหลายที่เคยเป็นมานั้นออกสั่งสอนโลกเพราะจิตใจของโลกมีธรรมชาติอย่างเดียวกันนี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องปกปิดกำบังและพายเกิดแก่เจ็บตายทุกมากทุกน้อยเรื่อยมาเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์จะสงสัยที่ตรงไหนสั่งสอนโลกด้วยความรู้แล้วจึงสั่งสอนเห็นแล้วจึงสอนจะรูปคำไปที่ไหนสิ่งที่รู้นั้นเป็นของจริงเห็นแล้วรู้แล้วประจักษ์สิ่งที่ควรละก็ละแล้วสิ่งที่ควรบำเพ็ญก็บำเพ็ญให้เต็มพระทัยแล้วสงสัยที่ตรงไหนการสอนโลกด้วยความไม่สงสัยสอนโลกด้วยโลกวิถีรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดตัวถึงจนกระทั่งถึงนิมมุติหลุดพ้นจะเอาความสงสัยมาจากไหน
ไม่สงสัยการไม่สงสัยสอนออกมาด้วยความไม่สงสัยจึงมีน้ำหนักมากทีเดียวด้วยเหตุนี้บรรดาผู้ที่ต้องการความจริงอยู่แล้วซึ่งพวกอุคติตัญญูวิปจิตตัญญูซึ่งพร้อมแล้วที่จะรู้ที่จะเห็นธรรมทั้งหลายพร้อมแล้วที่จะหลุดพ้นจากทุกข์เมื่อได้ฟังธรรมของจริงที่พระองค์แสดงออกอยากเปิดเผยด้วยความจริงเต็มส่วนจากพระทัยแล้วผู้ที่ต้องการความจริงทั้งหลายอย่างเต็มหัวใจอยู่แล้วย่อมรับได้เต็มหัวอกและสนัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นข้าศึกอย่างเต็มหัวใจเช่นเดียวกันสุดเบี่ยงแล้วก็หลุดพ้นไปได้นี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ธรรมนี้แหละเป็นเครื่องที่จะกำจัดปัดเป่าหรือตัดฟันสิ่งที่เคยเป็นเชื้ออยู่ภายในให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ทรมานถ้าเกิดแก่เจ็บตายในภพนั้นภพนี้สูงสูงต่ำต่ำรุ่นรุ่นไม่เมื่อทำได้ทะลุออกไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็หมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลกท่านสอนอย่างนี้ผู้ที่ต้องการของจริงอยู่แล้วก็รับอย่างเต็มหัวใจและรู้ตามลำดับลำดาไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังลี้ลับความรู้อันนี้ได้เพราะความรู้ก็รู้จริงๆสิ่งที่มีให้รับความรู้นี้รับทราบกันสัมผัสกันก็มีจริงๆยังไม่มีอันใดเป็นโมฆะเช่นบาปมีบุญมีนรกมีกิเลสมีพูดง่ายๆขึ้นกิเลสมีก่อนเมื่อกิเลสมีในหัวใจมันจะไปที่ไหนกิเลสจะพาให้ไปที่ไหนบ้างเป็นไปได้ทั้งนั้นอำนาจของกิเลสไม่มีสิ่งใดปิดบังได้ไม่มีสิ่งใดหักห้ามได้นอกจากธรรมเท่านั้นที่กิเลสจะพาไปไม่ได้ไม่มีเอาสร้างความชั่วสร้างลงไปที่ความชั่วจะพาไปไม่ได้นี้ไม่มีใครจะอวดดีอวดเก่งขนาดไหนก็ตามเถอะอย่างไรก็ไม่พ้นที่จะถูกความชั่วนี้ผลักลงในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามากน้อยหนักเบาตามกำลังแห่งความชั่วที่ตนสร้างมานั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่ความดีก็เช่นเดียวกันมีอำนาจไปคนละทิศละทางอำนาจความดีก็เสริมไม่ไปดีโดยถ่ายเดียวเท่านั้นอำนาจแห่งทางชั่วก็กดลงไปให้สู่ชั่วโดยถ่ายเดียวสิ่งเหล่านี้เป็นของหนีได้เพราะธรรมชาติที่จะให้สร้างบาปสร้างกรรมคือการกระทำที่เรียกว่ากรรมนี้มันมีอยู่ในหัวใจท่านจึงเรียกว่ากิเลสเป็นสาเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมนั่นท่านบอกไว้แล้วอย่างชัดเจนมีกิเลสนี้เท่านั้นที่จะผลักดันให้สัตว์ทั้งหลายได้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วย่อมจะต้องได้รับผลของกรรมโดยไม่ต้องสงสัยและวกเวียนกันไปกันมาอยู่อย่างนี้ไม่สิ้นไม่สุดพอกรรมนี้จะหมดกรรมนั้นตัวก็สร้างขึ้นมาอีกแล้วต่อกันไปเรื่อยๆนี่เป็นลูกโซ่ตัวเองเป็นผู้สร้างกรรมมามากน้อยตัวเองนั่นแหละก็ไม่สามารถที่จะนับอ่านกรรมของตนมากน้อยได้นี่เพราะมันมากต่อมากสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่เป็นอยู่เหตุใดพระพุทธเจ้าจะทรงทราบไม่ได้เนี่ยทรงทราบต้นเหตุที่จะให้สัตว์ทำกรรมนี้แล้วก็ทรงทราบเรื่องกรรมของสัตว์และผลแห่งกรรมที่พาสัตว์ให้ไปเกิดในที่ต่างๆโดยหาประมาณไม่ได้อย่างชัดเจนในพระไถ่แล้วจึงสอนโลกอย่างองอาจกล้าหาญไม่ว่าพบใดภูมิใดที่ความรู้ของพระเจ้าจะไม่อย่างถึงนั้นไม่มีไม่สุดวิสัยของพระเจ้าอยู่ในวิสัยของศาสดาเอกที่จะทรงทราบตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายนั้นไม่มีอันใดปิดบังได้นี่แหละพระพุทธเจ้าทรงนำธรรมมาสอนโลกมานำมาสอนจากความจริงที่ทรงสัมผัสสัมพันธ์แล้วทั้งดีทั้งชั่วทั้งสถานที่อยู่และทั้งของความดีความชั่วของคนดีคนชั่วสัตว์ดีสัตว์ชั่วมีอยู่ยังนำมาสอนเช่นท่านบอกว่านรกไงสวรรค์นี่เป็นสถานที่อยู่ของคนดีคนชั่วบาปบุญนี่เป็นสิ่งที่จะผลักดันเป็นสิ่งที่จะหนุนให้ไปและย้อนมาหลังมาจากนั้นก็คือกิเลสนี่เป็นธรรมชาติที่ให้สัตว์สร้างกรรมนี่แหละหมุนกันไปอย่างนี้จึงทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะพระสัพพัญญูรู้ตลอดทั่วถึงในบรรดาสิ่งที่มีในโลกสมมุติทั้งหลายนี้ทรงทราบ
แล้วทรงนำสิ่งที่ทราบนั้นมาสั่งสอนโลกทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วสัตว์ผู้ที่คอยที่จะรับความจริงทั้งดีทั้งชั่วอยู่แล้วย่อมจะถึงใจทันทีและพอใจละพอใจบำเพ็ญเต็มหัวใจด้วยกันนี่แหละที่หลุดพ้นไปได้เพราะเหตุนี้ทีนี้ผู้ปฏิบัติเมื่อถึงขั้นที่อย่างทราบโดยลำพังตนเองแล้วก็ปิดไม่อยู่ตามกำลังความสามารถที่เรียกว่าสามัญวิสัยหรือสาวกวิสัยพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้านั้นยกไว้เสียเพราะภูมิของศาสดาทีนี้ภูมิสาวกวิสัยภูมิของสาวกก็สุดเบี่ยงของท่านเหมือนกันแต่ละองค์ละองค์มีความสามารถแก่กล้าที่จะรู้ในสิ่งทั้งหลายเต็มสติกำลังความสามารถวาสนาของตนนี่และสุดท้ายก็ได้ความจริงมาพูดอย่างเต็มปากหรือเต็มหัวใจรู้เต็มหัวใจเช่นเดียวกันสาวกก็เต็มหัวใจสาวกพระพุทธเจ้าก็เต็มหัวใจเต็มพระทัยของพระเจ้าในบรรดาที่ทรงรู้และรู้สิ่งทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในแดนโลกธาตุนี้ปิดบังลี้ลับไม่ได้ท่านนำสิ่งที่เป็นอยู่ภายในจิตใจและสิ่งที่ใจสัมผัสนี่แหละออกมาสั่งสอนโลกท่านจะอุตริมาจากที่ไหนเราอยากทราบชัดเรื่องความจริงของพระพุทธเจ้าว่าทรงสั่งสอนโลกไม่มีอันใดอุตริหลอกลวงโลกเช่นเดียวกับกิเลสอะไรเลยอย่างนี้ให้เราดูหัวใจของเราปฏิบัติใจของเราให้มันเปิดเผยออกสิเมื่อเปิดเผยแล้วสิ่งที่เราแต่ก่อนเราไม่รู้มันรู้ได้นี่ก็เหมือนอย่างเวลาเราหลับตาอยู่นี่มีอะไรเราไม่เห็นเมื่อหลับตาแล้วไม่ว่าสิ่งวัตถุหยาบละเอียดขนาดไหนมองไม่เห็นทั้งนั้นใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาก็มองไม่เห็นเพราะหลับตาแต่ลืมตาออกดูสิเป็นยังไงนิสัยของตาที่จะรู้จะเห็นสิ่งใดแล้วปิดไม่อยู่สามารถที่จะรู้ได้ตลอดทั่วถึงตามกำลังแห่งความสามารถของตาของหูของตนนั่นแหละนี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นเมื่อถึงภูมิที่จะจิตใจจะรู้แล้วต้องรู้ในขณะที่มีสิ่งปิดตกปิดกำบังเช่นเดียวกับเราหลับตานั้นก็หมายถึงกิเลสอวิชชานั่นแหละมันปิดหัวใจไว้สิ่งที่มีอยู่มันก็ไม่ให้เห็นไม่ให้รู้เนี่ยสิ่งที่ควรจะทำมันไม่ให้ทำสิ่งที่ควรจะอยากมันไม่ให้อยากแต่สิ่งไม่ควรอยากมันให้อยากทีนี้เรามีอำนาจน้อยกว่ามันเราก็เหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งถูกจูงกันไปอย่างนั้นแหละจมูกขาดไปอย่างนั้นจะว่าไงจูงไปจนจมูกขาดก็ยังไม่รู้ตนว่าได้ถูกจูงนี่ท่านจึงเรียกว่าโง่นั้นโง่อย่างนี้เองเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีเมื่อถึงขั้นรู้แล้วท่านไม่ได้โง่นี่กิเลสจะละเอียดขนาดไหนท่านสามารถรู้ได้หมดและละได้โดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือสังหารให้แหลกไปหมดจากใจแต่ก่อนใจนี้เป็นที่เหยียบย่ำทำลายที่ขับที่ถ่ายของกิเลสทุกประเภทแต่เวลาได้สร้างทำขึ้นมาโดยลำดับลำดาไม่ท้อถอยแล้วทำมีกำลังมากก็สามารถสังหารสิ่งเหล่านี้ออกจนไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วใจก็สว่างโล่ไปหมดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นทีนี้เช่นเดียวกับเราเปิดหูเปิดตาขึ้นมาทำไมไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกอยู่ในวิสัยที่จะรู้จะเห็นแท้ๆทำไมจะไม่เห็นโลกเรานำใช้กันมาตลอดทุกรูปทุกนามด้วยตาด้วยหูที่มีอยู่เห็นอยู่ไม่ใช่คนตาบอดนี่แหละนี่ความรู้ภายในจิตใจที่จะส่องมองทะลุในสิ่งทั้งหลายซึ่งควรจะวิสัยของตนต้องรู้ต้องเห็นปิดไม่อยู่นี่แหละเป็นเครื่องกระจายถึงองค์ศาสดาพระสาวกไม่ยอมแต่เพียงความบริสุทธิ์อย่างเดียวยังยอมสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับจิตที่จะสัมผัสสัมพันธ์รู้เห็นกันได้เช่นนรกบาปบุญปุญโทษสวรรค์พรหมโลกนิพพานปิดได้ยังไงใจตรงนี้จะไม่รู้ใจตรงนี้จะไม่เห็นปิดได้ยังไงนี่ทีนี้ไอ้ผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นทำยังไงมันก็ไม่เห็นมันหลับตาอยู่นี่จะว่าไงบอกว่านี่หน้านี่หน้ามันก็เห็นเหมือนเราบอกคนตาบอดนะบอกนี่หน้าสีแสงเป็นอย่างนี้นะวัตถุนี่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่เห็นแล้วบอกคนหูหนวกมันก็ไม่ได้ยินอีกเหมือนกันเนี่ยถึงระยะมันบอดถึงระยะมันหนวกเวลาหลับตาไว้มันก็ไม่เห็นเมื่อถึงขั้นมันเปิดเผยแล้วปิดไม่อยู่ท่านยังได้ว่าโลกกับวิถูรู้แจ้งโลกนอกโลกในไม่ว่าเพียงศาสดาพระองค์เดียวเท่านั้นจะรู้จะเห็นว่าเป็นโลกกับวิถู
สาวกทั้งหลายท่านมีความสามารถตามภูมิของท่านเช่นเดียวกันที่จะรู้โลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงตามอุปนิสัยความสามารถของตนติดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นจะรู้แล้วเหมือนอย่างว่ากิเลสเต็มหัวใจเมื่อถึงขั้นสังหารกิเลสจนเกลี้ยงภายในจิตใจแล้วจะเอาอะไรมามีในใจนั่นพระพุทธเจ้าเป็นใจบริสุทธิ์ของใจของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์อย่างไรมองดูหัวใจเจ้าของบริสุทธิ์อย่างไรก็อันเดียวกันยอมรับกันทันทีเลยนั่นนี่แหละธรรมของจริงเป็นอย่างนี้แต่จะต้องมาทราบกันที่ภาคปฏิบัติเพียงแต่ได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านตำหนักตำนาเฉยๆเราไม่ได้พิสูจน์ด้วยภาคปฏิบัติก็เป็นเพียงความบอกเล่าเป็นเพียงความจำแม้จะเชื่อก็เชื่อด้วยความสำคัญเชื่อด้วยสัญญาเชื่อด้วยจากความบอกเล่าไม่ใช่เชื่อด้วยความเห็นจริงได้ยินจริงสัมผัสสัมพันธ์จริงด้วยตัวของเราเองถ้าลงได้สัมผัสสัมพันธ์ด้วยตัวของเราแล้วไม่ว่าจะสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจต้องรู้หมดเมื่อได้สัมผัสแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นมีรูปลักษณะยังไงสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วมีความสุขความทุกข์ละเอียดหยาบต่างกันอย่างไรใจจะเป็นผู้บอกจากความสัมผัสนั้นๆโดยไม่ต้องสงสัยนี่ละสาวกทั้งหลายยอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับอย่างนี้ด้วยภาคปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วก็ต้องได้เห็นถ้าปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจังไม่ใช่แบบหลับหูหลับตากินแล้วนอนก่อนแล้วนินไม่สนใจอะไรมีแต่ชื่อแต่นามว่าปฏิบัติเท่านั้นไม่เป็นท่าเพราะไม่ขึ้นอยู่กับคำเสกสรรปั้นยอเฉยๆการปฏิบัติต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติจริงนี่แหละส่วนสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสดร้อนๆไม่ได้มีคำว่าอดีตอนาคตไม่มีคำว่าไกลท่านจึงเรียกว่าอากาลิโกเป็นของมีอยู่แล้วขอให้ปรับธรรมชาติที่ควรจะรู้ในสิ่งที่มีอยู่แล้วนั้นให้พอเหมาะพอควรที่จะพึงทราบกันเป็นลำดับลำดาเถิดจะทราบไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งทราบโดยตลอดทั่วถึงทราบเต็มหัวใจไม่มีอะไรจะสงสัยเลยท่านจึงไม่เรียกว่าสภาพทั้งหลายเป็นของไกลเป็นของใกล้มีอยู่ไกลมีอยู่ลึกจิตยังไม่ถึงอย่างนี้ไม่มีจิตเป็นธรรมชาติไม่มีการสถานที่เวลาเป็นธรรมชาติที่รู้อยู่ตลอดเวลาฉันใดสภาพทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อเปิดใจออกรับกันแล้วทำไมจะรู้จะเห็นกันไม่ได้ว่าใจจะยังไม่ถึงมีที่ไหนอะไรจะเป็นละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าใจนี่ขอให้ปรับใจให้มันให้ถึงเถิดไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นแต่จะพูดออกมาเสียทุกแง่ทุกมุมไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลนั่นก็ไม่ใช่เรื่องของผู้รู้ไม่ใช่เรื่องของปราชญ์ไม่ใช่เรื่องของผู้รู้โดยอัตโดยธรรมไม่ใช่ผู้ทรงธรรมโดยหลักธรรมชาติแท้มันเป็นความสำคัญถ้าเป็นอย่างนั้นใช้ไม่ได้ไม่ใช่ความรู้แท้มีความหิวความกระหายไม่มีเหตุมีผลเป็นเครื่องบันดลบันดาลมีแต่ความหิวความกระหายบันดลบันดาลมันก็เป็นแบบโลกไปเสียไม่ใช่แบบธรรมถ้าแบบธรรมแล้วรู้เท่าไรก็เหมือนไม่รู้เมื่อไม่ถึงการสถานที่เวลาหรือบุคคลที่ควรจะพูดให้ฟังหนักเบามากน้อยเพียงไรยังพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกสิเบื้องต้นก็แสดงอนุปิกถานั่นเราเห็นไหมในตำรับตำรามีอยู่แล้วผู้ที่จะควรรับอนุปิกถา5ประการก็ต้องทรงสอนนั้นไปก่อนดังที่เคยแสดงแล้วอนุปิกถา5ไม่จำเป็นจะต้องเจรนายต่อไปอีกนี่คือเพียงพูดแต่เพียงว่าแสดงทำไปโดยลำดับเหมือนกันกับเครื่องบินเหินฟ้าขึ้นจากสนามแล้วเหินขึ้นสูงลิบลับไปเลยนี่ก็ตั้งแต่ทำพื้นพอกจิตใจขั้นพื้นไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงนิมิตหลุดพ้นที่เหมือนกับเรือบินเหินฟ้านั่นแล้วรายใดที่ควรจะแสดงลงในอริยสัจ4ให้ได้อย่างรวดเร็วถึงอย่างรวดเร็วพระองค์ก็ไม่รอทรงแสดงธรรมะนี้เท่านั้นไม่ต้องไปพูดถึงอนุปิกถาเนี่ยเมื่อถึงคนที่อยู่ในภูมินั้นจะต้องพูดอย่างนั้นสอนอย่างนั้นสอนอย่างอื่นไม่ได้นี่แหละใครจะเกินพระพุทธเจ้าเรื่องความเฉลียวฉลาดการในการสั่งสอนคน
ทีนี้เราจะไปพูดทุกแง่ทุกภูมิให้คนฟังเสียไม่ทราบประเภทใดคนภูมิใดชั้นใดพูดไปหมดทั้งๆที่เขาไม่รู้ว่าบุญบาปเป็นยังไงนรกสวรรค์เป็นยังไงศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาอะไรก็จะแสดงตั้งแต่เรื่องนี้ให้เขาฟังอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันไม่เข้าใจว่าเกิดประโยชน์อะไรแสดงความโง่เจ้าของให้โลกเขาเห็นซะอีกเพราะไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักความพอดีเมื่อถึงขั้นที่จะควรแสดงขั้นใดภูมิใดแก่บุคคลประเภทใดนำออกเองเป็นเองเป็นรู้จักความเหมาะสมเองนั่นสมกับผู้รู้ทำเห็นทำโดยแท้เป็นอย่างนั้นแล้วเคยเห็นไม่ใช่เหลืออย่างพระอัสสชิกับพระสารีบุตรพระอัสสชิท่านแสดงตัวลวดลายออกอะไรบ้างไม่แสดงเมื่อถึงขั้นที่พระสารีบุตรจะทราบภูมิของพระอัสสชิแล้วไม่ต้องบอกพระสารีบุตรก็เป็นองค์ที่ฉลาดแหลมคมรองพระพุทธเจ้าได้รับเอตระคะทางปัญญาเฉลียวฉลาดพอตัวแล้วก็ทราบเรื่องของพระอัสสชิว่าถึงขั้นใดภูมิใดเป็นพระประเภทใดโดยไม่ต้องสงสัยนั่นท่านได้ทราบว่าพระอัสสชิอยู่ในทิศใดแดนใดพระสารีบุตรจะต้องยกมือไหว้อาจารย์ของตัวเองในทิศนั้นภูมินั้นทิศทางโน้นทางไหนก็ตามอยู่ไม่ตลอดจนกระทั่งวันนิพพานนั่นเป็นยังไงท่านรู้ภูมิกันท่านรู้จักความเหมาะสมของกันและกันไม่จำเป็นจะต้องมาเปิดว่าอาตมานี่คือพระอัสสชิได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วพูดไปอะไรแสดงผลเหตุที่จะให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังเท่านั้นพระสารีบุตรก็รับได้แล้วสำเร็จพระโสดาขึ้นมานั่นเป็นจุดที่ผู้ฟังจะรับประโยชน์ท่านแสดงออกในจุดนั้นท่านไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าอาตมาเป็นพระหลานเพราะคำนี้จะเป็นคำเสนียดจันไรสำหรับพระสารีบุตรในเวลานั้นหรือนำกับบุคคลผู้ใดก็ตามที่ยังไม่สมควรจะแสดงให้ฟังจะแสดงก็เป็นความผิดของผู้นั้นซึ่งไม่รู้จักประมาณในการแสดงธรรมนั่นละธรรมะจึงมีประมาณไม่ใช่จะพูดทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมเราดูอย่างพระพุทธเจ้าแสดงกับสาวกสิพระสาวกองค์ใดไปรู้เห็นสิ่งใดมาพวกเปรตพวกผีอยู่ในสถานที่ใดแดนใดแล้วเข้ามากราบทูลพระพุทธเจ้าเล่าถวายพระองค์พระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าเรื่องสิ่งเหล่านี้เหล่านี้เราเห็นแล้วตั้งแต่สมัยนู้นสมัยนู้นปีนู้นพ.ศ.นู้นถ้าพูดรอพ.ศ.เพราะเป็นอดีตที่ล่วงมาแล้วแต่เราจะถากดไม่พูดไม่เห็นเกิดประโยชน์จะพูดไปทำไมเมื่อมีผู้พูดผู้เห็นด้วยแล้วตถาคตก็พูดนี่ตถาคตได้ทราบมาก่อนแล้วนั่นฟังสินั่นมันเหมาะสมเมื่อไรที่ไหนกับบุคคลผู้ใดพระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้ทราบพูดทรงเล่าให้ฟังภาษาของเราเป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนการทำจะเต็มหัวใจก็ให้เต็มอยู่สิทำแท้ไม่หิวไม่โหยไม่ดิ้นรนกระวนกระวายไม่เหมือนกิเลสถ้ากิเลสมีมากมีน้อยต้องดิ้นรนกระวนกระวายอยากแสดงตัวอยากแสดงออกเสมอนั่นเรื่องของกิเลสแล้วก็ชอบอวดตัวทั้งๆที่หยาบที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดก็ชอบว่าดีที่สุดชอบพูดว่าดีที่สุดว่าฉลาดแหลมคมที่สุดคำว่าดีๆไม่มีอะไรเกินกิเลสทั้งที่กิเลสนั้นชั่วที่สุดแต่ชอบยกตนเป็นเช่นนั้นแต่เรื่องของธรรมไม่เหตุผลกลไกควรจะเป็นอย่างไรก็แสดงไปตามเหตุตามผลเหมือนกับมีดที่คมกล้าที่สุดแล้วเก็บไว้ในฝักใส่ฝักเอาไว้เวลาต้องการจะใช้ถอดมาจากฝักแล้วใช้เสร็จแล้วเก็บเข้าในฝักเหมือนไม่เคยได้ฟันอะไรเลยทำกับจิตก็เหมือนกันเมื่อถึงการที่จะแสดงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสำหรับผู้ฟังจะได้เต็มภูมิของตัวเองแล้วก็แสดงออกเสียไม่มีอะไรเหลือเลยเอาให้เต็มภูมิเมื่อยังไม่ถึงขั้นนั้นควรจะแสดงขั้นไหนออกก็ต้องแสดงขั้นนั้นนี่จึงชื่อว่าผู้ปฏิบัติรู้เรื่องแล้วรู้จักปฏิบัติต่อเรื่องราวทั้งหลายตลอดผู้มาเกี่ยวข้องเป็นคนประเภทใดการสถานที่เวลาเวลาหรือบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้ในการสถานที่เวลาเวลาหรือบุคคลนั้นๆนั่นแหละธรรมเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงเป็นของสำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะพึงปฏิบัติแล้วให้รู้เองเห็นเองนั่นแหละมากที่สุดเป็นแต่เพียงท่านแนะแนวทางให้ดังที่อธิบายมาเหล่านี้ก็คือแนวทางแห่งธรรมเอามันจะปิดไปไหนลองดูสิบ้าพระพุทธเจ้าว่ามีพิจารณาลงไปในทางจิตภาวนาของเรามันจะไม่เห็นยังไงบาปจะสัมผัสที่ไหนถ้าไม่สัมผัสที่ใจบุญจะสัมผัสที่ไหนไม่สัมผัสที่ใจ
รูปจะสัมผัสที่ไหนถ้าไม่ใช่สัมผัสที่ตาเอานรกสวรรค์จะสัมผัสที่ไหนไม่สัมผัสที่ใจที่มีญาณอย่างทราบนี่จะไปสัมผัสที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสัมผัสที่ตรงไหนสาวกก็ต้องสัมผัสที่ตรงนั้นเพราะมีเครื่องรับเหมือนกันนี่เป็นแต่เพียงว่าลึกตื้นอย่างละเอียดต่างกันไปเท่านั้นเองแต่ส่วนที่ให้เห็นปิดไม่อยู่นั่นอานิพพานละเอียดขนาดไหน ทำไมสาวกรู้ได้นั่นแล้วดูที่สัมผัสอะไรสัมผัสใจนั่นแหละสัมผัสนิพพานใจนั่นแหละสัมผัสความสิ้นกิเลสใจนั่นแหละเป็นคลังกิเลสเวลาเปิดอันนี้ออกหมดถอดถอนอันนี้ออกหมดแล้วจิตใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ทำไมจะไม่ทราบว่าตนบริสุทธิ์และทำไมจะไม่ทราบเรื่องของพระนิพพานถามใครสมัยนี่ให้พากันจำเอาถ้าอยากจะทราบเรื่องความเป็นมาของตนดังที่กล่าวแล้วตะกี้นี้ในเบื้องต้นว่า จิตวิญญาณแต่ละดวงนั้นความสลับซับซ้อนแห่งความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในภพน้อยภพใหญ่มากี่กับนับไปถ้วนนั้นจะมีความหนาแน่นสับสนยิ่งกว่ากอไผ่ทั้งก่อเพียงวิญญาณดวงเดียวนี้เท่านั้นก็มากยิ่งกว่ากอไผ่รากกอไผ่ทั้งก่อทั้งก่อนั้นแล้วนั่นแล้วเราจะทำยังไงหรือเรายังจะยินดีสั่งสมรากไผ่คือความเกิดแก่เจ็บตายของเรานี่ให้มันมากนูนขึ้นไปกว่านี้แล้วใครจะเป็นคนแบกคนหามใครจะเป็นคนรับผิดชอบแบกหามในกองทุกข์ทั้งหลายในภพน้อยภพใหญ่ที่เกิดขึ้นจากความเกิดความตายเป็นสำคัญถ้าเราไม่รีบสลัดเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเป็นการอันควรอัตภาพก็อำนวยจิตใจก็อำนวยเทศก็อำนวยอยู่แล้วเราขัดข้องอะไรเวลานี้พิจารณาสักของสิมันขัดข้องอะไรถ้าไม่ขัดข้องเพราะอำนาจของกิเลสเหยียบย่ำทำลายหรือกีดขวางไม่ให้ก้าวเดินนี้เท่านั้นไม่มีอะไรมาขัดข้องดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศเป็นอากาศทุกสิ่งสรรในโลกอันนี้เป็นธรรมชาติของตัวเองจริงอยู่ตามหลักธรรมชาติไม่มีสิ่งใดมากีดมาขวางมากั้นกลางห่วงห้ามเหมือนกิเลสที่ฝังอยู่ในหัวใจนี้เป็นผู้กีดผู้ขวางดูโดยหลักธรรมชาติของตัวตลอดเวลานี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องกีดขวางจิตใจนี่ละมันไม่พร้อมเพราะกิเลสไม่พาให้พร้อมและอย่าเข้าใจว่ากิเลสจะพาให้พร้อมในการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ฝืนไม่ต่อยกันแล้วจะไม่เห็นฤทธิ์เห็นเดชระหว่างกิเลสกับเราเลยว่าใครเป็นผู้มีอำนาจเหนือกันระหว่างกิเลสกับธรรมะที่เราจะนำมาต่อกรกันนั้นมีเท่านี้ท่านทั้งหลายเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของประเสริฐเลิศเลอที่ตรงไหนเอามาพิจารณาดูสิทุกคนทุกรูปทุกนามนี่เก่งกว่ารากไม้ไผ่นั่นแล้วแหละไม่น่าจะสงสัยนี่เปิดให้ฟังอย่างชัดเจนถึงจะตัวเท่าหนูก็ตามเถอะผมไม่สงสัยจริงๆพูดออกมาอย่างเปิดเผยเต็มหัวใจมันเป็นยังไงหัวใจดวงนี้มันเป็นอย่างนั้นล่ะพอเทียบได้กับรากไผ่นั่นแหละตอนนี้พอเพียงเทียบได้เฉยนะแต่ยังไม่มีเพียงเท่านี้ยังมากกว่านี้อีกหากพอเทียบกันเป็นข้อเปรียบเทียบได้ที่เราจะนำมาพิสูจน์ตัวของเราแล้วหาอุบายวิธีที่จะตัดรากไผ่นี้ออกไม่ให้มันสืบต่อไปอีกให้มากยิ่งกว่าที่เป็นอยู่นี้แล้วที่นี้เอาข้าฟาดให้มันขาดสะบั้นลงไปรากไผ่เก่าที่มันมีอยู่ขนาดไหนมันจะผุจะพังไปหมดขอให้กิเลสอวิชชาตัณหานี่พังทลายลงไปจากหัวใจเถอะซากเก่าซากใหม่มีเท่าไรมันจะกลายเป็นอดีตเรื่องผ่านไปแล้วทั้งนั้นไม่เข้ามายื้อแย่งแข่งดีกับเราอีกต่อไปเหมือนดังกิเลสที่มันยื้อแย่งแข่งดีกับเราอยู่เวลานี้เลยให้เอาตรงนี้นะจิตเป็นของสำคัญกิเลสเป็นของสำคัญการที่จะฆ่ากิเลสเพื่อไม่มีเยื่อใยต่อไปแบกกองทุกข์ต่อไปมีอยู่กับหัวใจของเรามีอยู่กับผู้มีความเพียรในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้เท่านั้นเราจะเห็นอะไรเป็นของวิเศษรากไผ่วิเศษไหมพิจารณาสิความเกิดแก่เจ็บตายของเรามันวิเศษที่ตรงไหนถ้าวิเศษก็พวกเรามันพวกรากไผ่อาจารย์ของรากไผ่มาพอแล้วหนายิ่งกว่ารากไผ่แล้วมันควรจะวิเศษไปสนานแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงอะไรพาไม่วิเศษอยู่เดือนอะไรพาให้เป็นรากไผ่ก็กิเลสนั่นสิกิเลสนั่นแหละตัวสำคัญเดี๋ยวนี้ฟันกันลงไปเอาให้มันเห็นดำเห็นแดงนั่นสิเราระวังตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันเร็วที่สุดนะในขณะที่กิเลสเร็วในขณะที่กิเลสเรื่องอำนาจเอะจะออกก่อนเพื่อนออกก่อนเพื่อนและทำลายเรานั่นแหละทำลายธรรมในใจของเราที่ควรจะเกิดความเพียรก็ล้มเหลว

จะไม่สนุกต่อยกันกับกิเลสกิเลสต่อยเราทำไมจะไม่สนุกทุกข์ล่ะแบกทุกข์จนไปไม่ไหวไปไม่รอดแล้วตายทีหนึ่งตายทีหนึ่งแล้วขึ้นมาแบกอีกตายขึ้นมาแบกอีกตายอยู่งั้นทำไมจะไม่แจ้งทำไมจะไม่รู้ก็หัวใจดวงนี้ที่ถูกอวิชชาใส่ริมสลักเข้าไปแทงเข้าไปตรงนั้นให้พาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลาเรายังไม่เข็ดไม่หลับเราจะไปเข็ดหลับเมื่อไหร่ธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่สอนให้เข็ดหลับทั้งนั้นเพราะพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทั้งโทษทั้งคุณของกิเลสของขอและของธรรมเหตุใดเราจะมาสงสัยสิ่งนี้อยู่แล้วระวันตายมันไม่แน่นะลบบทลมหายใจเท่านั้นก็ตายได้ไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดนั้นสมมติกันไปตามขั้นตามภูมิสิ่งสำคัญที่เป็นเครื่องประกันอยู่เวลานี้คือลมหายใจนี้เท่านั้นอ้าวถ้าลมหายใจหมดเมื่อไรแล้วนั่งอยู่มันก็ตายนอนอยู่ก็ตายเนี่ยเวลานี้เรายังมีลมหายใจอยู่เอาสู้ที่สู้กิเลสถ้าเห็นว่ากิเลสเป็นภัยตามหลักธรรมที่สอนไว้และเห็นว่าธรรมเป็นคุณนำมาต่อสู้กิเลสให้มันบรรลัยลงไปสินี่แหละการปฏิบัติธรรมอย่ามาพอแท้เลวไหลหรืออ่อนแอให้เห็นสอนหมู่สอนเพื่อนนี่สอนด้วยความจริงอกจริงใจจริงสอนด้วยความเมตตาสงสารและสอนด้วยความผ่านมาของเจ้าของล้มลุกคุกคานมายังไงก็เคยสอนหมู่เพื่อนแล้วเป็นอย่างไรบางทีจนแทบว่าจะเป็นจะตายจริงๆตายก็ไม่มีกุศลาแล้วนี่ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเรื่องสู้กับกิเลสเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเหนียวแน่นแก่นที่ฉลาดที่สุดยิ่งกว่ากิเลสเพราะสติปัญญาเราเคยใช้ในโลกแห่งสงสารก็ไม่เท่าไหร่นักแต่เวลานำมาใช้ต่อสู้กิเลสเพื่อให้มันบรรลัยประจักษ์จิตใจนี่แหมมีเท่าไหร่ทึกทุ่มกันหมดทุ่มหมดชีวิตจิตใจทุ่มลงไปหมดเป็นก็เป็นตายก็ตายทุกแสนทุกมหาทุกก็เคยทุกมาแล้วในการต่อสู้กิเลสนี่ก็ได้พูดให้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มาหลอกลวงหมู่เพื่อนนี่วะสอนอย่างเต็มอกเต็มใจที่เจ้าของเป็นมายังไงอย่างจะว่าโอ้ว่าอวดก็เอาใครจะว่าอะไรก็ว่าไปแต่เราไม่ได้โอ้ได้อวดใครเราพูดด้วยความเมตตาสงสารพูดด้วยความจงรักภักดีต่อหมู่ต่อเพื่อนที่เห็นมาอยู่ด้วยมากมายเท่าไรก็จะพูดอันออกมาอันหนึ่งก็ขัดอันหนึ่งจะพูดออกมาอันหนึ่งก็ขัดอันหนึ่งอยู่นี่แหละแล้วตกลงก็เต็มวัดเต็มวัดนี่จะว่ายังไงแล้วยังจะมาอวดหมู่เพื่อนอยู่เหรอการสอนอัดสอนธรรมนี่ยังจะมาอวดกันเล่นเล่นเล่นอยู่เหรอฮะการรับหมู่เพื่อนไว้ด้วยความสงสารเห็นอกเห็นใจเทียบหัวใจเราหัวใจท่านทั้งหลายใส่กันดังที่เราเคยพูดให้ฟังว่าไปเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์นี่แหมแทบล้มแทบตายพอไปถึงหลวงปู่มั่นเท่านั้นน่ะไม่อยากได้ยินเลยคำที่ว่านี่ที่นี่เต็มแล้วรับไม่ได้แล้วกลัวว่าหัวอกมันจะแตกถึงขนาดนั้นเรายังไม่ลืมนะคำพูดของท่านคำนั้นเหมือนเป็นสดๆร้อนๆวันนี้พอดีนะเนี่ยเมื่อวานนี่ท่านเนตรไปจากนี่แล้ววันนี้ท่านมหาก็มาไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้อยู่กุฏิไม่ว่างนั่นทั้งที่ท่านพูดโอ้ยมันเสียวเลยจะตายเข้าถึงหัวตับนู่นน่ะทั้งที่จะได้อยู่นะทั้งที่นี่ละนำมาพินิจพิจารณาถึงพวกเพื่อนหมู่เพื่อนฝูงทั้งหลายนะมากน้อยก็ทนเอานอกจากมันเหลือกำลังแล้วก็หมู่เพื่อนก็ควรจะพิจารณาในความเหมาะสมความพอดีนี่อันนี้นี่แล้วยังจะมาสอนหมู่เพื่อนด้วยความหลอกลวงอยู่เหรอนี่เวลามันทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้นนะผมพูดได้เต็มปากว่าในชีวิตของผมไม่เคยมีอะไรหนักยิ่งกว่าการต่อสู้กิเลสเอาขนาดนั้นเถียวนะบางทีจะเดินไปเนี่ยไปข้องน้ำข้องเคลือนิดนึงล้มโครมลงไปแล้วเพราะไม่มีกำลังจะก้าวขาแต่ใจไม่ถอยนั่นมันไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจะเป็นจะตายได้เคยพูดให้ฟังจนกระทั่งเขาแตกบ้านแตกเมืองออกไปดูเราเขาว่าเราตายแล้วไม่กินข้าวกี่วันอ่อนไปอ่อนไปนานเข้านานเข้ามันก็ผิดสังเกตที่คนเราก็ต้องเป็นไปได้แหละเขาก็ต้องไปดูต้องฟังสินี่เอามาอวดหมู่เพื่อนเหรอเนี่ยผมไม่ได้อวดเรื่องพูดถึงเรื่องของกิเลสเวลาหนักหนาเวลาต่อสู้กิเลสถึงขนาดนั้นเทียวนะเจ้าของยังไม่รู้ว่าจะตายคนอื่นเขายังมาดูรู้ว่าเราจะตายแห่กันมาดูเห็นไหมเนี่ยถึงบางครั้งเป็นอย่างนั้นจริงๆผมไม่ได้อุตริได้มาหลอกบงหมู่เพื่อนนี่ขั้นต่อกรกันถึงขนาดนั้นแล้วก็นี่แหละเป็นพื้นเป็นฐานที่จะให้เรามีทุนเป็นลำดับลำดาและเป็นกำไรขึ้นในวันนั้นวันนี้หนุนกันขึ้นสมาธิไม่มีก็ค่อยมีขึ้นมาอ้าวเมื่อมีขึ้นมาแล้วจิตจนกระทั่งถึงกลายเป็นสมาธิด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามเสริมกันขึ้นพอจากนั้นก็ฟาดกันทางปัญญาอ้าวปัญญาก็ไม่มีครูบาอาจารย์ก็ออกไม่ได้มันติดสมาธิเพราะสมาธินี่มีความเป็นความสุขที่พอจะให้ติดได้ถึงติดได้คนเราความสุขในสมาธิก็พออยู่พอกินแล้วจิตใจไม่ฟุ้งซ่านลำคาญพอจิตอย่างเข้าสู่ความรู้อันเดียวแน่วอยู่นั้นไม่อยากออกยุ่งกับอะไรเลยตาไม่อยาก

มองดูหูไม่อยากฟังมันเป็นการยุ่งกวนทำรบกวนจิตใจของเราให้กระเพื่อมเปล่าเมื่อจิตได้แน่วอยู่ในสมาธินั้นอยู่สักกี่ชั่วโมงก็อยู่ได้นี่แหละมันติดได้อย่างนี้เองเนี่ยว่าสุดท้ายก็นึกว่าความรู้ที่เด่นๆอยู่นี้เองจะเป็นนิพพานนั่นนี้จะเป็นนิพพานจ่อกันอยู่นั้นจะบัดจะเป็นนิพพานนิพพานสุดท้ายมันก็เป็นสมาธิอยู่นั้นแหละจนกระทั่งวันตายก็จะต้องเป็นสมาธิและติดสมาธิจนกระทั่งวันตายถ้ามันมีครูบาอาจารย์มาฉุดมาลากออกผมเองก็คือหลวงปู่มั่นมาฉุดมาลากเถียงกันจนตาดำตาแดงจนกระทั่งทั้งวัดแตกคือกันมาเต็มอยู่ใต้ถุนนี่เพราะการโต้กับหลวงปู่มั่นไม่ใช่โต้โดยทิฏฐิมานะอวดรู้อวดฉลาดนะโต้ด้วยความเราก็เข้าใจว่าจริงอันหนึ่งของเราท่านก็จริงอันหนึ่งของท่านสุดท้ายก็หัวเราแตกเพราะท่านรู้เนี่ยเราพูดทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจแต่เข้าใจว่าสมาธินี่มันจะเป็นนิพพานท่านสุดท้ายก็ท่านมาไล่ออกเห็นไหมสมาธิมันมีความสุขมากขนาดไหนฮะฮะข้อละแล้วเนื้อติดฟันมีความสุขขนาดไหนฮะว่าสิสมาธิก็เหมือนกับเนื้อติดฟันนั่นแหละมันสุขขนาดไหนเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมนี่เราไม่ลืมนะจากนั้นมาท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งนั่นแหละคือตัวสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมนะตรงนี้มันก็ต่อยกับท่านอีกดูสิถ้าว่าสมาธิเป็นตัวสมุทัยแล้วสมาธิจะให้เดินที่ไหนนั่นเอาสิใส่กันมันก็ไม่ใช่สมาธิตายนอนตายอย่างนี้ที่สมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิต้องรู้สมาธิปัญญาต้องรู้ปัญญาอันนี้มันเอาสมาธิเป็นนิพพานเลยมันบ้าสมาธินี่นั่นเห็นไหมท่านใส่เข้าไปสมาธินอนตายเหรอเป็นสมาธิน่ะเห็นไหมสมาธินอนตายนี่เหรอเป็นสมาธิน่ะเอาพูดออกมาสิแล้วก็ยอมเลยสิพอออกจากท่านไปแล้วก็โอ้โหนี่เราไปเก่งมาจากทวีปไหนนี่เรามามอบกายถวายตัวต่อท่านเพื่อศึกษาอัดศึกษาธรรมหาความจริงทำไมวันนี้จะมาโต้กันกับท่านยิ่งกว่ามวยแชมเปี้ยนเขานี่มันเป็นยังไงเหล่านี้มันไม่เกินครูกับอาจารย์ไปได้หรือแล้วท่านพูดนั้นท่านพูดด้วยความหลงหรือใครเป็นคนหลงน่ะเอาแล้วทีนี้ย้อนกลับมาหาตัวเองถ้าไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสอนนี่มาหาท่านทำไมถ้าว่าเราวิเศษวิโสแล้วทำไมเราจึงต้องมาหาครูบาอาจารย์ที่ตนมาไม่วิเศษล่ะแต่เราก็ไม่เคยดูถูกท่านแหละมันนี่หมายความว่าตีเจ้าของย้อนมาให้เข็นเจ้าของสุดท้ายก็ออกก้าวทางด้านปัญญาเมื่อก้าวทางด้านปัญญามันก็ผึ่งเลยที่ไม่ผึ่งยังไงก็สมาธิมันพอตัวแล้วถ้าเป็นประเภทอาหารก็คือว่าผักก็มีเนื้อก็มีปลาก็มีอะไรๆเครื่องทำครัวมีหมดแล้วจะทำให้เป็นแกงเป็นอะไรก็ได้เป็นหุงเป็นต้มอะไรได้หมดเพราะเครื่องที่จะทำครัวมันครบแล้วเป็นแต่เพียงว่าเอามาแช่ไว้เฉยต่อไปสิ่งเหล่านี้มันก็จะเน่าเฟะไปสิมันไม่เป็นแกงให้อันนี้ก็เหมือนกันสมาธิมันก็เหมือนกับเครื่องครัวที่เรามาพร้อมแล้วนั่นแต่มันไม่ปรุงให้เป็นสติปัญญาให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นไปมันก็ไม่เป็นนะสิทีนี้พอออกทางด้านปัญญาเท่านั้นนั่นก็ผึ่งเลยทีเดียวนี่เพราะมันพร้อมอยู่แล้วนี่สมาธิมันพร้อมอยู่แล้วที่จะทำให้แกงประเภทไหนไม่เครื่องทำครัวพร้อมหมดแล้วจะทำให้เป็นแกงประเภทใดอาหารประเภทใดมันพร้อมแล้วนี่ก็เหมือนกันเอาจะพิจารณาทางปัญญาจะเอาพิจารณาอย่างไรมันพร้อมแล้วนี่เพราะสมาธิหนุนตัวอยู่เต็มที่แล้วทำไมจิตมากินสมาธิว่าเป็นมรรคผลนิพพานทำไมจะมากินผักกินหญ้าเข้าใจว่าแกงล่ะมันทั้งที่ยังไม่ได้ปรุงเป็นแกงหนักฟาดกันเจ้าของเนี่ยพอออกจากนี้แล้วปัญญาก็ก้าวแหละที่นี่นะก้าวแล้วก็ยังกลับไปสู้กับท่านอีกนะพอเวลามันออกทางด้านปัญญาเนี่ยเอาอีกแล้วกลางคืนไม่ได้นอนบางคืน2คืน3คืนมันไม่ยอมนอนกลางวันยังไม่ยอมนอนอีกอ้าวกูนี่จะตายแล้วนะว่าเจ้าของไอ้กูนี่มันจะตายแล้วนั่นนี่นะมันยังไงนี่เวลามันนอนอยู่ในสมาธิมันก็อยู่อย่างนั้นถึงเวลามันออกก็ออกอย่างนี้ทำไงนี่แล้วก็ขึ้นไปหาท่านอีกนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าให้ออกทางด้านปัญญาเวลานี้มันออกนะถึงขนาดที่ว่าไม่ได้นอนได้สองสามคืนเลยนะกลางวันก็ไม่นอนนั่นละมันหลงมันเป็นอะไรนั่นละมันหลงสังขารฟังที่ท่านพูดนะเมื่อถึงขั้นหมุนแล้วเป็นอย่างนั้นนี่แหละที่ว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาเป็นอย่างนี้เองเห็นจะชัดเราไม่สงสัยติดสมาธิเราก็ไม่สงสัยเราเคยติดแล้วถึงขนาดที่พ่อแม่ครูอาจารย์ไล่ออกทีแรกก็ไปหาท่านเมื่อไหร่ท่านถามว่าสบายดีหรือสงบดีหรือสงบดีอยู่ระหว่างเนี่ยท่านก็ไม่ว่าอะไรพอนานเข้านานเข้าก็อย่างว่าเนี่ยเพราะว่าเป็นยังไงท่านหาสบายดีหรือใจสบายดีอยู่สงบดีอยู่ท่านจะตายอยู่นั่นเลยนอนตายนั่นเหรอนั่นฟังสิทีนี้ขึ้นแล้วนะพลิกเปลี่ยนไปหมดสีหน้าสีตาอะไรแสดงท่าทางออกหมดแล้วนั่นนี่จะเอาเต็มที่หรือจะเข็ดเต็มที่
ท่านจะนอนตายนั่นเหรอคุณว่าท่านรู้ไหมสมาธิถูกในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมนะนี่แหละที่นี่ก็ไปอย่างที่ว่านะพอเอากันอย่างจังๆแล้วก็ออกไปกับพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อออกมันก็ออกจริงๆนะเพราะมันพร้อมแล้วนี่ที่จะเกิดปัญญาหมุนติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนเดินจนก็ไม่รู้จักหยุดเดินตั้งแต่เช้าตั้งแต่ฉันอาหารแล้วจนกระทั่งถึงปัดตาดฟังสิไม่ได้รู้ว่าเหนื่อยว่าอะไรเพราะมันหมุนติ้วที่อยู่นี่งานอย่างนี้เดินกันไปบางทีเดินโยกมเนี่ยนู่นเซซัดเข้าในป่าโฮมคามในป่านู่นเพราะจิตมันไม่ออกนี่ตามันก็มืดมัวไปหมดแล้วสิมีแต่ขาก้าวไปก้าวไปเข้าป่านู่นแล้วออกมาอีกเอาอีกอยู่งั้นไม่มีคำว่าน้ำท่าอะไรๆไม่สนใจทางนั้นถึงขั้นมันตะลุมบอลกันนี่ปัญญาเป็นอย่างนั้นพอไปพูดถึงท่านท่านก็บอกว่านั่นแหละมันหลงสังขารท่านว่านั้นว่าที่เราพูดตะกี้นี่ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาที่นี่พิจารณานั้นเนี่ยไม่ได้นอนได้สองสามคืนแล้วเนี่ยกลางวันมันยังไม่นอนอีกนั่นมันหลงสังขารเนาะถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นี่นานหรอกว่านั่นละบ้าสังขารบ้าหลงสังขารนั่นก็เอาใหญ่เลยพอท่านนี่หมอบเลยนะงูเห่าค่อยหมอบลงนี่มันก็จะถูกอย่างที่ท่านว่าวันนั้นแหละมันนึกในใจนะทีนี้ก็นิ่งพอไปก็ถึงอย่างนั้นก็ตามมันก็หมุนติ้วที่ของมันเหมือนกันแต่เวลามันจะตายแล้วมันก็เข้าสมาธิได้ด้วยบังคับนะถ้าธรรมดาแล้วมันจะไม่ยอมเข้าเพราะเห็นว่าทีนี้มันไม่พอดีนะเห็นว่าสมาธินี่นอนตายเฉยๆว่ะไม่เห็นได้ผลได้ผลอะไรนอนตายเฉยสมาธิปัญญาต่างหากได้ผลว่างั้นทีนี้ก็จะเอาปัญญาก็แบบไม่หยุดอีกแล้วว่าการทำงานได้งานการพักไม่ได้งานก็ไม่พักจะทำงานก็จะตายอีกเหมือนกันนี่เวลามันเต็มที่เต็มฐานแล้วมันจะไปไม่รอดเพราะมันอ่อนไปหมดสกุลกายการทำงานด้วยปัญญาการคิดด้วยปัญญาเป็นอัตโนมัติก็ตามแต่ก็เป็นงานของจิตควรที่จะได้พักแล้วก็บังคับนะทีนี้เห็นว่ามันหนักเกินไปแล้วก็บังคับถึงขนาดที่ได้บริกรรมนะพุทโธพุทโธที่ยิบไม่ยอมให้ออกคือออกจะทำงานไม่ใช่ออกฟุ้งซ่านทำการไปนั้นนะออกจะออกไปหางานที่ทำยังไม่เสร็จบังคับไว้บังคับไว้จนกระทั่งถึงสุดท้ายก็จิตก็ลงแน่วเงียบเลยแล้วปรากฏว่ากำลังวังชาเนี่ยโอ้โหมันเพิ่มขึ้นมาไอ้พูดไม่ถูกนะพอใจมีกำลังในการพักสมาธิแล้วพอถอนผึ่งเท่านั้นแหละโดดผึ่งใส่เลยนั่นที่นี่มันก็เหมือนกันกับว่าเราได้พักผ่อนนอนหลับแล้วพูดถึงการงานนะหรือได้รับทานอาหารมีกำลังวังชาแล้วทำงานทำการงานชิ้นนั้นแหละแต่มันเสร็จได้ด่วนรวดเลยนี่ก็เหมือนกันไม้ท่อนนั้นแหละปัญญาอันนี้เนี่ยฟันลงไปมันขาดสะบั้นลงไปเลยเพราะปัญญาได้พักตัวนั่นนะครับแต่มันทำไมจำเป็นจริงมันไม่อยากจะพักนะถ้าฝืนเอาเฉยแล้วระลึกถึงคำของท่านพูดไม่ว่ามันหลงสังขารนั่นอยู่เสมอแต่อำนาจแห่งการเทินในการพิจารณานี้มันมีกำลังมากกว่ามันจึงไม่ยอมพักง่ายๆนะนี่ให้หมู่เพื่อนได้รู้เอาไว้เรื่องนี้ไม่ผิดที่สอนนี่แน่ใจเวลามันเลยเถิดมันเลยเช่นอย่างท่านว่าอุทจจะหมายความว่าไงในสังโยชน์บางบนคือความเพลินในการพิจารณาเพลินในงานทั้งตนไม่มีการพักผ่อนในจิตให้พอเหมาะพอดีเลยนี่ก็เป็นสังโยชน์เครื่องข้องอันหนึ่งทำให้เนื่องช้าอันหนึ่งความหมายว่าอย่างนั้นแต่เวลามันผ่านแล้วมันก็รู้เองนี่ฉันได้บอกไว้ก่อนเลยทีนี้กับเมื่อเวลาถึงขั้นนั้นแล้วมันก็หมุนที่อยู่ที่เลยเอาละที่นี่นะกิเลสมีอยู่ที่ไหนดังที่เคยพูดแล้วในอิริยาบถในอาการของจิตที่พลิกแพงเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอะไรๆมีแต่เรื่องการฆ่ากิเลสตามฆ่ากิเลสทั้งนั้นถึงขั้นที่มันเตียงไกลแล้วเป็นอย่างนั้นกิเลสนี่หมอบโผล่มาไม่ได้โผล่มาถ้าเที่ยวมาแล้วเหมือนหัวขาดทันทีเลยอันที่นี่เวลากิเลสไม่โผล่มันก็ต้องค้นหาที่นั่นแหละค้นหาก็เป็นงานอันหนึ่งพอเจอกิเลสแล้วได้งานแล้วเอาอีกอันหนึ่งนั่นสุดท้ายก็หมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนจนถึงขนาดที่ว่าอีนี่ทำไงจิตของเรานี่น่ะเวลาเราคิดไว้เบื้องต้นว่าจิตมีความสงบเยือกเย็นสงบไปมากเพียงไรละเอียดมากเพียงไรจิตจะมีความสะดวกสบายมากขึ้นงานการทั้งหลายจะน้อยลงนี่มันคิดเอาเฉยๆมันไม่ได้ตรงกับความจริงที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้นะความจริงที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้มันยุ่งมากที่สุดก็คืองานขั้นนี้นะแล้วเมื่อไรมันจะได้สงบตัวลงสักทีให้ได้พักผ่อนสบายหน่อยพอคิดเท่านั้นหยุดลงเท่านั้นมันก็ผางเข้ากันอีกแล้วตะลุมบอลกันอีกแล้วอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเอาให้มันพังซะหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเอาจิตจะดับเอาดับไปอะไรจะดับไม่มีอะไรที่จะเอาเหลือไว้เลยอ่ะงั้นสมมุติว่าเราเป็นอรหันต์นะให้มันเป็นอรหันต์หัวต่อไม่มีความรู้อันไม่เห็นฟาดกันลงหมดไม่มีอะไรเหลือไว้เลยไม่สงวนอะไรไว้มันจะเป็นการสงวนกิเลส
แม้เช่นนั้นมันก็ไปลืมตัวอยู่จนได้นั่นแหละความสงวนความรักความอ้อยอิ่มความอัศจรรย์ความแปลกประหลาดมันโผล่หน้าขึ้นมาไม่รู้ตัวเลยติดจนได้เห็นไหมอวิชชาเก่งไหมทั้งที่ถึงขนาดนี้นะปัญญาแล้วยังไปหมอบรากกับอวิชชาเป็นองค์คณะรักษาอวิชชาไว้อีกนั่นแต่มันก็ไม่นานเพราะสติปัญญาขั้นนี้ไม่ใช่เป็นขั้นนอนใจอะไรอะไรก็ดีพี่แกงนิดนิดจะทราบทันทีเศร้าหมองนิดทราบทันทีคือธรรมดาคำว่าผ่องใสจะต้องมีเศร้าหมองเป็นคู่กันมันทราบทันทีเพราะมันละเอียดทันกันสุดท้ายมันก็ไม่นอนใจกับธรรมชาตินี้เอ๊ะทำไมธรรมชาตินี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นนี่นั่นแหละที่นี่พอเห็นว่าอันนี้เป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ไว้ใจแล้วไม่นอนใจไม่ไว้ใจเห็นว่าอันนี้จะเป็นข้าศึกอะไรหนึ่งจนแน่จนได้แล้วจิตสติมันก็ปากเข้าไปปัญญาปากเข้าไปของนั้นพังทลายเอาที่นี่ไล่ฆ่ามันเดินโยกมทั้งวันมันก็ไม่ยอมเดินจะว่าไงมันขี้เกียจนะถึงขั้นมันขี้เกียจได้นะเดินโยกมอยู่กับป่ากับโลกมันไม่ได้เล่นกับอะไรหรอกมันเล่นกับนกกับสัตว์ไปอย่างนั้นที่นี่แทนที่จะเดินโยกมเหมือนหัวปักหัวปังเหมือนแต่ก่อนมันไม่เอาเดินโยกมเป็นแบบเล่นไปเฉยจะฆ่าอะไรเอาพูดอย่างนั้นมันถึงเนี่ยเอาฆ่าอะไรสู้กับอะไรเอามันถึงนั่นสิถ้าเอามันหมดแล้วหามาสิกิเลสตัวไหนถ้าว่ามันหมดจริงๆแล้วมันยังหาเจออยู่เรียกว่ามันหมดเหรอเอาไม่ว่าความโกรธไม่ว่าความโลภไม่ว่าความหลงไม่ว่าอาการใดของกิเลสถ้าลงได้หมดแล้วค้นเท่าไหร่มันก็ไม่มีจึงเรียกว่ามันหมดแล้วสิฮะแล้วมันทีนี้มันจะสู้กับอะไรเมื่อมันหมดแล้วทำไมจะไม่รู้สันติโกทรงแสดงไว้แล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมทุกรายของผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่รู้สงสัยพระเจ้าที่ตรงไหนความจริงเหมือนกันสงสัยที่ตรงไหนนั่นมันก็รู้เองนะหนาเรื่องเหล่านี้ความเพียรไอ้ที่ว่าเมื่อไรจะได้หยุดได้ยั้งสักทีไม่ต้องบอกมันขี้เกียจยิ่งกว่าอะไรมันไม่อยากทำเดินโยกมือไปก็เล่นกับสัตว์เดินเห็นยิ่งกาเล่นกาเห็นจิ้งจกก็เล่นจิ้งจกเห็นกระแตก็เล่นกระแตเห็นนกก็เล่นกับนกกระเหียกระแตมันมีความหมายหนึ่งนะคำว่าเล่นนี่คืออะไรจิตวิญญาณอยู่ในนั้นนั่นอ๋อเสวยไปซะก่อนเธอจิตตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เองนั่นความหมายว่าอย่างนั้นนะจะเป็นสัตว์เป็นนกเป็นอะไรก็ตามหยาบละเอียดของร่างของสัตว์นั่นน่ะมันมีจิตวิญญาณอยู่นั่นทั้งหมดนั่นมันจับเอานั่นนะที่มาไปเล่นเล่นด้วยความสงสารต่างหากไม่ใช่เล่นด้วยความเพลิดเพลินนั่นนั่นแหละเรื่องของมันขอให้ท่านทั้งหลายจำมานะปฏิบัติมันหลอกไหมผู้สอนอยู่เวลานี้หลอกท่านทั้งหลายไหมทำไมจึงมาหลอกเลยแหละมาการประพฤติปฏิบัติทำไมมาหลอกเลยให้กิเลสเหยียบหัวอยู่กิเลสมันวิเศษนักหรือกิเลสมันทำลายสัตว์โลกมาเท่าไหร่แล้วเป็นรากไผ่เป็นยังไงอะไรเป็นคนทำเป็นรากไผ่ทั้งเอาดิพี่นาเหนื่อยแล้วถ้าเป็นแต่ก่อนแล้วโลกกระเบื้องนั้นวันนี้ก็ยังพอฟัดพอเหวี่ยงไปอยู่ตัวหัวใจถ้าเป็นแต่ก่อนโอ้ไม่ได้นะต้องในระวังบางทีแล้วกันประวัติอย่างนั้นหยุดทันทีเรื่องบิณฑบาตอะไรก็ให้ระมัดระวังรักษากิริยามารยาทนะยาสุนทรีห้าทำแบบปิดปุบปุบปับเหมือนจะเขาจะวิ่งจะเหาะเหินเดินฟ้าไปไหนนะมันดูไม่ได้นะผมดูโอ้เพื่อนบิณฑบาตนี่เตือนหลายครั้งในหนมารีบมาด่วนอะไรกับผมผมยังมาเมื่อไหร่ผมก็มาจะไปเมื่อไหร่ก็มาผมก็ไปของผมผมไม่ได้เร่งให้หมู่เพื่อนเป็นแต่ว่าไปตามเวลาที่เคยบอกนั่นเวลานั้นเป็นเวลาที่เหมาะแล้วเช่นอย่างทุกวันนี้หกโมงเช้าก็พอหกโมงครึ่งก็พอแล้วพอออกดูที่พอสว่างเป็นวันใหม่จากนั้นหลับไปถึงอีกหนึ่งชั่วโมงก็ออกบิณฑบาตสายแรกนั่นก็เคยพูดแล้วเพราะตอนนี้เรื่องทุดงควัตก็ไม่ค่อยเท่าไรนักท่านเป็นหน้าฝนเราก็ขยับขยายออกไปอีกเวลาเพราะคิดอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ได้ทำแบบไม่คิดนะอันนี้มันถึงได้หนักใจกับหมู่เพื่อนเห็นอะไรถามอะไรมันไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเพราะไม่ใช่หัวมันใช่แต่เท้าแต่ตีนเหยียบไปดะไปเลยดะไปเลยมันไม่ได้ใช่หัวคิดปัญญามันถึงหนักใจถามอะไรต้องติดแหละมันพอที่จะตอบมามันไม่น่าจะติดก็ติดแล้วยุ่งก็หยุดก็จะได้ความออกมาแต่ละอย่างละอย่างนี่ไม่ใช่หัวเลยทำไงมันทำให้ท้อใจถึงเรื่องการแก้กิเลสนะเพราะได้เคยใช้มาแล้วเนี่ยใช้หัวกับกิเลสจะไม่ใช่หัวคิดปัญญาอย่างที่เราใช้นะมันหัวปัญญาอยู่นี่ปัญญาการฆ่ากิเลสไม่ใช่ปัญญาขึ้นอยู่สมองนะตั้งแต่จิตเริ่มเป็นสมาธิไปแล้วจะไม่มีมายุ่งกันกับสมองว่าสมองทำงานอย่างนั้นสมองทำงานอย่างนี้สมองมันมีแต่ความจำเท่านั้นแหละมันทื่อเมื่อจดจำแรงมากทื่ออย่างเราเรียนหนังสือนี่เรียนมีแต่ความอยากมีแต่ความกำลังแห่งความอยากเต็มสมองท่านเรียนไปมันไม่จำ
เรียนมากเขามากเข้ามันสมองทื่อหมดนั่นความจำขึ้นสมองถ้าเป็นเรื่องของสมาธิแล้วจะไม่ขึ้นนะสงบอยู่ตรงนี้เย็นอยู่ตรงนี้ถ้าปัญญาแล้วก็ไม่ขึ้นจะหมุนอยู่ที่อยู่ที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เห็นจะชัดผ่องใสก็ผ่องใสอยู่ตรงนี้สงบเย็นก็เย็นอยู่ตรงนี้ผ่องใสมากน้อยเพียงไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้นั่นมันไม่ได้มาอยู่สมองนะมันไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้เห็นชัดๆอย่างนั้นสินักปฏิบัติเพราะเป็นสิ่งที่จะรู้ด้วยตัวเองแท้ๆการปฏิบัติตรงนี้อันใดเป็นสัญญาสัญญาทำงานอยู่ที่ไหนปัญญาทำงานที่ไหนมันรู้เองนี่นะเมื่อถึงขั้นเนี่ยนี่ก็รู้สึกว่ามันกำลังวังชามก่อนนั่นมันไม่อยากเล่นกับอะไรนะกับแขกกับคนกับพระกับเนรอะไรพอเลยเวลาแล้วไม่ให้ใครไปยุ่งมันเหมาะนะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อความจำเป็นมีอยู่เราก็ต้องปฏิบัติไปตามความจำเป็นเพราะจริงได้รับแขกรับคนตามการเวลาที่เห็นสมควรว่าจะควรรับก็รับไปทั้งข้างที่ทนเอานั่นเนี่ยถ้าธรรมดาแล้วมันไม่จะยุ่งกับอะไรเลยนะอยู่คนเดียวทั้งวันนั่นเป็นความเหมาะสมแล้วกับธาตุขันธ์อันนี้มีเท่านั้นยุ่งกับอะไรหาอะไรกับอะไรมันไม่ได้ยุ่งขี้เกียจมันขี้เกียจยุ่งนะคือมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันเหมือนกับมีภาระเพิ่มไปแล้วน้ำหนักก็แสดงว่ามีเพิ่มเข้ามาอีกแล้วนะแบกอยู่ในขันธ์นี้พอดีแล้วแล้วมีเรื่องนั้นมาในเรื่องนี้นี่เป็นภาระขึ้นมาอีกแบกอีกแบกเช่นเกี่ยวข้องกับผู้กับคนแนะนำสั่งสอนนี่ปฏิฐานต้อนรับมันเป็นเรื่องเพิ่มเรื่องเพิ่มเรื่องเพิ่มภาระให้แบกให้หามนั่นมันเหนื่อยมันเหนื่อยจึงหลบเรื่อยเห็นแขกมาคนมาหลบหนีนั้นหลบหนีนี่มันนักเป็นยังไงเนี่ยแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นเวลามันแก่มามันก็เป็นของมันมันหักรู้ในตัวนี่มันหักพูดจะพูดทุกแง่ทุกมุมมันไม่เหมาะหนึ่งแล้วไม่น่าพูดหนึ่งแล้วพูดออกมามันไม่ตรงตามความจริงที่มันเป็นอยู่ในหัวใจนั้นหนึ่งนี่มันมีหลายแง่ที่จะไม่พูดทั้งที่มันเป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละรู้อยู่นี่เราพยายามไม่ให้มีการมีงานอะไรให้หมู่เพื่อนได้ทำความเพียรภาคเพียรเราเทิดทูนที่สุดเรื่องความภาคเพียรจิตภาวนาตามหลักศาสดาที่สอนไว้เพื่อความพ้นทุกข์เราจึงเทิดทูนที่สุดไม่ให้อะไรมาแตะไม่ให้อะไรมาทำลายถ้าไม่จำเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นเราจึงสงวนหมู่เพื่อนให้ประกอบความภาคเพียร

ความมักน้อยนี่แหละสำคัญเป็นสิ่งที่ตัดความปรุงแต่งตัดความห่วงใยอะไรออกได้หมดเพราะฉะนั้นถ้ากรรมฐานแต่ไหนจึงไม่มีห่วงหน้าห่วงหลังสิ่งที่เราขันแตกแต่ก็คือการน้ำของมุ้งพวกกรดขนาดนั้นเราไปได้สบายสบายไม่มีอะไรไปอยู่ที่ไหนก็สบายแต่พอจะไปก็จับของอันนั้นแหละจับของนั้นมาใส่มันถูกมันบาดปั๊บเต็มบาดพอดีสบายเลยร้านพักกรรมฐานถึงบาดใหญ่บางคนก็ไม่เข้าใจว่าเรื่องพักกรรมฐานเนี่ยเป็นที่มักน้อยฉันโดดทำไมจึงต้องมีบาดใหญ่ขนาดนี้ผมไม่เข้าใจความหมายพักกรรมฐานทำไมทำบาดใหญ่เพื่อจะได้อาหารมากๆมาฉันแต่ปืนบาดใหญ่นั้นใช้แทนกระเป๋าเดินทางถ้าบาดลูกเล็กๆใส่สังฆาตีตัวเดียวก็หมดแล้วที่มีของนั้นจะเอาใส่ที่ไหนไม่มีที่ใส่เมื่อบาดใหญ่ก็มุ้งก็ลงที่นั่นสังฆาตีก็ลงที่นั่นนะโคมไฟก็ลงที่นั่นพอดีเส้นสายมีบ้างพอของหัวก็ลงที่นั่นก็พายพอดีเลยหนักก็พอดีไม่หนักมากกดก็แบกด้วยบาดก็พายด้วยยากเล็กเล็กเล่นกันใส่ทั้งบาดก็ได้ก็ไม่ยากไปที่ไหนก็ฟ้าสุขสบายมองดูตั้งแต่ร่มไม้ชายเขาที่ไหนสะดวกสบายในการบำเพ็ญธรรมนัตธรรมไม่ได้มองดูเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องวัตถุสิ่งของเงินทองอะไรซึ่งจะเป็นการพอกพูนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจภายในก็มองหาตั้งแต่เรื่องธรรมะที่เละอย่างเดียวหูฟังก็ฟังเพื่อธรรมะที่เละตาดูก็ดูเพื่อธรรมะที่เละอะไรสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้พิจารณามาเพื่อเป็นการถอดถอนที่เละทั้งมวลแล้วเมื่อมีแต่การถอดถอนอย่างเดียวอย่างนั้นที่มันจะยกกองทัพมาจากไหนมันถึงจะหมดไม่ได้มาถูกฆ่าถูกทำลายถูกกำจัดปัดเป่าไม่ส่งเสริมมันให้แตกลูกเต้าหลานเหลนออกมามันจะมีพืชมีพันธุ์มาจากไหนก็หมดไปหมดไปหมดไปผลสุดท้ายจะเปรี้ยงภายในจิตใจไม่มีเหลือเพราะอุบายวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเป็นธุดงค์ที่สามมีข้ออะไรบ้างที่จะเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสนอกจากเป็นเครื่องปราบกิเลสเพราะนั้นไม่มีตัวองค์ที่เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสฉันในบาตรวังดุอะไรๆก็ลงในบาตรหมดพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วสาวกทั้งหลายดำเนินมาอย่างนั้นกันทั้งนั้นไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าบาตรสำหรับพระบาตรนี้เหมาะสมที่สุดเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพระเหตุผลที่เอาของลงในบาตรนั้นก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่เราจะพิจารณาด้วยบาตรเรื่องธรรมเวลาอยู่ภายนอกอยู่ถ้วยน้ำจานอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้สีเป็นอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งรสเป็นอย่างหนึ่งเวลามาผสมผสานกันแล้วเป็นยังไงมาพิจารณาคลุกเคล้ากันเข้าในบาตรแล้วเป็นยังไงเทียบเราฉันมันเพื่อให้เกิดกิเลสไม่ให้ฉันแบบลิ้นยาท้องโตเราฉันแบบพอเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะการขบการฉันเราถ้าเป็นลักษณะลืมตัวนะผมดูไม่ได้นะมีเตือนเมื่อสองสามวันนี้ได้พูดจนได้ดุคนมากก็ต้องดุเพราะไม่ฟังความหมายของเราเลยเราพูดเรามีความหมายทุกอย่างจากพูดเสร็จเราช่องไม่แข็งไปแล้วก็ทอดไปเลยเนี่ยอะไรตัวอะไรลืมพลังลืมไปหมดลิ้นอ่ะเหยียบทำแหลกหมดไม่รู้สึกตัวเลยนั่งใครเอาจะแก้ไปสิมันเทสจะแก้ที่ก็ดื่มไปเลยทางนั่นนั่นต้องการอย่างนั้นใส่ถ้วยแล้วก็สดนั่นสดนี้สดซ้ายสดขวาเราไม่ได้เลยเคยลืมนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหาบาตรไปหน้าผาพระโดยยกเราเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาในการแสดงธรรมนี่การที่ตีหน้าผากพระองค์มันดื้อด้านด้านมันมีพระองค์มันดื้อด้านบางองค์นั่งต่อหน้าท่านคอยเช็ดบาดล้างบาดให้ท่านนี่องค์นั่นเนี่ยแล้วก็ซดอยู่ต่อหน้าต่อตาขวางตาท่านเห็นอยู่แล้วก็เห็นอยู่นี่ไม่ได้คุยไม่ทำเลยก็เห็นท่านทำยังไงแล้วเราดำเนินตามนั้นเพราะได้ยินชัดเจนด้วยการตั้งใจปฏิบัติกับท่านท่านเคยพูดท่านไม่ฉันยืนช้อน
มันทันทดอะไรกันแต่ชรามาจริงๆไปไม่ได้จะทำไงเขาก็รู้คุณท่านท่านนี้เขาสอนสอนคือท่านพูดด้วยนะไม่ทราบมันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าดูตามธรรมดาแล้วก็เหมือนไม่น่าจะขัดตามหลักธรรมหลักที่ไหนอะไรเลยตรงนั้นกำหนดที่ถึงเรื่องสั้นหนึ่งช็อตนึงไม่ทราบเป็นมันขวางจิตทันทีทันหวังนั่นเพราะนี่ถึงไม่ทำขวางจิตท่านสมั่งกับขวางจิตคนมีกิเลสทั้งหลายนั่นเองหรือว่าขวางจิตท่านสมั่งกับมันล่องลื่นของคนมีกิเลสนั่นเองผมมีกิเลสชอบชอบนั้นทานอะไรอร่อยเท่าไรเลยจดตาจดขาฟุ่มเฟือยมากเท่าไรจนลืมเนื้อลืมตัวนั้นชอบนั่นคนมีกิเลสมันต้องเป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์นั่นไม่ใช่คนประเภทนั้นเวลาพูดอะไรออกมามันจริงๆที่จับใจที่สุดจึงเลือดอาจารย์นั้นทัดของลงในบาตรเอาช้อนลงไปตักในบาตรทัดขึ้นมาแบบขุนนางทางเด็กฉันแบบขุนนางไม่ใช่แบบขุนไทยในวัฏสงสารไม่ใช่แบบขุนไทยในที่เด็กมันแบบส่งเสริมที่เด็กแบบดื่มเนื้อดื่มตัวแบบขุนนางคือแบบดื่มตัวเหล่านี้จำได้ไหมไม่ลืมตั้งแต่บัดนั้นเราได้อยู่เนื้อไม่ออกมาเข้าจริงการปฏิบัติอยู่กับท่านมันถึงใจเราหาอุบายด้วยเวลาเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เพราะก่อนไปเราก็ประกาศนักการลาท่านทุกอย่างท่านเห็นพร้อมแล้วเราถึงไปไม่ใช่ไปแบบดื้อด้านหาทำด้วยความมืดทำกรรมต่างตัวเองหลังญาติได้ไว้แล้วก็ไปถ้านานๆวันต้องร่วง9วัน10วันไปได้ไม่เห็นมาท่านจะถามมาหาท่านมาหน้าท่านน่าจะถามถึงมาถามว่าท่านจะหาสุขภาพไปขออย่างนี้ผมไม่ได้เคยมาไม่เห็นมาว่ะหาสุขภาพไปขออย่างไรทั้งที่ท่านก็ทราบด้วยดีแล้วว่าเราไม่เคยทำเลยของทุกสิ่งเราเข้าในบาตรหมดไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่ภาชนะเนี่ยไหนเลยทั้งนั้นในนี้นั่นจะใส่นี่จะใส่เวลาเราใส่ในบาตรเสร็จแล้วเท่านั้นเองท่านก็เห็นชัดๆผมนั่งไม่ห่างใจกันแล้วอยู่กับท่านมากี่ปีจะไม่ชัดได้ไงตาขนาดท่านกันมั่นใจขนาดท่านกันมั่นทำไมจะไม่ดีแต่เห็นได้ท่านไม่พูดหรอกนะหาตัวกล้าตัวขออย่างนี้หรอไปเนาะค่ะผมต้องเรียนรู้จะไม่ทำจะมีความจงรักภักดีต่อท่านขนาดไหนท่านทราบหนึ่งหนึ่งระมัดระวังเรื่องการดื่มเนื้อดื่มตัวไม่ใช่ของดีไม่สมกับผู้มาเพื่อปฏิบัติแล้วมันจะเป็นยังไงมันเป็นไปเถอะอันลิ้นอันท้องนั่นน่ะขอให้เล็งทำเสมออย่าไปเลี้ยงยิ้มเลี้ยงปากอย่าไปเห็นแต่ยิ้มแต่ปากเห็นแต่ความอร่อยอร่อยนี่คือความลืมตัวความประมาทฉันลงไปมันก็แค่ลิ้นเองอร่อยก็อยู่แค่ลิ้นนี้มันอยู่ที่ไหนเคี้ยวคืนลงไปแล้วลงไปถึงนู้นแล้วมันปรากฏว่ามีรสชาติอะไรไม่มีอะไรแล้วก็เป็นของปฏิกูลโสโครกด้วยกันอยู่ในท้องของเรามันมีอะไรเป็นพิเศษมันไม่เห็นมีนี่เป็นพุงหวานนี่เป็นพุงคาวนี่เป็นพุงแจงนี่เป็นพุงผักไม่เห็นว่าอย่างเงี้ยไม่มีห้องมีหักด้วยถ้าพูดห้องหักก็ดีถ้าว่ามีพุงหลายพุงก็เพื่อจะใส่นู่นใส่นี่หลายอย่างหลายประการคนละแง่ละมุมคนละสัตว์ละส่วนอันนี้ไม่มีมันรวมไปทั้งมันก็เป็นอันเดียวกันแล้วอยู่ข้างนอกมันเป็นบ้าอะไรนั่งหนาลืมเนื้อลืมตัวพิจารณาไม่เห็นอาจเห็นธรรมอาหารชนิดใดลงมาเข้ามาครับคลุกเคล้ากันกับของสกปรกตับตั้งแต่น้ำลายอยู่ในปากเท่านั้นเนี่ยลงไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรดีเลยเราจะคิดถึงเรื่องน้ำลายเนี่ยมันก็จะกลืนไม่ลงใช่ไหมนี้เราไม่ได้คิดมันคลุกเคล้ากันกับอาหารนั่นเราก็ไม่คิดถือว่าเป็นความอร่อยถ้ามีน้ำลายน้ำลายไม่อร่อยไปเสียนั่นทำมาอยู่ข้างนอกเวลาเข้ามาอยู่ในบาตรนั้นซึ่งไม่มีอะไรเขาก็ปลุกเลยทำไมถึงจะตื่นบ้าตื่นไปอย่างนั้น
ต้องฝึกต้องดับจิตไม่ได้ไม่ดับไม่ได้เอาให้แข็งแกร่งเถอะเราจะไปอารมณ์ตามมันนะเคยอารมณ์ตามมันมากกว่าแล้วไม่ใช่เคยอารมณ์ตามมันนะไม่อารมณ์คือคล้อยตามมันหลงตามมันมานานแล้วถ้าอารมณ์ตามมันก็เรามีดีกรีอยู่แล้วนี่เหมือนมาขอยชนิดขอยนี้ก็แบ่งให้มันบ้างเรามันใหญ่กว่ามันแล้วนี่เรียกว่าอารมณ์นี่ไม่อารมณ์ถูกโจงจมูกขาดหนึ่งถ้าว่าเป็นแบบจูงสัตว์อาณะกิเลสตูมคนต้องตระหนักในธรรมเสมอผู้ปฏิบัติเมื่อไรก็ว่ามันลงไปแล้วมันเรียบมุดไปเลยฉันพอยังสีขึ้นเป็นไปทั้งนั้นมุ่งอะไรความฉันเมื่อวานแล้วกับวันนี้มันต่างกันอะไรมันก็เท่าเดิมฉันมาแล้วตั้งแต่วันบวชกินมาแล้วตั้งแต่วันเกิดอาหารชนิดใดชนิดใดก็เคยผ่านชิวหาประสาทเข้าไปในท้องในปากทานออกไปทุกสิ่งทุกอย่างมันอะไรมันนี่เกิดยิ่งโศถ้าไม่มีธรรมให้วิเศษทีนี้มันวิเศษกันไม่ได้มันก็เหมือนกับโลกทั่วไปที่เขารับทานกันเราคิดอย่างนั้นอะไรที่จะเป็นสาระคุณจากการพุทธปฏิบัติจากการขบการฉันให้นำมาพิจารณาไม่ลืมตัวในเวลาหนึ่งก็ไม่ลืมตัวในเวลาหนึ่งในเวลาขบฉันถูกรถเหยียบย่ำทำลายแล้วจนแหลกไม่มีอะไรเหลือเลยทีนี้ก็ไม่ได้เรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องความอยากมันเป็นของมันอย่างนั้นขณะที่ธาตุขันมันกำลังเร่งมันก็มีเราก็เคยเป็นแล้วขณะขันลงไปจนเต็มท้องหาที่มันจุไม่ได้ทั้งปากมันนั้นยาสะพัดสะพือไม่มีความอิ่มพอเอาผลที่สุดเอาข้าวเปล่ามาฉันมันหวานไปเลยอีกนี่มีเรื่องธาตุเรื่องขันเป็นแต่จิตใจเป็นหนึ่งที่ต้องบังคับมันอันนี้เราก็เคยทำและเคยจะพูดให้หมู่เพื่อนฟังคือเหตุที่จะดัดเจ้าของให้เห็นรู้เหตุรู้ผลรู้หนักรู้เบากันก็เพราะตอนที่ธาตุขันมันกำลังรุนแรงขันข้าวเจ้าไปด้วยข้าวเจ้ามันไม่ค่อยอยู่ท้องนานเนี่ยเพราะเราไม่เคยถ้าเคยก็ไม่เป็นไรอยู่โคราชถ้าช้างคณะกรรมฐานอารมณ์ไปเรื่อยก็ไปอยู่ที่รับถ้าช้างฉันอะไรมันก็ไม่อิ่มมันจนกระทั่งรำคาญนะเราดิเพราะเรามุ่งทำเนี่ยแต่ธาตุขันมันไม่สนใจกับอัดกับทำอะไรกับเราลิ้นปากไม่สนใจอัดทำอะไรกับเรามันมีแต่จะเอาธาตุอยู่ฉันลงไปเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่อิ่มเอาไม่อิ่มมันเป็นไงเอาฟาดมันลงไปเอามันอิ่มจนกระทั่งไม่มีใจปรากฏว่ามันเต็มอัดกันเลยขนาดนั้นเหมือนว่าอัดลงไปเลยแล้วมันยังไม่หยุดความหิวความอยากนี่อยากเข้าปากมาฉันมันก็หวานไปเลยเอ๊ะมันทำไมมันเป็นอย่างนี้วะน่ารำคาญนะแล้วออกจากนั้นก็ไปล้างบาตรล้างบาตรกลับมาเช็ดบาตรยังไม่ได้เข้าถลกหิวข้าวอีกแล้วแล้วมันทำไมเป็นนี่วะนี่นะต้นเหตุจะดัดกันนะก็ให้กินมาเมื่อสักครู่นี้แท้ๆวะมันยังไม่ถึง30 นาทีเลยอิ่มออกมานี่มาล้างบาตรเช็ดบาตรยังไม่ได้เข้าถลกเลยทำไมถึงอยากเรื่องตั้งแต่นี้ไปถึงอันพุ่งช้ามก็24 ชั่วโมงมันทำไมมันเก่งนักเหรอวะลองมันจะตายจริงๆหรอไม่ได้กินมันจะตายมันก็จะลองมันจะ6-7 วันเลยเอาเลยสิดัดมันตัดสินใจปุ๊บลงไปมันตายก็ตายมันช่วง7 วันนี้มันจะตายเพราะมันกินข้าวให้เห็นจะทีหลังจะทดลองดูดูความหนักเบาของธาตุของขันมันจะไปเป็นไปขนาดไหนก็หยุดกึกเลยเหรอไม่เอาถึงมาตั้งถึงกำหนดมาทันนี่มันไม่เห็นตายนะเนี่ยจากนั้นมาก็พอฟัดพอเหวี่ยงถึงจะหิวจะอะไรธาตุขันมันจะดื่มอยู่อย่างที่ดังเรื่องประจันที่นี่จิตใจก็ปล่อยกังวลได้เพราะเคยรู้เรื่องราวกันมาแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องของธาตุของขันมันกำลังดื่มมันเป็นอย่างนั้นเราอดแล้วเท่านั้นวันตอนนี้วันทำไม่เห็นตายเนี่ยที่พูดถึงเรื่องความหิวก็ไม่เห็นหิวเอานักเอาหนาวันหนึ่ง2 วันมาหิวมากพอจากนั้นไปแล้วก็ค่อยเบาลงไปจนกระทั่งถึงกำหนดวันขันมันก็ไม่เห็นหนักหนาอะไรพอที่จะล้มหายตายอันนี้เราฉันกันให้มันอยู่ทุกวันนี่ครับฉันขนาดอิ่มแล้วมันยังจะตายก็ให้มันตายเลยมันคงหมดกังวลนี่เป็นคติอันหนึ่งถึงได้นำมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่คุยพูดให้เป็นคติเพราะในฐานะที่เราเป็นอาจารย์ดำเนินมาก่อนในเรื่องของเราทั้งอะไรก็ขอให้มุ่งหลักมุ่งทำเป็นสำคัญให้ฝังอยู่ภายในจิตใจอย่าให้เอ็นเอียงซึ่งภายนอกที่เกี่ยวกับเรื่องถาดเรื่องขันให้เป็นอันหนึ่งอย่าให้ถือสิ่งนั้นเป็นใหญ่ยิ่งกว่าธรรมจ
ิตใจจะค่อยเป็นไปง่ายจมูกปวดขาสิ่งใดที่จิตชอบ 99% เป็นกิเลสถ้าเป็นจิตเราธรรมดามันจะชอบในสิ่งที่เป็นผักแต่ถ้าจิตมีธรรมขึ้นเป็นระดับนั้นมีชอบหลายด้านหันหมุนเข้ามาชอบในธรรมภายนอกมันทำละไม่ได้ขนาดไหนมันก็มีลักษณะชอบแต่มันก็รู้สึกตัวแล้วมันพยายามแก้ไขกันไปโดยลำดับจนกระทั่งความชอบในนี้เกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารมันจางไปจางไปจางไปจนกระทั่งความรู้สึกชอบทั้งหลายหมุนไปทางธรรมะล้วนๆนั้นมันก็สบายแรงของโลกมันไม่ดึงดูดจิตใจได้มีแต่จิตใจดึงดูดกับธรรมหมุนกันไปเลยพยายามตั้งใจบวชใหม่บวชเก่าจิตไม่เป็นใหม่เป็นเก่าเป็นตัวดื้อด้านเหมือนกันหมดนั่นเราจะหวังเอาคุณงามความดีเอาความเป็นที่มงคลเอาความสุขความเจริญจากใจของเราเวลานี้ใจของเรามันเต็มไปด้วยพิษด้วยภัยจึงต้องชำระซักฟอกฝึกฝนทรมานหนักบ้างเบาบ้างเราก็ทนเพราะเราทำเพื่อความเป็นคนดีเพื่อความสุขความเจริญโดยถูกทางที่เจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วในบรรดาการปฏิบัติของเราที่ปฏิบัติมานี้ถูกต้องแล้วฝึกตนอย่างนี้เสมออย่าทำความอ่อนแอจิตมันมีเรื่องที่จะแสดงออกมาทางนั้นทางนี้นั่นแหละกลมายาของกิเลสหลอกเราให้เถอไปจนได้แล้วหลักใจเป็นสำคัญตั้งหลักใจให้ดีการปฏิบัติอย่าย่อหย่อนอ่อนกำลังไม่เกิดผลอะไรดีขึ้นมีแต่ผลเสียหายจะตามมามีความเข้มแข็งด้วยลำดับเหมือนเด็กฝึกหัดเดินฝึกหัดไปนานพนังข้าวเด็กก็เดินได้ทำนี้ทำนานมีเอาให้มันมีความทำนี้ทำนานถือที่เลยทั้งมวลนั่นแหละเป็นค่าสิบต่อธรรมหรือเป็นค่าสิบต่อใจอย่างนี้มันจะอยากขนาดไหนอยากดูอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังขนาดไหนให้ทราบว่ามีความอยากนี่คือความกำเริบของที่เลยที่เลยกำลังกำเริบเวลานี้ให้ชักให้เข้าใจอย่างนั้นเราจะไปคอยตามมันทันทีมันไม่ใช่นักปฏิบัติถ้านักปฏิบัติแล้วต้องเป็นอย่างนี้เมื่อมันมีความอยากมันเป็นเกี่ยวกับทางเรื่องทางโลกทางสงสารทางตาทางหูทางจมูกให้ทราบว่านี่ที่เลยกำลังกำเริบอยากออกไปทางหูทางตาทางจมูกมันกำเริบแล้วเราจะหายาอะไรเป็นเครื่องเยียวยารักษาหาสิ่งใดมาปราบมาทรมานกันหลังเนี่ยถูกต้องพาเป็นตั้งใจปฏิบัติวงแคบคนแรกเดี๋ยวนี้กรรมฐานเราจะไม่มีแล้วต่อไปก็จะมีแต่ชื่อนะกรรมฐานเพราะโลกามิตรเนี่ยมันทำลายหัวใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าว่าในพินิจพิจารณาไม่เข้มงวดกับขันจริงก็ล้มละนาไปได้ในโดยไม่ต้องสงสัยคิดของสมมตินิยมอำนาจของสมมตินิยมมันเหยียบย่ำทำลายไปได้หมดทุกชาติทั้งวันนะทุกเพศทุกวัยถ้ามันมีธรรมเป็นเครื่องต้านทานเป็นเครื่องป้องกันตัวอยู่เสมอแล้วมันก็เหมือนคนเป็นโรคไม่มียารักษาไม่มียาป้องกันตัวเหมือนกันเลยเรามีทั้งเครื่องป้องกันตัวพยายามพิจารณาทั้งด้านป้องกันตัวทั้งด้านพยายามแก้ไขถอนฝึกฝนทรมานตนหรือทรมานที่เหลือมันหมดมันสิ้นไปโดยลำดับอย่าลดละความภาคเพียรอย่าท้อแท้อ่อนแอนั่นไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้ามันจะเกิดความท้อแท้อ่อนแอขึ้นมาให้คำนึงถึงพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นกษัตริย์ฟังสิกษัตริย์ทรงผนวดถอบล้มทับถอบล้มแทบตายใครจะหนักใครจะทุกข์ทรมานยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทำเป็นตัวอย่างมาแล้วมันไม่ได้จัดจนได้จัดจะรู้แต่จะรู้ก็ในความเข้มแข็งความเอาจริงเอาจังความสละเป็นแก่ตายของพระเจ้าไม่ใช่ความอ่อนแอยึดมาเป็นหลักทั้งแนวทางด้วยยึดมาเป็นหลักใจทั้งคำว่าพุทธะนั้นด้วยเป็นหลักใจหลายด้านหลายทางช่วยตัวเองต้องหาบายวิธีแก้ไขหาวิธีช่วยด้วยสติปัญญาไม่งั้นไม่ทันกิเลสนะกิเลสมันหมุนตัวรอบด้านปัญญาเราไม่หมุนมันทันกิเลสได้ยังไงเดี๋ยวมันเหยียบเอาเหยียบเอาแหลกไปใจที่มีสิ่งเป็นพิษเป็นภัยฝังจมอยู่ภายในตัวแล้วมันจะหาความสุขไม่ได้
เราอยากเข้าใจว่าเราจะมีความสุขเพราะอยู่สถานที่นั้นอยู่สถานที่นี้เพราะอาหารประเภทนั้นเพราะปัจจัยกับทายาทานประเภทนี้ที่มาพอกพูนของเสริมจะมีความสุขความสบายอย่าเข้าใจอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิด 100% หันหลังให้ทำอันใดเวลานี้ที่มาก่อของทุกข์ให้เราอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ข้าวก็ฉันอิ่มแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ขึ้นชื่อว่าปัจจัยเครื่องบำรุงของข้านั้นไม่มีขาดตกบกพร่องแต่เหตุใดจิตใจหาความสุขไม่ได้เป็นเพราะนะก็เป็นเพราะกิเลสนั่นเองเป็นผู้ยุผู้ยั่วผู้แย่ทิ่มแทงอยู่ทุกแง่ทุกมุมขึ้นทางนั้นขึ้นทางนี้ขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีอันใดที่จะแสนงอนยิ่งกว่ากิเลสนี่แหละก่อให้เกิดความทุกข์ความลำบากแก่เราไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดเพราะฉะนั้นจึงเห็นโทษของกิเลสว่ามันเป็นอย่างนี้และหาอุบายฝึกฝนอบรมนิพพานให้ทันกับคนมายาของมันด้วยสติปัญญาของเราอย่าอยู่เฉยๆนะครับคิดผักพิ้งพิ้งพิจารณาแทรกทั้งเข้าน้ำปักน้ำปักน้ำยอกเอาบ่งเอาน้ำบ่งแทรกเข้าไปมันขึ้นมาเนี่ยอะไรคิดเนี่ยนั้นออกมาที่คาดูให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญามันหายไปไหนนี่คือว่าผู้ปฏิบัติเราจะเห็นอันใดในโลกนี้ว่าประเสริฐยิ่งกว่าธรรมประเสริฐยิ่งกว่าใจที่สิ้นสุดจากที่เลยหรือหมดสิ้นจากที่เดียวด้วยการฝึกฝนอบรมด้วยทรมานของเราเราถืองานอันนี้เป็นงานหนักแน่นถืองานอันนี้เป็นงานชีวิตจิตใจของเรางานพึ่งเป็นพึ่งตายผลจะได้เป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายโดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นหลักใจสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติอย่าหันเหจิตใจไปสู่ที่อื่นซึ่งเป็นพื้นเป็นไฟเราเคยคิดเคยปรุงเคยรู้เคยเห็นมาแล้วสิ่งต่างในโลกนี้มันมีทั่วทั่วไปมันไม่บกพร่องในการรู้การเห็นตาเมื่อตาดีหูดีแล้วผลประโยชน์ได้มามีอะไรบ้างเอามาเทียบเคียงที่นักปฏิบัติต้องเอามาเทียบเคียงที่คลายดูความหนักเบาโทษคุณของมันเป็นยังไงแล้วเราก็มีทางที่จะแก้ไขดัดแปลงนิกิตตัวออกได้ด้วยอุบายต่างๆของเราที่คิดอยู่นี้เป็นประโยชน์แก่เราหนุนไปโดยลำดับการปฏิบัติให้ทำอย่างนั้นอยู่ที่ไหนก็ตามผู้มีความเพียรด้วยสตินั่นแหละคือผู้มีที่พึ่งพระเจ้าท่านก็แสดงไว้ทุกความพิสูจน์ทั้งหลายเธอจงอยู่ให้มีที่พึ่งอย่าอยู่แบบไม่มีที่พึ่งอย่าอยู่แบบอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้อย่าอยู่แบบคนสิ้นท่าอย่าอยู่แบบคนเป็นเกาะเป็นมุมไม่สอบแสวงหาทางออกอย่าอยู่แบบหมูขึ้นเขียงตั้งแต่แล้วอยู่แบบไหนอยู่แบบตรงข้ามแบบฟิตเสมอผิดเสมอชนไม่ถอยสู้ไม่ถอยขุดค้นไม่ถอยทรมานไม่ถอยตกต่อยไม่ถอยเอาสติปัญญาเรามีในด้านใดสู้มันไปทุกระยะทุกด้านนั่งถึงเยี่ยมนักรบเป็นความสงบอย่างน้อยสงบภายในจิตใจเย็นใจอันนั้นก็มีความแยบคายออกไปโดยลำดับจิตใจเมื่อออกสู่ปัญญาแล้วย่อมแยบคายสติปัญญาก็ขยายตัวไปขยายตัวไปคลี่คลายทั้งกิเลสเป็นขั้นๆเป็นตอนๆเห็นทุกแง่ทุกมุมไปโดยลำดับจนกระทั่งผ่านพ้นไปได้ด้วยอำนาจของสติปัญญามีความเปลี่ยนมาเครื่องหลังจนติดชินปากพูดชินปากฟังชินหูแต่ใจมันได้มันถึงไม่ซึ้งในสมุทัยสมุทัยคืออะไรก็คือหอกคือเหลาทิ่มแทงหัวใจเรานั่นแหละถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็เห็นโทษของสมุทัยแต่ว่าแดนเกิดขึ้นอย่างทุกข์ลึกธรรมชาติที่ผลิตทุกข์นะขึ้นมาที่ใจนั่นแหละมีสติอยู่ถ้าสิ่งกำลังไม่พอมันก็เป็นเหตุที่จะได้รู้ว่ากำลังไม่พอนี่ก็คือจิตจะแยกแยะมันขอให้รู้เรื่องของมันว่ามันกำลังมากกว่าเราแต่ที่จะแยกไปก็เพราะกำลังอำนาจของสติไม่พอการแยกออกไปของจิตเมื่อไปเจอสิ่งที่มันแยกออกไปแล้วเจอด้วยความสำคัญของตัวเองนะส่วนรูปเสียงกลิ่นรสที่จะเป็นสิ่งที่จะสัมผัสทางตาทางหูมันอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ธรรมารมณ์เนี่ยมันเรียกว่าภาพเจอแล้วแก้ไม่ได้แต่ว่ากำลังไม่พอที่จะคิดออกไปนี่กำลังสติไม่พอมันจึงคิดไปได้นะให้อยู่ด้วยความภาคภูมิใจเวลามาพิจารณาถึงเรื่องความเพียรเจ้าของให้เราภาคภูมิใจพยายามระมัดระวังรักษาเหมือนเวลานี้เราเป็นนักโทษที่เดียวถูกกิเลสหยาบย่ำทำลายถูกกิเลสข่มกดขี่ข่มเหงทุกด้านทุกทาง
ไม่มีการสถานที่หรือร่ำเวลาอิริยาบถมันอยู่ในหัวใจให้คิดให้ถึงใจนะผู้ปฏิบัติต้องคิดถึงนี้ให้ถึงใจเสมอจะไปทำใจจิตจืดจางๆเฉยๆเมื่อยๆแต่กระสิ่งนี้ก็เท่ากับเปิดทางให้มันเข้ามาเผาหมดนั่นสมบัติที่ควรจะได้คือมรรคผลนิพพานเริ่มตั้งแต่สมาธิขึ้นไปก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งนี้มันร้อนมันเข้าที่ตรงไหนมันเผาที่ตรงนั้นเหมือนกับแดดร้อนไฟร้อนเผาตรงไหนมันแหลกไปหมดไม่แม้ว่าไม้สดไม้แห้งแม้แต่เหล็กมันละลายได้เพราะอำนาจของความร้อนจิตก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันตอนนี้ความรุ่มร้อนสิ้นหายสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในจิตเกิดไม่ได้เพราะที่เหล็กมันเป็นเหมือนไฟเข้าเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาถ้าจะของเผลอแม่ระมัดระวังมันต้องให้ถือว่าเรานี่แหละพูดหนึ่งว่างั้นเลยเป็นผู้สามารถที่จะเทิดทูนมรรคผลนิพพานไว้ได้พระพุทธเจ้าประทานธรรมไว้ด้วยพระเมตตาสุดส่วนแต่โลกเลื่อนมาจนกระทั่งบัดนี้ผู้สนองพระเมตตาของพระพุทธเจ้าได้ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนอุทุญาญาสามีปฏิปันโนสำหรับนักบวชเรานี่คือผู้จะเทิดทูนสมบัติของพระพุทธเจ้าไว้ได้เมื่อเทิดทูนในฝ่ายเหตุอันนี้ได้แล้วผลไม่ต้องขูดจะต้องตามมาตามสายเหตุอันนี้ไม่หนีจากนี้ไปได้ในโลกธรรมสูตรท่านแสดงไว้ในมุตโตไถ่นั่นก็ท่านแสดงเอาโลกธรรมสูตรมาแสดงแต่ท่านแสดงในภาคปฏิบัติเพราะท่านจึงสนใจมาเขียนก็ไม่ได้เท่าไหร่นะมาเขียนแล้วมันก็ทำให้รสชาติเบาลงไปประการหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้เขียนมีความลึกซึ้งหนาบางขนาดไหนในทางความรู้ความฉลาดผมจะนำออกมาจากปากต่อปากต่อคำท่านมาเขียนใจมันก็ไม่เป็นอย่างใจของท่านเพราะฉะนั้นเนื้อธรรมมันถึงอ่อนลงไปโดยลำดับนะครับในโลกธรรมมันสูตรท่านแสดงไว้ว่าโลกธรรมเป็นของมีอยู่ในโลกมาตั้งเดิมไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่ามาแล้วไม่ควรตื่นไม่ควรจะไปตื่นเต้นเหิมกับใหม่ทั้งดีทั้งชั่วเป็นของมีอยู่แล้วตั้งเดิมท่านสอนในโลกธรรมมันสูตรผมดูไม่มีคำแปลแต่เข้าใจเพราะมันเกี่ยวกับบาลีที่เคยแปลมาแล้วพออ่านตามเข้าใจไปตามทางไปแล้วอย่าเอาใครเป็นแบบเป็นฉบับธรรมดาโลกธรรมนี้ไม่ว่าผู้เรียนมากเรียนน้อยรู้มากรู้น้อยคนโง่คนฉลาดจะต้องสัมผัสสัมพันธ์หรือจะต้องโดนโลกธรรมนี้จนได้หรือถูกโลกธรรมนี้มันโดนเอาในบรรดาโลกเราที่เกิดมานี้อยู่ในท่ามกลางโลกธรรมอย่าไปหวั่นไหวให้ถืออย่าถือใครเป็นครูเป็นอาจารย์อย่าถือใครเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในจิตใจอย่าถือสิ่งใดให้หนักยิ่งกว่าธรรมถือเราตถาคตเป็นแบบเป็นฉบับตถาคตเลยเคยกระทบกระทั่งมาอย่างแสนสาหัสมาแล้วและได้ผ่านมาด้วยสติปัญญาของเราที่มาอย่างนี้ถือเราเป็นแบบเป็นฉบับผู้เรียนมากเรียนน้อยย่อมได้รับความกระทบกระเทือนจากโลกธรรมคนโง่คนฉลาดได้รับความกระทบกระเทือนมาตามๆกันหมดแต่สำคัญพูดมีความฉลาดหาอุบายแก้ไขได้จริงฮะยกเอาตถาคตเป็นกฎเป็นเกณฑ์ว่าตถาคตเคยผ่านมาแล้วอย่างไรเมื่อพิจารณาเรื่องโลกธรรมนี้อย่างไรมองดูเราเหมือนกับมองดูธงชัยชนะนี่เป็นหลักใหญ่ที่ท่านสอนไว้ในโลกธรรมแต่มีลาภเสริมอยากมีลดเสริมลดท่านนั้นเสริมนินทาทุกข์แต่มาเสียไปนั่นก็เป็นอย่างนั้นเป็นโลกเป็นเรื่องโลกธรรมหลังไปเย็นมาอย่างนี้ไม่มีกิรังท้าวอนใดเลยทำให้ทำจิตรู้รอดถึงนี้แล้วจิตก็จะเอ็นไปตามความได้เอ็นไปตามความเสียเอ็นไปตามความได้ก็ไม่ใช่ของดีเอ็นไปตามความเสียก็ไม่ใช่ของดีเอ็นไปตามคำสรรเสริญก็ไม่ใช่ของดีเอ็นไปตามความนินทาก็ไม่ใช่ของดีเป็นสิ่งที่ขาดทุนทั้งนั้นนะจึงต้องตั้งหลักให้ตั้งใจให้ดีสติให้มั่นคงปัญญาที่มีพิจารณาแยกแยะมันออกมันผ่านมาเพียงหูทางตายึดยับยึดยับยึดยับถ้าจิตใจเป็นผู้มั่นคงอยู่แล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปไม่เกิดพิษภัยอย่างนั้นมาไว้ด้วยธรรมารมภายในจิตใจเผาตัวเองต่างไปคิดโดยเหตุโดยผลแก้ไขกันไปโลกธรรมะตุท่านแสดงว่าอย่างนั้นทำไมใครถือใครเป็นหลัก
หรือพุทธธรรมสงฆ์สุดท้ายเราก็บอกถือได้สถาคตเอาเป็นแบบเป็นฉบับเราได้กระทบกระเทือนตั้งมาแสนตาแล้วดำเนินมาอย่างไรเราดำเนินมาถือหลังนี้มันรับชัยชนะเพราะเหตุใดให้เดินตามนี้นาวันดาไว้พุทธธรรมธรรมังสนังฉันให้ถึงสุดทุกคนตั้งหน้าตั้งตาพุทธปฏิบัติยาอ่อนแอเรื่องความภาคเปลี่ยนไม่ว่าหน้าที่การงานใดให้เป็นไปด้วยความตรงใจความมีสติอยู่กับงานนั้นๆสติก็อยู่กับตัวถึงแม้จะไม่คิดพิจิตรพิจารณาในทำส่วนใหญ่กว่านั้นสติก็ไม่ปล่อยตัวเองอยู่นี่ก็ที่มีสติขั้นไหนเป็นธรรมขั้นนี่ธรรมขั้นเหล่านี้แหละที่เราพยายามรักษาจะรวมตัวเข้ามาเป็นพลังงานสำคัญจนกลายเป็นความมีสติอยู่ตลอดเวลาเป็นทางถนัดมหาสติมหาปัญญาไปจากไหนถ้าไม่จากไปจากโลกโลกคู่ขานนี่ซึ่งฝึกแล้วฝึกเล่าฝึกไปฝึกมาก็มีความจำนี้ทำงานเองจนกลายเป็นสติปัญญาเป็นลมมากไปได้แล้วพิจารณามาเคยปฏิบัติเคยพิจารณามาแล้วย้อนหลังตั้งแต่เริ่มตรงที่ปฏิบัติจิตใจเป็นยังไงบางทีเกิดความน้อยอกน้อยใจน้ำตาล่วงก็มีผมเคยเป็นมาแล้วยิ่งได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์และท่านเหล่าวิธีจิตวิธีดำเนินสถานไปอยู่สถานที่ไหนจิตเป็นงั้นอยู่สถานที่นี้จิตเป็นอย่างนี้เล่าไปเท่าไรก็ยิ่งละเอียดละออไปเรื่อยๆบางทีเข้าไปในห้องคุยกับท่านมีสนุกอยู่ในห้องเพราะตามธรรมดาใครไม่เข้าในห้องเขาได้เนาะท่านออกมาเก็บเนาะเข้าไปในห้องคุยได้ยิ่งไปฟังถนัดท่าเจริญละเอียดละออเนื้อรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองเพราะตอนนั้นจิตก็ยังไม่หลักได้เสียมาท่านก็รู้สึกว่าท่านพูดกรอบโยนได้ดีเหมือนกันนะดีมากท่านสอนเด็กมาว่าเพราะท่านรู้หัวใจเราเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อความมีสายต่อท่านมากขนาดไหนมีความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานมากขนาดไหนท่านก็รู้เรามุ่งมั่นจริงๆความเลื่อมใสต่อท่านเราเลื่อมใสจริงตามเต็มสติกำลังทางภูมิจิตของเราที่เป็นอยู่ในขั้นนั้นเมื่อคุกคามแต่นั้นก็มีความเลื่อมใสไม่ล้มลุกความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานไม่ล้มท่านก็คงเห็นที่ไม่พูดตอบอยู่เอาท่านการพัฒนาที่แรกมันต้องมีเรื่องลูกคู่การแต่ความพยายามเป็นของสำคัญนะจะให้เกิดความที่นี่ทำงานไปได้เพราะความพยายามไม่หยุดไม่ถอยและทำงานไปอีกเล่าเรื่องท่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงนิมมดหลุดพ้นเล่าให้ฟังอย่างละเอียดละอ่อนอยู่ดังที่เขียนนั่นเองจิตมันหมุนเตื่อยๆกันมาเขียนกันนั่นแหละเราเกิดความมหัศจรรย์ท่านอยู่ต้นไม้ต้นเดียวแต่เราลืมว่าต้นไม้ต้นนั้นเป็นต้นอะไรท่านอาจจะเล่าให้ฟังถึงชื่อต้นไม้แต่เรามันรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ปรากฏว่าจำได้เลยว่าท่านได้เล่าให้ฟังแต่เราจำไม่ได้อย่างนี้เราไม่ปรากฏเลยทำอยู่ไม้ต้นเดียวเดียวครับทั้งวันทั้งคืนภาวนาที่นั่นนั่นดูนี้เป็นลักษณะที่ว่าเป็นกลางหินด่างหินพรานหินด่างทั้งวันทั้งคืนนั่งภาวนาอยู่นั่นเพราะไม้ต้นนั้นร่มดีเย็นร่มหนาและอยู่ตัวเดียวต้นเดียวพื้นที่ก็เหมาะสมด้วยกลางคืนก็ไปภาวนาที่นั่นทำงานสบายพิจารณาเรื่องวิชานี่แหละสุดท้ายมันต้องลงไปหาวิชาปัจจัยเนี่ยไม่ไปที่อื่นเพราะนี้เป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งมวลมันรวมตัวอยู่ที่นั่นผู้พิจารณาทำทั้งหลายเมื่อเวลาสุดท้ายจะต้องเข้าถึงอวิชาปัจจัยโดยหลักธรรมชาติจะหนีไปไม่พ้นเพราะไล่เข้าไปตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปมันก็ลงถึงก้นบ่อแล้วบ่อที่เหลืออยู่ที่ตรงนั้นฟาดฟันกันตะบ้านทำแบบขึ้นมาที่นี่ท่านเล่ามาทักทายออกไปนั่งก็พูดถึงมันพวกเทพโอ้ท่านพิสดารท่านชำนาญมากจริงๆเรื่องเทพรู้สึกว่าท่านชำนาญมากเข้าจิตไม่เข้าจิตก็รู้ขนาดนั้นอย่างพวกเทพจะมาเห็นกลางคืนไหนท่านรู้ไว้แล้วนะบางวันผมเดินมาผมต้องพักสองวันได้ไงเวลาจะมาแล้วเวลาเท่านั้นมีทราบไปแล้วนะนะตอนนี้ปกติท่านทราบไปแล้วเท่านั้นว่าคือเวลาจะพวกนั้นจะมาเวลาพวกนั้นจะมาเวลาท่านทราบแล้วนะคือท่านกับพวกนี้ประสานกันได้ดีท่านคล่องแคล่วทันหมดรู้หมดโน้นตอนผ่านแล้วท่านถึงเล่ามันคือท่านเดินโค้งท่านขึ้นตะวันตกพอพวกเทศมาแล้วนั้นเราควรจะพักก่อนเพราะถ้าจะรอไปนู้นก็รู้สึกเหนื่อยท่าขันต้องพักก่อนพอถึงควรใกล้เวลาแล้วค่อยลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาแล้วเข้าคิวมาภาวนาพอถึงควรแล้วก็ถอยจิตมาดูขึ้นมา
พอเทศมาแล้วก็ทราบเขามาแล้วนั่งพร้อมกันหมดแล้วถ้าเขายังไม่มาก็เขามาก็ไม่เหลือเพราะเขาอีกคนบางทีว่ากำลังหลั่งไหลมาหนึ่งหัวหน้าหัวหน้าผู้ประกาศพวกนั้นอะไรๆก็มีข้อความใจอะไรก็พูดกับหัวหน้าหัวหน้าพูดคนเดียวเท่านั้นแหละท่านรู้สึกว่าคล่องแคล่วมากในเรื่องประเทศที่ไหนตรงไหนมีเทศเพื่อนลูกกับเทศท่านก็รู้ท่านคือบอกพระมั่งไปทางเพื่อนทางแต่นั่นแต่นั่นบอกนั่นเทศตัวนั่นนั่นยันเทศมาทางนี้นะบอกอย่าไปทางอะไรทางพวกนี้พวกเทศมาทางด้านนี้ท่านลูกกับเทศบอกอยู่ตรงนั้นตรงนั้นก็บอกเราไปทำช่วงทำอะไรเพราะช่วงกรรมฐานขุดหลุมไปเลยใครจะขุดมีคนขุดให้เราขุดไม่ขุดก็ลงในซอกนี้ท่านเตือนท่านเตือนไม่หมดตลอดผมผ้าเช็ดท้องเช็ดเท้าเขาก็ตกครบอุ้งลังท่านบอกในเวลาเสร็จไปได้แล้วซักท่านก็ตกให้ซักจัดแล้วซักแล้วเสร็จไปเรียบร้อยแม้ไม่ได้ซักก็ตากแห้งแล้วเอามาเก็บให้เรียบร้อยพวกเทพกำหนดนะฟังดูวางอะไรไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะมันถูกของเก่าของศาสนาเป็นของสะอาดไม่เลี่ยงเป็นของสะอาดเป็นของสวยงามเป็นของมีกฎมีระเบียบเราทำแบบ4-5ในลักษณะที่เกี่ยวไม่ใช่เรื่องศาสนาเขาต้องมีถูกของเขาผ้านอนหลับก็ครอบกระแสนี้เขาจะนำมาฟ้องท่านก็เตือนพระเวลาพูดกับเขาท่านบอกคนตายว่าไงเวลาเป็นจุดที่ใสเราจะให้ทำยังไงเขามีการมั่นระวังบ้างอาจจะดีกว่านั้นเขาบอกเขายังมีข้อแก้เราได้เตือนพระในย่านไหนที่เขาจะมาพระควรจะทำยังไงท่านเตือนเป็นความฉลาดมากความทำนิทานบานคล่องแคล่วว่องไวมากเดี๋ยวเรื่องเทียบกันคล่องแคล่วมากจริงๆไม่มีอะไรมีอากัปกิริยาที่ทุกประทานเป็นความที่ว่าเคยกินเหมือนเราไปเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเรานำเรื่องที่เราไปเห็นด้วยตาหูมาพูดเราธรรมดาเนี่ยไม่ผิดอะไร

แตกพลาแล้วท่านกำลังไม่ละปฏิปทาของท่านความไม่ละปฏิปทานั้นหนึ่งก็คงเป็นเหมือนพระกัสสปะว่าการเคยทำอย่างนี้พอทำอย่างนี้หลุดไปมันรู้สึกสะดวกสบายดีนั่งพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าพระกัสสปะเออเธอก็แก่แล้วอายุกว่าคุณดาวใครเดียวกันกับเราจะถึงสองมือบ้างก่อนก็ได้เป็นงดบินระบาดบ้างก็ได้หรือผ้าอย่าไปเรื่องผ้าบางสกุลคือถือผ้าปฏิบัติวันเขานะท่านบอกท่านเหมาะกับเวลาใส่ของท่านแล้วถึงว่าพระองค์ก็ไม่ว่าอะไรท่านรับสั่งว่าอะไรต่อไปไม่ค้านเพราะมันเหมาะกับเวลาใส่แต่ถ้าท่านจะมั่นหนึ่งเป็นความเหมาะเวลาใส่ของท่านที่ท่านเป็นคนนิสัยเด็กเดียวเคร่งคัดอาถรรพ์มาดั้งเดิมแล้วนอกจากนั้นมีผู้ศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องมากผู้ศิลปะคอยยึดเอามาทำต่างๆไปค้ามันมีอยู่เยอะท่านบอกท่านงดตรวจขันนี้ที่สุดท่านเจ็บไข้ได้ป่วยจะเอาน้ำมะพร้าวไปฉันท่านจางจางเถื่อนท่านยังไม่ยอมเพราะนั่นพยอจะให้ท่านขันเพราะมันไม่เรื่องอะไรของท่านเวลาท่านว่างมาเนี่ยโหเจ็บหนักขอหมายท่านมีเรื่องท่านไม่ขันท่านขันทำไมฉันเอาข้าวไม่ตายแล้วจะไปขันมันจะตายเหนื่อยเหนื่อยเคลียร์เห็นจะเป็นจะตายพอที่จะฉันน้ำมะพร้าวผู้ที่คอยชีวิตเอากินต่ำๆแบบของทิ้งท่านขนาดนั้นท่านยังไม่ละความสงสารท่านยังต้องดักบินทบาทเข้าถึงหมู่บ้านไม่ได้เขาก็มาดักแต่การทางเลี้ยวมาหดเข้ามาหดเข้ามาจนถึงประตูวัดหดเข้ามาตรงสร้างบินทบาทบนฉลาดในสังร่วมหมู่เพื่อนอยู่นะบินทบาทไปเดินดินทบาทบนฉลาดเขาจะดักบนฉลาดเดินมีกระดาษมาสลากท่านนั่งรู้จักมาถามร่วมบรรดาลูกศิษย์ดวงจนกระทั่งไปไม่ได้จึงได้อาหารไปถวายท่านทุกข์ทุกข์แต่ลงขนาดนั้นแล้วก็ทำไม่ได้แล้วอย่างว่ามีแต่น้ำอะไรเพื่อนนี่หน่อยเรานี่เป็นตัวกลางเพราะตอนนั้นใครจะมาถือเป็นตัวอย่างไปยึดเอาตัวอย่างเขากราบท่านได้ยังไงแล้วก็กราบเรียนท่านถ้าผมจะเกี่ยวข้องท่านอยู่ตลอดเวลาอะไรๆผมก็ท่านเหมือนอะไรชอบคนมันมีอะไรพอที่จะพูดจะเถียงท่านได้แหละทางนิสัยของเราด้วยความสนิทใจท่านสนิทใจในท่านความรักความจงรักภักดีความรักความเคารพเรื่องใสมันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันพูดอะไรออกมาถึงจะมีการโต้การตอบการถกการเถียงกับกันบ้างกับท่านมันก็เหมือนกับเราว่าปากว่าหูเราฟังเองไม่เหมือนว่าปากเราพูดออกไปเพื่อหูคนอื่นฟังพูดกับท่านอาจารย์นั่นก็มีลักษณะอย่างนั้นถึงท่านว่าให้เราว่าไงๆก็เหมือนกับท่านว่าให้หูท่านฟังเราก็ไม่ถือไม่สนใจเพราะหลักใหญ่ของเรามุ่งมันมีอยู่โน้นไม่ยึดอะไรเป็นอารมณ์คือท่านจะดุขนาดไหนโอ้ยดุมากดุผมเดี๋ยวเรื่องอาหารการฉันเพราะผมก็อยากท่านฉันจริงๆท่านฉันอยู่ที่นั่นท่านฉันอยู่ที่นี่เราก็ทราบได้ตั้งแต่เรื่องน้ำมะพร้าวแต่เราก็รีบกราบเรียนท่านทุกอย่างใครจะมาถือตัวอย่างท่านใจนี่มันก็เทวทัตเอานี่เลยก็มีพวกเทวทัตวางนั่นท่านชมบ้างอะไรบ้างเพราะมันฉันไม่ได้ขนาดบินสมบัติไม่ได้จะฉันเอาอะไรมาฉันได้คนเดียวเท่านั้นนะทำไมท่านอีกนะได้ไม่ได้แต่เท่านั้นละท่อนสองท่อนสามท่อนก็เท่านั้นอย่างนั้นแล้วหยุดเลยไม่เอาใครเอาไปยุ่งไม่ได้จะมันว่าผ่านไปเลยนี่คือปฏิปทาของจอมปราบในสมัยปัจจุบันปฏิปทาของท่านผู้วิเศษท่านไม่ละลวนลายไม่ทิ้งลวนลายของท่านเราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ที่มีครูสอนให้พยายามทำความเด็ดเดี่ยวอาหารต่อตัวเองเสมออยากให้สิ่งใดแสงหน้าทำไปนะให้ทำแสงสิ่งทั้งหลายไปเสมอคือว่ากิเลสแล้วพยายามให้ทำแสงอย่าให้กิเลสแสงทำยิ้มด้วยปากด้วยความอยากความทะเยอทะยานความไม่รู้เนื้อรู้ตัวความเพ้อเหื่อเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของคนลืมตัวลืมตายอย่านำมาใช้ในวงปฏิบัติของเราที่เห็นว่าการเรามีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งแล้วจะทำยังไงการเสริมคุณค่าของตนให้ยิ่งขึ้นไปทั้งไม่ดำเนินด้วยการปฏิบัติปฏิปทาที่เดียวอาหารต่อสู้กับกิเลสทุรยะไปแล้วไม่เรียกว่าเป็นผู้ต้องการทำขั้นสูงหรือผู้ต้องการหวังความเป็นที่อยู่มงคลความนิยมมันจุดความเป็นหลักฐานแต่ใจของตนพยายามนอกผลนิพพานคอยอยู่เสมออยู่ที่ใจนั่นแหละเราจะไปคิดหลักการ

ที่หนึ่งสถานที่หนึ่งพระพุทธเจ้าไปนิพพานนานแล้วได้ 2,500 ปีนิพพานเมืองอินเดียกุชินาราปุตินารามันนั่นเป็นการเป็นสถานที่เป็นสมมติอันหนึ่งเนี่ยมรรคผลนิพพานท่านพระสาวกทั้งหลายบรรลุพระพุทธเจ้าทรงมาพระพุทธเจ้าแต่จะรู้สาวกทั้งหลายบรรลุธรรมอยู่ที่นั่นที่นี่ตั้งแต่สมัยนั้นถึงนี้นั่นก็เป็นการเป็นสถานที่ลำใหญ่จริงบรรลุเพราะอะไรตรัสรู้เพราะมัชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้าก็มัชฌิมาปฏิปทาในหลักธรรมชาติที่เหมาะสมควรจะตรัสรู้ทำได้ก็ตรัสรู้ได้ด้วยมัชฌิมาในหลักธรรมชาติบรรดาพระสงฆ์สาวกที่ทีนี้ฟังจากพระพุทธเจ้าแสดงโดยความเป็นจอมปราบนะยิ่งจะเอาแต่เนื้อมาแสดงนั้นผู้ฟังก็ฟังแต่เนื้อด้วยความสนใจใคร่ทำเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความรู้แจ้งจริงจึงปรากฏขึ้นไม่ง่ายเพราะความทุ่มเทกำลังในทุกส่วนเพื่อทำเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะไหลแทรกเข้ามาเป็นของจอมปราบเห็นนี่ในการตรวจสาวกตรวจก็ดีพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ดีออกมาจากสกุลใดบ้างปัญญาเท่าพระมหาสัตว์ไม่ทราบว่ากี่องค์เศรษฐีกระดุมพีออกมาทราบว่าเท่าจำนวนเท่าไหร่พวกข้าประชาชนคนธรรมดาเนื้อเหตุใดเวลาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมความบรรลุเหล่านั้นน่ะเพราะอะไรก็คือเพราะมัชฌิมาปฏิปันตะฐานนั่นเองไม่ใช่เพราะการสถานที่นี้การเป็นนั่นเป็นการต่างหากสถานที่เป็นสถานที่ต่างหากแต่มัชฌิมาปฏิปทานี้อยู่กับหัวใจเราทุกคนวิเลศอยู่ที่ใจแก่ลงที่นี่มัชฌิมาปฏิปทาเอาให้เข้มแข็งตามหลักพระเจ้าทรงสอนไว้แล้วเวลาจะปฏิพานก็ได้รับสั่งไว้อย่างถูกต้องตายตัวแล้วไม่มีข้อใดที่จะค้านได้แม้แต่น้อยนั่นทำแล้ววินัยนั่นแหละก็เป็นศาสดาแทนตัวทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้วสั่งนี่ทำวินัยก็คือทางดำเนินเครื่องมือบุกเบิกฟาดฟันทำแหลกที่เหลือจะไม่รวมเข้าอยู่ในมัชฌิมาจะเรียกว่าอะไรศีลสมาธิปัญญานะมัชฌิมาปฏิปทาสรุปยอดตรงนี้คือศีลสมาธิปัญญาจะอยู่ในนั้นหมดแต่เอานี่แล้วเข้ามาแก้ที่เหลือเราจะไปเอาการสถานที่มาแก้ที่เหลือไม่ได้ผลเป็นเกิดสัญญาอารมณ์พระพุทธเจ้านิพพานนานแล้วสิ้นเสียสิ้นสมัยหมดมรรคผลนิพพานมันโมฆะบุตรผู้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าผู้พูดไม่ใช่สาวกอรหันต์ผู้ทรงมรรคผลนิพพานเป็นผู้พูดคนโง่เขลาบอกปัญญาคนมืดดำกำตาพูดทำไมเราจะเอาคนประเภทไหนมาเป็นสาระเป็นที่ยึดของใจถ้าไม่เอาจอมปราบที่พระเจ้าพุทธธรรมังสังฆังสมาสามีจะเอาแล้วเอาคนตาบอดนี่เป็นพระนางสามีหรอมันก็บอดด้วยไปเลยที่มันก็คำนึงตรงนั้นย้ายจะไปที่อื่นที่ไหนเอาฟาดมันลงไปนี่เลยมันไม่ยกทับมาจากไหนมันอยู่ที่หัวใจสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีให้เรื่องลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายโลกเกิดขึ้นมามันรองรับป่าช้าอยู่แล้วด้วยกันทุกคนป่าช้าเป็นตัวของเราทุกคนไม่ว่าคนประเภทใดชาติชั้นไหนนักใดเกิดส่งเสริมกันไปขนาดไหนมันก็ไม่พ้นที่จะตายมีป่าช้าเป็นตัวด้วยกันในขณะที่ยังพอเป็นไปได้ทำได้อยู่เวลานี้อย่านอนใจพยายามประกอบความปรับเปลี่ยนอยากเห็นสิ่งใดงานใดเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยากเห็นสมบัติใดว่าเป็นของล้ำเลิศประเสริฐยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานอยากเห็นความสุขใดที่จะยิ่งไปกว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากความหลุดพ้นจากที่หลุดโดยประการทั้งปวงนี่เป็นยอดธรรมขอให้ท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาอย่าลดละความเพียรเอาให้ถึงใจนี่เทศเพื่ออย่างถึงใจผู้ฟังก็ฟังให้ถึงใจเพราะเทศทำไมทุกประเทศอย่างถึงใจถึงใจเจ้าของเพื่อดูความเมตตาสงสารเพื่อนดูน้ำใจจริงๆไม่ได้สับประเทศไม่ได้สับแต่มาประชุมนี้เลยรับหมู่เพื่อนไว้ก็ไม่ได้รับไว้สับแต่ว่ารับไว้ด้วยเหตุด้วยผลเพราะฉะนั้นจึงมองดูหมู่เพื่อนดูทุกระยะในอากาศกิริยาทั้งการแสดงออกทางวาจาและจิตญาณมันยากที่แสดงออกเป็นยังไงขัดข้องกับหลักธรรมยังไงบทไหนบทไหนดูเสมอเพราะเราเป็นครูเป็นอาจารย์คอยแนะคอยเตือนเสมอหมู่เพื่อนมาหาอาจารย์โยมือทันเตียงหัวอันนี้ก็บอกโอไปกังปฏิรูปังรับกันแล้วด้วยเหตุด้วยผลนะจึงต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่

0: ของต้นเมืองกายไม่ได้ความเกิดความตายของสัตว์ในกำเนิดต่างๆมีสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับลำดาไม่หยุดไม่ยั้งเรื่อยมาถึงปัจจุบันนี้และยังจะต้องเป็นไปอีกถ้าว่าเชื้อพาให้เกิดตายยังมีอยู่ตราบใดเชื้อก็คือกิเลสรวมลงไปแล้วก็คืออวิชชาที่ฝังใจแท้พูดอย่างนี้ทำปฏิบัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่รู้สิ่งเหล่านี้แล้วถึงจะพูดให้ฟังก็ไม่มีใครเชื่อเชื่อก็เชื่อแบบลางๆไปแต่สำหรับเราเองนี้เราเชื่อว่างั้นเลยเชื่อพระพุทธเจ้า 100%เรื่องเกิดเรื่องตายเพราะอำนาจของเชื้อคือกิเลสท้าให้เกิดให้ตายมีเชื้อคือกิเลสนี้เท่านั้นเชื้อก็หมายถึงอวิชชาเนี่ยที่จะทราบมันก็ชำระลงไปนี้พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่มีที่จริงอันนี้เข้ามาพวกเทือกประมาณสองคนผมเนี่ยที่มาทำอะไรมาสร้างนั่นสร้างนี่ตามหน้าโรงพยาบาลฐานพระภูมิเจ้าที่อะไรแบบนี้เอามาหาเราสงสัยที่เรื่องผุดผีเทวบุตรเทวดานั้นมันเป็นความจริงไหมท่านอาจารย์ว่าในวงปฏิบัติพระท่านปฏิบัติเป็นยังไงเราก็ไม่พูดว่าเป็นความจริงไม่จริงเรายกครอบเทียบขึ้นในขนาดนั้นเป็นผู้เป็นหมอซึ่งเครื่องมือพิสูจน์เชื้อโรคต่างๆและสามารถพิสูจน์เชื้อโรคต่างๆได้ว่านั้นคือโรคชนิดนั้นนั่นคือโรคชนิดนั้นเห็นชัดด้วยกล้องคือเครื่องมือนะชัดทัดจุดบรรดาหมอทั้งหลายที่เรียนมาในหลักวิชาเดียวกันแล้วได้ปฏิบัติต่อเชื้อโรคมาแบบเดียวกันแล้วจะสงสัยที่ไหนคนอื่นที่เขาไม่เป็นหมอเข้ามาปฏิเสธว่าเชื้อโรคไม่มีจริงอันนี้ความปฏิเสธของเขาความไม่เชื่อของเขานั้นจะลบล้างความจริงคือเชื้อโรคชนิดต่างๆที่มีอยู่และได้พิสูจน์ดูแล้วด้วยเครื่องเขาจะมาลบล้างความจริงนี้ได้ไหมเขาก็ยอมรับบอกว่าไม่ได้แล้วคนเราทั่วไปเห็นได้ไหมเห็นไม่ได้เพราะมีเครื่องมือเป็นของละเอียดถ้าโลกแต่ละชนิดเป็นของละเอียดมากมันต้องอาศัยเครื่องมือผู้ที่จะรักษาโรคชนิดต่างๆให้หายได้ต้องเป็นผู้รู้เรื่องของโรคพร้อมทั้งสูบยาวิชาแพทย์เป็นอย่างนั้นสมุฏฐานของโรคก็รู้โรคเป็นโรคอย่างไรก็รู้จะรักษาด้วยยาขนาดใดถึงจะหายหมอก็รู้ถึงจะรักษาโรคให้หายได้ถ้าไม่รู้อย่างนี้รักษาไม่หายตัวนี่ถ้าที่หมอรักษามานี่ก็แต่โรคแต่ละชนิดนี้นั้นได้ทำการพิสูจน์กันมาอย่างประจักษ์แล้วว่าได้ผลเป็นที่พอใจและที่นี่นำวิชานั้นนั้นมารักษาโรคแต่นี่พระพุทธเจ้ากับคนทั่วๆไปก็เป็นบุคคลที่แปลกกันอยู่ต่างกันอยู่มากเหมือนกับหมอกับนักประชาชนทั่วๆไปซึ่งเขาไม่ได้เป็นหมอแปลกต่างกันอยู่มากที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคชนิดต่างๆซึ่งเป็นความของละเอียดซ้อพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันหากมันมีความรู้ความฉลาดรู้เรื่องของกิเลสปัญหาอาสวะรู้เรื่องของเปรตของผีของเทวบุตรเทวดา แล้วจะนำมาสั่งสอนโลกไม่ได้แต่เราไม่พูดนี้แง่อย่างนี้เราพูดลงไปเป็นเรื่องว่าธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ทรงได้ทำการพิสูจน์จนประจักษ์ในพระทัยแล้วทุกแง่ทุกไม่ได้มาสั่งสอนโลกอย่างรุ่นดาวเช่นเดียวกับหมอไม่ได้มารักษาโรคแบบรุ่นดาวเป็นหมอตามหลักวิชาแพทย์จริงๆไม่ใช่หมอเถื่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าจริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าเถื่อนทรงรู้แจ้งจริงทุกแง่ทุกมุมทั้งภายในภายนอกทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดกิเลสตัณหาอาสวะก็ทรงทราบจับทุกส่วนของกิเลสทุกประเภทของกิเลสปีกเรื่องผีเรื่องเทวบุตรเทวดาก็มีในตำรับตำราซึ่งพระองค์ทรงแสดงไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมเพราะความประจักษ์ประถ่ายแล้วจึงแสดงออกเมื่อเป็นเช่นนั้นใครจะเชื่อว่าสิ่งอย่างนี้มีหรือไม่มีก็ไม่สามารถที่จะลบล้างสิ่งที่มีอยู่นี้ได้ตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นเราพูดจากนั้นอธิบายเราฟังแต่นี่มาอุ่นพูดมันก็อย่างนั้นแหละและขณะที่ตอบรับกันเวลาเขาถามนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้เพราะมันขึ้นกระสุนร้อนๆมันก็ตอบกันนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะเป็นเรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องเอาการเอาการทำงานนี่แหละฉะนั้นก็ย้อนเข้ามาเราอย่าพูดถึงเรื่องผู้ผีปีศาจเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมซึ่งอยู่ภายนอกนอกนอกนั้นเลยแม้แต่สิ่งอยู่ภายในตัวของเราเองภายในใจของเราเองเรายังไม่สามารถจะรู้สัตว์โลกทั้งหลายก็ได้รับความลำบากลำบนก็รับความลำบากเพราะสิ่งที่เป็นภัยซึ่งมีในตัวทำลายตัวเสมอความรักเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความทุกข์ความเสียดความโกรธเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความทุกข์สิ่งนี้เป็นสาเหตุมาจากที่หนึ่งเป็นต้นเหตุความโลภความโกรธความหลงตรงนี้เป็นภัยต่อสัตว์โลกเรายังไม่เห็นว่าเป็นภัยเรายังไม่เห็นตามรู้ตามพระพุทธเจ้าเรายังคล้อยยังหลงตามสิ่งนี้อยู่ทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวเราด้วยปราชญ์ทั้งหลายท่านเห็นว่าเป็นภัยต่อสัตว์โลกด้วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสอนและทรงตำหนิว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยมาตลอดสายจนมาตั้งถึงพระพุทธเจ้าของเราแม้ในอนาคตการข้างหน้าจะมาตรัสรู้มาสั่งสอนโลกท่านก็จะนำธรรมะแบบเดียวกันนี้มาสอนเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่แบบเดียวกันหมดแม้เช่นนั้นพวกเราก็ยังไม่ทราบที่ดูที่เราจะว่ายิ่งเสียยิ่งโศกผู้ฉลาดได้ยังไงแล้วจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้านั่นจะเกิดประโยชน์อะไรกับความไม่เชื่อนั้นนอกจากจะเป็นการทำลายตัวเองเพราะความไม่เชื่อเท่านั้นเช่นเดียวกับคนไข้หรือประชาชนทั้งหลายที่เขาไม่เชื่อหมอมันจะเกิดเป็นประโยชน์อะไรกับเขายิ่งเป็นคนไข้ไปแล้วความไม่เชื่อนั้นแหละเป็นสิ่งที่ทำลายตนได้ไม่สนใจกับหมอกับบุคลากรแล้วมันตายได้แน่ๆคนไข้คนนั้นความไม่เชื่อหมอเช่นนั้นชนิดนั้นมันเกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นภัยต่อตนต่อตัวเองสิ่งที่ควรเชื่อเขาต้องเชื่อที่เราไม่รู้อันนี้ก็สิ่งที่ควรเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่อเพราะเราไม่รู้หากเรารู้จริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะมีความทุกข์ความลำบากลำบนในต่อในเรื่องจิตใจส่วนร่างกายนั้นก็เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงมีเหมือนกันทุกขเวทนาสุขเวทนาอุปเปกขาเวทนาในส่วนร่างกายก็มีแต่ใจนั่นสิเป็นของสำคัญมันเป็นเหมือนกับช่วงเห็นไหมวะมีแต่ที่โลกที่โกรธที่หลงกองอย่างนั้นในช่วงของหัวใจนั้นหาความวิเศษอีกตัวไม่ได้วิ่งตามความที่โลกที่โกรธที่หลงอยู่ตลอดมันดีไหมล่ะเป็นพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงละได้หมดการพูดในตอนนี้ต้องย้อนไปถึงเรื่องว่าสารโลกที่ท้ายเกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงบัดนี้และจะเป็นไปอยู่จนหาประมาณไม่ได้นั้นคือ เพราะอะไรเป็นสาเหตุการเกิดแต่ละภพละชาติทำให้ประสบความทุกข์ความลำบากบ้างไม่มีเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่ทำสัตว์โลกให้มีทุกข์อยู่เสมอท่านจึงกล่าวว่าดุขังนัตถิอาชาตัสสาทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนะถ้ายังมีเกิดอยู่ความทุกข์ก็ต้องมีแม้จะเกิดในภพภูมิละเอียดเพียงไรก็เพราะอำนาจของกิเลสมีความละเอียดทุกข์ที่แสงมากับกิเลสซึ่งเป็นผลนั้นก็ต้องมีอยู่ในภพนั้นนั้นเราจะทราบได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงทราบสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดด้วยวิธีปฏิบัติพระองค์ปฏิบัติอยู่ถึง6ปีพิสูจน์ความจริงทั้งหลายทั้งข้างนอกข้างในจนกระทั่งได้เห็นความจริงอย่างประจักษ์พระทัยกระทั่งอย่างยิ่งในคืนของวันเดือนหกเป็นซึ่งทรงพระกยาหารมาทั้ง49วันในวันเพ็ญเดือน6วันเช้านั้นแบ่งสวยพระกยาหารของนางสุชาดา49ข้อจะใหญ่เล็กขนาดไหนเราก็ไม่พอจะทราบได้แต่เป็นความจริงที่พระองค์ทรงสวยพระกยาหารของนางสุชาดาที่เขาไปเช่นสวงที่ต้นไม้นั้นต้นไม้ที่พระองค์ประทับอยู่นั้นและประกอบกับตอนนั้นพระสริยะทุกส่วนยังเบารู้สึกว่าถ้าพูดตามภาษาของเราก็เรียกว่าไม่มีกำลังอันใดที่จะเป็นส่วนที่เหลือเพื่อเป็นเครื่องสร้างฐานจิตใจร่างกายก็เบาวิวไปหมดเพราะต้องอดพระกยาหารมาถึง49วันเพิ่งมาเสวยตอนเช้านั้นร่างกายทุกส่วนจึงต้องเหมาะสมอยู่กับการบำเพ็ญธรรมทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ทางจิตตภาวนาเริ่มแรกทรงพิจารณาอนัตตากำหนดอนัตตานัตติซึ่งพระองค์ทรงระลึกได้ในคราวที่เป็นทรงพยาวที่พระราชบิดาพาพระเลิศนาขวัญที่ทำในขณะนั้นรู้สึกว่าได้ผลจิตประวัติถึงเรื่องอดีตนั้นจึงย้อนเข้ามาทำเป็นวงปัจจุบันโดยกำหนดอนัตตาแน่ติดลมหายใจเข้าออกปฐมยามก็ปรากฏว่าได้ดูอะไรตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าในบรรลุอะไรเกี่ยวกับเรื่องปุเพนิวาสานิสิตยะท่านสติญาณปุเพนิวาสานิสิตยะสมรุชาถอยหลังหน้ากี่พวกกี่ชาตินัปปิมัญญามมีอะไรทรงปฏิจจพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราเอาแต่ผลที่สำคัญสำคัญเลยค่อยแล้วกันสรุปลงในปฏิมยามทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนี่สำเร็จอาสวัคคายานคือปฐมยามนั้นทรงทราบความทุกข์และเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าจตุอาตยานบุคคลวาสานิยานทรงรู้ทรงเห็นในปฐมยามจิตุปาทะยานทรงทราบความเกิดความตายของสัตว์ความทุกข์เกิดตายของสัตว์ในมัชฌิมยามพอปฏิมยามเป็นซึ่งเป็นยามสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นอาสวะไขหรืออาสวะขยายานทรงทราบความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายภายในพระทัยนั่นแหละเป็นเวลาที่พระองค์ได้ตัดชาติตัดภพที่จะเป็นไปอนาคตข้างหน้าขนาดไหนยืดยาวเพียงไรก็มาตัดในวงปัจจุบันเพื่ออวิชชาทรงพิจารณาปัจจัยการอวิชชาปัจจยาสร้างข้าราสร้างข้าราปัจจยาวิญญาณจนกระทั่งถึงสมุทัยโหติเมื่อเว เมื่ออวิชชามีก็สังขารก็มีเรื่อยๆแล้ววิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเกิดปัจจัยให้เกิดนามรูปให้เป็นผัสสะเป็นเวทนาให้เป็นตัณหาเป็นอุปาทานเรื่อยถึงสมุทัยโหติเหล่านี้ทั้งหมดเกวเมตตาเกวรตะเกวรตะนี่ก็คือหมายว่าทั้งหมดทั้งปวงเป็นสมุทัยทั้งสิ้นอันโลมปฏิโลมพิจารณาย้อนกลับถอยหน้าถอยหลังจนเป็นที่เข้าใจกลายเป็นอวิชชาและตะเววะเสสวิรานิโรธาตั้งฆ่าราณิโรธเมื่อวิชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณดับเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเอเมตสัตว์เกวรสัตว์กับขันธสัตว์นิโรโธโหติเหล่านี้เป็นนิโรธคือความดับทุกอย่างท่านนี่พระองค์ดับภพดับชาติดับที่อวิชชาดับทรงทำลายวิชาภายในพระทัยดับโดยสิ้นเชิงจากนั้นก็ทรงทราบได้ชัดเจนแล้วว่านัตถิดานิบุญนัตโภบัดนี้ความเกิดอีกเป็นอีกเป็นรูปเป็นหลักในภพน้อยภพใหญ่ของเราเป็นอันว่าสิ้นสุดลงแล้วไม่มีอะไรจะปรากฏขึ้นแล้วทรงทราบเพราะอวิชชาเป็นซึ่งเป็นตัวการพาให้สัตว์ทั้งหลายไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี้ได้ถูกทำลายซะโดยสิ้นเชิงแล้วอะไรจะพาให้ไปเกิดภพไหนๆก็ดีจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่ควรแก่การเกิดในภพใดๆเพราะเป็นวิมุตติจิตจิตหลุดพ้นแล้วจากวงสมมติคือการเกิดตายในภพไหนก็ตามอยู่ในวงสมมติเพียงเท่านั้นอันนี้ได้จิตได้พ้นแล้วจากนี่การพิสูจน์เรื่องความเกิดความตายของผู้ใดก็ตามนอกจากของตนไปแล้วจะต้องพิสูจน์ต้องมีหลักเกณฑ์เป็นที่เข้าใจในตัวเองเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถทราบเรื่องของสัตว์โลกทั่วไปได้ว่าเป็นในลักษณะเดียวกันนี้นะรู้แจ้งที่ตรงนี้แล้วก็รู้แจ้งความจริงซึ่งมีสภาพเสมอกันไปหมดได้ตลอดทั่วถึงอันนี้เขาเรียกว่าโลกวิถีโลกรู้แจ้งโลกโลกแห่งธาตุแห่งขันธ์มีอวิชชาเป็นตัวการก่อให้เป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นภพเป็นชาติเป็นรูปเป็นกายขึ้นมาแต่ทรงรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมทั้งความปล่อยวางแล้วและสัตว์โลกที่เป็นไปอยู่ในเรื่องความเกิดตายนั้นเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะอันนี้เองเนี่ยทรงทราบหมดนี่คือการพิสูจน์เรื่องความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราก็ต้องพิสูจน์ทางภาคปฏิบัติจริงเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเราแต่เราไม่สามารถจะทราบไม่สามารถจะแก้ไขถอดถอนหรือทำลายมันได้เราปฏิเสธได้ไหมว่าสิ่งไหนมีอยู่กับเราดังนั้นต้องพิสูจน์กำลังภาพปฏิบัติเราจะเริ่มทราบเรื่องของจิตของกายได้ตั้งแต่จิตเริ่มสงบเป็นสมาธิคือเมื่อจิตเริ่มสงบแล้วจิตจะเป็นเอกเทศของตัวเองโดยเฉพาะคือรู้อยู่เป็นจุดเฉพาะเท่านั้นส่วนร่างกายก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขาเมื่อจิตสงบเข้ามากเป็นการสร้างฐานแห่งความแน่นหนามั่นคงของใจขึ้นโดยลำดับลำดับจนกระทั่งทราบได้ชัดว่ากายเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งถึงจะยังคลาคล้ากันอยู่กับกิเลสตัณหาอาสวะทั้งภายในจิตก็ตาแต่ก็พอจะทราบได้ว่าจิตเป็นหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งทั้งๆที่กำลังยึดกายนี้ว่าเป็นตนยึดขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตนก็ตาก็พอทราบได้ว่าเป็นคนนั้นสิ่งใดอย่างเป็นแต่เพียงว่าปัญญายังไม่สามารถที่จะแยกแยะหรือตัดสิ่งเกี่ยวข้องในอาการทั้งห้านี้ให้หมดไปได้เท่านั้นจึงต้องอาศัยปัญญาปัญญาพิจารณาแยกแยะท่านเป็นตัณฑ์สอนเจสาโลมานะขาทันตาไตรโจรเป็นภาคสมถะคือเพื่อให้จิตสงบตัวซะก่อนแล้วจะค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรไปเมื่อจิตสงบตัวก็เรียกว่าจิตอิ่มตัวในขั้นนี้จิตสงบตัวย่อมไม่วุ่นวายย่อมไม่แสบตาไปไหนตาแสบไปไหนมีอาหารดื่มคือความสงบเย็นใจสบายไม่หิวโหยในอารมณ์ทั้งที่มาสัมผัสทั้งที่มันมาสัมผัสทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่ยุ่งไปจิตมีความสงบแล้วอาศัยความสงบที่เรียกว่าจิต
1: มีความอิ่มตัวพอสมควรนั่นแหละนำออกพิจารณาที่จะอาศัยเกียรติสาลงมานะขาสันตาตะจูเป็นภาคบริกรรมซะก่อนหรือพุทโธธัมโมสังโฆอนาตานสติเป็นต้นเป็นภาคปฏิบัติเพื่อความสงบซะก่อนให้จิตในจุดใดจุดหนึ่งทำบทใดบทหนึ่งมีสติเป็นผู้ควบคุมอยู่กับงานที่ตนกำลังบริกรรมภาวนานั้นๆแล้วจิตก็มีความสงบตัวเข้ามาเพราะมีพี่เลี้ยงคือสติหรือมีผู้ควบคุมรักษาคือสติไม่ถ่ายแสไปหรือทะเลถลายไปสู่อารมณ์อื่นๆต่างๆที่เคยเป็นมาของจิตจิตก็มีความสงบตัวได้สงบหลายครั้งแล้วมันก็ไปทีนี้เกสาลงมานะขาทำตาละโจนั่นน่ะแยกเป็นวิปัสสนาคือทางปัญญาต่อไปทีแรกกำหนดอันเดียวซะก่อนเพราะจิตมีความสงบพอจิตมีความสงบแล้วเกสาลงมานะขาทำตาละโจนั้นจะเป็นสถานที่ทำงานเพื่อความกระจายแห่งความรู้ความเข้าใจโดยทางปัญญาแยกแยะออกดูชิ้นนั่นชิ้นนี้พิจารณาซึมซาบไปทั่วสารพางร่างกายข้างบนข้างล่างมองทะลุบุกโผล่ไปด้วยปัญญานี่สถานที่นี้หรืออาการทั้ง5เป็นต้นนั่นเลยกลายเป็นทิศทางเดินของปัจจัยที่คลายออกที่แรกก็ให้รวมตัวซะก่อนเป็นอย่างกระทู้แปลว่าที่รวมตัวหรือแปลว่ามัดเป็นอีกที่คลายมัดมันออกมัดคือตัวของเรานี่ทั้งตัวนี่มัดรัดดึงกันอยู่ด้วยเช่นเอ็นต่างๆและมีหนังเป็นเครื่องหุ้มห่อให้เมื่อปัญญาพิจารณากระจายแล้วนี่ออกพิจารณาที่คลายดูเรื่องของหนังอ่ะคราวนี้พิจารณาหลังดูข้างในดูข้างกำหนดดูข้างในกำหนดดูข้างนอกดูทั้งข้างบนข้างล่างโดยตลอดทั่วถึงจิตใจก็ยิ่งเพลินเห็นโทษเห็นภัยเห็นความปฏิกูลโสโครกในตัวของตัวที่ว่าเป็นของดีของดีเป็นของสวยของงามเวลาพิจารณาเข้าไปตามความจริงของมันแล้วหาความสวยของงามไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวนะปัญญาสอดแทรกลงไปพิจารณาเข้าไปในเนื้อในเป็นกระดูกก็เหมือนกันพิจารณามาหนังทั้งข้างนอกข้างในของหนังก็มันก็เหมือนกันอีกจิตใจมันซึมซาบไปเหมือนกระดาษซึมปัญญาทะลุไปแทรกไปแทรกไปเข้าใจไปเข้าใจจิตยิ่งมีความเพลินเลยแล้วกำหนดมันเปื่อยมันเน่ามันทางทลายสมมติว่าตัวเราตายแล้วพวกเนื้อหนังมังสังอะไรนี่ค่อยเน่าค่อยผุค่อยพองขึ้นแล้วแตกกระจายลงไปเป็นของปฏิกูลอย่างหลวงละทีออกจากรวมตัวกันแล้วแตกกระจายกันออกไปยิ่งเป็นของปฏิกูลที่ประกาศให้โลกเห็นโดยตลอดทั่วถึงนะทีอยู่ภายในมีหนังหุ้มห่อมีจิตตวิญญาณเป็นผู้ควบคุมหรือเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ยังไม่แสดงความปฏิกูลเท่าไหร่นะเราจึงมักหลงในตอนนี้ทีนี้พอปัญญาได้อย่างทราบเข้าไปในอาการต่างๆตามความเป็นจริงของมันแล้วเราจะไปฝืนความจริงได้ยังไงหนังก็สักแต่ว่าหนังเท่านั้นถ้าแยกออกเป็นทางปฏิบุญก็ตรงไหนที่เป็นสุภาพคือความงามไม่มีแต่อสุภาพคือความไม่สวยไม่งามมีแต่ความปฏิบุญโสโครกเท่านั้นนี่นาเข้าไปเนื้อก็ดีเอ็นก็ดีกระดูกก็ดีเป็นท่อนๆมันน่ารักน่ายินดีน่ายิ้มน่าถือยังไงแล้วพิจารณาเข้าไปในส่วนในเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นแต่ความปฏิกูลเต็มไปหมดป่าช้าผีดิบผีแห้งซากอสุจิของสัตว์ต่างๆมากองอยู่ในถุงรวมกันอยู่แล้วก็เป็นกองปฏิกูลเพียงลมผ่านมาทางสวรรค์หนักเท่านั้นมันก็จะทนไม่ได้แล้วจมูกจะหักอยู่แล้วนั่นมันก็ยิ่งซึ้งลงไปซึ้งไปฉะนั้นขยายมีกำหนดมันแตกอาการลงไปแต่ไปแล้วอันนี้แสดงตัวอย่างเต็มที่ให้เห็นอย่างชัดเจนจากนั้นก็แห้งก็เกลี่ยลงไปก็เกลี่ยลงไปส่วนน้ำก็ซึมซาบลงไปเป็นน้ำก็มีเป็นไอขึ้นบนอากาศก็มีส่วนลมก็กลายเป็นลมตามเดิมส่วนธาตุดินก็กลายเป็นธาตุดินไปอ้าวกระดูกเหล่านี้เป็นยังไงมันก็เป็นธาตุดินมันก็กลายลงไปเป็นธาตุดินตามเดิมจนเป็นปกติแล้วตั้งขึ้นมาใหม่จิตนี้เป็นจิตจริงตั้งขึ้นมา เอาจิตเข้าไปสวมเข้าไปแล้วตั้งตัวลูกขึ้นมาอีกเป็นตัดเป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านใช่ไหมเอากำหนดจิตนี่อย่างไรนั่นก็เป็นอย่างมันชัดเจนเต็มที่นี่เป็นการพิจารณาแบบนี้ก็พวกเป็นอุบายถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งอันนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นเขาเป็นของเขาดินเป็นดินอยู่แล้วตั้งเดิมใครจะให้ทำให้ดินนี้เป็นอะไรอีกไม่ได้ถึงจะปรับปรุงให้มันเป็นชนิดไหนก็ตามมันก็คือธาตุดินไปเป็นชนิดนั้นๆอย่างนั้นแหละมันไม่เป็นสัตว์เป็นบุคคลดังที่เราเกิดสรรปั้นหล่อนี่คือความจริงลบไม่สูญแต่ลบให้เป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ถึงจะปรากฏขึ้นมาในแห่งส่วนผสมของธาตุดินน้ำลมไฟประชุมกันมีจิตปริญญาเข้าไปครองนี่ว่าเป็นเราเป็นของเราก็สักแต่ว่านั้นความจริงก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟที่รวมตัวกันอยู่จิตก็คือจิตที่ไปหลงงมงายกับสิ่งเหล่านี้ไปยึดว่านี้เป็นเราเป็นของเราเท่านั้นเองมีอะไรมีทางปัญญาเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนแล้วจิตมันมีความชำนิชำนาญการพิจารณาอสุภะอสุข้องแคล่วแก้วกล้ากำหนดลงไปนี่มันทะลุอุโมงค์ไปการแตกการสลายทำลายก็หลุดอย่างรวดเร็วนึกกลับพิจารณาให้แทงทะลุไปหมดล้วนแน่จนจะเป็นกองจังทุกครั้งตามันก็ไปได้อย่างรวดเร็วอุปทานความมั่นถือมั่นเมื่อพิจารณารอบในส่วนร่างกายของเราอย่างเต็มที่เพราะการพิจารณาทั้งสัตว์และข้างในหุ่นจนเป็นที่พอตัวแล้วคำว่าอุปทานความยึดมั่นในกายก็ถอนตัวออกมานั่นเราจะไปถือยังไงเมื่อปัญญาอย่างทราบตามหลักความจริงแล้วเนื่องจากเราพิจารณาเพื่อหาความจริงปัญญาเข้าถึงความจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อย่างเต็มที่แล้วมันก็ต้องถอนตัวเข้ามาไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เรียกว่าอุปทานทางกายหมดไปแล้วแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนานี้แยกได้สองอย่างเวทนาทางกายเวทนาทางใจสุขทุกข์เฉยมีได้ทั้งทางทางกายและใจเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นส่วนละเอียดส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของใจแต่เมื่อจิตของเราได้พิจารณาด้วยความละเอียดรอบขนาดนี้แล้วจะมีสุขเวทนาเด่นรวมอยู่ภายในจิตในขณะเดียวกันก็ยังต้องมีความเฉาเศร้าหมองบ้างเล็กน้อยจะทำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแฝงอยู่นั่นแหละจิตก็พิจารณาแยกแยะพกเวทนาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีมันล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามหลักธรรมชาติของมันแล้วก็ดับไปตามเรื่องของมันเท่านั้นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นทักษะภาพอันหนึ่งอันหนึ่งเนี่ยอันนี้เรียกว่านิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งเหล่านี้เป็นนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่สมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดสัญญาจำได้หมายรู้จำได้แล้วดับไปจำได้แล้วดับไปหายไปไม่เห็นเป็นสาระแก่นสารอะไรสังขารปรุงขึ้นทางดีก็ดีทางชั่วก็ดีปรุงเท่าไหร่คิดเท่าไหร่ก็ดับไปเท่านั้นเอาสาระอะไรกับมันได้เป็นอาการออกมาจากใจแต่ไม่ใช่ใจอาการของใจจึงต้องมีเกิดมีดับวิญญาณความรับทราบจากสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสเห็นตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงเป็นต้นก็เกิดความรู้พอสิ่งเหล่านั้นผ่านไปอันนี้ก็ดับไปเพราะรับทราบเพียงแยบๆแล้วก็ดับไปดับไปดับไปล้วนเนื้อแต่ของจังทุกของอาสาเราหาสาระสำคัญจากมันได้ที่ไหนถ้าเราถือเรื่องนี้มาเป็นตนเราก็ต้องเป็นผู้เกิดอยู่วันยังค่ำคืนยังรุ่งตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ดับเราก็ต้องดับไปด้วยสิ่งนี้เกิดเราก็ต้องเกิดไปด้วยนี่เมื่อเราไม่ถือสิ่งเหล่านั้นเราเห็นตามด้วยปัญญาของเราแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดจะดับเราก็ไม่เป็นอะไรเวทนาสุขทุกข์เฉยๆเกิดดับไปก็ทราบว่าเรื่องเขาเกิดเขาดับสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างปรากฏตัวขึ้นมาเกิดดับดับเราก็ทราบเขาเกิดดับดับผู้รู้จริงๆไม่ดับนั่นพอยิ่งกลั่นกรองจิตใจเข้าไปละเอียดละออละเอียดละออจนเป็นที่เข้าใจในอาการทั้งสี่คือเวทนากายเวทนาจิตรู้เข้าไปแต่ส่วนเวทนาจิตนี้ยังไม่ได้สิ้นสุดในระยะหนึ่งเวทนาของกายนี้เข้าใจต่อได้เพราะขันห้าฟังได้ว่าขันห้าเวทนาส่วนร่างกายนี้จัดเข้าในกองขันห้าเข้าใจต่อได้ สัญญาสังขารวิญญาณก่อนได้ส่วนเวทนาทางจิตถ้าวิชายังไม่ดับยังดับไปไม่ได้จิตละเอียดเท่าไรเพราะอวิชชาคือที่เรียนละเอียดเวทนาก็ต้องมีละเอียดคือสุขอย่างละเอียดทุกข์ก็มีอย่างละเอียดแฝงกันไปด้วยถ้ามีสุขพึงทราบว่ามีทุกข์จิตใจก็ย้อนเข้าไปพิจารณาเมื่อพิจารณาอาการทั้งสี่นี้เข้าใจแล้วมันก็ปล่อยนี่เราเรื่องที่ว่าตามดูความจริงให้ทราบว่าเรื่องการเกิดการตายเป็นยังไงตามดูความจริงที่เป็นสาเหตุให้พาเกิดตายนั้นเป็นมาจากอะไรมีทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ในระยะเพียงรู้เท่าขันธ์ 5นี้ก็จะทราบชัดแล้วว่าเรื่องทบหยาบๆอย่างนี้จะไม่มีอีกแล้วภายในจิตนะส่วนละเอียดคืออะไรก็พบที่เป็นนามธรรมส่วนละเอียดจะพูดถึงว่าความเป็นที่คนเห็นอย่างพวกกายที่พรหมโลกเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นสมมติจนกระทั่งสติปัญญาสามารถแทงทะลุเข้าไปในตัวกิเลสอันแท้จริงซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้แตกกระจายออกไปไม่มีเหลือเลยซึ่งที่ว่ากิเลสแม้ละเอียดสุดก็จะดับไปแล้วด้วยสติปัญญาที่แหลมคมนั่นอภินิทราบได้ชัดว่าจิตนี้ควรจะทำไม่เกิดแล้วตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเป็นอันวัตยุติเรื่องการเที่ยวจับจองปากท่าในภพต่างๆภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายเป็นอันวัตยุติกันแล้วจริงหมดเลิกกันพูดยังไงเลิกการเที่ยวจับจองปากท่าเลิกความเป็นเจ้าของปากท่าคือการเกิดตายเลิกการท่องเที่ยวหาจับจองที่เกิดที่ตายอีกต่อไปเป็นความประจักษ์ภายในจิตไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยขึ้นที่ว่าสิ่งที่จะพาให้ไปก่อกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่นั่นแหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นี่รู้ได้ชัดเกิดตายหรือไม่เกิดตายรู้อยู่กับจิตพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างนั้นจึงได้นำมาทำเหล่านั้นมาสอนโลกทั้งอุบายวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือถอนกิเลสประเภทต่างๆด้วยปฏิปทาตรงแสดงทั้งผลเป็นลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงผลอันสุดยอดได้แก่ปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นหมายถึงสุขหลักธรรมในธรรมชาติไม่ใช่นิพพานังปรมังสุขขังนั้นเป็นสุขเวทนาสุขเวทนานี้จะมีอยู่แค่ขั้นสมมติยังมีอยู่ภายในจิตคืออวิชชามันจะละเอียดแหลมคมขนาดไหนอวิชชานั้นเรื่องเวทนาก็มีความละเอียดแหลมคมเช่นเดียวกันแฝงกันอยู่เช่นเดียวกับตัวและเงาซึ่งมีอยู่ด้วยกันสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอันเป็นส่วนละเอียดจะยังมีอยู่ภายในจิตเพราะอวิชชาซึ่งเป็นตัวของตัวการของเงาทั้งสองนี้ยังมีอยู่ภายในจิตพออวิชชาสิ้นลงไปแล้วทุกขเวทนาทั้งปวงก็ดับไปไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่สิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงแล้วจึงหาทุกขเวทนาหาเวทนาทั้งสามนั้นไม่ได้ภายในจิตของท่านตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมถึงท่านนี้แล้วเวทนาทั้งสามจะเข้าไปเกี่ยวข้องจิตไม่ได้เลยไม่มีเพราะจิตนั้นเป็นจิตตริมุตเวทนานี่เป็นสมมุติเข้ากันได้อย่างไรนี่แหละจิตอันนี้เป็นจิตที่ประจักษ์แล้วหมดเรื่องการเกิดตายเพราะอวิชชาเป็นต้นเหตุเนี่ยท่านเดียวอวิชชาและกิเลสว่าเสพวิญญาณนิโรธาสร้างฆารานิโรธสร้างฆารานิโรธาวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรธนามรูปนิโรธาสราญาณนิโรธสราญาณโยธาภัสสานิโรธภัสสานิโรธาเวนะเวนานิโรธเวนานิโรธาตันท่านิโรธตันท่านิโรธาปาดานนิโรธวานานินิโรธาภาวะนิโรธเพราะนิโรธาชาตินิโรธชาตินิโรธาอะไรโสกะปริเรโลกโทนาสุปาลาสะนิโรธันติเมื่อวิชาดับสังขารดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณเรื่อยไปจนกระทั่งถึงนิโรธโหติดับแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่หลักของธรรมเห สิ่งเหล่านี้ท่านเขียนไว้จารึกไว้ในคัมภีร์นั่นมีแต่ชื่อนะท่านทั้งหลายเข้าใจชื่อของกิเลสชื่อของอวิชชาวิธีบอกเรื่องราวของอวิชชาเกิดมันเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารให้เกิดวิญญาณคือบอกเรื่องราวของกิเลสตัณหาที่มันเกิดต่อเนื่องกันไปและบอกเรื่องเล่าเรื่องราวของวิธีการดับกิเลสตัณหาดับอวิชชาซึ่งเป็นกิเลสทั้งหลายเรื่อยไปจนกระทั่งถึงดับโดยสิ้นเชิงตัวอวิชชาแท้ๆวิชาปัจจัยสังขาราแท้ๆคือใจอยู่ที่ใจนี้นี่ท่านสอนชี้เข้ามาตรงนี้ดูที่ตรงนี้ให้เป็นที่เข้าใจมีการพิสูจน์เรื่องภพเรื่องชาติการเชื่อเรื่องภพเรื่องชาติเชื่อที่จิตว่าจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวดังท่านอาจารย์มั่นท่านพูดและเคยเขียนไว้แล้วในได้เขียนไว้แล้วในตลอดของท่านจิตนี้คือนักท่องเที่ยวท่านเรายอมกราบสักหน่อยนะพอตัดกงกรรมของนักท่องเที่ยวคืออวิชชานั้นออกได้แล้วหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นวิวัฏจักรที่หมุนกลับหรือเป็นธรรมจักรก็ได้สิ้นสุดมีการประพฤติปฏิบัติธรรมผลแห่งการปฏิบัติธรรมของผู้เอาจริงเอาจังจะต้องได้รับอย่างตัดสินขาดจากวัฏวนของตนภายในจิตใจได้อย่างนี้ไม่ต้องสงสัยแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานแสนนานเพียงไหนก็ตามธรรมเป็นธรรมคงเส้นคงวาต่อความเหมาะสมในการแก้กิเลสทุกประเภทจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาในการแก้กิเลสทุกประเภทพระพุทธเจ้าจะทรงประชนอยู่หรือปรินิพพานไปแล้วไม่สำคัญสำคัญที่พระอวาทที่สอนไว้แล้วนี้เป็นพระอวาทเพื่อแก้กิเลสทุกประเภทให้ขาดเจริญออกจากใจสำหรับผู้ปฏิบัติตามนั้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นถ้าเราไม่สนใจปฏิบัติแม้จะเกาะชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่มันก็แบกกิเลสตัณหาเต็มหัวใจอยู่นั่นแหละพระองค์ก็ช่วยอะไรไม่ได้พากันเข้าใจการปฏิบัติมีความพอใจบึกบึนต่อการปฏิบัติของตนเราทุกยอมรับเราทุกมาในภพในชาติน้อยชาติใหญ่อะไรโดยสร้างแบบนี้ทำไมจึงทนได้จนมาจนต่างนี้เหตุใดเวลาประกอบความเข้าเพียรมีทุกข์เกิดทุกข์บ้างจะทนไม่ได้ล่ะเราต้องมาเทียบเทียงเพื่อหาทางแบบว่าไปได้เราอย่าท้อถอยเราจะเอากิเลสเข้ามากล่อมหัวใจเดี๋ยวนี้เราจะหมายเราจะเอาธรรมมากล่อมใจสนับเราเชื่อธรรมแล้วไม่เชื่อกิเลสเราจะเอาแต่ธรรมมากล่อมเพราะเอาแต่กิเลสมากล่อมเราก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดมันกล่อมให้หลับสนิทนึงแค่นี้ก่อนท่านปัญญาอธิบายเพื่อนครับ

การบวชเป็นพระเป็นเนรเรียกว่าได้เพศหนึ่งขึ้นมาจากเพศเดิมของตนเช่นเดียวกับเราได้ไม้ทั้งท่อนมาการที่จะทำไม้ทั้งท่อนให้ตกออกมาเป็นชิ้นต่างๆตามความต้องการของตนนั้นขึ้นอยู่กับความฉลาดของผู้จะทำบ้านทำเรือนหรือสั่งทำสิ่งต่างๆด้วยไม้ท่อนนั้นย่อมจะสำเร็จประโยชน์เท่าที่ควรแต่ถ้าทิ้งไว้เช่นนั้นไม่นำไปทำประโยชน์อันใดไม้เขาไม่มีคุณค่าอะไรนอกจากจะเรียกของจุงทั้งท่อนอยู่เท่านั้นและนอกจากนั้นยังจะเป็นสิ่งที่ลบกุ้งลังในบ้านเรือนอีกด้วยเพศของนักบวชเอาที่ให้นามว่าพระมั่นเองก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบวชมาแล้วไม่สนใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะรู้แนวทางแห่งการปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองให้หมดสิ้นไปโดยลำดับก็ไม่เปลือกอะไรกับขอนสูงทั้งท่อนแต่ผู้ตั้งใจศึกษาเพื่อหาความรู้ความฉลาดจะเป็นการท่องบนสังวัตยายดูตามตำรับตำราก็ดีศึกษาอบรมจากครูจากอาจารย์หรือหมู่เพื่อนที่ควรเป็นคติได้ก็ดียอมเจอรับความฉลาดรอบคอบนำอุบายต่างๆนั้นมาปรับปรุงตนเองเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ขึ้นมาเป็นชั้นๆเพราะการคบค้าสมาคมและการอบรมจากครูอาจารย์ในสถานที่ต่างๆนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะเป็นพื้นเพของเราเพื่อการปฏิบัติในวาระต่อไปฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงประทานพระโอวาทไว้เพื่อภิกษุใหม่ผู้มีพรรษาอย่างน้อยยังไม่ผ่าน5พรรษาไปหนึ่งผู้มีพรรษามากแต่ไม่มีความเฉลียวฉลาดสามารถจะปฏิบัติตนต่อพระธรรมนี้หน่อยเพื่อแก้ไขสิ่งที่จำเป็นโทษอันอาจจะเกิดขึ้นภายในตนก็ดีพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมให้ล่วงล้ำพระบัญญัติข้อนี้เพื่อจะเป็นช่องทางให้ผู้มีความปรารถนาลามกจะแหวกแนวออกไปช่องนั้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมหรือเป็นทางเดินของผู้มีเจตนาหวังดีที่จะศึกษาจากครูจากอาจารย์ให้รับผลประโยชน์พอสมควรก่อนแล้วจึงให้พ้นจากนิสัยท่านเรียกว่านิสัยยมุตดังนั้นการอบรมศึกษาการคบค้าสมาคมจึงเป็นปากทางสำคัญที่จะให้ผู้ไปอบรมศึกษาได้รับความรู้ความฉลาดตลอดอัธยาศัยที่จะให้กลมกล่อมจากครูบาอาจารย์องค์นั้นๆ
และท่านก็กล่าวไว้ว่าบัณฑิตานันทเสวนาย้ำอีกด้วยให้คบบัณฑิตนักปราชญ์ผู้มีความเฉลียวฉลาดทั้งด้านการปฏิบัติและความรู้ภายในใจนี่ย้อนธรรมะที่ท่านกล่าวไว้เป็นส่วนรวมเข้ามาสู่วงปฏิบัติของท่านผู้มีความใคร่ต่อการปฏิบัติทุกๆ ท่านได้นำมาคลี่คลายดูเรื่องของตัวว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำว่าปัณฑิตานันทเสวนาอย่างไรบ้างการคบค้าสมาคมถ้าเกี่ยวกับหมู่เพื่อนไม่ค่อยดีมีกิริยามารยาทข้อปฏิบัติสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนไม่สม่ำเสมอและไม่คมกรอบกับหลักพระธรรมนี้ไหนก็จะเป็นเหตุให้การคบค้าสมาคมของเหล่านั้นชินต่อนิสัยเข้ามาภายในใจกลายเป็นคนเช่นนั้นขึ้นมาจนชินต่อนิสัยกลายเป็นเรื่องปกติแต่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้การคบกับครูอาจารย์ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักพระธรรมหลักพระวินัยก็มีรับรองไว้ว่าผู้จะไปศึกษาจากครูกับครูอาจารย์องค์ไหนให้สังเกตดูกิริยามารยาการปฏิบัติพระธรรมวินัยของท่านสมควรจะเป็นที่กราบไหว้บูชาและขอนิสัยได้หรือไม่แม้จะรออยู่จนกว่าจะเห็นสมควรแล้วจึงจะขอนิสัยท่านก็ยังไม่ปรับโทษแก่ภิกษุรูปนั้นผู้ควรจะการจะรับนิสัยจากอาจารย์องค์ใดๆอยู่เมื่อเห็นควรจะถือเป็นครูเป็นอาจารย์และควรจะให้นิสัยได้แล้วแต่ทอดทุระไปเสียเช่นนี้เป็นความผิดของภิกษุผู้เข้าไปศึกษากับท่านซึ่งยังอยู่ในวงแห่งนิสัยมีหลักหรือธรรมวินัยที่เกี่ยวกับนวกะภิกษุก็มีเช่นนี้ที่เกี่ยวกับอาจารย์ผู้จะควรให้นิสัยก็ต้องสังเกตผู้มาศึกษาอีกสักหน่อยจนกว่าจะเห็นสมควรว่าจะควรให้นิสัยหรือไม่มีกิริยามารยาทอัธยาศัยไม่เป็นไปในทางที่เสียและปกครองยากสมควรจะให้นิสัยและให้โอวาทแนะนำสั่งสอนหรือจะอยู่กับหมู่เพื่อนต่อไปก็ไม่เป็นการเสียหายเลยก็ยอมให้นิสัยได้ทั้งสองฝ่ายต่างให้รอกันได้โดยไม่มีอาบัติทั้งฝ่ายอาจารย์กับฝ่ายพระนวกะภิกษุเรื่องที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นเครื่องส่อให้เห็นว่าการอบรมศึกษาจากครูบาอาจารย์ก่อนการจะให้โอวาทแนะนำสั่งสอนในฐานะที่อาจารย์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในบรรดาศิษย์ก็ดีต่างฝ่ายจึงควรตระหนักใจอย่างยิ่งจะทอดทุระเสียไม่ได้เลยขณะนี้เราทุกท่านเป็นนักศึกษาและนักปฏิบัติด้วยกันได้เตรียมพร้อมแล้วที่จะพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านข้อปฏิบัติและภายในใจจึงควรถือการอบรมศึกษา
ยึดเอาคติจากหมู่เพื่อนและครูอาจารย์เสมอไม่ควรงอนใจท่านกล่าวไว้ในธรรมบทหนึ่งว่ายังเมเสวติกาลิโซเราคบคนเช่นไรตัวเราเองก็จะมีลักษณะเหมือนกันกับคนเช่นนั้นดังนั้นการศึกษาอบรมเพื่อทำซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดหรือเป็นธรรมชาติที่ละเอียดขึ้นไปเป็นลำดับจึงควรจะแสวงหาครูหาอาจารย์เป็นที่แน่จิตแน่ใจว่าอาจารย์องค์นั้นมีการปฏิบัติและการอบรมสั่งสอนอย่างไรนำบรรดาสานุศิษย์ให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นกลมกล่อมกับพระธรรมวินัยอย่างไรบ้างเมื่อได้สำเนียกศึกษาดูจนละเอียดถี่ถ้วนแล้วว่าสมควรจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นเป็นลำดับถ้าได้ปฏิบัติกับท่านองค์ที่กล่าวมาเช่นนั้นแล้วเราก็ควรตัดสินใจของเราลงให้มีวรรคมีตอนมีเขตมีแดนเครื่องกำกับ

เป็นหลักร้อยไม่แน่นอนนั้นจะไม่มีชิ้นใดเป็นที่น่าเหลื่อมใสและน่ายินดีควรจะถือเอาเป็นคติเครื่องสอนใจได้เลยไหนจะให้มาปรากฏในตัวของเราจะเองว่าเป็นคนหลักร้อยจะสมควรกับเราผู้เป็นศิษย์ของตถาคตเจ้าแล้วเลยเราควรคำนึงให้มากทำทุกสิ่งขอให้ทำลงด้วยความจริงใจปักจิตปักใจลงให้แน่วแน่ต่อกิจการงานนั้นๆไม่ว่าภายนอกและภายในเมื่อเห็นสมควรภายในใจว่าเป็นกิจการและหน้าที่ที่ถูกต้องแล้วหรือเป็นทางที่ถูกต้องแล้วนี่แหละหลักของผู้จะปฏิบัติดำเนินตนให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นไปในอนาคตต้องฝึกหัดดัดตนเช่นนี้ทุกๆรายอย่าเข้าใจว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งต่างหากจากวันพรุ่งนี้อย่าเข้าใจว่าเราคนนี้เป็นคนหนึ่งต่างหากจากวันพรุ่งนี้และอย่าเข้าใจว่าเราคนนี้เป็นคนหนึ่งจังหากจากความเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าจากความเป็นคนคนนี้ถึงวันตายอย่าเข้าใจว่าเป็นคนคนไหนคนชั่วก็คือเราคนนี้ผู้จะปรับปรุงตนเองเพื่อจะแก้ไขความชั่วซึ่งมีอยู่ในตัวของเราก็คือเราคนนี้สิ่งที่ชั่วจะเป็นส่วนหยาบขนาดไหนก็ดีจะเป็นส่วนกลางก็ดีจะเป็นส่วนละเอียดก็ดีมันมีอยู่กับคนคนนี้คนเดียวผู้จะปรับปรุงตนเองเพื่อจะแก้ไขความชั่วที่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดซึ่งมีอยู่กับคนคนเดียวนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราคนเดียวโดยเฉพาะจะแบ่งรับแบ่งสู้กันไม่ได้จะแบ่งหนักแบ่งเบาให้แก่ท่านผู้ใดไม่ได้อีกเหมือนกันขอให้ถือว่าเป็นภาระของเราในการจะพยายามแก้ไขปรับปรุงตนเองให้เป็นไปเพื่อความเข้มแข็งมีหลักมีเกณฑ์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลักอันใดที่ตนได้เคยทำมาแล้วและก็ได้ปรากฏผลมาเป็นลำดับหลักเช่นนั้นอย่าปล่อยวางนอกจากนั้นยังจะพยายามบำรุงหลักเช่นนั้นให้มีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับคำว่าหลักบางท่านก็จะไม่เข้าใจเพราะเป็นความหมายกว้างขวางสรุปความลงแล้วก็คือหลักนิสัยนิสัยเรามีความมั่นใจในสิ่งใดทำกิจการงานอันใดปฏิบัติในธรรมะข้อไหนพิจารณาในธรรมทั้งหลายมีความสัมผัสหรือดูดดื่มในธรรมส่วนใดส่วนไหนในอาการใดเมื่อเห็นเป็นประโยชน์แล้วขอให้บำรุงหลักนั้นขึ้นให้มากบำรุงวิธีที่ตนบำเพ็ญมานั้นให้มีกำลังขึ้นให้มากนี่คือว่าเป็นผู้มีหลักอันดีการจะเป็นผู้ใหญ่จะทรงไว้ซึ่งความรู้ความฉลาดทรงไว้ซึ่งหลักของพระธรรมวินัยทรงไว้ซึ่งพระศาสนาอย่าเข้าใจว่าเป็นคนอื่นคนใดนอกจากเราคนนี้เท่านั้นซึ่งจะสืบเนื่องไปตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งถึงวันสิ้นชีพวายชนจะเป็นเราคนเดียวนี้
เป็นผู้

จะบำเพ็ญหน้าที่ให้เป็นไปตามแถวแห่งธรรมที่กล่าวมาลูกศิษย์ของพระตถาคตไม่ควรทำตนเป็นคนอ่อนแอแต่ให้เป็นคนอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยและเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานไม่ว่าข้างนอกข้างในที่เห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับตนและส่วนรวมซึ่งควรจะทำในการอันควรแล้วจิตนอกการในทุกอย่างเป็นเรื่องจะฝึกหัดดัดแปลงนิสัยของตนโดยอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องเพ่งเล็งเสมอมีเบื้องต้นและอธิบายถึงเพศเดิมก็คือเพศคฤหัสถ์เพศอันดับสองก็คือเพศของพระของเนรที่เราได้ก้าวเข้ามาสู่วงของศาสนาซึ่งเป็นวงที่ร่มเย็นจากนั้นก็อธิบายให้ฟังว่าหน้าที่ของพระของเนนที่จะควรปฏิบัติดัดแปลงตนเองอย่างไรให้เป็นเช่นเดียวกับเขาดัดแปลงไม้ที่จะนำมาทำสิ่งต่างๆตามความต้องการของเขาก็ได้อธิบายถึงหลักการคบค้าสมาคมหรือการอบรมกับครูกับอาจารย์มาเป็นลำดับเพื่อให้เป็นหลักฐานของจิตใจสำหรับท่านผู้มุ่งต่อการปฏิบัติอยู่พร้อมแล้วให้ได้มีทางเดินทั้งจะอยู่ที่นี่และจะจากที่นี้ไปสู่ที่อื่นหรือที่ใดก็ตามหลักที่ไม่ควรปล่อยวางไปตามการไปกันมาของตนนั้นคือหลักแห่งข้อปฏิบัติที่ได้รับการอบรมศึกษาจากครูจากอาจารย์องค์ใดแล้วที่ตนเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้เคลื่อนคลาดจากกายวาจาใจของตนครูอาจารย์ที่ท่านได้มาเป็นหัวหน้าแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านก็ได้มาจากการคบค้าสมาคมและการอบรมเช่นเดียวกันกับเราซึ่งกำลังศึกษาอบรมอยู่ณบัดนี้นอกจากสยามภูแล้วไม่มีใครจะเป็นเอกนาโถโดยลำพังตนเองซึ่งไม่ได้รับการอบรมศึกษามาเลยคำว่าสยามภูก็หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยไม่มีครูอาจารย์ใดสอนให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่เป็นขึ้นมาเองด้วยอุบายวิธีของพระองค์ต่างหากนอกจากนั้นแล้วจะต้องได้รับการศึกษาอบรมมาเป็นที่เพียงพอแม้แต่คำว่าสังฆังแค่นางขฉามทุกพระองค์ที่เป็นเจ้าของเรานับเป็นจำนวนไม่น้อยต้องเป็นผู้ได้รับการอบรมศึกษามาจากพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์เช่นเดียวกันหมดฉะนั้นในนามรวมของลูกตถาคตจึงให้นามว่าสาวกแปลว่าผู้สดับนั่นเป็นเบื้องต้นที่จะให้เกิดเป็นสาระอันสมบูรณ์ขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้กราบว่าต้องมาจากคำว่าสาวกคือผู้สดับรับพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตนเองจนสามารถเต็มที่แล้วปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาในข้างนั้นท่านเรียกว่าสำเร็จพระอรหันต์สำเร็จพระอรหันต์คือเป็นผู้หมดจดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงในเวลานี้ก็ได้เป็นหัวหน้าของหมู่คณะโดยไม่ได้คาดฝันฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อน
จึงรู้สึกว่าเป็นภาระไม่น้อยความที่เป็นภาระทั้งนี้ก็เนื่องจากด้วยเจตนาหวังให้ท่านผู้มาศึกษาได้รับความรู้ความฉลาดเต็มกำลังความสามารถของตนผู้สอนและเต็มกำลังความสามารถของผู้ที่จะรับธรรมไปปฏิบัติดังนั้นภาระจึงมากผู้ที่รับธรรมะของพระพุทธเจ้าจากครูจากอาจารย์ไปแล้วก็ขอให้ทำตนให้เป็นผู้มีสง่าราศีด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรจนปรากฏเป็นความรู้ความฉลาดสามารถถอดถอนตนได้เป็นลำดับไปที่ไหนให้มีหลักเกณฑ์ภายในใจเป็นผลซึ่งเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติจริงจังนี่แหละเป็นที่พึงพอใจหากพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระองค์ก็จะทรงชมเชยเมื่อพระองค์ทรงชมเชยได้บรรดาครูอาจารย์ซึ่งมีเจตนาหวังดีเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าก็จะต้องชมเชยสรรเสริญผู้มีความตั้งอกตั้งใจสมกับตนที่มาศึกษาและมุ่งหน้าปฏิบัติจริงๆคำว่าสาวกองค์สุดท้ายภายหลังก็จะมาบรรจุอยู่ที่หัวใจของเราตามตำนานท่านกล่าวไว้ครั้งพระพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่จนถึงวันตรัสรู้ท่านกล่าวเอาไว้ว่าสาวกเบื้องต้นก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้เห็นธรรมเป็นองค์แรกสาวกองค์สุดท้ายก็คือสุปัฏฐปริภาชกซึ่งมาบวชในคืนวันพระพุทธเจ้าจัดเสด็จสับขันธปรินิพพานเป็นสาวกองค์สุดท้ายขึ้นมาในสมัยนั้นคือนับตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทแก่บรรดาสาวกเบื้องต้นจนถึงวันปรินิพพานมีสาวกที่ปรากฏชัดก็องค์ต้นคือพระอัญญาโกณฑัญญะและองค์สุดท้ายคือพระสุปัฏฐปริภาชกนี่เราอยากทำความสำคัญว่าสาวกจะมีเพียงพระอัญญาโกณฑัญญะมาถึงพระสุปัฏฐปริภาชกเท่านั้นถ้าเรายังเป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่อข้อปฏิบัติอย่างไรเราจะต้องเป็นสาวกองค์สุดท้ายขึ้นมาในศาสนาของพระองค์ท่านโดยไม่ต้องสงสัยในวันหนึ่งแน่นอนขอให้ทำความมั่นใจต่อข้อปฏิบัติอย่าทำความโกหกตนเองต่อหน้าที่ต่อเวลาเวลาตั้งคำสัตย์ชนิดไหนลงแล้วเมื่อเห็นว่าความสัตย์นี้เป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าปล่อยให้จืดจางหรือเหลวไหลไปเสียเราจะกลายเป็นคนเหลวไหลไปเมื่อความสัตย์ความจริงได้ผ่านจากตัวของเราไปเสียจะกลายเป็นคนไม่มีสาระแก่นสารอันใดภายในตัวนี่แหละหลักสำคัญข้อวัดปฏิบัติทุกอย่างที่เราทำเป็นประจำโปรดได้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญประจำเพศของผู้จะก้าวหน้าตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันถ้าเราเห็นข้อวัดปฏิบัติที่ทำเป็นประจำหรือครูอาจารย์
หรือพระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ในข้อใดเห็นว่าเป็นของเล็กน้อยเห็นว่าเป็นของไม่สำคัญเราจะกลายเป็นคนเล็กน้อยขึ้นมาในวงแห่งพระศาสนาซึ่งเป็นธรรมชาติที่ใหญ่ครอบโลกครอบสงสารประทานความร่มเย็นแห่งแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายมีจำนวนไม่น้อยและจะกลายเป็นคนไม่จำเป็นขึ้นมาเรียกว่าเป็นคนที่หมดคุณค่าเพราะเห็นอะไรไม่จำเป็นเสียทั้งนั้นคนคนนั้นคือคนไม่จำเป็นคือคนเล็กน้อยนั่นเองไม่มีสาระสำคัญอะไรกับคนประเภทนั้นเราอย่าให้คนประเภทนั้นมากลายเป็นเรื่องของเราเราจะได้พลาดเราจะพลาดจากหลักแห่งความร่มเย็นหรือหลักแห่งความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าจะไม่สมชื่อสมนามที่ว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคตปรากฏในเพศแห่งความเป็นนักบวชเสด็จตามพระพุทธเจ้าโดยข้อปฏิบัติธรรมะที่อธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังในสถานที่ต่างๆตอนเช้าก็ดีตอนเย็นก็ดีนอกจากจะพูดให้เป็นคติสำหรับท่านผู้ฟังซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วนั้นไม่มีความมุ่งประสงค์อย่างอื่นใดทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งแสดงถึงเรื่องความอาจหาหน้าหรือทั้งที่มีความสบายอยู่ภายในร่างกายทั้งที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์คือมีการป่วยไข้ได้ป่วยต่างๆก็ตามเพื่อให้ไม่ให้มีความอ่อนแอแต่เราอยู่ปกติความรู้สึกก็เป็นอย่างหนึ่งความป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาความรู้สึกก็เปลี่ยนสภาพเป็นอย่างเช่นก่อนที่เราไม่มีความทุกข์อะไรภายในกายใจก็ปรากฏว่ามีความเข้มแข็งแต่เมื่อทุกขเวทนาปรากฏขึ้นจะเป็นขณะที่นั่งภาวนาก็ตามขณะที่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนที่เรียกว่ากำลังป่วยไข้อยู่ก็ตามความแปรสภาพของจิตที่มีความเข้มแข็งนั้นแปรไปโดยทันทีกลายเป็นความอ่อนแอขึ้นมาเช่นนี้เรียกว่าจะทำเราให้เสียหลักสำหรับผมแล้วเคยได้คติเครื่องเตือนใจจากทุกขเวทนาเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมากหรือน้อยจึงเป็นการเตรียมตัวอยู่เสมอที่จะพิจารณาเรื่องเวทนาเพื่อจะได้คติในขณะนั้นเพราะเวทนานี้เป็นสิ่งสำคัญเวลาบีบบังคับร่างกายของเราเข้ามามากแล้วเป็นเหตุจะให้เกิดเวทนาภายในใจคือความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นอีกเป็นอันดับสองถ้าใจไม่มีหลักเพียงทุกข์บีบคั้นในร่างกายยังซึมซาบเข้าไปบีบคั้นในจิตใจให้ได้รับความทุกข์ทั้งสองด้านโลกกว้างแสนกว้างก็กลายเป็นโลกแคบเข้ามาในทุกนั้นนี่แต่ถ้าเราเป็นนักพิพากษาวิจารณ์กับเรื่องเวทนาอยู่เสมอทั้งในขณะที่ดีและที่ป่วยป่วยมากป่วยน้อยทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากการเจ็บป่วยมากน้อยพิจารณาให้รู้ทั่วถึงกันจนถึงกับจิตเราซึ่งกำลังเดือดร้อนเพราะเวทนาบีบบังคับนั้นกลายเป็นจิตที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาในเวลานั้นและได้รับความสงบเยือกเย็น
ถึงกับเวทนาที่กำลังเจ็บไข้หรือบีบคั้นอยู่นั้นได้ถอดถอนออกโดยทันทีจิตก็ลงสู่ความสงบอย่างแนบสนิทเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ก็ถอนไปทันทีอย่างนั้นก็เคยมีหลายครั้งเหมือนกันแม้ทุกขเวทนาจะไม่ระงับไปในขณะที่พิจารณาอยู่นั้นก็ตามแต่เรื่องของทุกขเวทนาซึ่งมีอยู่ในส่วนแห่งร่างกายไม่สามารถจะซึมซาบเข้าถึงจิตใจให้รับความเดือดร้อนไปตามเลยเพราะอำนาจแห่งความเข้มแข็งของจิตที่คิดค้นโดยอุบายปัญญาให้รู้เท่าทันกับเวทนาที่เกิดขึ้นในส่วนแห่งร่างกายทุกส่วนใจจึงทรงไว้ซึ่งความเยือกเย็นแม้กายจะเป็นทุกข์ก็ตามไม่เสียหลักและเป็นเหตุจะให้หยิบยกเวทนาซึ่งขณะที่ปรากฏอยู่นั้นเทียบเคียงกับเวทนาในคราวจะเป็นจะตายจริงๆว่าจะเป็นเวทนามาจากที่ไหนนอกจากจะเป็นเวทนาที่เป็นอยู่ในลักษณะนี้เท่านั้นไปปรากฏขึ้นในคราวนั้นถ้าเราได้พิจารณารอบคอบหรือรู้เท่าทันเวทนาซึ่งปรากฏตัวอยู่ณบัดนี้โดยชัดเจนแล้วเวทนาในคราวจะเป็นจะตายจริงๆจะเป็นเวทนาหน้าไหนเล่าก็ต้องเป็นเวทนาหน้าเก่านี้เมื่อได้รู้ชัดเวทนาในเวทนาที่ปรากฏอยู่ในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยชัดเจนแล้วก็เป็นอันว่าได้รู้ชัดในเวทนาซึ่งจะปรากฏในอนาคตข้างหน้านั้นว่ามีเป็นหน้าอันเดียวกันจะต้องรู้เท่าทันเช่นเดียวกันนี่เรียกว่าตายด้วยความรู้ไม่ได้ตายด้วยความหลงยุบเผลอเลยหรืออ่อนแอเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแม้จะถึงวันนิพพานแล้วก็ยังประทานพระโอวาทให้แก่บรรดาสาวกทั้งหลายได้โดยรื่นรมย์ไม่มีความท้อแท้ไม่มีความท้อพระทัยและแสดงความเสียอกเสียใจไปตามการตามสมัยที่จะมาขวางหน้าหรือขวางพระพักพระพุทธเจ้าในเวลานั้นนอกจากนั้นยังประทานพระโอวาทให้บรรดาสาวกทั้งหลายทั้งที่เป็นวิสุทธิบุคคลและผู้ที่กำลังศึกษาเพื่อทำมันสูงยิ่งขึ้นไปให้รับความรื่นเริงบันเทิงโดยพระโอวาทย่อๆบัดนี้เราเตือนท่านทั้งหลายให้พิจารณาสังขารธรรมซึ่งเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาอย่าได้ประมาทในสังขารธรรมเหล่านี้และเหล่านั้นคำว่าสังขารธรรมนี้มีสองประเภทคือสังขารธรรมภายนอกอย่างสังขารธรรมภายในใจนั้นอย่างพระโอวาทที่ทรงประทานในวันนิพพานนั้นยังปรากฏมาจนกระทั่งถึงทุกวันไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยต่อทุกขเวทนาหรือมานะการที่จะมาเผชิญหน้าพระองค์พอถึงเวลาแล้วก็ปิดพระโอษฐ์ทรงทำหน้าที่ปรินิพพานไปโดยสมบูรณ์ตามภูมิของพระโพธิจักรที่เป็นศาสดาสอนโลกไม่ทิ้งลวดลายให้โลกได้มองเห็นเป็นที่ไม่แนบสนิทภายในตาภายในจักภายในใจไว้แม้แต่น้อยขณะที่ประสูติก็แสดงให้โลกทั้งหลายได้เห็นชัด
ว่าเรื่องของท่านผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าประสูติในป่าแต่นี้ก็คงจะไม่ทุกๆพระองค์สำหรับพระพุทธเจ้าแต่วิธีทางเดินเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ต้องเดินไปเพื่อถึงความประเสริฐเช่นเดียวกันตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในป่าเวลาบำเพ็ญก็บำเพ็ญในป่าเวลาจะปรินิพพานก็ปรินิพพานในป่านี่ตั้งแต่เรื่องลวดลายของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นขณะจะปรินิพพานก็ทรงเข้าฌานสมาบัติเพื่อท่านผู้มีฌานจะได้กำหนดตามพระพุทธเจ้าโดยละเอียดถี่ถ้วนและถูกต้องนับตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงสัญญาเวทยุตานิโรธเรียกว่าเข้าทั้งรูปฌานและอรูปฌานและถอยกลับลงมาจากสัญญาเวทยุตานิโรธก้าวลงมาอรูปฌานแล้วลงมารูปฌานคือปฐมฌานพอกลับไปในวาระที่สองผ่านจตุตฌานเท่านั้นอรูปฌานก็ไม่ไปรูปฌานก็ผ่านมาแล้วแล้วเสด็จนิพพานในถ้ำกลางนั่นแหละท่านเรียกว่าถ้ำกลางของสมมุติถ้าพระพุทธเจ้าจะทรงนิพพานในฌานใดฌานหนึ่งก็แสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นยังอยู่ในสมมุตินี่ก็คือความไว้ลวดลายของศาสดาเพื่อโลกได้เห็นนั่นเองสำหรับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์แห่งพุทธะอันบริสุทธิ์ที่แท้จริงแล้วเท่านั้นจะเข้าฌานหรือไม่เข้าฌานไม่เห็นสิ่งใดจะสามารถทำความบกความสมบูรณ์ของพระพุทธเจ้านั้นให้บกพร่องลงมาแม้แต่น้อยแต่หน้าที่ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของโลกต้องแสดงความเป็นศาสดาตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่ให้บกพร่องในความเป็นศาสดาเลยเพื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายจะได้ดำเนินตามด้วยความสะดวกเช่นเดียวกับน้ำมหาสมุทรกว้างแสนกว้างลึกแสนลึกปลาจะเป็นปลาขนาดไหนให้ในแวกว่ายหัวหางกลางตัวด้วยความสะดวกสบายไม่มีความขัดข้องภายในใจว่าน้ำนี่แคบเกินไปหรือตื้นเกินไปสำหรับปลาตัวใหญ่ภูมิของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกับน้ำมหาสมุทรทะเลบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันกับปลาที่อยู่ในห้วงน้ำมหาสมุทรทะเลจึงจะศึกษาจากพระองค์ท่านมาให้พอเหมาะพอดีแก่อุปนิสัยของตนมาให้มีความคับแคบคล้องจิตคล้องใจว่าเท่าว่าของพระพุทธเจ้าประทานไว้ไม่เพียงพอกับความรู้ของตนหรือความสามารถของตนที่จะปฏิบัติให้เป็นไปมาให้มีผู้ใดได้มีแสดงความขัดแย้งที่กล่าวมาทั้งนี้ก็ผู้ให้เราทั้งหลายได้นำหลักอันใดอันหนึ่งที่ควรแก่จริตนิสัยของเรามาบำรุงตนเองให้เป็นไปด้วยความกล้าหาญชาญชัยเหมือนพระพุทธเจ้าอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอเป็นคนคนเบาคล่องแคล่วหูเบาแต่ไม่ใช่หูเบาแบบคอยจะรับความดีใจเสียใจหูเบาต่อสิ่งที่เป็นประโยช
ตาดีต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วไม่สนใจนั่นแปลว่าสารแห่งพระธรรมเทศนาขอความสวัสดีมงคลจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทนากันเถิด

0: ไม่ดีเลยพอดูแลแนะนำต่างฟ้อนเพื่อนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนอย่างแต่ก่อนมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะแล้วเวลาจะคล้องชำรุดลงเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เร็วลงตามกันไปแล้วเร็วลงเรื่อยๆเลยเลอะๆเทอะๆไปหมดพระไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีข้อวัดปฏิบัติก็เป็นพระเลอะๆเทอะๆวัดเลอะๆเทอะๆสิ่งที่ประกันคุณค่าของพระของศาสนาก็คือการปฏิบัตินี่เป็นหลักสำคัญมากใครเรียนนะใครเรียนก็เรียนได้เรียนนี่เท่าไหร่ก็เรียนได้จำได้เฉยๆมันเกิดประโยชน์อะไรถ้าจำไม่ได้จำเพื่อจะปฏิบัติตามที่จำมานั้นการปฏิบัติที่ภาคปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากฟังให้แล้วเราก็ทราบแล้วว่าเพศนี้คือเพศของพระเพศของพระก็คือเพศนักธรรมะไม่ใช่เพศเปรตเพศผีเพศยักษ์เพศไม่ลงกันแล้วบอกอย่างนั้นไปก็เป็นเพศสุนัขเพศสัตว์กัดกันถ้าผิดธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีสติสตังไม่ระวัดระวังเอาอย่างมากเข้มงวดกวดขันกันอย่างหนักแน่นแล้วยังไงหลักวิชาของสัตว์วิชานี่มันจะต้องขึ้นอยู่บนหัวจนได้แล้วกัดหัวเจ้าของด้วยพาให้กัดหมู่เพื่อนด้วยแหลกไปหมดนี่วิชาสัตว์ไม่ใช่วิชาธรรมน่ากลัวน่ากลัวหนาพูดแล้วพูดเล่าทำช่องฉับฉากกับหมู่กับเพื่อนมันยังมาแสดงจนได้เห็นไหมมันเก่งไหมเลดเรื่องความรวดเร็วของมันที่เราทำตามมันนั้นเราเก่งไหมนั่นแหละเราเร็วลงโดยลำดับไม่มันเคยผ่านมาก็จนพอเรื่องนั้นไม่ผ่านมันก็อย่างโชคโชนเอาเป็นเอาตายเข้าว่ากันกับมันแล้วจะไม่ได้ทอดได้ความออกมาจะไม่เห็นเหตุเห็นผลเรื่องนั้นราวกันเลยระหว่างกิเลสกับธรรมระหว่างกิเลสกับธรรมในหัวใจเรามันไม่รู้เรื่องเลยมันเร็วขนาดนั้นนะรวดเร็วที่สุดเพราะมันเคยครองอำนาจในสัตว์สามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิตวิญญาณดวงใดเนื้อมันก็ได้เลยที่มันจะไม่เข้าเป็นเจ้าอำนาจในวิญญาณจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงจะละเอียดขนาดไหนก็ตามพบละเอียดขนาดไหนมันมีแต่พวกกิเลสที่เป็นเจ้าอำนาจทั้งนั้นนี่จึงแยกออกมาได้เป็นว่าจิตของพระอรหันต์เท่านั้นที่ท่านสลัดปัดมันออกด้วยความรู้ความเฉลียวฉลาดแห่งธรรมของท่านเท่านั้นมันถึงเข้าไม่ได้แล้วต่อจากนั้นไปมันก็จะนำจิตวิญญาณเหล่านี้ให้ไปเกิดเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานั้นไม่ได้เหมือนอย่างวิญญาณทั้งหลายที่ยังอยู่ใต้อำนาจของมันอีกครั้งนึงก็ได้พูดฝากธรรมะให้ประชาชนทั้งหลายที่มานำเป็นข้อคิดไปเป็นการบ้านของเจ้าของเรื่องวิชาของเจตที่มันแทรกมันซึมมันเหยียบย่ำทำลายมันหากินกับสัตว์มันใช้เป็นอำนาจบังคับจิตใจสัตว์ให้ตายใจกับมันมันแยกออกเป็นข้อตื้นๆนี้แล้วย่าย่าปากคลองนี่แหละแต่ก่อนมันไม่รู้นี่ก็จึงได้เชื่อมันอย่างหัวจมน้ำจมดินไปเลย เชื่อบาปเชื่อบุญเพียงเพลินเผินเชื่อบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีตายแล้วสุดท้ายเป็นสรุปบทใหญ่ของมันว่าตายแล้วสูญลงถึงความหมดหวังเลยเดียวตายแล้วสูญนี่มีแต่วิชาของกิเลสอยู่ในหัวใจของสัตว์แต่ละดวงละดวงมีมากมีน้อยต่างกันนั้นมีถ้าไม่ได้หลักวิชาธรรมะเข้าไปต่อสู้กันแล้วจะไม่เห็นเงื่อนอะไรใดออกมาเลยจะเป็นผลประโยชน์ที่เป็นความรู้ความจริงของมันล้วนๆตั้งๆที่มันปลอมล้วนๆเห็นอย่างตายแล้วสูญจิตวิญญาณทุกดวงทุกดวงมีแต่กิเลสพาให้เกิดทั้งนั้นแล้วทำไมมันถึงว่าตายแล้วสูญได้คิดดิมันเองเป็นผู้พาที่เด็ดพาจัดทั้งหลายพักพาให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่ใช่ใครอ่ะไม่ใช่อะไรตัวกิเลสแท้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พาให้เกิดเชื้อที่ฝังอยู่ภายในวิญญาณแต่ละดวงละดวงพุทธวิญญาณแต่ละดวงดวงพาให้เกิดเนี่ยแล้วมันยังกล่องกับตาแล้วสูงได้ฟังสิมันเองพาให้เกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมากี่กับกี่กันแล้วไม่เคยได้ยับยั้งชั่งตัวได้เลยจิตแต่ละดวงละดวงมันเองเป็นผู้พักผู้ผันแล้วก็มันเองเป็นผู้ว่าตายแล้วสูญมันโง่ขนาดไหนถ้าพูดถึงเรื่องมนุษย์เราและภาพปฏิบัติเราโง่ขนาดไหนเอาไปพิจารณาสิแล้วอย่าหนีจากหลักการปฏิบัติภายในจิตใจจิตนี้มันจะคึกขนองขนาดไหนก็ตามเถอะขอให้มีแก่ใจเท่านั้นที่จะเอาให้มันให้อยู่ในเงื้อมมือแล้วยังไงมันก็ไปไม่รอดกิเลสมันไม่เหนือธรรมถ้าลงได้มีความฮึกหานด้วยธรรมแล้วยังไงกิเลสต้องหมอบแล้วก็ค่อยเห็นช่องเห็นทางเห็นกลมายาของมันไปเรื่อยๆเห็นคุณค่าของธรรมแทรกกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งคุณค่าของธรรมมีมากขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นความจำปองของกิเลสยิ่งเห็นได้ชัดเจนขึ้นมากโดยลำดับลำนาจนกระทั่งเอาจนคว่ำกันเลยนั่นมีเหลือแล้วใครมีคนมาจะมาตัวไหนกิเลสตัวไหนจะมาหลอกหรือว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีตายแล้วสูญจะมีตัวไหนมาหลอกหมดนั่นคือเห็นชัดมันนี่ธรรมชาตินี้มันหลอกสัตว์นะเมื่อมันตายไปแล้วชิบหายจากใจแล้วมันไม่มีอะไรมาหลอกมันเห็นแต่ตามความจริงล้วนๆแล้วจะเอาอะไรมาค้านกันเมื่อได้เห็นตามความจริงล้วนๆแล้วบาปมีมาดั้งเดิมตั้งแต่ไหนแต่ไรประจําจิตดวงนี้นะบุญมีมาดั้งเดิมตั้งแต่ไหนแต่ไรประจําจิตดวงนี้ผู้ต้องเที่ยวไปเจ็บเจ็บตายนึงพบน้อยพบใหญ่สูงสูงต่ำต่ำมีนรกเป็นต้นก็ใครเป็นผู้ทุกข์ท่องเที่ยวก็นี่เป็นตัวนักแน่มันเห็นชัดในเจ้าของแล้วมันจะไปสงสัยที่ไหนแล้วเมื่อถอดเชื้อนี้ออกถอนเชื้อนี้ออกจากจิตดวงที่พาให้เกิดนี่แล้วจนไม่มีอะไรเหลือแล้วมันสูญที่ไหนจริงตะกอนมันพาให้เกิดให้ตายอยู่นั่นมันสูญอะไรแต่มันยังหลอกว่าสูญทั้งที่พาเราเกิดตายอยู่นั่นไม่โกหกต่อหน้าต่อตาถอดถอนมันออกพูดง่ายๆเอามาเผาให้แหลกด้วยตปธรรมแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเอามันสูญตรงไหนทีนี้ความรู้อันนี้มันยิ่งเด่นครอบโลกธาตุว่าอะไรเอาอะไรมาสูญมันก็เห็นเป็นความจริงภายในใจตามความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นแล้วจะเอาอะไรมาคัดค้านแล้วเราทำไมจะไม่รู้ว่าตัวมันหลอกตัวมันมาปลอมมาปิ้นต้อนหลอกลวงเราของจริงมันหลอกให้เป็นของปลอมไปได้แล้วก็เชื่อมันว่าเป็นของจริงตามมันไปด้วยทีนี้มันไม่มีในหัวใจมันก็ชัดแต่สินี่เราทำหมู่ได้เจ้าอยู่ในสันทิฏฐิกับธรรมของผู้ปฏิบัติเดี๋ยวไปหาคิดงมฝ่างมนกงมกำดำกำขาวไปตามกิเลสมันหลอกวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นปีนี้ ครั้งพุทธเจ้าท่านตักตวงมรรคผลนิพพานครั้งนี้หมดหวังไม่มีมรรคผลนิพพานที่จะให้ตักตวงนั่นเห็นไหมกิเลสมันหลอกนี่แต่กิเลสมันให้มันตักตวงมันเอาผลเอาประโยชน์ของมันเหยียบย่ำทำลายเราลงไปทุกวันทุกวันนี่เราไม่ได้คิดไงทำเข้ามาฟาดหัวมันแหลกเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตีมันจนแหลกสาวกทั้งหลายทำลายมันจนแหลกอย่างนั้นภายในหัวใจเรามันไม่ยอมให้คิดได้นี่ที่ธรรมะฝนนิพพานยังเกิดขึ้นไม่ได้ไปโยนให้การสถานที่เวลาเวลาไปหมดกิเลสอยู่ในหัวใจมันไม่ได้คิดมันหลอกให้ไปโยนตามสถานที่เวลาเวลาถ้าครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมรรคผลนิพพานครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนั้นครั้งนี้หมดหวังมันหลอกขนาดนั้นเห็นไหมโง่ไหมพวกเราอย่างเห็นก็ปฏิบัติตามที่พูดมานี่สิจะไปไหนวะมันจะผ่าผลขนาดไหนเอาสิคิดตรงนี้กิเลสพาให้ผ่าผลทำพาให้ผ่าผลฆ่ากิเลสไม่ได้มีเหรอทำเป็นเครื่องฆ่ากิเลสอยู่แล้วตั้งแต่กลับไหนกันใดมาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้ขึ้นมาก็ตรัสรู้ธรรมสังหารกิเลสทั้งนั้นสอนธรรมก็ทำสอนเพื่อสังหารกิเลสไม่ได้สอนเพื่อส่งเสริมกิเลสนี่มีมาอย่างนี้ตั้งเดิมตั้งแต่กาลไหนมันมีเบื้องต้นเบื้องปลายที่ไหนพระพุทธเจ้าที่สอนโลกแบบนี้ด้วยความจริงนั่นก็เช่นเดียวกับกิเลสมันหลอกโลกด้วยความจำปองห่อนมาตะกับไหนกันไรเช่นเดียวกันแล้วแต่เราจะมีความฉลาดหรือโง่ยึดเอาทางไหนมาฆ่าตัวเองหรือมาส่งเสริมตัวเองเท่านั้นเองธรรมพุทธเจ้าก็เป็นมัชฌิมาธรรมคงเส้นคงวาอยู่อย่างนั้นตลอดกาลแต่เช่นเดียวกับกิเลสมันก็เป็นมัชฌิมาของมันปักอยู่ในหัวใจเราไม่เคลื่อนฆ่าจากนั้นไปเลยเนี่ยทำเป็นมัชฌิมาก็ฟาดลงในหัวใจดวงเดียวกันนั้นกิเลสมันทนอยู่ได้เหรอมันก็แตกกระจายไปหมดอันนี้ว่าอากาลิโกว่าอยู่แล้วในธรรมสอนเหมือนไม่ใช่การนะธรรมไม่ใช่การปฏิเสธหมดไม่ใช่การไม่ใช่เวลาเวลาสถานที่ที่ไหนมีตลอดเวลานะถ้าใครอยากให้เป็นสมบัติของตัวเองก็ปฏิบัติเข้าไปก็ปรากฏที่ใจไม่มีอะไรเป็นเครื่องปรากฏมีใจเท่านั้นเป็นตัวรับทราบเป็นตัวสัมผัสสัมพันธ์ธรรมตั้งแต่ธรรมขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดสูงสุดวิมุตติพระนิพพานนอกจากใจจะไม่มีเช่นเดียวกับกิเลสมันจะเป็นกิเลสประเภทไหนก็ตามแต่หยาบที่สุดจนกระทั่งถึงละเอียดที่สุดมันจะมีอยู่ในหัวใจจะรับทราบกันที่ใจทำลายกันที่ใจใจหมดสิ้นกันที่ใจนี้ด้วยกันทั้งนั้นแหละเช่นเดียวกับธรรมพระเอาก็ให้มันขึ้นถี่บนคอบนหัวเนี่ยนี่เราไม่รู้นี่นะไม่ทันมันเพราะมันชินซะพอแล้วชินอยู่บนหัวใจเรามันชินซะพอแล้วทำหยุดนะจะนำทำขึ้นมาบนหัวใจมันปรับลงซะก่อนแล้วไม่ได้ขึ้นอย่างเดิมเคยพูดเสมอว่าเรื่องเครียดเรื่องแค้นในกิเลสถ้ายกเป็นสมมุตินะแค่เครียดแค้นเต็มหัวใจเลยผมพูดจริงๆขนาดนั้นแหละโอ้เคยถูกมันดักสันดานมาทั้งมากต่อมาไม่รู้เลยตัวข้าศึกตัวเหมือนกับว่าตัวถ้าจะพูดเป็นแบบโลกก็เหมือนว่าตัวผูกกรรมผูกเวรกันเลยนี่ไม่มีวันลดหย่อนผ่อนตนให้มันเลยเดี๋ยวความเห็นโทษของมันเห็นถึงขนาดนั้นจึงไม่ยอมที่ว่าจะลดความผ่อนผันหรือว่าจะไม่ยอมที่ว่าจะแพ้มันนอกจากตายต่อกันเท่านั้นเองนะมันได้เห็นในหัวใจนี้จะทัดแล้วมันดิ้นของมันเองมันดีดของมันเองหัวใจคุณค่าของธรรมกับโทษของกิเลสมันเห็นอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันเวลามันดิ้นมันดิ้นที่จะเพื่อหลุดเพื่อพ้นมันเอาจริงๆเอาชีวิตจิตใจเข้าว่าไม่มีอะไรใหญ่ยิ่งกว่าความให้พ้นไปเสียให้พ้นไปเสีย ที่จะมาให้จมอยู่กับกิเลสไม่ว่าประเภทใดไม่ขอจมเป็นอันขาดหัวขาดก็ให้ขาดไปด้วยความหลุดพ้นเถอะนะนี่จะไม่ยอมจมกับมันอีกนี่เป็นไม่ยอมไม่ถอยถึงขั้นมันเป็นอย่างขนาดนั้นละจิตเป็นได้ตั้งที่แต่ก่อนมันโยเลโลกเล็กเลวร้ายอ่อนแอข้อแท้ขี้เกียจขี้คร้านเสือกคานไปอย่างนั้นถ้าปฏิบัติตามธรรมเหมือนจะลากลงไปจมตรงโคลนลงไปนรกอเวจีเนี่ยถ้าจะให้เดินดำเนินตามธรรมไอ้กิเลสมันลากไปอย่างนั้นเราก็ยอมเราไม่รู้นี่บังความสุขบังความสุขบังความสุขมันบังได้อะไรจากอะไรมีแต่ยืนเดินนั่งนอนกินนั่นกินนี่ได้รับความสุขความสบายไปวันหนึ่งแล้วก็หวังนั้นหวังนี้หวังจะมีความสุขความสงบบานใจหวังจะร่ำจะรวยหวังจะมีความสุขความเจริญกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเพื่อนกับฝูงกับสมบัติเงินทองข้าวของนี่สร้างแต่ความหวังก็หวังแต่ผลที่จะได้รับมันไม่มีหากสร้างนั่นแหละสร้างความหวังวาดมโนภาพรอตัวเองอยู่นั้นตลอดเวลาหาความสุขความสมหวังดังที่ว่ามันไม่มีมันไม่ได้มันหลอกอยู่นั่นผมมาบวชนี่ก็หวังได้สมาธิปัญญามรรคผลนิพพานก็หวังแล้วเวลามันเหยียบย่ำทำลายในหัวใจขณะที่หวังอยู่นั้นเราไม่รู้มันนี่ถึงเกลียดถึงแค้นผมพูดจริงๆนะผมถ้าจะพูดแบบโลกๆแล้วไม่เคยได้เกลียดแค้นสิ่งใดผู้ใดยิ่งกว่าความเกลียดแค้นของกิเลสแก่กิเลสที่มีภายในหัวใจของตัวเองถึงขนาดนั้นถึงวาระมันเป็นจริงๆไม่มีใครบอกใครสอนมันหนักรู้ในหัวใจเจ้าของคุณค่าของธรรมมันก็เด่นขึ้นโทษของสิ่งที่เคยมันเป็นโทษแต่เราไม่เคยรู้มันเริ่มรู้ขึ้นมาจนขนาดที่ว่ารู้อย่างเต็มใจมันนอนใจได้ยังไงมนุษย์เราถ้าลงได้รู้โทษก็รู้อย่างเต็มใจประจักษ์ในหัวใจรู้คุณค่าของธรรมถึงประจักษ์หัวใจมันนอนใจได้ยังไงนั่นแหละเรื่องมาเป็นมาตายไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยต้องเป็นเรื่องตายเรื่องธรรมต่างหากเรื่องใหญ่โตนะที่จะเอาให้ดูให้พ้นเรื่องกิเลสต่างหากที่จะเอาให้มันแหลกภายในหัวใจไม่ให้มันเหลือไปได้อีกต่อไปเรื่องชีวิตจิตใจไม่มีความหมายไม่ได้สนใจกับมันถึงเวลาแล้วมันเป็นอย่างนั้นขอให้ตั้งใจอุตส่าห์พยายามดำเนินมีครูอาจารย์คอยแนะนำทางสอนให้ก็มีหนังสือก็มีตลอดถึงเทปที่จะได้ยินได้ฟังก็มีนี่ไม่ยุ่งนะโอ้เอาอย่างนี้นี่ยุ่งนะนั่งไปคุณผมมาอยู่ใหม่มาศึกษาอบรมชั่วการชั่วเวลาก็ให้มันเป็นเงินเป็นทองตามเวลาไปบ้างเลยให้เกิดเงินเกิดทองคือความดีความดีตามเวลาที่มาพักมากน้อยทางหูทางตาทางอะไรก็ดีตาเห็นดูสังเกตดูหูฟังใจคิดนั่นมาศึกษาอบรมขอวัดปฏิบัติทำยังไงกันดูไม่สงสัยตรงไหนถามกันถามด้วยเหตุด้วยผลด้วยอาจด้วยธรรมชี้แจงแนะแนวทางให้กันด้วยเหตุด้วยผลด้วยอาจด้วยธรรมอย่านำความอวดรู้อวดฉลาดออกมาจ่ายตลาดเป็นตลาดกิเลสตลาดสังหารธรรมนั่นแหละธรรมอยู่ตรงนี้พูดไปพูดไปกันหน่อยเป็นยังไงมีเช่าคนว่าไม่ได้พูดสองสามประโยคอะไรเท่านั้น ปรับไปสงสารมันสงสารเกี่ยวเครื่องมือที่สนองความสงสารมันไม่อำนวยให้ดวงหัดขันนี่ไม่เห็นแก่ใครใจเมื่อมีเครื่องมือก็แสดงออกไม่ได้เลยนับวันมากเป็นทุกวันทุกวันแล้ววันเลี้ยวไหลลงไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันคุ้มค่าความมาศึกษาทั้งผู้มาทั้งผู้รับไว้ผู้คนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกันมาเกี่ยวข้องกับวัดกับวามาจังหันคนก็มีหลายชั้นมีหลายนิสัยจิตใจก็ควรจะรอบจะคิดในเรื่องเหล่านี้เรื่องหัวใจคนหลายจะดีนิสัยไม่ใช่จะแบบคนแบบเดียวกันสำคัญจะไปพุ่งใครพูดธรรมดาเมื่อมีเหตุจำเป็นที่ควรจะพูดจะธรรมดาพอได้เหตุได้ผลได้ใจความเท่านั้นหยุดนะไม่สืบไม่ต่อยุ่งเหยิงวายต่อไปนั่นแหละพระท่านเป็นอย่างเรื่องของพระไม่ประจบประแจงแค่เหยียขาเรื่องโลกโลกเรื่องธรรมนี่สมบูรณ์อยู่ภายในตัวเองระมัดระวังรักษาตัวเองสำคัญยิ่งกว่าที่จะสนใจกับใครนี่หลักที่จะทำตัวให้ดีเรื่องความนับถือหน่อยเป็นอยู่ในหัวใจเขาเรื่องใจก็เรื่องใจพอใจก็พอใจในหัวใจเขาแต่เราไม่ดีเขาจะเคารพนับถือขนาดไหนมันก็เท่านั้นนะเรียนปฏิบัติในจิตมันถึงเหตุถึงผลถึงอัดถึงทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะนั้นมันก็ยิ่งชัด 100% ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่หวังอะไรทำไปตามเหตุตามผลคิดต่อไปตามเรื่องราวคือเรื่องมันมาเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นมารยาทของมนุษย์มีต่อกันทำไปเท่านั้นเองหวังอะไรอะไรกับใครๆหาอะไรเนี่ยอะไรประเสริฐยิ่งกว่าธรรมพอที่จะหลังนั่นหลังกับใครเนี่ยเพราะว่าธรรมนี่ประเสริฐสุดแล้วในโลกนี้ถ้าธรรมมีในหัวใจจะไปหวังอะไรอีกที่นอกเหนือไปจากมีอะไรประเสริฐไม่เห็นมีเนี่ยดีกว่าดีอยู่ในหัวใจนี้แล้วประเสริฐก็ประเสริฐในหัวใจนี้แล้วจะหาอะไรมาเป็นคู่แข่งเนี่ยมันก็ทำ
1: หาไปเรื่อยๆแล
0: ้วมันอ่อนลงอ่อนลงอ่ะนี่อ่ะกูตอนนี้มันก็บอกแล้วนะอ่อนลงอ่อนลงยานี่ผมมันไม่ฉันตัวนี่พอละพอละหยุดตรงนั้นละผมยังไม่ฉันนอนเป็นๆนี่นั่นน่ะเอาไปไว้ล่อสัตว์ให้มันมาหินแย่ทั้งตัวแล้วก็จะเอาเหยี่ยวตัวนั้นน่ะมันฟังไม่ได้คุณหน่อยผมก็เข้าใจว่ามีคารวาสเขาอาจไปขโมยไปทำเพราะเมื่อวานนี้เขาก็ขโมยทำมาอย่างนี้วันเสาร์แต่ผมไปเห็นผมเลยพาพระมาแก้ออกแก้แยกตรงนั้นออกนี่ออกตองบานนี่เขาเรียกตองบานนี่ไม่ทราบใครละไปยันไปดักมันนู่นสุดตรงดกตอนตกอะไรนี่เอ้ามันมาแค่เนี่ยนี่อ้วนไม่เห็นเห่าหนุนตอนนี้ก็รู้เลยว่าซาเนี่ยมันเห่ามันรู้ คิดยังไงหรือมีพระหรือไปทำมีไหมพระไปเอาแย่ไปปลูกฉะนั้นได้ล่อเหยื่อหรือมีหรือมีไหมมีใครได้ไปทำไหมสำหรับเราเราไม่เชื่อเพราะไม่ใช่เรื่องของพระจะไปทำอย่างนั้นได้จะมาพงคารวาสเขาแอบไปทำอย่างนั้นว่าเราว่าพระเราจะไม่เห็นแต่ก็เล่าไปเห็นเองมันไปรีบแก้แย่แล้วนั่นออกแล้วต้องบานอันนี้มันมีกี่มันมีเหยื่อชนิดนี้อีกอยู่เหรอเขาเรียกเหยื่อตัวนี้เขาเรียกเหยื่อตาเหลืองทางนี้เรียกว่าแล้วตาเหลืองตัวใหญ่นั้นเนี่ยแล้วนี่เหยื่อนี่มันเท่าขนาดไก่เท่าไก่นะมันมีสองภาษาทางภาคอีสานก็เรียกว่าแล้วพันโตนแล้วตาเหลืองสองอย่างเบิ่งยังไงโอ้ยจรวดห่วยมือมัวเพื่อนหลายด้วยตั้งออกไปยูนเอ้ยดาวเที่ยงมันไปมันสองโตนไอ้โป้ก็เล่นด้วยไอ้โป้มันเท่าแล้วไปยินท่านเอียนพูดว่าโป้นี้ประมาณ9ปีว่างั้นนะมาตอนแพทมาอยู่ที่นี่ว่างั้นแล้วคุณฟิลิปไปใหม่ๆด้วยงั้นนั่นเป็นว่าประมาณ9ปีว่าโป้เนี่ยมาอยู่ว่างั้นนะท่านเอียนนะพูดอ่ะท่านเอียนพูดแน่มากอยู่บอกระยะคุณฟิลิปผู้ไปแล้วคุณแพทมาว่างั้นนะแล้วคุณโป้ก็มาระยะเดียวกันนี้อยู่9ปีกว่านี่มันก็น่าจะใช่แล้วตัวเล็กวางเขาเอามามาวางเลยนี่เป็นแบบจะตายง่ายๆด้วยไปเป็นแบบนี้ภายในหัวใจโดยเฉพาะไม่แสดงอาการหอบอะไรมากนะแต่เป็นกระตุกกระตุกไม่สะดวกอยู่ในหัวใจนี่ผมมันเป็นมามีอยู่สองอย่างที่เราได้พิจารณาคือว่าเปลี่ยนยานี้เริ่มเปลี่ยนเมื่อวานแล้วก็หยุดมากด้วยที่ว่ายามันมีส่วนอะไรบีบบังคับหัวใจที่ฟูอะไรอย่างนี้ผมไม่ปักใจอะไรมากนักกับฟูยิ่งกว่าปักใจกับยายานี้มันถุนมันอาจไปบีบหัวใจได้แต่ไม่ถึงก็มันฉุนให้เรารู้นะแล้วมันก็มีส่วนของมันอยู่ในนั้นไปบีบพอหยุดนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรไปบีบงานหนึ่งนั่นพลูหรือว่ามันจะมีส่วนที่นี่ก็ตัดออกแล้วก็ไม่มีอะไรไปมีส่วนเนี่ยมันค่อยฟังมันไปนี่ตาว่ามันก็หมุนไปแล้วเดี๋ยวมาพลิกใหม่เป็นใหม่นี่ภาษาภาษาอีสานเขาเรียกว่าโรคทะเลาะยาโรคทะเลาะยาหมายความว่าเขาเรียกว่าโรคอะไรทะเลาะอะไรนะโลกเล่นกับยาโลกหลอกยายาอะไรไปฉันไปกินอย่างนี้

ันหายมีตายท่าเดียวถ้าโรคทั้งหลายเคยเป็นอย่างนั้นใครมันทะเลาะยาหรือมันเรียกมันเชื้อเลาะอะไรเชื้อเลาะใช่แหละยาทะเลาะยาพวกปลีกยาด้วยวิธีการต่างๆของมันเช่นแสดงอาการสงบเป็นต้นโรคนี้ไม่เห็นมันหายไปได้ลายไหนก็ลายนั่นแหละหมดสุดท้ายก็ตายไปเลยมันไม่ฟังยาอะไรทั้งนั้นที่แรกก็สงบเอาลายไม้สงบนั่นแหละสงบได้วันหนึ่งสองวันแล้วพลิกใหม่นะแล้วยาหายาใหม่มาสงบไปวันหนึ่งมันพลิกใหม่อยู่งั้นเลยเพราะกันแน่ใจเลยว่าโรคอันนี้ไม่หายเขาว่ากันเลยไม่ต้องตายทายเดียวโรคของเรานี่มันเป็นยังไงกันเป็นมาก็นานแต่มาเพิ่มความหอบมีขึ้นมาเหนื่อย

ความขี้เกียจความไม่อดทนความท้อแท้อ่อนแอความเห็นแก่ตัวเหล่านี้เป็นส่วนกลางๆยังไม่เท่าไหร่นะเมื่อเขาสวมกับบุคคลให้กลายเป็นคนขี้เกียจคนท้อแท้อ่อนแอคนไม่อดทนคนเห็นแก่ตัวเขาแล้วย่อมกลายเป็นบุคคลที่ลามกแปดเปื้อนพระศาสนาซึ่งเป็นของสะอาดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นมลทินเมื่อเข้าครอบกับจิตใจของบุคคลแล้วจึงกลายเป็นคนสกปรกไปด้วยสิ่งเหล่านี้พระทัยของพระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่บริสุทธิ์อยู่ตราบใดพระองค์ท่านก็ไม่ตรัสพระสัจธรรมซึ่งเป็นของสะอาดออกมาเมื่อพระทัยเป็นของสะอาดบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วจึงได้ประกาศศาสนธรรมออกมาให้โลกได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นศาสนธรรมทุกบททุกบาทที่ทรงแสดงไว้แล้วตั้งแต่ธรรมะขั้นต่ำคือธรรมะพื้นจนกระทั่งธรรมะอันสูงสุดจึงเต็มไปด้วยหลักเหตุผลควรแก่ผู้สดับจับฟังจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้ตั้งแต่ต้นจนอวสานสุดท้ายไม่มีข้อใดจะบกพร่องโดยเหตุผลไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นคุณสมบัติอันเป็นที่รับรองได้อย่างแน่นอนเหมือนอย่างศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเราต่างท่านต่างได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์พิเศษและความแม่นยำของศาสนธรรมว่าตรัสไว้ชอบแล้วจึงไม่น้อมกายถวายชีวิตเพื่ออุทิศตนต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วปฏิบัติตามเต็มกำลังความสามารถโดยอาศัยหลักธรรมเป็นแนวทางดำเนินเหตุใดการปฏิบัติจึงเป็นรุ่มรุ่มดอนดอนไม่เป็นไปด้วยความราบรื่นตามหลักศาสนธรรมนี่เข้าใจว่าการก้าวเดินของผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่จะเป็นไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องนั้นจะมีน้อยมากทีเดียวแต่การที่จะดำเนินให้นอกลู่นอกทางไปโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกหรือโดยความดื้อด้านของตัวเองพาให้เป็นไปนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีคุณค่ามีจำนวนน้อยกับสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้มีจำนวนมากและมีน้ำหนักมากจึงไม่พอกับความต้านทานของกันและกันเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับให้เป็นความสุขกายสบายใจที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมะจึงรู้สึกว่ามีน้อยมากหรืออาจจะ

พูดได้ว่าไม่ปรากฏเลยก็มีเพราะความดีไม่สามารถจะเอาชนะความชั่วซึ่งมีจำนวนมากได้การเรียนธรรมะก็ดีโดยการดูตามตำรับตำราการเรียนด้วยการศึกษาอบรมจากครูจากอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนก็ดีถ้าพยายามสังเกตไปตามเหตุผลแห่งธรรมะที่ท่านแสดงไว้แล้วทั้งที่เป็นปริยัติและครูบาอาจารย์แสดงนี่เข้าใจว่าจะพอทรงตัวได้อย่างน้อยมากกว่านั้นก็จะได้ปรากฏเห็นผลเป็นที่พึงพอใจขึ้นไปเป็นชั้นๆเพราะหลักเหตุผลไม่เคยมีแห่งธรรมะไม่เคยมีบทใดบกพร่องนอกจากจะบกพร่องอยู่กับผู้มาปฏิบัติหรือศึกษาอบรมนี้เท่านั้นเพราะความไม่สนใจหรือเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเพราะทำนามกอันเป็นเครื่องขีดขวางทางเดินดังอธิได้อธิบายไว้เบื้องต้นนั้นเป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อหรือกั้นกลางทางเดินไว้เสียอย่างมิคิดไม่สามารถที่จะรู้เรื่องแห่งจิตของตนที่คิดไปในแง่ใดการดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันดับแรกต้องดำเนินโดยทางวิถีจิตคิดก็ต้องพยายามคิดให้ถูกและคอยสังเกตสอดรู้ความคิดของตนว่าเป็นไปในทางผิดหรือถูกเพื่อจะได้เป็นทางระบายออกที่ถูกต้องแห่งกายวาจาของเราหากไม่สังเกตความรู้สึกซึ่งเป็นเครื่องรับธรรมะแล้วความรู้สึกนั้นจะไม่มีเวลาหันหน้าเข้าสู่ธรรมะอันเป็นความจริงได้แต่จะกลายเป็นความผิดขึ้นมาจากความคิดของตนโดยลำดับทั้งวันทั้งคืนและยืนเดินนั่งนอนอีกด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับเราจะเอาอะไรจากนอกจากเหตุผลไปเหตุก็คือการคิดผิดผลจะต้องแสดงความเป็นพิษขึ้นมาเหตุกับผลเกี่ยวเนื่องกันไปในทางที่ถูกตามหลักของมันอยู่เสมอถ้าคิดไปในทางที่ถูกผลจะพึงแสดงขึ้นก็ต้องเป็นความสุขความสบายจะแยกกันไม่ได้บรรดาเหตุกับผลทั้งที่เป็นฝ่ายดีและฝ่ายชั่วปิดท่านที่มาศึกษาเฉพาะอย่างยิ่งที่ก้าวเข้ามาสู่วัดนี้ผมได้พยายามแนะนำสั่งสอนทุกท่านจนสุดกำลังความสามารถทั้งที่สอนในทํานองที่ว่าแสดงธรรมให้ฟังทั้งที่สอนโดยอุบายต่างๆเพื่อให้เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจแล้วยึดไว้เป็นหลักฐานต่อไปทั้งพูดเรียบๆเคียงๆเป็นอุบายขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายได้ยึดและนำไปปฏิบัติคือพูดง่ายๆก็ทั้งสอนโดยวิธีตรงไปตรงมาทั้งสอนโดยอุบายต่างๆและแต่จะเห็นสมควรในเวลาและสถานที่นั้นๆเกี่ยวกับพระเนนรูปนั้นๆแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วไม่ปรากฏจะเป็นเครื่องสะดุดตาสะดุดหูสะดุดใจเลยเราจะเห็นได้ในสิ่งที่เราเคยแสดงให้ฟังแล้วเพราะอุบายวิธีที่ทำให้ดูนั้นหลายครั้งหลายหนไม่สามารถจะยึดเอาได้แล้วก็นำเรื่องเช่นนั้นมาอธิบายให้ฟังเพื่อจะได้สังเกตในแง่อื่นซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ค่อยปรากฏว่าได้ยึดไม่ได้ว่านี้เป็นอุบายที่เราได้จากอุบายของท่านสอนโดยวิธีต่างๆนอกจากจะมาบอกเอาซึ่งหน้าซึ่งไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่นะอุบายวิธีที่เกิดขึ้นจากความคิดของตนเองกับอุบายวิธีที่ท่านสอนให้หรือยื่นให้นี้ผิดกันความฉลาดที่เกิดขึ้นจากการสอนของท่านกับความฉลาดที่เรานำไปคิดพินิจพิจารณาเอง
มีน้ำหนักและกว้างขวางต่างกันอุบายที่ได้จากท่านสั่งสอนเหล่านั้นมีน้ำหนักน้อยและอาจจะหลุดลอยไปได้แต่อุบายวิธีที่เราพยายามค้นคิดขึ้นมาโดยลำพังของเรานี่เป็นสมบัติของเราแท้และยังจะแตกกิ่งแขนงออกไปอีกเป็นจำนวนไม่น้อยเพราะนิสัยเป็นคนช่างคิดการถอดถอนความชั่วทุกประเภทอย่าเข้าใจว่าไม่มีปัญญาเข้าแฝงต้องมีปัญญาเข้าแฝงทุกประเภทของกิเลสไม่ว่าส่วนยากส่วนกลางส่วนละเอียดจะเว้นจากปัญญานี้ไปไม่ได้โปรดทราบไว้ทุกท่านด้วยว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ศาสนาของคนโง่ธรรมะไม่ใช่ธรรมะของคนโง่ที่ประกาศสอนไว้และไม่ใช่ธรรมะแบบมืดดำกำตาผู้สอนก็ไม่ใช่ผู้มืดแปดทิศแปดด้านคือพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้สว่างกระจ่างแจ้งแล้วด้วยปัญญาสอนธรรมะทุกบททุกบาทพระองค์ท่านสอนด้วยปัญญาทั้งนั้นธรรมะที่มีในแบบในแผนตำรับตำรามากน้อยจึงเป็นธรรมะที่พร้อมแล้วด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสออกมาโดยชอบธรรมกลั่นกรองแล้วด้วยพระปัญญาไม่มีสิ่งใดที่จะคัดค้านได้แม้แต่บทหนึ่งบาทหนึ่งในบรรดาที่เป็นสวัคขาธรรมซึ่งพระองค์ท่านได้ตรัสไว้แล้วอย่าเข้าใจว่าศาสนาเป็นธรรมชาติที่งกโดยปราศจากปัญญาและศาสดาผู้สอนก็อยากเข้าใจว่าเป็นคนโง่คนทึกฉลาดเหนือโลกจึงได้เป็นครูสอนโลกธรรมะเป็นของบริสุทธิ์ผ่องใสเหนือโลกโลกจึงกราบไหว้สาวกของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติจนสามารถข้ามโลกได้โลกจึงได้ถือเป็นชนะทั้งสามตลอดมาเราอย่าปฏิบัติแบบหลับตาปิดหูหรืออุดหูใจให้คิดตาให้ดูหูให้ฟังอย่างลงด้วยปัญญาทุกสิ่งที่ได้เห็นได้ยินไม่ว่าจากครูจากอาจารย์ไม่ว่าจากท่านผู้เกี่ยวข้องหรือสภาพใดที่มาเกี่ยวข้องกับตนซึ่งมีทางที่จะให้เกิดความดีความชั่วได้เราพิจารณาให้เป็นธรรมะนี่เรื่องของปัญญาเมื่อเป็นนักคิดค้นจะต้องแตกแขนงออกมีทางเดินอันกว้างขวางต่อไปไม่จนมุมแต่ความโง่นั้นจะทำตนให้จนมุมทุกระยะไม่ว่าจะสัมผัสกับสิ่งหยาบกลางละเอียดประเภทใดมีแต่ทางจนมุมเพราะสิ่งที่มาสัมผัสมัดตัวอย่างหาทางแก้ไม่ได้แต่ผู้มีความฉลาดสามารถที่จะรอดพ้นออกได้ไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและเกิดขึ้นในทางจิตใจเองโปรดได้ทราบไว้ทุกท่านว่าศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาของคนโง่พอเราจะมานั่งหลับหูหลับตาไม่คิดไม่อ่านไม่ไตร่ไม่ตรองในเรื่องอะไรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้สมกับเพศนักบวชซึ่งเป็นเพศที่ใคร่ครวญและเป็นเพศที่นักต่อสู้ในทางความดีไม่ลดละความเพียรศาสนาที่ยังมาอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ยังเหลือมาด้วยความเกียจคร้านด้วยความท้อแท้อ่อนแอไม่ได้มีมาด้วยความโง่เขลาบ่ปัญญาของผู้ปฏิบัติแต่สืบทอดกันมาด้วยความรู้ความฉลาดสามารถในทางด้านปฏิบัติการศึกษาศาสนาไม่ศึกษาเกี่ยวข้องกับความผิดถูกของตนเพื่อเทียบกับหลักธรรมะแล้วเราจะถืออะไรเป็นเครื่องหมายว่าเป็นผู้ปฏิบัติรักษาศาสนาอะไรที่มีคุณค่ามากจนถึงกับพระศาสนาได้วางลงให้เป็นอุบายหรือแนวทางนอกจากใจแล้วไม่มีศาสนธรรมทั้งหมดสอนใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในโลกถ้าใจได้รับการอบรมจนเพียงพอตามหลักศาสนธรรมแล้วใจจะไม่จนมุมต่อตนเองทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องหน้าที่การงานไม่ว่าทางโลกทางธรรมต้องอาศัยหลักธรรมะเป็นเครื่องพาเดินจึงจะเป็นไปด้วยความราบรื่นและสำเร็จด้วยตามความมุ่งหวังหากได้ปราศจากพระจักรธรรมแล้วจะหาทางเดินไปเพื่อความสุขความเจริญไม่ได้ใครจะถือศาสนาไม่ถือศาสนาก็ตามหลักความจริงอันถูกต้องนั่นคือหลักศาสนาโดยตรงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่เคยได้แย้งหลักความจริงไปแม้แต่นิดหนึ่งนอกจากจะแสดงตามหลักความจริงล้วนๆแล้วรู้ก็รู้ตามหลักความจริงการสอนจึงต้องสอนตามหลักความจริงไม่มีทางฝืน
เมื่อคนปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักความจริงไม่ว่าทางโลกและทางธรรมแล้วจะไม่ถูกต้องกับศาสนาอย่างไรแล้วนั่นแหละเรียกว่าหลักศาสนาในธรรมเรียกว่าศาสนาในหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดที่ว่าเราถือศาสนานั้นถือศาสนานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความประกาศให้โลกเขาได้ทราบให้ถึงแต่ขึ้นอยู่กับหลักปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงทั้งหลายนี่แหละคือหลักศาสนาพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้นอกลู่นอกทางแห่งความจริงไปคือไม่ได้เอาอำนาจวาสนาออกไปสอนไม่ได้สอนอิงอำนาจวาสนาไม่ได้สอนอิงกิเลสอาสวะแต่สอนอิงหลักความจริงไปทั้งนั้นเช่นท่านสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพียงเท่านี้กระเทือนหมดทั้งโลกธาตุดีไม่ว่าดีประเภทใดถ้าผู้นั้นทำมีกำลังแห่งการทำมากน้อยเท่าไหร่ดีจะแสดงผลขึ้นมาตามกำลังแห่งการกระทำของผู้นั้นเรียกว่าผลสนองเหตุเท่าที่ควรชั่วก็เคยมีมาดั้งเดิมดีก็เคยมีมาดั้งเดิมเหตุแห่งการทำดีทำชั่วก็มีมาดั้งเดิมแต่ไม่มีใครสามารถจะทราบชัดทั้งเหตุและผลแห่งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจึงพากันงมทำชั่วจนถึงกับผลแสดงออกมาหาที่ตรงวางจิตใจกายไม่ได้ก็ยังพากันทำเนื่องจากไม่ได้เรียนตามหลักความจริงว่าเหตุที่ความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นก็เพราะการทำความชั่วพยายามถอนตัวให้พ้นจากการกระทำชั่วนั้นเสียเรื่องความทุกข์จะไม่ติดตามดังนี้ไม่ได้สำนึกแต่พระพุทธเจ้าได้ค้นดูเหตุดูผลจนรู้ชัดตามหลักความจริงว่าทุกข์ก็ดีสุขก็ดีต้องมีสาเหตุเป็นแดนเกิดคือการกระทำกะเรื่องการกระทำเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดให้เห็นสุขและทุกข์ขึ้นภายในตนอย่างชัดเจนนี่เป็นหลักใหญ่ของศาสนาทุกๆพระพุทธเจ้าที่สอนมาไม่ได้สอนให้ผิดแปลกต่างกันไปแม้แต่น้อยเพราะหลักความจริงเป็นอันเดียวกันในโลกนี้เป็นความจริงตลอดมาเช่นนี้ผู้รู้ก็จะต้องรู้ตามหลักความจริงที่เป็นมาและสอนตามหลักความจริงนี้เป็นมาด้วยกันทั้งนั้นขอให้พากันนำไปพินิจพิจารณาทำไมจึงไม่ได้เหตุได้ผลการปฏิบัติธรรมะซึ่งเป็นของมีอยู่ภายในใจของเราทุกๆท่านนี่ก็รู้สึกว่าอิจฉาละอาใจเป็นบางครั้งบางคราวเหมือนกันในการสอนหมู่เพื่อนนำไปพินิจพิจารณาถึงอุบายวิธีที่เราสอนกับหมู่เพื่อนที่จะเอื้อมให้เห็นเงื่อนเห็นทางบ้างสมเรียกว่าตอบรับกันกับการที่เราสอนด้วยความสนใจจริงๆจิตไม่เหนืออำนาจของการฝึกทรมานด้วยหลักธรรมะไปหลักธรรมะเป็นเครื่องมืออันเอกในการที่จะฝึกอบรมจิตใจให้หายพยศเป็นชั้นๆจนหายได้ดังอย่างเด็ดขาดไม่มีเครื่องมือใดที่จะทันสมัยเท่ากับเครื่องมือที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งพระองค์ท่านประทานไว้แล้วรวมแล้วก็มี8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสมาธิเป็นที่สุดนี่แหละเป็นเครื่องมือชั้นเอกชิ้นเอกรวมใจความลงแล้วมี8ประการนี้พวกท่านเคยเรียนไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอะไรเป็นตัวสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสังกัปปะและเป็นสัมมาสมาธิเป็นต้นพวกท่านเคยเห็นอะไรบ้างแล้วเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจะเทียบกันให้เข้าเรื่องราวกันพวกท่านเห็นอะไรโง่เห็นอะไรทำความผิดถ้าไม่ใช่สัตว์ตัวมีวิญญาณนี้เป็นผู้โง่และเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ทำความผิดและความถูกคนเรามีวิญญาณครองหรือไม่เฉพาะอย่างยิ่งที่เรากำลังฟังอยู่ในเวลานี้มีความรู้สึกประจำอยู่ในร่างนี้หรือไม่เมื่อประจำอยู่นี้มันโง่หรือมันฉลาดเวลานี้ได้สอบถามตนบ้างหรือไม่ถ้าหากได้ทดสอบตนบ้างแล้วจะเห็นความโง่และความฉลาดปรากฏขึ้นในใจดวงเดียวนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความโง่ความฉลาดมีเท่านี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะตลอดถึงสัมมาสมาธิเป็นต้นถ้าเป็นก็เป็นขึ้นจากผู้นี้ด้วยการขุดค้นให้เกิดความฉลาดขึ้นมาความมั่นคงของจิตใจที่จะเป็นไปตามหลักเหตุผลและมั่นคงต่อความเชื่อมั่นของตนก็จะมี
ความมั่นคงไม่วอกแวกคลอนแคลนไปตามอารมณ์ก็จะปรากฏขึ้นในที่นี้หากจิตเป็นจิตที่ฉลาดพอตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าสัมมาทิฏฐิหากไม่ได้สนใจในนี้เป็นแต่สักว่าเรียนมาเฉยๆไม่นำมาใช้ทำประโยชน์แล้วจนวันตายก็ไม่มีอะไรจะปรากฏขึ้นมานอกจากคำพูดซึ่งเป็นเหมือนกับนกขุนทองเท่านั้นโปรดได้ทราบเสียในวันนี้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่นกขุนทองพอจะเรียนแล้วปล่อยทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้ไม่สนใจนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์แก่ตนเองที่ทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมสอนไว้เพื่อการประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้นั้นเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นใดที่พระพุทธเจ้าจะทรงมุ่งหวังนอกจากผลที่จะพึงได้รับของผู้ปฏิบัติจากการสนับสนุนฟังของธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นการปฏิบัติว่าช้าอะไรช้านอกจากตัวเองจะเป็นผู้กั้นกลางทางเดินตนเองด้วยสิ่งที่เป็นอุปสรรคเท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะเป็นอุปสรรคนอกจากตนเองเป็นอุปสรรคต่อตนเองจะดันทาพิญญาก็ตามคิดปาพิญญาก็ตามเป็นเรื่องของความเร็วความช้าซึ่งเกิดขึ้นจากตนเองให้ความสะดวกแก่ตนเองมากน้อยเท่านั้นไม่มีผู้อื่นใดจะมาให้ความสะดวกและขัดข้องแก่ตนพอจะไปหาทางตำหนิลองมัดตัวจิตเข้าดูสิตั้งสติกำหนดดูกระแสของจิตที่คิดอยู่ตลอดเวลามันคิดไปเรื่องอะไรบ้างนี่วิธีที่จะรู้เรื่องทั้งฝ่ายผิดและถูกและรู้เรื่องความช้าหรือเร็วแห่งปฏิบัติการดำเนินของตนจะรู้ได้ในจุดคือความสังเกตนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีทางรู้บ่นถึงวันตายก็ตายทิ้งเปล่าๆไม่เป็นประโยชน์อะไรในการบ่นวิธีรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วอย่างที่บางท่านถามเราได้ทราบไหมว่าความดีในวันหนึ่งเกิดขึ้นแก่เรากี่ครั้งและความชั่วที่เกิดขึ้นในเราวันหนึ่งวันหนึ่งกี่ครั้งไม่ได้หมายถึงไปฉกไปลักปล้นสะดมใครล่ะความชั่วมีหลายประเภทความชั่วของนักบวชไม่ใช่จะเป็นผู้ไปปล้นไปสะดมสิ่งที่เป็นกิเลสโสมมท่านก็เรียกว่าความชั่วสิ่งเหล่านี้ได้ปรากฏขึ้นจากจิตใจของเรากี่ครั้งในวันหนึ่งเรานับได้ไหมถ้าเราไม่สามารถจะรู้ได้เราก็มีทางที่จะรักษาความดีซึ่งเกิดขึ้นให้ยืนยงคงถาวรไปได้นอกจากจะล้มละลายไปตามความชั่วที่มีกำลังมากนี้เท่านั้นถ้าอยากจะรักษาความดีให้คงอยู่และให้เจริญยิ่งขึ้นไปเราก็ควรจะรักษาใจนี่แหละเป็นที่สั่งสมแห่งความดีและชั่วทั้งหลายและเป็นที่ปลดปล่อยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาด้วยอุบายต่างๆมีสติเป็นต้นด้วยมีเท่านี้ทางจะให้เนินช้าทางที่จะรักษาตนได้และความมั่นคงหรือเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปมีเท่านี้ไม่มีทางอื่นการรักษาสติการเพื่อรักษาจิตใจการใช้ปัญญาให้รู้ทางเดินของจิตในทางผิดและถูกไม่มีอาการใดบรรดาการรักษาของเราจะเป็นอาการที่สุดวิสัยของผู้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติเช่นนักบวชดังนี้หรือเรายังสงสัยอะไรอีกที่เราจะต้องจัดต้องทำจนเหินห่างจากความเปลี่ยนทั้งหลายมีอะไรสถานที่อยู่ก็มีแล้วมีผู้สร้างให้อย่างสมบูรณ์จนเหลือเฟืออาหารการขบฉันก็มีแต่สิ่งที่สำเร็จรูปมาแล้วทั้งนั้นคนทั่วไปจะไม่ได้อยู่ได้อาศัยได้ขบฉันได้ใช้สอยเหมือนอย่างเราที่เป็นนักบวชถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกแล้วนักบวชเป็นที่หนึ่งเป็นความสะดวกเสนาสนะคือกุฏิที่อยู่ที่อาศัยญาติโยมที่มีศรัทธาทั้งหลายและเป็นผู้มุ่งต่อบุญต่อกุศลอยู่แล้วก็สร้างให้อาหารบิณฑบาตไปบิณฑบาตมาวันหนึ่งวันหนึ่งจนเต็มบาตรล้นบาตรสบงจีวรเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เหลือเฟือยาแก้ไขก็เหมือนกันก็หนึ่งว่าโรงพยาบาลเพราะต่างคนก็ต่างเมตตาสงสารพระแล้วนำมาถวายแก้หลายประเภทไม่เพียงแต่ยาที่จะแก้โรคแค่นี้เดียวมีจำนวนมากถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกไม่มีใครที่จะสะดวกเท่าพระสะดวกจนลืมตนไม่ได้สนใจคิดถึงเรื่องสถานที่อยู่เกิดมาจากอะไรอาหารปัจจัยเกิดมาจากอะไรเพราะเหตุไรจึงเกิดมามีมาทั้งที่ตนไม่ได้เสาะแสวงหาไม่ได้ทำสบงกีวรเครื่องนุ่งห่มเกิดมามีมายาแก้เจ็บไข้ไรป่วยต่างๆมีมาประจำมีมาเพราะเหตุไรลืมตนถ้าเป็นผู้สำนึกตนอยู่ด้วยแล้ว
ก็จะมีปัญญาจากสถานที่อาหารเครื่องนุ่งห่มตลอดถึงยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆว่าไม่ควรนอนใจที่จะอาศัยอยู่เฉยๆหากว่ามีสาเหตุเป็นแดนเกิดมาแห่งปัจจัยทั้งสี่นี้แล้วเราก็ควรจะตระหนักในสาเหตุนั้นมาเป็นเครื่องเตือนตนว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นมาจากคุณของพระพุทธเจ้าและเกิดขึ้นมาจากเราเป็นนักบวชเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรเป็นผู้มีความอดทนเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่หลักธรรมะเป็นส่วนใหญ่ถ้าทราบดังนี้แล้วก็ควรจะตระหนักตนเข้าไปอีกว่าเราจะเป็นคนเช่นไรให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ให้มีความเพียรกล้าให้มีสติมั่นคงกำกับจิตใจของตนด้วยดีมีใจแน่นหนาไม่วอกแวกคลอนแคลนเพราะสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมมีปัญญาความรู้ความฉลาดสามารถจะแก้ตนได้ในสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องทุกๆเวลามีความระมัดระวังอยู่เช่นนี้นี่แหละชื่อว่าเป็นผู้ไม่ลืมตนอาศัยอะไรนำสิ่งนั้นมาพิจารณาถึงสาเหตุที่เป็นมาผู้นั้นจะไม่นอนใจคนที่ไม่นอนใจคนที่ระมัดระวังรักษาตัวอยู่นั้นไม่ค่อยจะเกิดอันตรายทางด้านจิตใจได้ง่ายแต่จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเสมอสมาธิท่านทุกท่านจะรอให้ใครมาสร้างให้สมาธิแปลว่าอะไรความสงบหรือความมั่นคงใจอยู่เฉยจะมั่นคงได้ไหมจะสงบได้ไหมถ้ามาอาศัยการฝึกทรมานเราต้องคำนึงถึงเหตุที่ใช่จะความมั่นคงของใจเกิดขึ้นเสียก่อนว่าอยู่เฉยนอนอยู่เฉยเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้เป็นวิธีไหนถึงจะได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าวิเยนทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ไปได้ทุกๆประเภทไม่ว่าทุกประเภทใดก็เพราะอำนาจแห่งความเพียรเวลานี้เรามีความเพียรแค่ไหนมั้งควรจะพอพ้นไปได้ไหมหรือควรจะนอนอยู่ในทุกข์นี้เพราะความเกียจคร้านเราต้องคำนึงรู้สึกตัวอยู่เสมอยอกย้อนถามตนเองดีกว่าที่เราจะไปถามคนอื่นนั่นเมื่อมีความรู้สึกตัวฉะนั้นสมาธิเกิดขึ้นมาเองเพราะอุบายวิธีที่ใจคิดค้นหาเหตุผลนั้นเป็นเรื่องของใจชำระตนออกจากสิ่งกังวลหรือมัวหมองทั้งหลายกลายเป็นใจที่มั่นคงขึ้นมาไม่วอกแวกคลอนแคลนไปตามสิ่งที่มาย่อยวนโดยง่ายได้ปัญญาก็ใช้พินิจพิจารณาหวานล้อมกระแสของจิตอยู่เสมอในเวลาที่มีโอกาสซึ่งควรจะพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายก็พิจารณาให้เห็นชัดตามหลักความจริงแต่ไม่ได้หมายถึงความเห็นชัดเหมือนอย่างตาเนื้อนี่โดยไทยเลยให้เห็นชัดด้วยปัญญาตามสภาพของความเป็นอยู่แห่งร่างกายทุกส่วนทุกอาการปกติเขาเป็นอยู่อย่างไรทำไมจะต้องถลอกหนังออกดูถึงจะรู้ว่ามีเลือดมีเนื้อเยิ้มอยู่ถ้าคนมีปัญญาไม่ถึงขนาดนั้นก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่รับประทานและขับถ่ายออกไปเนี่ยเป็นมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้มันมีอาการอย่างไรบ้างซึ่งพอจะทราบตามหลักความจริงได้หากมีปัญญาพิจารณาถ้าไม่พิจารณาถึงวันตายก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรสำหรับโมฆะบุรุษที่เปล่าจากประโยชน์ทั้งที่มีชีวิตอยู่ถึงที่สะดวกสบายเป็นผลอันราบรื่นไม่อยากจะเสาะแสวงแต่สิ่งใดที่จะทำความเดือดร้อนเหมือนยาพิษแล้วชอบเสพชอบอารมณ์เช่นนั้นชอบดูชอบฟังชอบคิดชอบอ่านถ้าสิ่งใดจะเป็นคุณแก่ตนเองขี้เกียจหาเรื่องออกตัวเสมอการออกตัวในวงแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นการผูกมัดตัวเองทั้งนั้นไม่ได้เหมือนแบบโลกซึ่งผู้ที่รู้กฎหมายก็เลี่ยงกฎหมายไปแล้วเขาก็รอดพ้นไปได้ตามเรื่องของโลกนิยมเขาฉะนั้นแต่ส่วนกรรมชั่วที่เขาทำนั้นไม่มีใครทราบเขาจะพ้นหรือไม่พ้นนั่นไม่มีใครทางไม่มีใครจะมีทางทราบได้ส่วนหลักธรรมะนี้ไม่มีที่แจ้งที่รับต้องทราบตนอยู่เสมอฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะหาทางออกโดยวิธีที่โลกใช้กันดาดดื้อควรจะหาทางแก้ไขโดยถูกธรรมะการประกอบความเพียรก็ถือว่าเป็นงานชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งทำไมเราจะมีความละอายต่องานของเราแล้วเราก็หวังผลเป็นที่พึงพอใจเราจะเอาผลนั้นมาจากไหนเมื่องานไม่เป็นทางเดินเพื่อผลที่จะไหลเข้ามาสู่ความมุ่งหวังของเราตั้งสติกำหนดโคตรขี่บังคับกันลงไปลองดูสิ
ใจความรู้สึกเช่นเดียวกันหมดชื่อว่าใจแล้วมีความรู้เช่นเดียวกันแล้วมีกิเลสตัณหาอาสวะเช่นเดียวกันแต่ต่างกันอยู่บ้างก็คือมากกับน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับการสังสมของผู้เป็นเจ้าของถ้าเราไม่ใช่จะตั้งหน้าเข้ามาสังสมกิเลสแต่อาจจะพยายามแก้ไขกิเลสนะควรเห็นความเพียรเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรารักผลเราต้องรักเหตุคือการกระทำด้วยผลที่เป็นสุขขึ้นมาเป็นชั้นๆจะต้องเป็นมาจากเหตุไม่ว่าจะทางด้านสมาธิประเภทไหนไม่ว่าจะเป็นด้านปัญญาประเภทไหนจะต้องเกิดขึ้นจากการขนขวายของตนเองเท่านั้นแม้ที่สุดนิมุติหลุดพ้นก็ต้องเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความเพียรทุกๆชิ้นซึ่งสืบเนื่องกันเป็นลำดับจนมีกำลังเพียงพอแล้วหลุดพ้นไปได้แล้วความหลุดพ้นเราก็เคยเห็นตำหนักในตำหนักตำลาว่าท่านองค์นั้นหลุดพ้นองค์นี้หลุดพ้นท่านทำยังไงท่านจึงหลุดพ้นนอกเหนือไปจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นี่ไหมถ้าไม่นอกเหนือแล้วเราปฏิบัตินี่ปฏิบัตินอกเหนือไปจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไหมเราต้องมาคำนึงถึงหรือถ้านอกเหนือไปแล้วผลก็จะเป็นอย่างอื่นคือสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนานั่นแหละจะเป็นของเราสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าปรารถนาและประสงค์สอนไว้แล้วไม่สนใจเดินข้ามไปข้ามมานอนทับกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ไม่รับประโยชน์อะไรทุกขังอริยสัจจ์นี้เป็นของจริงท่านว่ามันปลอมสำหรับเราเข้าใจปลอมจึงต้องตำหนิทุกท่าเดียวแต่ไม่มีทางที่จะหาอุบายรู้เรื่องของทุกโดยทางปัญญาจึงมีแต่ทางเดียวที่จะสมุทัยจะเกิดขึ้นวันยั่งค่ำแล้วก็ทำให้บ่นเรื่องของทุกข์คืนยั่งลุ่งไม่มีเวลาจบสิ้นหากเปิดช่องให้มรรคคือทางแก้ไขได้เข้าทำหน้าที่บ้างคงไม่ได้เจอตั้งแต่เมืองบ่นว่าเป็นทุกข์โดยท่านหากจะได้มีความรื่นเริงบันเทิงภายในจิตใจขึ้นเป็นชั้นชั้นและสามารถที่จะออกอุทานได้ในวันหนึ่งแน่นอนว่าเรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องของสมุทัยก็ดีเราได้รู้เห็นอย่างชัดแจ้งและถอดถอนขึ้นแล้วโดยสิ้นเชิงคำว่านิโรธซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อบัดนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วได้ทำหน้าที่ดับกิเลสตัณหาไปโดยไม่มีเหลือสิ่งที่เหลือคือความบริสุทธิ์ของใจเวลานี้ไม่มีอะไรขัดจนโลกจะจนจะมีก็ตามเราไม่มีไม่จนเราเป็นคนที่พอดีอยู่ในหลักมัชฌิมาธรรมชาติคือความบริสุทธิ์พอดีนี่จะมีวันอุทานขึ้นมาหากได้เปิดโอกาสให้ทางมรรคคือศีลสมาธิปัญญาได้ดำเนินตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยความเพียรของเราไม่ท้อถอยทางพอดีความสม่ำเสมอจะมีขึ้นในจิตใจดวงนี้พอหมดความหิวความกระหายโดยสิ้นเชิงเนี่ยเหลือแต่ความพอดีไว้เป็นนิ่งขวัญของใจในเวลาที่ครองร่างนี้อยู่เมื่อถึงการร่างนี้ได้สลายตัวออกไปก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะห่วงใหญ่เพราะสิ่งที่สมบูรณ์ได้สร้างไว้แล้วอย่างพร้อมมูลภายในจิตใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นไม่มีอะไรที่จะบกพร่องแม้ร่างกายจะแตกไปก็ตามหรือจะยังอยู่ก็ตามเพราะเป็นจิตที่สมบูรณ์แล้วด้วยมรรคปฏิปทาตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสุดยอดแห่งมรรคที่จะเสริมบุคคลให้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงนะท่านที่อธิบายมาก็เห็นว่าพอสมควรขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาอย่าลืมตัวผมขอยุติธรรมเทศนาแก่ท่าน

ู้ที่จะสามารถสืบมรดกทั้งด้านประพฤติปฏิบัติไปโดยถูกต้องดีงามและผลเป็นที่พึงพอใจดังท่านกล่าวไว้ในครั้งพุทธกาลว่ามรรคผลนิพพานก็คือผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไว้นี้เท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชเนี่ยยังย่นลงมาถึงนักปฏิบัติอีกด้วยเพราะคำว่านักบวชมีอยู่ทั่วไปในดินแดนแห่งชาวพุทธเราไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าเมืองนั้นเมืองนี้เมืองนอกเมืองไหนเต็มไปหมดแต่นักบวชในพุทธศาสนาแต่จะเอากฎเกณฑ์ตามความเป็นนักบวชนั้นว่าจะเป็นผู้ได้รับมรดกเป็นธรรมเป็นธรรมทายาทของพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นไม่สนิทใจเหมือนผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมทั้งทางด้านพระวินัยและด้านธรรมะโดยถูกต้องดีงามท่านเหล่านี้จะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมทายาททั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์โดยไม่สงสัยเพราะธรรมประกาศหรือว่าท้าทายความจริงไว้อยู่แล้วตั้งแต่พระพุทธการมาจนกระทั่งปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีธรรมบทใดบาทใดได้ล่อยหลอลงไปจากหลักความจริงที่พระองค์ท่านตรัสไว้มีความสมบูรณ์พูนผลอยู่ด้วยความจัดความจริงความถูกต้องดีงามทุกแง่ทุกมุมในการที่จะบุกเบิกให้ถึงจุดหมายปลายทางไปได้โดยสมบูรณ์ฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติจงคำนึงถึงความรู้สึกของตนที่มุ่งเจตนาและความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้แล้วอย่างใดแล้วประสานกับความประพฤติปฏิบัติอย่าให้พลาดจากกันการปฏิบัติศีลก็อย่าได้ประมาทสิ่งใดที่ขัดข้องต่อศีลก็คือการขัดข้องต่อธรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่เราเนี่ยเป็นการขัดข้องทำลายตัวของเราไปด้วยการขัดข้องต่อธรรมหรือขีดขวางธรรมก็เป็นการขีดขวางตนเองด้วยให้หาทางก้าวไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงกล่าวไว้ว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงต่อหลักธรรมหลักวินัยโดยสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นจนสุดยอดแห่งธรรมวินัยอุชุตรงไปตรงมาอันเป็นแนวทางที่จะให้เกิดความสะอาดในศีลและธรรมของตนงานะเพื่อความรู้แจ้งแจ้งตลอดอย่าได้ห่างเหินจากจิตใจคือมีความสนใจจดจ่อต่อความรู้จริงของจริงในธรรมที่ท่านได้เคยรู้เคยเห็นและประทานไว้แล้วคำว่าสามิติก็คือก็รวมลงไปว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงนี้เป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคำว่าธรรมนั้นเป็นของกลางเช่นเดียวกับสมบัติในโลกแล้วแต่ผู้มีความขยันหมั่นเพียรและความเฉลียวฉลาดที่จะสอบเสวยหามาได้มากน้อยตามกำลังความสามารถและฉลาดของตนตามปกติวัตถุในโลกนี้ไม่ขาดแคลนมีสมบูรณ์เป็นแต่เพียงว่าความอุตสาห์พยายามหรือความขยันหมั่นเพียรและความฉลาดที่จะสามารถนำวัตถุสิ่งนั้นๆเข้ามาเป็นสมบัติของตนนั้นเป็นสำคัญกว่าอื่นคำว่าธรรมก็ไม่เคยนึกบกพร่องตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วคงเส้นคงวาดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระโสดา
ระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหัตธรรมทั้งสี่ประเภทนี้กลมกลืนกันกับหลักมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นท้ายทางสายทางเดินเข้าไปสู่ธรรมขั้นเหล่านี้จนกระทั่งทะลุปูโปร่งไปได้ไม่นอกเหนือจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้เลยเราพึงคำนึงตนเสมอว่าเวลานี้เราปฏิบัติถูกต้องตามหลักมัชฌิมาหรือไม่มัชฌิมาคือเหมาะสมอยู่ตลอดการรักษาศีลก็เป็นความเหมาะสมของตนหาที่ตำหนิติเตียนตนไม่ได้ว่าได้ทำศีลให้ด่างพร้อยไปด้วยเจตนาหรือความเผลอเลอประการใดบ้างเพราะความระมัดระวังรักษาอยู่เสมอศีลก็งามสำหรับตัวของเราเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้เหมาะสมกับความเป็นผู้มีศีลจึงเรียกว่ามัชฌิมาคือความเหมาะสมทางด้านธรรมะนับแต่สมาธิคำว่าสมาธิที่ท่านแสดงไว้ในตำราเคยได้อธิบายให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนนั่นคือเข็มทิศทางเดินที่ท่านเขียนไว้ตามคัมภีร์บาลีไม่ใช่องค์ของสมาธิแท้แต่สมาธิแท้นั้นจะเกิดขึ้นกับใจที่สืบเนื่องมาจากการศึกษาเรียนวิธีการที่ท่านแสดงไว้แล้วในตำหลักตำรานั้นเข้ามาประยุกต์กับความประพฤติของตนเพื่อให้เกิดความสงบเย็นใจขึ้นมาได้ด้วยจิตตภาวนาสมาธิมีความสำคัญกับไปทางหนึ่งปัญญามีความสำคัญไปทางหนึ่งต่างก็มีความสำคัญตามหน้าที่หรือคุณภาพของตนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าซะเองจึงได้ตรัสไว้ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสาสมาธิอันเป็นความอิ่มตัวมั่งหิวโหยโรยแรงพุ่งเฟ้อเห่อเหิมกระสับกระส่ายเป็นจิตที่อิ่มตัวตามขั้นแห่งความสงบของตนมีท่านเรียกว่าสมาธิสมาธิประเภทนี้สมาธินี่แหละที่มีความอิ่มตัวนี้นำไปใช้ทางด้านปัญญาย่อมจะเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ทำหน้าที่ของตนไปได้อย่างราบรื่นดีงามเพราะไม่ทะเลทะไหลไม่กระวนกระวายหิวโหยกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนคนไม่มีความสงบอยู่ภายในตัวจิตที่สงบย่อมไม่หิวโหยในสิ่งต่างๆพาทำงานใดก็ทำพิจารณาทางด้านปัญญามีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาหรือเป็นผู้ควบคุมงานจิตก็ทำงานตามนั้นเมื่อมีสมาธิแล้วควรจะแยกออกทางด้านปัญญาพิจารณาแยกคายไปกว่าทางด้านสมาธิก็ต้องทำเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิกับปัญญานี้จึงแยกกันไม่ออกโดยจะถือว่าปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาอย่างเดียวเป็นความรวดเร็วการทำสมาธิมัวทำสมาธิให้เกิดให้มีความสงบแล้วค่อยพิจารณาทางด้านปัญญานั้นเป็นทางล่าช้าหรือล่าสมัยการพูดเช่นนั้นหรือความเห็นเช่นนั้นเป็นความเห็นที่ขัดต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงได้รับรองมาแล้วโดยสมบูรณ์ทั้งทางเหตุและทางผลดังนั้นธรรมทั้งสองประการนี้จึงแยกกันไม่ออกแต่ไหนแต่ไรมาจะแตกต่างกันอยู่บ้างแต่อาการของสมาธิมีอาการต่างกันบุตรถึงเรื่องความสงบนั้นสงบเหมือนกัน
แต่อาการแห่งความสงบนั้นก็มีต่างกันบ้างถึงอย่างไรก็ตามความสงบของจิตนั้นย่อมเป็นความอิ่มตัวได้ด้วยกันควรแก่การพิจารณาทางด้านวิปัสสนาคือปัญญาได้เช่นเดียวกันจึงไม่สามารถที่จะแยกสมาธิหรือสลัดปัดทิ้งสมาธิไปเสียให้ดำเนินแต่ทางด้านปัญญาอย่างเดียวแล้วคว้าอมรรคผลนิพพานมาอย่างเต็มใจอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นี่เราเคยปฏิบัติมาแล้วได้ทราบอย่างชัดเจนในทางด้านสมาธิคือการทำสมาธิตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานมาจนกระทั่งถึงเป็นขั้นสมาธิเต็มตัวคำว่าขั้นสมาธิเต็มตัวนั้นคือเราให้สงบได้ตามต้องการของเราเวลาใดก็ได้แม้จะจิตจะถอนออกมาจากสมาธินั้นแล้วคิดอ่านไตรตรองจิตการงานอื่นๆได้แต่ฐานของสมาธินั้นเป็นความแน่นหนามั่นคงประจำตนอยู่เสมอนี่เรียกว่าสมาธิเต็มภูมิคือให้สงบเมื่อไรก็ได้แต่ก็เป็นสมาธิอยู่เพียงเท่านั้นไม่สามารถที่จะกลายตัวไปเป็นปัญญาโดยที่เราไม่นำออกพิจารณาแต่อย่างใดให้เป็นปัญญาไปไม่ได้เมื่อจิตมีความสงบเป็นพื้นฐานแล้วนำจิตดวงที่มีความสงบและอิ่มตัวไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆนั้นเข้าพิจารณาทางด้านปัญญาเราจะพิจารณาร่างกายส่วนใดก็ตามคำว่าร่างกายนี้ทั่วไปหมดในรูปประขันนี้แล้วแต่จะถูกกับจริตในอาการใดภายในร่างกายนี้แยกแยะดูตั้งแต่ต้นดังที่ท่านมอบงานให้พวกเรามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จนปัจจุบันนี้และยังจะเป็นไปอีกอย่างนี้ไม่ลดละว่างานของนักบวชนั้นคืออะไรอุปัชฌายะท่านมอบให้ว่าเจสาโลมานขาทันตาตะโจนี่คืออนุโลมพิจารณาโดยลำดับไปตะโจนันตานขาโลมาเจสานี่ให้พิจารณาปฏิโลมย้อนกลับหน้ากลับหลังถอยหน้าถอยหลังสิ่งที่กล่าวเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประกาศตนอยู่แล้วโดยความปฏิกูลโสโครกตามหลักธรรมชาติแห่งธรรมที่เป็นความถูกต้องเป็นแต่เพียงว่าจิตของเรานั้นได้รับความเสี่ยมสอนมาจากสิ่งจอมปลอมคือกิเลสจึงต้องมาเปลี่ยนแปลงความจริงจากธรรมหรือลบล้างธรรมนี้ให้เป็นสภาพอื่นไปเสียจากความเป็นของปฏิกูลให้เป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของท่านไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้นอกจากความเป็นอสุภะอสุพังเต็มไปทั้งร่างทั้งภายนอกภายในดูโดยหลักธรรมชาติของมันตามธรรมที่กล่าวไว้แล้วยังมีความแปรสภาพอยู่ภายในตัวทุกระยะไม่มีเว้นแม้แต่ขณะหนึ่งการพิจารณาเช่นนี้ท่านเรียกว่าวิปัสสนาคือเพื่อความเห็นแจ้งตามความจริงความจริงนั้นเป็นอย่างไรในร่างกายนี้คำว่าอสุภะจริงหรือไม่จริงเราปฏิเสธได้ไหมตั้งแต่ภายนอกก็มีที่เหงื่อที่ใครเต็มไปหมดทั้งร่างไม่ว่าข้างบนข้างล่างต้องชะต้องล้างกันอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้ไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดแม้จะเป็นของสะอาดสวยงามเพียงไรก็ตามจะต้องกลายเป็นของสกปรกโสมมส่งกลิ่นฟุ้งไปหมดเพราะร่างกายนี้เป็นตัวปฏิกูลสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้จึงกลายเป็นของสกปรกต้องชะต้องล้างต้องซักต้องฟอก
ช็ดถูไม่เช่นนั้นก็อยู่ไม่ได้นี่เห็นอย่างชัดชัดอยู่แล้วตามหลักความจริงผู้ปฏิบัติจะฝืนหลักความจริงนี้ไปไหนความฝืนหลักความจริงเหล่านี้มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมเคยฝืนธรรมอย่างนี้มาเป็นลำดับลำดาคือเสกสรรปั้นยอขึ้นมาเฉยๆทั้งๆที่หาความจริงไม่ได้ว่าสวยงามว่าน่ารักใครชอบใจว่าเป็นสิ่งที่รังถาวรว่าเป็นสิ่งให้เกิดสุขน่ารื่นเริงบันเทิงว่าเป็นอัตตาเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาจิตที่ไม่มีที่ยึดมีแต่กิเลสเป็นผู้ข้ามสอนอยู่ตลอดเวลาจะไม่ให้ยึดไม่ให้ถือไม่ให้เชื่อตามกิเลสจะเชื่อถืออะไรเพราะมีของอย่างเดียวเท่านั้นติดแนบอยู่กับใจนับแต่กับใดกันใดมาจนกระทั่งได้พบได้ยินโอวาทคำสั่งสอนซึ่งเป็นคู่แข่งกันกับธรรมชาติที่เสกสรรปั้นยออันเป็นความจอมปลอมนี้ขึ้นมาเรียกว่าธรรมจึงได้นำของจริงนี้เข้ามาเทียบเทียมกับของปลอมแยกแยะกันดูทุกสัตว์ทุกส่วนว่าอันหนึ่งว่าอันนั่งเดิมนั้นว่าเป็นของสวยงามที่แนบสนิทอยู่กับจิตจึงต้องให้ทำให้จิตคิดว่าเป็นของสวยของงามของดีของแน่นหนามั่นคงไปหมดทีนี้นำธรรมเข้ามาแทรกว่าสวยงามที่ตรงไหนดูหาความสวยงามทั้งภายนอกทั้งภายในหมดทั้งร่างนี้หาไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งร่างกายนี้ทั้งภายในภายนอกในตัวของเราและสัตว์อื่นบุคคลอื่นลิงชายเหมือนกันหมดเทียบกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนนี่คือความจริงเราฝึกวิปัสสนาคือปัญญาฝึกเพื่อจะสลัดสิ่งที่เคยยึดถืออันจำปลอมเข้ามาสู่ความหลักความจริงคือของไม่ปลอมนี่เป็นขั้นหนึ่งของจิตขั้นต่อไปยังแยกแยะเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไปอีกซึ่งเป็นธรรมของจริงเช่นเดียวกันอันเป็นทางเดินเพื่อความสลัดปัดทิ้งสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ที่กิเลสพาเสกสรรปั้นยอมมาเป็นแรงนานผลของมันทำให้เกิดความกดทวงลวงใจอยู่เสมอให้มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อพิจารณาตามหลักความจริงแล้วย่อมจะค่อยปล่อยวางไปโดยลำดับตามความซึมซาบแห่งใจที่เข้าสู่หลักความจริงของธรรมไปโดยลำดับลำดาจนกลายเป็นว่ากายทั้งกายนี้ถ้าพูดถึงว่ากองอสุภะก็คือป่าช้าผีดิบเต็มไปด้วยซากอสบต่างๆที่เต็มอยู่ในร่างกายของแต่ละบุคคลไม่ใช่ซากหนึ่งซากเดียวซากอสบนั้นหลายซากหลายประเภทหลายชนิดของสัตว์ที่มาตายกองกันอยู่ภายในร่างกายของเรานี้พิจารณาอยู่เช่นนี้ซ้ำๆซากๆก็เช่นเดียวกับเราถากไม้ถากหลายครั้งหลายหนก็ถึงแก่นถึงที่พอเหมาะพอดีพอเอานี่ชะล้างลงไปหลายครั้งหลายหนก็ถึงที่สะอาดปราศจากสิ่งจอมปลอมเห็นได้ชัดตามความเป็นจริงจิตย่อมจะปล่อยวางเองโดยไม่ต้องสงสัย นี่เป็นขั้นหนึ่งของการพิจารณานี่เรียกว่าปัญญาเราแยกจากสมาธิคือจิตที่สงบนั้นให้แสดงกิริยาออกมาทางความแยกขาดเรียกว่าปัญญาวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเห็นจริงไม่ใช่เห็นปลอมเห็นแบบมืดมืดดำดำกำดำกำขาวอย่างที่อวิชชาพาเห็นปัญญาธรรมพาเห็นแจ้งเห็นชัดจนถึงกับต้องรื้อถอนตนออกมา
จากความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆนั้นไปได้โดยลำดับนี่แหละการดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานดำเนินไปตามสิ่งเหล่านี้ที่จิตไม่สามารถจะก้าวถึงนั้นได้ก็เพราะติดสิ่งเหล่านี้ท่านจึงต้องให้พิจารณาบุกเบิกสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนกับขวากหนามทิ่มแทงจิตใจอยู่ทุกเวล่ำเวลารักก็ทำให้เกิดทุกข์ชังก็ทำให้เกิดทุกข์เกลียดโกรธทำให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องของกิเลสพาให้เป็นสาเหตุจะไม่เกิดทุกข์อย่างไรไม่ใช่เป็นสาเหตุมาจากธรรมสาเหตุมาจากธรรมนั้นแม้จะมีทุกข์บ้างเพราะการต่อสู้กับข้าศึกแต่ความคำนึงเพื่อชัยชนะหรือเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเรื่องของความทุกข์นั้นก็ไม่มาเป็นอารมณ์กับผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นจะตายจึงไม่ค่อยมาคำนึงถึงความเป็นเหล่านี้ยิ่งกว่าความเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ตนต้องการหรือในสิ่งที่ตนมุ่งหมายเอาไว้นี่ครับพระพุทธเจ้าของเราท่านมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นแม้จะจะหลบถึง3ครั้ง3หนและยังไม่ถูกทางดำเนินเพื่อความตรัสรู้ก็ตามพระองค์ก็ไม่ทรงท้อถอยเพราะอำนาจแห่งความมุ่งมั่นต่อธรรมของจริงมีกำลังมากกว่าที่จะมาท้อถอยเพียงความสลบเท่านั้นการพิจารณาร่างกายเป็นสิ่งสำคัญมากเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องราคะตัณหาขึ้นอยู่กับร่างกายนี้จิตสงบก็มีความสงบตัวในความคิดไปเรื่องราคะตัณหาเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสในชาดกท่านกล่าวไว้ว่าซึ่งเป็นสิ่งที่สะดุดใจมากที่สุดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตไม่เคยเห็นรูปใดที่จะเป็นข้าศึกหมายถึงภิกษุแล้วไม่มีรูปใจที่จะเป็นข้าศึกเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจอย่างเจ็บปวดแสบร้อนยิ่งกว่ารูปของหญิงนั่นเสียงใดก็ตามไม่สามารถที่จะเสียดแทงเข้าถึงขั้วหัวใจถึงกับจิตใจจะพังทลายลงไปได้เหมือนเสียงของหญิงกลิ่นใดก็ตามไม่สามารถที่จะทะลวงเข้าถึงขั้วหัวใจยิ่งกว่ากลิ่นของหญิงรสใดก็ตามไม่สามารถที่จะทำลายหัวใจให้กระทบกระเทือนหวั่นไหวและให้รับความทุกข์ความทรมานได้มากยิ่งกว่ารสของหญิงการสัมผัสใดก็ตามไม่มีพิษมีภัยมากยิ่งกว่าการสัมผัสหญิงให้เธอทั้งหลายจำไว้ให้ถึงใจวิธีที่จะแก้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งออกจากคนคนเดียวนี้นั้นจึงต้องใช้วิธีการอันถูกต้องเหมาะสมกันคือการพิจารณาอสุภะกรรมฐานเป็นภาคพื้นให้เกิดมีความทะนุทำนานน้อมกายหญิงเข้ามาสู่กายของเราหนังของหญิงเข้ามาเทียบกับหนังของเราเสียงของหญิงเข้ามาเทียบกับเสียงของเรากลิ่นของหญิงเข้ามาเทียบกับกลิ่นของเราความสัมผัสของหญิงเอามาเทียบกับความสัมผัสของเรามันก็เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเสียงเป็นอวัยวะอันเดียวกันไม่เห็นมีผิดแปลกกันอะไรเลยถ้าพูดถึงเรื่องความปฏิกูลหญิงเป็นเทวดามาจากไหนภิกษุทั้งหลายหญิงก็คือคนทรงธาตุทรงขันธ์ทรงอสุภะอสุพังมีหนังมีเนื้อมีกระดูกมีตับไตไส้พุงมีของอสุภะอสุพังเต็มตัวเช่นเดียวกันกับเราเราไปหลงหาอะไรถ้าไม่ใช่เราเป็นบุรุษตาฝาด
พราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงพิจารณาในจุดนี้ให้มากยาแก้พิษภัยอันสำคัญมีตุอสุภะเป็นยาอันประเสริฐนี่คือพุทธพจน์ที่ทรงแสดงไว้แก่ภิกษุทั้งหลายให้เห็นภายในจุดนี้เพื่อจิตได้พิจารณาตามหลักธรรมที่พระองค์ตรัสไปแล้วนี้จะได้สงบหายกังวลเพราะเป็นลักษณะหรืออะไรอะไรก็เหมือนกันกายทั้งกายทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอ็นทั้งกระดูกทุกสัตว์ทุกส่วนแห่งอวัยวะของหญิงกับทุกสัตว์ทุกส่วนแห่งอวัยวะของเรานั้นไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยนอกจากถูกหลอกลวงจากกิเลสให้มันเสกสรรปั้นยอว่านั้นวิเศษนี้วิโสจนผู้หญิงกลายเป็นเทวดาขึ้นมาเราเป็นเหมือนบอยตัวหนึ่งหรือสุนัข

ไปเยี่ยมป่าช้าตะกอนเป็นป่าช้าผีดิบตายเก่าตายใหม่เอาไปทิ้งเกลื่อนไปหมดการไปพิจารณาป่าช้านั้นให้ไปทางเหนือลมท่านก็บอกไว้ให้ไปทางตายเก่าเสียก่อนเพราะกำลังจิตกำลังสติปัญญายังไม่เพียงพอท่านไปดูผู้ที่ตายเก่าเสียก่อนอวัยวะเกลื่อนกราดที่อะไรเป็นกระดูกเป็นอะไรไปแล้วขยับเข้าไปหาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงผู้ตายใหม่อาจจะเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมาได้เมื่อเราได้พิจารณาเป็นลำดับตำดาเข้าไปแล้วเช่นนั้นแม้จะตายใหม่ก็ไม่ผิดอะไรกับร่างกายของเราที่ยังไม่ตายนี้ความเหม็นคลุ้งมันก็เป็นไปเช่นเดียวกันนี่แหละเพราะเป็นประชาผีดิบผีตายเช่นเดียวกันนั่นเมื่อพิจารณาเทียบเคียงได้ทุกสัตว์ทุกส่วนของป่าช้าเทียบกันเราได้ชัดเจนแล้วจะไม่เยี่ยมป่าช้าอีกต่อไปก็ได้เยี่ยมป่าช้าภายในร่างกายของเรานี้ก็เป็นที่เพียงพอเพราะการไปเช่นนั้นเพื่อจะหาหลักยึดเทียบเข้ามาสู่หลักภายในเมื่อเราได้หลักภายในเป็นเครื่องยึดแล้วก็มีหลักมีเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตนหายกังวลในเรื่องทั้งหลายนี่อันหนึ่งนี่เป็นปัญญาขั้นหนึ่งปัญญาขั้นนี้ต้องใช้ความพยายามให้มากปัญญาขั้นนี้ต้องเป็นปัญญาที่ผ่าโผนตามที่ได้พิจารณามาแล้วเอาจนกระทั่งจิตมันหมุนติ้วติ้วติ้วเอาให้ทันเหตุทันการเมื่อเกิดความชำนาญขึ้นมาจวนถึงขั้นที่จะสลัดปัดทิ้งร่างกายนี้ยิ่งหมุนตัวเป็นเกลียวมองดูตัวทั้งตัวนี้จะมองดูเป็นเนื้อก็เป็นไปหมดทั้งเนื้อมองดูหนังไม่เห็นทะลุเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกจนกระทั่งกลายเป็นร่างกระดูกไปหมดคนทั้งคนเราทั้งเราเป็นเช่นนั้นมองดูหญิงดูชายเป็นสภาพเดียวกันไปหมดเพราะความชำนาญในการพิจารณาวิปัสสนาขั้นรูปกายนี้เลยหาความสวยความงามไม่ได้มองดูเป็นร่างกระดูกหนึ่งมองดูเป็นคนมีแต่คือหนังถูกถลกออกหมดเหลือตั้งแต่เนื้อแดงฉานไปหมดทั้งตัวมีความกำหนัดยินดีกันที่ตรงไหนคนเราที่จะกำหนัดยินดีกันเพราะหนังนี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าตะโตแล้วท่านดุเพราะมันครอบไปหมดนี่คือความชำนาญของการพิจารณานอกจากนั้นเพียงกำหนดแวบเดียวเท่านั้นไม่ถึง3วินาทีจะทะลุไปหมดทั้ง2รอบ3รอบในร่างกายร่างเดียวนั้นกลายเป็นกระดูกท่อนกระดูกไปหมดเพียงเส้นเอ็นติดต่อหรือว่ารัดตึงกันไว้เท่านั้นเช่นเดียวกับซากผีที่เรามาไว้ตามวัดตามวาอวัยวะส่วนอื่นไม่มีเหลือแต่กระดูกที่มัดติดกันไว้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจะรักอะไรกำหนัดอะไรมีแต่กระดูกอย่างนั้นนั่นแหละคือความจริงเป็นขั้นๆไปนี่คือความจริงแล้วตัดความจำปลอมที่ว่าหนังก็งามเนื้อก็งามเอ็นก็งามแล้วงามไปหมดกระดูกก็งามแม้ที่สุดอาหารเก่าอาหารใหม่ที่เป็นมูดเป็นคูดก็งามไปหมดเพราะถูกกิเลสมันต้มมันตุ๋นมันเสกสรรปั้นยอมาให้กินของสกปรกโสโครกมาเป็นเวลานานเพราะความโง่เขลาของตนให้กิเลสปรุงอาหารแต่เป็นพิษทั้งนั้นให้กินเราไม่สลดสังเวชบ้างเหรอเราเป็นนักปฏิบัติพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี้แล้วเมื่อพิจารณาได้เต็มที่แล้วไม่ต้องบอกเรื่องความสลัดปัดทิ้งรูปประขันว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความปฏิกูลโสโครกนี้ก็หายไปเพราะผ่านไปแล้วหายสงสัยแล้วเหลืออยู่ตั้งแต่เพียงร่างกระดูกสงสัยอันไหนนั่นก็เป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความจริงอันหนึ่ง

0: นั้นนี่ปัญญาขั้นนี้ต้องถาโถนเต็มที่เพราะเป็นกิเลสส่วนหยาบต่อสู้กับกิเลสส่วนหยาบปัญญาต้องเป็นปัญญาที่ผ่านผลไม่งั้นไม่ทันกันพอหมดขั้นนี้แล้วก็คือเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆภายในร่างกายและจิตใจส่วนภายในจิตเวทนาภายในจิตทั้ง3นั้นยกไว้ก่อนพิจารณาเวทนาที่เกี่ยวข้องกับกายเวลาเกิดความทุกข์เวทนามาจะเป็นการเกิดขึ้นด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนก็ตามให้พิจารณาแยกแยะดูทุกขเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งกับทุกขเวทนานั้นแหละเป็นผู้ออกหน้าออกตาในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยสุขหาทางแทรกเกิดขึ้นไม่ได้จึงต้องพิจารณาแยกดูทุกขให้เห็นทุกข์เป็นอย่างไรทุกข์ให้โทษให้ภัยแก่ผู้ใดเราถึงเหมาเขาว่าเป็นทุกข์เหมาเขาว่าเป็นภัยต่อเราเหมาเขาว่าเป็นข้าศึกต่อเราพิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมยาลำเอียงเพื่อเข้าตัวจะเป็นการก่อโพยกิเลสเข้ามาเผาตนเองเข้าอีกยิ่งกว่าการไม่พิจารณาจะอีกเพราะผิดทางเพราะฉะนั้นการพิจารณาทุกขเวทนาก็พิจารณาให้เป็นธรรมว่าทุกขเวทนานี้เหรอว่าเป็นตัวภัยแก่เราดูให้เห็นชัดถึงสภาพของทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นว่ามันเป็นภัยให้แก่ผู้ใดจดจ่อลงด้วยสติกำหนดคลี่คลายดูด้วยทางปัญญาเมื่อชัดเจนแล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าปรากฏตัวอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนเท่านั้นแม้ตัวทุกข์เองก็ไม่ทราบความหมายของตนว่าเป็นทุกข์และได้ให้ความทุกข์แก่ผู้ใดเลยนี่พิจารณาดูทางร่างกายก็สักแต่ว่ากายมีอยู่แล้วตั้งแต่ทุกข์เหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นแม้ทุกข์เหล่านี้ได้ดับลงไปแล้วกายก็เป็นกายอยู่ตามสภาพของตนต่างอันต่างจริงอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนเช่นนี้ไปเหมาคำว่ามาเป็นทุกข์มาเป็นภัยแก่เราได้อย่างไรถ้าไม่ใช่ใจแล้วย้อนเข้ามาดูใจเทียบเคียงกายนั้นเป็นเราเหรอกายนั้นมาเป็นใจหรือใจไปเป็นกายหรือทุกขเวทนั้นเวทนานั้นมาเป็นใจหรือใจนี้ไปเป็นทุกขเวทนาแยกแยะทุกสัตว์ทุกส่วนยิ่งทุกมีความรุนแรงมากเพียงไรสติปัญญาขั้นนี้ยิ่งหมุนติ้วเร็วยิ่งกว่าฟ้าแลบไม่อย่างนั้นไม่ทันกันแยกแยะทุกสัตว์ทุกส่วนทางเวทนาก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาอย่างประจักษ์ใจหายสงสัยว่ามีจิตเท่านั้นไปสำคัญทุกขเวทนาว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองและว่าเป็นตนเป็นของตนตลอดถึงเรื่องร่างกายก็แม้เขาจะเป็นสภาพแห่งความจริงของเขาอยู่นั้นแต่เราก็เป็นใจนี่ตัวเองเป็นผู้ประยุกต์ไปถือว่ากายของเราเป็นทุกข์ทุกข์ก็มาเป็นกายทั้งทุกข์ทางกายทั้งทุกข์ทางใจก็มากลายเป็นเราเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกนี่ข้อความสำคัญครับเมื่อแยกเนี่ยทั้ง3สภาพคือดูกายดูเวทนาดูจิตเทียบเคียงกันได้ทุกสัดทุกส่วนความ สำคัญมั่นหมายจิตของจิตที่เป็นหมายเขาก็ถอนตัวเข้ามาสู่จิตเมื่อความสำคัญถอนตัวเข้ามาสู่จิตแล้วจิตก็เป็นปกติจิตเป็นความจริงของจิตเวทนาก็เป็นความจริงของเวทนากายก็เป็นความจริงของเขาแต่ละสัดละส่วนแล้วไม่กระทบกันหนึ่งทุกขเวทนาที่กำเริบมากๆนั้นดับไปอย่างรวดเร็ว 2. ทุกขเวทนาแม้ไม่ดับแต่ก็เป็นความจริงของตนอยู่เต็มจัดเต็มส่วนไม่เข้ามากระทบเพือนกับจิตใจนี้ได้เลยใจแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งความทุกข์ความลำบากในขณะที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือขณะนั่งนานๆก็ตามก็ไม่มีความกังวลกระวายมีความกระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ได้โดยหลักธรรมชาติแห่งความจริงของใจนี่คือการพิจารณาเวทนานอกจากนั้นแล้วยังทราบชัดว่าทุกขเวทนาก็ดีสุขเวทนาก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นซึ่งรวมแล้วไหลลงสู่ภาชนะคือไตรลักษณ์ได้แก่อนิจจังไตรลักษณ์ได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งมวลนานนี่ปัญญาขั้นสัญญาความจำได้หมายรู้จนเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาสังขารปรุงแยบสัญญาหมายไป ให้เป็นเรื่องเป็นราวหลอกตนเหมือนกับภาพในหน้ากระจกนี่แหละภาพของเราเองนี่แหละไปปรากฏในหน้ากระจกเราก็ไปตื่นภาพในหน้ากระจกนั้นเสียเมื่อเราทราบชัดเจนแล้วว่าภาพที่ปรากฏในหน้ากระจกนั้นมันเป็นภาพไปจากกายของเราชั้นใดอาการทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นจากสังขารจากสัญญาที่หมายเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นภาพที่ออกจากใจถ้าใจไม่รู้เท่าทันก็ไปหลงภาพนั้นเมื่อใจรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยวางตามสภาพของเขาสิ่งเหล่านี้ก็ยังเกิดดับเกิดดับไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งกันและกันแม้วิญญาณที่รับทราบจากภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นก็มีแต่เพียงแยบเดียวแยบเดียวที่รับทราบในขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสเมื่อสิ่งนั้นดับไปความรับทราบก็ดับไปเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งของจิตเท่านั้น และถือเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรการพิจารณาซ้ำๆซักซากเป็นการฝึกซ้อมกันอยู่ด้วยความสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างข้างนอกกับข้างในให้เป็นไปอยู่โดยสม่ำเสมอจิตย่อมทำนี้ชำนาญสามารถสลัดปัดทิ้งขันห้านี้ได้ทั้งๆที่ยังไม่บริสุทธิ์นะ อุปทานในรูปประขันก็ปล่อยได้แล้วชัดเจนเห็นประจักษ์ไม่ยอมที่จะพิจารณาร่างกายอีกว่าเป็นอสุภะอย่างนั้นอสุภะอย่างนี้เพราะอิ่มตัวแล้วรู้แล้วปล่อยแล้วพิจารณาหาประโยชน์อะไรตลอดถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้น ก็รู้ได้ชัดทั้งดับไปทั้งเกิดขึ้นทั้งดับไปรู้ได้ชัดขาดจากกันก็รู้ได้ชัดนี่แหละสถานที่หรือสิ่งเหล่านี้เป็นทางเดินของกิเลสอวิชชาทรงสมุนออกมาทางนี้แหละออกมาทางตาให้เป็นหมายไปจับจองเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเครื่องสัมผัสต่างๆทั้งดีทั้งชั่วกว้านมันมาหมดให้มาเป็นฟืนเป็นไฟเผารนบุรุษผู้ที่โง่ตาฟางพระที่โง่ๆตาฟางๆให้มันเผารนอยู่นี้ทั้งวันทั้งคืนถ้ามีความฉลาดแล้วกับพิจารณาอย่างที่ว่านี้ตาหูจมูกลิ้นกายก็สักแต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็สักแต่ว่าเท่านั้นเพราะได้พิจารณาตัดขาดกันมาโดยลำดับอายตนะภายในเช่นรูปกายของเรามีทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายก็ตามก็รู้เท่าทันไปหมดปล่อยแล้วอันนี้ก็เรียกว่าตัดขาดจากทางเดินของกิเลสมีอวิชชาเป็นตัวการส่งสมุนออกมาตามสายทางนี้และตัดสะพานนี้ขาดเข้าไปออกมาทางเวทนาก็ตัดขาดด้วยปัญญาออกมาทางสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัดขาดไปโดยลำดับเมื่ออวิชชาไม่มีสมุนถูกตัดขาดสะพานไปหมดฆ่าทั้งสมุนของมันด้วยความสำคัญมันหมายต่างๆฆ่าไปด้วยอาการต่างๆทั้งห้านี่ก็ตัดขาดไปด้วยก็รวมตัวเข้าไปสู่จิตดวงเดียวเท่านั้นนั่นนี่แหละวิธีการดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานดังครั้งพุทธกาลท่านดำเนินท่านดำเนินอย่างนี้ท่านพิจารณาอย่างนี้มีกิเลสมันมีอยู่ที่ไหนสติปัญญาจะเป็นเหมือนกับไฟกิเลสเป็นเหมือนกับเชื้อไฟมันอยู่ที่ตรงไหนปัญญาจะหมุนติ้วเข้าไปตรงที่เชื้อมีอยู่เชื้อมีอยู่ทางกายก็พิจารณาทางกายจนกระทั่งไหม้ไปหมดด้วยความรู้เท่าทันดูทางเวทนาก็ไหม้ไปหมดคือรู้เท่าทันหมดสัญญาสังขารวิญญาณไหม้ไปหมดปล่อยวางไปหมดเข้าไปสู่ที่ใจกำหนดเข้าไปที่ใจปัญญาขั้นพิจารณาอวิชชานี้เป็นปัญญาขั้นอัตโนมัติตามขั้นกุศลการทันว่ามหาสติมหาปัญญาแต่ก็เริ่มเป็นมหาสติมหาปัญญาย่อมๆไปแล้วตั้งแต่ขันห้านี้แล้วแหละแต่เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วจึงเป็นมหาสติมหาปัญญาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนอย่างละเอียดละออเหมือนน้ำซับน้ำถึงไม่มีอะไรเป็นที่พิจารณาพอรูปก็ผ่านไปแล้วไม่ยอมพิจารณารู้แล้วปล่อยแล้ววางแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นส่วนร่างเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ก็ดับไปหมดขาดไปหมดแล้ว มีแต่ความยึดยับยึดยับกระเพื่อมอยู่ภายในจิตความกระเพื่อมแต่ละขณะขณะที่แสดงออกมาจากจิตก็ทราบว่าเป็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของโลกสมมุติของโลกอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ได้อย่างชัดๆถือมั่นยึดมั่นในความกระเพื่อมว่าดีว่าชั่วว่าเกิดว่าดับนี้ได้อย่างไรฐานของวิชาจริงๆคืออะไรทีนี้นี่แหละตัวสำคัญเราก็ไม่อยากจะพูดตรงนี้เพราะเห็นไหนเพราะเป็นธรรมที่ละเอียดมากกิเลสประเภทนี้ละเอียดมากมักจะสวมรอยให้ผู้ปฏิบัติได้ลืมตนแต่ก็ทนไม่ได้ที่จะต้องพูดเมื่อเข้าถึงขั้นนั้นแล้วนั่นละขั้นว่าตัววิเศษนักปฏิบัติส่วนมากว่าประเสริฐ
1: เลิศโลกทั้งๆที่ตัวอวิชชานั่นแหละไปยกตัววิชานั่นน่ะมหาสติมหาปัญญาที่เคยฝึกมาอย่างเตียงไกลก็เลยกลายเป็นองค์ครักษ์ไปรักษาอวิชชาดวงที่วะเลิศประเสริฐมีความสง่าผ่าเผยสว่างกระจ่างแจ้งองค์อาจกล้าหาญแผ่วพราวไม่มีอะไรเสมอเหมือนกันแล้วทีนี้ทั้งรักทั้งชอบใจทั้งติดอิ่งอ้อยอิ่งอยู่นั้นแหละนั่นเห็นไหมกิเลสละเอียดขนาดไหนตั้งแต่ขั้นกายนี่ก็ละเอียดแทบล้มแทบตายที่ผู้ปฏิบัติจะผ่านไปได้ท่านกิเลสที่อาศัยแทรกอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็เต็มตัวแห่งความละเอียดของมันยิ่งเข้าไปถึงองค์กษัตริย์วัฏจักรที่พาจิตให้หมุนให้เวียนให้เกิดให้ตายคือตัวนี้แท้ๆตัวอวิชชานี้แล้วจะไม่ละเอียดครอบโลกธาตุได้อย่างไรแม้ขั้นมหาสติมหาปัญญายังต้องกลายตัวลืมตัวไปเป็นองครักษ์รักษาจิตดวงนี้จนได้คำว่ารักษาจิตดวงนี้คืออะไรมีความรักความสงวนความอ้อยอิ่งความติดความพันอยู่ภายในนั้นไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องรักมากสงวนมากทีเดียวแต่คำว่าสมมติอวิชชาก็คือสมมติมหาสติปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่ควรแก่กันก็เป็นสมมุติซึ่งหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่ทราบความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงความผิดปกติของจิตประเภทที่ว่าอัศจรรย์อันเป็นจอมกษัตริย์นั้นได้ในขณะใดขณะหนึ่งเล่านั่นเพราะจดจ่อเพราะพิจารณาทั้งที่กำลังรักษาอยู่นั่นแหละหากมีการพินิจพิจารณามีการสังเกตสอดรู้กันอยู่ทุกระยะไม่นานก็ทราบกลมายาของอวิชชาจนได้นี่อ่ะตรงนี้ตรงจะทำลายคำว่าอวิชชาหรือคำว่าใสสะอาดนั่นน่ะใสจริงสะอาดจริงผ่องใสคำว่าผ่องใสกับความเศร้าหมองซึ่งเป็นส่วนละเอียดกับสิ่งนั้นต้องเป็นของคู่กันผ่องใสขนาดไหนจะต้องเห็นความเศร้าหมองแทรกกันมาในขณะใดขณะหนึ่งจนได้องอาจหรืออับเฉาจะต้องเป็นของคู่กันแม้นิดหนึ่งก็จับได้ธรรมชาติสมมุตินี้ละเอียดขนาดไหนสิ่งที่เป็นคู่เคียงกันก็ต้องละเอียดให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่านี่คืออะไรทำไมมีความสว่างกระจ่างแจ้งขนาดนั้นแล้วทำไมจึงต้องมีลักษณะไม่ไว้วางใจให้ต้องระมัดระวังกันทำของจริงแท้ทำไมระวังกันความระวังนี่เป็นที่แน่ใจได้เลยนี่คืออะไรธรรมชาติอันนี้คืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยพิจารณาผ่านมาแล้วเพราะว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปด้วยกันไปหมดแล้วอันนี้เป็นอะไรที่ปรากฏเด่นๆอยู่นี้นั่นแลเป็นจุดหรือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาละทีนี้เริ่มพิจารณาลงสติปัญญาขั้นนี้แล้วได้พุ่งตัวเข้าไปนั้นอย่างไรก็ไม่มีอะไรที่จะค้างอยู่ได้ตกค้างอยู่ได้ต้องพังทลายนี่แหละมหาสติมหาปัญญาจ่อเข้าไปตรงนั้นพิจารณาจิตนั้นเหมือนกับเราพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลาย เมื่อสติปัญญาขั้นอัตโนมัตินี้ได้จ่อเข้าไปจุดนั้นแล้วก็ทนไม่ได้พังทลายอวิชชาตายตรงนั้นนั่นแหละบ่อเกิดของสัตว์เชื่ออันนี้เองบ่อเกิดของสัตว์สถานที่ตายที่เกิดพาให้สัตว์เกิดสัตว์ตายไม่ใช่ที่ไหนธรรมชาติอันนี้เองพาให้สัตว์เกิดสัตว์ตายเราเป็นผู้แบกหามอันนี้อยู่สงสัยอะไรว่าโลกตายแล้วสูญมันสูญที่ไหนนี่ให้พิจารณาตามภาคปฏิบัติเมื่อธรรมชาตินี้มันหายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วอันใดที่นี่ที่รู้ว่าอวิชชาดับไปแล้วภพชาติที่เป็นเชื้อให้เกิดภพเกิดชาติดับไปแล้วจากใจและใจนั้นดับไปด้วยไหมถ้าใจดับไปด้วยทำไมรู้เจ้าของว่าบริสุทธิ์ยิ่งรู้อย่างวิเศษวิโสรู้แบบอัศจรรย์เหมือนโลกกระเทือนไปด้วยทั้งหมดโลกธาตุนี้นั่นสูญไปไหนพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกท่านนำธรรมชาติอันนี้มาสั่งสอนไม่ใช่เอาสิ่งที่สูญมาสอนโลกเอาสิ่งที่บริสุทธิ์มาสอนโลกต่างหากนี่แหละการเรียนภพชาติความเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์โลกอย่าไปเรียนที่ไหนให้เรียนเรื่องของเรานี้ก่อนเมื่อเรียนเรื่องของเราให้เต็มอัดเต็มภูมิเต็มอัดเต็มธรรมเต็มที่แล้วจะรู้อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นปฏิเสธไม่ได้เพราะนี้เป็นของจริงลบล้างไม่สูญลบล้างไม่ได้นี่ล่ะหลักใหญ่ที่พาให้เกิดพอถึงขั้นที่ธรรมชาติที่พาให้เกิดนี้ได้พังทลายลงไปแล้วทำไมจะไม่กล้าสามารถอุทานขึ้นมาได้ว่าหมดแล้วเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดตายเกิดตายจับจองป่าช้าหยุดไม่หยุดไม่ถอยเพราะตัวนี้เองได้สิ้นซากไปแล้วบัดนี้หมดเรื่องนั่นเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆมีเรื่องอะไรจริงนั่นไม่ใช่ตัวอนิจจังนั่นไม่ใช่ตัวทุกขังนั่นไม่ใช่ตัวอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องของสมมุติทั้งมวลนับแต่อวิชชาออกไปกระจายทั่วโลกธาตุเป็นแต่ละเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเป็นสมมุติด้วยกันธรรมชาติที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและได้พังทลายจากตนไปหมดแล้วนั้นไม่ใช่แต่ละไม่ใช่อนิจจังไม่ใช่ทุกขังไม่ใช่อนัตตาไม่ขัดแย้งตนเองด้วยและไม่ขัดแย้งสิ่งอื่นใดทั้งหมดด้วยพอตัวหมดเรื่องนั่นพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติท่านพระสาวกท่านปฏิบัติท่านจนเป็นคลังแห่งมรรคผลนิพพานท่านดำเนินอย่างไรพวกเรานี้ดำเนินกันอย่างไรจึงได้แต่ชื่อมรรคผลนิพพานมาอวดกันอยู่ตลอดเวลาทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจถ้าว่าเป็นภาชนะเนี่ยล้นทั้งแบกทั้งสะพายทั้งหาบทั้งหามมันล้นเหลือหัวใจออกมาเรายังไม่ทราบอยู่หรือว่าสิ่งเหล่านี้มันล้นหัวใจเรายังจะหาพอกหาพูนเสาะแสวงหามาใส่ที่ไหนอีกจะเอากำลังอะไรมาแบกกองทุกข์เพราะอำนาจแห่งที่เรียกปัญหาอาสวะที่มันขนมาทับผมโจมตีเรานี่จนมองหาตัวไม่เห็นเรายังไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวในเวลานี้ขณะปฏิบัติซึ่งเป็นพระล้วนๆนี่แล้วเราจะไปเห็นโทษในตอนไหนหรือตอนตายแล้วนิมนต์พระมากุศลธรรมมากุศลธรรมมากุศลหาประโยชน์อะไรตัวเราโง่เหมือนหมาตายตัวหนึ่งจะมากุศลธรรมมาให้เกิดความฉลาดมาจากลมปากได้อย่างไรถ้าเราไม่รีบทำของเราเสียให้เกิดความฉลาดกุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดอะไรฉลาดแก้พิษแก้ภัยภายในจิตใจให้บริสุทธิ์ขึ้นมานี่เองนี่เรียกว่าความฉลาดตายแล้วจึงจะมากุศลธรรมมากุศลธรรมมาหาเรื่องอะไรเกาหาที่ไม่คันเกาตรงที่มันคันนั่นสิมันจะได้หายคันจ่อลงไปตรงนั้นน่ะที่เลนน่ะตัวคันที่สุดตัวคันสุดยอดคือตัวอวิชชาฟาดมันลงไปให้มันหายคันตายแล้วไม่ต้องมากุศลธรรมมาให้ยุ่งไปเปล่าๆนะมันกุศลธรรมมาความฉลาดรอบใจเถอะอยู่ไหนสบายหมดตัดสินตัวได้เองใครสิ่งใดก็ตามถ้าลงได้เห็นด้วยตาแล้วกล้าหาญที่จะพูดได้ยินด้วยหูชัดๆแล้วใครมาโกหกไม่ได้พูดได้อย่างเต็มปากรู้ด้วยใจอย่างชัดๆ ในเรื่องของกิเลสทั้งมวลแล้วพูดได้เต็มปากอาถรรพ์ได้อย่างเต็มจักนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมอับเฉาไม่ได้ธรรมลี้ลับไม่ธรรมแอบแฝงแสงแสงด้อมด้อมมองมองกลัวกลัวขี้ขี้ขัดขระไม่มีเป็นธรรมที่องค์อาจกระหายทั้งผู้ปฏิบัติพิสูจน์ได้ภายในจิตใจของตัวของเรียนก็เรียนมาเราไม่ได้ประมาทในการเรียนเรียนแต่ชื่อของอัดของธรรมของกิเลสตัณหาอาสวะแต่ไม่เคยไปแตะต้องกิเลสตัณหาอาสวะพอให้มันหนังถลอกพอให้มันตื่นนอนบ้างเลยต้องเอามาปฏิบัติที่ท่านจึงเรียกว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนแนวทางแล้วนับแต่เจสาลุมานะคารันตาตะโจเป็นต้นแล้วนำไปปฏิบัติแยกแยะตามวิธีการที่ท่านสอนนี้จนกระทั่งถึงตามฆ่ากิเลสได้ด้วยวิธีการปฏิบัตินี่โคตรแท้กิเลสลูกเก่าหลานเหลนของกิเลสทุกๆตัวซึ่งเป็นเสือร้ายทั้งนั้นเป็นพิษเป็นภัยทั้งนั้นถ้ามันแตกแม่แตกลูกแตกบ้านแตกเมืองดั้งบ้านแตกสาแหลกหาดออกจากใจให้เห็นเป็นไรนักปฏิบัติถ้านักปฏิบัติทำไม่ได้ใครจะทำได้ในโลกนักปฏิบัติไม่สามารถทรงมรรคผลนิพพานด้วยข้อปฏิบัติอันดีงามได้แล้วใครจะสามารถในโลกนี้เราแน่ใจว่าไม่มีใครสามารถเพราะภาระทุลังเต็มไปหมดโลกอยู่ด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะธาตุเพราะขันธ์เกี่ยวกับการบ้านการเมืองครอบครัวเย่อเรือนเรานี้มีผู้สนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างคนใจบุญเต็มแผ่นดินอาหารการกินก็เหลือเฟือท่วมปากจนได้มองเห็นปากพระเครื่องนุ่งห่มใช้สอยมาจากท่านผู้ใจบุญพร้อมเสมอที่จะส่งเสริมคนดีคนดีคนจะทำโลกตนและโลกผู้อื่นให้มีความร่มเย็นเป็นสุขจีวรบิณฑบาตเสนาสนะที่ลานเพศัตไม่มีอะไรบกพร่องเต็มมาทุกสิ่งทุกอย่างมาทุกทิศทุกทางทั้งใกล้ทั้งไกลนี่แต่ผู้สนับสนุนส่งเสริมยินดีแต่เราทำไมถึงนอนใจรับครอกๆอยู่ทั้งเป็นทั้งที่ยังไม่นอนสติสตังไปไหนหมดเอามาพิจารณาเอามาขุดค้นให้พระพุทธเจ้าท่านขุดค้นฆ่ากิเลสตัณหาด้วยสติปัญญาหรือด้วยความนอนใจหรือด้วยความขี้เกียจขี้คร้านเอามาพิจารณาให้มันเห็นชัดจังที่เราเป็นนักปฏิบัติลูกศิษย์มีครูไม่เดินตามครูจะเดินตามใครเอาให้จริงให้จังตรงนี้เราจะได้เห็นความอัศจรรย์ภายในจิตใจพูดกันอยู่อย่างนั้นเรื่องอัดเรื่องทำไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนพูดเรื่องกิเลสก็พูดซะจนน้ำลายฟุ้งแต่กิเลสอยู่ที่ไหนไม่ทราบเอาแต่ชื่อมาพูดเอาแต่ชื่อมาคุยกันไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาตัวกิเลสมาฆ่าล่ะที่มันเกิดประโยชน์เอาธรรมมาปฏิบัติกำจัดกิเลสนั่นที่ที่จะเกิดประโยชน์เป็นผลเห็นอยัมปทันตาพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านทำอย่างนั้นเดินตามแบบตามฉบับของท่านอย่าให้ผิดร่องรอยของท่านงานที่ทำของพระเป็นประจำเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะปลีกแวะไปไหนไม่ได้เอางานอื่นมาแทนไม่ได้ก็คืองานถอดถอนเกศอาสวะดังที่ท่านประทานให้หรืออุปชาจะมอบให้เวลาบวชเจสาลมานาสารทัตโจเป็นต้นนี่คืองานของพระเอาให้จริงให้จังคลี่คลายสับยำลงไปให้มันแหลกแตกกระจายลงไปเห็นแจ้งชัดเจนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเป็นของเราสถานที่ที่เหมาะสมก็ท่านก็ประทานให้แล้วตั้งแต่วันบวชลุคโมลเซนาสนังนิซายาปปชาตาทะเทยาวิชีวังอุซ่าโฮกรังนิโยมันวิชาไปสมบทแล้วให้ไปเที่ยวอยู่ตามลุคโมลล่มม้าชายป่าชายเขาในถ้ำเงื้อมผาอันเป็นสถานที่สะดวกสบายไม่พลุกพล่านด้วยสิ่งรบกวนต่างๆนั่นเป็นที่เหมาะสมกับการกำงานเพื่อฆ่ากิเลสเพื่อรื้อถอนวัฏจักรออกจากใจซึ่งเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงมานานแล้วภายในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่มีงานใดที่จะหนักหนายิ่งกว่างานถอดถอนกิเลสวัฏจักรออกจากหัวใจจึงต้องได้ทุ่มเทกำลังลงให้เต็มที่นี่ขอให้นำมาที่นี่พิจารณามาอยู่นี่ก็นานไม่ทราบว่าองค์ละกี่ปีกี่เดือนผลเป็นยังไงสอนก็สอนแทบล้มแทบตายสอนไม่มีอัดมีอั้นมีเท่าไรเอามาสอนเต็มสติกำลังความสามารถไม่เคยมีปิดบังลี้ลับไว้แต่น้อยเลยและพูดอย่าง กงไปกงมาตามความจริงทั้งเหตุที่ได้ปฏิบัติมาอย่างไรก็นำมาสอนหมู่เพื่อนเต็มสติกำลังความสามารถไม่ได้โกหกตลอดถึงผลเป็นอย่างไรก็พูดให้ฟังอย่างเต็มเม็ดเต็มหมดเต็มหน่วยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแต่กิเลสสุดแต่ธรรมที่อยู่ในหัวใจของผู้มาฟังทั้งหลายจะขัดแย้งกันเองทางใดชนะทางใดแพ้ธรรมชนะเราก็จะปฏิบัติตัวให้เป็นธรรมขึ้นไปเดิมดับแล้วครองธรรมอัศจรรย์ภายในใจถ้าแพ้กิเลสแล้วเราก็จะให้ถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่นี้ตั้งตับตั้งตันนับไม่ถ้วนไม่มีต้นมีปลายอยู่ภายในหัวใจนั่นแหละเป็นทุกข์ทรมานจริงการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรที่สุดหน่วยเอาละพอ

0: หิวเยอะมากขนาด18องค์ก็เต็มที่แล้วปีนี้เป็น25องค์ผมระวังเป็นกังวลก็หมู่กับเพื่อนทั้งที่ตั้งใจมาชำระที่เหล็กแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นการชำระที่เหล็กมันจะเป็นการฟื้นฟูที่เหล็กนี่สั่งสมที่เหล็กส่งเสริมที่เหล็กให้มันขึ้นในวงหมู่คณะก็เป็นได้นี่เป็นสิ่งสำคัญมากมันเคยเห็นมันเนี่ยเห็นที่เหล็กเป็นภัยแล้วมันไปได้อย่างรวดเร็วนะภาวนาอันนี้มันไม่เห็นที่เหล็กเป็นภัยภาวนาถึงไม่ก้าวด้วยเหตุนี้ที่เหล็กมันถึงก้าวออกได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าธรรมะเสมอไปงานปฏิบัติมาเราเคยดัดสันดานลงมาวันนั้นก็ถูกหรือดัดสันดานที่เหล็กก็ถูกดูดินเถอะดูนอนนอนแล้วไข้มาลาเรียลุกไม่ขึ้นวันหนึ่งวันนี้ไม่ยินธรรมะไม่กินคือข้ามาเรียเอาหนักๆ7วันเต็มๆผมยังไม่ยินนะหนักๆตั้งแต่เช้าจนกระทั่งยันค่ำเป็นหลายฝนแต่จำได้ว่าถ้ายังขันอยู่แล้วไม่มันยินธรรมะมากเอาเจ้าของระดับเจ้าของนะเพราะกำลังใจนั่นแหละสำคัญมีเพื่อนกอดแทะอีผ่าต้องดูไม่ได้นะมันเป็นเล็กๆกันน้อยมันก็จะตายมันไปไม่ได้แต่นั้นไปไม่ได้เป็นไข้หวัดไข้อะไรนั้นก็ไปไม่ได้จะหมักไม่ได้นั่นเองเราไม่เคยพูดนั้นเนี่ยเพิ่งจะมาพูดวันนี้เนี่ยมันฝังใจมานานเพราะรับหมู่เพื่อนมาเป็นเวลานานเราไม่เคยเพราะจิตมันดิ่งดิ่งนั้นมันไม่ได้อ่อนแอตามภาคขันนี่แหละมันลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นจริงๆไม่ตายวันนี้ไม่ถันวันนั้นเลยมีวันเดียวไปไม่ได้ไม่ถันที่ไปได้ไม่ไปไม่ถันมีมากอันนึงเป็นไข้นี่ที่ไม่ไปไม่ถันไม่ถันมีน้องเขยกันหัวหน้ามากกราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์อันนี้ผมก็ไม่เป็นธรรมะท่ารู้สึกไม่ค่อยสะดวกคลางนั่นเองหันระหว่างถามแล้วไม่ใช่มันเด็กอยู่คณะพ่อแม่ครูอาจารย์นะมาอยู่ที่นั่นผมไม่ได้เด็กเพราะมันหมู่เพื่อนมากผมก็เป็นภาระมากเหมือนกันดูแลพระเนรไม่ใช่เล่นของเล่นนะพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นผู้ปกครองหมู่เพื่อนแต่เราเพื่อความสะดวกสำหรับท่านเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเข้มงวดกวดขันกับพระกำเนรในวัดนั้นประหนึ่งว่าเป็นเจ้าอาวาสนั่นแหละอยู่รับที่รับนะพระเนรตรงไหนถ้าอีกีอาการท่าทางไม่ดีไม่เรียกมาเลยไล่เบี้ยเขาเลยบางทีก็ประชุมรับกันเงียบๆหมดทั้งวัดเล่นแต่พูดถึงประถมประถาท่านให้ไปโดยเฉพาะท่านนอกนั้นเรียกประชุมถ้าเห็นอะไรไม่ดีไม่งามดังนั้นแหละผมเพื่อให้ท่านได้อยู่สะดวกสบายเพราะเราต่างคนต่างมาเองทำไมเพื่อเชิญมวลมาแล้วให้ท่านหนักใจมาไม่เรื่องเรื่องราวมาก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวขึ้นมาในวัดมาทับถมโจมตีครูบาอาจารย์นั้นจะมาส่งเสริมมีมันเผ็ดนะเพราะได้ผ่านมานานทั้งผมของพระไม่ว่าทางปริยัติไม่ว่าทางปฏิบัติเราได้ผ่านมาพอๆกันปริยัติเรียนหนังสืออยู่4ปีไม่ว่าวัดหลักวัดหลวงเข้าทั้งนั้นสมาคมนอกจากเรียนแล้วก็ยังต้องในสมาคมสมาคมภาคผู้ใหญ่ผู้น้อยวัดใหญ่วัดน้อยวัดอะไรสมาคมไปหมดมันก็เรื่องนี้มันจะมาฐานกับเกี่ยวข้องกันมาด้วยตั้งแต่ออกปฏิบัติตรงนั้นตรงนี้ทำไมจะไม่รู้เรื่องกับมาฐานอยู่กับหมู่กับคณะกับครูบาอาจารย์ก็เคยอยู่มีเพื่อนมาอยู่ด้วยกันเป็นยังไงก็เคยรู้ก็เห็นกันมาแล้วว่าหนักใจไม่ใช่น้อยน้อยเราก็ทนเอาทั้งดูการแม่ครูบาอาจารย์เราจะไปไหนมีที่สุดอาการท่านแต่ท่านก็ไม่ห้ามจริงแต่อาการท่านเราทราบท่านไม่อยากให้เราไปท่านคงเห็นโทษอันหนึ่งนั่นแหละเวลาเราไปมันท่านเองเป็นยังไงท่านต้องทราบอย่างแน่นอนเวลาเรามาท่านเองเป็นยังไงเราดูอาการท่านเราก็ทราบไปไม่กี่วันที่สนามเหมือนเราทำมา คุยกันทำงานอย่างนั้นใส่ปัญหาหรอกหรือจะหาตัวช่างตัวขวายไหนหนาหนาท่านใส่ปัญหาพระองค์มันเก่งๆมันมีมันแอบแอบรถท้อนมันต้องมีการเทศป้างป้างอันนี้ไม่มีในคำผีแล้วก็คำผีออกมาจากไหนไม่ออกมาจากไม่ออกมาจากใจถ้าอาจารย์มั่นเป็นพระประเภทใดที่จะไม่เชื่อไม่ไว้ใจท่านนี่เราลงตรงนี้ท่านพูดตรงๆผมไม่ทราบเป็นยังไงว่านี่พูดอย่างเด็ดนะนี่ก็เป็นอาการที่สอนหมู่เพื่อนจับท่านมาจับรถในบ้านมันเป็นยังไงคุณวังมันขวางขึ้นมาทันทีหวานพูดอย่างเด็ดพานถึงไม่ชดขวางอ่ะขวางนั่นทันทีฉันทำได้มากฉันเพื่อความเห็นภัยอะไรจะเอาท่อนไปขวางก็ไปอีกมันก็ขวางความเห็นภัยเราสิว่ามันส่งเสริมวัตจักรเราสิเป็นว่าส่งเสริมตัวที่เหลือให้มีรสเผ็ดอร่อยอะไรต่ออะไรผมลงไปนั่นแล้วก็จะเห็นโทษของนั่นของเรื่องที่เหลือมีมันฟังตัดรสเพื่อความอร่อยมันอะไรนี่ก็บอกปฏิบัติเพื่อลิ้นนะที่มันเป็นปฏิบัติเพื่อธรรมมันพูดเด็กเด็กเราจำไม่ลืมเราท่านพูดอย่างนั้นท่านก็ทราบว่าเราเคยถังช้อนที่ไหนท่านก็ได้ยินนั่นแล้วเราไม่เคยเพราะก็ได้ยินต่อไปก็แรกอยู่แล้วเราไปฟังจริงๆไม่ได้ฟังเล่นๆเราลงจริงๆลงท่านสั่งมั่นไม่มีอะไรเหลือเลยมันอย่างเต็มที่เต็มฐานลงก็เสร็จเป็นที่อาจที่ทางของท่านเองเป็นเรื่องผลที่ทุกอย่างหาที่ค้างไงถึงลงและลงลงจริงๆเราถ้าไม่ลงหักไม่ลงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงต้องลงด้วยเหตุผลอย่างอื่นจะมาบังคับเราให้ลงนี่ลงไม่ได้สำหรับผมเองใครจะบวชอำนาจวาสนามาจากไหนมาบังคับเราให้ลงก็เถิดสามโลกธาตุนี้เป็นไม่ลงถ้าเหตุผลอย่างเดียวเท่านั้นสมมติว่ามากั้นไว้ขนาดเส้นผมเป็นอย่างนี้ผมจะไม่ผ่านผมจะไม่ข้ามไม่รอดไม่ฝืนยอมกันถูกเราเรียนมีเหตุผลเราเคารพสอนหมู่เพื่อนมากกว่าหลายปีทั้งใหม่ทั้งเก่ามาดีเข้าสับปนกันไปมีสายใจคอยาละเอียดมันต่างกันคนเราส่วนมากเอานิสัยเดิมมาใช้นิสัยเคยเป็นยังไงมักจะนั่นจะออกมาก่อนเหมือนกับวัวตัวอยู่ปากคอกนิสัยนั้นมันเป็นเหมือนวัวอยู่ปากคอกพอเปิดประตูปั้มมันป้าบออกก่อนนะนี่พอมีเรื่องอะไรมาสัมผัสปั้มเหมือนกับเปิดประตูให้กิเลสประเภทฝังนิสัยนั้นออกทันทีทันทีมองไม่ทันนี่อันหนึ่งผมที่ตรวจวิจารณ์มากที่เกี่ยวข้องนอกจากจะสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ธรรมะจิตใจจนมีความสงบผ่องใสไปโดยลำดับหน่อยแล้วยังต้องได้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ด้วยกันโดยที่ต่างองค์ต่างมาต่างองค์ต่างอยู่ในที่ต่างๆและมีจริตนิสัยต่างๆกันมาทัวร์จะเอานิสัยเดิมซึ่งมันใช้ไม่ได้นั้นเข้ามาอวดในสนามรบกับกิเลสมาอวดฉลาดตัวเองขึ้นในที่นี้ขึ้นในวงหมู่คณะซึ่งเป็นการอวดความโง่อย่างไม่ลืมให้อภัยกันไม่ได้แล้วไม่ลืมเลยนี่ที่สำคัญอันนี้เป็นของที่ยากมากยาได้แสดงเป็นอันขาดนะตั้งแต่มันมีอยู่มากน้อยถึงอะไรยังต้องใจฆ่าแต่ชำระมันแล้วยังอะไรยังจะเสริมมันให้มีกำลังมังสาขึ้นมากระทบกระเทือนมีเพื่อนนี้เรียกว่าเร็วที่สุดถ้าว่ามีเรื่องใดเกิดขึ้นมาแล้วผมไม่ได้เหมือนพระทั้งหลายผมเดินตรงๆบอกตรงๆอย่างนี้ผมไม่มีอำนาจวาสนามีความรู้ความฉลาดที่จะไกลเกลี่ยอย่างนั้นอย่างนี้นอกจากต้องออกไปเท่านั้นอยู่ไม่ได้สถานที่นี้ไม่ใช่จะโรงเลี้ยงหมาให้กัดกันเท่านั้นมีเลี้ยงพระพระเป็นผู้ประเภทใดจึงเรียกว่าพระนะเลี้ยงพระต่างหากไม่ใช่เลี้ยงหมาให้กัดกันเพราะฉะนั้นใครต้องระมัดระวังเรื่องอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากโลมที่สุดในวงปฏิบัติผู้ที่จะฆ่ากิเลสแต่กลับมา แหลมเขี้ยวแหลมฟันกัดกันกลายเป็นเรื่องเรียนวิชาสุนัขไปดูหัวใจเจ้าของมันกระเพื่อมออกมาตรงนั้นแหละก่อนเพื่อนได้มาสัมผัสตาพอดีทำหูพอดีสิ่งสำคัญสองอันนี้สำคัญสัมผัสเข้ามาแล้วที่มันดูปากครอกมันก็โผล่มาทันทีสติจะไม่ทันถ้ามีสติอยู่นั่นแล้วมันทันหนีสติไปไม่พ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งเด่นอย่างที่ออกมาแสดงต่อกันจึงไม่ควรให้มันแสดงได้เพราะสติมีอยู่นอกจากละเอียดกว่านั้นที่แสดงอยู่โดยทั้งตัวเองทันบ้างไม่ทันบ้างเป็นธรรมดาแต่ที่จะมาแสดงก็หมู่เพื่อนมาขายจ่ายตลาดต่อหมู่เพื่อนไอ้ของเลี้ยงสามอันนั้นน่ะมันทันทั้งนั้นแหละนอกจากจะเปิดครอบหรือรู้ว่าทิ้งออกหมดถ้ามันออกก็อย่างสะดวกสบายของมันเท่านั้นใครจะอวดฉลาดด้วยกิเลสไม่ใช่ผมดีนั่นแหละคือความอวดโง่ของตัวเองถ้าเป็นธรรมแล้วไม่อวดฉลาดแต่นิ่มนวลไปหมดน่าดูธรรมเป็นอย่างนั้นมีมีดคมในฝักเวลาต้องการจะใช้ถอดออกมาควันลงไปแทงลงไปจะใช้ประโยชน์อะไรใช้ตามต้องการเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บปั๊บเข้าฝักเรียบร้อยไว้ในสถานที่อันดีงามที่เกิดกับเป็นอย่างนั้นที่ปฏิบัติมีเรามีเจตนาอย่างยิ่งต่อเพื่อนที่มาอยู่ด้วยไม่อยากรับมากเท่าไหร่ก็จำได้รับก็เพราะเห็นใจหมู่เพื่อนที่มาศึกษาโดยที่เราคำนึงถึงเรื่องของเราก่อนอีกเราเคยเป็นผู้น้อยที่วิ่งหาครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ควรจะเป็นที่พึ่งเกียรติสายเป็นที่ไว้วางใจได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยแน่นอนในการที่บอกแนวทางทั้งภายในภายนอกได้โดยละเอียดทั่วถึงเราพอใจเราหิวกระหายอยากพบอยากอยู่กับครูบาอาจารย์องค์นั้นยกตัวอย่างเช่นไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นอะไรหนีกระหายอยากไปอยากพบอยากเห็นอยากอยู่กับท่านกลัวท่านจะไม่รับก็ยิ่งกว่ากลัวอะไรซะอีกในบนต้นที่จะทำให้จิตใจมันขึ้นอย่างคึกคักเราได้ยินจากพระหนุ่มจำชื่อหรือไม่ลืมจนกระทั่งตอนนี้ที่พระศรีนวลพระองค์นั้นมาจากบ้านนามนปีพ.ศ.85พักอยู่วัดทุ่งสว่างหลังคาพอดีเราก็ไปพักอยู่ที่นั่นกับท่านอาจารย์กุพระองค์นั้นส่งมาบอกว่ามาจากสกลนครมาจากสำนักท่านอาจารย์มั่นเราก็พยินกระหายอยู่แล้วเรื่องของว่าเรื่องของท่านอาจารย์มั่นเราก็ต้องถามท่านผีว่าเป็นไงมีพระเนรอยู่กับท่านมากไหมผมท่านไม่รับพระเนรมากแล้วหนักมากไม่เลยเสียที่สององค์นี่นับวัดนับมากนะนี่ก็มีสิเอ็ดคนท่านเด็ดเดี่ยวมากใครผิดอะไรๆไม่ได้ท่านไล่หนีจากวัดเลยเพียงเท่านี้เนี่ยเราขึ้นถึงใจเลยนี่แหละอาจารย์ของเราหนักแทนที่มันจะกลัวนะเราต้องการอย่างนี้เราก็คนหนึ่งทำไมจะต้องทำตัวให้ท่านถึงขนาดท่านไล่หนีจากวัดเราตั้งใจหาท่านเพื่อทำเราต้องการครูบาอาจารย์เด็ดๆอย่างนี้แหละเหมาะแล้วกับเราที่เป็นคนอยากท้าลำหวานมันยิ่งก็ยิ่งมันหยาจะไปในเดี๋ยวนั้นแหละแต่ก็ยังไปไม่ได้ถ้าตอนนั้นกำลังปวดเอวจุกเอวมากประคบยายุ่งไปก็อย่างนั้นจริงๆเราก็ถึงใจทันทีมันต้องอย่างนี้หว่างันความกระหายอยากจะอยู่กับท่านจะได้อยู่หรือไม่นะท่านจะรับเราหรือไม่ที่ท่านที่อยู่จะพอมีหรือไม่นี่โอ้โหเป็นกังวลมากทีเดียวเหมือนกับน้อยเนื้อต่ำใจไว้ก่อนแล้วกลัวจะไม่ได้อยู่ไปก็ผเอิญอย่างเมื่อวานนี้พระท่านเล็ดนั่นแหละออกไปอย่างเมื่อวานวันนี้เราเข้าพอดีกุฏิตรงนั้นว่าง มันให้เราเหนียวนะโอ้เหมาะสมเหลือเกินหนุนสนามมาก็ท่านเรียกคุณไปบ้านน้ำมนต์เมื่อวานตอนนั้นท่านอยู่บ้านโคสร้างบ้านใหม่เรียนดูกับท่านดูขอว่าปฏิบัติอะไรอะไรหาที่ต้องติไม่ได้พูดอะไรออกมานี่เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัดเป็นธรรมเด็ดเดี่ยวอาจฐานพูดไม่มีสะทกสะท้านนั่นที่เป็นอกเป็นใจผู้ใดยิ่งกว่าความถูกต้องดีงามอันเป็นหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องนำเรายอมรับทันทีทันทีลงใจพอท่านรับเท่านั้นเราดีใจจนบอกอะไรพูดอะไรไม่ถูกนี่ความดีใจว่าเมตตารับเอาไว้เราเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เองเกี่ยวกับหัวใจของเรานำมาเทียบกับหัวใจหมู่เพื่อนที่ขอแสวงหาครูหาอาจารย์เราจึงได้รับหมู่เพื่อนถึงจะมากมันเลยกับกำลังว่าสายวาสนาของเราเราก็ยังยอมรับมันฝืนเอาพูดง่ายๆว่าอันหนักก็ยังต้องพยายามแบบภาระในการดูแลเรียนสั่งสอนหมู่เพื่อนเราก็ยอมรับเพราะงั้นจะไม่เห็นใจที่เรามีเจตนาต่อหมู่เพื่อนมากขนาดไหนเราไม่เคยห่วงใยกับผู้หนึ่งผู้ใดเลยในฝ่ายคณะว่ายิ่งกว่าพระถ้าจะมาเกี่ยวข้องกับเรามากน้อยเป็นไรเราไม่เห็นเป็นกังวลอะไรกับใครเลยมามากน้อยก็ควรจะต้องรับกันขนาดไหนก็ต้องรับไปตามความเหมาะสมของพระกับคณะว่าเท่านั้นเราไม่มีความปักใจไม่มี ความมุ่งมั่นเหมือนกับการปักใจกับพระด้วยความมุ่งมั่นต่อการอบรมสั่งสอนที่จะให้พระทั้งหลายซึ่งอยู่ในวัดของเราที่เป็นพระของเรานี่ดีมีกำลังทางด้านจิตใจขึ้นไปเป็นหนักเรามีความมุ่งมั่นมากกับหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องใดไม่ดีเป็นการกระทบกระเทือนนึกทะเลาะกันเกิดขึ้นจะเป็นการทำลายจิตใจของเราในจุดนี้อย่างมากมายเดียวเหมือนกับว่าผิดหวังอย่างน้อยก็ให้มีความสงบในวงคณะมากกว่านั้นขอให้ได้หลักจิตใจไปพุทธปฏิบัติตลอดถึงข้อวัดต่างๆปฏิบัติต่างๆนำไปใช้ในปฏิบัติตัวเองเพราะเราสอนเราเรียนตรงๆเราไม่ได้คุยได้อวดเราแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเราสั่งสอนด้วยความแน่ใจจริงๆเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตตภาวนาซึ่งเป็นสิ่งเป็นธรรมที่เราได้เคยผ่านมาเต็มพติกำลังของเราแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าสมาธิหรือสมาธิประเภทใดเราเคยได้ปฏิบัติมาอย่างโชคชนแล้วเราไม่คุยเราพูดตามความจริงที่เป็นความหนักแน่นที่เป็นความถนัดชัดเจนอยู่ภายในจิตใจของเราทั้งด้านเหตุคือการปฏิบัติมาและผลที่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเรามากน้อยในหลักของสมาธิขั้นนั้นๆตลอดถึงปัญญาเป็นลำดับลำดาไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกของปัญญาจนกระทั่งถึงปัญญาอันสุดกำลังความสามารถของเราตลอดถึงผลที่ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างไรจากสมาธิเป็นขั้นขั้นจากปัญญาเป็นตอนๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงวาระคือความสามารถของเราเราก็ได้แสดงทั้งเหตุแห่งสมาธิปัญญาเหล่านี้และผลที่ตนเคยได้รับมากน้อยอย่างไรต่อหมู่เพื่อนทั้งนั้นไม่เคยปิดบังลี้ลับเราไม่สงสัยในวิธีการสั่งสอนหมู่เพื่อนว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในอุบายวิธีที่เรานำมาสอนนี้เราสอนด้วยความแน่ใจจริงๆสิ่งใดที่ส่วนใดที่ว่าอย่าให้อย่าเช่นอย่างพระที่ไปเราก็ยังไม่แน่ใจเรามีความรู้สึกอยู่ในแง่ที่เธอพูดถึงเรื่องภาวนาถามเราอธิบายให้ฟังย่อจิตมันพุ่งเป็นยังไงก็ยังที่เล่าผ่านมานั้นนะเราบอกให้ย้อนกลับมานะอย่าออกเป็นขาดนะหนึ่งแล้วว่าถ้าเข้ามาจุดถึงความรู้อาการนั้นทั้งหลายจะหายไปทีนี้ผมเคยเป็นแล้วแล้ววันหลังมานี้ผมยังมาเทศถึงเรื่องจิตที่มันพุ่งขึ้นไปเป็นความสว่างพุ่งขึ้นหนุนตดเมฆจิตมันเกิดความติดเกิดความพัวพันชอบใจเป็นลักษณะอ้อยอีกคล้อยตามเราหนีท่าไม่ดีพอถอยจิตย้อนลงมานั่นก็ย้อนมาจนกระทั่งเข้าสู่ความสงบตามปกติ เพราะจิตถอยตัวเข้ามาสู่จิตผู้รู้เข้ามาสู่ตัวเองอาการทั้งหลายเหล่านั้นก็เข้ามาด้วยหมดปัญหาไปในเวลานั้นและทำให้ทราบเรื่องทันทีและนอกจากนั้นยังทำให้เราเข้าใจได้หลายด้านหลายทางเกี่ยวกับเรื่องสมาธิจึงได้สอนท่าอย่างนั้นนี่เข้าใจว่าอาจจะมีเงื่อนอะไรอยู่บ้างทางนี้ถึงได้ไปนั้นนี่เงื่อนเหล่านี้ที่ภาวนานี้มีใช่เพียงจะคิดถึงแม่เฉยหรือเพียงป่วยเฉยไม่น่าจะเป็นไปได้พระมีอายุขนาดนี้แล้วเป็นพระเป็นผู้ใหญ่แล้วจะคิดถึงแม่จริงๆมองดูตาในวันนั้นผมก็เห็นไม่ชัดตาแหลมคมมากถ้าเป็นสุนัขบ้าคือสุนัขบ้ามันตาแหลมคมนะคนที่เป็นอย่างนั้นก็เหมือนกันตาแหลมคมผมดูวันนั้นอันนี้เขาสีเขาท่าแล้วมันนั่งกับผมมันนั่งเหมือนกันมายกคำพีมาสู้ผมยกคำพีมาสู้ผมขบขันจะตายเพราะอะไรอุ่นว่าเราอยู่บ้านอาจารย์ถามมาเขาเรื่องทางเจ็บไข้เลยป่วยที่ไหนไม่ก็มีแล้วที่ไหนที่จะมีความสะดวกสบายยิ่งกว่าวัดป่าบ้านตากรถนาอะไรๆก็มีหมอก็มีแต่ลูกศิษย์ลูกหาไปที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นที่ไหนจะสะดวกยิ่งกว่าวัดป่าบ้านตากไม่สบายเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บตรงไหนก็ไปได้รถก็ไม่ยากและหมอก็ไม่ยากถ้าว่าเป็นภาวะแบบมันตัดแล้วสะดวกสบายไปหมดทำไมเราต้องยุ่งไปถึงบ้านถึงเมืองหาวมาพูดอย่างดื้อๆของแกไปแล้วก็ในพรรษาจะไปอะไรซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุสุดวิสัยพอที่จะต้องไปจะยกคำพีว่านายวินัยยังมีอยู่นี่เรียกว่าคอยจกซับนะผมเข้าใจเพราะผมดูตาอยู่แล้วนี่คอยจะเห็นกิริยาแสดงออกมาประกอบกับเรื่องสายตานั้นแยกออกมามันก็เข้ากันได้ผมก็เลยหยุดแล้วก็เลยต่อไปไม่ได้เรื่องแล้วเพราะงั้นเวลาจะลงไปที่นกสิบพระระวังนะพระองค์นี้เริ่มเป็นบ้านะระวังแล้วก็ไม่นานก็เตรียมบริขารสภาบาทออกมาแล้วก็ไปเจอผมที่นั่นผมก็ว่าอีกว่าหน้าตาเฉยอยู่มองดูผมไม่กระพริบตาเลยท่านหาได้รู้ไหมว่าผมดูที่ยังอาการของท่านเป็นยังไงบ้างแล้วผมเลยผ่านเข้าไปครับร่างท่านอื่นก็ท่านนั้นนี่ก็ไปตามผมมาว่าผมพูดหมดแล้วนะเราจะพูดกันนะก็พูดกันเถอะผมว่าจะแล้วก็มาถามแกจะไปนู่นไปนี่ไปแหละผมก็เดินถามนู่นไปจริงจริงที่ว่ามันมีส่วนอยู่ตรงนั้นมันก็ทำการนับหมู่เพื่อนไว้เราสอนจริงๆเราละเป็นภาระของเราจริงๆสมกับโอปายิกังปฏิรูปังตาชาติเจียนและซ้ำไปเดิมเราไม่สักแต่ว่าเราจริงตามหลักธรรมหลักวินัยทุกอย่างไม่ว่าจะโดยลำพังตัวเองไม่ว่าเกี่ยวกับหมู่คณะเราไม่เคยรอแหละการสอนหมู่เพื่อนสอนเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อให้เป็นหลักใจจริงๆขอให้มีใจมั่นคงต่อหลักธรรมหลักวินัยเถิดอย่าไปมั่นคงต่อกิเลสซึ่งเป็นสิ่งทำลายตัวเองและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยอันนั้นเป็นความเสียหายมากอย่าริอย่าจะริ นำมาจากตลาดนะวิธีการปฏิบัติเพื่อสมาธิก็เคยได้พูดแล้วรู้กี่ครั้งกี่หนไม่เคยเว้นหนึ่งอุบายความสงบของจิตก็เคยได้พูดอยู่แล้วยังไงจิตมันจะสงบมันสงบเพื่อคำบริกรรมไม่ได้ก็มันท่องเที่ยวอยู่ในสกลอาการท่องเที่ยวไปตรงไหนให้มีความจดจ่อต่อเนื่องกันไปด้วยเจตนาถ้าเจตนามีอยู่มีไปโดยลำดับก็สติก็มีไปตามนั้นสตินั่นแหละเป็นตัวเจตนาสำคัญมากเป็นตัวเสริมเจตนาความระลึกรู้อยู่ในจิตพิจารณาไปที่ตรงไหนนี่ควรจะค้นคว้าอาการต่างๆภายในร่างกายเพื่อความสงบจิตด้วยการด้วยปัญญาก็ได้ถ้าบังคับด้วยสมถะคือการอบรมโดยด้วยคำบริกรรมมันไม่สงบก็ต้องหาอุบายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาจนมันสงบได้บางวิธีก็อย่างนั้น
1: ถ้านั่งมากมันไม่เดินว่ามันทั้งวันก็เดินพระเดินเป็นหลักนี่เราพยายามให้หมู่เพื่อนรับความสะดวกสบายเพื่อจะบำเพ็ญภาวนาสิ่งเหล่านี้เราเทียบในหัวใจเราแล้วนอกจากเทียบตามหลักธรรมหลักวินัยแล้วยังเทียบในหัวใจเราอีกเราทำจริงๆภาวนาตั้งแต่เริ่มภาวนามาเราไม่เคยมีการก่อสร้างอะไรทั้งนั้นไม่เกี่ยวไม่เกาะเลยมีแต่สร้างหัวใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการก่อการสร้างนี้เราจึงถือว่าเป็นค่าสุดต่อจิตตภาวนาเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกเขามันเป็นมงคลแต่สำหรับพระนั้นมันเป็นอัปมงคลเกี่ยวกับการก่อสร้างพระผู้ปฏิบัติจึงต้องระมัดระวังเสมอทำงานนั้นทำงานนี้ทำมากๆมาไปจิตมันพุ่งสร้างออกข้างนอกบังคับอยู่ภายในการทำก็มีเป็นธรรมดาแต่อยู่ในความระมัดระวังแต่อยู่ในขอบเขตแห่งเหตุผลอัตธรรมไม่เลยขอบเขตมันเขาเรียกลามปามนึ่งเปิมไปนั้นงานอะไรก็ไม่มาเกี่ยวใครจะมานิมนต์พระนิบัตินี้ไปฉันที่ไหนไหนผมรักษาไว้หมดนะให้ผมทำยังไงอีกเพื่อความสะดวกในการภาวนาของหมู่เพื่อนผมได้ทำเต็มตามความสามารถดีแล้วทำไมจิตใจมันสงบไม่ได้งั้นไม่จริงไม่จังหรือเป็นยังไงมันไม่จริงมันเท่าไหร่ก็ไม่ได้เรื่องแหละที่นั้นต้องเข้มแข็งแค่เคยพูดเรื่องปฏิปทาตัวเองให้หมู่เพื่อนฟังเพื่อให้เป็นคติไม่ได้พูดเพื่ออวดมันไม่มีความรู้สึกนะเรื่องอวดละเอียดอวดจะหาอะไรมันเป็นของจริงมันอวดฟังสิเอาของจริงมาพูดทำเป็นของจริงเราได้เคยพูดแล้วแล้วพูดอยู่เรื่อยๆหลังงานแล้วก็ตามที่เราเคยผ่านมาในชีวิตของเรานี้ตั้งแต่เป็นคารวาสมาจนกระทั่งถึงบวชจะหนักหนาขนาดไหนเราไม่เคยเห็นมันหนักไม่เคยงานเหล่านั้นหนักหนายิ่งกว่างานที่ตัดภาวนาเลยแม้เรียนหนังสือจนกระทั่งหัวสมองมันทื่อหมดด้วยอำนาจของการบังคับหรือความอยากได้มันบังคับให้เรียนเรียนซะจนไม่หลับไม่นอนตลอดรุ่งตลอดรุ่งก็เคยเรียนความจดจำในสมองนี่เลยไม่มีเลอะเทอะไปหมดบังคับให้จดจำเลยจดจำอะไรไม่ได้ขนาดนั้นก็มีเพราะอำนาจของจิตบังคับมันก็เลยไม่นอนให้พักผ่อนนี่เราก็ว่ายากเพราะความจดจำแต่ยังไม่เท่าเที่ยวหนึ่งของภาวนาเวลามาภาวนานี่โอ้โหเอาจริงเอาจังบังคับจิตนี่สิเป็นสำคัญมันคิดไปในแง่ใดแง่ใดมีก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังบ้างแล้วเวลาจะมาเข้าได้เข้าเข็มคือการภาวนาเรามาเริ่มภาวนาเอาจริงเอาจังเอามรรคเอาผลจริงๆนะจิตมันประวัติประวัติย้ำแย้มเป็นเยอะไปหาตามเรื่องราคาปัญหาเป็นตัวของก็เอะใจเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะยังต้องถืออยู่กับเฉยๆไม่เห็นมีเกี่ยวข้องอะไรกับผู้หญิงผู้หญิงเวลาจะมาภาวนาเอาจริงเอาจังแล้วมันทำไมได้ยินเสียงผู้หญิงพูดอะไรนี่เงียบๆขึ้นเงียบข้างในถ้าไม่ถึงกับแสดงออกมาทางอวัยวะหรืออะไรมันทั้งมีให้รู้เงียบๆเงียบๆผิดพันในจิตเงี้ยมันยังไงมันยังไงถึงนี่วะยิ่งขยับเข้าไปเรื่อยสติปัญญายิ่งขยับเข้าไปเรื่อยความจริงก็คือมันมีสติเวลาเราฝึกฝนเข้าไปจริงๆนอกสติมันทันกันมันแยกอะไรมันก็รู้มันรู้เราไม่เข้าใจตอนนั้นเวลามันผ่านไปแล้วเราถึงรู้อ๋อมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีสติอย่างนั้นนั้นนั้นมันเข้าใจจนกระทั่งจิตเข้าสู่สมาธิมีความสงบเย็นแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็หายมันไปก่อนที่จะหนังสือมันก็เหมือนกับหลังหมี

มันก็หมดปัญหาไปหมดปัญหาไปนี่มันก็ไม่ใช่เล่นเรื่องที่จะทำให้จิตสงบนี่ก็ดีบังคับบัญชาจิตใจอยู่งั้นยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีประการหนึ่งก็คือหลักนิสัยที่สำคัญนิสัยเรามันทำมันจริงจังทำอะไรทำแล้วจริงๆหรือเฉยไม่ได้แต่ทำต้องทำเลยเอาจนมันอยู่

แทบตายยากระช่างมันเป็นไรเรารู้อยู่แล้วว่างานนี้เป็นงานที่จะถอดถอนกิเลสซึ่งตัวเหนียวแน่นที่สุดไม่มีอะไรเกินหน้ากิเลสไปได้ประเภทใดก็ตามเหนียวแน่นทั้งนั้นถ้าตายยากถอนคือยากก็คือถอนกิเลสไม่ว่าจะเป็นประเภทใดมันเป็นเหมือนกันหมดเป็นตัวเหนียวแน่นแก่นกิเลสจริงๆด้วยกันทั้งนั้นจึงต้องได้ใช้ความเพียรอย่างเหนียวแน่นแก่นธรรมเหมือนกันงั้นมันไม่ถึงกันต้องเอาให้จริงให้จังแล้วมันก็ถึงมันก็ทันกันจิตก็หมอบว่าจิตหมอบก็คือกิเลสนั่นแหละหมอบไม่ใช่จิตหมอบเราพูดติดปากเราว่าจิตหมอบคือจิตได้รับความสงบเนื่องจากกิเลสมันหมอบลงไปมันได้พาจิตคึกเหิมคึกขนองมันได้รับความสบายสมาธิตัวนี้ยังไม่แล้วเอาจนกระทั่งถึงได้หลักได้เกณฑ์ความสบายแน่ใจว่าไม่เสื่อมนอนมันถึงชัดลงไปที่นี้เออต้องอย่างนี้สินั่นมันทำไมจะไม่รู้สันติปิโกพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดสำหรับผู้ปฏิบัติที่ควรจะรู้จะเห็นได้นะทำแง่ใดมันต้องรู้ต้องเห็นขึ้นมาด้วยตัวเองที่เรียกว่าสันติปิโกจะรู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติของตนเอง เลยจากนั้นประการเวทบุญอยู่นี่แล้วนั่นสิสันติปิโกนี่พูดเป็นธรรมกลางๆได้ทั้งธรรมขั้นต่ำขั้นสูงเลยตะบูรินยูนี่นี่มักจะพูดธรรมขั้นสูงขึ้นไปธรรมขั้นต่ำมันไม่อาจเทียมเพราะวินยูนี่ท่านผู้รู้ทั้งหลายนั่นผู้รู้นี่เป็นภูมิสูงหรือจำเพาะตนต่างหากเมื่อเราทราบว่ากิเลสเป็นของเหนียวแน่นแล้วความเพียรเราจะไม่เหนียวแน่นให้ทันกันมันจะได้หรือล่ะฟังแต่ว่าให้ทันกันถ้ามันไม่ทันมันก็ไม่เจอกันมันก็ไม่ต่อสู้กันมันก็ไม่เห็นแพ้เห็นชนะซึ่งกันและกันจึงต้องต่อสู้ให้จริงให้จังจิตไม่สงบหาความสบายไม่ได้ไม่ว่าเพศใดเนี่ยว่าเป็นนักเป็นกรรมฐานก็เป็นแต่ชู้เฉยหาความสงบไม่ได้เพราะจิตมันไม่ได้เป็นกรรมฐานมันเป็นกรรมถอนหลังนั้นเพราะมันถอยมันถอนตัวออกจากความภาคความเพียรถอนตัวออกจากอัตตกธรรมจากศีลจากสมาธิจากปัญญาในขณะที่มันถอนตัวออกนั้นมันก็เข้าไปใส่ที่เด็กเสียเป็นบริษัทอีวานที่เด็กที่เด็กเหยียบย่ำทำลายแหลกไปเสียเนี่ยว่าเพชรมันหลายสับหลายสันหลายคมสิสติปัญญามีเพชรไปไหนก็ได้เป็นธรรมหมดถ้าเป็นฝ่ายแท้ที่เด็กแล้วเป็นธรรมทั้งนั้นให้จริงให้จังจิตสงบแล้วสบายเพียงขั้นสมาธิขั้นสงบเท่านี้ก็สบายไม่กังวลวุ่นวายกับทุกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆยิ่งแล้วใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งเหล่านี้อีกด้วยแล้วมันก็ยิ่งปล่อยวางเข้ามาด้วยความเห็นโทษนั่นที่ว่าปล่อยวางเข้ามาด้วยปัญญาแล้วเห็นชัดเจนลงไปก็ตัดกันขาดไปเป็นตอนๆตอนๆจะโดยลำหนักลำหนักตัดที่เหล็กก็ตัดที่ตรงนี้รูปมันก็ไปจากจิตนี่แหละตาเป็นประสาทอันหนึ่งที่รับให้รู้รูปเห็นรูปหูเป็นประสาทอันหนึ่งเป็นทางเดินของจิตแล้วก็เข้ามาสู่จิตดีชั่วรักชังเบียดโกรธอะไรก็เข้ามาที่นี่ปัญญาก็ค้นคิดขึ้นมาวินิจฉัยสิ่งที่น่าเบียดน่าโกรธน่ารักน่าชังให้เห็นตามความจริงของมันด้วยปัญญาแล้วมันก็ถอนวางตัวหรือวางตัวออกมาเองต่อยเข้ามาต่อเข้ามาทำเพื่อพิจารณาอยู่ภาคข้างนอกอยู่ภาคข้างในรูปนอกรูปในว่าข้างนอกข้างในเป็นมากทั้งนั้นนะครับพิจารณาเพื่อการถอดถอนเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อความตกเครื่องเป็นมากทั้งหมดการพิจารณาเพื่อความสังสมกิเลสรักน่าชอบใจถึงรักสงวนร่างกายของเรานี่มันก็เป็นสมุทัยเลยพิจารณาอะไรมันมีแต่เรื่องความสวยความงามเต็มตัวเต็มหัวใจอะไรก็เป็นสมุทัยยิ่งง่ายเพิ่มลงนิจังทุกครั้งนิตาทุกผ้าทุกพังปฏิคูณโสโครกแล้วไม่ว่าข้างนอกข้างในมันเป็นสิ่งที่ให้จิตใจเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดความยินดีทั้งหลายเข้ามาสู่ความสงบร่มเย็นอันไม่มีสิ่งอะไรรบกวนนั่นแหละเป็นมากใช้เสมอปัญญาถึงการจะใช้อย่าไปเลือกการเลือกเวลา

0: ก็ให้ทั้งสมาธิได้ขั้นนั้นขั้นนี้ก่อนถึงใช้ปัญญามีความคาดหมายไม่ถูกเวลาใดที่ควรจะใช้ปัญญาใช้ปัญญาก็เป็นเครื่องถอดถอนกิเลสสมาธิเป็นเครื่องผูกมัดกิเลสเข้ามาให้อยู่ความเป็นความสงบปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนประกันเป็นเครื่องให้กิเลสสงบตัวประกันนั้นเป็นความชอบธรรมด้วยกันทั้งนั้นขอให้มันเหมาะกับการเวลาหรือโอกาสเมื่อไรที่เหมาะสมเถอะใช้ได้ทั้งนั้นแต่สำคัญปัญญานี่เป็นสิ่งที่เราจะใช้ติดแนบไปกับการบำเพ็ญทุกด้านดังนั้นไม่รอบตัวสติปัญญาเป็นสำคัญไม่ห่วงเรื่องราวอะไรทั้งหมดยิ่งกว่าหลักหรืองานที่ตนที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างนั้นอยู่ในตรงนั้นความรู้ทั้งหมดจะอยู่ตรงนั้นน่าเป็นห่วงอดีตอนาคตกับอารมณ์ใดๆขึ้นจะมาเป็นสิ่งทำงานที่ลบล้างงานที่กำลังทำอยู่ให้เสียไปที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้คือปัจจุบันนะครับทำอะไรหมดเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ห่วงไม่ใหญ่อะไรแม้ขนาดที่นำนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นมีแต่อันเดียวนี้เท่านั้นมีแต่อันเดียวนี้อันเดียวนี้ทำอะไรเป็นอันนั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นไม่เยอะอื่นที่เข้ามารุ่งเหยิงรุ่งหวานที่ความคิดไม่แทรกความคิดที่มาคอยทำลายไม่แทรกที่มาทำลายมีแต่งานนั้นดูเป็นเม็ดเป็นหนึ่งเป็นเม็ดมันทำให้คิดเองหมอมันเป็นในหัวใจถึงยังดีนะคนไม่มีความหมายใครจะนาดีถ้าไม่ใช่หัวใจคิดไปเรื่องอดีตไม่ใช่หัวใจคิดไปเรื่องอนาคตมันหัวใจหัวใจเป็นตัววุ่นวายภายในนี้เป็นตัววุ่นวายเมื่อหัวใจไม่วุ่นวายแล้วมันจะไปอะไรกับอดีตอนาคตถ้าไม่ให้ไปด้วยเหตุผลอดีตก็ไปได้ด้วยเหตุผลแต่อนาคตก็ไปได้ด้วยเมื่อเหตุผลมันลงในปัจจุบันมันก็เหมือนไม่มีอดีตอนาคตมันก็ลงปัจจุบันหมดไม่มีอะไรมาดึงมันหมุนมันเนี่ยโลกทั้งหลายสามโลกธาตุก็ตามเกิดมันไม่มีอำนาจมันเหมือนไม่เหมือนมีแต่ความรู้อันเดียวที่เด่นอยู่เท่านั้นเป็นไม่เป็นเหมือนตัวเองในรถมีการมีสถานที่ร่างเวลาแล้วทำไมยิ่งควรมาทำลายมาทำอะไรก็ทำตามเป็นไม่เป็นเหมือนในหลักปัจจุบันปัจจุบันเห็นกันในเจ้าของมันต้องพูดเป็นไม่เป็นเหมือนเต็มปากไม่เห็นแต่มาดูคำคำบ้างมันไม่รู้ดีมันไม่สงสัยหรือสงสัยอะไรหรือเต็มอยู่ในหัวใจนี่แล้วหัวใจไม่สงสัยอะไรอยู่สงสัยในโลกนี้มีใจลงเยอะเท่านั้นมีที่เด็กเป็นเจ้าเล่ห์เจ้าเหลี่ยมเนื้อไล่มันออกหมดเลยที่เรามาเป็นเจ้าเล่ห์เจ้าเหลี่ยมมีแต่ความมันว่างามมันก็ไม่มีอะไรมาดึงมาดูดได้ที่เหลือเป็นเครื่องดึงดูดดูดไปนู่นดูดไปนี่ผลักมันต้องผลักมันนี่นั่นไม่มีแล้วอาจจะผลักอะไรจะมาดึงดูดแต่พูดว่าดึงดูดมันความจริงมันผลักนะผลักให้ตรงนั้นผลักผลักให้ตรงเรื่องนี้ที่จริงอยู่กับเรื่องตลอดเวลาเรื่องนั้นต่อเรื่องนี้เรื่องนี้ต่อเรื่องนั้นนี่ก็เรื่องขันหลอกเรื่องของเป็นมโนภาพเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้คนนั้นคนนี้บ้านนั้นเมืองนี้อดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นเรื่องของตัวที่เคยเกิดในเมื่อก่อนลากออกมาปรุงมาปรุงมาในตัวเองเรื่องนั้นมีความมันหายไปไหนแล้วมันถับปรุงขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนสดสดร้อนๆนั่นนะผมไปเห็นตัวนั้นมันก็เป็นเรื่องจิตทั้งนั้นนี่เรียนวิชาจิตมันรู้กันอย่างนั้นเองแต่ถึงขั้นจะรู้มันก็รู้ขั้นถึงขั้นสติปัญญาแต่มันก็สิ่งเหล่านี้รู้กันแล้วไปเรื่องสิ่งเหล่านี้รอบก็สิ่งเหล่านี้แล้วก็ตีลงไปก็ลงไปหาหลักหาลังกันมันออกมาจากไหนออกมาจากจิตจิตนี่เป็นจิตอะไรเป็นจิตอวิชชาเนี่ยลงไปตรงนั้นลงไปตรงนั้นไล่ที่แล้วก็ลงไปตรงนั้นไล่ที่แล้วก็ลงไปตรงนั้นหลายครั้งแล้วผมก็เพียงแยกกระทันแยกกระทันตัวหนึ่งตัวตามต้อนตามไปตามฟาดตามฟันอย่างไม่ลดไม่ละเป็นไปด้วยกำลังความมุ่งมั่นจริงจังๆมันก็เป็นประเด็นเล่นๆนะข้างหลังนี่ไปมันก็ถึงกันถึงอย่างนี้มันทำลายมันได้พอทำลายคงวัตจักรเสร็จแต่แล้วมันเหมือนกับโรงงานระเบิดนิวเคลียร์นั่นได้ถูกทำลายหมดนะ
1: คืองานยาพิษโรงงานคือผิดยาพิษที่มาที่ผิดมาเห็นว่างหมดเลยเห็นของขังจะพิจารณาจะยับยับหาหลักหาเกณฑ์หาต้นหาตอไม่มีเพราะมันไม่มีต้นต่อต้นต่อของสังขารแท้ที่จะให้เป็นเรื่องของกิเลสมันคืออวิชชาคือตัวกิเลสอันเป็นพื้นเพเดิมนั่นครับผมมาให้คิดนั่นสำคัญนั่นสำคัญนี่พอทำลายนั้นแล้วมันเหลือแต่จิตล้วนๆทำล้วนๆแล้วสังขารมันปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมาสัตว์ต่อปรุงแล้วเกิดสัตว์ควรดับตามนิสัยของมันอันนี้มันเป็นตามธรรมชาติเราให้รู้ว่ามันเป็นตามธรรมชาติไม่มีอะไรเราบังคับมันให้เป็นนี่กิเลสก็กิเลสบังคับมันอยู่ทุกระยะให้ปรุงให้แต่งให้สำคัญมั่นหมายเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาทำลายรังยาคือตรงนี้หมดแล้วว่างดูว่างว่างที่ในใจนี่นะว่างที่ไหนว่างจากจุดที่มันเคยผิดยาพิษมันนั่นโรงงานมันอยู่ตรงนั้นทำลายออกหมดนี่ของว่างไงถ้ามีทางขามันจะปรุงที่ไหนมันก็ปรุงให้มันได้แต่มันมีอะไรมาเป็นผู้บงการบังคับที่ให้เกิดพิษเกิดภัยเหมือนแต่ก่อนอีกคำบังคับให้ปรุงนี่มันก็ไม่มีอะไรที่จะถ้าเป็นพิษฟังแต่ว่าทำเป็นไรเมื่อทำเป็นเจ้าของของขันทำกว่าช้างขันดังพระพุทธเจ้ามีเทศนาสั่งสอนสัตว์ตัวโลกทั้งหลายนี่แหละเป็นใช้สังขารเป็นยาสังขารมียาออกมาใช้ได้ยินการเกิดการตอบรับกันการถามการตอบสัญญาความจดจำได้บ้านนั้นบ้านนี้คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ความตรงก็ตรงซึ่งอัดเรื่องธรรมแนะนำสั่งสอนธรรมเป็นเจ้าของพอหยุดเนื้อมันก็ยิ่งยันเรื่องการธรรมชาติทั้งหมดนี่เป็นที่เป็นไทยเหมือนที่เด็กเป็นเจ้าตัวการเป็นเจ้าของบังคับอย่างนี้คือเป็นตรงนี้เพราะเราที่กล้าพูดว่าขันก็เป็นขันล้นล้วนแต่แล้วที่ปัญหาเนี่ยจากคำพิมพ์หน้าตัวไม่เจอนะขันนี้กลายเป็นขันล้วนๆไปผมก็เองก็ไม่เห็นในคำพิมพ์แต่มันเห็นในนี้จะว่าอะไรเป็นที่เป็นแต่ที่จะมาเผาตัวเองนี่จะเผาใครยาดีโยงยาพิษหรือโยงผิดยาพิษจะถูกถูกทำลายไปแล้วกลายเป็นขันล้วนงานสิ่งใดหันเนี่ยหันเนี่ยหันเนี่ยนั่นเป็นเป็นงานลงขังจิตขังใจให้เกิดความกดข่มหรือความทุกข์ทรมานทางจิตใจเหมือนไอ้ของตัวความปรุงมันก็ไม่ทราบความหมายของมันเยอะเยอะเยอะเหรอถึงมันสลายจากกันมันถึงจะอยู่เรื่องการพิจารณาอย่างสำคัญมากเราอยากจะก้าวพิจารณาให้มากมีงานให้เข้าใจเรื่องขันเรื่องขันความคิดความคิดตัวเองพยายามติดตามมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรเอามันมาคลี่คลายดูให้ละเอียดออกทีครั้งที่เห็นไม่สำคัญสำคัญที่ความเข้าใจเข้าใจอย่างถึงใจแล้วยังไงก็ไม่ถอยในเรื่องที่จะต่อไม่ต้องบอกมันต่อเองให้เข้าใจโดยทางต่อนับเที่ยวนั่นเที่ยวนี่อย่าไปนับพอนาเพื่อนับเที่ยวถึงได้ยังคงได้สอนเที่ยวได้สอนนี้เที่ยวหาเดินนับเที่ยวที่เหลือไม่นับเที่ยวกับเราแต่ที่ครอบคุณอยู่บนหัวใจมีจำนวนเท่าไหร่นับได้เลยหมดภาระที่เหลือตายหมดแล้วมันก็หมดภาระเองภาระความยิ่งใหญ่ยิ่งไวหมดหนาแต่ก่อนมาไม่หมดไปนี่คือพาราฮาเวเป็นกับขันธาตอนนั้นเนี่ย

0: มันก่อนมันจะสลายตัวลงไปจากการผสมกันนะหมดความรับผิดชอบเพราะว่าหายห่วงก็ไม่สนิทใจเพราะว่าหมดความรับผิดชอบนั้นสนิทใจแล้วเนี่ยความรู้สึกของผมเองหายห่วงก็เห็นไม่ห่วงมันอยู่นะเนี่ยใจก็รู้อยู่ทุกท่านเนี่ยไม่มีห่วงอะไรมันเนี่ยมันต่างอันต่างอยู่ต่างแต่ความรับผิดชอบมันมีแต่ไม่ใช่มีแบบยึดมั่นถือมั่นประการเป็นอะไรก็ต้องเกิดใช้แต่เป็นไปตามเรื่องเช่นอีกข้างหนึ่งเกลื่อนอีกข้างหนึ่งพิจักหรือสหายอย่างรับอย่างนอนกับข้างไปตามเรื่องตามนอนรับผิดชอบหนึ่งเดียวนี้ก็หมดปัญหาให้เพื่อนได้รู้ได้เห็นนี่นะสิ่งนี้มันมีอยู่กับตัวแท้ๆเนี่ยมันไม่รู้ไม่เห็นพิจารณากันยังไงนี่คือความอ่อนแอมันไม่ได้เรื่องนะเยื่อภายนอกอ่อนแอภายในก่อนแอเหมือนกันบอกคิดดูเรื่องภายในนี่เราเป็นคนอย่างโอ้พิจารณาด้านไหนทุกวันนี้มันเปลี่ยนโอ้โหมันทำนอกคือมันทำไม่ได้ทุกวันนี้ทำเหมือนอย่างแต่ก่อนมันทำไม่ได้กำลังมันก็ไม่อำนวยร่างกายคือเครื่องมือนั่นเองมีและจิตความมุ่งมั่นพลังของจิตคือความมุ่งมั่นมันก็มีกำลังความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่ถูกง่ายร่างกายคือความเปลี่ยนเป็นสิ่งกลมนั่นสมาธิกลมเพราะความมุ่งมั่นถึงทำให้มีความเปลี่ยนที่เพิ่มที่หนึ่งมันไปพร้อมๆกันนี่เราพูดตามความจริงเรามุ่งจริงๆเนาะโอ้โหมันหมดหรือมันก็หายนี่จะเป็นแต่ทางผมเคยเล่าให้หมู่บ้านฟังแล้วมันเป็นเรื่องภายในเราเพราะเราถึงเล่าให้ฟังได้เฉพาะบุคคลของการเป็นเวลาที่มันมาสัมผัสก่อนผมบวชผมไม่ได้คิดจะบวชบวชพ่อแม่อุปถัมภ์น้ำตาพ่อร่วงลงถ้าเห็นต่อหน้าต่อตาแต่ผมยังไม่ลืมที่เขาผู้เฒ่าหนึ่งที่ดูลายมือเนี่ยถือผมว่าเราเคยได้ฟังเนี่ยผู้ใหญ่เขาเรียกผู้ใหญ่เถิงผู้ใหญ่เถิงเนี่ยเป็นเพื่อนกันแต่นี่ขยันมากนะเขาเรียกว่าหลานหลวงคำแหงขยันมากเขาก็เรียกเราว่าหลานพ่อพ่อแพงพ่อแพงกับแม่ผมพ่อของแม่นี่ขยันไม่มีใครสู้ในบ้านหรอกงั้นคุณเนี่ยหลานหลวงคำแหงกับหลานหลวงพ่อแพงมันได้ทำงานแล้วไม่มีใครสู้เลยเราก็สนิทกันนี่วันนั้นไปมันสนิทกันแล้วก็ไปเที่ยวบ้านคุยกันนี่มีกินก็ไปบ้านเราก็มาบ้านมันเที่ยวชมนี่สนิทกันขนาดนั้นถ้าไปก็มีอะไรก็กินนู่นเลยเราก็เหมือนกันมาบ้านเดือนนี้อะไรนี่มีกินเลยหรือจะเป็นเดียวกันสนิทกันขนาดนั้นพ่อแม่มาเคยสนใจมาเคยจะเล่าให้ฟังว่าเอาแล้วมากินข้าวบ้านคุยนี่กินข้าวบ้านคุยเฉยเหมือนไม่ได้กินแล้วเขาดูข้าวบ้านเราเหมือนกันเรามันข้าวบ้านเขาเหมือนกันแล้ววันหนึ่งอีกาคนเหยื่ออำเภอกุมภวาเนี่ยแต่คนนี้เป็นคนฝึกผมนะคุณดูมันพูดพูดนี่มันจะพูดถึงจะบวชเฉยเฉยนี่นะจะบวชจะบวชไหนเนี่ยพ่อขอดูลายมือหน่อยนะเพราะมันนี่พูดมานั่งตั้งนี่นี่จะจะบวชมันจะได้บวชจริงหรือไม่พ่อดูลายมือหน่อยนะจะไม่พูดนะจะนั่งยืนนั่งนิสัยจะคนอายุประมาณสัก50ปุ๊บแล้วอันนั้นถือก็ดูผมยังไม่ลืมนะจ้างก็ไม่ได้บวชว่านี่เลยพูดยันเลยนะเป็นคนนิสัยน่าจะพูดคนเข้มขึงมีจ้างก็ไม่ได้บวชมีคู่มันติดข้างนี้ติดนี้เหนียวมันจะเอาเมียเราเลยนี่นะว่างั้นนะแต่เราก็ยิ่งมั่นใจเพราะเราไม่ต้องการจะเอาจะบวชเราต้องการจะเอาเมียพอตอนนั้นดูเสร็จแล้วอันนั้นดูผมหน่อยแต่เขาไม่ว่าผมนะด้วยคอยภาษาที่มีคอยเจ้าคอยเท่ากับผมด้วยคอยมาหน่อยมาดูคุณนี่ใช่แล้วหวังนี่ผมมาจะบุกผมมาจะเอาเมียเงี้ยว่าจ้างก็ไม่ได้เนี่ยคนนี้เอาอยู่นะยันนะคุณนี่ถึงถูกนี่แหละได้บวชแน่หวังนี่เลยนะคุณนี่ถึงได้บวชคือนั่นจ้างก็ไม่ได้บวชหวังเราก็ไม่ถึงจะบวชหรือเราจะเป็นไม่ยากนะนั่งรับทานร่วมวงกันอยู่มีพ่อกับลูกหลายคนแม่ก็นั่งทางโน้นพ่อก็นั่งทางนี้ลูกเต็มนี่เดี๋ยวเวลาจะเป็นนะมีเหตุ
1: นี่ไม่ยากนะผมการบวชต้องง่ายนิดเดียวเวลาจะบวชก็สมอย่างที่ว่าถ้าจะเอาเมียทีไรมันก็ผิดก็พลาดก็ทุกทีทั้งๆที่พ่อผู้หญิงนี่ชอบหมดเท่านั้นแหละเราพูดสนุกสนุกกันทั้งวันนี้แล้วไปที่ไหนโอ้โหพอเราขึ้นไปบ้านไหนก่อนเขามีทำงานปั่นฝ้ายปั่นไม้กันนี่ทางภาคอีสานทุกวันนี้ก็ยังมีเขาไปเที่ยวกันแต่เขาว่าไปเล่นสาวเขาว่าถนอมภาษาทั้งนี้ถ้าเราไปขึ้นบ้านไหนแล้วโอ้ยเสียงลั่นไปเลยวันหลังเนี่ยคือพ่อแม่ภาษาเรามันชอบมากแต่ภาษาก็เห็นชอบแล้วคือเขาจะได้เราเขาเห็นเราขยันลูกกันอยู่เรื่องนี่ครับพอกินข้าวด้วยกันเงียบๆมันไม่ได้พูดระยะนั้นนะอยู่พ่อพูดขึ้นมาลูกเองกูก็มีลูกหลายคนลูกผู้ชายแท้ๆกูก็ไม่นั่นหรอกจะบักบวนนะว่างั้นนะกูก็ไม่เคยยกย่องลูกกูคือกูปล่อยให้มันทำงานอะไรให้กูแล้วกูเป็นที่นอนใจเลยกูไม่เคยได้หนักใจกับการบ้านการงานอะไรทั้งนั้นครับแบบนี้แหละลงไม่ได้ทำมันเก่งกว่ากูด้วยว่าเนี่ยซึ่งพ่อไม่เคยยกย่องลูกอะไรธรรมดาไม่ลงได้ทำอะไรแล้วเก่งกว่ากูด้วยซ้ำไปสู้ไม่ได้ไอ้นี่แต่นี่สำคัญที่ว่ากูพูดมันบอกให้มันบวชให้กูสักทีไรมันนิ่งมันเฉยเหมือนไม่มีปากมีดังนะปากดังต้นเฮ้ยน่าผู้ตายไปนิดผู้คงจะจมลงในนรกไม่มีใครจะสุดลากขึ้นจากนรกหรอกจริงจมผู้หวังพึ่งคนเดียวคนนี้แหละนอกนั้นกูไม่หวังพึ่งอันนี้กูมันอาศัยไม่ได้ทุกอย่างนี่เรื่องการงานนี่ทุกสิ่งทุกอย่างกูเบาใจทั้งหมดอย่างกูไม่เคยได้ต้องติดมันเรื่องการเรื่องงานจะให้บวชเนี่ยกูพูดมาไม่รู้กี่ครั้งมันไม่เคยตอบไม่เคยพูดอะไรเลยมันเหมือนไม่มีปากมีดังนี่หว่าตาไปนี่คงจมเงินแล้วก็มีใครจะถือเล่าขึ้นเนี่ยเพราะว่านั้นน้ำตาร่วงแบบตอนนี้เรามองอยู่เนี่ยแม่มองมาเห็นพ่อเอาเยอะร่วงบุบบับเลิกลุกเลยไม่กินข้างน้ำลงหนีเลยเอาแล้วเอาไปคิดเลยนะข้าไม่ยืนตอนนั้นน้ำกำลังจะกินลงบันไดหนีเลยคิดสามวันนะคิดถึงเรื่องการเหยียบมาคบมาชวนพ่อคนนี้น้ำตาร่วงหนังยกลูกไปเลยยกคุ้มแบบคุ้มลงคุณง่ายยกยอก็ยกยอไปคุ้มลงกูจะนับกูจะให้บวชง่ายเนี่ยแบบคุ้มทำทีเออพ่อผมตกเวลาไปดูหน้าตาลูกคุณเป็นไงฮะสองคุ้มสองคุ้มสองคุ้มหนึ่งทีคิดละเราเนี่ยพ่อไม่เคยน้ำตาร่วงคือพ่อเดี๋ยวน้ำตาร่วงก็เราอดคิดอมากจริงนะไม่สบายหัวใจเลยคือต้องฝังปอดจริงนะพ่อแม่แต่เรื่องงานเขาทั้งบ้านทั้งเมืองเขาก็มีลูกมีข้าวลูกลูกข้าวของเขาต้องบวชได้แม้แต่เขาติดคุกติดตารางเขาต้องมีวันออกยืดไปบวชไม่ได้แค่ศึกคุกศึกตารางคนอื่นๆก็ต้องบวชได้เพราะว่าศึกมาผมไปบางองค์ท่านบวชจนเป็นสมภารเจ้าวัดสมภารกับพระเหลืองท่านก็เห็นเป็นอะไรทำไมเราบวชให้พ่อไม่อ่ะครับเล็กๆน้อยๆมันได้ยินอย่างเลยเอาเลยนะที่นี่สุดท้ายก็ลงเราเป็นคนทั้งคนเป็นลูกชายก็หนึ่งเป็นคนก็หนึ่งคนอื่นก็บวชได้เราบวชไม่ได้เป็นไปไม่ได้บวชตอนนี้อยู่ในพระเหลืองมันจะสุดจนกระทั่งตายทั้งมันตายดีกว่าเขาเนี่ยเรื่องงานก็ยากจนขนาดที่เราถึงร้องห่มร้องไห้เพราะเราเป็นบวชทั้งนี้มันที่ลึกเหลือเกินเราเป็นลูกของคนแท้นี่ในกรรมนี้ผมก็รู้นั่นสามวันที่ตัดสินใจได้ไม่เคยมาร่วมรับทานกับพ่อแม่เลยหรอกท่านแต่บัดนั้นแล้วกลัวจะโดนปัญหาได้อีกพอลงใจได้แล้วผมมากินข้าวแล้วพูดในโรงนั่นแหละเอาเรื่องจะบวชแล้วบวชให้หวังนี่เลยนะแต่ใครจะไปห้ามอะไรนะว่าเป็นบวชว่าบวชแล้วให้เดือนนั้นปีเท่านี้เดือนนี้จะถึงนั้นไม่เอาบวชแล้วให้ถึงเมื่อไรจะถึงนะ
2: แม่สมานกับลูกที
1: ่เอาเอาเทพลูกบวชไปบวชให้เห็นต่อหน้าต่อตาแม่แล้วนั่นน่ะลูกออกมาจากขณะที่บวชนั้นน่ะจะมาศึกต่อหน้าคนมากๆแม่ไม่ว่าว่างนี่นะตลาดเนี่ยร้ายระลงคนใครเนี่ยไอ้บวชไปบวชแล้วออกมาจากอุปชาแล้วก็ยังไม่หนีธรรมอชาก็ยังไม่หนีพระสงฆ์ก็ยังไม่หนีกันคนกันแน่นอยู่นั่นออกมาจะมาศึกต่อหน้าต่อตาคนนี้มันไม่ขายหน้านี่โลกกับเพื่อนเหรอไม่บวชจะไม่ดีกว่าหรือบวชแล้วมาทำมันดีกว่าบวชแล้วมาทำอย่างนั้นนี่นะแม่ก็ต้องทราบว่ามันทำไม่ลงเพราะรู้อยู่แล้ววันนี้แสงเราเป็นยังไงสองเราไม่เคยเป็นคนเสียหายนี่การคุณเมื่อคุณชวนที่ไหนก็ได้มาเราไม่เคยเสียหายเราพูดคุยได้จริงการคุณตัวไม่เคยเฉลยถลายพอแม่ว่างั้นก็อ้าบวชบวชแล้วนี่พอบวชเข้าไปเราจะตั้งหน้าบวชให้สมบูรณ์แบบก็ไม่มีการตำหนิติเตียนจะของได้ด้วยหลักธรรมนี่เลยข้อใดเลยเราจะเอาจริงเอาจังจนกระทั่งวันศึกแต่กล่าวว่ายันนานสองปีคือว่านะบวชแล้วทำหน้าที่บวชให้สมบูรณ์ก็คือเรียนหนังสืออะไรอะไรก็แล้วแต่ทำหน้าที่สมบูรณ์จะอ่านหนังสือเรื่องประวัติเรื่องพระพุทธเจ้าประวัติภาษาวงโอ้โหอ่านธรรมะตรงไหนมันสรุปเข้าทันทีนะนี่ถามมีจำนวนนิสัยอะไรประชาคนพูดจะยากมาตรงนี้มาตรงนี้อ่านประวัติมือชาติเกิดความสลดทางเล่ห์ทั้งสงสารมือชาติน้ำตาล่วงทั้งอธิจันทร์มือชาติน้ำตาล่วงอธิจันทร์ปัจจุบันพุทธเจ้าน้ำตาล่วงอ่านประวัติสงสารล่วงขึ้นมาจากคนต่างทั้งเหล็กทั้งผลไฟเชื่อมที่หนีโอ้น้ำตาล่วงเหมือนกันนั่นแหละที่มีนักเป็นเศษแล้วนั่นจิตใจมันหมุนเข้าทางธรรมะเรื่อยเรื่อยทางโลกจางไปจางไปหมุนไปเรื่อยหัวนี่เราจะออกกรรมฐานนี่เราจะเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งก่อนแต่ยังไงเริ่มเรียนซะก่อนเรียนให้เข้าใจเข้าใจซะก่อนมันจะออกแน่ๆพูดต่อปากก็ออกปากพูดเลยเด้อเรียนจบขั้นนั้นแล้วจะออกปฏิบัตินั่นเรื่องนึงเพราะอยากเป็นอรหันต์โอ้อยากเป็นกำลังนะเนี่ยเป็นยังมีปัญหาตอนที่ว่าแล้วมรรคผลนิพพานยังมีอยู่หรือไม่นานนี่นะทำให้ลังเลใจอยู่เราขอแต่ครูบาอาจารย์องค์ใดที่เป็นผู้ที่มาชี้แจงมรรคผลนิพพานว่ายังมีอยู่และประจักษ์ให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วเราจะมอบกายถวายตัวถวายชีวิตกับอาจารย์นั้นเลยพอดีไปเจอท่านอาจารย์มั่นเข้าไปพูดถามทางเหมือนว่านี่หน้านี่หน้าเห็นไหมมรรคผลนิพพานตาบอดอยู่เลยไม่ดูเลยเห็นอย่างนั้นนะผมก็ลงแล้วพอไปถึงท่านอาจารย์มั่นแล้วอภินิจริงไหนที่นี่น่ะเอาเรื่องของนั้นนะเรื่องสงสัยมรรคผลนิพพานที่นี่เป็นอันว่าหมดปัญหาแล้วไม่มีทางสงสัยแล้วนี่แต่เราจะจริงไหมที่นี่จริงสินั่นแหละเรื่องมันที่ตั้งแต่บัดนั้นมาเรื่อยความทุกข์ความยากความลำบากแสนสาหัสทนได้นั่นแหละได้เรื่อยมันไม่ขอเพราะความมุ่งมั่นมันมีกำลังมากเนอะมันไม่ได้มุ่งอะไรเลยที่แรกที่จะไปสวรรค์ที่แรกที่จะไปพรหมโลกมั่งพออ่านประวัติสาวกข้างหน้าเขาเนี่ยมันไม่จะไปที่จะไปนิพพานสุดท้ายมันก็จะไปเป็นนิพพานอย่างเดียวอยากเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเปอร์เซ็นต์อื่นเข้ามาเกี่ยวปนเลยนี่จิตมันก็พุ่งลงตรงนั้นลงช่องเดียวเพราะฉะนั้นความเพียรมันถึงเด็ดนี่ไงยังไงก็ตามผมหยาบลำบากลำบนทุกขาปฏิปทาถ้าสมมติว่าคันธาพิญญารู้ได้ช้าสมมติรู้ได้ก็ช้าเป็นที่นั่นงานที่นั่นนะคิดย้อนหลังโหคิดมันกลัวกันนะเดี๋ยวนี้คิดย้อนหลังจะของโหอย่างนั้นมันจะทำได้อย่างนั้นมันทำได้อย่างนั้นนะคือทุกวันนี้มันทำไม่ได้ร่างกายสุขภาพกำลังวังชาทางร่างกายก็ไม่อำนวยประการที่สองก็คือความมุ่งมั่นก็ไม่เห็นมีมันไม่มีแต่ก่อนความมุ่งมั่นมันเต็มหัวใจแต่นี่ความมุ่งมั่นไม่มีพูดได้เต็มปากว่าไม่มีเลยแน่มุ่งมั่นอะไรมันก็ไม่มีแล้วจะไปทำเงินแต่ก่อนได้ยังไงเมื่อกำลังใจมันก็ไม่มีจะมาโง่ก็ยอมรับว่าโง่ความมุ่งมั่นอะไรอย่าจะเป็นพระอรหันต์ก็ดีหรืออยากไปนิพพานก็ดีมันไม่มีมันไปหมดกำลังมันแล้วมันก็อยู่เฉยๆเรียกว่าคนหมดกำลังใช่ไหมอยู่เฉยๆเนี่ยจะไปสวรรค์ก็แล้วจะไปนิพพานก็แล้วอยากเป็นพระอรหันต์ก็แล้วอยากอะไรๆมันก็ไม่เห็นอยากอยู่นี้ที่สุด
3: ต่เมื่อสรุปความแล้วถ้าไม่อยากมันแสนสบายว่างั้นก็พอเอาแค่นี้ความอยากคือความหิวโหยความบกพร่องมันถึงอยากมันอิ่มแล้วมันจะอยากอะไรเอาตรงนี้ก็ดีกว่าวะมันเป็นที่เห็นหัวใจของเลยคำพูดเหล่านี้ถ้าว่าเป็นคำโกหกหลอกลวงหนุ่มเพื่อนก็ให้ปฏิบัติเมื่อจิตมันได้เข้าถึงความจริงมากน้อยเพียงไรแล้วมันจะยอมตัวของมันเองอยู่ในนั้นแหละมันต้องบอกพระพุทธเจ้าพระนิพพานไปเลย 2,000 กว่าปีหรือแสนปีล้านปีก็ตามเถิดจะไม่มีความหมายในเรื่องการสถานที่อะไรเลยแต่จะมาความหมายจะมาเต็มในหัวใจดวงเดียวนี้พระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อเราไม่สงสัยธรรมชาติแล้วเราจะสงสัยพระเจ้าทั้งหลายได้ยังไงนั่นเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าตลอดเวลาเขาจะพูดในทางสมมติตลอดเวลาเขาตลอดเวลาไม่จริงนั่นเองนั่นคือคำว่าอดีตอนาคตมีความหมายอะไรหรอตายที่นั่นเกิดที่นี่มีความหมายอะไรไม่เห็นมีความหมายใจมันหมดความหมายในสิ่งนั้นแล้วเพราะเป็นสมมติต้นล้วนสิ่งนั้นทำให้มันพ้นจากสิ่งนั้นเสียแต่ว่ามาพึ่งตัวเองมันก็เหมือนมีอยากพึ่งตัวเองหวังพึ่งใครก็ไม่มีไม่ต้องพูดหรอกอย่างอื่นเอาพึ่งใครก็ไม่มีแม้ที่สุดต้องจะเอาหวังพึ่งตัวเองนี่ก็ไม่เห็นหวังยังเห็นเด่นเรื่องพุทธธรรมะพระพุทธเจ้ามาเด่นที่ไหนนาหวังนั่นเลยเด่นที่หัวใจธรรมะมาอยู่ที่ไหนธรรมะเข้าใจหัวใจเท่านั้นใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสธรรมทุกประเภทไม่ว่าธรรมส่วนกลางส่วนละเอียดใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสละเอียดสุดก็ตามมีใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับทราบเป็นผู้รับรองเป็นเจ้าของสมบัติของธรรมนั้นๆไม่มีอันใดก็ไม่มีขันธ์ห้าเพียงขันธ์ห้าเท่านั้นแหละนี่จะเป็นเครื่องมือสำหรับท้ายให้จริงจังเนี่ยจะมาคิดห่วงหน้าห่วงหลังอะไรจะดีวิเศษวิโสในโลกอันนี้มีแต่โลกเกิดตายโลกเกิดตายไอ้สิ่งที่มันเกี่ยวโยงกันคืออะไรความทุกข์ความทรมานความลำบากทางด้านร่างกายและจิตใจมีแยกไม่ออกกับเรื่องความเกิดตายนั้นไปด้วยกันจนถึงวันตายตายแล้วมันก็ยังติดต่อไปอีกเพราะใจไม่ตายทุกข์มีวิเดียมีมากน้อยมันจะติดตามหัวใจจะเกิดในภพนั้นนี้แบกกองทุกข์อีกอย่างเดิมนั่นแหละความตรงนั้นมันขาดสะบั้นลงเสียในวงปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรติดต่อเลยอันนี้ตัดขาดอนาคตตัดขาดปัจจุบันก็รู้เท่าอายุอะไรทั้งนั้นเนี่ยเดชมานาลังอันอภินิเวศายะทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นนี่เป็นวาระสุดท้ายการปฏิบัติบอกทำทั้งพวงไม่ควรถือมั่นครับทั้งพวงมันหมดทำทั้งพวงหมายถึงว่าทำในขั้นสมมุติทั้งมวลไม่ควรถือมั่นนี่ตัดขาดสัพเพธัมมานัตตาพุ่งเลยนี่ทำยอดแห่งธรรมแท้ก็คือสัพเพธัมมานัตตาทำทั้งพวงเปลี่ยนราสิ้นคือสมมุติทั้งหมดต่อยเพิบหมดแล้วอันนั้นเป็นอะไรนั่นต้องผูกอย่างมีสมมุติมาขึ้นมาแย้งมันก็มีทางที่จะพูดเป็นอย่างนี้ผ่านเป็นอาการนี้เรามันทราบเป็นยังไงหัวใจของผมมันกล้าท้าอะไรต่างๆเลยเป็นที่คุณท่านบอกนาทีเขาเป็นอะไรดีดกนี้นี่ผ่านเป็นอาการถ้าเป็นดกก็ท่านจะดกแหละหรอกหัวใจโง่มันพูดอย่างนี้มันเน้นอย่างนี้วางอะไรผมท่านจะคุณนั่นหรอกว่าราคาที่ว่าคุณทำมามันเห็นอย่างนี้เลยอ่ะนี่ผ่านเป็นอาการแล้วนี่ผ่านก็เป็นใจรักกันสิหนักทางพิจารณาอันนี้การทุกขังอนัตตาเพื่อพระนิพพานอันนี้การทุกขังอนัตตาเป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานแล้วพระนิพพานเนี่ยกลับมาเป็นอนัตตาเองพระนิพพานก็เห็นอัศจรรย์อันนี้การสื่อไตรลักษณ์มันเองนะเด่นไม่ว่าอัตตาหรืออนัตตาซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันทั้งนั้นจิตจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ผุดของจริงๆแล้วจะไม่เข้าไปยึดในเงื่อนทั้งสองทั้งอัตตาทั้งอนัตตาซึ่งเป็นธรรมเป็นมูลกันเช่นอย่างบุญและบาปก็ยังมีอยู่ด้วยนั่นในหนังสือบาลีถึงยาตาปราบเป็นย่างบุตรชนผู้มีบุญและบาปทั้งท้องเสียแล้วหนักตั้งแต่บุญบาปเป็นสมมติเป็นบันไดสำหรับหนุนขึ้นไปหนุนขึ้นไปท่านเป็นฝ่ายดีบาปเป็นเครื่องกดทวงบุญเป็นเครื่องสนับสนุนไปเหมือนบันไดพอขึ้นถึงที่แล้วบันไดกับคนมันก็หมดปัญหากันไปทางสายทางเดินเข้ามาในวัดเรานี่เป็นต้นนะมันก็หมดปัญหาไปเมื่อถึงที่แล้วทานนัตตาก็เหมือนกันเช่นนั้น
4: ถึงที่แล้วมันก็ปล่อยด้วยกันทั้งสองเหมือนกับว่าคุณหน้าตาปรับอุณหภูมิเองนะต่อเองมันรู้ประจักษ์ในใจมันไม่เป็นอะไรนี่เราพิจารณาอนิจจังแล้วชัดชัดเห็นได้ชัดชัดเรื่องอนิจจังคือยังไงไงพิจารณาทุกขังก็ชัดชัดทุกขังเป็นไงพิจารณาอนัตตาเป็นยังไงไงเห็นได้ชัดชัดนี่พอมันปล่อยอันนี้หมดแล้วมาอันนี้แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างทั้งสามนี่เป็นนานั่นมันเห็นประจักษ์มันจิตมันเป็นจิตที่ค้างอย่างนั้นอยู่พอมันพ้นจากสามสภาพสามอย่างออกมาแล้วอันนี้มันกลับคงข้ามกับนั่นแล้วแล้วยังจะมาจับยัดเข้าไปในอนัตตาอยู่หรือออกจากผู้ออกตารางไปแล้วมันจะจับยัดเป็นในตารางอยู่มันถ้างั้นจะเรียกว่าคนโทษได้ยังไงจริงนั่นเองมันรู้ได้ใจนี่พระเจ้าทั้งหลายจะให้เชื่ออย่าเชื่อตามตำรับตำราอย่าเชื่ออะไรในกาลามาสุเชื่อแล้วมีคนที่คนเชื่อได้ท่านหมายถึงธรรมขั้นนี้ขั้นผู้ปฏิบัติธรรมให้เห็นจริงตามลำดับโดยตัวเองอย่างพระสารีบุตรพูดกับพระทั้งหลายบอกพระสารีบุตรบอกไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่างี้พระสารีบุตรเพราะพระมันจะมีพระสงฆ์ทั้งหลายต่อยกโคตรพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมลงแม้พระท่านพุทธเจ้าไม่ยอมลงพระที่บุตรบอกว่าไม่เชื่อพุทธเจ้าว่าเราเชื่อเราเองว่าพระที่ว่าธรรมธรรมพอเป็นตรงเรียกรับสั่งพระที่บุตรเข้ามาพอเป็นปริยาเพื่อจะเทศสอนพวกตาบอดนั่นแหละไหนพระที่บุตรได้ถ้ามาฟ้องเราเนี่ยพวกหูหนวกตาบอดเราสักพูดสักถามเราจะว่านั่นพวกหูหนวกตาบอดมันคลานเข้ามามันตำไม้ตำตอมาฟ้องเราเธอจะว่างั้นว่าเธอเนี่ยไม่เชื่อเราไม่เชื่อเธอองค์เดียวใช่ไหมใช่พระเจ้าข้าเนี่ยเป็นเพราะอะไรจึงไม่เชื่อเรานั่นก็พูดถึงเรื่องสันติโกนี่พระองค์ประทานได้แล้วข้าพระองค์ผู้ปฏิบัตินี้รู้จริงจริงตามนี้โดยลำดับจนกระทั่งถึงหมดเชื่อตัวเองได้เต็มส่วนยอมรับความจริงอันนี้ตามที่พระเจ้าทรงสอนด้วยหัวใจตัวเองถูกต้องแล้วสารีบุตรเราต้องการให้เป็นตัวของตัวนั่นแหละไม่มาเกาะเกี่ยวเราไม่มายึดเราเหมือนนันทะนันทะเหมือนกันพระนันทะที่พระพุทธเจ้าหาอุบายเอาหนีจากยักษีกิเลสแต่งานนั้นพระเจ้าเป็นผู้รับรองทุกสิ่งทุกอย่างว่าพอพระนันทะนั้นได้พ้นจากเรือนจำคือสิ่งคุมขังทั้งหลายอันเป็นตัวสมมุติเกี่ยวกับการทั้งปวงแล้วนี่เราก็ปลดเครื่องเธอแล้วที่นี่นะเราไม่ได้เป็นภาระรับรองเธอเหมือนแต่ก่อนแบกหามเธอนี่แต่ก่อนแล้วก็คำนองเดียวกันนั่นแหละสอนให้เป็นตัวของตัวมีพระสารีบุตรท่านเป็นตัวของตัวท่านเต็มส่วนแล้วมีพระท่านทรงรับสั่งนั้นสอนท่านทั้งหลายทั้งพวกตาบอดหูหนวกทั้งตาบอดทั้งหูหนวกด้วยพวกนี้ทั้งว่าเสียเสียแจ้งเสียขาคานมาก็ล้มลุกคลุกคลานด้วยพวกตาแตกมันนี่คือว่านั้นก็เป็นภาษาแล้วมหาว่าพวกตาดีก็ว่าเสียไปอื่นตาทุกตาบอดไม่ว่าตัวเองที่ว่านั่นนี่นะสิ่งนี้นี่อาการมาสู่ท่านมุ่งให้เห็นตามความจริงเป็นอย่างนี้การทุกข์ทางตาหาพิจารณาไปดูมันไม่ดีนะอันนี้การทุกข์ทางตาไม่เป็นผลเนี่ยมันจะถอนตัวออกมาไม่ได้พอลงสุดท้ายจะเป็นธรรมานุสาเป็นคุมแล้วมันก็ถอยวางไตรลักษณ์ทันทีถึงออกมาเลยนั่งจะมาจับยักษ์เข้าไปแต่รักเหลือแต่รักเหลือเหมือนจะท่อนอยู่ในหัวใจนั่นเองนะที่ว่าถอนถึงลงมาแล้วจากแต่รักเขาสมบูรณ์เต็มที่แล้วเหมือนเราก้าวขาออกมาจากบันไดมาสู่ที่เชิงชนะเรานี่นั่นก็จับล่างไปอยู่บันไดเหลือเนี่ยท่านปัญญาตรงไหนที่พอจับพูดแล้วก็หมู่เพื่อนได้มีไหม

0: ตอนที่เราของพระโลกชาวพุทธนอกจากมันมีของปลอมถึง4ถึง5พระจริงการพระปลอมเป็นความประพฤติจริงท่านหนักสมมุติในการบวชแต่ก็มาปลอมในการประพฤติปฏิบัติเป็นเหตุให้ขาดศรัทธาความเชื่อความใส่ให้พิจารณาและอาศัยต่อผู้ดีหรือไม่ดีกิริยาที่แสดงออกของพระแล้วนี่เรียกว่าปลอมปลอมทำความประพฤติไม่ตรงไปตามหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นของจริงอันเป็นสิ่งที่จะทำเพศของพระให้แนบสนิทหรือแนบแน่นลงไปเลยนะเพราะอย่างยิ่งการปฏิบัติกรรมฐานจิตตภาวนาเป็นจริงจิตของจำเป็นของพระแท้เรียกว่าเป็นชีวิตจิตใจงานนี้เป็นงานของพระเหมือนกับงานนักคารวะที่เกี่ยวกับเรื่องการทำมาหาและหาเรื่องชีพเป็นงานจำเป็นของเขาตลอดวันตาเพราะถ้าขันมีความต้องการตลอดเวลาไม่ทำงานไม่ได้ไม่มีอะไรจะอยู่จะกินก็ตายทั้งหมดคนเราเพราะฉะนั้นงานจึงเป็นของจำเป็นไปตามร่างกายที่มีความบกพร่องต้องการอยู่ตลอดเวลาในสิ่งยาทั้งหลายที่เรียกว่าปัจจัยสี่คือเครื่องหนุนอาการเป็นไปงานของการปกติงานเจริญเมตตาภาวนาเป็นงานจำเป็นตลอดชีวิตของพระจากการดึงงานของตนทะเลทรายไปยุ่งในงานที่ไม่เชื่องานอยู่หาเก่าที่ไม่ทันตลอดปอกเปิดที่คันไม่ยอมเก่าก็ไม่หายคันพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อย่างชัดเจนบ่งบอกชัดตั้งแต่วันเริ่มบรรพชาไปทั้งหมดบอกงานให้เลยเจอข้ามมานะข้าทันตาดันตาแต่โจแต่โจดันตานะข้าโลมาเจอข้าเอาลงไปลงคือย้อนหน้าย้อนหลังเพื่อการทบทวนให้ละเอียดละออแห่งการพิจารณาเจตสาเป็นเช่นใดผมก็นิยมคนชอบกันมากเป็นของสวยของงามตามความสมมติของนิยมเป็นตามความสมมตินิยมของโลกที่เป็นไปเพราะความสั่งสมที่เละทะนาอาสวะย่อมชอบสิ่งนี้ด้วยกันแต่พระพุทธเจ้าทรงกับตรัสตรัสตรงข้ามที่เป็นนานนั้นเป็นของไม่สวยไม่งามที่เกิดที่อยู่ก็อยู่ในที่สกปรกเกิดในที่สกปรกเป็นอยู่ในความสกปรกตลอดเวลาต้องช้าต้องล้างไม่ช้าไม่ล้างเลยสกปรกขนเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ตกลงไปในถ้วยในจานอาหารยังขยักขยงไม่อยากรับทานพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้ลงมาเจสาลงมามีลักษณะคล้ายคลึงกันนะที่เกิดที่อยู่ก็เหมือนกันเป็นไปเพียงว่าขนโลมาเนี่ยมันดูห่างๆไม่เหมือนผมที่อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นบนที่สัตว์เป็นสำคัญพิจารณาเล็บดูยิ่งเป็นที่เก็บสิ่งสกปรกโลโคกได้อีกนอกจากฐานสถานที่เกิดที่อยู่ตลอดทั้งตัวของเล็บเองก็เป็นของสกปรกต้องแกะต้องตัดต้องฆ่าต้องล้างนั่นยังของสกปรกอยู่ไหมตายเล็บนี่ได้อีกอันเล็บยาวๆแล้วนั่นร่างของความสกปรกมันตัดออกเพื่อจะร่างของสกปรกที่ติดอยู่ในตายเล็บนั้นออกบาดแต่นั่นก็ร่างลำบากโรคของโยมกันเล็บเนอะไม่เล็บยาวยิ่งกว่าเล็บหมานั่นที่เราจะว่าฉลาดในนี้ต่อของสกปรกถึงตายก็มีอยู่ในเล็บนั้นมันมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นมันเป็นนิยมเอาไว้อันยาวๆแล้วเล็บยาวๆแต่ทาสีมีสีแสงนั้นนะสะดุดตาสะดุดใจตัวที่เด็ดมันตื่นนะปกติมันก็ตื่นอยู่แล้วคือมันจะนอนเมื่อเราทำมันพักผ่อนนิดหน่อยเพราะฉะนั้นที่เด็ดประเภทหนึ่งพักผ่อนประเภทหนึ่งก็ออกเที่ยวเพ่นพ่านว่างที่เด็ดมีหลายประเภทคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นท่านตลอดเวลาทันตาฟันแล้วก็พิจารณาที่มันต่างมันสะอาดที่ไหนมันจะกระจกต้องซักต้องล้างทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งวี่ทั้งวันก็ยังต้องซักต้องล้างกันวันสองวันสามวันคำว่าฟันก็คือกระดูกนั่นเองคิดอะไรเรากระดูกมันเป็นลักษณะเช่นนี้ก็เรียกว่าฟันเกิดที่อยู่มันก็กระจกพิจารณาเห็นชัด มากกว่านั้นความทุกข์มันมีกับฟันที่มันปวดฟันตรงต้นแล้วความทุกข์มากมากเลยที่นาเห็นความจริงของมันมันต้นที่นาลงการตำหนิมันนั้นแหละดีต่อไปมันก็ลงถึงความจริงแล้วหมดทางตำหนิฟันมันเป็นซี่ๆมันยังหลุดมันก็ตกไปอาหารในที่ใครจะอยากรับทานถ้าว่ามันเป็นของสะอาดของสวยงามน่าดูน่าชมแล้วอาหารที่ถูกสิ่งนี้ตกลงไปถ้าเข้าแล้วเป็นมันน่ารับทานนะนะมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนแต่โจยิ่งหนังของสำคัญผิวบางๆอยู่ข้างนอกไม่ได้หนาเท่ากระดาษเลยเป็นเครื่องหลอกตาแม้จะอยู่ข้างนอกหนังบางๆข้างนอกเป็นสองแถวงามมันก็เต็มไปด้วยมูลด้วยสีของมันที่เหนือที่ใครอะไรเต็มหมดมันก็ต้องซักต้องล้างเช็ดถูกันโอ้โหเป็นประโยชน์ใหญ่โตของทั้งบ้านแล้วหอบคนทั้งคนที่เป็นคนสัตว์ที่เป็นสัตว์เพราะอาศัยหนังตะกะตะยันโตหนังหุ้มรอบอยู่ในร่างกายจึงพอเป็นคนเป็นสัตว์ได้ถ้าถลกหนังนี่ออกเสียแล้วเป็นไงจะดูกันได้ไหมมีแต่แมลงวันมันจะบินตามหึ่งหึ่งดินมีแรงก็แรงก็มาอยู่เพราะมันเห็นว่าเข้าทีแล้วอาหารร่างเกิดแล้วมีท่อนหนังก็ต้องปกปิดไว้หนังเป็นผู้ต้านทานผู้รักษาแย่งการักษาแมลงวันไว้แม่มาแย่งออกไปเป็นอาหารว่างทั้งหมดมันก็บางๆเท่านั้นยืนนอนหนาก็ขึ้นมาเข้าไปข้างในเป็นไงที่เยิ้มไปดูโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองเต็มทั้งหมดยิ่งพิษเข้าไปข้างในเท่าไรก็ยิ่งของเป็นของปฏิกูลโสโครกดูไม่ได้เลยถ้าต่างคนต่างไม่มีหนังเดินมาหากันดูได้พี่นายมันเยิ้มไปด้วยอะไรมันจะของสกปรกทั้งมวลอยู่ข้างในเยิ้มออกมาก็ต้องเป็นของสกปรกนั้นจะหาของเสริมงามเยิ้มออกมาไม่ได้มันคือการพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาพอถึงจะโตแล้วต้องกระดุกให้พอเหมาะกับงานของผู้เริ่มดูเรื่องปฏิบัติให้สมาฐานให้งานอันเป็นหลักสำคัญบุญงานฐานะนั่นคือหลักฐานอันสำคัญกรรมะกับงานมันเป็นหลักสำคัญประจำชีวิตของพระแล้วพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังเหมือนเขาคลาดงานจนกระทั่งมูลคลาดมูลไถมันแหลกละเอียดมันก็ควรจะการปักดำทางละเอียดแหลกละเอียดมันก็ไม่ดีอันนี้ก็พิจารณาให้มันแหลกละเอียดมันซึ้งลงไปซึ้งลงไปความซึ้งลงไปนั่นแหละคือผลพิจารณาเท่าไหร่ยิ่งซึ้งหวังนิจังก็ซึ้งปฏิปูลโสโครก็ซึ้งทุกขังนาตามันก็ซึ้งเหมือนนั่งเป็นประโยคใหญ่โตคนจะมาหลงหนังกันพิจารณาพลิกข้างในออกมาข้างนอกนี่น่าดูไหมมันดูเข้าไปอีกนัดลืมกันไว้ด้วยเส้นหรือเอ็นเหมือนเนื้อหนังเป็นเครื่องฉาบทาแล้วก็ทำให้ตาฝ้าตาฟางมองไม่เห็นคิดเห็นแดงมองไม่เห็นความจริงหน้าที่เหลือปัญหาก็ขึ้นถ้าตลกหนังแล้วมันก็ขึ้นแรงหน้าที่เหลือปัญหาใครไปยินดีสัตว์ก็เป็นอย่างนั้นคนก็เป็นอย่างนี้ยิ้มก็เป็นอย่างนั้นช้าก็เป็นอย่างเดียวกันไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เดินหากันมีเรื่องใจเนื้อเยิ้มไปด้วยบุพโพโลหิตน้ำหนักน้ำหนักมันดูกันได้พบกันได้นั่นพี่น้ำผมจะทำนะเรื่องของปัญญาท่านมอบงานให้ย่อยๆไว้ก่อนไปตั้งที่การทางสองขอ งานห้าชิ้นนี้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ตามซึ่งถูกกับจริตนิสัยแต่ของการพิจารณาเราเมื่อพิจารณานั้นลงไปแล้วมันก็จะวิ่งถึงกันหมดตลอดอาการสามที่สองไม่มีสิ่งใดลี้ลับต่อก็ติดปัญญาก็ได้เลยเป็นงานสำคัญงานนี้แหละเป็นงานของพระเป็นกิจธุระอันจำเป็นของพระแท้งานห้าชิ้นใดก็ตามที่เป็นงานให้ทำงานอันนี้เดินก็ให้เดินทำงานนี้นั่งก็ให้นั่งทำงานยืนนอนเว้นตลอดให้ทำงานอันนี้อย่าเผลอไผลไปที่อื่นที่ใดซึ่งเป็นการพลาดจากงานด้วยความใจลอยด้วยความประมาทเผลอสติสตังค์ตั้งหน้าทำงาน เราไม่หวังเอาผลประโยชน์จากงานอื่นใดนอกจากผลประโยชน์จากงานที่เราทำนี่เท่านั้นสำหรับพระที่เป็นนักบวชการพิจารณาในอาการใดก็ตามมันมักจะมีหลอกอยู่เรื่อยๆเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ตลอดเวลาเหมือนอย่างที่เขาขอประคองสแกนมันแทรกอยู่ทุกแห่งทุกหนแทรกอยู่ทุกเวลาเวลาพยายามอยู่ตลอดสายไม่มีการลดการละความพยายามไม่มีใครเหนืออำนาจมันได้มีกิเลสเหมือนกันไม่มีใครเหนืออำนาจมันได้มันแทรกอยู่ทุกหนทุกการทุกเวลาแม้แต่ขณะทำสมาธิภาวนามันก็แทรกอยู่นั่นพอจะเป่าเวลาเผลอจะง่ายเผลอมันก็หลอกให้เผลอด้วยต่อยพอเผลอเนี่ยมันก็ต่อยด้วยใครจะว่ากิเลสมันโง่เมื่อไหร่กิเลสมันฉลาดเหนือโลกมันถึงได้ครองโลกวัฏจักรมันเป็นราชาแห่งวัฏจักรสังสารวัฏจักรมีสามภพนี้กิเลสครอบอำนาจทั้งหมดเวลาเราพิจารณาอะไรกิเลสมันจะเข้าแทรกเช่นกำหนดลมเช่นอนาปานสติเป็นต้นกำหนดลมไว้ที่ใดก็เป็นเห็นว่าลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนเด่นชัดกว่าเพื่อนเช่นตั้งจมูกเป็นต้นเรากำหนดอยู่ที่ตรงนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกไปให้ถ้าเป็นคนก็ให้ยืนอยู่ที่ประตูคนเข้าก็รู้คนออกก็รู้แต่ไม่ตามเข้าไปไม่ตามออกไปให้กำหนดรู้อยู่ด้วยความไม่เผลอสติลมนั้นแลเป็นเครื่องผูกมัดจิตให้ตะล่อมกระแสเข้ามารวมตัวเมื่อจิตตะล่อมกระแสเข้ามารวมตัวแล้วมันก็เด่นชัดขึ้นมาทางความรู้สึกความรู้สึกนั้นเด่นอยู่ที่จุดนี้ตรงนี้ตอนนั้นก็มีความสว่างสวยมีความผ่องใสเด่นดวงเพราะกระแสของจิตรวมตัวเข้ามาแล้วด้วยอำนาจของอนาปานสติคือลมซึ่งเรานำมาเป็นเครื่องยึดของใจโดยมีสติเป็นผู้ควบคุมงานที่นี่การที่ว่าให้ระวังกิเลสจะแทรกคือว่าถ้ากำหนดไปนานๆเดี๋ยวมันจะเกิดความน้ำพันขึ้นมาว่านี่แต่ก่อนเรากำหนดลมที่ดั้งจมูกเป็นที่เหมาะสมแต่ขนาดเข้าประหนึ่งว่าดั้งจมูกนี่จะสูงไปและต่ำลงไปบางทีเหมือนกับไปอยู่กระดือบางทีเหมือนกับพ้นร่างกายมันไปอยู่ที่หนึ่งที่ใดนี่ก็มาตั้งใหม่เนี่ยโน่นี่มันตั้งลมสูงไปแล้วตั้งลมต่ำไปตั้งใหม่อันนี้ใช่ไหมล่ะก็ให้จับปั๊บตรงที่ลมเพราะเมื่อลมปรากฏอยู่ก็อยู่สูงอยู่ต่ำเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความสูงความต่ำแต่เราปฏิบัติเพื่อให้รู้เรื่องของลมด้วยความมีสติจิตใจจดจ่อกับลมนี่เท่านั้นมันจะสูงจะต่ำไปไหนก็แสดงว่าเราทำงานไปโดยลำดับอยู่ต่ำเราก็ทำงานกำหนดรู้อยู่อยู่สูงลมบัดสูงเรากำหนดรู้อยู่กับลมมันไปไหนก็มันตักนั่นเหมือนยาพิษหรือเหมือนชนะติดหลังตามันจะไปไหนก็มันไปชนะมันติดอยู่หลังมันแล้วเดี๋ยวมันหมดกำลังเองลากขึ้นมากันหมดเชื่อติดชนะอีกเรื่องอันนี้ก็เหมือนกันจิตเหมือนกับชนะไอ้จิตนั้นสติก็เหมือนกับเชือกมัดกันไว้นั่นกับลมนี่เป็นอาการอื่นก็เหมือนกันนะเรายกลมขึ้นมาพอเป็นเอกเทศเพื่อให้ทราบถึงเรื่องการพิจารณาในอาการใดก็ตามมันจะมีกิเลสมาหลอกมาสูงไปต่ำไปนอกไปในไปอะไรมีเราเคยเป็นนั่นผมเคยเป็นแล้วแล้วมาตั้งมาแล้วไม่เรื่องนี้ยังไงกันถ้าหลังก็ปากเลยเอามันจะเป็นยังไงก็ตามมันจะลงไปใต้พื้นพญานาคเราก็จะตามมันไปนู่นขอแต่เรื่องที่เราพิจารณาเนี่ยปรากฏชัดๆอยู่กับจิตเถอะเรื่องจะห่อเดินฟ้าขึ้นไปนู่นเราก็จะพิจารณาอยู่บนฟ้าไม่ยอมปล่อยอาการที่เราได้จับไปแล้วได้เห็นอยู่ได้รู้อยู่ในขณะที่พิจารณาแล้วมันจะสูงจะต่ำมันรู้กันอยู่นี่ไปไหนมันคาดเคลื่อนไปไหนเราไม่ได้ภาวนาเอาสูงเอาต่ำงานพอแก้นั่งนั่งก็ได้ผ่านหายสงสัยจับปุ๊บตรงนั้นไม่ต่อยเป็นยังไงแต่กำหนดมันไม่ถอยก็ต้องทิ้งจิตที่มันกระจายรู้ชัดเข้าชัดเข้าชัดเข้าเกิดความอัศจรรย์ร่างกายก็เห็นได้ชัดเจนจริงเป็นเนื้อหนังเองก็ดู
1: คำว่าเห็นชัดเจนนั้นไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นนับเคลื่อนนับเดินนับอะไรคือมันประจักษ์ร่างกายส่วนต่างประจักษ์ภายในใจจิตเดินเกิดความทราบซึ้งในขณะที่เห็นร่างกายในวงปัจจุบันคิดกันกับความหมายเห็นด้วยความหมายเป็นยังไงเห็นด้วยความจริงเป็นยังไงที่กล่าวนี้คือเห็นด้วยความจริงที่แรกเราเป็นความหมายไว้ก่อนตั้งหมายเอาไว้กำหนดเนื้อกำหนดเนื้อตรงไหนกำหนดตรงนั้นซะก่อนเป็นความหมายเอาไว้เป็นสัญญาก็ถูกพอจับมันแม่นยำเข้าไปโดยลำดับไม่ยอมปล่อยเหมือนชนะสิ่งหลังตาแล้วมันก็ไปมันไปนะไปมันพิจารณาจนกระทั่งมันกระจายไปหมดตอนนั้นพิจารณาร่างกายนั้นมันไม่ทั้งที่ร่างกายเราก็มีอยู่และทั้งที่เราก็พิจารณาร่างกายอาการอาการหนึ่งของร่างกายแต่ขณะนั้นร่างกายมันปรากฏว่าหายลืมเนื้อลืมตัวแต่จิตไม่ลืมอาการที่กำหนดที่พิจารณาอยู่นั้นไม่ยอมต่อนี่ถูกต้องให้จำเอาไว้นะปฏิบัติข้างในอย่าไปกำหนดเรื่อยกันหมดเล่าอย่างนั้นไม่ถูกนะเหมือนกับปลูกต้นไม้พร้อมจะขึ้นแล้วก็ย้ายพอจะขึ้นย้ายแล้วก็มีทางขึ้นนอกจากมีทางตาอย่างเดียวการพิจารณาอย่างนี้เป็นความสงสัยลังเลหาหลักฐานไม่ได้มันจับจุดขึ้นมา ลงก่อนเอากำหนดทำรู้อีกลงลมละเอียดลงไปละเอียดลงไปก็ให้รู้ว่าละเอียดลงไปจนกระทั่งลมมันหมดในความรู้สึกมันมีได้ผู้ปฏิบัติกำหนดลมเวลามันอยากก็รู้ไม่ยอมเผลอเรื่อยเรื่อยไปที่ลมความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปในความรู้สึกละเอียดเข้าไปจริงๆนะจนหายเงียบไปเลยมีอันหนึ่งที่เหลือจะมาหลอกตรงนี้พอลมหายเงียบไปเพราะเราเคยมีลมอยู่เป็นปกติยิ่งขณะนั้นกำลังพิจารณาลมอยู่ด้วยลมเบาไปเราไปพอเราเบาไปได้อย่างนั้นเท่าไหร่นั่นก็เห็นชัดๆที่นี่ลมหมดไปในความรู้สึกมันทำไมมันจะไม่ชัดนี่ตรงนี้แหละตรงที่เหลือจะหลอกจะของนะอ้ากองไว้ลมหมดไปแล้วนี่มันจะไม่ตาเหลวนั่นที่ตกใจนะตกใจนั่นเหมือนกับว่าไปขย่าจิตดวงที่กำลังละเอียดเพราะอำนาจแห่งลมละเอียดและลมดับไปนั้นให้ฟื้นตัวกลับมาแล้วเลยกลายเป็นจิตปกติแล้วลมก็เลยมีปรากฏขึ้นมาทีละการพิจารณาก็ได้เพียงแค่นั้นพิจารณาทีไรถ้าตัดปัญหาไม่ได้มันก็ไปเพียงแค่นั้นเท่านั้นไม่เลยจากนั้นแต่เลยเพราะฉะนั้นการเพื่อตัดปัญหาเรื่องก่อควรด้วยอุปสรรคหรือขวางทางเดินของตนจึงตัดสินใจลงให้มันเหมาะสมกันถึงลมหายใจจะหายจะดับไปก็ให้ดับไปเถิดขึ้นที่ว่าจิตยังครองร่างอยู่แล้วไม่ตายเท่านั้นลมดับไปก็ยังรู้ว่าลมดับไปจิตไม่ได้ดับไปด้วยนี่จิตยังรู้ตัวอยู่นี่ยังครองร่างอยู่นี่จะตายไปไหนเอาลมจะดับอะไรไม่ทนก็ให้ดับไปเมื่อจิตครองร่างอยู่แล้วไม่ตายเท่านั้นมันก็พุ่งคือมันตัดปัญหาได้เลยความใสนี้ก็หมดถ้าจิตก็พุ่งสู่ความละเอียดเต็มที่นั่นการพิจารณานี่เป็นความจริงสำหรับผู้พิจารณาเป็นอย่างนี้ผมก็เคยพิจารณาอยู่แล้วอย่างนั้นจากที่ไม่ใช่มาสอนหมู่เพื่อนเฉยๆนะนี่พิจารณาเริ่มแรกกับพุทโธเป็นหลักต้นซะก่อนนั้นต่อมามันกระจายมันไปเองลมอะไรเหล่านี้มันไปหมดนั่นแหละกำหนดจนถึงเหตุถึงผลของมันกำหนดลมก็ดีเอาจนกระทั่งมันละเอียดจนกระทั่งมันหมดไปเลยลมเอาหมดก็หมดนั่นก็ตัดสินใจกันอย่างนี้มันก็พุ่งเลยจนกระทั่งกายหายเงียบอีกเหมือนกันลมหายไปแล้วกายหายอีกเลยสิ่งที่มหาก็คือความรู้เหลือแต่จิตเท่านั้นแต่เราจะว่าเหลือแต่จิตจริงๆเด่นๆนั้นไม่ได้นะมีอะไรจะเทียบไปเทียมไม่ได้เหลือแต่จิตคือหนึ่งเท่านั้นไม่มีสองไม่มีอะไรคงเลยในขณะนั้นเงียบจริงๆขาดไปหมดเหลือแต่ยาคาดนะความคาดตาคะเนตาไม่ได้นะผิดเราฟังในหลักปฏิบัติเทศกับเทศทางภาคปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติหนึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเนี่ยเป็นภาคปฏิบัติทั้งนั้นผู้ฟังก็ให้ฟังในภาคปฏิบัติอย่าไปคาดเป็นหมายในขณะที่ทำความเพียรหรือเจริญอนาปานสติเป็นต้นนะอย่าไปคาดเป็นหมายผลจะเกิดขึ้นอย่างไรให้เราเป็นคนรู้เองเห็นเองอย่าไปปรุงไปแต่งเป็นสัญญาอารมณ์ขึ้นมาจะเป็นเครื่องหลอกตัวเองหาผลประโยชน์ไม่ได้ก็หลอกไปต้องให้เป็นผลของเราเองถ้าเกิดขึ้นมาเหมือนทั้งการกระทำหรือไม่เหมือนกันกับผู้คนอื่นที่เป็นก็ให้ทราบว่าเป็นของเราไม่ใช่ของท่านไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครเป็นเพียงอย่างนี้คือสมบัติของเราเป็นอย่างนี้เรามีห้าใช้ห้าเรามีสิบใช้สิบเราไม่เอาเงินมหาเศรษฐีมาทั้งเราใช้สมบัติที่มีที่เกิดมีอยู่สำหรับเราอันนี้คือมันการผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเรามากน้อยก็ให้ถือเป็นสมบัติของเจ้าของยาวเอาไปวัดไปเทียบไปเคียงกับของคนอื่นจะเป็นการไปเสือและทำลาย สมบัติของตนให้เสียไปโดยหาเหตุผลไม่ได้และไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอันนี้เป็นของสำคัญมากเวลาพิจารณาเพื่อความสงบก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาเพื่อความสงบมีหน้าที่อันเดียวจดจ่ออยู่อย่างเดียวเพื่อความสงบแล้วไม่ต้องคิดถ้าต้องการความสงบไม่ต้องคิดนอกจากเป็นกรณีพิเศษดังที่กล่าวไว้ว่าบ้านในปัญญาเวทสมาธิอันนั้นเป็นกรณีพิเศษ

ไม่ต้องไปคาดหมายผลจะเกิดขึ้นจากปัญญาว่าแท้ที่เด็ดประเภทใดบ้างไม่ต้องประชาเสียเวลาความคาดหมายไม่เกิดประโยชน์นอกจากมาทำลายงานนั้นเราให้เสียไปเท่านั้นนี่เดี๋ยวพิจารณามาแล้วถึงได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่ได้พูดด้วยความร่นเร้าพิจารณามาแล้วทุกอย่างในบรรดาที่นำมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังจึงเป็นที่แน่ใจผู้แสดงเองก็แน่ใจว่าไม่ผิดเคยเป็นมาอย่างนี้แล้วผิดถูกประการใดเจ้าของก็เป็นมาแล้วเห็นนั่นก็เป็นถูกส่วนผิดก็เป็นถูกอันนี้เพื่อจะอธิบายหรือพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าอย่าทำอย่างนั้นมันผิดสิ่งที่ถูกก็เป็นถูกอันนี้ให้ทำอย่างนี้ถูกได้เคยปฏิบัติมาแล้วอย่างนี้เคยรู้มาเห็นมาแล้วอย่างนี้มันชัดเจนอาถรรพ์ทั้งสองอย่างเนี่ยถ้าสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเราเองเพราะฉะนั้นการคาดหมายจริงไม่ใช่เรื่องที่จะให้เกิดผลเกิดประโยชน์แก่อย่างใดนอกจากมารบกวนงานของเราหรือทำงานของเราให้เสียไปทำหน้าที่ตามเรื่องของตัวเองสติปัญญาไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลานะให้พากันเข้าใจถึงเวลาเต็มกรอบเต็มมุมมันเป็นสำคัญมากสติปัญญาจะดีดขึ้นมาเองเป็นอัตติกนูนาโถหาที่พึ่งใครไม่ได้แล้วเราเป็นเราคนเดียวตอนนี้ตาก็เราคนเดียวนี่แก้ที่เด็กจะให้ใครมาแก้ให้เราเราต้องแก้เองมันติดที่ตรงไหนเวลานี้จิตมันก็หมุนติ้วติ้วไปอ้าวทุกเวทนาก็เกิดเท่าไรยิ่งหมุนกันถ้าเราจะสังให้รู้แจ้งจะทำจริงต้องเป็นความหมุนติ้วเข้าไปไม่ถอยหลังแล้วมันก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาด้วยความจริงนี่มันชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วไม่มีวันหลงลืมด้วยนะการรู้ด้วยความจริงหลงลืมได้ไงอันนี้จะอย่างเขาหน้าเขาเจ๋งเขาพยายามไปโต้ปัญหากันพระอรหันต์ท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเหนือรู้ในสิ่งที่คนรู้ไม่รู้ในสิ่งที่ไม่รู้แล้วท่านจำได้หมดเหนือจำท่านจำอะไรได้หมดเหนือท่านมีวันหลงลืมท่านมีหลงลืมไหมท่านก็มีหลงลืมเหมือนกันกับคนทั่วไปสิ่งที่ไปลืมมีไหมมีนะคืออะไรคืออริยสัจนะท่านไม่หลงไม่ลืมจะหลงลืมไงอริยสัจกับจิตมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทุกข์ก็มีอยู่ทั้งร่างกายแม้ทุกข์จะมีภายในใจทุกข์ก็มีอยู่ในร่างกายเห็นอย่างชัดเจนสมุทัยของร่างกายคืออะไรเดินมากก็เป็นสมุทัยให้ร่างกายเหนื่อยนั่งมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายเหนื่อยนอนมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายเหนื่อยเป็นทุกข์นอนมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายให้เป็นทุกข์แม้สมุทัยในจิตของท่านไม่มีสมุทัยส่วนร่างกายคือสาเหตุที่ให้เกิดความทุกข์เช่นกินของแสลงอะไรบินผ้าอากาศไม่เหมาะสมกันกับร่างกายกระทบบินผ้าอากาศก็เป็นสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ขึ้นมานี่แต่ท่านไม่เรียกสมุทัยเพราะไม่ใช่กิเลสแต่เราพูดอันนี้พูดมาเทียบเคียงเฉยๆว่าสมุทัยของธาตุขันธ์ว่านั้นว่าไปถึงคือสาเหตุคุณยังไงแต่มาว่าสมุทัยคือสาเหตุแดนเกิดขึ้นอย่างทุกข์มันจะเกิดทุกข์ในร่างกายได้อย่างไรเห็นเป็นหวัดเป็นไอเจ็บท้องปวดหัวต้องมีสิ่งแสลงพิมพ์มากระทบกระเทือนอันเป็นสาเหตุที่เรียกว่าสมุทัยของร่างกายต้องมีเหมือนกันแต่ไม่เป็นสมุทัยแบบกิเลสฉะนั้นเราขันของแสลงนี่รับทานของแสลงแต่โลกไปนี่โลกกำเริบเอ๊ะวันนี้โลกกำเริบเพราะฉันนั้นมันรู้แล้วนั่นแหละเป็นสมุทัยเป็นสาเหตุโกรธมากดับทุกข์รู้มันอยู่แล้วมันมีทุกข์อะไรอยู่นะเนี่ยจะไปทำทั้งสี่อยู่ภายในใจท่านไม่มีวันลืมบางนั้นเลยพระนักเสด็จนี่แหละสิ่งไม่ลืมคือรู้ความจริงเต็มที่แล้วไม่มีวันลืมท่านนี่เป็นความจริงแท้นอกนั้นก็ยังลืมจำนั่งจำนี่จำสื่อจำเสียงจำตำหนักตำนาคาถาบทนั้นบทนี้มันลืมไปได้เหมือนกันเนี่ยกับคนทั่วไปสัญญานิจาการสัญญาว่าสาวิมุขติเนี่ยมันมีบอกแต่เรื่องหลงลืมเรื่องอนิจจังตัวของตาละนั้นขันมันเป็นเหมือนโลกไปไหนขันประหลาดกับโลกก็เป็นแบบเดียวกันจึงต้องดำเนินไปทางสายเดียวกันเนียนจังตัวของตาครอบอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันหมดส่วนที่เป็นของท่านเองก็คือความบริสุทธิ์ของจิตอันนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงเรียกว่าอกุปปะธรรมคงเส้นคงวาทุกขเวทนาไม่มีในจิตของประหลาดตั้งแต่กิเลสดับลงไปแล้วทุกข์ไม่มีท่านไม่มีเวทนาปรมังสุขขังที่ว่านิพพานังปรมังสุขขังอันนั้นเป็นหลักธรรมชาติสุขจิตที่บริสุทธิ์นั้นต่างหากไม่ใช่สุขเวทนาส่วนสุขเวทนามีเกิดมีดับมีความยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆก็เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาภายในใจนี่เรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาภายในใจแต่เมื่อใจตัดต้นตอคือสาเหตุสำคัญได้จากอวิชชาหมดแล้วตั้งแต่ขนาดนั้นน่ะจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่มีเวทนาเลยไม่มีเหลือเวทนาในร่างกายเป็นไม้เหมือนกับโลกทั่วไปไม่ได้เหลือโลกอนิจจังรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจังสัญญาอนิจจังสังขารอนิจจังวิญญาณอนิจจังเหมือนกันหมด

สุดเลยคือตั้งอนิจจังไม่หายแต่อาการของจิตมันมีอนิจจังสุขังอนัตตามีอาการของจิตเช่นแสดงมาเป็นขันธ์รูปความปรุงความแต่งสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มันก็เป็นขันธ์ห้าเสียความปรุงความแต่งมันไม่ใช่แต่มันอาศัยจิตเกิดขึ้นก็ได้ว่าอาการของจิตแต่จิตบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นกิเลสถ้าจิตไม่บริสุทธิ์เรานี่แหละเป็นเครื่องมือของกิเลสที่ทำงานอยู่ภายในจิตแล้วเขาไปเผาลมจิตนั่นเป็นเมื่อเป็นตัวผลขึ้นมาแล้วทุกข์มากน้อยเผาลมจิตทั้งหมดร้อนวุ่นวายรับความทุกข์มาสั่งมาสายภายในจิตใจจนหาสติประจำไม่ได้เพราะทุกขเวทนามากแล้วครอบงำจิตจนไม่มีสติติดตัวเช่นคนไข้ที่มีสติต้นๆทิ้งเนื้อทิ้งตัวจนตกเตียงก็มีวางมีเพราะทุกขเวทนานี่มันเหนี่ยมหน้ามากสติที่จะครอบครองตัวไม่มีพระอรหันต์ท่านไม่เป็นอย่างนั้นพอเก้าถึงขั้นหนึ่งแล้วได้บอกพ้นภัยคือเรื่องสมมติทั้งหมดมันเป็นภัยพ้นภัยนี่คือว่าพ้นจากสมมติแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีเลยเหลืออยู่กับจิตแม่นิดเดียวปรมาณูไม่มีเลยอยู่เดียวบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ได้ก็อยู่ตามหลักธรรมชาติความบริสุทธิ์ของตนต่างกายจะยังอยู่ก่อนชาติกันไปอยู่กันไปรับผิดชอบกันไปเหมือนจะได้อะไรจากร่างกายนี้จะอยู่ไปตั้งกับตั้งกันก็มีส่วนได้อะไรจากร่างกายแล้วไม่มีส่วนเสียอะไรจากร่างกายเมื่อมันทนได้หลายมันจะร่างกายก็ไปตามสภาพของมันที่เป็นในจังทุกขังนักตาซึ่งเป็นสมมติธรรมชาติที่ไม่ใช่สมมติเราให้ชื่อท่าเขาบีบคือวิมุตต์ก็อยู่กลางหลักธรรมชาติวิมุตต์ของตนแต่ไม่ใช่อยู่แบบสมมติทั้งหลายเพราะฉะนั้นว่านิพพานมีอยู่หรือสูญไปอย่างนี้พูดไม่ได้ถ้าพูดมันก็เอาสมมติเข้าไปทับกันมีอยู่แบบโลกก็ไม่ถูกสูญไปแบบโลกก็ไม่ถูกมีอยู่แบบนิพพานสูญไปแบบนิพพานน่ะถึงถูกอันนี้ถูกที่สุดกับความจริงเพราะโลกในสมมติก็ต้องมีความมีอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีอยู่แบบนั้นมีอยู่แบบนิพพานมีอยู่แบบวิมุตต์ศูนย์ก็ศูนย์แบบวิมุตต์ไม่ศูนย์แบบอื่นอย่างโลกสมมุติฐานก็ศูนย์กันศูนย์นั่นคือศูนย์ความที่หายปล่อยปลื้มนี่ว่าศูนย์มีอยู่ก็มีตั้งโดอยู่นั่นก็มีอันนี้ไม่ใช่โดอย่างนั้นนี่ทานเป็นบ้านเป็นเมืองอย่างนี้ได้ถ้าเป็นบ้านเป็นเมืองก็เป็นสมมุติแล้วพี่บ้านเมืองก็เป็นบ้านเมืองแบบนิพพานนั่นแหละแต่ใครจะไปกล้าตั้งชื่อว่าเป็นบ้านเป็นเมืองถึงดำบ้านช่องได้ล่ะเพราะนิพพานนอกสมมุติเนี่ยตึกรามบ้านช่องอันนี้มันเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดหาพิจารณาลงไปเมื่อรู้แล้วมันจะเข้าใจเองได้เหมือนไม่ต้องไปถามใครแม้ศาสดาประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็เธอไม่ได้ประมาทพระองค์ท่านหากว่าทูลถามพระองค์ท่านจะรับสั่งว่าไงก็รับสั่งว่าอย่างที่เราเข้าใจอยู่แล้วนี้แน่เท่านั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นจะไปทูลถามท่านทำไมของอันเดียวกันรู้อยู่ด้วยกันถามกันมีอย่างเหรอเนี่ยของไม่รู้ท่านได้ถามของสงสัยท่านได้ถามนี่ไม่ได้สงสัยนี่รู้อย่างเต็มหัวใจแล้วเป็นธรรมชาติอย่างเดียวของพระพุทธเจ้าดังที่ท่านกล่าวว่านับถือใช่อยู่ว่าปาติโยพระอรหันต์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงเช้าองค์สุดท้ายไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันเลยในความบริสุทธิ์ทั้งหลายที่ท่านอยู่กับท่านองค์นั้นนอกจากอำนาจศาสนาที่ได้สร้างมาซึ่งเป็นปีกย่อยหรือเป็นเครื่องประดับนั้นมีเดือดร้อนต่ำสูงต่างกันจึงได้ต้องตั้งเอตระทรงตั้งเอตระค้าให้สาวกทั้งหลายแตกต่างกันผู้ใดที่เด่นในทางไหนมากเขายกนั้นให้ผู้นั้นเช่นพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดเชี่ยวชาญมากทางด้านปัญญาเขายกพระสารีบุตรที่เป็นผู้มีฉลาดทางปัญญาเนี่ยเขาบอกพลังของเหินเดินสร้างมีที่ปฏิหารมีปฏิหารนี่เขายกให้เพราะเด่นกว่าเพื่อนนอกนั้นใครก็มีแต่ไม่องค์นี้เด่นกว่าบรรดาสาวกทั้งหลายเขายกให้องค์นี้เป็นเอตคาคือเลือดในทางนี้เสียนะอย่างการแสดงธรรมก่อนยกพระธรรมคุณมันละการเป็นธรรมกสิทธิ์เอกตัวท่านเด่นนั่นก็เทศเก่งแล้วนั่นเหล่านั่นก็เทศเก่งเหมือนกันแต่มันมีข้อเด่นกว่ากันตรงไหนยกนั้นแหละนี่คือตามอำนาจศาสนาของท่านความบริสุทธิ์นั่นเหมือนกันเราพูดนี้ความรู้นี่แหละฟังอยู่นี่นี่แหละที่จะเป็นความบริสุทธิ์ก็คือผู้นี้เราจะไปหามรรคผลนิพพานที่อื่นที่ใดว่ามีที่ไหนที่อื่นใดนอกจากผู้รู้นี้เท่านั้นจะเป็นมรรคผลนิพพานเพราะกิเลสก็หุ้มห่ออยู่ในสิ่งตรงนี้ที่เป็นมรรคผลนิพพานไม่ได้เต็มตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องให้แก้สิ่งนี้ออกด้วยเครื่องมือการสมัยคือมัชฌิมาปฏิปทาที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างถูกต้อง
เราจะได้เห็นความจริงประจักษ์ใจของเราโดยไม่ต้องมีการสถานที่ใดๆมาเป็นเจ้าอำนาจศาสนาบังกดขี่บังคับที่ข้างกลางห้ามเราเห็นมรรคผลนิพพานด้วยข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเรานี่แหละถึงแดนความบรรทุกหรือหนองอ้อมันบึงอ้อหนองอ้ออ้อตรงนี้เหรอตรงนี้เหรออ้อเป็นอย่างนี้เหรอความบริสุทธิ์อ้อเป็นอย่างนี้เหรอนิพพานเนี่ยสมาธิเป็นอย่างนี้หรือปัญญาเป็นอย่างนี้หรือวิมุตติเป็นอย่างนี้หรือเนี่ยมันอยู่กับนี้ทั้งหมดนี่มันอยู่ที่อื่นที่ใดเอ้าฟันไปนี่ถ้าเราจะได้ของวิเศษมากรองเพื่อจะแบบมันจะขี้หามจะขี้หรือหามขี้โรคขี้โกรธขี้หลงขี้เกลียดขี้ค้านอ่อนแอนั่นขี้แย่มันจะขี้เต็มตัวมันวิเศษไหมล่ะนี่ถ้าวิเศษโรคมีวิเศษไปหมดแล้วไม่ต้องหาของวิเศษกันแต่นี่มันไม่วิเศษที่มันตัวขี้เป็นไงตามปัญญาคุณบา

ที่ไหนนะปกติไม่เคยแล้วความไม่เคยและไม่ทำไม่ปล่อยนั้นเพราะเหตุไรเราคิดแล้วด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างไม่มีทางได้มีแต่ทางเสียอย่างเดียวอันนี้ก็ไปเราจะไปอะไรแห่กันดูคนนี่เฉยไอ้เราก็คนอยู่แล้วมันเป็นประโยชน์อะไรแล้วลองต่อยลองดูไอ้ตาวี่ไปคนเดียววันนั้นแล้วมันแห่กันไปน่ะมันเป็นประโยชน์อะไรนึกว่ามหาภาวนามหาดูคนเหรอผลที่ได้มีอะไรบ้างไปนั่นใช้แหวกแนวแหวกแนวแหวกแนวเรื่องนี้กำลังเริ่มนะเรื่องนี้นะมันแทรกเข้ามาแซงเข้ามาแซงเข้ามาเรื่อยวงปฏิบัติครูบาอาจารย์หวังที่เราหวังว่าจะมาอยู่มาอาศัยมาอบรมศึกษามันจะเอาแบบที่เหลือมาเหยียบย่ำทำลายครูบาอาจารย์นะว่าว่าให้แหลกไปหมดเวลานี้นะรู้หรือยังเดี๋ยวนี้มันค่อยแทรกเขาแทรกเขาแทรกเขาท่านทั้งหลายรู้ยังนี่ไม่ใช่คนฉลาดนะผมก็ดีแต่รู้แล้วเวลามามากเข้ามากเข้าเหยียบกันแหลกไปล่ะไม่มีเจตนาก็ตามเถอะเหยียบต้องแหลกเห็นไหมรถเหยียบคนมีเจตนาที่ไหนแหลกไหมในที่เรียกเหยียบหัวคนเหมือนกันเหยียบหัวพระบวชเนี่ยกิเลสมันบวชไหมอะไรอุปชากิเลสเห็นไหมมีที่ไหนบวชพระบวชได้ง่ายจะตายไปกิเลสบวชพระเหยียบพระมาเก่งก้างขวางนั้นขวางนี่แซงหน้าแซงหลังนี่ดึงลำบากแต่เราที่เป็นหัวหน้าอกจะแตกนะนอกจากไม่พูดเฉยตามองแพ้มันก็เห็นแล้วหูฟังมันก็ได้ยินแล้วเรื่องกิเลสทั้งนั้นนี่นะไม่ใช่เรื่องอัดเรื่องทำเจ้าของรู้ไหมถ้าว่าฉลาดต้องรู้สิกิเลสมันอยู่กับตัวทำไมจะไม่รู้มันออกมาจากหัวใจตัวแท้ออกมาทางกิริยาออกมาทางคำพูดคำจาทำไมมันไม่รู้หรอมันอยู่กับเราทำไมให้คนอื่นรู้ถ้าว่าฉลาดอ่ะนี่ที่ว่าเราตั้งใจศึกษาก็เพราะว่าเราไม่รู้เราครูบาอาจารย์อาจรู้ทำท่านรู้เนี่ยเราถึงได้ไปแล้วทำไมจึงเอาเรื่องของกิเลสไปเหยียบย่ำทำลายแหลกไปหมดด้วยไม่รู้อีกหรือเจตนามีอีกนั่นมันหลายชั้นนี่ผมก็ค่อยยิ่งอายุทั้งขานสุขภาพทุกอย่างมันก็ยิ่งลดลงไม่ค่อยได้ว่าได้กล่าวอะไรมันก็ยิ่งวันเลยยิ่งเหลวไหลไปทุกวันนี่เหรอการดำเนินที่จะไปเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นอยู่อย่างนี้เหรอเจ้าของยังภูมิใจอยู่เหลือว่านี่คือการดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานที่กิริยาการแสดงออกทั้งภายในจิตทั้งกิริยาการของทางกายทางวาจาอันนี้หรือเป็นทางเพื่อมรรคผลนิพพานมันเป็นทางกิเลสเคยพูดแล้วพูดเล่าว่าอะไรที่แหลมคมในสามแดนโลกธาตุนี่อะไรที่แหลมคมเหนือกิเลสมีไหมนั่นมันมีความแหลมคมกิเลสมันแหลมคมขนาดไหนมันเหยียบหัวสัตว์โลกทั้งสามแดนโลกธาตุที่เกิดแก่จะตายอยู่เวลานี้เพราะอะไรพายเกิดแก่จะตายมันใช่เรื่องของกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นแล้วสิ่งที่เหนือกิเลสคืออะไรก็คือธรรมเท่านั้นมาศึกษากับครูอาจารย์มันศึกษายังไงไม่ใช่มาก่อกวนกิเลสเต็มตัวแล้วหรือเวลานี้ไม่สงสัยนะเราน่ะมันแทรกช่องนั้นแทรกช่องนี้เข้ามามองไม่ทันน่ะถ้าจะว่าไม่ทันเจ้าของที่มองเจ้าของไม่ทันแล้วไม่มองก็ไม่รู้ถึงจะปล่อยให้มันหลั่งแล้วออกมาแล้วก็เหยียบเจ้าของแหลกไปเหยียบคนอื่นไปอีกแหลกไปอีกเคยอธิบายให้ฟังขนบธรรมเนียมกฎข้อบังคับระเบียบแบบแผน วิธีการดำเนินทุกแง่ทุกมุมที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาถ้าดำเนินยังไงมีหลวงปู่มั่นเป็นต้น
เราก็เลยนำออกมามาพูดชี้แจงแสดงบอกให้ผู้คนเนี่ยเข้าอกเข้าใจโดยเห็นที่ว่าตั้งใจมาศึกษาแต่แล้วทำไมมันหลิวไหลไปหลิวไหลไปเรื่อยๆพอวันนี้มันเป็นเหลือตั้งแต่ชื่อกรรมฐานนะที่ไม่ดีชื่อก็ถูกกิเลสลบไปหมดไม่มีเหลือรู้ไหมกิเลสแทรกทำมันสวมรอยอยู่ตลอดเวลาอยู่ในใจนั่นทำจะเกิดได้ชั่วขณะขณะแต่กิเลสนั้นเกิดได้ตลอดเวลาแล้วมันจะทันกันไหมน่ะพี่นายลงกิเลสเกิดได้ตลอดเวลาทำได้เกิดได้ตลอดเวลาแล้วคอยแต่จะพินาศไปพินาศไปเพราะกิเลสทำลายมันจะสมดุลกันไหมล่ะท่านผู้ฆ่ากิเลสท่านไม่ได้ทำแบบอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันนะอย่าเข้าใจว่าแบบนี้เป็นแบบฆ่ากิเลสนะเจ้าของรู้ไหมมันดึงมันดูดอยู่ตลอดเวลารู้ไหมเจงก็ไม่เหล็กคือพนันหัวใจทำก็แทรกได้มาไหร่เอาถ้าอยากจะทราบปฏิบัติไปดูเมื่อถึงเวลาที่จะรู้จะทราบกันนะปิดไม่อยู่กิเลสอยู่ตรงไหนปิดไม่อยู่เปิดออกหมดเพราะทำเป็นผู้เปิดออกหมดฆ่าหมดแหลกไปหมดจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือในหัวใจทำไมมองดูกิเลสมันจะไม่รู้สิเมื่อทำเต็มหัวใจแล้วมองไม่กิเลสไม่รู้มีเหรอพระพุทธเจ้าไดโลกวิทูมาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากธรรมโลกวิทูสวดไปทำไมสวดไม่คิดไม่อ่านสวดเหมือนนกขุนทองสวดไปทำไมถ้าเป็นธรรมต้องพิจารณาสิเปิดออกที่กิเลสสติปัญญาธรรมดาที่เรามาใช้จะไปฆ่ากิเลสอย่าหวังนะธรรมชาติจิตตภาวนาภาวนามยปัญญาเป็นหลักใหญ่เริ่มไปตั้งแต่สุตตามยปัญญาฟังเพื่อจะฆ่ากิเลสนั่นจินตามยปัญญาคิดเพื่อจะฆ่ากิเลสนี่แหละสองบทนี้ขึ้นไปพอถึงขั้นที่สามภาวนามยปัญญานั่นแหละที่นี่ปัญญาประเภทนี้หาในแดนโลกธาตุนี้ไม่เจอถ้าไม่หาในแดนปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้มัชฌิมาปฏิปทานี้เท่านั้นที่ปัญญาเหล่านี้จะเกิดและจะฆ่ากิเลสได้มีปัญญานี้เท่านั้นเราอยากเข้าใจว่าปัญญาที่โลกทั้งหลายเรียนมาสามแดนโลกธาตุนี้จะเป็นปัญญาวิเศษวิโสใดเลยมีแต่ปัญญาเป็นเครื่องมือของกิเลสเท่านั้นเองได้คล่องตัวฉลาดเท่าไรกิเลสยิ่งเอาไปใช้อย่างคล่องตัวเพราะปัญญาอันนี้เป็นปัญญาของกิเลสไม่ใช่ปัญญาของธรรมที่จะฆ่ากิเลสปัญญาฆ่ากิเลสคือภาวนามยปัญญาจำให้ดีอันนี้แหละเกิดขึ้นไม่ต้องถามผู้ใดหากรู้เจ้าของเองปัญญาขั้นนี้เกิดขึ้นไม่ต้องไปศึกษาจากผู้ใดก็ตามถ้าลงปัญญาขั้นนี้เริ่มตัวไหวตัวแล้วเราฟังมาจากพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายฟังจากพระพุทธเจ้าฟังในเงื่อนต้นแล้วเพื่อปัญญาเหล่านี้เกิดเริ่มมาตั้งแต่สุตตมยปัญญาฟังจากพระพุทธเจ้าอินทรามยปัญญานำธรรมะของท่านไปกรองดูตามเหตุตามผลแล้วก็ภาวนามยปัญญาขึ้นพอภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นแล้วอาตุกิเลสนี่มันจะมีหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขากี่ลูกก็เถอะทางลงนี่ให้พากันทราบปัญญาฆ่ากิเลสคือปัญญาประเภทนี้ไม่ใช่ปัญญาที่เหลวแหลกแหวกแนวที่ภูมิใจว่าจะของฉลาดนั้นเริ่ม

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อรหัง

0: โสอะคาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
0: สุปฏิปันโน
1: ภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิน
0: ะโม

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศิรสานะมา

0: naman.
1: Buddho susutho karuna mahanavo.

0: มมาสัมพุทธังสัตตาการสมานกาลยังปปัชชิตังตัสมิงภควันติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสังชีวสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัฏฏะตุ
1: พาหุง

ทิปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวสิตัสสะปฏิฆาตายะ

ละเอียดมากในส่วนของร่างกายของเราไม่มีส่วนใดที่จะละเอียดยิ่งกว่าจิตดวงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่แทรกซึม

้วนแล้วแต่เป็นอุบายวิธีที่สอนให้ผู้รับศึกษาจากพระองค์ท่านปฏิบัติต่อเนื่องจิตใจเป็นของสำคัญและเกี่ยวกับงานทางโลก

หรือปฏิบัติต่อโลกก็มีความสม่ำเสมอรู้ความหนักเบาของจิตที่ทำหรือสภาพความเป็นอยู่ของโลกกับตนเองไม่ผ่านผลและไม่ทำความร่มรื่นแก่ตนผู้ดำเนินทางด้านธรรมะเลยเฉพาะความมีลักษณะเช่นเดียวกันการข้ามแม่น้ำถือเรือเป็นสำคัญผู้จะปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญตั้งแต่บุตรตนจนถึงจุดสุดท้ายก็ต้องถือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะสามารถนำจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความประสงค์และถึงจุดหมายปลายทางอันเยี่ยมยอดได้ในหลักธรรมทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าประมวลมาไว้สรุปความแล้วเรียกว่าเป็นสวขาตธรรมคือธรรมที่พระองค์ท่านตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นและสามารถจะรับรองผลจากการดำเนินที่ถูกต้องของผู้บำเพ็ญที่ให้ชื่อว่านิยานิกธรรมนำความขัดข้องยุ่งเหยิงออกจากผู้ปฏิบัติตามพระศาสนาคนนั้นออกได้เป็นลำดับลำดับฉะนั้นท่านจึงเรียกว่านิยานิกธรรมเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติชอบด้วยสวขาตธรรมหลักของศีลในครั้งพุทธกาลรู้สึกว่าไม่ค่อยมีมากมายนะแต่เมื่อมีความผิดมากที่แสดงออกทางกายวาจาสำหรับผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากเรื่องก็จึงกลายมาเป็นบทบัญญัติเป็นสิกขาบทขึ้นมาเป็นลำดับลำดับพระที่ท่านมีศีลประจำที่เด่นชัดว่ามี227ข้อแต่ถ้าจะดูตามหลักของพระวินัยที่เป็นอนุบัญญัติคือบัญญัติขึ้นทีหลังนั้นจำนวนมากมายเป็นพันพันนี่คือบัญญัติตามความเคลื่อนไหวของผู้กระทำผิดและในครั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าบีทั้งห้าไม่ค่อยจะได้ปรารภถึงเรื่องศีลเพราะท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้มีศีลห้าอยู่แล้วภายในตัวโดยสมบูรณ์และท่านก็เป็นนักบวชตามความนิยมของคนในสมัยนั้นเป็นมีศีลที่เป็นอะไรก็ไม่ทราบแต่ไม่ได้เป็นเทศพระเหมือนอย่างพระในพระพุทธศาสนาของเราทุกวันแสดงถึงเรื่องบริเวณพิฆเวเรียกว่าธรรมจักรประวัตินสูตรให้เหมาะกับนิสัยของท่านเหล่านั้นซึ่งมีความละเอียดสมควรที่จะรับธรรมะขั้นสูงเป็นลำดับขึ้นไปได้แล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องแสดงอุบายวิธีต่างๆให้ฟังมากมายเหมือนอย่างแสดงให้พวกเราทั้งหลายฟังทุกวันนี้ที่ท่านแสดงไว้ทุกวันนี้มีจำนวนมากและนอกจากนั้นเกจิอาจารย์ยังแต่งขึ้นอีกมากมายทีนี้หลักธรรมซึ่งเป็นความจริงจริงๆจนจะได้ปรากฏเพราะผู้แต่งก็แต่งขึ้นมากมาย แต่การแต่งสำคัญอยู่ที่จิตใจหากจิตใจมีกิเลสอยู่แล้ว

แต่งก็ต้องเพื่อเข้าตัวเสมอนี่แหละที่จะทำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กลายเป็นของปลอมไปโดยไม่รู้สึกถ้าจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยดีเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแล้วพูดออกมาคำใดก็เป็นอัตเป็นธรรมล้วนๆเพราะใจเป็นธรรมอยู่แล้วไม่มีการเข้าตัวเหมือนอย่างสามัญชนเราธรรมจึงเป็นธรรมล้วนๆไม่ได้มีโลกเครือบแฝงอยู่ภายในธรรมที่ท่านแสดงไว้นั่นเลยวิธีปฏิบัติในการอบรมจิตใจของเรานี้โปรดจะได้คาดคะเนในขณะที่ทำขอให้ตั้งจิตของเราไว้กับบทธรรมบทนั้นๆและให้รู้กันอยู่ซึ่งๆหน้าจะปรากฏผลดีชั่วอย่างไรขึ้นมาก็ให้รับรู้กันทีนั้นอย่าได้คาดหมายออกไปสู่ภายนอกจากวงของจิตที่ทำหน้าที่อยู่กับอาการหรือบทธรรมนั้นๆนี่แหละชื่อว่าจิตได้วางตนโดยถูกต้องผลคือความสงบเยือกเย็นจะค่อยปรากฏขึ้นมาที่ไม่ค่อยจะได้รับความสุขหรือความสงบนั้นนอกจากเนื่องจากกระแสของใจตัวเองซ่านออกไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆไม่มีเขตแดนจิตไม่ทรงตัวอยู่ได้ตามลำพังของตนเพราะฉะนั้นในธรรมบทหนึ่งท่านจึงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบย่อมไม่มีนี่ท่านว่าอย่างนั้นคำว่าความสงบในบทแห่งสันตินี้หมายถึงความสงบโดยหลักธรรมชาติของท่านจะตัดออกก็ไม่ได้จะเอามาเพิ่มเติมก็ไม่ใช่เป็นหลักธรรมชาติคือจะกลายจากสันตินั้นไปเสียท่านจึงว่าไม่มีความสุขสิ่งใดจะเสมอด้วยความสงบโดยหลักธรรมชาติคือหมดสิ่งที่เครือบแฝงโดยที่เชิงแล้วนี่คือจิตของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นจิตอย่างคือสันติอยู่ตลอดเวลาทั้งเวลาเข้าภาวนาทั้งเป็นเวลาปกติเพราะสันตินั้นไม่ได้ละบทบาทความสงบอันแท้จริงของตนจิตของเราที่ไม่เป็นเช่นนั้นย่อมมีสูงสูงต่ำต่ำเวลาสงบก็ต้องมีอาศัยสิ่งต่างๆเช่นธรรมะเป็นต้นเครือบแฝงอยู่ภายในนั้นมีลมหายใจเป็นอารมณ์หรือพุทโธเป็นต้นแต่จำเป็นที่เราจะต้องทำเช่นนั้นเพราะเป็นหลักพึ่งพิงของใจเมื่อใจยังไม่ได้ที่พึ่งเพราะอันสมควรภายในตัวเองแล้วต้องหาสิ่งภายนอกมาเป็นที่เกาะเหมือนเด็กเดินตามผู้ใหญ่ถ้าไม่สามารถจะเดินได้ด้วยลำพังตัวเองก็ต้องอาศัยพ่อแม่จับมือแล้วจูงไปเดี๋ยวก็ค่อยเดินไปตามหลังต่อเมื่อมีกำลังแล้วเขาก็ไปตามลำพังของเขาได้โดยไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ลักษณะของจิตที่ต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องชักจูงก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคอยสังเกตความรู้สึกของเรากับอาการแห่งธรรมที่เรานำมากำกับขับใจเช่นอนาปานสติให้กำหนดรู้ความสัมผัสของลมสัมผัสมากน้อย
หนักเบาสั้นหรือยาวให้ทำความรู้อยู่เฉพาะนั้นเมื่อทำความรู้อยู่กับลมหายใจโดยความติดต่อจะค่อยรวมกระแสของตนเข้ามาสู่ลมนั้นโดยเฉพาะจากนั้นแล้วลมก็จะละเอียดลงไปหรือปล่อยจากลมนั้นทรงตัวเองอยู่ได้ด้วยความสงบสุขมีวิธีที่จะทำให้เห็นผลประจักษ์ในขณะที่ภาวนาเมื่อเราทำได้ตามที่กล่าวมานี้ความสงบเยือกเย็นภายในใจจะต้องมีได้ด้วยกันไม่ว่าผู้เริ่มฝึกหัดไม่ว่าผู้ฝึกหัดมานานแล้วถ้าถูกวิธีต้องปรากฏผลขึ้นมาเป็นความเย็นใจผู้จะกำหนดพุทโธก็ให้ทำความรู้อยู่กับพุทโธพุทโธจะปรากฏขึ้นมาจากจิตขณะไหนทั้งขณะที่ปรากฏขึ้นทั้งขณะที่ดับไปก็ให้มีความรู้อยู่จำเพาะความเกิดหรือความดับแห่งคำบริกรรมคำนั้นสติให้มีติดต่ออยู่กับคำบริกรรมของตนเราไม่ต้องสำคัญว่าธรรมบทนี้เป็นธรรมขั้นต่ำเป็นธรรมขั้นสูงข้อนี้เทียบกันได้กับยาแก้โรคยาที่นำมาแก้โรคขนาดใดที่ถูกกับโรคของเราขนาดนั้นเป็นยาที่มีคุณต่อร่างกายของเราเราต้องนำยาขนาดนั้นมารักษาเป็นประจำจนกว่าว่าโรคจะมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือหายไปเราจึงจะหมดความจำเป็นกับยาขนาดนั้นเพราะยาขนาดใดไม่ถือว่าเป็นขนาดที่ต่ำหรือสูงคุณภาพของยานั้นเพื่อจะแก้โรคเท่านั้นลักษณะแห่งธรรมทุกบททุกบาทก็ย่อมมีนัยยะเช่นเดียวกันกับยาไม่ว่าพุทโธไม่ว่าธรรมโมไม่ว่าสังโฆตลอดถึงอาการแห่งกายทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งสภาวะของเป็นอื่นเมื่อเรานำมาพิจารณาเพื่อทำเพื่อถอดถอนตนเองแล้วสภาพที่กล่าวมานี้ทั้งหมดจะกลายเป็นยาคือธรรมโอสถขึ้นมาภายในจิตใจโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าสภาพนั้นต่ำสภาพนี้สูงสภาพนั้นเป็นสภาพภายนอกสภาพนี้เป็นสภาพภายในแต่เป็นสภาพที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญมีความเฉลียวฉลาดถอดถอนตนออกได้เป็นลำดับๆเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ปฏิบัติภาวนาจึงไม่ควรถือว่าบทธรรมบทนั้นๆหรือบทนั้นเป็นธรรมสูงบทนี้เป็นธรรมต่ำสิ่งที่เป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของเรานั้นให้ถือว่าเป็นส่วนต่ำเสมอไปที่เราจะถอดถอนออกให้หมดจากจิตใจไปได้ด้วยอุบายหรือวิธีต่างๆตามแต่ความแยบคายของผู้นั้นจะนำมาปฏิบัติต่อตนเองนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้บำเพ็ญศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามารถจะยังผลให้ประจักษ์แก่ผู้บำเพ็ญโดยไม่ไปรออยู่ข้างหน้าข้างหลังที่ไหนขอแต่ว่าเราบำเพ็ญตัวเหตุลงให้ถูกต้องผลจะค่อยปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับตามกำลังแห่งเหตุที่เราได้ทำไว้มากน้อยให้เราคิดดูเช่นพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเคยไปชมพระนิพพานมาก่อนความบริสุทธิ์ของใจพระองค์ท่านก็ยังไม่เคย
มีมาก่อนเลยและไม่มีใครแนะนำท่านสอนพระองค์ท่านไว้ว่านิพพานอยู่ที่ไหนหรือนิพพานมีลักษณะเป็นนี้ความสิ้นสุดแห่งทุกข์จากใจเป็นที่นั้นเช่นนั้นไม่มีใครจะสามารถที่ช่องบอกทางพระองค์ท่านไว้เลยแต่เมื่อพระองค์บำเพ็ญให้ถูกตามหลักของธรรมชาติที่มีในพระองค์ท่านเป็นลำดับไปแล้วก็ทรงรู้เห็นได้เป็นระยะระยะจนกลายเป็นความมืดสิ้นขึ้นมาและท่านกล่าวไว้ในปัจจัยการคืออวิชชาปัจจยาสร้างข้าราคดีธรรมที่กล่าวนี้ไม่ใช่จะอยู่ในพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแท้จริงอวิชชาปัจจยาสังขารานั้นเป็นประวัติของเรื่องจิตใจพวกเราทุกๆท่านความเป็นมาที่เกี่ยวเนื่องกับอวิชชาเป็นเจ้าเดือนนั้นต้องพาให้วกเวียนท่องเที่ยวเช่นเดียวกันหมดทุกรูปทุกนามบรรดาจิตที่มีความรู้สึกตัวดีไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลจะต้องดำเนินตามแนวทางของอวิชชาด้วยกันฉะนั้นคำว่าอวิชชาเพียงคำเดียวเท่านั้นจึงกระเทือนไปหมดทั้งโลกธาตุมานิยมว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลสิ่งคมเทวบุตรเทวดาที่ไหนเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้มีอวิชชาอยู่ด้วยกันและธรรมะที่จะนำมาแก้อวิชชานั้นก็คือเรื่องของความเพียรตามที่เคยได้กล่าวไว้แล้วเช่นเราเพียรภาวนาเดินจงกรมเพียรพินิจพิจารณาในธาตุในขันธ์ในอายตนะแยกส่วนแบบแบ่งส่วนออกให้เห็นชัดในสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อจะให้เห็นเรื่องของอวิชชาคือความรู้ไม่แจ้งชัดของพวกเรานั่นเองปฏิเสธวิแปลว่าแจ้งญาแปลว่ารู้นี่ตามปริยัติเอาญาเป็นชาวิชาแปลว่าความรู้แจ้งอวิชารู้แต่ไม่แจ้งแต่ว่าไม่รู้ก็รู้อยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้รู้แบบวิชาล้วนมีวิธีจะบำเพ็ญเพื่อจะรู้แจ้งในส่วนเหล่านี้จึงจำเป็นที่เราจะต้องอบรมเริ่มต้นแต่เห็นความสงบเยือกเย็นของจิตใจเราไปเป็นลำดับที่ท่านให้ชื่อว่าสมาธิบ้างหรือความสงบบ้างลักษณะของจิตที่ลงสู่ความสงบนั้นมีผิดแปลกกันอยู่บ้างตามแต่จริตนิสัยไม่เหมือนกันบางนิสัยก็ค่อยสงบลงไปสงบลงไปและลงถึงที่แห่งความสงบพักอยู่โดยความรู้ของตนเองไม่เกี่ยวกับสิ่งใดมาเครือแฝงหรืออารมณ์ไม่มีในขณะนั้นนี่ท่านก็เรียกว่าจิตสงบลงได้บางรายก็รวมลงไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับคนตกหิ้วตกบ่อแต่เมื่อถึงที่แล้วก็ทรงความรู้ของตนไม้โดยเฉพาะเช่นเดียวกันนี่ท่านก็เรียกว่าจิตดวงแต่เราอย่าได้คาดคะเนในความรวมของจิตทั้งสองประเภทนี้ให้นอกไปจากหลักธรรมที่เรากำลังบำเพ็ญพยายามสอดรู้อยู่ตามหลักธรรมหรือบทธรรมที่เรานำมาพิจารณาหรือบริกรรมอยู่นั้นอย่างใกล้ชิดจิตของเราที่รับความสงบเยือกเย็นภายในตนเองในขณะที่ภาวนานั้นทุกรายจะต้องปรากฏเป็นความอัศจรรย์หรือแปลกประหลาดภายในตัวโดยกันให้เกิดความยิ้มแย้มแจ่มใสเกิดความพอใจ
และเกิดความแปลกประหลาดภายในใจนอกจากนั้นแล้วยังจะเป็นเหตุให้เพิ่มความภาคความเพียรความขยันมั่นคงต่อหน้าที่ที่ตนจะพึงทำเพื่อให้จิตเป็นเช่นที่เคยเป็นมาให้ยิ่งขึ้นไปมีกล่าวถึงความสงบขณะจะใช้ปัญญาเมื่อจิตเคลื่อนที่ออกมาเพื่อสู่อารมณ์แล้วเราก็ควรนำอารมณ์แห่งธรรมเข้าไปให้จิตมีหน้าที่ทำไม่เช่นนั้นเรื่องของโลกก็จะแฝงเข้ามาจิตจะกลายเป็นโลกไปจึงต้องอาศัยปัญญาคือความพิจารณาดูสภาพความเป็นอยู่ภายนอกและสภาพความเป็นอยู่ภายในสภาพความเป็นมาของทั้งข้างนอกและข้างในความเป็นไปของเขาตลอดถึงความแตกความสลายย้อนเข้ามาข้างในแล้วพิจารณาออกไปข้างนอกเทียบเคียงดูให้เห็นทุกทิ้งทุกส่วนว่ามีส่วนไหนมั่งที่จะพอทำความร่มเย็นให้แก่จิตใจที่เข้าไปอาศัยในสิ่งนั้นนั้นเมื่อสรุปความลงแล้วไม่มีอันใดที่จะให้ความสุขแก่ใจอย่างสมบูรณ์เหมือนกับจิตที่ได้ถอดถอนออกปนออกมาจากสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ท่านที่มีความสุขอันสมบูรณ์เนื่องจากทำได้ถอดถอนจิตใจของท่านออกมาจากสิ่งทั้งหลายทั้งภายนอกภายในจนไม่มีอันใดเหลือตามที่อธิบายผ่านมาแล้วเมื่อสองคืนลงแล้วนี้นั่นแหละจึงจะเป็นสันติที่แท้จริงนะสันติอันนี้เป็นความพอดีสำหรับตัวจะมาเพิ่มอีกก็ไม่ใช่สันติจะถอดถอนอะไรออกไปอีกก็ไม่ใช่สันติที่แท้จริงสันติอันนี้เกิดจากการถอดถอนสิ่งเครือบแฝงทั้งหลายภายในตนออกไม่ให้มีอะไรเหลือมีท่านเรียกสันติถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ท่านเรียกว่าพูดถึงสัพพาทิเสสนิพพานธาตุขันธ์จะเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์จะเป็นเรื่องของโลกอยู่ตามธรรมนาของเขาแต่ใจที่ถึงสันติอันแท้จริงแล้วก็ต้องเป็นอยู่เช่นนั้นเมื่อสลายจากสภาพนี้แล้วสภาพนี้ก็หมดสมมุติไปในความว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาส่วนจิตที่พ้นจากความสมมุติไปแล้วก็มันมีสมมุติอันใดที่จะตั้งที่ตั้งนามเพราะมันไปก่อกำเนิดเกิดขึ้นที่ไหนให้เป็นตัวสมมติขึ้นมาเรื่องการเกิดการตายความทุกข์ความลำบากซึ่งเป็นตัวสมมติจึงไม่ได้เกี่ยวกันกับจิตประเภทที่นอกจากสมมติดวงนั้นนั่นท่านเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานวันนี้อธิบายธรรมะเพียงระดับท่านขอให้ท่านนับใจบุญทั้งหลายนำไปพิจารณาแล้วอบรมตนเองให้เป็นไปไม่ได้มากกว่าวันละเล็กละน้อยเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันก็จะมีจำนวนมากแล้วจะกลายเป็นผู้มีสมบัติมากขึ้นมาภายในใจที่สะสมตลอดเวลานั่นเอง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

113ปีชาตการองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล่าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนมาใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ความดีมีมากมีน้อยนั้นรวมเข้าไปเป็นกองมหาสมบัติคำว่าแก้วสารพัดนึกนั้นหมายถึงบุญของเราที่ได้สร้างไว้แล้วนึกอะไรก็เป็นมาตามนึกเพราะเราได้สร้างไว้แล้วเช่นเดียวกับวัตถุสิ่งของที่เราใช้ในบ้านของเราจะหยิบอะไรก็หยิบได้หมดเพราะของมีเต็มบ้านอยู่แล้วคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2532

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: นี่เป็นน้ำอะไรตัวน้ำอะไรบ้างเดี๋ยวนี้มันไม่เอาอะไรละเฉยเลยวันมื้อเช้านี่ก็ฉันได้ทานมาแล้วนะแต่ว่า อาการของหวานรู้สึกว่าจะมีลักษณะลดลงลดลงเพราะการไอก็ไม่กวนมากและน้ำมูกไม่ค่อยรบกวนวันนี้รู้สึกน้ำมูกสงบตอนเย็นนี่ก็คุณเฉลียวคุณภาวนาก็เอาหมอมาจะมาให้น้ำเกลือเราบอกแมวเราว่าอย่างนี้เลยน้ำเกลือมันเขาเล่นมาเลยใส่เข้าไปนี่กี่ชั่วโมงก็จะสุดนะนั่นแล้วจะมาทรมานอยู่นี่พวกนี้ขึ้นไม่ได้เลยน้ำเกลือยังไม่เสร็จภาษาหวัดแน่กับน้ำเกลือสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงจะเสร็จไม่เอาเราหนักเราบอกพงเลยหาอะไรก็มันจะหาอยู่แล้วนี่ให้ท่านกลับเอาหมอมาด้วยมาให้น้ำเกลือแล้วก็มาวัดความดันวัดอะไรก็ปกติอะไรหัวใจทำงานดีทุกอย่างก็เลยไม่ได้ให้น้ำเกลือละก็เมื่อเช้าวัน ที่จะไปวัดโสก็อะไรหมอมาฉีดเขาเรียกอะไรกูโคตรอะไรเหรอนั่นก็บำรุงเหมือนกันนี่นะแต่มันมีจะมียาอะไรไม่ทราบนะวันนอนมาจากวัดโสนี่เข้านอนเลยไม่หลับตลอดจนกระทั่งสามสี่โมงนี่อีกเข้าไปพักนอนไม่หลับตลอดจนกระทั่งวันนี้นะวันนี้เรียกว่ากลางวันไม่หลับเลยแต่ก็ไม่เห็นเพียนะมันไม่หลับจิตของเรามันก็ไม่หลับอยู่แล้วนี่เออถ้าขันมันจะระงับของมันก็ระงับไปมันไม่ระงับเงียบๆก็เงียบไปจิตของเราเงียบตลอดนั่นนี่ดูว่าอาการจะค่อยดีขึ้นนะตัวคุณเฉียวเดียวโกงเลยว่าเนี่ยไอ้เรื่องโรคนี่ มันก็เป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวธรรมดาเหมือนโรคทั่วไปเขาเป็นนั่นแหละว่าแต่ไอ้เรื่องความตื่นเต้นความอะไร โฆษณากันดิ้นลั่นหมดเหมือนโรคของหลวงตาบัวมันพิลึกพิลั่นเยอะเกินว่ามันนี่ก็จะมาให้น้ำเกลือหรอกไม่เอาวางอะไรเพราะมันธรรมยาเพราะเราเองก็ไม่เห็นมีอะไรมันไปไม่ได้ก็ไม่ไปแง่ก็เครื่องค้ายกล้าขันมีเยอะอยู่ไปพอใช้อะไรช้าไปแต่บางช้าไม่ได้จริงปากเกลียวไปเลยแง่ก็มีสองอย่างนี่ก็ค่อยแล้วมันสี่วันเต็มไหมนะสี่วันเต็มวันนี้สี่วันวันไหนที่ว่าตอนเช้าตอนเย็นเทศไม่ได้เลยนั่นแหละวันเริ่มแบบนะผมรู้ถึงสี่วันนี้อ่ะที่อยู่ในวันนี้ตอนเช้าตอนเย็นไม่ได้เทศเนี่ยไม่ออกไม่คิดอยู่เลยคือห่างกันสี่ชั่วโมงฉันอยากถ้าทำแมวยากมาท่านคงจะกำหนดเวลาให้พอดีข้าวมาเราทำไมม้วนขาหยกหมดเลยท่านก็เลยไม่เอามาให้เอามาใส่ไปนึกจากประมาณถ้าต้องคอยรู้จากประมาณบางทีแล้วก็ดุข้าวยายควรจะเอามาให้ทำไมไม่เห็นเอามาให้ดุคือมึงความรู้ความเห็นไปคนละทางข้างงั้นก็ระมัดระวังยานี่มีคุณมีโทษอย่างไรนายแค่พี่เนี่ยแล้วมีจะฟาดวัดมันดับอยู่เอามาอย่างนั้นเลยเคาะกันเลยถ้ากันก็ยาแต่ลำบากเราเรียกว่าจะยาคือยามันก็เมื่อเราฉันยาไปมันเกิดงับแก้วัดเนี่ยคราวนี้รู้สึกว่าเป็นเอาการอยู่คือวัดคราวนี้มันปวดหมดกระดูกตามกระดูกตามเนื้อตามตัว ัวมันก็เดือดนะแล้วไม่มีกำลังอ่อนตลอดเมื่อโสพงศ์เดี๋ยวต้องแค่ตัวคงไปละมั้งก็อยู่ว่าทางวิทยุเขาประกาศว่าแค่บ่ายสามโมงผมคิดว่าจะเป็นเงาแท้หรือไงไม่รู้เราไม่สนใจไปว่าแท้อะไรในจุดสำคัญตอนเย็นเมื่อวานจะแก้ไม่ได้แล้วดูรายการก็ไม่เห็นมีอะไรจำเป็นธรรมดาก็มีแค่กันอย่างนี้แค่ก็ให้แค่ก็ได้เขาไม่เห็นระบุส่วนที่จำเป็นจึงระบุก็คือยังเพื่อไปแค่ใครนั้นแล้วไปตามระบุคือผู้แค่แล้วก็ไปแค่ใครเป็นบ่ายสามโมงวันนี้เพราะว่าสามโมงธรรมดาไม่เห็นบอกนะเราดูรายการนอกจากนั้นเห็นเป็นธรรมดาว่าไปบอกข้างทองเลยเราจะกลับแล้วด้วยเหตุผลมันควรก็กลับไปแล้วมันคืออะไรท่านจะเห็นว่าไงเอาเหตุผลมาท่านก็ยยอมแล้วเราก็เลยมาก็ทำนี่ก็อยู่ข้างทองกันบ้างแหละเคยประจำพรรษาอยู่วัดป่าพรรษาข้างทองตั้งแต่เป็นพระอายุพรรษาน้อยๆนะประจำพรรษาที่วัดป่าพรรษาอยู่ปี04รู้สูงห้าเราจำไม่ได้แกย่านนั่งดูท่านปัญญาก็เพิ่งไปใหม่ๆอาจจะเป็นสูงห้าสูงหกเพิ่งท่านปัญญาท่านฝึกหัดพูดภาษาไทยคุยกันไปคุยมาพอยิงฝนตกออกมาท่านปัญญาฝึกหัดพูดภาษาไทยท่านก็ออกภาษาไทยว่าฝนหยุดแล้วฝนอยู่แล้วฝนกำลังตกอยู่ไม่ว่าอะไรกันทองแล้วว่าอะไรนั่นแล้วฝนอยู่แล้วฝนกำลังตกอยู่คือกั้นปัญญาตั้งฝึกหัดแล้วกั้นปัญญาก็ไม่มีอะไรไอ้พวกคนไทยมันบ้าไงไม่ว่าใครเราเรียนเหมือนกันพอหัวเราไปก็พูดผิดไปวงไหนฝนตกแล้วฝนกำลังหยุดอยู่นี่จำได้ว่าถึงข้างทองอาจจะไปปี06หรืออะไรไปอยู่ที่ไหนมาก็เลยว่าให้บ้างมันไม่มีเหตุมีผลอะไรเราเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าอาวาสในวัดแล้วไปนิมนต์เรามาเราตั้งใจมาสงเคราะห์ด้วยอยู่ในฐานะเราเป็นอาจารย์ข้างทองก็ได้ไหมวะเราจะเอาเขาเข้าถึงมาหมอบมาทานอยู่จามมาแก้ปัญหาถูกแล้วขยับอย่างนั้นเนี่ยตอนฉันอาหารด้วยกันเราให้ไปก็ไม่ไปอย่างนั้นแล้วตอนจะไปเอาย่ามเราไปไว้ที่รถนั่นคือแก้ปัญหาเนี่ยถูกใจเราที่ก็รู้สิเราความเรียบร้อยยังไงสูงต่ำดำขาวมันรู้กันอย่างนี้ทำไมท่านตอนจึงปฏิบัติอย่างนี้วะมันตั้งคืนดึกแล้วเนี่ยตั้งแต่เรามานี่จนกระทั่งเทศจบเรามานี่จนกระทั่งตอนเช้านี่ยังไม่เห็นท่านทองมาเลยมันเป็นยังไงท่านทองวะท่านทองเป็นเจ้าภาพควรที่จะวิ่งเต้นขนขวายอยู่นั่นอยู่นี่อยู่ตลอดถึงจะถูกความเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบระหว่างนี่เป็นไงนะเทศจะไม่เห็นเอาอะไรนะมันไปอยู่ที่ไหนวะเจ้าภาพนั่นน่ะว่างั้นแล้วนี่หรือจะทำวัดจะเรียนรู้เรื่องจะเรียนแบบนี้หรือว่ามันดูผู้ทำอย่างนี้มันขัดมันขวางตาอยู่นะว่าแต่ว่างั้นแหละผู้บางจำมาอย่างง่ายก็ต้องมาพบกับผู้นี่ไปไหนก็ไม่ว่าโดยมารยาทครูอาจารย์กับลูกศิษย์ท่านทองเป็นลูกศิษย์ย่านนี้เราพรรษาเรามากกว่าก็ขนาดไหนที่ได้ประจำพรรษากับเราไปศึกษารวมอยู่ที่นั่นอย่างนี้เวลามาเราไปงานนี้ไม่เห็นท่านทองเลยมันก็แปลกตาเราเอ๊ะยังไงกันเนี่ยเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าภาพแล้วงานใหญ่ด้วยนี่มวลเราไปเราผู้สาไปให้เกิดความมโนเคราะห์ไปแล้วไม่เจอจนกระทั่งประเทศก็ไม่เห็นกลับมาค่ำค่ำกลางคืนก็เงียบไปเลย ันนี้ว่าบ้างมีข้อหนึ่งที่ว่าท่านชอบคราวนี้ว่าเหมือนจะเอาออกซะบ้างละนี่แหละแค่ปัญหาการเวลานี่คือความไม่รอบคอบคือความสุขเอาเขากินตามนิสัยนั่นไม่เป็นนิสัยไข้ขวนนี่มีครูบาอาจารย์ไปยิ่งจะใช้ความคิดความอ่านมากอันนี้กลับไม่ใช่แล้วขวางหูขวางตาตลอดนี่ยังไงกันวะพอใช้จบลงมาแล้วยับเงินยับฟองแล้วนี่เงินได้เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่แล้วนี่ก็มอบพระท่านทองเพราะเราก็หมดสิทธิ์ไปแล้วความรับผิดชอบทุกอย่างไปมอบพระท่านทองพระท่านทองต้องเป็นผู้รับผิดชอบในขณะที่เราสละให้เรียบร้อยแล้วสมัยเป็นผู้รับผิดชอบการเงินการทองทุกอย่างนี่กลับมาให้คุณชายปั๊มเรานี่แหละให้เอาเงินนี่ไปเข้าบัญชีชื่อที่กรุงเทพเลยไปเข้าเขาเนี่ยมีดอกฟาดท่านทองอย่างเงี้ยมันยังไงท่านทองนี่นะมันจะเอาหลวงตาใหญ่ๆหลวงตาบัวพ่อแก่มันว่างั้นเรามาเป็นลูกศิษย์มันวิ่งตามมันเหนือเนี่ยวะไม่รู้หรือว่าเรามาช่วยมันด้วยความเมตตานี่นะวะเงินจำนวนเท่าไรตรงนี้ให้แล้วยังจะให้แบกเงินนี้มามอบธนาคารกรุงเทพมันเข้ากันได้หรือท่านทองกับเราซึ่งเป็นเนี่ยซึ่งไปเนี่ยมอบให้แล้วยังต้องเป็นภาระของเราก็คณะของเราไปใช่ไหมมามอบให้อย่างนั้นมันคือนี่ก็ใส่เปี้ยงเปี้ยงเลยไม่ควรทำอย่างนี้ท่านทองให้คิดต่อไปนะวะถ้าเป็นอย่างนี้ผิดวะการปกครองวัดปกครองเราต้องใช้สติปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งมีพระมีเงินมากจะมาแบบทำแบบนี้ไม่ได้นะผมว่างั้นนะ
2: ท่านบุตรการช้ามาอยู่รายการดูรายการเรียบร้อยแล้วบอกเห็นไม่มีเลยจำเป็นก็เลยเล่าให้ฟัง
1: เนี่ยดูรายการนี้ความจำเป็นก็ผ่านไปแล้วสำหรับผมเองว่าตอนนี้ก็เป็นรายการธรรมดาธรรมดาการเทศบ่ายสามโมงให้เทศก็ได้ไม่ได้ระบุอะไรนี่วะเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงสมควรให้ผมกลับแล้วผมป่วยเทศก็อยู่บนธรรมะก็ป่วยอยู่โน่นว่ะให้ผมกลับหรือให้ผมมาอยู่ทรมานนี่เลยก็ว่างั้นนะท่านก็เลยยอมทันทีแล้วเขาเล่นมาเหตุผลตรงนั้นล่ะ
2: ทุกอย่างต้องมีเหตุผลจะทำดีๆมากเลยเราไปช่วยเราช่วยจริงๆเราไม่ได้เหมือนใครนี่วะทุ่มเลยทุ่มเลยเรื่องของเราเราไม่สนใจเราไปช่วยนั่นมีเท่าไหร่ก็ทุ่มลงทุ่มลงทุ่มลงเลยเรื่อยเรื่อยเรื่อยการเทศผ่านไปเรียบร้อยแล้วได้1ล้าน8แสนนี่ก็ฟาดจะต้อง2ล้าน4แสนใช่มั้ยล่ะนั่นมันก็ได้มาจากลูกศิษย์ลูกหาให้มาหยุดไม่ถอยให้เรื่อยๆเราเป็นผู้ควบคุมกำกับอยู่ตลอดเวลาในงานเงินนี่น่ะนั่นมีน้ำซ้ำยังจะให้เอามาฝากธนาคารให้เข้าบัญชีให้ทางนี้โหยล้างมือเปิบมันอะไรมันฟังไม่ได้นะฟังความโง่ของคนที่แสดงมาต่อครูต่ออาจารย์มันฟังไม่ได้เลยนะอย่างเราพูดจริงๆถึงเราจะโง่แสนโง่เราก็ทำไม่ได้อย่างนี้เราเคารพขนาดไหนเคารพครูอาจารย์ไม่ไปทำอย่างนั้นมันเคารพอะไรนั่นเป็นคนรับใช้ไปอีกตลอดเวลาแล้วไปจนกระทั่งถึงวันจะกลับก็ยังไม่เห็นหน้าท่านทองมาแล้วเวลาได้เงินมาจำนวนแล้วก็ยังทุ่มเงินให้เราอีกให้เราเอานำมาฝากที่ธนาคารกรุงเทพแล้วก็ใส่เปี้ยงเลยไม่เอาไปเอาเท่านั้นแหละท่านต้องไอ้ต้องรับผิดชอบเองเราหมดสิทธิ์ทุกอย่างแล้วเราให้แล้วอ่ะจะเอาแบนเราอะไรก็แล้วแต่นะว่างั้นเลยยังบอกใส่ปลาไม่เป็นหม้อไปเลยไม่รู้ตัวผิดขนาดไหนนั่น รู้สารทุกอย่างเลยว่าอะไรเราเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วไม่หลอดเลย
1: ถ้าว่าช่วยอะไรช่วยจริงนี่ขนขวายมานี่เราไม่เคยสนใจเรื่องของเราก็เราไปช่วยมีอะไรทุ่มลงทุ่มลงนอกจากมันมีเหตุจำเป็นที่เขาแยกเขาแยกเราก็ปฏิบัติตามนั้นเสียถ้าธรรมดาเราทุ่มลงทุ่มเลยเพื่อให้ได้ผลประโยชน์มากพอสมควรพูดอย่างนี้ก็ ถึงท่านจันลีโอ้ตาแหลมคมนะท่านจันลีจับติดเลยกับเรานะตาแหลมผมมากอยู่นะกับเรานี่ทะเลาะกันเลยนั่นแหละทะเลาะในความสนิทในความเคารพนั่นแหละไม่ใช่อะไรท่านมักจะทำเราปึ้งปังทุกทีนะตอนนี้ก็ใส่กันใส่แล้วก็เดินผ่านยิ้มยิ้มหน่อยผ่านไป
2: ว่าเอาอีเอาเราไหมท่านนี้ก็ใส่อีไปอีตรงนั้นติดพันกันดีจังติดดีคนภายนอกเขาไม่รู้แล้วภายในนี่จะรู้ว่าท่านอาจารย์ลีนี่เมตตาเรามากพูดง่ายตั้งแต่งาน 2,500 นั้นตั้งแต่เราไปถึงปั๊บเลยจับปุ๊บเลยมาบัวไปไหนไม่ได้นะถ้างานนี้ยังไม่เสร็จนะจับแล้วเวลามีเหตุการณ์อะไรก็เรียกใช่เรานะใช่เราเพราะวันนี้นั่นงานใหญ่โตดีงานที่แรกก็เพียง2อาทิตย์ยังไม่ถึงอาทิตย์ดีพวกแม่ครัวแม่ครัวอะไรทะเลาะกันยุ่งไปหมดท่านก็เป็นหัวหน้า ท่านก็รู้สึกจะหนักใจทำไมลูกศิษย์ลูกหาไม่มีความพร้อมเพียงจะมาขี่กันเวลาครูอาจารย์อาศัยในงานเช่นนี้ก็ไม่ได้เรื่องเวลามาทะเลาะบอกแว้งกันต่อหน้าต่อตาครูอาจารย์ท่านจะคงจะคิดอย่างนี้วันนี้ยินเรื่องข้างในมันมีแต่เขาโค้งๆนะมันไม่ลงกันง่ายๆนะ แล้วนี่มันว่าไงก็ว่าเถอะโค้งก็โค้งก็หนาว่างั้นเข้าใจไหมไอ้นี่อ่ะโค้งก็โค้งก็หนาว่างั้นท่านก็สั่งให้อาจารย์เจียนมาให้มาบัวไปชำระเรื่องนี้ในครัวห้ามไม่เปลี่ยนตัวเอาจะไปชำระอะไรเรื่องอะไรนะก็ท่านสั่งมาอย่างนั้นท่านสั่งอย่างเด็ดขาดมาเลยแหละให้มาบัวเป็นคนไปชำระเรื่องในครัวตกลงเราก็ไปกับอาจารย์เจียนั่นแหละไปก็โห้ยมันเป็นจริงๆพอคนหนึ่งแยบคนคนหนึ่งทะเลาะกันปุ๊บมาแป๊บปั๊บต่อยกันต่อหน้าต่อตาเราอาจารย์เจียก็ไปด้วยสองไปสององค์ละมันไม่ฟังเสียงกันไม่มีเหตุมีผลใครจะเอาตามใจของใครของพรรคของพวกอะไรให้เป็นตามพรรคตามพวกของตนตอนนั้นไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามผลเอาจากนั้นมาเขาก็เถียงกันในเถียงกันมาแล้วก็บอกให้หยุดนั่นนี่จะขึ้นเวทีแล้วนะให้หยุดทั้งสองฝ่ายให้พูดฝ่ายไหนพูดให้พูดเฉพาะฝ่ายนั้นฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งให้ฟังให้ปฏิบัติตามนี้เอาพูดเรื่องราวนี้มีอย่างไรเอาเล่ามาว่างั้นเลยแล้วให้ทางฝ่ายนี้เล่าเหตุผลกลไกอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราฟังหมดแล้วก็เอาที่นี่ฝ่ายนี้ขึ้นฝ่ายไหนต่อมายุ่งไม่ได้นะขันลงได้ขึ้นเบสีแล้วอย่างนั้นนั่นตอนนี้ก็ขึ้นเต็มเหนียวเต็มเหนียวเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วนี่บทเวลาจะเอานะนี่ท่านทั้งหลายมานี่มาในนามลูกศิษย์ของท่านพ่อนะมานึกว่าจะมาเชิดชูคุณงามความดีความเมตตาของท่านพ่อให้มีความเย็นอกเย็นใจต่อลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแล้วทำไมจึงมากัดกันเหมือนหมาอย่างนี้ล่ะนั่นเอาแล้วนะนี่มันลักษณะหมานี่กัดกันไม่มีความหมายอะไรเลยใหญ่โตขนาดไหนใหญ่ด้วยทิฏฐิมานะเหยียบหัวครูบาอาจารย์ท่านพ่อลีเป็นพระประเภทใดจริงไม่เคารพยำเกรงท่านยังมาทะเลาะกันต่อหน้าต่อตาให้งานนี้เล่าฉานไปได้นี่วะเอาสมมติอย่างนี้นะเอาฟังใครจะแก้ปัญหานี้เราตั้งปัญหาไปเลยเวลานี้ท่านยังไม่ออกปฏิบัติแบบนี้นะถ้าเป็นท่านจะออกแบบนี้เราบอกฟังกันนะวะเวลาท่านจะเป็นผู้ปั้มนี่ท่านจะเตรียมบาตรบริขารแปดของท่านสะพายบาตรออกต่อหน้าต่อตาของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายจำนวนเป็นหมื่นหมื่นออกเดินเฉยไปอาตมาจะไปละไม่มีวาสนาอาศัยลูกศิษย์ลูกหาก็แสดงถึงวาสนาของตนว่าเป็นคนอาภัพอยู่นี่ไปก็หนักวัดหนักว่าจะไปละแล้วเวลาท่านก้าวเดินออกไปจากวัดแล้วเอาใครในจำนวนเหล่านี้นะจะติดตามเอาท่านกลับมาได้มีไหมเอาออกมาพูดว่าเงียบเลยเอาต่อมาไม่มีเลยนี่ละขั้นเวลาท่านยังไม่แสดงนั่นใครก็มีแต่ทะเลาะกันอย่างนี้มาเหยียบครูบาอาจารย์ไม่มีคุณค่าอะไรครูบาอาจารย์เพียงอาศัยลูกศิษย์ลูกหาในการงานที่ควรแก่ตนแล้วนี่ก็ใช่ไม่ได้แล้วเพียงเท่านี้ก็ใช่ไม่ได้แล้วท่านเตรียมของไว้นี่ใครจะติดตามเอาท่านมาได้ไหม บอกไม่มีใครตอบเลยหลังลาก็ตอบมาว่าไม่ได้ไม่ได้ไปทำไงให้ได้เวลานี้เรื่องอย่างนี้ยังไม่เกิดเราบอกถ้าต่างนี้แล้วเรื่องนี้จะเกิดแล้วใครจะเป็นตามแก้ไขได้ไอ้เรื่องนี้สงบดีขึ้นมามีไหมไม่มีไม่มีก็ตั้งหน้าตั้งใจปฏิบัติที่ต่างคนต่างมานี่มาไม่ได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านนี่นะวะมาแนะนำลูกศิษย์ลูกหาทั้งนั้นว่าการทำครัวมันไม่พอไม่พอไม่พอก็ลูกศิษย์ทั้งหลายนี่ก็ตั้งหน้าตั้งตามาช่วยเหลือกันทั้งนั้นไม่ได้มานอนกินนี่นะวะติดต่อโรงไหนโรงไหนก็ได้การทำครัวนี่วะใส่เปี้ยงเปี้ยงเลยเพราะฉะนั้นคนนี้จะไปโรงนั้นคนนี้ไปโรงนั้นพอไปทำร้านไม่นานนะคือใส่เปี้ยงเปี้ยงกับเขาโค้งให้พอดีกันเลยเขาโค้งมันต้องมีทั้งศอกทั้งเขางัดกันเข้าใจไหมอย่างนั้นไม่ได้นะพอกลับมาประมาณสองทุ่มประกาศแม่ครัวขึ้นอีกเท่านั้นร้อยเท่านั้นร้อยพอสามทุ่มขึ้นอีกถึง300นั่นเห็นไหมล่ะท่านก็คงจะฟังเราออกมาแล้วคงว่าได้ผลนะว่าไอบ้าตัวนี้มันเอากินแหละทุกว่ากันเพราะนิสัยของท่านกับเราสนิทกันผมว่า

ที่ดีจะมากัดกันเหมือนหมานี่มันไม่ใช่คนมีลูกศิษย์ของผู้มีภูมิเป็นครูอาจารย์ที่สำคัญซะด้วยแล้วมาทำอย่างนี้อวดทิฏฐิมานะอวดหาอะไรใส่เข้าไปที่ตั้งแต่นั้นมาก็ลาบไปเลยลาบเรียบหมดสงบเพิ่มเย็นแม่ครัวก็มากขึ้นมากขึ้นก็บอกแล้วว่าใครก็มาในนามลูกศิษย์ท่านคอยที่จะรับใช้ท่านทั้งนั้นทำไมจะติดต่อกันไม่ได้ล่ะวะคนนั้นก็จะไปโรงนั้นคนนี้จะไปโรงนั้นเราก็บอกทันทีเลยแล้วไม่นานนะคนที่มาทำครัวก็โอ้ยเป็นร้อยร้อยคนไปยังสามทุ่มหรือมันตั้งสามร้อยแล้วเก้าโมงเช้าประกาศมาอีกก็เป็นตั้งสามร้อยกว่าหลังนั้นก็เรียบมาโดยลำดับลำดาแต่ไม่ได้นะไปเจอเราทีไรมาบัวไปไหนไม่ได้นะอยู่งั้นนะจับก็กับเราเป็นงั้นแหละคือท่านคงจะเห็นเรื่องอย่างนี้แล้วเวลากินจังจำเป็นจริงๆนะมักจะเป็นเราแล้วเข้าไปแก้นะอย่างที่ประชุมงานใหญ่วัดโฉมพระรามพระทะเลาะกันในวันจันทร์มันอาจจะเป็น เดชะอะไรก็ไม่รู้นะท่านอาจารย์ลีท่านก็นั่งอยู่นั่นนะพระเถระผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นั่งเป็นเล่าเรื่องพระที่มีทะเลาะกันเอามาชำระเหตุผลกลไกมันเป็นยังไงมันเล่ากัน มันเล่ากันเลยทกเถียงกันเลยครูบาอาจารย์ลงไหนพูดขึ้นก็ทกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นกันแล้วสุดท้ายเนี่ยนี่แหละบทสุดท้ายเอาที่ไหนก็พูดมาหมดแล้วครูบาอาจารย์พูดมาหมดแล้วเอาที่มหาบัวขึ้นพูดว่างั้นเลยบอกที่ที่เลยเอามหาบัวพูดนั่นเราก็เริ่มซัดกันเลยเอาเลยแล้วเรียบเลยก็คงจะเป็นเดชะเพราะนิสัยเราเป็นนิสัยประสานไม่เคยมียุ่ยแย่ก่อกวนให้เกิดความแตกเล่านี่เป็นนิสัยของเรามาดั้งเดิมประสับประสานท่านยังไม่ดีประสานให้ดีได้ดีแล้วเสริมไม่ดีขึ้นเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เรียบพูดเลยเราละเป็นคนตัดสินสุดท้ายเพราะที่ไหนอาจารย์ตรงไหนพูดไปก็เถียงกันยุ่งไปหมดสุดท้ายก็อีตาบัวขึ้นกันเลยแต่ตอนนั้นยังหนุ่มอยู่นะ อายุดูมัน40ปีที่กว่ามั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วธาตุขันทุกอย่างมันพร้อมหมดใจไม่ต้องพูดนั่นมันก็ออกอย่างรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วไปเลย พูดอย่างนี้นำมาเป็นเดชะบารมีอยู่มักจะได้ไปประสานให้เรื่องราวใหญ่ๆโตนี้สงบเงียบสงบเงียบลงได้ลงได้ไม่ใช่น้อยๆนะนี่อันหนึ่งเพราะนั้นก็คงเป็นนิสัยวาสนาเราเป็นนิสัยชอบประสานไม่มีคำว่ายุ่ยแย่ก่อกวนให้แตกเล่ากันเราไม่มีมีแต่ประสานประสานทั้งนั้นมีเวลาเกิดเรื่องราวขึ้นมาเรามันเมื่อมันไปที่ไหนไม่ได้ก็มาถึงเราแหละเมื่อมาถึงเราก็เหมือนว่าเป็นวาระสุดท้ายแล้วขึ้นกับเวทีก็ต่อยหรือไม่ต้องยกครูไหนคู่ต่อสู้อยู่ไหนไม่ถามต่อยดะไปเลยเป็นอย่างนั้นก็เดชะทุกครั้งโอ้ยมากนะที่เราได้จำเล่าเรื่องราวใหญ่ๆอย่างนี้มีวันนี้มันสัมผัสอันนี้เราก็พูดให้ฟังเรื่องราวใหญ่ๆไม่น่าจะสงบลงได้ด้วยอาธรรมนะคำพูดคำจาเหตุผลกลไกมันหักมัดกันในตัวยอมรับกันในตัวเมื่อยอมรับกันแล้วด้วยเหตุผลแล้วจะเถียงกันไปไหนอีกล่ะเถียงไปเขาก็มาบ้าละสินั่นอะไรเรื่องเราเรื่องผ้านี่ไปที่ไหนแตกที่นั่นก็มีนะแตกเลยนะไอ้พานเป็นเหมือนหมาบ้าก็มีไปที่ไหนแตกที่นั่นไปที่ไหนแตกที่นั่นนี่แหละนิสัยอันนี้มันเป็นอยู่ในใจมันต้องมีฟืนมีไฟเป็นพิษเป็นภัยอยู่ในใจพอแสดงออกที่ไหนเผาไปกระเทือนกันแล้วก็ทะเลาะกันเกิดเรื่องนั่นอันนี้มันขึ้นเกี่ยวกับนิสัยวาสนาของแต่ละลายละลายโอ้ยนั่งก็ลำบากลำบากวันนี้พอพูดได้บ้างนิดหน่อย

0: อันนี้ก็ไปเทศที่วัดอโศกเท่านั้นเนี่ยไม่ได้เรื่องไรราวอะไรบืนไปเพียง36นาทีแล้วหยุดมันไปไม่รอดไข้ก็ขึ้นพร้อมกันวัดก็ขึ้นไข้ก็ขึ้นพร้อมกับเราขึ้นธรรมะเอาเป็นกันเป็นไหนเป็นกันนะเป็นแต่เพียงว่าเรียนในบรรดาพี่น้องหลายผู้ฟังนั้นทราบเท่านั้นว่าเวลานี้เอารถโปเคออกสนามนะมันจะไปถึงไหนก็ไม่ทราบแล้วก็บอกเพราะเวลานี้กำลังไข้กำลังกำเริบแล้วบอกวัดกำลังกำเริบและเทศในขณะนี้ด้วยมันจะถึงไหนก็คอยฟังกันแล้วกันนาวอย่างนั้นก็เริ่มไปได้35-36อาทิตย์หมดกำลังไปไม่ได้ อย่างนี้แล้วถ้ามันหมดกำลังธาตุขันธ์นี่เป็นกำลังเป็นเครื่องมือใช้ถ้าเครื่องมือนี้ไม่ดีการแสดงออกของธรรมก็ต้องเอาเครื่องมือมีใช้มันก็ไม่สะดวกถ้าเครื่องมือไม่ดีถ้าเครื่องมือดีมันก็ดีแต่สมัยหนุ่มมันโอ้ยเป็นจริงแหละตั้งสมัยหนุ่มอายุ40หรือยานนี่แหละทุกอย่างรวดเร็วเดียวคล่องตัวไปเลยถามมาปั๊บตอบปุ๊บถามปั๊บตอบปุ๊บตอบปุ๊บตอบปุ๊บที่ไปค้นคว้านู่นนี่มาตอบไม่ทันถามไปนู่นออกทางนี้ลาบกันลาบกันลาบกันเรื่อยๆการเทศก็เหมือนกันแต่ก่อนมันธาตุขันธ์ดีเทศเนี่ยมันไหลไปเลยนะไม่มีคำว่าว่าอ้าไหลไปเลยนี่แก่ทุกวันนี้มันเป็นคนละโลกนะคนคนเดียวกันเทศ สเปะสปะป้าอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้คล่องตัวนี่ก็เพราะธาตุขันธ์มันไม่อำนวยอย่างไรก็ตามขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวเข้าในศีลในธรรมนะจะมีความสงบร่มเย็นมีเกาะมีดอนเป็นที่พึ่งอาศัยซุกหัวนอนได้นะเราจะพึ่งโลกโดยแต่เดียวชิบหายด้วยกันหมดฟังเสียงธรรมนี่คือเสียงธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกใครนะพูดออกมาคำไหนจริงคำนั้นคำนั้นจึงเรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไปชอบเรียบร้อยแล้วให้ฟังเสียงธรรมถ้าใครหัวดื้อไม่ฟังเสียงอาจารย์ธรรมนั่นแหละจะพาเจ้าของให้จมและทําผู้เกี่ยวข้องให้กระทบกระเทือนไปมากน้อยไม่มีประมาณถ้าฟังเสียงอาจารย์ธรรมต่างคนต่างมีเหตุผลมาเทียบมาวัดมาตรวจกันแล้วลงกันได้แล้วทําแต่ความดีอันใดไม่ดีปัดออกปัดออกเพราะเหตุผลไม่อำนวยที่จะให้ทํานั่นก็ทําไปมันก็ดีเครื่องจิตกิเลสนี่ไม่มีเหตุมีผลนะไม่มีประมาณเหตุผลไม่มีในกิเลสความประมาณพอแล้วไม่พอแล้วไม่มีในกิเลสได้เท่าไหร่ยิ่งอยากยิ่งอยากยิ่งอยากเหมือนไฟได้เชื้อยิ่งทะเยอทะยานยิ่งดีดยิ่งดิ้นจนจะเป็นจะตายนั่นนี่เรื่องของกิเลสคำว่าเหตุผลว่าอันนี้ควรจะพอแล้วพอแล้วไม่มีแต่กับธรรมนี่ต่างกันมากธรรมมีประมาณตลอดเลยการดำเนินธรรมเฉพาะอย่างยิ่งดำเนินทางด้านจิตตภาวนาการภายนอกกับหลักวินัยก็มีบังคับอยู่แล้วปฏิบัติตามหลักพระวินัยวินัยส่วนหลักธรรมมียิ่งย้อนกว่ากันก็พยายามปฏิบัติไปให้แข็งขึ้นแข็งขึ้นทีนี้เข้าจากนั้นก็เข้าหาธรรมคือจิตตภาวนาคอยสอดส่องดูจิตใจของตัวเองที่มันจะคิดจะแสไปทางไหนปกติใจนี้ไม่มีเจ้าของปล่อยเลยจำเลยให้กิเลสถลุงกันวันยังค่ำยังค่ำทุกคนถ้าไม่มีธรรมในใจเป็นได้ทุกคนถ้ามีธรรมในใจธรรมจะสกิดนี่แหละมันต่างกันอย่างนี้นะผิดถูกชั่วดีจะรู้จะรู้ไม่มีใครรู้เจ้าของก็สกิดตัวเองรู้ตัวเองถอยถอยถอยนี่แหละการปฏิบัติธรรมมีรู้จักประมาณรู้จักผิดจักถูกงดเว้นตามสิ่งที่ทำบอกแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นดีไปดีไปยิ่งปฏิบัติเข้าไปธรรมะละเอียดจิตละเอียดกิเลสละเอียดยิ่งแน่วเลยนะเคลื่อนไม่ได้บังคับกันแน่วแน่วแน่วเหมือนเครื่องบินจะลงสนามถ้าอากาศยานนี่ที่จะลงให้แน่วไม่แน่วพลาดทีเดียวตูมเลยอันนี้จิตก็เหมือนกันยิ่งเข้า ได้เข้าเข็มโดยแล้วยิ่งใช้ความมีพิจารณามากมายไม่งั้นพลาดแล้วตูมได้เนี่ยนี่แหละจึงว่าความระมัดระวังเนี่ยทำละเอียดเท่าไหร่กิเลสมันมีทั้งหยาบทั้งละเอียดละเอียดสุดมีอยู่แล้วสมบูรณ์แต่ทำเราส่วนมากยังไม่มีมีแต่หยาบหยาบพอโผล่ขึ้นมากิเลสตีเอาตีเอาแหลกไปแหลกไปให้เมื่อเราฝืนเราฝึกเข้าไปเรื่อยๆมันก็ค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นต่อไปทำมีความเจริญขึ้นมาก็พอเทียบเคียงหรือคาดเหตุคาดผลกับกิเลสได้เป็นลำดับลำดาไปเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วอันไหนควรปัดนี่เรียกว่าการฝึกหัดตนเฉพาะผู้ปฏิบัติทางด้านจิตภาวนาเป็นผู้ละเอียดมากทีเดียวนะงานทั้งหลายนี่ไม่มีงานในละเอียดยิ่งกว่าจิตภาวนานะงานหรือภพหรือชาติหรือวัฏสงสารออกจากจิตใจที่เคยตายกองกันมากี่กับกี่กันแล้วนี้เป็นงานที่หนักมากที่สุดเพราะฉะนั้นจึงมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเพียงพระองค์เดียวพระองค์เดียวยากแสนยากที่จะมาอุบัติได้นะทำความปรารถนามานี่เรียกว่าเดินตายมาตลอดเหลือตายแล้วก็ค่อยต่อไปสร้างบารมี ยังที่เคยพูดแล้วนะพระโพธิสัตว์เพื่อโพธิสัตว์บริวารไม่ได้เพื่อตัวเองนี่พูดอย่างนี้แล้วอย่างที่พูดที่มันถึงใจก็เพียงอย่างนี้แหละพาบริษัทบริวารไปหาอยู่หากินไปเจอพวกนายพรานเขาล้อมอยู่ข้างหน้าหาทางออกไม่ได้จะทำไงจนกรอในปัจจุบันเวลานั้นจะทำไงถ้าเราพลาดอย่างเดียวบริษัทบริวารเราตายหมดตัดสินใจบอกเพื่อนฝูงให้พากันหลบกลับทั้งหมดเราจะวิ่งเข้าสู่สงครามใหญ่คือด่านนายพรานที่เขารอบอยู่นั่นเราจะวิ่งเข้าสู่จุดนั้นซึ่งใครๆจะวิ่งไปได้ก็มันอันตรายอยู่นั่นนี่พระโพธิสัตว์วิ่งบึ้งเข้าไปเลยนะนั่นเข้าไปโดดเข้าหานายพรานนะนี่นายพรานจะยิงก็ยิงไม่ทันโดดนายพรานคนนั้นโดดนายพรานคนนี้ถ้าจะยิงถ้าจะยิงนี่จะถูกคนนั่นจะยิงนี่จะถูกพวกกันแดงแล้วมันวิ่งตัดนู้นตัดนี่ไปอยู่งั้นนะถ้าจะยิงก็ยิงไม่ทันพวกเพื่อนฝูงได้โอกาสหลบหนีหมดเลยอย่างนั้นวิ่งไปว่าสุดท้ายไปรอดวิ่งผ่านนายพรานทั้งหลายไปเรื่อยยอดนั่นสละตายแล้วเพื่อนฝูงก็ครบทั้งข้างหน้าบอกทั้งนั้นให้เอาตัวรอดบอกให้ถอยกลับให้หมดเราจะเข้าสูนี้ไม่งั้นเขาจะลุมไม่มีจุดที่เขาจ่ออยู่คือเรานี่เข้าไปในเขาจ่อเรื่องนั้นก็จางไปจางไปเราก็มีทางรอดภัยก็ได้ท่านทำอย่างนั้นนี่โพธิสัตว์ไม่ว่าพระองค์ใดในพระพุทธเจ้าอนาคตวงศ์พระพุทธเจ้าสิบพระองค์ก็เหมือนกันเราได้อ่านดูพระนามของท่านแต่ละพระองค์จากพระอริยเมตไตรไปแล้วนะมีอีก10พระองค์องค์นี้พระนามว่าอย่างนั้นองค์นั้นพระนามว่างั้นองค์นั้นพระนามว่างั้นล้วนแล้วตั้งแต่สละหรือทำสิ่งที่ใครทำไม่ได้ทั้งนั้นท่านเหล่านี้สละทำได้ทั้งหมดนั่นแหละความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันพอได้เป็นพระพุทธเจ้า ขึ้นมาแล้วก็สั่งสอนสัตว์โลกเพราะฉะนั้นธรรมจึงไม่ได้เกิดได้ง่ายๆนะไม่ได้เกิดอยู่ทุกแห่งทุกหนทุกใบไม้ใบหญ้าเหมือนกิเลสเกิดนะกิเลสเกิดได้ทุกแห่งทุกหนแต่ธรรมนี่เกิดได้ยากเกิดได้ยากเมื่อยังไม่มีกำลังเราต้องตั้งหน้าตั้งตาฟื้นธรรมนี่ขึ้นภายในจิตใจเราจุดใหญ่ของเรามันมุ่งเข้าแต่ใจเป็นยังไงไม่รู้นะเพราะใจนี่เป็นสำคัญมากทีเดียวขอให้ได้รับการฝึกฝนอบรมเถอะใจทุกขนาดไหนก็ตามทุกด้วยความถูกทำนี่ทุกเพื่อสุขแต่ทุกไปตามกิเลสทุกเพื่อมานตะถูกอย่าฝืนอย่าวิ่งตามมันให้ฝืนกิเลสเสมอแล้วจะเป็นสุขขึ้นมามีการฝึกตนอย่าอยู่ไปกินไปหลับนอนไปวันหนึ่งพอถึงการเวลาแล้วก็ตายมันตายได้ด้วยกันนั่นแหละคนเราคนผู้ตายดีก็มีตายชั่วก็มีตายด้วยความมีบุญมีกุศลก็ดีตายด้วยความมีบาปจากช้าหลังบกนี่มากต่อมากนะ นี่แหละจึงให้พากันพิจารณาตัวเองใครจะไปรับรองเรื่องความตายเพื่อความทุกข์ความทรมานทั้งหลายตายไปเพื่อตกนรกมั่งไม่ใครจะไปอาสาตายเพื่ออะไรไม่มีใครอาสาตั้งแต่ดอกไฟกระเด็นมาถึงเรายังปัดผู้ปัดผู้นี่นรกอวิชชาขนาดไหนความร้อนทนทุกข์ทรมานแต่ไม่ให้ตายทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นเรียกว่ากรรมชุบเอาไว้ไม่ให้ตายนั่นเป็นอย่างนั้นทุกข์ขนาดไหนแล้วใครจะไปอาสาตายเพื่อเช่นนั้นล่ะตายเพื่อความทุกข์ความทรมานเพราะการทำบาปทำกรรมของตนด้วยความสมัครใจต้องตัดมันสมัครอะไรต้องการทำอะไรถ้าไม่ดีแล้วอย่าทำสมมติว่านี่เม็ดยานี่เขายื่นเม็ดยาไหมเมื่อทราบเลยว่าเม็ดยานี่เขาเคลือบน้ำตาลมาข้างนอกข้างในเป็นยาผิดใครจะไปกล้ากินเมื่อรู้อยู่นอกจากไม่รู้ก็กินไปกินไปก็ตายไปตายไปนี่เมื่อเรารู้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าบาปกรรมทั้งหลายนี่คือยาพิษทำลายจิตใจของเราไปทุกภพทุกชาตินั่นแหละกรรมชั่วไม่ว่าภพใดชาติใดไม่มีสั้นมียาวขึ้นอยู่กับกรรมของตัวทำไม่มากน้อยเพียงไรจะยืดยาวไปได้รับความทุกข์ความทรมานถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีนี่ก็พายืดยาวยืดยาวจนกระทั่งถึงพระนิพพานได้นั่นให้พระกันพิจารณาให้ดีนะเราเกิดมาพบชาวพุทธนี่เราพอใจแล้วที่เราได้แนะนำสั่งสอนพี่น้องชาวไทยเราก็ไม่เคยที่เคยคาดนะว่าจะแนะนำพี่น้องชาวไทยถึงขนาดที่ว่าวิทยุของเรานี่เวลานี้หรืออินเทอร์เน็ตที่ไหนบ้างออกทั่วโลกแล้วนะเราก็ไม่เคยคิดเคยอ่านเป็นแต่เพียงคิดเบื้องต้นหากยังไม่ได้คิดพิสดารขนาดนั้นคิดแต่เบื้องต้นคิดพร้อมแล้วที่ช่วยชาติบ้านเมืองเขานี่วัตถุประชาชนทั้งหลายจะทราบตัวหน้ากันเพราะเป็นของหยาบแต่ด้านธรรมานี้ประชาชนจะไม่มีใครทราบได้ง่ายแต่เราคิดหมดแล้วคราวนี้เป็นคราวที่ จะนี่จะอัดธรรมเข้าสู่จิตใจของประชาชนไปพร้อมกันกับการช่วยชาติบ้านเมืองโดยด้านทางด้านวัตถุนี่แหละว่าที่ไปที่ไหนประเทศที่นั่นไปในประเทศที่นั่นเทศที่นั่นจนกระทั่ง7ปีบางที่เทศไม่หยุดไม่ถอยมีแต่ธรรมเข้าสู่ใจเข้าสู่ใจวัตถุก็ได้มาตามมรรคตามหมายทั้งธรรมก็เข้าสู่ใจด้วยจนกระทั่งทุกวันนี้ที่ไหนก็เขาจะสร้างวิทยุนี่ที่นี่ก็มีพระมาบอกทางอุบลอำเภอขงเกียมนี่เขาจะเตรียมออกอีกแล้ววิทยุอีกเขาจะเตรียมพอไม่พอเขาจะพยายามเองเพราะว่าไม่อยากรบกวนเรานี่ก็มาบอกที่นี่เอาทำกันไปเถอะว่าเราไม่ว่าเพราะเราอนุญาตตลอดแล้วทำเราเป็นธรรมทานทั้งนั้นไม่มีการซื้อการขายแบบพ่อค้าสังฆพานนี่เราไม่มีให้เขาทำไปเถอะแล้วก็ว่างมันนี่แหละเวลานี้กว้างขวางออกไปมากมายก็มีทำมานี่แหละถ้าล้างสิ่งที่โสกโปรกโรคลุงลังที่เต็มในเมืองไทยของเราถ้ามันมีทำนี้ถ้าล้างบ้างแล้วจะเป็นหน้าไหนเป็นยังไงใครพิจารณาเอาแล้วกันนะจมแต่นี้มีอาจมีทำถ้าล้างหรือต้านทานกันมาไว้ยังพออยู่พอเป็นพอไปถ้าอะไรจะรุนแรงมากขนาดนี้ก็รับกันต้านทานกันเอาจะรุนแรงขึ้นมาก็ต้านทานกันมันก็มีข้อยับยั้งชั่งตัวคนเรานี่ได้ทำยาอย่างนั้นตลอดพาพี่น้องหลายทำมาการเทศนาว่าการเราเทศทำทุกขั้นเลยเราไม่จนกรอกจนมุมพูดจริงๆในหัวใจอย่างนี้ไม่ท้องฟ้ามหาสมุทรไม่เอามาเทียบได้เรื่องธรรมครอบโลกธาตุนั่นจะไปจนกรอบจนมุมที่ไหนไม่ได้อวดขอแต่เหตุ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสิ้นเดือนนี้
2: ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่จำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดของเด็กที่เกิดในสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลกรมพละศึกษารุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอการทรารมชนะโพธินิมิตวิทยาคม6ประตูต่อ3ขึ้นเป็นจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนและตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกัน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหมิงอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกว่า